สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับการใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรือให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กคลาวด์สาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของคลาวด์สาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการคลาวด์องค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์แบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรไม่สามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมีแอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนคลาวด์ไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์ชุมชนคลาวด์สาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดคลาวด์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนคลาวด์สาธารณะหรือคลาวด์ส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะคลาวด์ชุมชนหมายถึงระบบคลาวด์ที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยกันคลาวด์ชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS และก็ซอฟต์แวร์เป็นบริการ Software as a Service SaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอก
การที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเองออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azure ส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ 1. ยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0Client Server ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบ Utility และ Grid เป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์มาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่4การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็5ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้6ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็7การประมวลผลแบบเอทควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้ประโยชน์ต่อองค์กรมีดังนี้คือ1ประสิทธิภาพ2ความคล่องตัวและ3คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย 1. การปรับขนาด 2. ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการใช้งานและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า 2. วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็น7ยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์2ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3ยุคการประมวลผลแบบยูทิลิตี้และกิจ4ยุคการจำลองเสมือน5ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์6ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์7ยุคการประมวลผลแบบเอทบล็อกเชนควอนตัมและอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบเอทแล้วก็บล็อกเชนควอนตัมแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้3ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้1เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความคล่องตัวและ 3. เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization
คลาวด์อาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้ไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลบนคลาวด์ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำใหเกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Apache Spark Hadoop ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object Storage File Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์ล็อก File Storage คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารBlock Storage เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์กับ Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วนApache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Spark ทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoop เทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอจและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอจเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของแบนด์วิดต์เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิดการสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้าง

ความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบเอทและปัญญาประดิษฐ์

ต่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัวAmazon Web Service เป็นบริษัทลูกของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elastic Compute Cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service คือ Amazon S3 Amazon EBS Amazon Elastic File System AmazonBackup Amazon S3 Garcia Amazon Elastic Disaster Recovery บริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service Amazon Aurora Amazon Redshift Amazon DynamoDB Amazon Elastic Cache Amazon Keyspace Amazon TimeStream Amazon Quantum Ledger Databaseและ Amazon Document DB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon SageMaker Amazon Augmented AI Amazon Bedrock Amazon Code Guru Amazon Comprehend และ Amazon Forecast ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำตามนักพัฒนาต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Serviceการกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีความสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Service Platform as a Service และ Infrastructure as a Service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วมบริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App Services Azure Kubernetes Service Azure Container App Azure Batch ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake Storage Azure Managed Disk Azure FileAzure Container Storage, Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL Database, Azure Synapse, Azure CosmoDB, Azure Cache for Redis, Azure SQL Database Ledger, Azure AI Search, Azure Database Migration ServiceAzure Database for MySQL, Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning, Open AI Service, AI Speech, AI Vision, AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสีย
ของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Google Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการนี้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine Google Cloud Functions Google App Engine Google VMware Engine Google Cloud Run Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQLCloud Spanner, BigQuery, Bigtable, Memory Store, Jarna Scarf, Firestore, Search API, On Data Store, Data Stream และ AlloyDB ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI, Google Auto ML, Google Dialogue Flow, Google Natural Language API, Google Vision AI, GoogleVideo Intelligent API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวงการ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ Hybrid Cloud มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนในนักพัฒนาที่น้อยกว่าAmazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3 Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัวAmazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์กในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆให้เลือก Microsoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ Google Cloud Platform ให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาว

และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถวหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกา

0: จะคว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลไกลไกล
3: เอาอะไร
2: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
0: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
4: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
5: โรคนี้เป็นเฉพาะแค่สุนัขหรือแมวเท่านั้น
4: ผิดเพราะโรคนี้เกิดขึ้นในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดเช่นวัวแพะแกะ
6: เพราะสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
4: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
0: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโตค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้วบิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเรโตทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการ

แข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่า

ตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับ Q สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะสะท้อนถึง MSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ 4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดยพิจารณาผลิตณระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นก็คือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับ
หรือ

จ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรือประธานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราตลาดการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้า
หรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวว่าคือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ในระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSB ในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอาผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้นดีตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด Oปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จาก
กลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะ

ยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSV เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับทานหรือจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QO ในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QM คือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นการจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสิทธิสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมี

การจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะเนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOL e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุ๊ยเอาได้แล้ว
1: มือเย็นอุ๊ยมือเย็นมือเย็น
2: เย็นเกินไปจนจับไม่ได้เลย
1: เย็น
2: ลื่น
1: ลื่นจริงด้วย
2: ลื่นลื่นมากเลยเอาคนละ2ก้อน
3: เย็นเกินอ่ะ
2: น้ำตาลดีกว่าลองดูน้ำตาลก่อนหนึ่งไงคิดว่าน้ำตาลน่าจะละลายพริกไทยน่าจะทำให้น้ำแข็งละลายก็ได้
1: ก้อนนี้มันเป็นพริกไทยแต่มันละลายเหมือนคนเลยและนี่มันเป็นน้ำตาลแต่มันดูเหมือนแข็ง
0: ๆเราฉีดน้ำเปล่าเราคิดว่าน้ำแข็งจะละลายเยอะเกลือ

มันเป็นหลุมรูด้วยอ่ะผิวมันขรุขระขรุขระหมดเลยเหมือนภูเขาเลยอ่ะ

0: วาดเป็นโบเลย
1: ให้เกิดวาดเป็นโค้งๆหลายๆอัน
2: ลูกหัวใจของเราเป็นสีแดง
1: สายลูกต้องเป็นหลายๆสีเลย
2: สวยมากเลย
0: สวยมาก

กลือเม็ดแล้วก็ละลายน้ำแข็งให้เป็นลายสวยๆแบบนี้ได้ด้วยจิ๋วแต่แจ๋ว

0: ราจะช่วยเขายังไงดีนี่กดดีกว่าเกลือ
1: กระเบนพอดีเอาแล้วไม่ได้เลย
0: พี่จ้า
1: เอาน้ำก่อนเริ่มมีตัวไดโนเสาร์ขึ้นมาแล้วเริ่มละลายแล้วว้าวไม่แตกเลย
2: ฉีดมันไปเลย
1: ฉีดน้ำเกลือไปเลยเกลือเทเรียบร้อยน้ำสมเกลือโอ้โหน้ำสมเกล
0: ือนี่ฉันขอมั่ง
1: เททำไม่เผ็ดหรอกไม่ยังไม่ออก
2: ได้แล้ว
1: ก็จะละลายภายใน10วินาที
0: นี้ได้เจอดาว
1: โอเคแล้วก็น้ำเกลือ
2: ต่อไปฉันก็ได้ใบไม
0: ้อุ้ยใกล้ออกมาแล้ว
2: ปลาดาวในที่สุดเราสัตว์ก็ได้กลับคืนสู่ที่อยู่ของมันสัตว์น้ำก็ต้องอยู่ในทะเล
0: สัตว์บกทั้งหลายอยู่ในทุ่งหญ้าสีเขียว
1: เจ้าไดโนเสาร์ก็กลับคืนสู่ดินแดนของมันแล้วเราสัตว์ทุกตัวต่างก็ใช้ชีวิตจะมีความสุขอยู่ที่บ้านของพวกมันตลอดไป

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากประดิษฐ์กระดาษวิเศษเมื่อเราวาดรูปอะไรลงไปรูปเหล่านั้นจะมีชีวิตขึ้นมาจริงๆได
2: ้
3: ล้างวงกัน
4: ชอบไม่ขีดกว่าไม่ชอบไม่อะไรไปขับเขาไปทำอะไรล้างเต
3: ็มแม่จะตั้งได้แล้วลองทั้งคู่โอเคตั้งได้ไหม
4: ไม่ได้เพราะว่ามันเล่น
3: ให้ใส่กาวหยิบกาว
4: หยิบกาวกาวกาวน้ำเหรอกาวหยิบกาวทั้งหมดเลยใช่ไหมไหนกาวไหนกาวบ้างอ่ะ
3: หมดนี้เลยมีกาวอะไรบ้าง
4: มีกาวน้ำมีกาวแท่งมีกาวลาเทกซ์กาวน้ำไปกาวน้ำเลยไป
3: นี่แล้ว
1: มันติดได้แค่แป๊บเดียวเอง
4: กาวแท่งมันน่าจะได้นะ
3: มันเหมือนลิปสติกของคุณแม่เลย
1: ว่
4: าเฮ้ยวันนี้ต้องกาวลาเทสแล้ว
3: จะไปไปสุดเว้ยกาวหยดคนใส่หัวแม่
4: มันติดยัง
3: มันติดแล้ว
4: ใช้กาวลาเทกซ์ติดแน่นเลยต้องใช้ให้หน่อยหน่อยแล้วมันจะแห้งแล้วมันจะติดว้าวมันจะบางได้ไงเน
3: ี่
4: ย
3: เฮ้ยเยอะแล้วพี่ไบหยดหยดหยดหยดหยด
4: สีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
3: เธอเลี้ยงให้หน่อยแล้วจ้ะเราจะทำตรงนี้ดีลับ

0: คุณพ่อช่วยดีกว่าน
1: ี่แหละปืนกาวมันเหมือนปืนเลย
0: ถ้าใช้มันเป็นแท่งกดออกมามันเป็นดาว
1: โหติดแน่นมากๆเลย
0: มันติดได้จริงๆด้วย
1: ก็มีหลายแบบแต่ละแบบก็ติดขังได้ต่างกันต้องดูให้ดีๆนะเพื่อนๆ

Ah.

0: ราเหนียวมาก
1: ทานเยอะๆเลย
2: ตรงเนี้ยเว้นเว้น
0: เสร็จแล้ว
1: แชบแชบ
0: แผ่นนี้เราทากาวแท่งเราเขียนเสร็จแล้ว
2: เราทำกาวน้ำ
0: แผ่นนี้เราจะทากาวลาเทกจะนิ่มอ่ะ
2: นิ่ม
0: ว้าโอ้โหเป็นลายแบบนี้เลยกาวแบบไหนจะทำได้สายเม็ดเล็กๆติดกระดาษได้กันนะ
2: ดูของเราก่อน
0: อุ้ยนั่นมันเลวอ่ะ
2: นอน
0: ว้าวของใครติดเยอะกว่าของเรา
2: เราน่าจะเยอะกว่า
0: แหละเราเยอะกว่าทรายติดกาวลาเทกเต็มแผ่นเลย
2: โอ้เหนียวมากประกอบประกอบประกอบ
0: มันผีบยากมากค่อยประวานเหรอนนท์ประวานเหรอ
2: แต่ว่าเหลือก่อน
0: เออออกมาเจ๊เจ๊เจ๊เจ๊เ
2: จ๊ทะเลต้องเป็นสีฟ้า
0: โรยทรายสีฟ้าลงไปดีกว่าโอ้โหเป็นลายแบบนี้เลยแล้วก็ว่าทะเลเหมือนกันทะเลมีคลื่นด้วย
2: โอ้โหเป็นแบบนี้เลย
0: ง่ายมากง่ายมากเลยง่ายมากหน้าศิลปะจากเม็ดทรายมีกาวเป็นตัวช่วยให้ติดเนิบสุดยอดไปเลย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: ผมอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ผมอยากไปติดแคปซูลอาหารแล้วให้เฮลิคอปเตอร์ไปส่งไว้ตามประเทศที่ขาดแคลนทุกคนบนโลกจะได้มีอาหารกินทุกคนเลย

0: ให้ตาหม
1: อฉันเอาอะไรดีฉันเอาอะไร
0: ไม่ได้คุยด้วยฝั่งนู้นนะ
1: เดี๋ยวเอาลูกปิงปองไปเพิ่มหนึ่ง
0: เขาพร้อมแล้วนะไอ้หน่อย
2: พร้อมแล้ว
0: 1 2 3

0: เขาติดกันนะ
1: ติด
2: โอเคต้องติดกันคือสองอันนี้ต้องติดกัน
0: เราติดตรงนี้ด้วยนะ
2: เ
0: ราติดตรงนี้ด้วยเพราะตรงนี้ไม่ต้องมีสองอันพอแล้วไม่ต้องละอุ้ยไม่เป็นไรเจ๊ติดสามชั้นใช่ไหมติดเยอะๆอ่ะไข่มุก
3: ไปหาเชือกกันดีกว่า
4: ไปหาเชือก
3: มาดูในนี้นี่ตรงนี้มีสองเชือก
4: สามดิสาม
3: อัน
4: เดี๋ยวเขาจะผูก
3: อันนี้มาผูกตรงนี้
4: อันนี้ผูกตรงนี้เราจะได้เวลาลากไปเขาจะได้ไม่ต้องกลม
3: ใช่
4: เวลาก้มแล้วมันปวดขาโอเคครับมัดเสร็จแล้วนะตรงนี้
3: ฉันก็เหมือนกัน
0: เขายังมัดไม่เสร็จเลย
3: แต่เขามัดให้มาย
4: ังได้อยู่นะ
0: ได้ไหมถ้าได้ใช่ไหม
3: พอแล้ว
5: อันดาสู้สู
6: ้หนึ่งสองสาม
3: อ้าวค่ะไข่มุก
0: เขาก็มาอย่างแน่นแล้วเนี่ย
3: อย่างแน่นอะไร
0: แล้วก็อันดามัดยังไง
4: ขวาทับซ้ายแล้วดึงทำเชือกเป็นหูกระต่ายขวาทับซ้ายลอดทางใต้แล้วดึง
5: อันดาสู้สู้อันดาสู้สู้อันดาสู้สู
0: ้อันดาสู้สู้
3: เย้
0: เย้สำเร็จแล้ว
4: เราไม่นั่นเราหลุดจะเสร็จแล้ว
3: โอเคนั่นละ
4: โอเคนั่นละ
0: ไปเลยกิวี่
4: กิว

0: ให้พี่ก่อนได้แน่นๆพาผูกใกล้มากยกมือขึ้น
1: ไม่เป็นอ่ะ

อโปลากไก่กล่องขึ้นมาขวาทับซ้ายล็อกคันได้และตึงทำโบเป็นหูก็ได้ขวาทับซ้ายล็อกคันได้และตึงอโปลากไก่กล่องขึ้นมาขวาทับซ้ายล็อกคันได้และตึงทำโบเป็นหูก็ได้ขวาทับซ้ายล็อกคันได้และตึงอยากให้ของเด็กกันก็เอามาผูกไว้ด้วยกันพวกเราผูกได้สบาย

0: เรามารู้จักกับเพื่อนนักวิทยาศาสตร์น้อยกันบ้างดีกว่า
1: หนูอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์หนูอยากประดิษฐ์สีทาบ้านมหัศจรรย์ถ้าอากาศร้อนบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นสีชมพูถ้าฝนตกบ้านก็จะเปลี่ยนเป็นสีฟ้าหนูจะได้มีบ้านสีสวยๆอยู่ตลอดเลย

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุร

กิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากู้แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรคือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะนำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีรายส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามารถที่ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยากแตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์

จะต้องนะคะมีสำนึกจะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่

กันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานจะช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผวนและก็ทำให้จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดนะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นเด่นมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือสวอตเพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับคู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์สวอตเอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Taos Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการร่วมกันในประเด็นของ SOSTWOWG ค่ะส่วนเครื่องมือยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร Diamond Model เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW analysis ซึ่ง SW เนี่ยอาจารย์ก็จะขอให้คุณพิจารณาใน2มิติก็คือคุณอาจจะมองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SW เนี่ยในมุมมองมหภาพคือภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอันนี้มองรวมหมดเลยหรือจะมองในระดับ SW ในจุลภาคก็คือ เรื่องของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ใช้ได้

ติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามากระทบองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรคของธุรกิจเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค OT analysis นะก็มีการนิยมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า PESTEL model analysis PESTEL P E S T E Lย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ Taos Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ Taos Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่เอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW Analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT Analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO จุดแข็งอุปสรรคST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจากการทำเมทริกภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่2แนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักทั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five Force Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือไดมอนด์โมเดลมาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อน Five Force Model
ตามแนวคิดของไมเคิลอีพอร์เตอร์นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่ล่ะค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการผลิตของเรานั่นละค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน5ปัจจัยเนี่ยแสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Fort Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะอ่านจะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแบบจำลองเพชรเป็นวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นปะในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในขณะที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นปลานะฮะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบนะมีผลกระทบต่อปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการเงินตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผิดพันธุ์มิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผิดพันธุ์ก็อาจจะเป็น
จากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผิดพันธุ์สดล่ะกึ่งแปรรูปล่ะหรือ

หรือ Ready to Eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะคาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดขนาดตลาดก็คือปริมาณมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจาก market share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิธีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่าฮอปสตรีทเนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย6มิติ

ก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคันติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรนเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Data เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆแล้วก็ของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างณระดับ

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาโมดูลที่9นะคะ Elements of a Short Story หรือว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนิยามของเรื่องสั้นก่อนนะคะ A brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters อันนี้ก็จะเป็นนิยามจาก Encyclopedia Britannica นะคะเขาจะพูดถึงตัวเรื่องสั้นเนี่ยว่าเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีแบบร้อยแก้วที่มีขนาดสั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาดสั้นกว่านี้

ยายเราก็จะพูดถึงตัวละครเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวนะคะถ้าเราดูนิยามตามราชบัณฑิตเนี่ยราชบัณฑิตบอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีร้อยแก้วนะคะอาจยาวตั้งแต่500ถึง 15,000 คำประกอบด้วยตัวละคร 2-3 ตัวนะคะมีฉากเดียวหรือเหตุการณ์เดียวนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นเอ็ดการ์อัลันโพเนี่ยเคยนิยามเรื่องสั้นไว้ว่าเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วขนาดสั้นนะคะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง1หรือ2ชั่วโมงค่ะนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องสั้นน่ะมีนิยามกว้างๆนะคะเนื่องจากเรื่องสั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากการที่เราจะนิยามให้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีทั้งหมด6องค์ประกอบด้วยกันนะคะได้แก่พล็อตโครงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครเซตติ้งฉากธีมแก่นเรื่องคอนฟลิกต์ความขัดแย้ง point of view มุมมองการเล่าเรื่องค่ะเรามาดูที่องค์ประกอบแรกกันก่อนนะคะขออ้างอิงกุสตาฟเฟรทากนะคะนักเขียนนิยายและบทละครชาวเยอรมันที่เป็นคนสร้างพีระมิดนี้ขึ้นนะคะจากการที่เขาได้ลองอ่านบทละครหลายๆเรื่องดูแล้วก็รวบรวมเป็นสถิติออกมานะคะว่าซีเควนซ์ของเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเฟรทากเนี่ยพบว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะ5องค์ประกอบด้วยกันในพล็อตนะคะเริ่มแรกเปิดเรื่องมาก็จะเปิดด้วยบทเปิดเรื่องเรียกว่า exposition นะคะเมื่อเรื่องเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกมันว่า rising action หรือว่าการขมวดปมเมื่อเรื่องตื่นเต้นมากที่สุดนะคะถึงจุดสุดยอดเราจะเรียกมันว่า climax ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดการคลี่คลายปมปัญหานะคะมีการแก้ปมก็จะเรียกว่า falling action และท้ายที่สุดก็จะนำเข้าสู่บทสรุปหรือว่า resolution นั่นเองค่ะเรามาดูบทเปิดเรื่องของเรานะคะ exposition Billy Weaver arrives at Bart in the extremely cold night. He stops at bed and breakfast and meets the landlady. ตัว Billy Weaverของเรานะคะก็มาถึงเมืองบาสในประเทศอังกฤษในวันที่อากาศหนาวมากเลยนะคะในช่วงกลางคืนเขานั้นมาหยุดอยู่ที่ที่พักที่ชื่อว่า Bed and Breakfast นะคะแล้วก็ได้พบกับเจ้าของที่พักก็คือแลนด์เลดี้นั่นเองค่ะบทเปิดเรื่องอันนี้จะเป็นตอนของเรื่องสั้นนะคะผู้แต่งบรรยายถึงฉากท้องเรื่องแนะนำตัวละครสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกับบิลลี่วีเวอร์แล้วก็ตัวแลนด์เลดี้นะคะแล้วก็รับรู้สถานการณ์คร่าวๆว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาถึงเมืองบาสนั่นเองค่ะต่อไปเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่า rising action นะคะ rising action การขมวดปมเหตุการณ์ระทึกใจที่ทำให้พฤติกรรมของตัวละครทวีความเข้มข้นเพื่อนำไปสู่จุดสุดยอดนะคะตามเรื่อง The Landlady ของเราเนี่ย rising action นะคะจะเริ่มตั้งแต่ there were no other hats or coats in the hall there were no umbrellas no walking sticks nothing นี่คือสิ่งที่บิลลี่วีเวอร์เนี่ยสังเกตได้นะคะว่าไม่มีหมวกเสื้อโค้ทหรือว่าร่มไม้ช่วยพยุงเดินของแขกคนอื่นๆใน Bed and Breakfast เลยนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เปิดสมุดเซ็นชื่อนะคะสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะคะ There were only two other entries above his on the pageAnd as one always does with gets books, he started to read them. One was a Christopher Mulholland from Cardiff. The other was Gregory W. Temple from Bristol. นะคะก็พบว่ามีชื่อแขกอีกเพียง2คนเท่านั้นที่เข้าพักก่อนเขานะคะคนแรกเนี่ยก็คือคริสโตเฟอร์มอลฮอลแลนด์จากเมืองคาร์ดิฟนะคะส่วนอีกคนก็คือเกรกอรี่ W. เทมเพิลจากบริสตอลค่ะเรื่องราวก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมสถานที่นี้ถึงมีแขกเข้าพักเพียง2คนนะคะแล้วบิลลี่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะคะ
Billy เนี่ยสังเกตว่า this last entry is over 2 years old and Christopher Mulholland's is nearly a year before that more than 3 years ago ทำไมชื่อสองคนนี้นะคะถึงเข้าพักนานมากแล้วนะคะ2 หรือ 3 ปีผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงมีแค่ชื่อ2คนนี้นะคะแล้วบิลลี่เนี่ยก็ตั้งคำถามต่อไปว่าสองคนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็เฉลยออกมานะคะว่า left she said arching her brows but my dear boy he never left he's still here Mr. Temple is also here they are on the third floor both of them togetherแสดงว่าแขกเข้าพัก2คนนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยออกจาก Bed and Breakfast เลยนะคะทั้งคู่เนี่ยยังคงพักอยู่ที่ชั้น3พักอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะเริ่มน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงเป็นแขกแค่2คนแล้วพักอยู่ยาวจนถึงขนาดนี้นะคะและเข้าสู่จุดที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่องนะคะเมื่อบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงว่าสัตว์ของตัวแลเลดี้นะคะทั้งสุนัขดัชชุนแล้วก็ตัวนกแก้วนะคะบิลลี่เนี่ยพูดว่า it doesn't look in the least bit that who did it I did you did of course นะคะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาของบิลลี่กับเดอะแลเลดี้นั่นเองว่ามันดูไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วเลยนะสัตว์สตาฟเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนะคะใครเป็นคนสตาฟสัตว์เหล่านี้ตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าฉันเป็นคนทำเองนะคะแล้วก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่า I stuff all my pets myself when they pass away Will you have another cup of tea? No, thank you, Billy said The tea tasted faintly of bitter almonds and he didn't much care for it นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าความจริงเนี่ยนะคะมันมาถึงจุดที่ The Lady เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสตาฟสัตว์เลี้ยงทุกตัวเมื่อพวกมันตายไปนะคะแล้วก็เสนอให้บิลลี่เนี่ยดื่มชาเพิ่มใช่ไหมคะซึ่งบิลลี่เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะแต่ว่าตัวชาที่บิลลี่ได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีรสของบิทเทอร์อัลมอนด์นะคะซึ่งเป็นพืชที่มีพิษนั่นเองแต่ตัวบิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะถึงจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าเดอะแลเลดี้เนี่ยเป็นคนวางยาพิษบิลลี่นะคะตัวบิทเทอร์อัลมอนด์เนี่ยเป็นพืชที่มีพิษซึ่งประกอบด้วยสารไซยาไนด์นะคะก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกายนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวบิลลี่เนี่ยตายในที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะหรือว่าเข้าสู่ส่วนที่เป็น falling action you did sign the book didn't you oh yes that's good because later on if I happen to forget what you were called then I can always come down here and look it up นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยถามบิลลี่ย้ำนะคะว่าเซ็นหนังสือเซ็นชื่อลงไปในสมุดพักแขกหรือยังนะคะบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าเซ็นแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าฉันลืมชื่อเธอเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะฉันจะได้ลงมาดูในสมุดเซ็นชื่อได้นะคะต่อไปนะคะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของโครงสร้างพล็อตของเรานะคะหรือส่วนที่เรียกว่า resolution หรือ denouement นะคะบทสรุปเป็นตอนจบของเรื่องนะคะเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายทั้งหมดนะคะ excuse my asking but haven't there been any other guests here except them in the last 2 or 3 years?No, my dear, she said. Only you. Billy, นะคะก็ถามซ้ำอีกว่าไม่มีแขกที่มาเข้าพักคนอื่นเลยหรอนอกจากสองคนที่เซ็นชื่อในสมุดนะคะตัวแลเลดี้ก็ตอบว่าไม่มีนะคะ
มีแค่เธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแ

ข้าพักเพียง3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็บิลลี่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะคะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้อ่านก็ทราบแล้วนะคะว่าหลังจากที่บิลลี่เนี่ยถูกวางยาพิษจุดจบก็คือเขาน่าจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเขาน่าจะมีชะตากรรมเดียวกับสัตว์ที่ถูกสตาฟตัวอื่นของแลนด์เลดี้นะคะก็คือตายแล้วก็ถูกสตาฟเป็นสัตว์เลี้ยงหนึ่งในสัตว์เลี้ยงของแลนด์เลดี้เองค่ะ

ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะได้แก่คาแรคเตอร์หรือตัวละครค่ะโดยอาจารย์จะขอพูดถึงตัวละครนะคะแยกออกเป็น2 ส่วนดังนี้นะคะส่วนแรก protagonist and antagonist protagonist ตัวของเรานะคะเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องสั้นดั้งเดิมเนี่ยจะหมายถึงตัวละครตัวแรกในละครกรีกสมัยต้นๆ นะคะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจได้นะคะไม่ว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนั้นน่ะจะมีเหตุมาจากความกล้าหาญของตัวละครหรือความน่าละอายหรือความต่ำต้อยของตัวละครก็ตามนะคะ antagonistนะคะหรือตัวละครปฏิปักษ์เนี่ยมีบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสั้นของเราเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีบิลลี่วีเวอร์เป็นพรากอนิสและมีเดอะแลนด์เลดี้ของเรานะคะเป็นแอนทากอนิสนั่นเองค่ะในขณะที่บิลลี่วีเวอร์เนี่ยตั้งใจที่จะเข้าพักเบดแอนด์เบรกฟาสต์เพียงแค่คืนเดียวนะคะและคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปรายงานตัวเข้าทำงานแต่ว่าก็จะมีการขัดแย้งกับตัวละครปฏิปักษ์คือเดอะแลนด์เลดี้นะคะว่าแลนด์เลดี้เนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าบิลลี่นะคะแล้วก็สตาฟบิลลี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคู่ความขัดแย้งของตัวโปรทากอนิสต์นะคะแล้วก็ตัวแอนทากอนิสต์นั่นเองค่ะในส่วนที่สองนะคะที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้เราอาจจะมองตัวละครนั้นเป็นแฟลตหรือราวคาแรคเตอร์นะคะแฟลตกับราวคาแรคเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแฟลตคาแรคเตอร์เป็นตัวละครมิติเดียวก็จะขาดความลึกและความซับซ้อนแบบมนุษย์ทั่วไปพึงมีนะคะไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องค่ะในขณะที่ราวคาแรคเตอร์นะคะจะเป็นตัวละครหลายมิติมีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถามดูนะคะว่าบิลลี่กับแลนด์เลดี้เนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนนะคะถ้าเราลองมองวิเคราะห์ดูเนี่ยเราจะพบว่าทั้งตัวบิลลี่และแลนด์เลดี้เนี่ยนะคะเป็นflat characters เนื่องจากตัวบิลลี่และแลนด์เลดี้เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปบิลลี่ยังอยู่คงที่นะคะในแง่ที่ว่าเขายังเป็นคนอินโนเซนต์นะคะอ่อนต่อโลกอยู่เสมอไม่คาดเดาไม่ถูกนะคะว่าจะมีอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะส่วนแลนด์เลดี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่ลึกลับนะคะแล้วก็แฝงอันตรายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะองค์ประกอบที่3นะคะของเรื่องสั้นก็คือเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องค่ะเซตติ้งนะคะอาจจะเป็นภูมิหลังทางกายภาพที่ปรากฏในเรื่องเช่นเป็นสถานที่จริงนะคะลักษณะภูมิประเทศทัศนียภาพลักษณะของสถานที่ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นหน้าต่างอยู่ทางด้านทิศตะวันตกประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นนะคะเซตติ้งอาจจะเป็นเวลาหรือสมัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเป็นช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะคะหรือจะเป็นสภาพอากาศหรือฤดูกาลก็ได้ค่ะเซตติ้งอาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมคุณธรรมศีลธรรมที่มีในบริบทสังคมยุคนั้นนะคะหรือว่าเป็นสภาพสังคมก็ได้ค่ะ

เรามาดูเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องในเรื่องThe Landlady กันนะคะ But the air was deadly cold and the wind was like a flat blade of ice on his cheeks นะคะลมอากาศเนี่ยมันพัดมานะคะแล้วมันก็หนาวมากนะคะเหมือนใบมีดคมๆที่มาปาดบนหน้าของบิลลี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวเซตติ้งแบบนี้เนี่ยมันผลักดันให้บิลลี่เนี่ยนะคะจะต้องรีบหาที่พักนั่นเองขยับมาดูที่ Bed and Breakfast บ้างนะคะว่าเป็นเซตติ้งแบบไหนนะคะบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า a bright fire burning in the hearth นะคะ a pretty little dachshund was curled up asleep a large parrot in a cage แล้วก็มาถึงข้อสรุปว่า animals were usually a good sign in a place like this นะคะก็คือตัวสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสัญญาณที่ดีนะคะในที่พักเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นนะคะมีสุนัขดัชชุนที่หลับอยู่แล้วก็มีนกแก้วนะคะที่อยู่ในกรงนั่นเองบิลลี่ก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเซตติ้งของ Bed and Breakfast เนี่ยเป็นแง่บวกอย่างเดียวหรือไม่นะคะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะคะตั้งแต่ในต้นเรื่องเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะว่า bed and breakfast bed and breakfast bed and breakfast each word was like a large black eye staring at him through the glass holding him compelling himforcing him to stay where he was and not to walk away from that house ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่า bed and breakfast เนี่ยมีลักษณะที่น่ากลัวนะคะเหมือนมีตาสีดำขนาดใหญ่เนี่ยจ้องมองผ่านตัวกระจกออกมานะคะตรึงบิลลี่ให้อยู่กับที่นะคะบังคับเขาให้ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสถานที่นี้มีความน่ากลัวนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับบิลลี่ได้ค่ะองค์ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะก็คือธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะความคิดหลักของเรื่องที่แสดงไว้ในเรื่องสั้นนะคะเราจะถือว่ามันเป็นธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะเช่นการทำดีจะได้รับรางวัลการทำชั่วจะได้รับการลงโทษนะคะซึ่งแก่นเรื่องอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะพบเจอทั่วไปนะคะในนิทานสอนใจหรือว่าเรื่องสั้นต่างๆนะคะเช่นเรื่องซินเดอเรลล่าก็จะมีแก่นเรื่องการทำดีได้รับรางวัลการทำชั่วได้รับการลงโทษค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่นักศึกษาจะวิเคราะห์ธีมออกมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการอ่านเรื่องสั้นนะคะมากกว่า1ครั้งและต้องผ่านการวิเคราะห์สังเกตจากเนื้อเรื่องด้วยนะคะในเรื่องสั้นของ Roald Dahl นะคะชื่อเรื่อง The Landlady ที่เรากำลังอ่านอยู่ตัวแก่นเรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น appearanceversus reality นะคะหรือสิ่งที่ปรากฏที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นจริงเสมอไปนะคะสิ่งที่ปรากฏคืออะไรก็คือคาแรคเตอร์ของแลเลดี้นั่นเองนะคะที่อาจจะ not a kind and gentle lady ไม่ใช่คนที่ใจดีหรือว่าสุภาพอ่อนโยนนะคะShe poisons Billy Weaver and will eventually stuff him as her own pet. นะคะเธอเนี่ยวางยาพิษ Billy Weaver นะคะแล้วก็จะ stuff Billy เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอนั่นเองนะคะก็สิ่งที่ Billy คิดไปว่าเป็นสิ่งที่มองเห็น appearance เนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงที่พูดถึงความใจร้ายของตัวแลนด์เลดี้นั่นเองค่ะคอนฟลิกต์นะคะความขัดแย้งจะเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างอำนาจสองฝ่ายในเรื่องสั้นนะคะ

โดยปกติแล้วเนี่ยการแบ่งคอนฟลิกต์ออกเป็นประเภทต่างๆอาจจะมีได้หลายแบบนะคะเบื้องต้นอาจารย์จะขออนุญาตแบ่งเป็น3แบบคร่าวๆให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันแรกก็คือคอนฟลิกต์ระหว่าง man versus man นะคะหรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวละครปฏิปักษ์นะคะแบบที่2จะเป็น man versus nature หรือว่ามนุษย์กับธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะคะก็สามารถพบได้ทั้งในเรื่องสั้นแล้วก็นิยายนะคะความขัดแย้งแบบที่3นะคะ man versus himself หรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตนเองนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่ทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตได้ลำบากหรือมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งยากๆลักษณะนี้เป็นต้นค่ะนักศึกษาพอจะตอบได้ไหมคะว่าความขัดแย้งหรือว่าคอนฟลิกต์ในเรื่อง The Landlady เป็นคอนฟลิกต์แบบไหนคะใช่ค่ะตัวความขัดแย้งของในเรื่อง Landlady นะคะก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นเองค่ะก็คือตัว The Landlady กับ Billy Weaver นะคะสองตัวนี้เนี่ยมาเจอกันแล้วก็ขัดแย้งกันนะคะทำให้เรื่องเนี่ยเกิดการดำเนินไปจนถึงตอนจบของเรื่องค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของเรื่องสั้นนะคะคือ Point of View หรือมุมมองการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะมุมมองการเล่าเรื่องนะคะคือการเล่าเรื่องสั้นผ่านมุมมองหรือทัศนะของใครนั่นเองนะคะเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ first person นะคะการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องอาจเป็นคนที่สำคัญในเรื่องนะคะหรือไม่สำคัญก็ได้ความพิเศษของการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องนะคะก็จะทำให้เห็นความคิดมุมมองความรู้สึกของผู้เล่าเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ก็จะมีข้อจำกัดเช่นกันนะคะเนื่องจากเป็นการเล่าผ่านมุมมองของคนคนเดียวเนี่ยความรู้สึกความนึกคิดก็จะจำกัดอยู่ที่แค่คนคนเดียวเท่านั้นค่ะอีกประเภทที่ขอพูดถึงนะคะก็คือการเล่าเรื่องแบบ third person หรือการใช้บุรุษที่3เป็นผู้เล่าเรื่องค่ะซึ่งเราจะสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบ Omniscient กับแบบ Limited ค่ะแบบ Omniscient หรือผู้รู้แจ้งนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ Omniscient จะทำให้ผู้อ่านทราบความคิดความรู้สึกของตัวละครต่างๆนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยจะสามารถเล่าออกมาได้อย่างชัดแจ้งผู้อ่านจะสามารถทราบแรงจูงใจในการกระทำของตัวละครต่างๆได้อย่างดีค่ะในขณะที่แบบ limited หรือผู้รู้จำกัดผู้รู้จำกัดตรงนี้นะคะหากมีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ limited เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเปิดเผยน้อยกว่านะคะผู้อ่านจะรู้น้อยกว่า omniscient อาจรู้แค่บางอย่างจากตัวละครบางตัวนะคะเช่นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเพียงแค่2ตัวจาก4ตัวเป็นต้นนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับตัวละครนั่นเองค่ะก็คือต้องมีการคาดเดามากกว่านะคะว่าตัวละครเนี่ยคิดรู้สึกหรือว่ามีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่างค่ะในเรื่อง The Landlady นะคะก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ third person limited ค่ะหรือการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่3แบบ limited นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะ only knows Billy's feelings and thoughts จะรู้เพียงแค่ความรู้สึกและความคิดการตั้งข้อสังเกตต่อสิ่งต่างๆของ Billy เท่านั้นนะคะส่วนความรู้สึกของ Landlady และความคิดของเธอเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะทั้งนี้มุมมองการเล่าเรื่องนะคะสำคัญต่อเรื่องสั้นมากอย่างในเรื่อง The Landlady ลองคิดในมุมกลับกันนะคะหากความคิดความรู้สึกของ The Landlady เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาความลับไปพร้อมๆกับตัวบิลลี่นะคะเพราะฉะนั้น
การเลือกใช้มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและกระทบกับความสนุกและอรรถรสที่ได้จากการเล่าเรื่องค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพค่ะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
6: ้สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่หนึ่งใช่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิธีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายๆคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆ นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่มาภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่าย
และสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอสังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกษตร

คะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งใครแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะ

กายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่สององค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานกำจัดค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตรนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนำขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนำไปสู่การวางทิ้งณจุดรับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปสู่การกำจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนำไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนเราได้ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสำคัญ
กับการป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่า

เป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราร์คีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเราเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการเกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะวิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นอาหารของสัตว์ได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลการคัดแยกณแหล่งกำเนิดจะทำได้โดยการแยกขยะแต่ละชนิดไว้เป็นกลุ่มแก้วกระดาษพลาสติกนะคะหรือโลหะเพื่อง่ายต่อการนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่แหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปนเปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะสำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิตก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างแก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้ง

แต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วก็จะมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่ที่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยเริ่มตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะเลยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วยพระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกนะแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะสำหรับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำการเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น
ประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการนะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสานในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการปลูกกะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะก็เลยทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือZero Waste Agriculture ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดิมกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะ
และนอกจากนั้นนะคะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำหนอนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีค่ะนักศึกษาแล้วก็ผู้เข้าชมรายการของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชทุกท่านนะคะสำหรับเนื้อหาของวันนี้ค่ะเราจะมาให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับในเรื่องของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะสำหรับการจัดการความรู้ในสำนักงานนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องทำความเข้าใจก่อนว่าแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ในสำนักงานมีอย่างไรบ้างนะคะเนื้อหาในช่วงต้นนี้นะคะเราจะพูดถึงแนวคิดเบื้องต้นของการจัดการความรู้ในสำนักงานประเด็นที่จะต้องมีความรู้ความเข้าใจก่อนนะคะที่เราจะไปจัดการความรู้ในสำนักงานของเราได้ก็คือจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวที่เรียกว่าความรู้ก่อนค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ค่อยไปทำความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคำว่าการจัดการความรู้ค่ะมาดูในประเด็นแรกเลยนะคะในเรื่องของความรู้ในสำนักงานค่ะหลายคนก็อาจจะพอจะเข้าใจแล้วก็คุ้นเคยกันอยู่บ้างนะคะแต่ก็อยากให้มีความรู้ว่าไอ้ตัวความรู้ในสำนักงานเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำความเข้าใจก็คือความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานของเราเนี่ยค่ะก็คือหมายถึงสิ่งที่สั่งสมมาจากการศึกษาเล่าเรียนนะคะการค้นคว้าการปฏิบัติทักษะความเข้าใจประสบการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะทั้งในส่วนของการทำงานแล้วก็มีมากับบุคลากรของสำนักงานทุกคนค่ะนะคะทีนี้ในส่วนของความรู้นะคะที่อยู่ในสำนักงานเนี่ยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทค่ะก็คือเป็นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะคะในเชิงของทางตรงค่ะแล้วก็ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อมค่ะเรามาดูในส่วนของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางตรงก่อนนะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของทฤษฎีหลักการวิธีการปฏิบัติที่บุคลากรของสำนักงานได้จากการศึกษาเล่าเรียนค่ะเรารับบุคลากรมาเราก็ต้องดูใช่ไหมคะว่าจบอะไรมามีวุฒิการศึกษาอย่างไรนะคะพวกนี้ก็จะเป็นในเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางตรงค่ะหลังจากนั้นพอเรารับเข้ามาเราก็ต้องมีการฝึกอบรมใช่ไหมคะเราก็อบรมให้บุคลากรของเราได้รับรู้ถึงความรู้เกี่ยวข้องกับงานในเรื่องของเทคนิคนะคะแล้วก็เคล็ดลับนะคะเก็บความรู้ต่างๆกลวิธีต่างๆมันก็จะเริ่มสั่งสมมาเรื่อยๆระหว่างที่บุคลากรของเราทำงานในความรับผิดชอบของงานแต่ละงานค่ะแล้วก็ความรู้ในส่วนที่2นะคะเป็นเรื่องของความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในทางอ้อมค่ะพวกนี้เรามักจะได้ความรู้มาจากความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อมูลข่าวสารต่างๆนะคะที่มีการแลกเปลี่ยนนะคะระหว่างบุคลากรของเราก็ดีนะคะระหว่างบุคลากรกับบุคคลภายนอกก็ดีค่ะนะคะพวกนี้เนี่ยจะเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆนะคะในเรื่องที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับการปฏิบัติงานแล้วก็การดำเนินธุรกิจขององค์การเราค่ะเรารู้แล้วว่าความรู้นะคะมีความหมายว่าอย่างไรค่ะมาดูในส่วนที่2ค่ะเป็นเรื่องของความสำคัญของความรู้ในสำนักงานนะคะเรามาดูประเด็นแรกก่อนค่ะความสำคัญในอันดับแรกก็คือในเรื่องของการพัฒนาศูนย์รวมของความรู้นะคะความรู้ค่ะที่มีกระจัดกระจายอยู่ในองค์การของเรานะคะเราก็ต้องมีการคัดเลือกคัดสรรนะคะมีการประมวลมีข้อสรุปนะคะเพื่อให้เป็นความรู้ที่พร้อมใช้งานกับองค์การเราค่ะพอเราได้มีความรู้ที่พร้อมใช้งานแล้วถ้าเราปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะความรู้ก็อาจจะไม่ต่อเนื่องแล้วก็อาจจะสูญหายไปแม้ว่าเราจะมีกระบวนการในการเก็บรวบรวมในเบื้องต้นนะคะเราจะต้องทำให้เกิดความยั่งยืนโดยการรวบรวมเป็นศูนย์รวมของความรู้ค่ะการพัฒนาเป็นศูนย์รวมของความรู้เนี่ยก็จะทำให้ความรู้ของเราพร้อมใช้งานแล้วก็สามารถที่จะเผยแพร่นะคะได้ให้กับบุคลากรได้กว้างขวางมากขึ้นค่ะแล้วก็เกิดความยั่งยืนให้กับองค์การด้วยนะคะทีนี้มาดูในความสำคัญที่2ค่ะเป็นเรื่องของการพัฒนาบุคลากรนะคะการพัฒนาบุคลากรของเราเนี่ยค่ะนะเราก็จะใช้ในเชิงของการที่ความรู้ต่างๆมาพัฒนาเพื่อให้เกิดมีทักษะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างดีนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความสำคัญของความรู้นอกเหนือจากนั้นค่ะความรู้ต่างๆก็สามารถให้เกิดการพัฒนางานนะคะพัฒนาทั้งผลิตภัณฑ์พัฒนาทั้งบริการนะคะเพื่อให้ได้มาตรฐานนะคะเป็นไปตามความต้องการของลูกค้าสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าแล้วก็เกิดความแข็งแกร่งทางธุรกิจค่ะนะคะในความสำคัญที่4ค่ะเป็นเชิงของการพัฒนาองค์การนะคะเราพัฒนาไปเพื่ออะไรเพื่อให้องค์การของเราไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ค่ะคนมีความใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะมีการพัฒนาตัวตนอยู่ตลอดเวลาก็สามารถทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ความแข็งแรงให้กับองค์การได้ด้วยนะคะ
ทีนี้มาส่วนในดูในส่วนความรู้นะคะที่เรามีอยู่ก็จะแบ่งเป็น2ประเภทค่ะเป็นในเรื่องของความรู้ที่ชัดแจ้งนะคะและความรู้ที่ซ่อนเร้นหรือความรู้ที่ฝังลึกอยู่ความรู้ที่ชัดแจ้งเป็นความรู้ที่เราจับต้องได้ค่ะเช่นอาจจะอยู่ในเอกสารนะคะคู่มือการปฏิบัติงานอยู่ในเว็บไซต์นะคะอยู่ในสิ่งต่างๆที่เป็นบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์การค่ะแต่ความรู้ที่เราให้ความสนใจอย่างมากนะคะก็คือความรู้ประเภทที่2ค่ะเป็นความรู้ที่ฝังลึกนะคะหรือซ่อนอยู่ในตัวบุคคลแม้แต่ตัวบุคคลนั้นบางทีเราก็อาจจะไม่รู้เลยว่าเรามีความรู้นั้นอยู่นะคะเช่นในเรื่องของทักษะฝีมือเทคนิคกลวิธีเคล็ดวิชาต่างๆพวกนี้เป็นประเภทของความรู้ที่มีอยู่ค่ะนะเมื่อเรารู้แล้วนะคะว่าความรู้นั้นคืออะไรแบ่งเป็นกี่ประเภทนะคะแล้วสำคัญกับสำนักงานอย่างไรค่ะเรามาดูในส่วนของการจัดการความรู้กันบ้างนะคะการจัดการความรู้แน่นอนค่ะก็จะต้องเอาความรู้ที่เรามีอยู่นี่แหละค่ะนะคะมาเข้ากระบวนการของการจัดการความรู้ค่ะที่ผ่านในเรื่องของการกำหนดวิสัยทัศน์วัตถุประสงค์แนวทางการดำเนินงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อจะส่งเสริมให้เกิดกระบวนการเรียนรู้นะคะแลกเปลี่ยนเรียนรู้แล้วก็สามารถนำความรู้ไปใช้เผยแพร่แล้วก็ถ่ายทอดให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การค่ะทีนี้มาดูความสำคัญของการจัดการความรู้ค่ะแน่นอนค่ะประเด็นแรกเลยก็คือสำคัญต่อบุคลากรนะคะก็คือบุคลากรสามารถที่จะใช้ความรู้ที่มีอยู่ในสำนักงานในการพัฒนาตนเองนะคะทั้งศักยภาพส่วนบุคคลศักยภาพของทีมได้ด้วยนะคะแล้วก็มีความสำคัญต่อการดำเนินงานค่ะแน่นอนค่ะความรู้ที่อยู่

ในหน่วยงานต่างๆนะคะถ้าเกิดได้มีการเก็บไว้ถ่ายทอดนะคะก็สามารถทำให้หน่วยงานนั้นสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ติดขัดแม้ว่าจะมีการเกษียณอายุนะคะหรือว่าพักงานไปเนี่ยก็สามารถที่ทำให้งานต่างๆดำเนินการไปได้นะคะส่วนความสำคัญลำดับถัดไปค่ะแน่นอนค่ะว่าการที่เรารวบรวมข้อมูลต่างๆความรู้ต่างๆนะคะแล้วพัฒนาเป็นศูนย์รวมความรู้นะคะก็จะเกิดประโยชน์สำคัญมากๆเลยกับองค์การเพราะมันจะเกิดของการเกิดการนำความรู้ไปใช้ได้อย่างสะดวกนะคะเผยแพร่ได้อย่างมีกระบวนการนะคะทุกคนมีโอกาสที่จะเข้าถึงความรู้ที่องค์การมีอยู่ค่ะแล้วที่สำคัญที่สุดค่ะนะคะเราทำไปทั้งหมดก็เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์การค่ะนะองค์การก็จะมีความแข็งแรงในเรื่องของการที่สามารถที่จะอยู่ท่ามกลางการแข่งขันนะคะความเปลี่ยนแปลงที่มีอยู่ถ้าบุคลากรทุกคนมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องนะคะแน่นอนค่ะในเรื่องของผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการนะคะก็จะเป็นมาตรฐานมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของลูกค้านะคะแล้วก็สร้างความพึงพอใจและรวมถึงความแข็งแรงให้กับองค์การได้ด้วยค่ะทีนี้ในส่วนของความสำคัญของการจัดการความรู้นะคะอย่างที่กล่าวไปนะคะก็ในเรื่องของบุคลากรก็ช่วยในเรื่องของการพัฒนาศักยภาพขีดความสามารถนะคะพัฒนาความคิดสร้างสรรค์สร้างนิสัยการเรียนรู้สร้างนิสัยการเป็นผู้ให้นะคะก็คือผู้ให้ความรู้นั่นเองรู้จักแบ่งปันนะคะรวมถึงการเพิ่มความสามารถในการปรับตัวด้วยนะคะแล้วก็ความสำคัญในเชิงของการดำเนินงานนะคะก็ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลนะคะในเรื่องของผลผลิตและบริการขององค์การนะคะแล้วก็รวมถึงการสร้างมาตรฐานคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ด้วยคนทุกคนมีความรู้นะคะก็สามารถที่จะพัฒนางานพัฒนา product ของตัวเองให้ได้เกิดมาตรฐานนะคะเป็นไปตามมาตรฐานทั้งในระดับประเทศในระดับสากลได้ด้วยนะคะรวมถึงการที่การจัดการความรู้เนี่ยการนำความรู้มาสร้างมูลค่านะคะก็จะสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มนะคะให้กับองค์การได้ด้วยค่ะนอกเหนือจากนั้นความสำคัญที่เป็นศูนย์รวมความรู้นะคะเรามีศูนย์รวมความรู้แล้วเราก็สามารถสร้างแล้วก็ต่อยอดองค์ความรู้ได้นะคะรู้ว่าเรามีความรู้ดั้งเดิมอะไรบ้างเราก็สามารถนำมาพัฒนาไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มีการพัฒนาจัดเก็บความรู้ที่ทันสมัยมีการปรับปรุงความรู้อยู่ตลอดเวลาความรู้บางอย่างเวลาผ่านการเวลาไปแล้วมันก็ไม่ทันสมัยเราก็ต้องมีการจัดการความรู้แล้วก็คัดออกนะคะแล้วก็ปรับปรุงให้ทันสมัยมากขึ้นแล้วก็ในเรื่องของการมีศูนย์รวมความรู้ก็จะช่วยในเรื่องการถ่ายโอนความรู้ด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของความสำคัญกับองค์การนะคะนอกเหนือจากการที่บุคลากรจะได้พัฒนาแล้วนะคะก็จะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจด้วยนะคะแล้วก็ทำให้องค์การของเรามีความยืดหยุ่นแล้วสามารถปรับตัวได้ความรู้พอเรามีความรู้มากขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะรู้ว่าสภาพแวดล้อมเป็นยังไงมีการยอมรับที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่เข้ามาเพราะงั้นก็จะเกิดความยืดหยุ่นแล้วก็การปรับตัวในองค์การสูงด้วยนะคะรวมถึงเป็นการสร้างทุนทางปัญญาค่ะนะคะแล้วก็การนำพาองค์การไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ค่ะนะคะทั้งหมดก็จะเป็นเรื่องของแนวคิดเบื้องต้นค่ะเกี่ยวกับความรู้และการจัดการความรู้ค่ะ

้เรารู้แล้วนะคะว่าความรู้คืออะไรนะหมายถึงอะไรบ้างมีกี่ประเภทแล้วเกี่ยวข้องกับสำนักงานอย่างไรนะคะแล้วก็การจัดการความรู้เข้ามามีบทบาทนะคะต่อบุคลากรต่องานต่อองค์การอย่างไรนะคะตอนนี้ค่ะเราก็จะมาเข้าสู่ในเรื่องของแนวคิดการจัดการความรู้ในสำนักงานอย่างเต็มรูปแบบนะคะทีนี้ในส่วนของแนวคิดการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะประเด็นที่เราจะต้องมีความรู้ความเข้าใจนะคะก็ต้องเป็นเรื่องขององค์ประกอบของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะหลังจากนั้นเราก็มาดูในเรื่องของกระบวนการนะคะของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะและรวมถึงเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานรวมถึงเทคนิคและวิธีเพื่อการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเรามาดูในเรื่องขององค์ประกอบก่อนนะคะองค์ประกอบของการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเรามีหลักๆทั้งสิ้น3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกคือคนค่ะองค์ประกอบที่2คือกระบวนการจัดการความรู้นะคะองค์ประกอบที่3ก็คือเครื่องมือการจัดการความรู้ค่ะนะในส่วนขององค์ประกอบที่1ค่ะคนค่ะคนถือเป็นหัวใจสำคัญนะคะแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการจัดการความรู้ค่ะเพราะคนนอกจากจะเป็นคนดำเนินการเรื่องการจัดการความรู้นะคะคนยังเป็นแหล่งที่อยู่ของความรู้ทั้งหมดที่มีอยู่ในสำนักงานค่ะนะคนสำคัญอย่างไรนะคะคนเองเนี่ยเป็นในเรื่องของตัวคนเองเนี่ยนะคะก็

จะเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้นะคะเราจะแบ่งคนเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็คือคนภายในองค์การนะคะแล้วก็กลุ่มที่2ก็จะเป็นคนภายนอกองค์การค่ะนะการจัดการความรู้เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนทุกคนนะคะแล้วก็ต้องได้รับความร่วมมือกับคนทุกคนทั้งภายในและภายนอกองค์การด้วยนะคะเราถึงแบ่งกลุ่มคนซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญออกเป็น2กลุ่มนะคะเรามาดูในเรื่องของคนภายในองค์การก่อนนะคะกลุ่มแรกคือผู้บริหารการจัดการความรู้ค่ะผู้บริหารจัดการความรู้เนี่ยนะคะก็จะเป็นในส่วนของผู้บริหารระดับสูงนะคะจะว่าด้วยเรื่องนโยบายนะคะแล้วก็กำหนดวิสัยทัศน์ด้านการจัดการความรู้ค่ะกลุ่มบุคคลกลุ่มนี้เป็นคนที่มีความสำคัญอย่างมากนะคะก็อย่างเราบอกว่าเป็นผู้นำในเรื่องของการจัดการความรู้ถ้าผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานหรือองค์การใดให้ความสำคัญกับการจัดการความรู้มากนะคะแน่นอนค่ะการจัดการความรู้ในสำนักงานย่อมสามารถขับเคลื่อนและเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลได้มากกว่าในส่วนขององค์การที่ผู้บริหารระดับสูงไม่ได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะเพราะฉะนั้นผู้บริหารจัดการความรู้จะเป็นกลุ่มที่เป็นต่างค่ะในส่วนของการกำหนดทั้งในเชิงของนโยบายนะคะรวมถึงอาจจะเป็นคนที่ให้งบประมาณจัดสรรในเรื่องของการจัดการความรู้ในสำนักงานด้วยค่ะส่วนคนกลุ่มที่2นะคะที่เป็นคนภายในองค์การก็คือผู้จัดการความรู้ค่ะผู้จัดการความรู้นะคะอันนี้ประเด็นอันแรกเป็นผู้บริหารการจัดการความรู้ใช่ไหมคะก็จะดูในนโยบายในภาพรวมพอเป็นผู้จัดการความรู้ถ้านึกง่ายๆก็จะเทียบไปถึงกับผู้จัดการโครงการค่ะเพราะส่วนใหญ่ในเรื่องของการจัดการความรู้มักเป็นโครงการนะคะที่รวมบุคคลที่มีศักยภาพมีความรู้ที่หลากหลายมาอยู่รวมกันนะคะแล้วก็ตั้งเป็นโครงการขึ้นมานะคะงั้นผู้จัดการความรู้ของเราเนี่ยก็จะเป็นคนในเรื่องของการบริหารในเรื่องของการดำเนินงานการจัดการดูแลในภาพรวมของโครงการจัดการความรู้ค่ะกลุ่มต่อไปค่ะก็เป็นกลุ่มที่มีความสำคัญมากนะคะถ้าไม่มีบุคคลกลุ่มนี้เราก็ไม่อาจจะจัดการการความรู้ได้เช่นเดียวกันค่ะผู้สร้างและผู้แบ่งปันความรู้คือใครล่ะก็คือทุกคนนั่นแหละค่ะที่อยู่ในองค์การนะคะเพราะทุกคนเนี่ยมีองค์ความรู้ของตัวเองใช่ไหมคะทั้งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเองเป็นความรู้ที่เขียนเป็นคู่มือปฏิบัติงานนะคะซึ่งเราบอกในช่วงต้นแล้วว่าความรู้ที่เราให้ความสำคัญอย่างมากก็คือความรู้ที่ฝังอยู่ในบุคคลนี่แหละค่ะตรงนี้จะเป็นความรู้ที่เราจะต้องใช้กลวิธีวิธีการมีเทคนิคในการที่จะนำพาความรู้เหล่านี้ออกมานะคะเพื่อใช้ประโยชน์ในสำนักงานค่ะงั้นคนกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่สร้างนะคะแล้วก็แบ่งปันความรู้ด้วยจะต้องเป็นคนที่เรามองแล้วว่าเป็นกลุ่มตั้งต้นที่มีจิตอาสานะคะมีจิตที่จะแบ่งปันแล้วก็ให้ความรู้กับผู้อื่นนะคะคนพวกนี้พิสูจน์แล้วว่ามีองค์ความรู้หลายๆอย่างที่สามารถขับเคลื่อนให้งานขององค์การนะคะดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะนะกลุ่มต่อไปค่ะก็คือกลุ่มผู้ใช้ความรู้ค่ะเรามีผู้สร้างแล้วก็แบ่งปันความรู้แน่นอนค่ะขาดลูกค้าของเราไปไม่ได้นะคะคือผู้ใช้ความรู้กลุ่มนี้ล่ะค่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มผู้สร้างและแบ่งปันความรู้ได้ด้วยนะคะในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ใช้ความรู้ด้วยนะคะสำหรับการดูแลคนกลุ่มนี้ก็ต้องดูแลให้เขาสามารถที่จะเข้าไปใช้ความรู้นะคะได้ง่ายขึ้นนะคะมีพฤติกรรมที่จะแสวงหาความรู้นะคะที่องค์การรวบรวมไว้นะคะกลุ่มสุดท้ายค่ะเป็นผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะกลุ่มนี้ก็สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นคนที่จะช่วยดูแลในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่เป็นเครื่องมือในการจัดการความรู้ค่ะให้สามารถที่จะเผยแพร่จัดเก็บเผยแพร่นะคะในส่วนความรู้ในสำนักงานได้ค่ะส่วนคนกลุ่มที่2ค่ะคือกลุ่มคนภายนอกองค์การนะคะบางทีเราอาจจะหลงลืมไปว่าความรู้ต่างๆก็มีอยู่กับคนภายนอกองค์การด้วยนะคะกลุ่มแรกเลยคือลูกค้าของเราค่ะนะคะลูกค้านะคะเสียงของลูกค้าคือเสียงสวรรค์ค่ะข้อมูลที่ได้จากลูกค้านะคะสามารถนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้ค่ะหลายๆองค์การนะคะก็มีวิธีการในการเก็บรวบรวมนะคะในเรื่องของความรู้จากลูกค้านะคะเช่นประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการนะคะที่ลูกค้าใช้เป็นประจำมีประสบการณ์ตรงอะไรบ้างนะคะพวกนี้เก็บมาเป็นความรู้ในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพงานแล้วก็คุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการได้เช่นกันค่ะในส่วนของกลุ่มที่2ค่ะกับกลุ่มที่3นะคะคือคู่ค้าและผู้ขายรวมถึงผู้ให้บริการด้วยขออธิบายรวมกันนะคะคู่ค้าผู้ขายและผู้ให้บริการค่ะอันนี้เราหมายถึงคนที่เราอาจจะนะคะเป็นคู่แข่งของเรานะเคยเป็นคู่แข่งของเราก็ได้นะคะเราอาจจะต้องมีการไปสร้างพันธมิตรเพิ่มเติมในปัจจุบันนโยบายในเรื่องของการสร้างเครือข่ายนะคะแม้แต่เป็นการผลิตสินค้าเดียวกันบริการเดียวกันเราก็สร้างเป็นพันธมิตรกันนะคะเพื่อจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูล

ความรู้ทางเทคนิคต่างๆที่เป็นประโยชน์ระหว่างกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของในเรื่องของคู่ค้าเช่นเดียวกันค่ะอันนี้คือหมายถึงคนที่ขายผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการเหมือนเราใช่ไหมคะรวมถึงคนที่เราซื้อด้วยค่ะเราซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์บริการเนี่ยพวกนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราจะใช้ความรู้ของเขานะคะมาช่วยในการพัฒนาองค์การของเราได้ด้วยเช่นกันค่ะและกลุ่มที่ปัจจุบันนะคะหลายๆองค์การก็ให้ความสําคัญอย่างต่อเนื่องนะคะคือชุมชนค่ะชุมชนมีความสำคัญอย่างมากโดยเฉพาะชุมชนที่แวดล้อมอยู่กับองค์การของเรานะคะสำนักงานของเรานะคะเราได้เข้าไปพูดคุยได้สกัดความรู้ไม้ว่าเขามีความคิดเห็นใดๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับองค์การของเรานะคะเราสามารถนำความรู้นั้นมาพัฒนาภาพลักษณ์ของเราได้ไหมรวมถึงการสร้างสิ่งแวดล้อมนะคะที่มีคุณภาพเป็นประโยชน์นะคะพวกนี้ค่ะเป็นเรื่องของความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่รอบๆองค์การรอบๆสำนักงานเราทั้งนั้นเลยค่ะนะอันนี้เป็นในส่วนขององค์ประกอบที่1ค่ะนะคะคือคนค่ะทีนี้องค์ประกอบที่2ก็เป็นในเรื่องของกระบวนการจัดการความรู้นะคะกระบวนการจัดการความรู้ก็มีความสําคัญพอเรารู้แล้วว่าองค์การเรามีความจําเป็นแล้วล่ะที่จะต้องจัดการความรู้นะคะเราก็จะต้องเริ่มด้วยกระบวนการแรกคือการบ่งชี้ความรู้ก่อนนะคะให้เราเห็นว่าวิสัยทัศน์นะคะเป้าหมายขององค์การมีอย่างไรและความรู้ใดที่เรามีอยู่แล้วความรู้ใดที่เราต้องใช้นะคะเราจะได้แสวงหามานะคะก็ไปสู่กระบวนการที่2ค่ะเป็นเรื่องของการสร้างและแสวงหาความรู้พอเรากำหนดแล้วว่าความรู้ที่เราต้องการมีอะไรบ้างเราก็เริ่มที่มาแสวงหาแล้วก็สร้างความรู้นะคะอะไรที่มีอยู่แล้วก็สามารถนำมาต่อยอดได้ค่ะรวมถึงในเรื่องของการจัดการระบบความรู้นะคะก็เป็นโปรเซสนะคะขั้นตอนถัดไปค่ะเราก็จัดความรู้ให้เป็นระบบนะคะจัดโครงสร้างความรู้ว่าเราจะเก็บความรู้อย่างไรนะคะจะเก็บแบบไหนนะอันนี้เป็นเรื่องของโครงสร้างการวางโครงสร้างที่ดีก็ทำให้การจัดการความรู้ประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันค่ะนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการประมวลและการกันกรองความรู้นะคะเราก็จะเป็นการจัดหมวดหมู่ละค่ะกันกรองความรู้อันไหนที่เกี่ยวข้องกับอะไรจัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อยเพื่อจะนำไปสู่ขั้นตอนต่อไปก็คือสามารถทำให้การเข้าถึงความรู้เป็นไปได้ง่ายนะคะตามหัวข้อตามเรื่องนะคะตามองค์ประกอบต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนางานพัฒนาบริการของเราค่ะแล้วก็สู่ขั้นตอนของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ก็จะเป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะให้บุคลากรนะคะเข้ามารู้ว่าเรามีการจัดการความรู้นะคะเรามีอะไรที่จะเผยแพร่รวมถึงการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของขั้นตอนสุดท้ายเป็นเรื่องของการใช้ความรู้ค่ะนะคะในส่วนของกระบวนการจัดการความรู้ก็จะวงเป็นในเรื่องของวงกลมนะคะก็คือเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันนะคะก็จะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆนะคะตราบใดที่องค์การเรายังมีความต้องการที่จะใช้ความรู้ในการสร้างความแข็งแกร่งขององค์การอยู่ค่ะทีนี้มาดูในเรื่องของเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะเครื่องมือการจัดการความรู้ในสำนักงานนะคะถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกองค์ประกอบหนึ่งค่ะแต่เราจะพูดถึงในเชิงของเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ในเรื่องของวิธีการนะคะกลวิธีเทคนิคต่างๆค่ะเรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยีก่อนนะคะเทคโนโลยีเพื่อการจัดการความรู้ค่ะก็จะประกอบไปด้วยระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้นะคะแล้วก็ระบบอินเทอร์เน็ตค่ะที่ใช้อยู่ในองค์การนะคะe-learning นะคะในส่วนของ e-learning ที่สามารถที่ให้คนทุกคนเข้ามาเรียนรู้นะคะภายใต้เทคโนโลยีการแบ่งปันข้อมูลนะคะในส่วนของเว็บไซต์ค่ะเว็บไซต์ก็เป็นแหล่งนะคะในเรื่องของเครื่องมือเทคโนโลยีที่จะใช้ในเรื่องของการจัดเก็บและก็เผยแพร่ความรู้ด้วยเช่นกันนะคะห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะคะหลายๆแห่งก็มีการรวบรวมการสแกนนะคะข้อมูลความรู้ต่างๆที่มีอยู่ในหน่วยงานนะคะจัดทำเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ค่ะนะในส่วนของบล็อกค่ะบล็อกเองก็มีความสำคัญในเรื่องของการแลกเปลี่ยนนะคะความคิดเห็นนะคะในประเด็นต่างๆที่มีความสนใจเดียวกันนะคะรวมถึงกระดานสนทนาเว็บบอร์ดนะคะก็ช่วยให้เกิดการสื่อสารสองทางระหว่างคนที่เป็นเจ้าของความรู้และผู้ใช้ความรู้ด้วยค่ะรวมถึงในเรื่องของเครือข่ายสังคมและสังคมและสื่อสังคมนะคะปัจจุบันก็นิยมใช้มากก็ทำให้เกิดการสื่อสารแบบสองทางได้ด้วยนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการตอบโต้ตอบนะคะด้วยข้อความโดยทันทีหรือที่เรียกว่า IM นะคะก็สามารถทำให้การสื่อสารระหว่างคนที่เป็นคนสร้างความรู้แบ่งปันความรู้แล้วก็ผู้ใช้ความรู้ได้ค่ะรวมถึงระบบเสมือนจริงหรือ VR นะคะก็เป็นในเรื่องของเทคโนโลยีที่นำมาใช้มากในปัจจุบันนะคะโดยเฉพาะในเรื่องความรู้

ที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคมากๆนะคะเช่นทางการแพทย์นะคะในเรื่องทางการแพทย์หรือเราจะเห็นว่าจำลองการบินนะนักบินจะต้องเข้าสู่กระบวนการจำลองการบินเพื่อฝึกนะคะในการบินค่ะนอกจากเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีแล้วนะคะเราก็เป็นในเรื่องของเราก็มีเครื่องมือที่เป็นเทคนิคค่ะและวิธีเพื่อการจัดการความรู้นะคะหลักๆเลยเราก็มีอยู่ได้แก่ในเรื่องของชุมชนแห่งการเรียนรู้นะคะหรือเรียกว่า COP นะคะก็รวมคนที่มีความรู้ต่างๆสนใจในเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันค่ะการสร้างศูนย์แห่งความเป็นเลิศนะคะหรือ COE ค่ะก็เช่นเดียวกันนะคะทักษะบางอย่างก็อาจจะต้องสร้างศูนย์รวมของคนที่มีเชี่ยวชาญในวิชาการแบบเดียวกันนะคะเรื่องเดียวกันมาอยู่ด้วยกันเพื่อพัฒนาทักษะนะคะโดยรวมมีเทคนิคในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องราวค่ะก็เป็นเรื่องของการจัดเวทีเสวนานะคะให้รุ่นพี่มาเล่าให้ฟังว่าทำงานต่างๆแล้วมีประสบการณ์อย่างไรนะมีเทคนิควิธีอย่างไรมาถ่ายทอดนะคะระบบพี่เลี้ยงค่ะระบบพี่เลี้ยงก็คือหน่วยงานเดียวกันนะคะน้องใหม่เข้ามาก็มีรุ่นพี่นะคะคอยประกบนะคะคอยดูแลนะคะรวมถึงการโคชชิ่งค่ะส่วนใหญ่โคชชิ่งจะเกิดจากคนที่เป็นผู้หัวหน้านะคะมาเป็นโคชชิ่งให้นะคะลูกน้องนะคะเพื่อการสร้างความเติบโตค่ะหรือที่เรียกว่าการสร้างทาเลนต์นะคะก็คือผู้สร้างคนที่เป็นผู้สืบทอดอำนาจต่อไปนะคะเราก็อาจจะใช้ระบบโคชชิ่งได้ค่ะนะคะรวมถึงการอบรมในงานค่ะที่เรียกว่า on the job training นะคะคือทำไปด้วยฝึกไปด้วยนะคะแล้วก็ฟีดแบ็กไปด้วยนะคะเป็นเรื่องของเทคนิควิธีหนึ่งในการที่จะเรียกว่าการจัดการความรู้ในสำนักงานด้วยเช่นกันค่ะนะคะแล้วก็มีเทคนิคในเรื่องของการระดมสมองค่ะการนั่งประชุมกันในเรื่องประเด็นเดียวกันนะคะก็นำมาระดมสมองแล้วก็หาวิธีการในการจัดการปัญหานะคะหรือสร้างพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีมาตรฐานมากขึ้นก็เป็นเรื่องของการใช้การระดมสมองเช่นเดียวกันค่ะและเทคนิคในเรื่องของการอภิปรายกลุ่มค่ะนะทั้งหมดก็เป็นในส่วนของนะคะแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ในสำนักงานค่ะ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

สวัสดีค่ะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวข้องกับระบบประชุมทางไกลของหน่วยที่12ค่ะซึ่งเราก็จะได้มาเรียนรู้กันนะคะว่าในระบบประชุมทางไกลของสำนักงานเป็นอย่างไรบ้างและมีกี่ประเภทนะคะรวมถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาร่วมประยุกต์ใช้เป็นอย่างไรนะคะซึ่งสำหรับเนื้อหาที่เราจะนำเสนอกันนะคะก็จะมีอยู่3ตอนหลักๆก็คือแนวคิดเกี่ยวกับระบบประชุมทางไกลประเภทของระบบประชุมทางไกลสุดท้ายคือเทคโนโลยีสนับสนุนและตัวอย่างระบบประชุมทางไกลมาดูเรื่องของแนวคิดกันก่อนนะคะก็จะเป็นในเรื่องของความหมายและความสำคัญระบบประชุมทางไกลก็คือจะเป็นระบบประชุมที่เราจัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมประชุมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในองค์การซึ่งจะมีการสนทนาการปฏิสัมพันธ์ต่างๆการตอบโต้กันและตำแหน่งของผู้ที่อยู่นะคะก็คือจะอยู่คนละสถานที่กันดังนั้นจึงจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยสนับสนุนในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนิ่งสัญญาณวิดีโอการแชร์ไฟล์มีการใช้อุปกรณ์ต่างๆเช่นโทรศัพท์สมาร์ทโฟนดาวเทียมนะคะไมโครโฟนลำโพงหรือว่าจอภาพต่างๆเพื่อที่ให้ผู้ร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันสามารถอภิปรายร่วมกันและเห็นเนื้อหาที่นำเสนอต่างๆได้พร้อมกันค่ะก็จะได้มีการพัฒนานะคะในเรื่องของประเด็นของลักษณะของสภาพแวดล้อมระบบประชุมทางไกลเพื่อให้มีความเสมือนจริงมากขึ้นนะคะอย่างเช่นการนำเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือว่า VR เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือว่า AR รวมถึงการสร้างภาพโฮโลแกรม3มิตินะคะการนำเมตาเวิร์สมาใช้และสุดท้ายก็มีการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมประชุมที่อยู่ต่างสถานที่กันเสมือนว่าสามารถประชุมแบบเผชิญหน้าเสมือนจริงกันมากขึ้นค่ะองค์ประกอบและหลักการทำงานของระบบประชุมทางไกลนะคะถ้าดูจากภาพจะเห็นว่ามีองค์ประกอบนะคะที่เกี่ยวข้องแล้วก็มีความสัมพันธ์กันหรือทำงานร่วมกันมีหลากหลายองค์ประกอบนะคะอันดับแรกคือบุคลากรที่เกี่ยวข้องก็คือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งจะเป็นทั้งผู้ที่รับและส่งสัญญาณข้อมูลสารสนเทศส่วนใหญ่แล้วนะคะก็จะเป็นบุคลากรขององค์การนั่นเองถัดมาก็จะเป็นเกี่ยวกับอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์แล้วก็ช่องสัญญาณต่างๆซึ่งก็เป็นอุปกรณ์ทางเชิงเทคนิคนะคะที่จะช่วยสนับสนุนให้สามารถส่งสัญญาณจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้แล้วก็มีการใช้สื่อกลางที่เป็นตัวกลางสื่อสัญญาณข้อมูลระหว่างต้นทางไปยังปลายทางซอฟต์แวร์นะคะหรือแอปพลิเคชันก็จะเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบันในการส่งเสริมให้ระบบประชุมทางไกลทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะจะมีการติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกลเฉพาะอุปกรณ์นั้นๆนะคะผ่านระบบคลาวด์คอมพิวติ้งหรือแม้กระทั่งมีการใช้งานซอฟต์แวร์ผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเพื่อช่วยให้การประชุมทางไกลมีความหลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นต่อผู้ใช้งานมากขึ้นข้อมูลสารสนเทศนะคะในที่นี้ก็คือเป็นข้อมูลที่เราต้องการส่งจากต้นทางไปยังปลายทางนะคะก็คือคอนเทนต์หรือเนื้อหาที่เราต้องการจะสื่อสารในที่ประชุมก็คือเช่นเสียงข้อมูลภาพภาพนิ่งนะคะภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีทัศน์นะคะไฟล์ข้อมูลไฟล์นำเสนอข้อความต่างกระบวนการประชุมนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการประชุมนะคะเนื่องจากว่าจะเป็นการกำหนดขั้นตอนกระบวนวิธีต่างๆรวมถึงมาตรฐานนะคะหรือแม้กระทั่งหลักเกณฑ์อุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่สามารถใช้งานการประชุมภายในองค์การได้รวมถึงมีกระบวนการประชุมที่เราสามารถเรียกใช้ตามต้องการได้เรามาดูมาตรฐานนะคะที่ช่วยกำกับการทำงานของระบบประชุมทางไกลเนื่องจากว่าแต่ละสถานที่นะคะเขาก็จะอาจจะมีระบบอุปกรณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นจำเป็นต้องมีมาตรฐานที่จะมาช่วยให้แต่ละกระบวนการประชุมทางไกลหรือว่าแต่ละอุปกรณ์นะคะสามารถพูดคุยกันหรือว่าสื่อสารกันได้นะคะตัวแรกก็คือH320
เป็นมาตรฐานระบบประชุมทางไกลที่อาจจะทำงานนะคะบนเครือข่าย ISDN นะคะแต่ว่ามาตรฐานนี้อาจจะลดความนิยมลงไปนะคะเนื่องจากว่าในปัจจุบันเนี่ยมีการส่งสัญญาณการประชุมผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตแทนซึ่งก็กลายเป็นมีการใช้มาตรฐาน S323 นะคะที่เป็นมาตรฐานสนับสนุนการพูดคุยผ่านอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลนะคะหรือ VOIP Voice over IP ซึ่งจะมีประสิทธิภาพสูงรองรับระบบประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้แล้วก็จะมีมาตรฐาน SIP นะคะซึ่งจะเป็นมาตรฐานบริการการสื่อสารทั้งเสียงและก็วิดีโอผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสามารถส่งสัญญาณข้อมูลที่เป็นเสียงวิดีโอภาพสัญญาณหรือสตรีมมิ่งวิดีโอต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็จะมีมาตรฐาน S324 นะคะที่จะเป็นมาตรฐานการประชุมที่เขาเชื่อมต่อกับโครงข่ายโทรศัพท์พื้นฐานนะคะหรือ PSTN เพื่อที่จะเหมือนกับรองรับการขยายตัวของระบบเครือข่ายในอนาคตได้เรามาดูประเภทของระบบประชุมทางไกลกันนะคะระบบประชุมทางไกลที่เรานิยมใช้กันนะคะสามารถแบ่งเป็น3ประเภทโดยคร่าวๆได้นะคะอันดับแรกก็คือระบบประชุมทางไกลผ่านระบบโทรคมนาคมพื้นฐานก็คือผ่านโทรศัพท์นะคะผ่านดาวเทียมหรือว่าผ่านแยกแก้วนำแสงซึ่งเป็นการใช้ฟังก์ชันหรือฟีเจอร์ของระบบอุปกรณ์นั้นๆโดยที่อาจจะมีการใช้แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่ติดตั้งมากับเครื่องอยู่แล้วนะคะประเภทที่2ก็คือระบบประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศในลักษณะนี้นะคะเรารวมถึงระบบประชุมทางไกลอุปกรณ์ต่างๆที่ติดตั้งภายในห้องประชุมนะคะอาจจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็กขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์เฉพาะของเขานะคะหรือแม้กระทั่งมีโทรศัพท์เฉพาะที่สามารถเห็นภาพสามารถพูดคุยกันได้หลายสายและประเภทสุดท้ายนะคะก็จะเป็นระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งในปัจจุบันระบบประชุมทางไกลประเภทนี้จะค่อนข้างยืดหยุ่นนะคะเพราะว่าผู้ใช้งานหลายคนก็จะมีการติดตั้งนะคะแอปพลิเคชันหรือว่ามีการเรียกเข้าใช้แพลตฟอร์มระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์เมื่อเรามาดูในเรื่องของลักษณะของการสื่อสารระหว่างการประชุมทางไกลนะคะก็พบว่าข้อมูลที่เราใช้ในการสื่อสารเนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทด้วยกันก็คือข้อมูลเสียงนะคะในปัจจุบันเนี่ยหลายๆข้อมูลเสียงก็จะถูกแปลงจากเสียงพูดของเรานะคะอนาล็อกให้เป็นดิจิตอลแล้วก็ส่งผ่านช่องทางสัญญาณหรือช่องทางสื่อกลางนะคะในลักษณะของข้อมูลเสียงนี้นะคะก็จะเป็น data signal ค่ะถัดมาจะเป็นภาพนะคะก็เป็นภาพนิ่งกรณีของเป็นภาพนิ่งนะคะก็จะเป็นได้ทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลเช่นเดียวกันผู้ประชุมสามารถนำเสนอภาพนะคะที่เป็น JPEG GIF นะคะ TIFF หรือ PNG ซึ่งลักษณะไฟล์ภาพก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะคะถัดมาเป็นข้อมูลวิดีโอหรือวิดีทัศน์ก็เป็นลักษณะของข้อมูลภาพเคลื่อนไหวนั่นเองนะคะซึ่งเป็นมีข้อมูลเสียงผสมมาด้วยเช่นกันนะคะเป็นได้ทั้งแอนาล็อกและดิจิตอลซึ่งส่วนใหญ่แล้วในปัจจุบันเราก็จะใช้สื่อที่เป็นข้อมูลดิจิตอลเป็นหลักนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการถ่ายทำจากสมาร์ทโฟนหรือว่าจากกล้องวิดีโอที่เป็นดิจิตอลสุดท้ายก็จะเป็นข้อความค่ะเนื้อหาในการประชุมที่เป็นข้อความก็จะมีลักษณะของเป็น text ก็คือชุดของอักขระหรือตัวหนังสือนะคะเป็นเครื่องหมายพิเศษต่างๆหรือแม้กระทั่งการส่งเนื้อหาข้อความผ่านอีเมลผ่านช่องแชทสนทนาที่ประกอบในแพลตฟอร์มระบบการประชุมทางไกลรูปแบบการสื่อสารในระบบประชุมทางไกลนะคะก็แบ่งเป็นการสื่อสารทางเดียวก็จะเป็นในลักษณะของการถ่ายทอดสัญญาณนะคะจากประชุมที่เป็นศูนย์กลางการประชุมนะคะไปยังผู้รับฟังปลายทางซึ่งเขาก็จะรับฟังอย่างเดียวถัดมาก็จะเป็นลักษณะของการประชุมที่เป็นสื่อสารกึ่ง2ทางก็คือสามารถรับส่งข้อมูลระหว่างกันได้นะคะแต่ไม่สามารถรับและส่งไปพร้อมๆกันหรือในเวลาเดียวกันต้องรอให้จังหวะหนึ่งฝั่งหนึ่งถ่ายทอดสัญญาณประชุมออกมาก่อนนะคะอีกฝั่งหนึ่งก็รอรับฟังนะคะถัดมาจะเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบ2ทางคือทั้ง2ฝั่งสามารถพูดคุยไปพร้อมๆกันได้ค่ะเมื่อพิจารณาถึง
รูปแบบหรือประเภทของการสื่อสารนะคะที่เอามาใช้ในเป็นช่องสัญญาณกลางสำหรับการประชุมนะคะก็แบ่งเป็น2ประเภทหลักก็คือแบบมีสายก็คือมีการใช้ช่องสัญญาณหรือว่าส่งสัญญาณการประชุมต่างๆผ่านสายเคเบิลสายโทรศัพท์นะคะสายอินเทอร์เน็ตแลนแล้วก็ไฟเบอร์ใยแก้วนำแสงถัดมาก็จะเป็นแบบไร้สายค่ะก็จะเป็นการถ่ายทอดสัญญาณผ่านคลื่นวิทยุต่างๆคลื่นไมโครเวฟดาวเทียมแล้วก็คลื่นสัญญาณของโทรศัพท์เคลื่อนที่ 4G แล้วก็ 5G เรามาดูลักษณะการปฏิสัมพันธ์ในเทคโนโลยีระบบประชุมทางไกลกันนะคะแบบแรกนะคะคือการปฏิสัมพันธ์แบบกระจายสัญญาณก็จะเป็นลักษณะการถ่ายทอดเนื้อหาข้อมูลนะคะที่เป็นเนื้อหาข้อมูลเดียวกันเนี่ยจากจุดหนึ่งไปยังผู้ฟังปลายทางจำนวนมากหลายๆจุดนะคะในเวลาเดียวกันแบบที่2ก็เป็นลักษณะของปฏิสัมพันธ์แบบสนทนาก็คือมีการเชื่อมต่อระหว่างกลุ่มผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มนะคะที่อยู่ปลายทางมีการสนทนาภายในกลุ่มนะคะคอนเทนต์ก็จะเป็นคอนเทนต์เฉพาะเพื่อที่จะให้ผู้ใช้งานหรือผู้สนทนาเนี่ยสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างกันได้อีกประเภทหนึ่งเป็นการปฏิสัมพันธ์แบบทำงานร่วมกันค่ะก็จะเป็นการทำงานนะในลักษณะของการทำงานเลยนะคะร่วมผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวงประชุมก็จะมีการอภิปรายการถามตอบการสาธิตนะ

ผ่านโทรศัพท์พื้นฐานนะคะก็คือกรณีนี้นะคะก็การใช้ฟังก์ชันพิเศษสำหรับการประชุมหลายสายผ่านจุลสายโทรศัพท์ส่วนบุคคลหรือที่เรียกว่า PBX นะคะถ้าในจากภาพเราจะเห็นว่ามีการติดตั้งระบบประชุมทางไกลด้วยตนเองภายในองค์การนะคะอีกภาพหนึ่งก็จะเป็นการใช้นะคะ facility หรือว่าการใช้การให้บริการจากหน่วยงานภายนอกถัดมาก็จะเป็นลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็คือใช้ฟังก์ชันในตัวนะคะของสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นการโทรด้วยเสียงการสนทนาผ่านวิดีโอนะคะการส่ง SMS การโทรผ่าน Wi-Fi การโทรผ่าน Push to Talk เพื่อเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ร่วมประชุมโดยตรงผ่านโทรศัพท์ของเรานั่นเองนะคะอย่างเช่นภาพแรกนะคะฝั่งซ้ายก็จะเป็นการใช้ฟังก์ชันของสมาร์ทโฟน iPhone นะคะในการเรียกประชุมทางไกลซึ่งก็จะทำให้สามารถแสดงหน้าตาของผู้ที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันและสามารถพูดคุยกันได้หลายบุคคลค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นตัวอย่างของการใช้ฟังก์ชัน SMS นะคะส่งเนื้อหาระหว่างประชุมนะคะหรือมีการประชุมทางไกลด้วยเสียงผ่าน Wi-Fi แล้วก็มีการประชุมทางไกลแบบ Push to Talk นะคะซึ่งเป็นลักษณะของการกดปุ่มนะคะเรียกสัญญาณกรณีของ Push to Talk นี่จะเป็นเฉพาะบางรุ่นโทรศัพท์นะคะที่เขามักจะใช้ในพื้นที่ที่ห่างไกลนะคะหรือว่าพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณ Wi-Fiประเภทของระบบประชุมทางไกลอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือระบบประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมค่ะก็คือเป็นการดำเนินการฝั่งองค์การหรือฝั่งหน่วยงานเป็นหลักนะคะเพราะว่าอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้รับส่งผ่านสัญญาณดาวเทียมเนี่ยจะค่อนข้างมีราคาสูงเพราะฉะนั้นผู้รับปลายทางก็จะเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ธรรมดาที่สามารถรับฟังข้อมูลหรือรับฟังการสื่อสารเฉยๆนะคะส่วนอุปกรณ์ที่อยู่ฝั่งผู้ส่งหรืออยู่ฝั่งบริษัทนะคะก็จะเป็นทั้งเราเตอร์ฮับนะคะเพื่อกระจายสัญญาณมีอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียมนะคะแล้วก็ในลักษณะของมีเกตเวย์เพื่อที่จะเชื่อมต่อส่งสัญญาณจากดาวเทียมลงมากระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตไปยังอุปกรณ์ต่างๆหรือไปยังห้องประชุมนะคะซึ่งลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมนี้นะคะก็มักจะติดตั้งในเรื่องของกิจการการบินการเดินเรือหรือในพื้นที่ที่ยากต่อการเข้าถึงเช่นแท่นขุดเจาะน้ำมันนะคะแล้วก็ในเรื่องของประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมนะคะเรายังมีการแบ่งในลักษณะของการใช้งานดาวเทียมวงโคจรต่างๆอย่างเช่นวงโคจรต่ำหรือว่า LEO นะคะเราก็จะใช้ดาวเทียมกลุ่มของ Starlink นะคะหรือของ SpaceX นะคะหรือว่าดาวเทียมโปรเจกต์ Kuiper ของ Amazon แล้วก็โครงการ OneWeb ซึ่งโครงการดาวเทียมเหล่านี้ค่ะเป็นโครงการดาวเทียมวงโคจรค้างฟ้าให้บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนั่นคือสามารถที่จะซัพพอร์ตกระบวนการการประชุมทางไกลผ่านดาวเทียมได้ถัดมาก็จะเป็นกลุ่มดาวเทียมวงโคจร GEO นะคะเช่น Inmarsat นะคะหรือการใช้ Afrid Express นะคะเพื่อช่วยในการเชื่อมต่อการประชุมผ่านวิดีโอบนเรือเดินทะเลซึ่งในลักษณะของกลุ่มดาวเทียม GEO นี้นะคะเป็นลักษณะของดาวเทียมโคจรรอบโลกค่ะทำให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่หรือในระดับทวีปได้ถัดมาเป็นกลุ่มดาวเทียมประสิทธิภาพสูงหรือว่า HTS นะคะเช่นViasat 3นะคะของโครงการ Huge Jupiter นะคะซึ่งเขาก็จะเป็นกลุ่มดาวเทียมเฉพาะที่ให้บริการข้อมูลความเร็วสูงนะคะรองรับการประชุมผ่านวิดีโอความละเอียดสูงได้แล้วก็จะเป็นกลุ่มของการประชุมทางไกลโดยโทรศัพท์เคลื่อนที่ผ่านดาวเทียมนะคะซึ่งเน้นการประชุมด้วยเสียงเป็นหลักนะคะก็จะมีฟังก์ชันการประชุมทางไกลด้วยเสียงสำหรับพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลเช่นพื้นที่ที่ทำเหมืองแร่นะคะหรือบริเวณที่เกิดภัยพิบัติต้องการการตอบสนองเหตุฉุกเฉินต่างๆโดยความรวดเร็วนะคะก็กลุ่มนี้ก็จะผ่านระบบอย่างเช่น Iridium Certus นะคะหรือว่า XT Pro นะคะก็สำหรับการประชุมทางไกลด้วยเสียงแบบนี้นะคะก็จะค่อนข้างไม่ค่อยได้ใช้งานกันอย่างแพร่หลายค่ะเรามาดูระบบประชุมทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศบ้างนะคะซึ่งเป็นระบบประชุมทางไกลที่ติดตั้งนะคะแล้วก็มีการใช้งานในองค์การในห้องประชุมเป็นหลักเพราะ

ฉะนั้นระบบสารสนเทศต่างๆหรือระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะติดตั้งภายในห้องประชุมนะคะเช่นมีการใช้โคเดกนะคะซึ่งจะเป็นอุปกรณ์ทำหน้าที่ทั้งเข้ารหัสสัญญาณภาพเสียงและสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นสัญญาณดิจิตอลนะคะส่งผ่านไปยังช่องสัญญาณแปลกช่องสัญญาณกลางเพื่อส่งไปยังปลายทางต่อไปและโคเดกปลายทางก็จะแปลงสัญญาณดิจิตอลเหล่านี้ให้เป็นสัญญาณข้อมูลนะคะเพื่อที่ให้ผู้รับปลายทางเนี่ยสามารถรับฟังรับชมได้ถัดมาเป็น MCU นะคะหรือว่าหน่วยควบคุมแบบหลายจุดก็จะเป็นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อระหว่างผู้ร่วมประชุมที่มากกว่า2สถานที่หรือ2แห่งขึ้นไปเป็นทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะทำหน้าที่เหมือนสวิตช์เชื่อมต่อสัญญาณจากแหล่งต่างๆเข้าไว้ด้วยกันเพื่อที่จะสลับสัญญาณที่ทำงานอยู่หรือว่าสัญญาณที่แอคทีฟอยู่ณขณะนั้นGatekeeper นะคะก็จะเป็นอุปกรณ์ควบคุมการเรียกหมายเลขปลายทางของสถานีปลายทางที่ต้องการจะติดต่อด้วยก็จะเป็นการแปลงลักษณะของหมายเลข IP address นะคะให้เป็นหมายเลขที่ง่ายต่อการจดจำมากขึ้นทำให้สามารถติดต่อผู้ใช้งานปลายทางได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องจำหมายเลขที่อยู่ IP ยาวๆนะคะสุดท้ายก็จะเป็น Gateway ค่ะที่จะเป็นลักษณะของอุปกรณ์หรือพอร์ตที่จะเชื่อมต่อประสานแล้วก็ทำหน้าที่แปลงโปรโตคอลการทำงานของระบบประชุมทางไกลต่างๆให้สามารถติดต่อสื่อสารกันผ่านระบบวิดีโอหรือว่าระบบโปรโตคอลต่างๆได้ตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นมีการใช้ช่องสัญญาณ ISDN นะคะก็ลักษณะของเป็นการใช้ช่องสัญญาณเดิมนะคะที่ติดตั้งในองค์การเป็นหลักหรือในลักษณะของการใช้หลายช่องสัญญาณนะคะซึ่งจะทำให้สามารถพูดคุยกับผู้รับหรือผู้ร่วมประชุมที่อยู่ปลายทางได้แบบ Telepresent นะคะในปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะพยายามปรับรูปแบบการประชุมนะคะหรือลักษณะของการประชุมให้มีลักษณะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้น Telepresent เสมือนว่าแต่ละที่อยู่ของผู้ประชุมนะคะพอมีการนำเสนอบนหน้าจอแล้วเสมือนว่าทุกคนมาประชุมอยู่บนโต๊ะเดียวกันหรือว่าอยู่ในห้องเดียวกันค่ะต่อไปเป็นลักษณะของระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชันซึ่งจำเป็นที่จะต้องมีการinstall แอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องนะคะบนสมาร์ทโฟนหรือมีการเรียกใช้เว็บไซต์การประชุมผ่านเว็บเบราว์เซอร์นะคะซึ่งก็จะเป็นลักษณะของการประชุมสำหรับหน่วยงานขนาดเล็กหรือว่าการประชุมส่วนบุคคลนะคะก็จะมีฟังก์ชันนำเสนอทางเดียวเป็นลักษณะของเว็บแคสต์หรือการทำเว็บเวบินาร์นะคะก็จะมีการจำกัดคำถามคำตอบนะคะเป็นต่อไปเป็นลักษณะของการแบบประชุมแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมนะคะซึ่งที่เราเห็นกันชัดเจนก็คือการประชุมออนไลน์นะคะการประชุมผ่านเว็บไซต์ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเรื่องของการเรียนนะคะก็จะมีการซอฟต์แวร์ SaaS Software as a Service นะคะซึ่งผู้ใช้งานรายบุคคลเนี่ยเขาอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบประชุมทางไกลด้วยตัวเขาเองเขาสามารถเรียกใช้งานนะคะหรือเข้าถึงผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะคะเข้าถึงซอฟต์แวร์ที่มีการติดตั้งบนเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขององค์กรอยู่แล้วนะคะซึ่งในลักษณะนี้อาจจำเป็นที่จะต้องมีการเสียค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือนหรือทุกครั้งที่มีการเรียกใช้ซอฟต์แวร์หรือซอฟต์แวร์บางประเภทก็อาจจะฟรีนะคะหรือไม่มีค่าใช้จ่ายหากมีการผูกพันกับองค์การตัวอย่างนะคะที่เราคุ้นเคยกันสำหรับระบบประชุมทางไกลผ่านเว็บและแอปพลิเคชันนะคะเช่น LINE นะคะ Messenger Facebook นะคะ WhatsApp นะคะ MS Teams Zoom ต่างๆ Webinar Google Meet นะคะที่เราคุ้นเคยกันใช้งานกันอยู่เป็นประจำนะคะหรือแม้กระทั่งการประชุมผ่าน Messenger Room ของ Facebook ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราดูจากภาพนะคะก็จะเป็นการประชุมส่วนบุคคลเป็นหลักค่ะ

ค่ะเรื่องสุดท้ายนะคะคือเทคโนโลยีสนับสนุนและตัวอย่างของระบบประชุมทางไกลนะคะประเด็นหลักก็คือทำอย่างไรเพื่อที่ให้ระบบประชุมทางไกลมีความเสมือนจริงมากขึ้นแล้วก็สนับสนุนให้ผู้ใช้งานประชุมได้เสมือนประชุมแบบเผชิญหน้านะคะเทคโนโลยีแรกที่เราคุ้นเคยกันคือ AI เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่จะนำมาใช้ในเรื่องของการจัดตารางเวลาจัดการประชุมนะคะหรือการถอดความและสรุปผลการประชุมแบบเรียลไทม์เทคโนโลยีนี้ก็คือใช้เทคโนโลยีที่ช่วยในการฟังเสียงถอดความแล้วก็จับประเด็นสำคัญรวมถึงมีการ

แปลภาษาสร้างคำบรรยายแทนเสียงแล้วก็หากมีการประชุมทางไกลที่เสียงมีน้อยรบกวนนะคะก็จะมีการปรับปรุงคุณภาพเสียงโดยอัตโนมัติรวมถึงวิเคราะห์ความรู้สึกและการมีส่วนร่วมผ่านสัญญาณภาพวิดีโอนะคะของผู้ที่เข้าร่วมประชุมถัดมาก็อาจจะมีการใช้เทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ VR และเทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมหรือว่า AR เข้าช่วยเพื่อให้สร้างเนื้อหาการประชุมได้เสมือนจริงเสริมประสบการณ์การประชุมให้มีความน่าสนใจแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์ได้แล้วก็จะเป็นการใช้เทคโนโลยี Metaverse นะคะโดยการสร้างอวตารนะคะสำหรับให้ช่วยในการโต้ตอบนะคะผ่านสำนักงานเสมือนแล้วก็ห้องประชุมเสมือนมีการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมเนี่ยสามารถที่จะระบุตัวตนของอวตารที่ใช้งานการประชุมได้มีการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้สร้างความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็คอนเทนต์ต่างๆในการประชุมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็สามารถทำงานร่วมกันแบบเสมือนจริงภายใต้พื้นที่การทำงานแบบ3มิติค่ะรวมถึงมีการใช้เทคโนโลยีต่างๆร่วมกันแบบไฮบริดหรือผสมผสานกันนะคะเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมประชุมแบบเผชิญหน้าและแบบประชุมทางไกลเนี่ยเข้าประชุมผ่านแพลตฟอร์มเดียวกันใช้ห้องประชุมเดียวกันซึ่งเป็นลักษณะของสมาร์ทนะคะเป็นห้องประชุมอัจฉริยะติดต่อสื่อสารแบบข้ามอุปกรณ์ได้เสมือนจริงมากยิ่งขึ้นมีการใช้โครงข่ายโทรศัพท์นะคะ 5G 6G แล้วก็การประเมินผลเอชเพื่อที่จะทำให้การส่งสัญญาณคุณภาพสูงเช่นสัญญาณภาพวิดีโอนะคะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมีความหน่วงต่ำมีการประชุมผ่านระบบคลาวด์เพื่อที่จะรองรับการประยุกต์ใช้งานการประชุมต่างๆที่มีความซับซ้อนได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็มีการรองรับอุปกรณ์ประชุมที่เป็นลักษณะของ IoT ได้แล้วก็จะเป็นเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อสร้าง security หรือรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมประชุมค่ะก็จะเป็นการเข้ารหัสแบบครบวงจรทั้งระบบมีการประยุกต์ใช้สถาปัตยกรรมแบบ Zero Trust นะคะมีการตรวจจับภัยคุกคามด้วยปัญญาประดิษฐ์ตัวอย่างระบบประชุมทางไกลนะคะที่เราคุ้นเคยกันดีก็อย่างเช่นการใช้ Microsoft Teams นะคะที่นักศึกษาได้คุ้นเคยกันก็สำหรับการเรียนเสริมต่างๆบางคนใช้สำหรับการสอบนะคะการสัมมนาก็จะเป็นแพลตฟอร์มหลักที่เราใช้สื่อสารร่วมกันในองค์การนะคะก็จะเป็นการบูรณาการระหว่างแอปพลิเคชันอื่นๆด้วยกันโดยเบสหลักก็คือเกี่ยวกับ Microsoft เนื่องจากเพื่อที่จะทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถใช้เอกสารและซอฟต์แวร์ Microsoft ต่างๆได้อย่างต่อเนื่องไม่สะดุดไปพร้อมๆกับการนำเสนอผ่านระบบประชุมทางไกล MS Teamsนะคะแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ช่วยในเรื่องของการตอบคำถามนะคะมีการใช้ ChatGPT ที่เราสามารถปรับแต่งได้เพื่อให้การตอบคำถามต่างๆในที่ประชุมเนี่ยมีความสอดคล้องแล้วก็ถูกกำกับดูแล Google Meet นะคะอันนี้ก็จะเป็นระบบประชุมทางไกลก็พัฒนาโดย Google นะคะซึ่งเขาก็จะผนวกร่วมกับแพลตฟอร์มการบริการอื่นๆของ Google เช่นเดียวกันเช่น Gmail Google Calendar แล้วก็ Google Drive นะคะก็จะทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมอะค่ะสามารถใช้สื่อต่างๆใช้เนื้อหาคอนเทนต์ต่างๆใช้ระบบปฏิทินของ Google หรือแม้กระทั่งอีเมล Gmail นะคะในการประชุมนอกจากนี้ Google ก็ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆอย่างเช่นการแปลภาษาการใช้เครื่องมือร่วมกันแบบความเป็นจริงเสริมการบริหารจัดการแบนด์วิดต์ข้อมูลหากกรณีที่มีการส่งข้อมูลปริมาณมากเพื่อจัดการห้องประชุมได้แบบอัจฉริยะต่อไปเป็นตัวอย่างการใช้ Facebook นะคะที่เราคุ้นเคยกันอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของส่วนบุคคลนะคะมีการใช้ LinkedIn สำหรับระบบประชุมทางไกล2 อย่างเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นลักษณะของการใช้โซเชียลมีเดียช่วยในการระบบประชุมช่วยในระบบประชุมทางไกลนะคะหรือการใช้ X หรือว่า Twitter นั่นเองนะคะ Twitter Space สำหรับระบบประชุมทางไกลนะคะก็จะเป็นการเอาสื่อสังคมออนไลน์เข้ามาช่วยการใช้ Discord นะคะ Discord ก็จะเป็นลักษณะของสื่อสังคมออนไลน์สำหรับกลุ่มผู้ที่นิยมร่วมกันสมัยก่อนก็จะเป็นเรื่องในปัจจุบันนะคะก็คือมาจากการกลุ่มผู้เล่นเกมหรือว่าผู้มีความสนใจในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆร่วมกันก็จะมาประชุมพันทางไกลเสนอเกมต่างๆที่สนใจหรือเสนอเทคโนโลยีต่างๆสมัยใหม่การใช้ Snapchat นะคะก็เป็นกลุ่มห้องที่เราพูดคุยกันเฉพาะเพื่อนหรือเฉพาะบุคคลนะคะหรือแม้กระทั่งสามารถ

0: ลับไปใช้ในการขายของออนไลน์หรือในกลุ่มลูกค้าที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ WhatsApp นะคะอันนี้ก็คือในลักษณะเดียวกันและคล้ายกับ Facebook Messenger Room นะคะที่จะคอนแทคของกลุ่มที่อยู่ในคอนแทคเบอร์โทรศัพท์ก็สามารถพูดคุยกันได้ Instagram อันนี้ก็คือเราจะมี follower ใช่ไหมคะนี่คือ keyword follower คือผู้ติดตามเราสามารถที่จะถ่ายทอดสัญญาณการประชุมจากของเราค่ะหรือไปยังผู้ติดตามได้ถัดมาก็จะเป็นในลักษณะของการนำเสนอเกี่ยวกับสินค้าต่างๆผู้ที่เราสามารถจะเสนอขายหรือว่าความสนใจต่างๆให้ผู้ติดตามได้รับชมTikTok นะคะ TikTok Live เราจะเห็นว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีการขายสินค้าผ่าน TikTok ลักษณะของการขายสินค้าการเอฟต่างๆการปฏิสัมพันธ์ก็คือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของระบบประชุมทางไกลนั่นเองนะคะเพียงแต่ว่าเรานำมาประยุกต์ใช้กับการค้าขายออนไลน์ค่ะก็เนื้อหาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับระบบประชุมทางไกลนะคะนักศึกษาสามารถที่จะไปทำความเข้าใจเพิ่มเติมตัวอย่างแล้วก็ประเด็นต่างๆได้นะคะโดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของแต่ละตอนเสร็จแล้วก็ทำกิจกรรมในแต่ละเรื่องนะคะซึ่งเขาก็จะมีเฉลยไว้ให้นักศึกษาสามารถทบทวนผ่านแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนและหลังเรียนนะคะโดยดูที่คีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญต่างๆเพราะว่าเนื้อหาหน่วยนี้จะค่อนข้างมีเทคโนโลยีมีเทคนิคข้อเทอมต่างๆพอสมควรนะคะหากเราเข้าใจคีย์เวิร์ดหรือคำสำคัญแล้วก็จะทำให้เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้นรวมถึงต้องลองดูเรื่องของการแบ่งประเภทคุณลักษณะต่างๆของระบบประชุมทางไกลเพื่อที่จะทำให้เราเรียนเนื้อหาของหน่วยนี้ได้เข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ได้ค่ะ
1: เธอเรียนมสทได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วัสดีค่ะนักศึกษาสำหรับต่อไปจะเป็นในเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานสำหรับในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเราก็จะพูดใน2ตอนด้วยกันตอนแรกจะเป็นในเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนตอนที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานในส่วนของตอนแรกนี้ในส่วนของแนวคิดนะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจในส่วนของความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในส่วนของเรื่องที่2ก็จะได้ทำความรู้จักกับประเภทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมแล้วก็เรื่องที่3เราก็จะได้รู้ในเรื่องของข้อดีและข้อจำกัดแล้วก็มีคำศัพท์เกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนตอนที่2นะคะเราก็จะได้ทำความเข้าใจในส่วนของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานจะมีในเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานมีในเรื่องของบทบาทและการปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานแล้วก็มีในเรื่องของตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานสำหรับผลลัพธ์การเรียนรู้นะคะในส่วนของหน่วยของเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมได้แล้วก็เป็นในเรื่องของอธิบายการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานได้เราจะเริ่มต้นมาดูในเรื่องของแนวคิดนะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะเริ่มต้นในเรื่องของความหมายความสำคัญและพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมแล้วก็จะไปพูดเรื่องประเภทแล้วไปพูดเรื่องข้อดีข้อจำกัดแล้วก็คำศัพท์ในส่วนของความหมายนะคะของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะพบว่าจริงๆแล้วสื่อสังคมคือโซเชียลมีเดียเครือข่ายสังคมก็คือโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งทั้งสองคำจะเห็นว่าทั้งสื่อสังคมและก็เครือข่ายสังคมมีการใช้ร่วมกันในที่นี้ก็จะขอพูดในเรื่องของความหมายพูดรวมความหมายของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะจะหมายถึงในเรื่องของเครื่องมือติดต่อสื่อสารระหว่างองค์การแล้วก็บุคลากรอาจจะผ่านทางเว็บไซต์หรือผ่านทางโปรแกรมประยุกต์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตนะคะในรูปแบบที่อาจจะเป็นข้อมูลเป็นภาพแล้วก็เป็นเสียงในส่วนของสื่อสังคมเราก็จะรวมในเรื่องของการทำกิจกรรมที่สนใจร่วมกันมีการปฏิสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันด้วยความสัมพันธ์แล้วก็จะมีลักษณะของการแบ่งปันข้อมูลประสบการณ์หรือว่าเป็นการเสนอความคิดเห็นนะคะแนวทางการแก้ปัญหาหรือว่าการสนทนาในเหตุการณ์ต่างๆที่เราสนใจร่วมอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความหมายของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมต่อไปก็จะเป็นในพูดในเรื่องของความสำคัญของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราก็จะพูดในมุมมองจากภาพใหญ่นะคะลงมาถึงภาพที่เล็กลงมาในระดับสำนักงานซึ่งก็จะพูดถึงในความสำคัญ7ข้อด้วยกันในข้อแรกนะคะก็จะถือว่าในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยเป็นในเรื่องของการเชื่อมต่อกับผู้คนทั่วโลกนะคะแล้วก็ยังมีความสำคัญในข้อถัดไปในข้อที่2เราถือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนี้เป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันทั้งภายนอกสำนักงานแล้วก็ยังถือว่าเป็นการสนับสนุนการทำงานร่วมกันภายในสำนักงานด้วยนอกนั้นยังเป็นการให้เห็นความสำคัญในข้อต่อไปว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมยังเป็นการพัฒนาทักษะและก็ความรู้ในการทำงานแล้วยังเป็นในส่วนของการที่เราสามารถจะเผยแพร่ข้อมูลและการรับรู้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกสำนักงานแล้วในข้อที่6เราก็ยังนำสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี้ยมาใช้ในเรื่องของข้อมูลเชิงลึกมาสนับสนุนในเรื่องของการตัดสินใจต่างๆได้แล้วอีกข้อหนึ่งนะคะเรายังถือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะนำมาใช้ในการบริหารจัดการสำนักงานทำให้การทำงานในสำนักงานมีประสิทธิภาพสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างดีอันนี้เป็นในส่วนของความสำคัญของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเราจะไปดูในเรื่องพัฒนาการถ้านักศึกษาดูในภาพนี้นะคะจะเป็นในเรื่องของพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะในภาพนี้จะเป็นพัฒนาการตั้งแต่ปีคริสต์ศักราช1997จนถึงปีคริสต์ศักราช2023เราก็จะเห็นในเรื่องของพัฒนาการตั้งแต่1997จนถึง2023ในส่วนของพัฒนาการนี้นะคะเราก็จะขอพูดแบ่งออกเป็น3ช่วงเวลานะคะช่วงแรกเราถือว่าเป็นช่วงของยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ต
นะคะประมาณปีคริสต์ศักราช1960จนถึงปีต้นปีคริสต์ศักราช1980ส่วนช่วงที่2นะคะจะเป็นช่วงที่มียุคมีอินเทอร์เน็ตนะคะก็ประมาณปีคริสต์ศักราช1980จนถึงปีคริสต์ศักราช2002และอีกช่วงนึงช่วงสุดท้ายเราจะถือว่าเป็นยุคปัจจุบันนะคะตั้งแต่ประมาณปีคริสต์ศักราช2004จนถึงปีคริสต์ศักราช2023เราลองมาดูในส่วนของยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตกันก่อนนะคะจริงๆแล้วยุคก่อนมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยเราถือว่าความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตแล้วก็พัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมถึงแม้ว่าจะไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแต่ว่าพื้นฐานของการสื่อสารแบบเครือข่ายก็เริ่มเป็นรากฐานสำคัญสำหรับการพัฒนาสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในเวลาต่อมาถ้าเรามาดูในยุคที่เริ่มมีอินเทอร์เน็ตนะคะเราจะเห็นจากภาพที่ให้ทุกคนได้เห็นพัฒนาการเราจะเห็นว่าเมื่อปี1997เราก็เริ่มมีการใช้เว็บไซต์ที่มีชื่อว่า Six Degree แล้วก็ด้วยการใช้งานนะคะปี2001ก็ Six Degree เองก็มีการปิดการใช้งานจากนั้นในปี2002เองก็จะมีการใช้งานสื่อสังคมเป็นตัว Friendster เป็น LinkedIn แล้วก็เป็น MySpaceอันนี้ก็เป็นช่วงยุคมีอินเทอร์เน็ตทีนี้ถ้ามาในยุคปัจจุบันนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเห็นเลยว่ายุคปัจจุบันทุกคนจะรู้จัก Facebook นะคะหรือว่าปัจจุบันเรียกว่า Meta หรือว่า Twitter ที่เรียกว่า X นะคะมี Instagram มี TikTokซึ่งยุคปัจจุบันเนี่ยเราถือว่าประมาณปีคริสต์ศักราช2004ถึงปีคริสต์ศักราช2023ซึ่งตอนนั้นเราถือว่าเรามีเว็บ 2.0 เกิดขึ้นมานะคะทำให้เกิดแพลตฟอร์มที่เน้นการสร้างเนื้อหาโดยผู้ใช้ก็จะมีการใช้สมาร์ทโฟนมีการใช้แอปพลิเคชันสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการสื่อสารนะคะได้ง่ายแล้วก็รวดเร็วตรงนี้เราจะเห็นเลยนะคะพวกเราเองก็จะเห็นว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานหรือในแง่ธุรกิจก็ถือว่ามาช่วยในเรื่องของการตลาดแล้วก็ในเรื่องของการสื่อสารด้วยเพราะนั้นถ้าเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพัฒนาการของอินเทอร์เน็ตและพัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในยุคนี้นะคะเราก็กล่าวได้ว่าทั้งอินเทอร์เน็ตแล้วก็สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยไม่สามารถที่แยกออกจากกันได้นะคะก็จะมีการพัฒนาควบคู่กันไปนะคะ

ในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาในส่วนของประเภทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมซึ่งเราจะเห็นว่าในที่นี้นะคะเราแบ่งประเภทตามลักษณะของความต้องการหรือเป้าหมายที่กำหนดของแต่ละสำนักงานซึ่งเราจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มด้วยกันคือต้องบอกก่อนว่าถึงแม้เราจะแบ่งเป็น7กลุ่มแต่ในส่วนของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมบางตัวก็อาจจะอยู่ในมากกว่า1กลุ่มในกลุ่มแรกนะคะเราจะถือว่าเป็นกลุ่มของการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมส่วนกลุ่มที่2นะคะจะเป็นกลุ่มของการส่งข้อความและก็การติดต่อทันทีกลุ่มที่3เป็นเรื่องการแชร์สื่อกลุ่มที่4นะคะเป็นการคัดเลือกเนื้อหากลุ่มที่5เป็นเครือข่ายรีวิวแล้วก็กลุ่มที่6นะคะเป็นเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันแล้วก็กลุ่มที่7นะคะจะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเสียงเราเริ่มมาดูที่การเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมอันนี้ตัวอย่างก็อย่างเช่น Facebook ของมสท.นะคะอันนี้เราก็ใช้เชื่อมต่อผู้คนนะคะที่มีทั้งเรื่องความสนใจและข้อมูลนะคะอันนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อเพื่อทําให้เกิดการสร้างความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพราะนั้นไม่ว่าจะเป็น Facebook เป็น Twitter หรือว่าเป็น LinkedIn ก็ถือว่าเป็นประเภทของการเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายสังคมทีนี้ถ้าเป็นพวกประเภทที่เรียกว่าการส่งข้อความและการติดต่ออันนี้ก็ชัดเจนนะคะเป็นการส่งข้อความเพื่อการติดต่อแบบส่วนตัวนะคะตรงตัวอย่างนะคะพวกเราก็จะเห็นที่เราใช้กันอยู่อย่างเช่นในเรื่องของแอปพลิเคชัน LINE มี WhatsApp นะคะมี Messenger แล้วก็มี WeChatนะคะอันนี้เป็นส่วนของการส่งข้อความและการติดต่อทันทีถ้าเราไปดูในส่วนของประเภทที่3การแชร์สื่อนะคะการแชร์สื่อก็หมายถึงเราแบ่งปันสื่อนะคะไม่ว่าจะเป็นรูปภาพไม่ว่าจะเป็นวิดีโอหรือเนื้อหาต่างๆนะคะเพราะนั้นตัวอย่างก็อย่างเช่น Instagram ในเรื่องของ YouTube แล้วก็ในเรื่องของ TikTokนะคะส่วนประเภทที่4เนี่ยเขาเรียกว่าการคัดเลือกเนื้อหาในลักษณะนี้ก็หมายถึงว่ามีการแบ่งปันเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกันนะคะการสร้างเนื้อหาต้องมีการผลิตเนื้อหาใหม่มีการคัดเลือกเนื้อหาเกี่ยวข้องกับการเลือกเนื้อหาที่มีอยู่แล้วก็นำเสนอในรูปแบบที่มีความหมายเราอาจจะเคยใช้อย่างเช่นพวกสไลด์แชร์มี Pinterest นะคะมี Lemon Eggนะคะเป็นต้นเราไปดูในประเภทที่5กันนะคะประเภทที่5จะเรียกว่าเป็นเครือข่ายรีวิวนะคะขึ้นชื่อว่าเครือข่ายรีวิวนี้ก็หมายความว่าเราสามารถที่จะแชร์รีวิวเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ในเรื่องของบริการในเรื่องของการเดินทางการเข้าที่พักเราอาจจะเคยเห็นอย่างตัวอย่างของ TripAdvisor หรือว่าตัวอย่างของ Booking.com ที่ทำในเรื่องของการจองที่พักนะคะสำหรับประเภทที่6นะคะเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันในส่วนของเครือข่ายรูปแบบนี้นะคะจะเป็นสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในรูปแบบการบริโภคแบบร่วมมือกันถือเป็นการเชื่อมต่อหรือจับคู่ระหว่างผู้ใช้บริการและผู้ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลในส่วนนี้เองนะคะตัวอย่างก็จะเป็นเว็บไซต์ Be My Eyes for Workนะคะในส่วนนี้นะคะของเว็บไซต์จะประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานนะคะที่มีความบกพร่องทางสายตาหรือมีความบกพร่องทางการมองเห็นนะคะสามารถที่จะเข้าถึงสถานที่ที่ทำงานได้สะดวกมากในส่วนของเว็บไซต์นะคะของ Be My Eye ตัวนี้นะคะก็จะมีการเชื่อมต่ออัตโนมัติกับเพื่อนร่วมงานที่มีสายตาปกตินะคะเพื่อขอความช่วยเหลือได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายรูปแบบเศรษฐกิจแบ่งปันค่ะในส่วนของประเภทที่7นะคะนี้จะเป็นแอปพลิเคชันเฉพาะเสียงก็ขึ้นชื่อว่าเฉพาะเสียงก็หมายถึงว่าสามารถแชร์ไอเดียและความรู้เกี่ยวกับเสียงนะคะก็มีผู้คนจำนวนมากที่ฟังพอดแคสต์เป็นประจำนะคะตัวอย่างอย่างเช่น Spotify แล้วก็ Clubhouse ในส่วนถัดไปนะคะเราก็จะมาพูดถึงข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดรวมถึงในเรื่องของคำศัพท์นะคะเกี่ยวกับสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมถ้าเราพูดถึงข้อดีนะคะของสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานอย่างเช่นข้อที่1 นะคะเราถือว่าช่วยในเรื่องของการเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตนเองในเรื่องที่2นะคะก็ยังพูดในเรื่องของช่วยในเรื่องของความบันเทิงแล้วก็เป็นการพักผ่อนแล้วก็ในส่วนข้อดีข้อที่3นะคะเราใช้มาสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็สร้างเขาเรียกว่าความเชื่อมโยงในส่วนข้อดีข้อที่4นะคะการสร้างชุมชนแล้วก็การสนับสนุนข้อดีข้อที่5
เป็นการเชื่อมต่อและก็การสื่อสารข้อดีข้อที่6นะคะจะเป็นในเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลส่วนข้อดีข้อที่7นะคะจะเป็นการสร้างเครือข่ายแล้วก็โอกาสในการทำงานแล้วก็ข้อดีข้อที่8นะคะอย่างมาช่วยในเรื่องของการทำวิจัยแล้วก็การเก็บข้อมูลแล้วก็อีกข้อหนึ่งข้อที่9นะคะเราสามารถนำสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมมาช่วยในการสร้างแบรนด์แล้วก็การตลาดได้นอกจากเรารู้เรื่องข้อดีแล้วเราก็มาดูข้อจำกัดของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการสำนักงานข้อแรกนะคะมันเป็นในเรื่องของความกังวลนะในเรื่องของความเป็นส่วนตัวและข้อที่2นะคะจะเป็นในเรื่องของผลกระทบด้านสุขภาพจิตเชิงลบแล้วก็ข้อที่3นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการสูญเสียเวลาแล้วก็การทำประโยชน์ให้กับตัวเองและทีมงานแล้วข้อที่4นะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือว่าเป็นข่าวปลอมแล้วก็อีกข้อหนึ่งถือเป็นข้อจำกัดก็คือในเรื่องของการกลั่นแกล้งแล้วก็การคุกคามทางไซเบอร์อันนี้ก็เป็นส่วนของข้อดีและข้อจำกัดเรามาดูคำศัพท์นะคะจะมีหลายคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องพวกเราอาจจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วอย่างเช่นคำแรกก็คือคำว่าโปรไฟล์อันนี้เราก็จะเห็นนะคะเป็นการแสดงข้อมูลส่วนบุคคลความสนใจและกิจกรรมของผู้ใช้คำที่สองคำว่าฟีดนะคะอันนี้ก็เหมือนกับในลักษณะของรายการเนื้อหาที่อัปเดตอย่างต่อเนื่องส่วนในคำที่สามแฮชแท็กนะพวกเราก็จะเห็นสัญลักษณ์ที่เป็นชาร์ปนะคะตรงนี้ก็คือคำหรือวลีที่มีเครื่องหมายชาร์ปข้างหน้าอันนี้เราก็ใช้นะคะเพื่อจัดหมวดหมู่แล้วก็จัดทำดัชนีโพสต์ได้แล้วก็จะมีคำที่สี่นะคะคำว่าเป็นคำแท็กนะคะช่วยให้ผู้ใช้นะคะสามารถกล่าวถึงหรือระบุผู้อื่นโดยการเชื่อมโยงไปยังโปรไฟล์หรือว่าลิงก์ของหน้าเพจได้ในคำที่5คือคำว่าเทรนด์เนี่ยก็จะสะท้อนเหตุการณ์ปัจจุบันเนื้อหาที่มีการพูดถึงอย่างมากถ้าเป็นคำที่6การมีส่วนร่วมไอ้ตรงนี้เขาก็แสดงให้เห็นว่าถ้าการมีส่วนร่วมสูงก็แสดงว่าเนื้อหามีความหมายต่อผู้ใช้แล้วก็มักจะนำไปสู่การมองเห็นที่เพิ่มขึ้นส่วนคำที่7อันนี้พวกเราจะคุ้นเคยอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะเป็นบุคคลที่มีผู้ติดตามจำนวนมากแล้วก็สามารถที่จะส่งผลต่อความคิดเห็นหรือว่าพฤติกรรมของผู้ใช้ส่วนคำที่8นะคะ DM Direct Message นะคะอันนี้ก็คือข้อความโดยตรงหมายความว่าเราสามารถสื่อสารส่วนตัวที่ส่งระหว่างผู้ใช้บนสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมแล้วคำในส่วนคำที่9นะคะ Story มันก็คือเรื่องราวนะคะที่ผู้ที่ช่วยให้ผู้ใช้โพสต์เนื้อหาชั่วคราวซึ่งสตอรี่นี้ก็กระตุ้นให้ผู้ใช้ได้โพสต์บ่อยครั้งและสามารถแชร์ในทันทีได้ส่วนคำที่10นะคะรีโพสต์นะขึ้นชื่อว่ารีโพสต์ก็คือช่วยเพิ่มการเข้าถึงแล้วก็มีส่วนร่วมกับผู้ใช้ที่กว้างขึ้นคำที่11อัตรามีส่วนร่วมนะคะอัตราการมีส่วนร่วมก็หมายความว่าจะใช้ในการวัดระดับปฏิสัมพันธ์เนื้อหาที่ได้รับนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับจำนวนของผู้ใช้ส่วนคำที่12นะคะหลักฐานทางสังคมอันนี้หมายความว่าถ้ามีหลักฐานตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าจะมีความน่าเชื่อถือหรือมีความไว้วางใจให้กับตัวบุคคลและแบรนด์มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในส่วน13เป็นในเรื่องคาเลนดาร์นะคะเป็นปฏิทินเนื้อหาซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นตารางเวลานั่นเองนะคะที่ใช้ในการวางแผนแล้วก็จัดระเบียบโพสต์และแคมเปญบนสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนคำที่14นะคะเรียกว่า follow ซึ่งเราก็จะคุ้นๆเรียกสั้นๆว่า follow นะคะก็คือการติดตามเพราะนั้นถ้าไม่ติดตามก็จะตรงข้ามเรียกว่า unfollow นะคะเป็นการยกเลิกการติดตามในส่วนคำที่15นะคะเป็นในเรื่องของประกาศข่าวเป็น announcement นะคะก็คือแจ้งผู้ติดตามหรือว่ากลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับมีการอัปเดตในเรื่องของเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงหรือว่าข้อมูลใหม่ๆส่วนคำที่16นะพวกเราคุ้นเคยคำว่า like นะคะก็เป็นรูปหนึ่งรูปแบบหนึ่งในการโต้ตอบนะคะแบบดิจิตอลซึ่งอาจจะเป็นการแสดงความชื่นชมหรือว่าสนับสนุนเนื้อหาส่วนคำ17นะคะคำว่าแชร์พวกเราก็อาจจะเคยใช้อันนี้ก็คือเหมือนอนุญาตให้ผู้ใช้โพสต์ซ้ำหรือว่าเผยแพร่เนื้อหาส่วนคำที่18นะคะในเรื่องของพินก็เหมือนกับการปักหมุดนะคะก็คือเพื่อจัดลำดับความสำคัญของเนื้อหาที่สำคัญหรือว่าเกี่ยวข้องสำหรับตอนแรกที่เรากล่าวถึงเกี่ยวกับแนวคิดเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนะคะนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจทั้งในเรื่องของความหมายในเรื่องของความสำคัญแล้วก็พัฒนาการของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนอกจากนั้นนักศึกษาก็ได้ทำความเข้าใจในส่วนของประเภทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมและอีกข้อหนึ่งที่สำคัญนะคะอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญนะคะนักศึกษาก็ได้รู้จักในเรื่องของข้อดีข้อจำกัดแล้วก็มีคำศัพท์หลายคำที่นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเมื่อเราใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคม

ในส่วนของตอนที่2นี้เราก็จะมีพูดในเรื่องของ3เรื่องด้วยกันเรื่องแรกจะเป็นในเรื่องของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานแล้วก็เรื่องที่2เราจะมาพูดถึงบทบาทแล้วก็การปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะจะมีให้เห็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเรามาดูในเรื่องแรกกันนะคะเป็นในเรื่องของความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานเรามาทำความเข้าใจกับคำว่า ESM หรือว่าสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานจะหมายถึงในเรื่องของเครื่องมือนะคะสนับสนุนการติดต่อสื่อสารแล้วก็การปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันภายในองค์การซึ่งในส่วนนี้เองนะคะทำให้บุคลากรของสำนักงานสามารถจะส่งข้อความกับเพื่อนร่วมงานสามารถจะเปิดเผยเพื่อนร่วมงานในเรื่องของเปิดเผยอย่างชัดเจนเป็นในเรื่องของการสื่อสารมีทั้งเรื่องของการโพสต์แก้ไขและจัดเรียงข้อความและไฟล์ที่เชื่อมโยงกันกับตนเองกับผู้อื่นแล้วก็มีในเรื่องของการดูข้อความการเชื่อมต่อข้อความแล้วก็ไฟล์ที่สื่อสารนะคะโพสต์แก้ไขได้ในส่วนของนอกเหนือจากความหมายแล้วก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งจะมีอยู่4ประการด้วยกันประการแรกก็จะเป็นในเรื่องของวัตถุประสงค์ของการเข้าสังคมในวัตถุประสงค์ข้อที่2จะเป็นในเรื่องของการจัดการแล้วก็เป็นในเรื่องของแบ่งปันความรู้ในส่วนของวัตถุประสงค์ข้อที่3จะเป็นในเรื่องของการสื่อสารแล้วก็ในส่วนของวัตถุประสงค์ที่4จะเป็นในเรื่องของการทำงานร่วมกันในส่วนถัดไปนะคะเราจะมาทำความรู้จักกับในเรื่องของโมเดลความพร้อมของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสำหรับองค์การนะคะเราก็จะเรียกว่าเป็นโซเชียลมีเดียแมทูริตี้โมเดลซึ่งในส่วนของแบบจำลองตัวนี้นะคะความพร้อมของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเนี่ยจะเป็นลักษณะของกรอบงานนะคะที่มีโครงสร้างเพื่อที่จะช่วยให้องค์การเนี่ยสามารถเข้าใจแล้วก็เสริมสร้างศักยภาพของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็ถือว่าในส่วนโมเดลตัวนี้นะคะจะถือว่าเป็นเข็มทิศในการนำทางที่ถูกต้องในการที่จะใช้งานสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งในตัวโมเดลนะคะจะมีอยู่4ระยะด้วยกันระยะแรกเราจะเรียกว่าเป็นระยะเริ่มต้นนั่นหมายความว่าถ้าองค์การเป็นระยะเริ่มต้นก็ยังเป็นระยะที่ยังใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมอย่างเริ่มต้นก็คือยังไม่มีระบบนะคะในส่วนของระยะถัดไปจะเป็นระยะกลางก็เริ่มมีระบบมากขึ้นมีการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมเป็นที่เข้าใจในองค์การหรือว่าสำนักงานแล้วก็ในระยะก้าวหน้านะคะในส่วนนี้เองโมเดลตัวนี้ก็แสดงให้เห็นว่าในส่วนของสำนักงานเองก็มีการใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ในระยะเชี่ยวชาญก็หมายความว่าถ้าโมเดลตัวนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นระยะเชี่ยวชาญแสดงว่าสำนักงานนั้นมีความพร้อมมีการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีการทำงานอย่างต่อเนื่องในส่วนถัดไปนะคะจะเป็นในภาพนี้ทุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าเป็นบทบาทของสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งเราจะมีบทบาททั้งหมด8ข้อด้วยกันในข้อแรกนะคะจะเป็นบทบาทในเรื่องของการสื่อสารแบบทันทีในข้อที่2ก็จะเป็นในเรื่องของการเพิ่มโอกาสของการทำงานร่วมกันในข้อที่3นะคะจะเป็นในเรื่องของการเข้าถึงที่เพิ่มขึ้นในบทบาทที่4นะคะจะเป็นในเรื่องของการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับการลงทุนในบทบาทที่5นะคะจะเป็นในเรื่องของการจัดการภาวะวิกฤตให้ดีขึ้นแล้วก็ในบทบาทที่6นะคะเป็นเรื่องของการมีส่วนร่วมของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นในบทบาทที่7นะคะเป็นการเข้าถึงข้อมูลที่มีค่าแล้วก็เป็นข้อมูลเชิงลึกแล้วก็อีกข้อนึงข้อที่8นะคะเป็นบทบาทความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นถัดไปนะคะจะเป็นในเรื่องของการปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานซึ่งเราอาจจะเห็นตัวอย่างในภาพนะคะเป็นการทำงานร่วมกันในสถานที่ทำงานเสมือนผ่านทาง Facebook นะคะก็เป็นวิธีการที่สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสามารถปรับปรุงการสื่อสารและการทำงานร่วมกันในสำนักงานได้แก่อย่างเช่นข้อที่1 นะคะก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มั่นคงกับเพื่อนร่วมงานและข้อที่2เป็นการเพิ่มมูลค่าของการรับรู้ของบุคลากรแล้วก็ข้อที่3สามารถที่จะหาลือปัญหาในการทำงานอย่างเป็นกันเองแล้วข้อที่4นะคะเป็นการสร้างสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมภายในองค์การแล้วก็ข้อที่5นะคะเป็นการรับข้อมูลแล้วก็สนับสนุนแล้วก็ข้อที่6เราถือว่าเป็นการให้เวลาพักแก่บุคลากรด้วยอันนี้ก็เป็นในส่วนของการปรับใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานถ้าเราไปดูในเรื่องถั

0: ไปนะคะจะเป็นตัวอย่างของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมในสำนักงานในตัวอย่างแรกนะคะจะเป็นการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานของสถาบันการศึกษานะคะอย่างในส่วนของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเองนะคะในตัวอย่างในภาพเราก็จะมี Facebook ของสาขาวิชาศิลปศาสตร์แล้วก็จะมีในเรื่องของเว็บไซต์ของทาง e-learningในส่วนนี้นะคะการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานของสถาบันการศึกษานะคะเราถือว่าเป็นการช่วยสนับสนุนในเรื่องของการเรียนการสอนที่เป็นประโยชน์นะคะซึ่งเป็นประโยชน์ผู้เรียนแล้วก็ผู้สอนนะในการที่จะปรับปรุงการสื่อสารในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลแล้วก็เป็นการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมกลุ่มโดยสำนักงานของสถาบันการศึกษาก็สามารถใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมนี้เข้ามาช่วยในเรื่องของการสนับสนุนการเรียนการสอนในถัดไปนะคะเราจะมาดูในเรื่องของแบบจำลองอันนี้ยังอยู่ในส่วนของตัวอย่างของสถาบันการศึกษานะคะแบบจำลองของการเรียนรู้เนี่ยเป็นแบบจำลอง 5E นะคะซึ่งในส่วนของ 5E ตัวนี้ก็ประกอบด้วยขั้นตอนของการเรียนรู้อยู่5ขั้นตอนนั่นหมายถึงจะมีขั้นตอนที่1นะคะการมีส่วนร่วมนั่นหมายถึงผู้สอนเองก็สามารถกระตุ้นผู้เรียนแล้วก็ดึงดูดการสนใจไปที่การเรียนรู้ในส่วนข้อที่2นะคะเราเรียกว่าเป็นขั้นตอนของการสำรวจซึ่งผู้เรียนนะก็จะได้รับคำแนะนำจากผู้สอนนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการสำรวจหัวข้อหรือว่าในเรื่องของการเรียนรู้ด้วยตนเองแล้วก็ข้อที่3เป็นในเรื่องของการอธิบายนะคะอันนี้ผู้สอนก็จะกระตุ้นให้ผู้เรียนอธิบายผลการค้นพบที่สำรวจได้นะคะแล้วก็นำไปสู่คำอธิบายโดยตรงส่วนข้อที่4เป็นในเรื่องการขยายความนะคะก็ให้ผู้สอนก็จะให้นำแนวคิดหรือทักษะที่เรียนรู้นะคะผ่านการเรียนรู้แบบร่วมมือกันเป็นการขยายความรู้จากการอธิบายขึ้นมาในส่วนข้อที่5นะคะเป็นในเรื่องของการประเมินนะคะก็เป็นการประเมินอย่างไม่เป็นทางการนะคะตลอดกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดเพราะนั้นเราก็สามารถสรุปได้ว่าในส่วนของการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสอนของสถาบันการศึกษานะคะบ่อยครั้งผู้เรียนก็มีช่องทางในการที่จะเข้าถึงข้อมูลการเรียนรู้มากขึ้นนะคะจากการที่เราประสานการรับรู้ของผู้เรียนเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการศึกษาถัดไปนะคะเราจะไปพูดในเรื่องของการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมสำหรับการเข้าถึงทรัพยากรและก็บริการของห้องสมุดซึ่งในตัวอย่างนะคะจะเป็นตัวอย่างของ NUS ก็คือห้องสมุดของมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ซึ่งก็จะเห็นเลยว่าในส่วนของมหาวิทยาลัย NUS เองก็มีการใช้สื่อสังคมและก็เครือข่ายสังคมในหลากหลายแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์มีการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมแล้วก็ยังมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรห้องสมุดผ่านโพสต์ในสื่อสังคมแล้วก็เครือข่ายสังคมด้วยซึ่งในส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่เราจะให้เห็นตัวอย่างจะเป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมแล้วก็คือเครือข่ายสังคมสำหรับการสื่อสารของบริษัทเอกชนระดับโลกในตัวอย่างนี้จะขอยกตัวอย่างของ Samsung นะคะในส่วนของ Samsung เองนะคะก็มีโครงการที่เรียกว่าเป็น Samsung Advocacy Program นะคะซึ่งตรงนี้เป็นการสนับสนุนให้บุคลากรนะคะแชร์ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แล้วก็กิจกรรมของบริษัทผ่านสื่อสังคมและเครือข่ายสังคมส่วนตัวโดยเขามีความคิดเห็นว่าในส่วนนี้เองนะคะสามารถใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในการสื่อสารโดยสนับสนุนให้บุคลากรของบริษัทนะคะมีบทบาทในการเป็นตัวแทนแบรนด์บนเครือข่ายสังคมในที่นี้นะคะเราก็จะเห็นว่าตอนที่2นะคะเราก็ได้ทำความเข้าใจในการประยุกต์ใช้สื่อสังคมได้เห็นบทบาทการปรับใช้แล้วก็เห็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้สื่อสังคมและเครือข่ายสังคมในสำนักงานค่ะ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะ หลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
4: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาอธิบายในเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำนักงานซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่นักศึกษาทุกคนต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบความมั่นคงปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับสารสนเทศในสำนักงานโดยมีแนวคิดหลักด้วยกัน3ข้อคือข้อที่1แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสำนักงานข้อที่2การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานและข้อสุดท้ายคือการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานโดยทั้ง3ประเด็นนี้จะทำให้นักศึกษาได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยได้เข้าใจถึงภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับระบบสารสนเทศที่มีอยู่ในปัจจุบันรวมทั้งการนำแนวทางของแผนจัดการความเสี่ยงไปใช้ในระบบสารสนเทศสำนักงานซึ่งประเด็นสุดท้ายนี้อาจารย์อยากจะฝากนักศึกษาทุกท่านให้มีการประยุกต์ใช้การจัดการแผนความเสี่ยงไปใช้ในองค์กรให้เกิดประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับตอนที่1แนวคิดเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการปกป้องระบบสารสนเทศที่ใช้ประมวลผลและดำเนินงานของสำนักงานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆมีการรักษาความลับของสิ่งที่ควรปกปิดสารสนเทศสำนักงานมีความถูกต้องและสามารถเรียกใช้ได้ทันการเมื่อผู้ใช้เรียกงานเรียกใช้ข้อมูลในระบบนโยบายความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานนโยบายโดยทั่วไปเป็นข้อปฏิบัติกว้างๆที่ถือปฏิบัติโดยทั่วไปหรือเป็นข้อกำหนดพื้นฐานที่สำนักงานต้องรับคำสั่งมาจากหน่วยงานต้นสังกัดโดยนโยบายทั่วไปนี้เกิดจากการอ้างอิงข้อกำหนดตามพระราชบัญญัติต่างๆนโยบายเฉพาะด้านเป็นกรอบทางแนวเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งต้องระบุละเอียดเชิงเทคนิคที่จำเป็นไว้ด้วยเช่นสำนักงานจะต้องติดตั้งโปรแกรมไวรัสเพื่อตรวจสอบไฟล์ข้อมูลทุกไฟล์ที่เปิดใช้งานองค์ประกอบของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานประกอบด้วยอุปกรณ์หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในสำนักงานและส่วนประกอบส่วนต่อพ่วงของอุปกรณ์โครงสร้างพื้นฐานหมายถึงสิ่งที่รองรับและอำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อสารสนเทศต่างๆรวมถึงโครงข่ายการเชื่อมโยงระหว่างระบบโปรแกรมประยุกต์หมายถึงโปรแกรมที่ถูกพัฒนาให้มีฟังก์ชันที่สนับสนุนงานสำนักงานประเภทต่างๆบุคลากรไอทีหมายถึงบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและนำความรู้ความสามารถนั้นมาใช้กับระบบงานสำนักงานผู้ใช้งานในฝ่ายบริหารหมายถึงผู้ใช้ปลายทางที่เป็นบุคลากรภายในสำนักงานรวมถึงผู้บริหารภายในสำนักงานผู้ใช้บริการสารสนเทศและผู้ใช้ภายนอกหมายถึงบุคลากรทั้งภายในและภายนอกสำนักงานนอกเหนือจากบุคลากรภายในสำนักงานที่จำเป็นต้องเข้าถึงสารสนเทศของสำนักงานเพื่อใช้ในงานของตนความสำคัญของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยต้องมีมาตรการป้องกันไม่ให้เครื่องทำงานช้าลงหรือไม่สามารถทำงานได้ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับซอฟต์แวร์โดยมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีจะช่วยลดความเสียหายและค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเครือข่ายสื่อสารเป็นเครื่องมือสำคัญที่ทำให้เกิดการเชื่อมต่อกันระหว่างอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่ดีจะส่งผลให้เครือข่ายทำงานราบรื่นและป้องกันการลักลอบดักลับข้อมูลที่ส่งกันไปมาภายในเครือข่ายป้องกันภัยคุกคามต่อข้อมูลสำนักงานจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันการขโมยข้อมูลและทำลายข้อมูลไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามสนับสนุนงานของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศของสำนักงานมีหน้าที่ในการจัดหาวางแผนอบรมดูแลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนงานหน่วยย่อยของสำนักงานระบบสารสนเทศที่มีความปลอดภัยจะช่วยให้หน่วยย่อยสามารถทำงานได้อย่างราบรื่นโดยไม่ถูกขัดขวางจากปัญหาทางเทคนิคหรือการโจมตีไซเบอร์หลักการของความมั่นคงปลอดภัยด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงาน การเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานเกิดขึ้นได้ทั้ง

จากการเข้าถึงด้วยวิธีทางเชิงตรรกะคือการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์และวิธีการเข้าถึงด้วยวิธีเชิงกายภาพคือการเข้าถึงระบบในลักษณะของข้อมูลโดยผ่านอุปกรณ์ต่างๆเช่นการเปิดประตูเข้ามายังห้องที่เก็บเครื่องคอมพิวเตอร์หลักการความมั่นคงปลอดภัยด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศความลับหลักการการรักษาความลับของข้อมูลสารสนเทศกำหนดไว้ว่าให้เข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับการเข้าถึงเท่านั้นความคงสภาพการรักษาความคงสภาพข้อมูลสารสนเทศหมายถึงการปกป้องให้ข้อมูลสารสนเทศต้นฉบับที่มีอยู่ไม่ถูกแก้ไขให้เสียหายมีความสมบูรณ์และครบถ้วนในสภาพเดิมที่ควรจะเป็นความพร้อมใช้งานหมายถึงการจัดให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้โดยไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำไปใช้ความเป็นส่วนบุคคลข้อมูลสารสนเทศที่สำนักงานได้รวบรวมจัดเก็บและนำไปใช้ในระบบล้วนเป็นข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลหรือผู้ให้ข้อมูลมีวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่ต้นว่าจะให้นำไปใช้ในลักษณะใดได้บ้างการตรวจสอบได้หมายถึงการที่ผู้ใช้งานไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกิจกรรมใดๆที่ตนได้กระทำในระบบสารสนเทศสำนักงานกระบวนการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานการสำรวจเป็นขั้นตอนแรกของการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานที่มีความสำคัญผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ได้แก่เอกสารที่บอกถึงเป้าหมายการสำรวจกระบวนการสำรวจและผลการสำรวจร่างแนวปฏิบัติการวิเคราะห์เป็นขั้นตอนที่ทีมงานจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยศึกษาเอกสารและหลักฐานต่างๆที่ได้จากขั้นตอนการสำรวจผลลัพธ์ของขั้นตอนนี้ได้แก่การแยกแยะพิจารณาข้อเท็จจริงต่างๆที่ได้จากขั้นตอนการสำรวจค้นคว้าความสัมพันธ์ของประเด็นที่พบในมิติต่างๆเช่นความสัมพันธ์กับข้อกฎหมายโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดการออกแบบเชิงตรรกะเป็นขั้นตอนที่ทีมงานจะสร้างแผนงานที่ละเอียดสำหรับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยวางแผนกระบวนการทำงานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการสร้างระบบการทดสอบความมั่นคงปลอดภัยและการประเมินรวมถึงแผนรับมือเหตุฉุกเฉินการออกแบบเชิงกายภาพเป็นการนำผลลัพธ์ขั้นของขั้นตอนการออกแบบเชิงตรรกะมาใส่รายละเอียดของเทคโนโลยีที่จะใช้ว่าประกอบด้วยอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีอะไรบ้างดังแสดงในรูปการใช้งานเป็นการลงมือนำโครงการที่ได้รับอนุมัติไปทำให้สำเร็จสร้างซอฟต์แวร์และอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้เพื่อนำมาติดตั้งปรับทดสอบแล้วก็จัดทำเอกสารคู่มือจัดอบรมให้ใช้งานเพื่อสร้างความรู้ให้แก่ผู้ใช้การบำรุงรักษาและปรับปรุงขั้นตอนนี้มีความจำเป็นเนื่องจากระบบความมั่นคงปลอดภัยต้องสามารถรองรับความต้องการที่เพิ่มเติมจากผู้ใช้และยืดหยุ่นในการถูกปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของระบบเพื่อให้ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เปลี่ยนไปสรุปการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานเป็นการปกป้องระบบสารสนเทศที่ใช้ประมวลผลและดำเนินงานของสำนักงานให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามต่างๆมีการรักษาความลับของสิ่งที่ควรปกปิดสารสนเทศสำนักงานมีความถูกต้องมีความพร้อมใช้งานหลักการของความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานสามารถแบ่งออกเป็น2ด้านสำคัญได้แก่ด้านการเข้าถึงระบบสารสนเทศสำนักงานและด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศกระบวนการจัดทำระบบความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานประกอบด้วยขั้นตอนการสำรวจการวิเคราะห์การออกแบบเชิงตรรกะการออกแบบเชิงกายภาพการใช้งานและการบำรุงรักษาและปรับปรุงตอนที่2การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของภัยคุกคามภัยคุกคามหมายถึงวัตถุบุคคลหรือปรากฏการณ์ใดๆที่เป็นความเสี่ยงหรือมีแนวโน้มว่าก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินหากสำนักงานมีช่องโหว่ก็ยิ่งเปิดโอกาสให้เกิดภัยคุกคามได้มากยิ่งขึ้นช่องโหว่หมายถึงจุดอ่อนหรือจุดเปราะบางที่เกิดขึ้นภายในทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศสำนักงานซึ่งจุดที่อ่อนแอนี้เป็นช่องทางการเข้าถึงของผู้ไม่ประสงค์ดีหรือเรียกว่าผู้โจมตีหรือบางทีอาจจะเรียกว่าแฮกเกอร์แครกเกอร์มาก่อภัยหรือทำลายต่อข้อมูลข่าวสารได้ทำให้เกิดผลกระทบตามมาเมื่อถูกโจมตีดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทีมงานความมั่นคงปลอดภัยจะต้องทำการปกป้องข้อมูลเหล่านี้รูปแบบของภัยคุกคามการเปิดเผยคือการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต

หรือข้อมูลนั้นถูกเปิดเผยให้กับผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตการหลอกลวงคือการให้ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือสร้างสถานการณ์ที่ทำให้ผู้ใช้งานเข้าใจผิดการขัดขวางคือการทำลายข้อมูลหรือป้องกันไม่ให้กระทำต่อข้อมูลอย่างถูกต้องซึ่งการกระทำที่มุ่งหวังจะทำลายหรือรบกวนการทำงานของข้อมูลระบบหรือบริการการควบคุมคือการเข้าควบคุมข้อมูลบางส่วนหรือทั้งระบบโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของหรือผู้ดูแลระบบการโจมตีระบบสารสนเทศการสอดแนมคือการดักเพื่อแอบดูข้อมูลเป็นการกระทำที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขข้อมูลการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคือการแก้ไขข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาตซึ่งภัยคุกคามชนิดนี้จัดอยู่ในประเภทของการหลอกลวงการปลอมตัวคือการทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าตัวเองเป็นอีกบุคคลหนึ่งภัยคุกคามนี้จัดอยู่ในประเภทของการหลอกลวงและการควบคุมระบบซึ่งเป็นการหลอกลวงให้คู่สนทนาเชื่อว่าตนกำลังสนทนากับฝ่ายที่ต้องการสนทนาจริงวิศวกรรมสังคมคือศิลปะในการหลอกลวงล่อหลอกผู้อื่นโดยใช้หลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาให้เหยื่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลตามผลประโยชน์ที่แฮกเกอร์ต้องการโดยอาศัยจุดอ่อนความรู้เท่าไม่ถึงการความไม่รู้หรือความประมาทซึ่งภัยคุกคามด้านนี้จะได้ผลดีมากเมื่อเทียบกับลักษณะอื่นๆโดยเฉพาะกับบุคคลที่ไม่มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยีหรือ IT หรือความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เลยรูปแบบการจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานการจัดลำดับชั้นของข้อมูลเป็นการจัดการภัยคุกคามในขั้นพื้นฐานด้วยการกำหนดประเภทให้กับข้อมูลแต่ละชิ้นซึ่งผลของการจัดลำดับชั้นจะถูกนำไปใช้ในการกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นการป้องกันภัยคุกคามตั้งแต่ในระดับเบื้องต้นชั้นความลับของข้อมูลข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นเป้าหมายของภัยคุกคามตามระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการจะมีดังนี้คือลับที่สุดลับมากและลับสำนักงานที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความลับของข้อมูลในทางราชการไทยลำดับชั้นทั้ง3ที่ยังถูกระบุไว้ในระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการพุทธศักราช2544และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2ในพุทธศักราช2560ว่าให้มีสำนักงาน2แห่งที่ทำหน้าที่เป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยได้แก่ให้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นสำนักงานรักษาความลับฝ่ายพลเรือนและให้ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุดเป็นสำนักงานรักษาความปลอดภัยฝ่ายทางทหารรูปแบบการจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานลำดับชั้นความลับของข้อมูลและงานสารบัญชั้นความลับที่ใช้กับงานสารบัญนั้นจะหมายรวมถึงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเนื่องจากระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญพุทธศักราช2564ได้กำหนดว่าให้คำว่างานสารบัญมีความหมายครอบคลุมถึงระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ด้วยและระเบียบสำนักงานนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญกำหนดว่าข้อมูลสารสนเทศที่ต้องสงวนเป็นความลับให้ปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อระเบียบว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติการป้องกันภัยคุกคามการป้องกันภัยคุกคามระบบสารสนเทศเป็นงานที่สำคัญมากเป็นการคุ้มครองระบบที่จะต้องปกป้องใน3ประการได้แก่เชิงกายภาพเช่นการพิสูจน์ตัวตนทางไบโอเมตริกเชิงตรรกะเช่นการยืนยันด้วยรหัส OTP หรือใช้วิธีทั้งสองมาผสมผสานกันเช่นการใช้บริการ ATM ของธนาคารระบบมีการพิสูจน์ตัวตนได้โดยใช้สิ่งของที่มีอยู่นั่นก็คือบัตร ATM ร่วมกับประกอบกับสิ่งที่เราทราบนั่นก็คือรหัสผ่านทั้งสองสิ่งนี้ถูกนำมาใช้ร่วมกันเพื่อให้ระบบยินยอมให้บุคคลทำธุรกรรมผ่านระบบของ ATM ได้บุคลากรที่เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานผู้บริหารข้อมูลระดับสูงสุดหรือ CEO จัดอยู่ในกลุ่มผู้บริหารสำนักงานที่เป็นผู้นำในสำนักงานผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศหรือ CISO หรือ CSO สำนักงานใหญ่จะมีผู้ดำรงตำแหน่งบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้บริหารสำนักงานและบุคลากรด้าน IT ผู้บริหารสารสนเทศระดับสูง CEO ทำหน้าที่ในการวางแผนกลยุทธ์ในภาพรวมที่กำหนดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับสำนักงานบริหารโครงสร้างของระบบสารสนเทศวางกลยุทธ์การพัฒนาระบบหัวหน้าทีมบริการข้อมูลคือบุคลากรภายในสำนักงานโดยทำหน้าที่ในการบริหารจัดการควบคุมการดำเนินงานของทีมบริการข้อมูลให้ดำเนินงานตามแผนที่วางไว้ทีมบริการข้อมูลด้านธุรกิจ

ทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลตามความต้องการในด้านต่างๆจะประกอบด้วยผู้แทนกองข้อมูลธุรกิจผู้แทนศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผู้แทนกองทะเบียนธุรกิจทีมบริการข้อมูลด้านเทคนิคทำหน้าที่ในการจัดเตรียมข้อมูลและควบคุมคุณภาพข้อมูลความปลอดภัยการบำรุงรักษาโครงสร้าง

บุคลากรที่เกี่ยวข้องตามลักษณะความรับผิดชอบข้อมูลเจ้าของข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่รับผิดชอบความมั่นคงปลอดภัยและนำสารสนเทศใดๆไปใช้โดยทั่วไปแล้วจะมักเป็นบุคคลใดบุคคลหนึ่งในผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานผู้ดูแลข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่ทำงานโดยตรงร่วมกับเจ้าของข้อมูลเพื่อทำหน้าที่จัดเก็บบำรุงรักษาและปกป้องข้อมูลผู้ใช้ข้อมูลหรือสารสนเทศเป็นผู้ที่ใช้ข้อมูลเพื่อทำงานตามหน้าที่ของตนในสำนักงานดังแสดงในภาพโดยสรุปแล้วภัยคุกคามหมายถึงวัตถุบุคคลหรือปรากฏการณ์ใดๆที่เข้ามาก่อให้เกิดอันตรายต่อทรัพย์สินที่ว่านี้จะอาจจะประกอบไปด้วยบุคลากรสำนักงานอุปกรณ์สำนักงานข้อมูลและระบบสารสนเทศดังนั้นสำนักงานควรศึกษาจัดทำระเบียบข้อมูลสารสนเทศที่อยู่ในความครอบครองของสำนักงานเพื่อดำเนินมาตรการให้ในรูปแบบต่างๆให้การจัดการภัยคุกคามระบบสารสนเทศสำนักงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศสำนักงานตามโครงสร้างสำนักงานได้แก่ผู้บริหารสูงสุดผู้บริหารสารสนเทศระดับสูงผู้บริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศที่ปรึกษาด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพเจ้าหน้าที่ความมั่นคงปลอดภัยเชิงกายภาพผู้จัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศผู้ดูแลความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศและวิศวกรเทคนิคความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตอนที่3การจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานความหมายของการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานหมายถึงการดำเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาการเข้าใจช่องโหว่ในระบบสารสนเทศสำนักงานและจัดทำแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อระงับหรือบรรเทาผลกระทบในทางลบที่สำนักงานจะได้รับภัยคุกคามใดๆโดยคำนึงถึงการป้องกันภัยคุกคามทั้งในเชิงกายภาพและเชิงตรรกะรวมถึงการที่สำนักงานจะต้องมีการติดตามและประเมินแผนจัดการความเสี่ยงเพื่อให้การดำเนินการสำเร็จผลอีกทั้งยังสามารถนำไปปรับปรุงในครั้งต่อไปได้ความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานทำให้เกิดความตระหนักระวังการจัดการความเสี่ยงช่วยให้บุคลากรสำนักงานทราบว่าทรัพย์สินแต่ละรายการของสำนักงานมีความเสี่ยงอะไรบ้างและภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆมีอะไรบ้างสร้างแนวทางในการรับมือเมื่อเกิดปัญหาเนื่องจากปัญหาที่เกิดขึ้นในระบบสารสนเทศสำนักงานมักเกิดจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดมาก่อนและเกิดจากปัจจัยที่ควบคุมได้ยากหรืออาจจะควบคุมไม่ได้เลยการจัดการความเสี่ยงจึงมีกิจกรรมสำคัญกิจกรรมหนึ่งเรียกว่าการมีแผนการรองรับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดเพิ่มมูลค่าสำนักงานการเพิ่มมูลค่าสำนักงานหมายถึงการสร้างประสิทธิภาพของสำนักงานให้มีมากกว่าการลงทุนที่สำนักงานได้ใช้จ่ายไปเช่นการนำระบบสารสนเทศสำนักงานมาใช้ในการประมวลผลในด้านต่างๆรูปแบบการจัดการความเสี่ยงด้านระบบสารสนเทศสำนักงานความเสี่ยงเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์โดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลมีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานที่รับผิดชอบความเสี่ยงเกี่ยวกับความไม่ถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลและการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจเกิดจากการถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยบุคคลที่ไม่มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องหรือมีการบันทึกข้อมูลโดยอาจมีสาเหตุมาจากการที่หน่วยงานไม่ได้ทำการควบคุมเกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลของระบบคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการไม่สามารถใช้ข้อมูลหรือระบบคอมพิวเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องหรือในเวลาที่ต้องการความเสี่ยงนี้อาจจะเกิดจากการที่ไม่ได้ควบคุมดูแลการทำงานของระบบคอมพิวเตอร์และความป้องกันเสียหายอย่างเพียงพอรวมไปถึงการมิได้มีการสำรองข้อมูลและระบบงานคอมพิวเตอร์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการที่หน่วยงานมิได้จัดให้มีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่สะท้อนระบบควบคุมภายในที่ดีรวมทั้งมิได้จัดให้มีระบบคอมพิวเตอร์และบุคลากรให้เหมาะสมและเพียงพอแก่การสนับสนุนประกอบการธุรกิจโดยความเสี่ยงนี้อาจเกิดจากการแบ่งแยกอำนาจหน้าที่ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรความเสี่ยงด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อมหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากภัยคุกคามทางธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์กระทำขึ้นลักษณะทางกายภาพ

ภาพและสิ่งแวดล้อมทั้งเจตนาและไม่เจตนาเช่นการเกิดวาตภัยอุทกภัยฟ้าผ่าน้ำท่วมดังนั้นการบริหารจัดการความเสี่ยงนี้เช่นการเดินสายไฟสายวงจรสายสัญญาณต่างๆระบบต่างๆที่เน้นความปลอดภัยความเสี่ยงด้านบุคลากรหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการจัดการความเสี่ยงด้านนี้โดยการกำหนดโครงสร้างบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารจัดการด้านบุคลากรและมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่เหมาะสมความเสี่ยงด้านอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดช่องโหว่ของภัยคุกคามที่เกิดขึ้นกับอุปกรณ์การจัดการความเสี่ยงด้านนี้ต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศให้เหมาะสมกับแผนงานโครงการและองค์กรซึ่งควรให้มีการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆความเสี่ยงด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์หมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากระบบงานโปรแกรมต่างๆที่ได้จัดทำขึ้นและการพัฒนาขึ้นสำหรับโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศการบริหารความเสี่ยงด้านนี้ควรมีการพัฒนามาตรฐานและการบริการโปรแกรมคอมพิวเตอร์และมีการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรมอย่างสม่ำเสมอความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายหมายถึงความเสี่ยงหรือภัยต่างๆที่เกิดขึ้นกับระบบเครือข่ายขององค์กรทั้งระบบอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตความเสี่ยงระบบแม่ข่ายการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านระบบเครือข่ายคือควรมีการเฝ้าระวังและตรวจสอบระบบเครือข่ายและจัดทำระบบการกำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบเครือข่ายความเสี่ยงด้านข้อมูลหมายถึงความเสี่ยงที่เกิดจากฐานข้อมูลต่างๆในระบบสารสนเทศอันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายข้อมูลถูกทำลายความเสี่ยงจากผู้บุกรุกหรือการจารกรรมข้อมูลที่สำคัญการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านข้อมูลนี้มีประเด็นหลักคือการเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องหรือเป็นความเสี่ยงในกรณีที่บุคคลที่มีอำนาจหน้าที่ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลและระบบคอมพิวเตอร์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบงานที่รับผิดชอบตัวอย่างของการจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศภายในองค์กรยกตัวอย่างเช่นภายในสถานศึกษาในแต่ละแห่งจะมีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการเข้าใช้งานเครือข่ายภายในอินเทอร์เน็ตหรือข้อมูลที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยโดยจะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานเช่นสิ่งสำคัญเลยต้องระบุ username กับ password ของนักศึกษาเองเพื่อที่จะเข้าใช้งานในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเหตุผลที่ว่าเมื่อนักศึกษาเข้าไปใช้งานภายเครือข่ายภายในแล้วนักศึกษาเข้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆหรือเข้าไปค้นหาข้อมูลต่างๆภายในองค์กรองค์กรทุกองค์กรจะมีการจัดเก็บสถานะหรือประวัติการใช้งานของพวกเราทุกคนเพื่อจะทำการตรวจสอบว่าพวกเราได้เข้าไปทำความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายนอกองค์กรหรือไม่กรณีที่มีการทำความผิดเพื่อที่จะติดตามบุคคลเหล่านั้นได้ว่าคุณคือใครเข้าไปทำอะไรบ้างที่ไหนอย่างไรเพื่อเป็นการปฏิเสธความรับผิดชอบในการเข้าใช้ข้อมูลดังกล่าวของนักศึกษาดังนั้นจะสรุปได้ว่าการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานมันการดำเนินการที่ครอบคลุมตั้งแต่การค้นหาและการเข้าใจช่องโหว่ในระบบสารสนเทศสำนักงานแล้วทำการจัดทำแผนการความเสี่ยงเพื่อระงับหรือบรรเทาผลกระทบในทางลบที่สำนักงานจะได้รับจากภัยคุกคามใดๆโดยคำนึงถึงการป้องกันภัยคุกคามทั้งในเชิงกายภาพและเชิงตรรกะกระบวนการจัดการความเสี่ยงระบบสารสนเทศสำนักงานจะประกอบไปด้วยการกำหนดวัตถุประสงค์การระบุความเสี่ยงการประเมินความเสี่ยงการควบคุมความเสี่ยงและการติดตามและประเมินแผนจัดการความเสี่ยงในขั้นตอนนี้จะเป็นการจัดการเพื่อให้สำนักงานสามารถใช้ระบบสำนักงานสารสนเทศได้อย่างไม่สะดุดเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดไม่มีแผนบริหารจัดการความเสี่ยงนี้อาจจะทำให้สำนักงานเนี่ยไม่มีความพร้อมใช้งานจะใช้งานระบบสารสนเทศต่อไปได้ในอนาคต

0: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนแต่คือการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
2: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้าสี่ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์สัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัย และทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหา

าวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่า

0: ู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครองสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
4: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: พี่มัมถ้าคอยเป็นสไปเดอร์แมนพี่คอยเป็นอะไรดีนะวันเดอร์วูแมนดีปะ
1: เพราะงั้นพี่เพชรเป็นไอรอนแมนดีกว่าแต่สไปเดอร์แมนเก่งที่สุด
0: วันเดอร์วูแมนเก่งที่สุด
1: สไปเดอร์แมนไอรอนแมนเก่งที่สุด
2: สามคนพี่น้องเล่นอะไรกัน
1: เล่นซูเปอร์ฮีโร่อยู่ครับแม่อยากเป็นฮีโร่คนไหนดี
2: แม่ไม่เป็นฮีโร่ดีกว่าแค่แม่ได้เป็นแม่ของฮีโร่ทั้ง3คนนี่ก็ดีที่สุดแล้วเพชรพอดแม่มีเรื่องจะคุยด้วยลูก
3: เพชรพอดแม่ต้องส่งลูก2คนไปอยู่กรุงเทพกับปู่ย่านะลูก
1: แต่พอยังไม่อยากกลับไปอยู่บ้านนั้นเลยอ่ะแม่ที่จริงพวกเราอยากอยู่ที่นี่กับแม่มากกว่า
3: ไม่ได้หรอกลูกพ่อเขาอยากให้หนู2คนอยู่ใกล้หูใกล้ตาเขาก็หยุดเมื่อไหร่ก็กลับมาหาแม่ที่นี่ก็ได้นี่จันทบุรีใกล้แค่นี้เองเนาะ

0: ลูกชายแม่ทำอะไรโอ้ยล้างจานซะด้วยสะอาดหรือเปล่าเนี่ย
1: แม่ไปทำงานอาสามาแม่เหนื่อยไหมครับ
0: เหนื่อยสิครับแต่แม่ก็ภูมิใจที่แม่ได้ทำนะ
1: โตขึ้นเพราะอยากทำงานอาสาเหมือนแม่เพราะอยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
0: แม่ดีใจนะลูกที่พอสมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพอสจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่ไปอยู่กรุงเทพเป็นเด็กดีนะลูกนะพอสพอสไม่โกรธใช่ไหมที่พ่อกับแม่เลิกกันสักวันเราจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะลูก

0: ้ยพอสเดี๋ยวนี้กินเหล้าดีกว่ามันเกิดไอ้โจ้วันน่ะ
1: ไม่อ่ะไปกันเลย
0: ตามใจก็แล้วกันนะนั่งมองวอลต่อไปแล้วกันนะเพื่อน
2: พอสว่างๆอ่ะไม่ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนมั้งเหรอ
1: ไม่พี่เพชรเพราะว่าชีวิตวัยรุ่นมีอะไรมากกว่านั้น
2: น่ะแล้วส่วนเรื่องที่ไม่อยากเรียนต่อคิดดีแล้วเหรอ
1: พ่อแล้วพอคิดดีแล้วนะพี่ก็ตั้งแต่พ่อกลับมาอยู่กับเราอะพ่อก็ปวดติดเตียงมาตลอดอะแต่ถ้าพ่ออยู่บ้านดูแลพ่อนะพี่เพชรจะได้ตั้งใจเรียนไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องที่บ้านไง
2: ยังไงก็ขอบคุณมากมากเลยนะที่เสียสละให้พี่อะแต่ยังไงก็ต้องบอกแม่นะเพราะพี่ก็ไม่รู้ว่าแม่เขาจะยอมเปล่า
3: ถ้าลูกตัดสินใจแล้วเรื่องเรียนแม่ก็ไม่ว่าอะไรแต่พอต้องสัญญากับแม่นะว่าถ้ามีเวลาต้องเรียนหนังสือเรียนกศน.ก็ได้นะลูก
1: ครับแม่ถ้าพอเรียนกศน.นะพอจะกลับมาอยู่จันทร์กลับมาอยู่กับแม่แล้วก็พี่พลอย
3: อีกไม่กี่วันมันเกิดพอแล้วนี่พอจะอายุ19แล้วนะอยากได้อะไรเป็นของขวัญวันเกิดมั้ยลูก
1: พอไม่อยากได้อะไรเลยครับแม
4: ่แม่
3: อะไร
4: พอมันเพิ่งอบรมบรรเทาสาธารณภัยจบมาใหม่ๆเลยนี
5: ่บอกแม่ไปสิว่าอยากได้ชุดดับเพลิงอ่ะ
1: ไม่เอาอ่ะเกรงใจแม่ชุดนึงมันแพงมากเลยนะ
3: ไม่เป็นไรหรอกลูกแม่ไม่ได้ซื้ออะไรให้พอสนานแล้วมีใส่แล้วยังทำประโยชน์ให้คนอื่นได้ด้วยเดี๋ยวแม่ซื้อให้พอสนะ
1: ครับแม
6: ่มาค่ะเดินหน้าใหม่นิดนึงค่ะโอเคค่ะพอค่ะ
1: ตรงนู้นจะมีที่จอดอยู่ที่นึงนะครับผม
6: ขอบใจมากนะจ๊ะ
1: ครับ
3: พอส
4: ครับ
3: ขอบใจนะลูกที่วันนี้มาช่วยงานแม
1: ่ไม่เป็นไรครับแม่พอชอบเวลาเห็นคนอื่นมีความสุขเวลาที่พอได้ช่วยพวกเขาครับ
3: พอสไองานอาสาที่แม่ทำเนี่ยมันก็ไม่ได้หวือหวาอะไรหรอกนะแต่งานที่พอสทำเนี่ยวันหนึ่งพอสอาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกพอสต้องระวังตัวนะ
1: พอสเอาอยู่ครับแม่ตอนทำงานพอสก็เจออุบัติเหตุครับแต่ก็ไม่ได้เจ็บอะไรมากนะแม่
3: พอสยังไงพอสก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอสจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอสจะห่วงคนอื่นก็ห่วงได้แต่ต้องไม่ห่วงมากกว่าตัวเองนะลูกถึงพอสจะบอกว่าพอสไม่เจ็บแต่วันหนึ่งถ้าพอสเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นะลูก
1: ครับแม่พอสัญญาครับว่าพอจะดูแลตัวเองให้ดีพอจะไม่ทำให้แม่เจ็บ
7: พอรักแม่นะครับ
3: เนี่ยก็อย่างนี้ทุกทีอ่ะ
5: พอสนี่ชุดที่แม่ซื้อให้ใหม่หรอ
1: ใช่ดิพี่อยากใส่จะขาดแล้วเนี่ย
5: อย่าเพิ่งรีบใส่เลยเดี๋ยวพอถ้าใส่แล้วอ่ะเดี๋ยวมีคนเดือดร้อนเอ้ย
8: ศูนย์แจ้งอาสาสมัครรับแจ้งเหตุที่เกิดเหตุ206ในพื้นที่กิ่งแก้วยังไม่ทราบว่าประกอบกิจการใดในพื้นเบื้องต้นรับแจ้งการร้องขอว.7ทีมสมเด็จเจ้าพระยาจัดรถคันที่1ว.4สนับสนุนในที่เกิดเหตุทีมที่1
5: พอสมีเคสด่วนเหรอ
8: ที่ตั้งรอว.4สั่งการต่อไปเร็ว
5: พอส
9: ทำดังด้วยเฮ้ยเสียอากาศด้วย วาล์วไม่อยู่ทำไมมีใครไปปิดวาล์วสารเคมีข้างในอ่ะจับไม่ได้แน่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม่
8: แจ้งทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมปฏิบัติการรับรองสมุนจากผมมาทุกทีมปฏิบัติการทุกทีมที่มีความพร้อมในการปฏิบัติการของคุณลิงดำเนินการคุณลิงเพื่อทำการปิดวาล์วณเวลานี
3: ้งานที่พอทำวันหนึ่งพออาจจะต้องเสี่ยงอันตรายนะลูกยังไงพอก็ต้องสัญญากับแม่นะว่าพอจะต้องดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพอจะห่วงคนอื่นเขาห่วงได้แต่วันหนึ่งถ้าพอเป็นอะไรไปคนที่เจ็บที่สุดก็คือแม่นี
9: ่ขอกำลังก่อนวางแผนใหม
10: ่ต่อขึ้นพออยากทำงานอาสาเหมือนแม่พออยากช่วยแม่อยากช่วยคนอื่นให้มีความสุข
11: แม่ดีใจนะลูกที่พ่อมีหัวใจเสียสละและแม่ก็เชื่อว่าสักวันพ่อจะกลับมาเป็นอาสาอยู่ข้างๆแม่
9: ไม่ไหวไฟแรงมากดับไม่ไหวอ่ะ

แม่ครับสิ่งที่พ่อทำถึงการทำเพื่อคนอื่นที่พ่อไม่รู้จักเป็นเหนื่อยเพื่อคนที่พ่อไม่ได้รักแต่พ่อก็ภูมิใจนะครับที่ได้ทำให้พวกเขามีความสุข

0: ไม่ครับแม่ยังอยากให้เพชรเลิกเป็นอาสากู้ภัยไหมครับ
1: ไม่ต้องหรอกเราอาจเสียสละความสุขของเราแค่คนเดียวเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับคนอื่นอีกหลายคนนั่นคือหัวใจของฮีโร่ที่พอร์ตอยากให้เป็น

0: ไปที่เกิดเหตุแม่ก็ไปเนาะมีชาวบ้านเขาก็มาขอบคุณความเสียสละของน้องอะเราฟังแล้วเราก็รู้สึกดีใจแทนเขาชีวิตเขามันไม่สูญเปล่าเขาบอกว่าขอบคุณมากเลยแม่ถ้าไม่ได้น้องพอสบ้านเขาไม่มีอะไรเหลือเลยเขาพูดแล้วเขาก็ร้องไห้กับเรานะชีวิตเขาชีวิตเดียวแลกกับคนอื่นชีวิตคนอื่นอีกหลายคนภูมิใจมากทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้คิดว่าแต่คิดว่ามันเร็วไปที่มันเกิดขึ้นมันเร็วไปหน่อย
1: ต้องบอกว่าครั้งแรกที่พอสเข้ามาอยู่ในองค์กรของเรานะครับผมได้ถามน้องคำแรกว่าทำไมถึงอยากเป็นอาสาสมัครเขาบอกว่าผมอยากช่วยเหลือคนอื่นก็เลยถามว่าทำไมถึงอยากเป็นนักดับเพลิงล่ะเขาก็บอกว่าเวลาไฟไหม้อะพี่ไม่เหลืออะไรเลยนะครับผมคิดว่าถ้าผมช่วยเขาได้มันจะดีที่สุดต้องบอกว่าทุกคนเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่เราเลือกจะเป็นคนดีได้ทุกคนรักชีวิตแต่ถ้าเราเสียสละแล้วคนส่วนมากได้ประโยชน์นั่นคือสิ่งที่เราภูมิใจครับ
2: เด็กที่สอนไว้เดี๋ยวลูกเดี๋ยวนี่ลูกดูนะมือที่จับที่คอเขาเนี่ยล็อกไว้นี่ล็อกไว้ที่ท้ายทอยกดไว้เอาแขนจับตรงนี
3: ้หน่วยกล้าใช้ได้แล้วเนี่ยไอ้แต้มเน
2: ี่
3: ย
2: เพื่ออะไรเพื่อเก่งไว้เพื่อ
3: มีแวว
2: ทำอะไรเราไม่ได
4: ้จริงๆลุงกับอาเขาช่วยสอนด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยู่พ่อเขาก็เลยลุยเดี่ยว
2: ที่ถูกคือโน้มคอเข้ามาโน้มเข้ามาแล้วแทงสวนใช้มือที่เกร็งไว้เนี่ยโน้มเข้ามาเอาเอาไหมอย่างนั้นลูกอย่างนั้นเอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ยโอ
3: ้ได้อยู่ได้อยู่โอเคอยู
2: ่พ่อสอนไม่ต้องทำยังไงดีเป็นนักกีฬามันต้องมีน้ำใจถ้าวันนี้เองสู้กับเด็กผู้ชายได้วันหน้าเจอคนที่แกร่งกว่าเองก็สู้ได้สบายเข้าใจไหม
5: ค
2: ่
5: ะ
2: ไปซ้อมกันต่อนั่นแหละลูกโน้มมาอย่างนั้น
6: หนูไปชกมวยมาอีกแล้วเหรอลูกเห็นไหมแขนขาช้ำหมดแล้วเนี่ยหนูเป็นผู้หญิงนะคะ
5: หนูอยากฝึกมวยไว้เผื่อใครมารังแกหนูจะได้สู้ได้ค่ะ
6: ฝึกนะฝึกได้แต่ครูได้ข่าวมาว่าหนูจะขึ้นชกจริงด้วยหนูจะชกจริงไปทำไมล่ะลูก

0: โตขึ้นหนูอยากเป็นนักมวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
1: ค่าบ้านงวดสุดท้ายอ่ะยังขาดอีกเยอะเลยนะพี่
2: จะขายยางรอบหน้าได้ก็คงได้สักก้อนแหละ
1: ตอนนี้ยางมันราคาตกฉันว่ายังไงก็ไม่พอหรอก
2: งั้นเดี๋ยวพี่ไปรับทุเรียนมาขายยังไงก็หามันจนพอแหละ
0: เดี๋ยวช่วงวันอาทิตย์นี้หนูจะชนะให้ได้ค่ะจะได้เอาเงินมาช่วยพ่อกับแม่ทำบ้านค่ะ
3: รับสแตมป์อ่ะแม่ว่าชนะอยู่แล้วลูก
0: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ
4: โอ้โหโอ้โหรับด้วยรับด้วยรับด้วยเก่งจังเลยนะเก่งจังเลยนะขยันซ้อมแล้วลูก
5: อย่าใจร้อนสิเฮ้ยเดี๋ยว
4: จะเข้าไปประทะทำไมล่ะโอ้ยท่านที่สอนดิที่สอนไว้จังหน่อยที่สอน
5: ที่ชกวันนี้เขาไม่เรียกมวยไทยถ้าชกแบบนี้เลิกชกดีกว่าคนเขาจะได้มานินทาว่าลูกไปทรมานเอาไปเขาต่อยเล่น
1: ใครเขาจะพูดจะนินทาอะไรอ่ะก็ช่างเขานี่มันสิ่งที่ลูกเราชอบนะ
5: ถ้าอยากต่อยมวยมันก็ต้องเป็นมวยมากกว่านี้แต่นี่อะไรมวยไทยที่สอนไปไม่เคยจำเอาไปใช้บนเวทีชกมั่วไปหมดแบบนี้ชงยิ่งชกมันเลยมวยอ่ะเลิกชกเถอะ

0: second.
1: อ้าวทำอะไรอ่ะใช้เข่าถ้าไม่ทำอย่างที่สอนจะไปดีเข่าใครก็ลงได้ลูกนี้นะสมมติวันนี้เป็นคู่ต่อสู้ล็อกอย่างนี้ล็อกให้แน่นๆแทงแบบนี้ถึงจะล้มคู่ต่อสู้ได้เข้าใจไหม

0: สแตมป์ทำอะไรอยู่อ่ะ
1: ตอนเนี้ยมันไม่มีเวทีให้ชกแล้วแม่หนูก็เลยหางานพิเศษทำอ่ะจะได้มีรายได้เสริมระหว่างเรียน
0: ใจเย็นนะพ่ออ่ะเขาหาคู่ชกให้อยู่แหละ

0: ตะด้วยไอ้เด้อไอ้นี่ไอ้เลยนี่เราโว้ยแชมป์คนใหม่เราโว้ยเดี๋ยวพาขึ้นเวทีถอยไปตั้งหลักหน่อยดิถอยไปตั้งหลักไปอ้าวเดียไปทำกับข้าวกับแม่ตรงเนี้ยพื้นที่ผู้ชายไปไม่รู้เรื่องเลยไปเอาใหม่เอาใหม่เร็วๆเร็วนี่เลยนะไอ้เออนั่นแหละตั้งงั้นล่ะ
1: แล้วมวยหญิงแล้วครับลูกสาวผมไม่ได้ชกนานแล้วป๋าหาคู่ชกได้หรือยังครับ
2: โทษทีมวยหญิงรุ่นโตหาคู่ชกยากมากที่เคยต่อยก็ต้องเลิกต่อยไปเรียนไปทำงานประจำกันหมดแล้วเอ็งเต็มที่กับลูกชายไปก่อนนะส่วนเรื่องมวยหญิงอ่ะป๋าจะพยายามหาคู่ชกให
1: ้ครับป๋าขอบคุณนะครับเอ้ามายืนทำอะไรตรงนี้ทำไมไม่เปลี่ยนชุดเด็กในเวลาซ้อมแล้ว

0: อ้าวพี่ไปก่อนลูกไปหยุดทำไมทำไมไม่วิ่งต่อแล้วลูกเป็นอะไรหรือเปล่า
1: หนูไม่อยากซ้อมแล้วอ่ะพ
0: ่อทำไมล่ะ
1: หนูไม่รู้จะซ้อมไปทำไมอ่ะซ้อมไปก็ไม่มีเวทีให้ชก

0: นูขอโทษที่เกิดมาเป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงชกมวยไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้ใครบอกเองว่าพ่อไม่ภูมิใจล่ะพ่อภูมิใจในตัวลูกเสมอถ้าเองรักเองชอบอะไรเองก็ต้องทุ่มเทรักทั้งใจทำให้เต็มที่เอานะ
2: เรามีนักมวยไทยชายที่เป็นแชมป์ระดับเวทีอินเตอร์มาเยอะแล้วผมก็เลยอยากที่จะปั้นนักมวยไทยหญิงระดับอินเตอร์อีกสักคนหนึ่งผมจึงอยากให้ทุกคนช่วยกันตามหานักมวยหญิงที่มีพรสวรรค์เพื่อที่เราจะได้เอามาปั้นต่อถ้าใครพอที่จะรู้จักหรือมีในใจอยู่แล้วก็เสนอผมได้เลย
3: มาโน้มเข้ามาลูกโน้มเข้ามาโน้มเข้ามา
4: เอ๊ะอะไรลูกโอ้โอ้โอ้ย
5: ผมรู้จักคนนึงครับเป็นลูกสาวเพื่อนผมเองคนนี้เชิงมวยดีมากเมื่อก่อนจะเป็นสายรางวัลนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีเวทีให้ชกครับ
2: เขาคือใครครับ
6: ถ้าไม่ไหวอยู่ไม่ได้อาหารไม่ถูกปากกลับมาอยู่บ้านเรานะลูก
0: จ้ะแม่
1: โอกาสมาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะลูก
0: ค่ะหนูจะทำให้เต็มที่พอนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้

0: เดี๋ยวนี้มีนักชกหญิงต่างชาติที่เขาเก่งๆดังๆมวยไทยเยอะมากนะสแตมแต่ก็ยังไม่มีนักมวยไทยหญิงคนไหนที่ไปได้ถึงระดับแชมป์เลยพี่หวังว่าสแตมจะเป็นคนแรกที่ทำได
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
0: ดีๆทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
0: ไปสู
1: ้หนูไปซ้อมก่อนนะคะ
0: ไป

0: เป็นผู้หญิงถ้าหนูเป็นผู้ชายหนูคงจะพูดไปได้ไกลกว่านี้แต่ทำให้พ่อภูมิใจมากกว่านี
1: ้หนูจะพยายามเอาเข็มขัดแชมป์มาให้คนไทยให้ได้ค่ะ
2: ทำเพื่อชาติ
1: ทำเพื่อชาติค่ะ
2: ไปสู้
3: มาถึงแล้วตั้งใจทำให้เต็มที่นะ
1: หนูจะทำให้เต็มที่เพราะนี่อาจจะเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของหนูแล้วก็ได้
4: โตข
1: ึ้
4: นหน
1: ูอ
4: ยากเป็นน
1: ัก
4: มวยอาชีพแบบพ่อจะได้ช่วยพ่อแม่หารายได้ค่ะ
5: หนูจะสู้สุดใจเพื่อบ้านของเราค่ะ

พอหนูต่อยพอมันเหนื่อยพอมันเริ่มที่จะท้อแล้วในการชกมวยในวันนั้นก็จะมีแบบวูบหนึ่งที่คิดถึงพ่อกับแม่ค่ะว่าพ่อกับแม่เขาคอยเชียร์คอยให้กำลังใจแล้วก็เขาอยากให้เราชนะเราก็ต้องสู้ให้เต็มที่ถึงจะแพ้ยังไงก็ให้สมเกียรติที่เราต่อยวันนี้หนูว่าสำหรับมวยไทยศิลปะการต่อสู้ของไทยมันมีทุกๆอย่างค่ะหมัดเท้าเข่าศอกแล้วก็มีท่าต่างๆอยากจะให้ทุกคนอนุรักษ์วัฒนธรรมมวยไทยไว้ด้วยจะให้ฝึกศิลปะการต่อสู้มวยไทยไว้บ้างเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวก็หนูอยากขอบคุณพ่อค่ะคนแรกเลยที่ชักจูงหนูเข้ามาในครอบครัวมวยไทยให้รู้จักกับมวยไทยขอบคุณแม่ที่แบบพยายามดึงหนูขึ้นมาให้หนูมีแรงสู้ถึงทุกวันนี้จนวันนี้หนูขอบคุณค่ายขาที่สร้างหนูปลูกปั้นหนูขึ้นมาให้เป็นสแตมแฟร์เทคแล้วก็ขอบคุณเสี่ยบรรจงกับนายเปรมมากๆค่ะที่

การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้เกิดมารดาทำให้มารดาเกิดภาวะ

แท้งแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งแท้งครบแท้งค้างแล้วก็แท้งเป็นอาเจนเนี่ยเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแท้งคุกคามแท้งคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็แสดงว่าก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแท้งแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกเนี่ยโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้เป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบมันสัมพันธ์กันแล้วมีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจขึ้นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นนี่อันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนในหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องกับอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังที่ดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่ว่ามีชิ้นส่วนของทารกที่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบางส่วนที่ติดอยู่ตรงที่ปากมดลูกนี่การรักษาก็ทำให้โดยการขูดมดลูกออกไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนหลังนะคะแท้งครบนะคะก็แท้งครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงเอถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นนะว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดเนี่ยการซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจภายในเวลาเราคำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกเราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์เนี่ยการรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่ก็อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ยังคงค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดนี่การแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อ

สุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทรอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้นี่ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัย

อาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กแล้วอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกันมากกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นของโปรเจสเตอโรนก็ไม่อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิไรนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิไรเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากมดลูกเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูกไปเลยฮิสเทเรกโตมีเนี่ยที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้แล้วก็ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลแล้วก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำ renal failure แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของรกนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ไข่ปลาอุกอย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุจริงๆสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้การวินิจฉัยก็คือก็มีประวัติ

ค่ะประจำเดือนมีเลือดแต่ออกเป็นสีเป็นสีน้ำตาลแล้วอาจจะมีในลักษณะที่ว่าที่เลือดที่ออกอาจจะมีในลักษณะของถุงน้ำน่ะลักษณะคล้ายไข่ปลาเหมือนคล้ายๆกับเป็นเม็ดสาคูปนออกมาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่า100,000ต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า100,000แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไปไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่านิดน้อยนี่การตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของโรคนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำค่ำแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่พออุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่พออุกเนี่ยกระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแต่แล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดคือ dilatation หรือ suction curettage ก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ให้ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยผิดพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุได้เนี่ยการตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของท่อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเคยมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกรงท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกนี่การดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพแล้วก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติก็ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ำตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตำแหน่งที่ปวดนี่ตำแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝาเอที่ไข่ผสมมีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็นสีคล้ำซึ่งเรียกว่าคาเลนไซน์นี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่
ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทำให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ทำอาจจะทำให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้องการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์นะคะคือการเกาะของโรคเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันนึงก็อันที่2ก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็นไทป์ 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บคันเท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บคันซึ่งเรียกว่า painless bedding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วคลำส่วนของทารกได้นี่การที่โรคเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากโรคเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทำให้เกิดทารกซีดหรือว่าจะเกิดการคลอดก่อนกำหนดแล้วก็ทารกพิการแล้วก็ทารกตายในครรภ์ได้ทีนี้แนวทางการรักษาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดละตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดละตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซ่าเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์ฟเฟสแทนของปอดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะโรคเกาะต่ำอย่างเช่น low lying ก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวก marginal แล้วก็ partial แล้วก็ complete ก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำ C-section section นี่เรื่องของโรคลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของโรคลอกตัวก่อนกำหนดนี่เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือโรคลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะโรคลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของรกอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของ
รคเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะยกเว้นในรายที่เป็นเอคอนซิลไทแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งกล้ามเนื้อหน้าท้อง

เวลาในเรื่องของโรคตัวก่อนกำหนดอาจจะทำให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียงหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคำส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลกระต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันก็เราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนเราก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของโรคก่อต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์มีภาวะเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจะมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พลาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีโรคก่อต่ำหรือความผิดปกติของโรคอย่างเช่นมีโรคน้อยหรือว่าการเกาะของโรคที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของโรคไร้สายสะดือก็พาดไปที่รกหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือเกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยกว่าผิดปกติน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอนสเตรทเทสดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate เนี่ยน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีแล้วอาจจะเป็นเห็นลักษณะของ fetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal heart rate เวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติกันตั้งครรภ์งั้นถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเทนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนำให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทำท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินแล้วทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเรียนเซ็กชันเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคก่อต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้แล้วก็มีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์แล้วให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประคับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทำให้มารดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทำให้ความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะ

ทําให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมดลูกเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปกติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทําให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทําให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สำหรับภาวะการตั้งโรคก่อตามโรคลอกตุ่มก่อนกำหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทําให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกตายในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกําหนดการรักษาก็มีอยู่2แนวทางก็คือทําให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรง

สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับการใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรือให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กคลาวด์สาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของคลาวด์สาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการคลาวด์องค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรคลาวด์ของผู้ให้บริการคลาวด์แบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรสามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมี

แอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนคลาวด์ไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างคลาวด์ที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์ชุมชนคลาวด์สาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดคลาวด์มีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนคลาวด์สาธารณะหรือคลาวด์ส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบคลาวด์ส่วนตัวและคลาวด์สาธารณะคลาวด์ชุมชนหมายถึงระบบคลาวด์ที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์ด้วยกันคลาวด์ชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS และก็ซอฟต์แวร์เป็นบริการ Software as a ServiceSaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอกการที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเองออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azure ส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ 1. ยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0Client Server ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบ Utility และ Grid เป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่4การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็5ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้6ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็7การประมวลผลแบบเอ็ดควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้ประโยชน์องค์กรมีดังนี้คือ1ประสิทธิภาพ2ความคล่องตัวและ3คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย 1. การปรับขนาด 2. ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติ
เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการใช้งานและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า 2. วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็นจิตยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ 2. ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3. ยุคการประมวลผลแบบยูทิลิตี้และกริด 4. ยุคการจำลองเสมือน 5. ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์6. ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์ 7. ยุคการประมวลผลแบบเอทบล็อกเชนควอนตัมและอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบเอทแล้วก็บล็อกเชนควอนตัมแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้ 3. ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความคล่องตัวและ 3. เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ 2. เทคโนโลยี Virtualization คลาวอาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลเราทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูลApache Spark, Hadoop, ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลและก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object StorageFile Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูปภาพวิดีโอแล้วก็ File Lock File Storage คือเป็นการจัดเก็บข้อมูลแบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสาร Block Storage เป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยแบ่งข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์กับ Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วน Apache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Sparkทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoop เทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์
บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอ็ดและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอ็ดเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของแบนด์วิดต์เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิดการสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบเอ็ดและปัญญาประดิษฐ์

ต่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นบริษัทลูกของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elasticompute cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service คือ Amazon S3 Amazon EBS Amazon Elastic File System Amazon Backup Amazon S3 Garcia Amazon Elastic Disaster Recoveryบริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service Amazon Aurora Amazon Redshift Amazon DynamoDB Amazon Elastic Cache Amazon Keyspace Amazon TimeStream Amazon Quantum Ledger Database และ Amazon DocumentDB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon SageMaker Amazon Augmented AI Amazon BedRock Amazon CodeGuru Amazon Comprehend และ Amazon Forecast

ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำอย่างไรก็ตามนักพัฒนาจะต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Service การกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Serviceplatform as a service และ infrastructure as a service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วมบริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App ServicesAzure Kubernetes Service Azure Container App Azure Bat ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake Storage Azure Managed Disk Azure File Azure Container Storage Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL DatabaseAzure Synapse Azure CosmoDB Azure Cache for Redis Disk Azure SQL Database Ledger Azure AI Search Azure Database Migration Service Azure Database for MySQL Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning Open AI ServiceAI Speech, AI Vision, AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสียของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสมGoogle Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการนี้เปิดให้สาธารณชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine, Google Cloud Functions, Google App Engine, Google VMware Engine, Google Cloud Run, Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQL, Cloud Spanner, BigQuery, Bigtable, Memory Store, Jarna Graph, FileStore, Search API, On Data Store, Data Stream และ AlloyDBในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI, Google Auto ML, Google Dialog Flow, Google Natural Language API, Google Vision AI, Google Video Intelligence API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวง

การ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ Hybrid Cloud มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนนักพัฒนาที่น้อยกว่า Amazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3Amazon Web Service, Microsoft Azure, Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์กในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆให้เลือก Microsoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ Google Cloud Platform ให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ให้แก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: จัดแถว
3: หนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกอาวุธประจำกาย

0: ว้าชัยมสทที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: โรคนี้รักษาหาย
1: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
3: เพราะถ้าสั่งปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโตค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้วบิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและ

ังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเรโตทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับ Q สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะสะท้อนถึงMSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นจุดดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็นเรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกัน

มาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขา

ซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสัตว์มาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกไม่ต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึงกล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความล้มเหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้ความเข้าใจในตัวสินค้ารวมถึงระดับราคาสินค้าและสภาพแวดล้อมของตลาดเป็นอย่างดีและโดยเท่าเทียมกันที่เรียกว่ามีสารสนเทศที่สมบูรณ์และมีข้อมูลสมมาตรซึ่งในความเป็นจริงแล้วความสมบูรณ์ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านและภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราตลาดการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะ
ที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความ

ความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวก็คือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ณระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะสะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSB ในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอาผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับ MEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้นดีตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QM ก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด O จุด
ปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่จะเป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่าง2เส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QOในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QM คือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้น
การจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปได้เรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าหากมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะเนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสท.ทั้ง STOU Channel e-learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตัวใหญ่

เร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรภาครัฐและเอกชนในหน่วยที่9ก็จะประกอบด้วยเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะก็คือตอนที่1ว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลังตอนที่2จะว่าด้วยเรื่องกระบวนการงบประมาณขององค์กรภาครัฐและเอกชนในส่วนของการบริหารการคลังนะครับเบื้องต้นเขาจะมีคำที่ใช้นะครับก็คือคำว่าการคลังสาธารณะกับการคลังภาครัฐซึ่งมีความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงการจัดการการเงินของประเทศทั้งทางด้านรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการคลังคนที่เรียนทางด้านการบริหารโดยเฉพาะการบริหารภาครัฐก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังนะครับเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องการคลังก็มาทำความเข้าใจว่าการคลังมันมีความสำคัญอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับโดยสรุปแล้วหน้าที่ทางการคลังหลักๆแล้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สำคัญ3ประการนะครับการคลังก็มีหน้าที่ประการแรกเลยก็คือมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรก็เนื่องจากในการบริหารการพัฒนาประเทศนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างและทรัพยากรที่ว่านั้นก็มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นการคลังหรือการคลังของรัฐบาลก็จะมีหน้าที่นำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นไปดำเนินการหรือไปพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหน้าที่ประการที่สองการคลังก็มีหน้าที่ในการกระจายรายได้แปลว่าประชากรในประเทศกรณีของประเทศไทยเรามี60กว่าล้านคนรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้ง60กว่าล้านคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้มีรายได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับรัฐบาลก็ต้องพยายามนะครับประชาชนในชาติอาจจะมีบางคนมีรายได้มากบางคนมีรายได้น้อยบางคนอาจจะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับการที่จะมีรายได้ให้ใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถใช้นโยบายแนวทางและมาตรการต่างๆไปช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้เช่นช่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลช่วยในเรื่องของการศึกษาคนที่มีรายได้มากก็คงอาจจะไม่มีปัญหาส่วนที่คนมีรายได้น้อยรัฐบาลก็ต้องเอาภาษีอากรเข้าไปช่วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมใกล้เคียงกันอันนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะครับหน้าที่ประการที่3รัฐบาลก็มีหน้าที่ใช้เครื่องมือทางการคลังมาทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับในบางครั้งกรณีเศรษฐกิจของประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุใดๆก็ตามเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวหรือเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำรัฐบาลก็ต้องไปพยายามใช้มาตรการทางการคลังในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพหรือเจริญเติบโตไปในระดับที่เหมาะสมนะครับอันนี้การคลังก็จะสามารถทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทางการคลังซึ่งก็อยากจะให้นักศึกษาได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในส่วนสำคัญส่วนนี้นะครับพูดถึงเรื่องการคลังการคลังก็จะมีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินการคลังก็ดีและช่วยให้การบริหารพัฒนาประเทศก็ดีเนี่ยดำเนินการไปได้นะครับระบบบริหารการคลังก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายประการนะครับ ก็ได้แก่การกำหนดนโยบายการคลังการกำหนดนโยบายการคลังก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรัฐบาลจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับการคลังในเรื่องรายได้รายจ่ายรวมถึงหนี้สาธารณะอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพิจารณากำหนดนโยบายการคลังให้เหมาะสมนะครับเครื่องมือประการถัดมาก็คือการบริหารจัดเก็บรายได้รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีรายได้เพื่อจะนำรายได้นั้นไปเป็นรายจ่ายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องมีรายได้มาเสียก่อนนะครับรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะครับนอกจากภาษีอากรรัฐบาลอาจจะมีรายได้จากส่วนอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จำเป็นต้องบริหารการจัดเก็บรายได้เสียก่อนนะครับเครื่องมือทางการคลังประการต่อมาก็คือการบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจก็ต้องใช้งบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นะครับรัฐบาลก็ต้องมีวิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้จ่ายเงินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเครื่องมือประการต่อมาก็คือการบริหารการเบิกจ่ายเงินนะครับเนื่องจากการรับเงินก็ดีการจ่ายเงินก็ดีมีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการรับเงินก็ดีการเบิกจ่ายเงินก็ดีอันนี้ก็รัฐบาลก็จะมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับเครื่องมืออีกประการหนึ่งก็คือการบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับเนื่องจากเงินก็ประมาณก็เป็นส่วนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆจะนำเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องซึ่งรัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่ไปช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์นะครับเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเรื่องนโยบายการคลังครับนโยบายการคลังก็มีส่วนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับรัฐบาลก็จะต้องมีแนวคิดมีหลักการมีวิธีการหรือมีแนวทางในการที่จะใช้การคลังให้เกิดประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการบริหารประเทศนะครับนโยบายการคลังก็จะว่าด้วยเรื่องของรายได้รัฐบาลจะดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาลอย่างไรรัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับรายจ่ายอย่างไรรวมถึงหนี้สาธารณะด้วยนะครับรัฐบาลก็ต้องไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมนะครับนโยบายการคลังที่ว่านะครับนักศึกษาก็อาจจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการคลังนะครับในส่วนนี้ก็จะพิจารณาเรื่องนโยบายการคลังมันมีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะจำแนกนโยบายการคลังออกเป็นนโยบายการคลังโดยทั่วไปกับนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจนะครับนโยบายการคลังโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นนโยบายการคลังที่รัฐบาลออกแบบนโยบายให้มันสามารถปรับตัวเองได้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างนี้เราเรียกว่านโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติเช่นรัฐบาลใช้นโยบายการคลังในการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเป็นต้นนะครับนโยบายการคลังในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าเนี่ยมันจะช่วยในการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เกิดเสถียรภาพได้ด้วยตัวของมันเอง นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติอีกประการหนึ่งเขาเรียกนโยบายการคลังแบบจงใจนโยบายการคลังแบบจงใจก็แปลว่ารัฐบาลสามารถที่จะไปกำหนดนโยบายการคลังให้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่รัฐบาลต้องการนะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ตรงจุดอย่างนี้เราจะเรียกว่านโยบายการคลังแบบจงใจหรือแบบตั้งใจจะให้เกิดนโยบายในลักษณะเหล่านี้นะครับเราจึงเรียกนโยบายการคลังแบบจงใจหรือแบบตั้งใจนะครับการจำแนกประเภทของนโยบายการคลังอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นนโยบายการคลังที่จำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีลักษณะเป็นปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจซบเซาหรือในบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากหรือมากจนเกินไปในลักษณะของการขยายตัวแบบฟองสบู่ซึ่งก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องเลือกใช้นโยบายการคลังให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายการคลังในลักษณะนี้เนี่ยก็จำแนกออกได้เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับนโยบายการคลังแบบขยายตัวดูจากชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นนโยบายการคลังที่รัฐบาลตั้งใจที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่านโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศซึ่งอาจจะชะลอตัวอาจจะยังซบเซาอยู่หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันนี้รัฐบาลก็ต้องไปดำเนินนโยบายการคลังให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีการจะทำยังไงได้บ้างถ้ารัฐบาลมุ่งประสงค์อยากจะให้เศรษฐกิจของประเทศซึ่งโดยทั่วไปเราก็จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นเรื่องของ GDP ของประเทศนะครับก็คือมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของประเทศให้เกิดการขยายตัวหรือสรุปง่ายๆก็คือถ้ารัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนโยบายการคลังแบบขยายตัวรัฐบาลสามารถใช้เครื่องมือทางการคลังทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายไปช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นได้นะครับโดยสรุปก็คือถ้ารัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็จะสามารถใช้เครื่องมือทางด้านรายได้นะครับทางด้านรายได้เนี่ยรัฐบาลก็อาจจะพิจารณาลดภาษีหรือเก็บภาษีให้น้อยลงเพื่อให้ประชาชนมีเงินไปใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้นนะครับหรือรัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยใช้เครื่องมือทางด้านรายจ่ายนะครับรัฐบาลก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นการที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะครับอันนี้เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกประเภทหนึ่งก็ตรงกันข้ามนะครับเป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบหดตัวนโยบายการคลังแบบหดตัวตามชื่อก็คือเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหรืออาจจะขยายตัวมากจนเกินไปนะครับในลักษณะของเศรษฐกิจฟองสบู่ที่เราเคยได้ยินกันนะครับลักษณะเศรษฐกิจแบบนี้ก็เคยมีการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงก่อนปี2540หรือก่อนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมาก หรืออาจจะเรียกได้ว่ามีการขยายตัวมากจนเกินไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือทำให้เศรษฐกิจที่มันขยายตัวมากจนเกินไปนั้นเนี่ยค่อยๆลดการขยายตัวลงนะครับหรือให้ค่อยๆหดตัวลงจนมาอยู่ในระดับปกตินะครับรัฐบาลก็จะสามารถใช้เครื่องมือทางการคลังในด้านรายได้และรายจ่ายเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ได้ก็คือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากจนเกินไปรัฐบาลอาจเลือกใช้มาตรการทางด้านรายได้คือการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นถ้าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมากเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องเก็บภาษีให้มากขึ้นเพื่อให้มีผลในการลดรายจ่ายของประชาชนนะครับเมื่อประชาชนลดการใช้จ่ายลงเศรษฐกิจก็จะค่อยๆหดตัวลงหรือชะลอตัวลงนะครับรายจ่ายก็เช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลมุ่งอยากจะให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวหรือหดตัวลงรัฐบาลก็อาจจะจ่ายให้น้อยลงเมื่อรัฐบาลจ่ายน้อยลงการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะชะลอตัวลงงั้นเศรษฐกิจที่เคยขยายตัวอย่างมากก็จะค่อยๆชะลอตัวลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังซึ่งก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการบริหารรายได้นะครับรัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ในด้านการคลังก็คือการบริหารรายได้และการบริหารรายจ่ายนะครับในส่วนของการบริหารรายได้นะครับรายได้ของรัฐบาลที่ดำเนินการตามหน้าที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีรายได้จากแหล่งที่สำคัญอยู่4แหล่งด้วยกันนะครับรายได้แหล่งสำคัญที่สุดของรัฐบาลก็คือรายได้จากภาษีอากรนะครับภาษีต่างๆที่ประชาชนในชาติได้ช่วยกันเสียภาษีก็จะเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีอากรถึงประมาณ 90% โดยประมาณนะครับก็จะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลนะครับนอกจากรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีอากรแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะมีรายได้จากส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ได้แก่รายได้จากการขายสิ่งของและบริการนะครับในบางกรณีรัฐบาลอาจจะมีรายได้จากการจำหน่ายเข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งของบางประการนะครับยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลอาจจะมีสินค้าหรือมีวัตถุบางประการโดยเฉพาะเช่นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์รัฐบาลอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเขาเรียกว่าไปยึดรถที่นำเข้าโดยไม่ถูกต้องหรือรัฐบาลที่มีผู้นำเข้ารถโดยการหลีกเลี่ยงภาษีรัฐบาลก็ไปดำเนินการจับกุมเข้ามานะครับเมื่อดำเนินการจับกุมได้แล้วเนี่ยมาตกเป็นของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็อาจจะจำหน่ายนะครับเกิดการประมูลจำหน่ายสินค้าบางประการที่อาจจะยึดมาได้หรือยึดทรัพย์ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จับจำหน่ายสินค้าออกไปสินค้านั้นก็เข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลที่มีรายได้มาจากการขายสินของและบริการนะครับรายได้ประการที่3รัฐบาลก็มีรายได้จากรัฐพาณิชย์คำว่ารายได้จากรัฐพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นรายได้จากรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญนะครับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการบางแห่งดำเนินการมีกำไรบางแห่งมีรายการดำเนินการแล้วอาจจะขาดทุนโดยรวมๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะยังมีเหมือนมีกำไรหรือมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจก็นำเข้าไปเป็นรายได้ของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็อาจจะมีรายได้อื่นๆเช่นอาจจะรายได้จากค่าปรับบางประการนะครับหรือรายได้จากเบ็ดเตล็ดอื่นๆก็จะเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารรายได้รัฐบาลจะบริหารรายได้อย่างไรเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยการที่จะรัฐบาลจะบริหารรายได้รัฐบาลต้องมีการประมาณการรายได้ซะก่อนนะครับรัฐบาลก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการประมาณการรายได้ในแต่ละปีว่าแต่ละหน่วยงานจะมีรายได้ประมาณเท่าใดนะครับเพื่อรัฐบาลจะได้ทำการประเมินเบื้องต้น ว่ารัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ในรอบ1ปีประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะนำรายได้นั้นนำไปเป็นงบประมาณรายจ่ายนะครับซึ่งตัวเลขประมาณการรายได้นั้นก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาให้ความเห็นชอบว่าหน่วยงานต่างๆจะสามารถจัดเก็บรายได้ในรอบ1ปีเป็นจำนวนเท่าใดนะครับอันนี้เรื่องประมาณการรายได้นะครับอีกประการหนึ่งในการบริหารรายได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องจัดเก็บรายได้นะครับจัดเก็บรายได้ที่สำคัญก็คือจัดเก็บภาษีนะครับการจัดเก็บภาษีหรือการประเมินภาษีเนี่ยนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับการประเมินภาษีว่าประชาชนหรือบริษัทห้างร้านจะเสียภาษีเท่าใดเนี่ยก็จะมีที่ระบบเขาเรียกว่าระบบเจ้าพนักงานประเมินก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ภาษีเขาจะเป็นผู้ประเมินว่ากิจการใดรายการใดควรจะเสียภาษีเท่าใดอันนี้ก็จะใช้เขาเรียกว่าระบบให้เจ้าพนักงานประเมินนะครับเช่นเราไปเสียภาษีบางประการเนี่ยนะครับเช่นภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างอันเนี้ยเจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นผู้ประเมินว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอีกระบบหนึ่งก็เป็นการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีประเมินตนเองว่าตัวเองควรจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะให้ผู้เสียภาษีผู้ชำระภาษีเป็นผู้ประเมินว่าตนเองมีรายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่แน่ใจว่าประชาชนหรือผู้เสียภาษีจะมีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องมีหน้าที่ไปรวบรวมรายได้ของตนเองแล้วก็ประเมินว่าตนเองจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดอันนี้เขาเรียกว่าระบบประเมินตนเองนะครับอันถัดไปก็เป็นเรื่องการชำระภาษีนะครับการชำระภาษีก็จะมีการชำระภาษีหลายลักษณะด้วยกันเช่นการชำระภาษีโดยการหักไว้ณจุดกำหนดภาษีที่เราเรียกกันว่าชำระหักภาษีณที่จ่ายได้แก่พวกเงินเดือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยการชำระภาษีก็คือหักณที่จ่ายเลยนะครับหรือการชำระภาษีอาจจะเป็นเรื่องการชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดนะครับรัฐบาลอาจจะมีข้อกำหนดว่าภาษีประเภทใดจะต้องชำระภายในเดือนถัดไปหรือภายใน15วันหลังจากได้รับรายได้เป็นต้นก็จะเป็นการกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่รัฐบาลอาจจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการยกเว้นภาษีในบางประการหรือการลดหย่อนภาษีรวมถึงเรื่องอาจจะต้องมีการคืนภาษีอากรด้วยเช่นในบางส่วนได้มีการชำระไว้แล้วรัฐบาลอาจจะคืนให้ภายหลังเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นนะครับในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับรัฐบาลก็มีการบริหารรายจ่ายรายจ่ายหลักๆเราก็จะเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะครับรัฐบาลก็ต้องบริหารรายจ่ายในเรื่องของรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายอื่นๆนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่าง

0: ักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: เธอเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
5: สวัสดีครับนักศึกษามสท.วันนี้จะได้มาพูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและเอกชนซึ่งอยู่ในหน่วยที่10โดยสรุปแล้วจะเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันนี้กับการบริหารภาครัฐเป็นอย่างยิ่งได้จำแนกออกมาเป็น3หัวเรื่องคือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชนและกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลภาครัฐและเอกชนซึ่งวันนี้ เหตุการณ์ทั้งหลายของบ้านเมืองจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐเรื่องของในบทบาทภาคเอกชนคือเรื่องการประกันสังคมเรื่องของแรงงานต่างด้าวหรือกฎหมายที่มีความเชื่อมความสัมพันธ์ในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างระหว่างภาครัฐเอกชนและมีการกำกับควบคุมดูแลโดยเฉพาะในหน่วยนี้ได้พูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐจะเริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐและกฎหมายความหมายความสำคัญประเภทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและการจัดระเบียบการบริหารภาครัฐแนวคิดพื้นฐานกับรัฐจำเป็นที่จะทราบถึงเรื่องแนวคิดว่าด้วยรัฐซึ่งมีกฎหมายเป็นพื้นฐานสำคัญเนื่องจากรัฐเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายมหาชนเพราะรัฐเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางปกครองการใช้อำนาจการควบคุมอำนาจรัฐซึ่งรัฐจำเป็นต้องกำหนดกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารภาครัฐหรือการบริหารประเทศเป็นสำคัญในส่วนของความคิดหรือแนวคิดทางการบริหารภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกมุ่งเน้นความเป็นสาธารณะประสิทธิภาพและการตอบสนองสาธารณะประการที่2การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการระบบราชการและองค์การแบบราชการประการที่3นโยบายสาธารณะผลประโยชน์สาธารณะกระบวนการทางการเมืองและสิทธิส่วนบุคคลและประการที่4การควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนของกฎหมายการบริหารภาครัฐคือบรรดาคำสั่งกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆว่าด้วยการปกครองการบริหารภาครัฐซึ่งมีจำนวนหลากหลายการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้กฎหมายในการบริหารและการปกครองให้อยู่ในกรอบความชอบด้วยกฎหมายในส่วนของความหมายหรือกฎหมายการบริหารภาครัฐนั้นเราจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆโดยสรุป3ประเภทคือรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการบริหารในการใช้หลักของนิติรัฐในการบริหารประเทศเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งจะมากลั่นกรองในกฎหมายลำดับรองต่อไปวันนี้เราคงจะทราบว่าเรานอกจากมีพระราชบัญญัติแล้วเรายังมี

พระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเรามีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540 50และ60ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบันวันนี้เรามีอยู่10ฉบับส่วนใหญ่จะเป็นองคาพยพที่ได้พูดถึงในส่วนขององค์กรอิสระหรือวิธีการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานศาลพิเศษทั้งหลายส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของพระบัญญัติพระราชกำหนดพระบรมราชโองการประมวลกฎหมายซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐมาดูแลการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อให้อยู่ในหลักทำนองคลองธรรมส่วนที่3ก็คือกฎหมายลำดับรองเช่นกฎระเบียบคำสั่งประกาศทั้งหลายที่ออกโดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆความสำคัญของการที่สร้างผลการลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่เป็นลักษณ์สอนนั้นการออกกฎหมายที่มีศักดิ์ของกฎหมายต่ำกว่าแต่ออกได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าเช่นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดก็จะไปออกพระบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระบัญญัติต่างๆตามโครงสร้างของกฎหมายแต่ละประเภทประการที่สองกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกมาโดยเนื้อหาเกินกว่าขอบเขตอำนาจที่กฎหมายศักดิ์สูงกว่าให้ไว้นั้นไม่ได้ประการที่สามหากเนื้อหากฎหมายมีความขัดแย้งกันต้องใช้กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าบังคับไม่ว่ากฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกก่อนหรือหลังกฎหมายศักดิ์ต่ำกว่าในการใช้กฎหมายที่มาบริหารภาครัฐนั้นสำคัญที่สุดก็คือพระบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้กฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่นการกระจายอำนาจตัดสินใจการลดอำนวยการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งหลายนักศึกษาหลายคนก็คงจะพอทราบมาบ้างแล้วคือกรรมการราชการส่วนกลางส่วนภาคและส่วนท้องถิ่นในส่วนกลางนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกระทรวงทบวงกรมซึ่งปัจจุบันนี้มี20กระทรวงส่วนวิภาคก็คือจังหวัดอำเภอหรือผู้ปกครองท้องที่กรรมการราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้มี 7,851 ทาบ2แห่งก็จะมีตั้งแต่อบต.เทศบาลตำบลเมืองนครและอบจ.นอกจากนั้นก็ยังมีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นนักศึกษาสามารถจำแนกแจกแจงได้กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันว่าเรามีการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแล้วความทับซ้อนของภาระหน้าที่บทบาทของหน่วยงานต่างๆในองคาพยพของการบริหารราชการแต่ละสัดส่วนนั้นจะมีความเหมือนหรือความต่างหรือมีความทับซ้อนกันอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่ควรจะศึกษาเนื้อหาต่อไปในภายหน้าได้เรื่องของกฎหมายเอกชนนั้นได้เน้นเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใช้แรงงานหรือผู้มีส่วนบทบาทของภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งในส่วนของภาครัฐก็เข้าไปมีบทบาทเสริมเข้าเช่นเดียวกันประการสำคัญก็คือกฎหมายเหล่านั้นจะเป็นกฎหมายที่ใช้ทั้งดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดูแลผู้ใช้แรงงานหรือผู้อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนนั้นได้รับความเป็นธรรมกับสังคมที่มีอยู่อย่างเสมอภาคดังนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องกฎหมายประกันสังคมเพราะประกันสังคมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากระบบจ้างงานได้เปลี่ยนจากระบบสังคมเกษตรกรรมมาเป็นระบบสังคมอุตสาหกรรมประหยัดประกันสังคม2533จึงเป็นกฎหมายที่กำหนดให้หลักประกันแก่ลูกจ้างภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นที่กฎหมายกำหนดโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายเงินช่วยเหลือให้ตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดในกฎหมายนี้จะไม่ใช้บังคับกับบุคคลหรือกิจการกล่าวคือข้าราชการลูกจ้างประจำของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศองค์กรระหว่างประเทศลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและ

ไปประจำทำงานในต่างประเทศครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนนักเรียนนักเรียนพยาบาลนิสิตนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลลูกจ้างงานบ้านไม่ได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยกิจการหรือลูกจ้างอื่นๆตามพระราชกิจการซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมานอกจากนั้นเราได้อธิบายในส่วนของคำนิยามของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในกฎหมายประกันสังคมนี้เช่นผู้ประกันตนคือบุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างรวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยกฎหมายประกันสังคมบังคับให้ลูกจ้างดังกล่าวต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้หักเงินค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินสมทบส่วนของลูกจ้างคำว่าเงินสมทบนั้นก็หมายถึงเงินที่ลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลหรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนเมื่อเกิดเคราะห์ภัยหรือประสบความเดือดร้อนหรือเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดความหมายของคำว่าประโยชน์ทดแทนนั้นก็คือหมายถึงความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วนอกจากนี้รูปแบบของประโยชน์ทดแทนนั้นจะมีอยู่4รูปแบบคือ 1. บริการทางการแพทย์ 2. เงินทดแทนการขาดรายได้ 3. ค่าทำศพและ 4. เงินสงเคราะห์อีกกฎหมายฉบับที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปตลอดจนคนในภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลายก็คือการทำงานของคนต่างด้าวในวันนี้เราคงเห็นได้ชัดว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยทำกินอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนับมาหลาย10ปีแล้วที่เราได้มีกฎหมายมีระเบียบมีคำสั่งมีกติกาที่กำหนดการทำงานมีข้อห้ามข้อบังคับไว้มากมายแต่ปัจจุบันนั้นการรวบรวมการกฎหมายต่างๆมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อจะให้คนต่างด้าวได้ทราบถึงนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างยิ่งดังนั้นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนั้นเราก็ต้องมุ่งไปถึงเรื่องของพระราชบัญญัติงานคนต่างด้าว2551และวันนี้ก็ได้มีการแก้ไขตามสถานการณ์จนถึงในปัจจุบันโดยหลักการหรือสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้ปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิมกล่าวคือในเรื่องของสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนั้นก็คือยกเลิกพรบตั้งแต่ปี2144ที่ใช้มาเนิ่นนานมีการกำหนดงานให้คนต่างด้าวอาจทำได้จากเดิมซึ่งกำหนดที่คนต่างด้าวห้ามทำเรื่องของการกำหนดมาตรการการชำระค่าธรรมเนียมการจ้างเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าเมืองถูกกฎหมายให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่รับสัญชาติไทยตามกฎหมายไม่ได้สัญชาติสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้เพิ่มมาตรการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนซึ่งเราปัจจุบันมีจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดระนองหรือแม้กระทั่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรเรื่องของการกำหนดให้อายุใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน2ปีเรื่องของการปรับปรุงให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้างท้องที่สถานที่ทำงานหรือเงื่อนไขได้เพิ่มเติมในเรื่องของบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานปรับปรุงองค์ประกอบและหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงการกำหนดให้มีคณะพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าวอีกจำนวนมากครับที่สำคัญที่สุดคือมีการปรับปรุงบทลงโทษรวมถึงค่าธรรมเนียมซึ่งจะเขียนไว้อยู่ในพรบ.ปี51นี้และก็มีการปรับแก้จากฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปัจจุบันเรามีคนต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากในตอนที่10.3 นั้นเราจะได้พูดถึงกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันนั้นการทำงานในภาครัฐเองหรือข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเองกับภาคธุรกิจเอกชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเชื่อมโยงในสาระสำคัญหรือสาระถะที่เกี่ยวกับการทำงานของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการบริการสาธารณะของภาครัฐรวมถึงการแสวงหากำไรของภาคธุรกิจเอกชน
ซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างชัดเจนและข้อสำคัญที่สุดในเรื่องของการรักษาข้อมูลการรักษาความลับการรักษาสารภาพหรือบทบาทของภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมไม่ให้มีการนำไป

ข้อมูลส่วนบุคคล2562ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อ27พฤษภาคม62ที่เราเรียกกันย่อๆว่า PDPA วัตถุประสงค์การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแฮกข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อข่มขู่หวังประโยชน์จากทั้งตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูลในส่วนของสาระสำคัญของ PDPA นั้นในส่วนนี้เราได้พูดถึงคำย่อซึ่งมาจาก Personal Data Protection Act ความสำคัญกฎหมายนี้เป็นกฎหมายให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นั้นประการแรกก็คือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอรับความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้นประการที่2ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนประการที่3การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องใช้งานโดยผ่านการยินยอมจากเจ้าของและไม่เปิดเผยอย่างสาธารณะประการที่4จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลประการที่5กรณีที่จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือย้ายข้อมูลให้กับองค์กรอื่นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย PDPA อีกกฎหมายฉบับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นประเด็นสำคัญที่ยังคงใช้อยู่ในถึงทุกวันนี้ก็คือพระบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542เพื่อกำกับดูแลให้การจัดหาสินค้าบริการจัดซื้อจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเพื่อใช้งบประมาณเงินกู้ช่วยเหลือหรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐและเพื่อให้การดำเนินการให้ประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐกระทำอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการพูดถึงการกระทำที่มีการควบคุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพราะในเรื่องของการผิดนั้นประการแรกความผิดอาญาที่เอกชนเป็นผู้กระทำก็คือความผิดฐานตกลงร่วมกันในระหว่างผู้เสนอราคาโดยทุจริตเช่นมีผู้เอกชน2รายได้เข้าไปร่วมกันในการเสนอราคาในลักษณะหัวกันเช่นให้ราย1เสนอต่ำให้ราย1เสนอสูงเพื่อจะช่วยให้ผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่านั้นเป็นผู้ได้ไปทั้งที่ทั้ง2รายนั้นมีการตกลงร่วมกันมาแต่ต้นแล้วที่เราเรียกว่าหัวนั่นเองเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดเพื่อจูงใจให้ร่วมเสนอราคาโดยทุจริตก็คือเรื่องของการให้ขอให้รับว่าจะให้เรียกรับยอมจะรับกับเจ้าที่ของรัฐก็ตามหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนด้วยกันก็ตามเพื่อที่จูงใจที่จะให้เข้าเสนอหรือไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือเสนอราคาในปริมาณที่แตกต่างเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์จากการนั้นในเรื่องความผิดที่เอกชนเป็นผู้กระทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นให้ร่วมเสนอราคาโดยทุจริตเหล่านี้จะมีตัวอย่างที่ได้ยกเป็นกรณีศึกษาไว้ในเรื่องต่างๆไว้ครบถ้วนครับในเรื่องความผิดอาญาฐานใช้ใบหลอกลวงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเสนอราคาหรือเสนอราคาโดยหลงผิดเช่นตัวอย่างที่ยกขึ้นมามีหลายต่อหลายตัวอย่างครับเท่าที่เห็นก็คือก็มีการอ้างว่ามีการใช้กฎหมายมีการใช้การประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นที่เป็นผู้มีอาชีพเดียวกันนั้นได้รับทราบหรือรับรู้ว่ามีการจัดซื้อหรือจ้างในหน่วยงานนั้นๆในเรื่องความผิดที่เอกชนเป็นผู้กระทำอีกประการก็คือความผิดฐานเสนอราคาสูงหรือต่ำเกินปกติจนไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เสนอราคาต่ำเกินกี่เปอร์เซ็นต์ทางรัฐปกติแล้วจะมีกฎหมายห้ามไว้ว่าไม่ให้เข้ามาร่วมในการพิจารณาเพราะอาจจะทำให้การทำงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเรื่องของความผิดเกี่ยวกับผู้แทนนิติบุคคลในกรณีที่มีการกระทำผิดที่เป็นประโยชน์ต่อนิติบุคคลด้วยนั้นนิติบุคคลต้องรับผิดด้วยเช่นกันในหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกันในกฎหมายหัวฉบับนี้ก็ได้มีการพูดถึงความผิดอาญาที่เจ้าที่ในหน่วยงานรัฐเป็นผู้กระทำเช่นเดียวกันเช่นในกรณีที่เจ้าที่ละเว้นไม่ดำเนินการมีการยกเลิกการเสนอราคาที่ฝ่าฝืนกฎหมายก็มีความผิดความผิดที่เกี่ยวกับเจ้าที่เสนอหรือเจ้าที่กระทำการเอื้อประโยชน์ต่อการกระทำผิดคือเอื้อประโยชน์ให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
นะในการกระทำผิดโดยมีการเรียกรับต่างๆเช่นเดียวกันก็จะมีความผิดในส่วนที่เป็นความผิด

เจ้าหน้าที่ที่กระทำโดยมุ่งหมายมิให้การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเช่นการปกปิดประกาศการไม่ส่ง ETP ไปให้กรมบัญชีกลางการดำเนินการโดยช่วยเหลือประกันต่างๆเพื่อให้กลุ่มตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาเสนอราคาชนะผู้แข่งขันคนอื่นนี่คือเรื่องของการใช้การกระทำโดยมุ่งหมายไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังได้พูดถึงความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือนักการเมืองในระดับท้องถิ่นที่มีการนำหน้าที่และอำนาจของตัวเองนั้นไปครอบงำในการกระทำของหน่วยงานในการจัดซื้อหรือจ้างประการใดก็ตามถ้าหากว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อมีการให้ขอให้หรือสั่งการอะไรต่างๆนั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกันในตอนเรื่องหนึ่งในอีกตอนหนึ่งก็จะเป็นกรณีศึกษาเช่นการอัดคลิปถ่ายรูปผู้ร่วมงานในงานแต่งงานผิดกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลหรือไม่กรณีถ้าไม่ได้รับการอนุญาตอนุมัติอย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็จะต้องมีความผิดซึ่งใน PDPA ก็ได้มีการกำหนดโทษต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีอุทาหรณ์หรือมีกรณีศึกษาไว้มากมายเรื่องการถ่ายรูปอัดคลิปผู้ร่วมงานในงานแต่งงานต่างๆถ้าไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก็ต้องจะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้จัดงานแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามนั้นหากมีการนำคลิปหรือรูปภาพไปเผยแพร่ก็ต้องระวังไว้ว่าไม่ต้องนำไปสร้างความเสียหายกับผู้อยู่ในภาพหรือนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางการค้าเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นในพระบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บอกว่าไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการที่จะมีการกระทำหรือพฤติการอย่างไรที่จะเป็นความผิดตามประบอคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปครับในส่วนของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารภาครัฐเอกชนที่ได้นำมากล่าวในหน่วยที่10นี้ปัจจุบันจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งถ้านักศึกษาได้จะได้มีความสนใจและก็มีส่วนอยู่ในธุรกิจต่างๆเหล่านี้แล้วเราคงจะได้นำสิ่งที่ได้รับทราบจากหน่วยนี้ไปขยายความหรือได้ทราบรายละเอียดในการทำหน้าที่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านี้ต่อไปได้เป็นอย่างดีรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลในการบริหารภาครัฐและเอกชนที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีจำเป็นที่จะต้องรับทราบและจะต้องรับรู้และจะต้องนำไปปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลนั้นๆไม่ให้รั่วไหลไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบเช่นเรื่องของการแฮกข้อมูลที่เราทราบในทุกวันนี้เช่นเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ก็ดีเรื่องของการนำข้อมูลไปเปลี่ยนผ่านในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบุคคลข้อมูลตัวบุคคลการสวมตัวปลอมบัตรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นเรื่องของกฎหมายหัวหรือการบริหารการเสนอราคาเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลและเอกชนและเจ้าที่ของรัฐรวมถึงหน่วยงานที่สำคัญเราจะได้ยินคำว่าหัวอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างของทุกหน่วยงานไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในเรื่องของการบริการสาธารณะหรือการให้ประโยชน์สาธารณะของภาครัฐที่มีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างตามพ.ร.บ.จัดซื้อหรือจัดจ้างในการของภาครัฐที่วันนี้เราได้มีการกำกับการใช้มาตลอดแล้วซึ่งในส่วนของกฎหมายที่ได้พูดถึงต่างๆรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆที่นำมาให้นักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษารวมถึงการทำงานของนักศึกษาทั้งหลายครับสวัสดีครับ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
2: ปลัดอำเภอ
1: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
2: นักธุรกิจ
1: นักการเงิน
2: นักการธนาคาร
1: นักการตลาด
2: นักการบัญชี
1: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
2: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
2: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์02503-3612
3: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทางไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลก

0: ะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนคนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน4ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาพูดสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่สำคัญนะครับสำหรับในยุคของ disruption นะครับเรื่องนี้ก็คือนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งอาจารย์จะนำเสนอแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญนะครับงั้นเราไปติดตามในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ความหมายนะครับจะได้เข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมคือการที่เราเนี่ยสร้างคุณค่าใหม่นะครับอันนั้นย้ำคือคุณค่าใหม่โดยคุณค่าใหม่เนี่ยมันจะเน้นการสร้างความแปลกใหม่ที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับและสิ่งที่สร้างใหม่เนี่ยมันมีคุณค่าสูงนะครับถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการกับประชาชนลูกค้าคือหมายถึงว่าลูกค้าก็จะรับประสบการณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่ตัวเองไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับหรือองค์กรสังคมหรือประเทศหรือโลกนะครับถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่ถ้าเราเคยได้เห็นคือGrab Taxiนะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการ create การสร้างนวัตกรรมจากเดิมที่สมัยก่อนที่เรามีความ

เชื่อว่าจะเรียกรถแท็กซี่เนี่ยเราก็ต้องไปยืนรอที่ฟุตปาธนะครับก็มีสมาร์ทอัพนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับขึ้นมาคิดธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยมาสร้าง value proposition ที่เรียกว่าอยู่ที่ไหนก็เรียกได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในนวัตกรรมที่ใกล้ๆตัวเรานะครับนี่มาลองดูว่านะครับในส่วนของการก่อเกิดนวัตกรรมเนี่ยโอเคครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับนักศึกษาคงได้ยินคำหนึ่งที่พูดถึงบ่อยมากคือคำว่า S-curve นะครับ S-curve จะเป็นตัวหนึ่งที่จะอธิบายให้เห็นวัฏจักรของการบริหารงานองค์กรนะครับวัฏจักรของการบริหารองค์กรก็จะเหมือนกับการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเหมือนกันนะครับก็คือจะมีช่วง start คือช่วงเริ่มต้นนะครับหรือเรียกว่า birth นะครับแล้วก็ช่วงที่องค์กรเนี่ยโอเคมีพันธกิจที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปทั้งถึงการเติบโตไปถึงขั้นที่เรียกว่า maturity หรือเต็มที่นะครับพอเต็มที่ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นอยู่ในขั้นของการที่จะคงที่ระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มถดถอยนะครับอันนี้ก็เหมือนตัวสินค้าเหมือนกันนะครับมันก็จะมีวัฏจักรของตัวสินค้าที่เกิดไปแล้วมีความนิยมไปปุ๊บสุดท้ายก็สินค้าเนี้ยก็รับความถอยลงนะครับเพราะไม่มีการปรับฟีเจอร์ใหม่ๆลูกค้าก็ไม่อยากได้สินค้าแบบเดิมนะครับงั้นองค์กรก็ต้องปรับตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือ new S curve นักศึกษาจะเห็นไหมครับว่ามันมี S ตัวใหม่ขึ้นมานะครับ S ตัวใหม่ตัวเนี้ยก็เป็นตัวสิ่งที่เราจะต้องดันไอ้ตัว value proposition หรือคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับโดยการ create นวัตกรรมขึ้นมาแล้วนวัตกรรมตัวเนี้ยมันจะเข้าไปแทนที่ในรูปแบบของการบริหารงานแบบเดิมขององค์กรที่มันอยู่ในช่วงของการถดถอยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากองค์กรเนี่ยต้องรีบคิดตัว new S curve ใหม่นะครับเพื่อ create นวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรรมเนี้ยนะครับในการที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านนะครับขององค์กรนะครับแล้วก็ไปสู่เรื่องของการที่ทำให้องค์กรเนี้ยเกิดการเติบโตใหม่เช่นเดียวกันพอ New S curve ตัวที่2เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะมีช่วงที่มันโกรทเต็มที่นะครับแล้วก็ไปช่วงของการถดถอยองค์กรก็ต้องคิด New S curve ตัวที่3นะครับนวัตกรรมขององค์กรเนี้ยมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับนี่เรามาดูแนวคิดในทางวิชาการนะครับก็มีนักวิชาการคนหนึ่งนะชื่อว่าจอห์นซันโบนะครับจอห์นซันโบเนี่ยนะครับได้พูดถึงไอ้พาราดามของนวัตกรรมนะครับเขาพูดไว้น่าสนใจมากนะครับว่าเรื่องของการคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยมันมีพาราดามที่1ก็คือพาราดามของผู้ประกอบการเรียกว่า entrepreneurship พาราดามซึ่งพาราดามตัวนี้จะเป็นการอธิบายว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาจะมุ่งมั่นในการที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆให้กับวิเศษของตัวเองนะครับเพื่อจะให้ธุรกิจเขาเนี่ยเกิดการเติบโตนะครับถ้าเราไปดูอย่างรอบตัวเราก็โอ้มีเยอะแยะมากมายนะครับเช่นบริษัท Apple Inc นะครับสมัยที่ซีฟจ็อบเป็น CEO นะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกนะครับที่คิด iPhone ขึ้นมาเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนะครับนี่ก็เราจะเห็นนะครับหรือในปัจจุบันก็จะมี Netflix มีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนทัศน์ของผู้ประกอบการนะครับอันที่2คือเป็นกระบวนทัศน์ในด้านเทคโนโลยีนะครับกับเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีอีโคโนมิกพาราดามนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่มุ่งมั่นเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสวมกับด้านเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปอัปเกรดตัวเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะแบบในรูปลักษณะของก้าวกระโดดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แทบทุกประเทศหรือแทบทุกองค์กรนะครับก็จะเอาตัวนี้นะครับเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพาสกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างตัวอย่างของมสทเราเองนะครับเราก็เอาด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเท่ามาบวกกับการเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลนะครับในการจะมุ่งมั่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของโลกนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพาราดามที่3ก็คือพาราดามของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าณวันนี้นะครับองค์กรแทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยนะครับที่จะไม่มียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมขององค์กรนะครับทุกองค์กรล้วนจะมีการปักหมุดในเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับอาจจะกำหนดในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมที่เน้นการไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างบริการใหม่นะครับหรือสร้างระบบการทำงานแบบใหม่ๆนะครับหรือสร้างรูปแบบของโมเดลของการบริหารจัดการใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นซันโบนะครับได้กล่าวไว้แล้วก็น่าสนใจมากจังก็เลยเอามาให้ดูนะครับ
ครับนี้เรามาตามดู เกี่ยวกับการแบ่งประเภทของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือนวัตกรรมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้านะครับโดยการที่คิดค้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดนะครับอันที่2ก็เป็นนวัตกรรมของการให้บริการอาจจะเป็นการให้บริการกับประชาชนหรือการให้บริการกับลูกค้าก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการนะครับโดยการที่องค์กรเนี่ยได้คิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อมา disrupt กระบวนการของการทำงานนะครับภายในองค์กรนะครับอันที่4ก็เป็นนวัตกรรมระบบคือการที่องค์เอาระบบซิสเต็มใหม่ๆนะครับเข้ามาใช้นะครับแทนที่ระบบเดิมที่องค์กรได้ใช้นะครับหรือที่5เป็นนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจหรือ business model เป็นนวัตกรรมที่องค์กรเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างหรือโมเดลในทางธุรกิจใหม่นะครับตัวอย่างอย่างเช่นของAmazon Alibaba นะครับที่ทำธุรกิจ e-commerce นะครับก็เป็นการเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจที่เรียกว่าเราสมัยก่อนผู้บริโภคเนี่ยจะไปซื้อสินค้าก็ต้อง walk in ไปนะมาสู่การที่สามารถที่เข้าไปช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ได้นะครับอันนี้คือตัวของประเภทของนวัตกรรมนี่เรามาดูเลเวลนะครับของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของก่อนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน3เลเวลนะครับเริ่มจากเลเวลที่start เริ่มแรกสุดก็เป็นคือการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบ step by step นะครับเรียกว่า incremental แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับลักษณะนี้ก็จะเป็นการเติมค่อยๆเติมนวัตกรรมเข้าไปในกระบวนการทำงานในพันธกิจขององค์กรในระบบงานขององค์กรแต่ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแบบใหญ่มากนะครับอันนี้คือ step ที่1 step ที่2คือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงละเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองทั้งระบบละเช่นนวัตกรรมที่เราจะมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าหรือประชาชนเนี่ยถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับสำนักไหนหน่วยงานไหนโอเคเราก็เปลี่ยนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะครับก็คือมุ่งหวังที่จะไปขจัดระบบการทำงานแบบเดิมนะครับที่มันไม่สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นนะครับให้ไปสู่รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็อันที่3ไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าแบบพลิกผันนะครับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอันนี้คือเป็นรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงแบบ disruption นะครับซึ่งเรามักจะพบในพวก startup นะครับหรือคนที่คิดในรูปแบบ business model ธุรกิจใหม่ๆนะครับก็จะใช้ระดับการเปลี่ยนแปลงอันที่3นะครับมาดูว่าในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับที่สำคัญประการอะไรบ้างอันที่หนึ่งที่สำคัญมากนะครับคือในหัวเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องบวกการคิดสิ่งใหม่เข้าไปสิ่งแปลกใหม่ที่มันเป็นคุณค่าใหม่ที่ลูกค้านะหรือประชาชนนะหรือองค์กรไม่เคยมีอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะเอาคุณค่าใหม่เนี่ยมาสร้างประโยชน์นะครับต่อธุรกิจต่อองค์กรต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับอันที่2คือในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันมี process นะครับตั้งแต่เรื่องของการ search การค้นหาไอเดียต่างๆนะครับการ capture ไอเดียมาการดูศึกษาความเป็นไปได้นะครับสุดท้ายการมาสู่การออกแบบโปรโตไทป์การนำโปรโตไทป์เนี่ยไปออกแบบในรายละเอียดนะครับแล้วก็การมาทดลองใช้นะการปรับปรุงจนทั้งการ launch นวัตกรรมนะครับองค์ประกอบประการที่3ก็คือว่าจะต้องมีการทดสอบนะครับนวัตกรรมนะครับทุกนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ถูกทดสอบเสมออาจจะทดสอบเป็นบางส่วนหรือทดสอบทั้งระบบนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของในแต่ละองค์กรนะเพื่อให้นวัตกรรมเนี่ยได้ถูกนำไป implement ใช้ปฏิบัตินะครับได้อย่างราบรื่นนะครับในประการที่4คือนวัตกรรมเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการยอมรับนะครับเพราะนวัตกรรมเนี่ยมันจะประสบผลมากคือมันมีการกระจายเผยแพร่นะถูกไปใช้ในวงกว้างนะครับอันที่5สิ่งที่เห็นชัดเจนคือมันสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นลูกค้าก็จะรับบริการที่แบบไม่ต้อง walk in ไปเข้าไปหาเจ้าที่เหมือนเดิมนะครับสามารถรับบริการผ่านรูปแบบของดิจิทัลแบบ 24/7 24ชั่วโมงตลอด7วันนะโดยไม่มีวันปิดตัวอย่างเช่นพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะเป็นตัวอย่างนะครับหรืออีเลเวนิวของกรมสรรพากรนะเป็นต้นนะครับท่านมาดูรูปแบบนะครับของนวัตกรรมนะครับนี่การที่องค์กรเนี่ยนะครับผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโมเดลนะรูปแบบนวัตกรรมเนี่ยได้3โมเดลใหญ่ๆนะโมเดลที่1คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยโดยไปเปลี่ยนอยู่ภายใต้รูปแบบเดิมหมายถึงว่ารูปแบบเดิมก็ยังเป็นรูปแบบหลักอยู่นะครับกรรมเนี่ยก็จะถูกเสริมเข้ามาในบางส่วนเอาเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อให้การทำงานโอเคได้มีคุณค่าใหม่นะเกิดขึ้นนะครับนะแก่องค์กรนะหรือแก่ประชาชนหรือลูกค้านะครับในประเด็นที่2ก็คือการรูปแบบนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดย
เปลี่ยนแปลงในบางส่วนภายใต้โปรเซสหลักขององค์กรนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ทุกองค์กรเลยเวลาเขาจะเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยเขาจะมองที่คอโปรเซสก่อนนะครับกระบวนการหลักนะขององค์กรนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็คือกระบวนการของการเรียนการสอนกระบวนการของการให้บริการแ

แก่นักศึกษาเป็นต้นนะครับถ้าเป็นในธุรกิจก็เป็นกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการในด้านการตลาดนะครับในองค์ประกอบในรูปแบบที่3นะครับก็เป็นรูปแบบที่เน้นการพลิกผันอย่างเต็มที่เลยนี่คือพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับไม่เห็นฝุ่นนะครับแบบในรูปแบบเดิมเลยตัวอย่างเช่นนวัตกรรมที่เป็น right to ของกรมขนส่งทางบกอันนี้ก็คือพลิกผันอย่างเต็มที่นะครับที่สมัยก่อนที่จะต้อง walk in นะครับเดินไปหาที่จอดรถแล้วก็เดินขึ้นตึกสมัยนี้ก็ไม่ต้องนะครับนั่งในรถแล้วก็สามารถที่จะ service ได้แล้วเสร็จนะครับที่มาดูว่าในการที่เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องผูกโยงด้วยนวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องที่แซนอโลนที่เราคิดต่างหากนะครับแยกส่วนจากอื่นแต่ต้องไปผูกกับ strategic objective นะครับหรือวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กรนะครับหรือที่เรียกว่าchallenge of objective นะครับนั่นหมายถึงว่าในภาพข้างบนจะเห็นไหมนะครับในโครงสร้างที่เขียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยตรงนี้องค์กรจะต้องกำหนด objective ที่ challenge ที่ท้าทายต่อองค์กรเนี่ยคดว่ามีกี่เรื่อง5เรื่อง7เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จึงเอาโมเดลของนวัตกรรมเนี่ยมาครับมาพิจารณานะครับซึ่งถ้าเป็นในซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็เป็นการออกโมเดลเนี่ยภายใต้ที่รูปแบบเดิมเอามาเสริมรูปแบบเดิมเองคือทำให้รูปแบบเดิมทำงานคล่องตัวมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นโมเดล2ก็คือว่าเราก็เอานวัตกรรมเนี่ยนะครับมาปรับเปลี่ยนบางส่วนนะครับแต่เน้นไปที่core process นะครับกระบวนการหลักนะขององค์กรนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลที่3นะครับในด้านขวามือเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เราดีไซน์ใหม่เลยนะดีไซน์รูปแบบของการบริหารจัดการใหม่เลยนะครับที่มันไม่เคยมีนะไม่เคยมีมาก่อนนะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกิดมาเนี่ยเราก็ใช้โมเดล3นะครับที่เราออกแบบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่มีชั้นเรียนในระบบการศึกษาทางไกลซึ่งก็เป็นต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับนี่เรามาดูเรื่องที่2นะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับขององค์กรมาดูหลักการก่อนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอันที่1ก็คือว่าผู้ที่พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องรับฟังนะครับศึกษาคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับหรือโซลูชันทางเลือกใหม่ๆนะครับคือพูดง่ายคือไม่ยึดติดของเดิมนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีวิธีคิดวิธีทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมากนะครับเนี่ยยิ่งเราเซิร์ชค้นหามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นข้อมูลทางเลือกใหม่ๆที่มันจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือว่าต้องใช้หลักการที่ว่ามองเรื่องเดิมมองให้แตกต่างจากเดิมนะครับเช่นไม่ใช่มองสินค้าก็หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็มองสินค้าเนี้ยเป็นรูปแบบที่หน้าตาแบบหลากหลายเอาความต้องการความคาดหวังของลูกค้าเข้ามาจับนะครับเนี่ยเรามองด้วยเรียกว่า differentiation เหมือนปรัชญาหนึ่งของ Apple Inc นะครับที่Steve Jobs ได้สร้างขึ้นมาก็คือ think different นะครับเราจะคิดต่างจากคู่แข่งขันนะครับงั้นเราจะใช้กับหลักการมองต่างอย่างเงี้ยนะครับโดยการให้มันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับเราสิ่งที่ต่างๆเราเนี้ยโอเคมาลองสังเคราะห์นะครับเข้าด้วยกันประเด็นที่3ที่สำคัญมากคนที่คิดนวัตกรรมเนี่ยต้องค้นหาออปปอร์ทูนิตี้ใหม่ๆนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะออปปอร์ทูนิตี้เนี่ยจะเป็นตัวสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยตรงนะครับมาข้อที่4นะครับก็คือว่าสิ่งสำคัญขององค์กรเนี่ยอาจจะต้องคิดฝันไปถึงอนาคตนะครับว่าเราอยากเห็นภาพอนาคตของระบบงานของเราระบบการให้บริการลูกค้าเราสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคตหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คิดรูปแบบที่เป็นย้อนกลับมาว่าถ้าเราจะให้เกิดขึ้นเป็นภาพแบบนี้นะครับเราต้องtellingเรื่องอะไรนะครับต้องทำยังไงนะเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่เป็นความฝันที่เราตั้งไว้นะครับประเด็นที่5สิ่งสำคัญมากในการความพัฒนานวัตกรรมเนี่ยคือผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องบริหารความเสี่ยงที่ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนั้นอาจจะใหญ่โตเกินไปสเกลมันใหญ่มากก็ทำให้ต้นทุนในการพัฒนามันอาจจะสูงและทำให้สุดท้ายลูกค้าเขาไม่สามารถรับกับราคาที่ผู้ประกอบการได้ตั้งไว้ได้นะครับไอ้ก็จะมีความเสี่ยงหลายอย่างที่ผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่เสมอนะครับประการที่6ที่สำคัญในเรื่องของตัวหลักการเนี่ยคือว่าหัวใจสำคัญคือเมื่อคิดนวัตกรรมแล้วเนี่ยจะต้องผลักดันการนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การ implement ให้ได้
นะครับแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันจะอยู่อย่างยั่งยืนมากนะครับจะต้องทำให้คนในองค์กรเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมของการเป็นนักคิดนวัตกรรมนะครับเป็น DNA ใหม่นะครับถ้าคนในองค์กรเนี่ยหมกมุ่นอยู่งานประจำนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับสิ่งสำคัญมากคือไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะต้องมี culture ของการที่ชอบคิดเรื่องใหม่ๆไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับองค์กรนะที่เกิดขึ้นนะครับนี่เรามาลองดูขั้นตอนนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอย่างก็มาสรุปให้เห็นนะครับว่ามันมี6ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการที่เราการ generate idea ซึ่งการ generate idea เนี่ยได้จากการที่ต้องค้นคว้ามากๆนะครับค้นคว้ามากๆว่าในเรื่องเนี้ยนะครับโอเคมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างความต้องการความคาดหวังของลูกค้าผู้รับบริการเป็นยังไงเขามี pain point ในการรับบริการแบบไหนเงี้ยนะครับแล้วเราต้องพยายาม search หาให้เยอะมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับเราก็จับ capture idea ที่สำคัญนะครับมาที่จะมาริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ริเริ่มแนวคิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาออกแบบตัวโปรโตไทป์ในขั้นตอนที่2นะครับทำรายละเอียดเบื้องต้นว่าหน้าตาไอ้ตัวนวัตกรรมของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยส่วนอะไรต่างๆบ้างแอปพลิเคชันเนี้ยจะมีอินเทอร์เฟซยังไงในการใช้งานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโปรโตไทป์ที่เราจะต้องออกแบบล่วงหน้าไว้นะครับหลังจากนั้นก็เอาโปรโตไทป์ตัวเนี้ยมาครับมาออกแบบในรายละเอียดในต้นแบบนวัตกรรมนะครับก็ต้องมาดูละในแต่ละหน้าจอต้องล็อกอินยังไงเวลาเข้าเมนูต่างๆจะสามารถที่จะทำฟังก์ชันอะไรต่างๆได้บ้างเนี่ยนะครับจะต้องมาทำรายละเอียดในต้นแบบนวัตกรรมหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับผู้พัฒนานวัตกรรมเองเนี่ยก็จะต้องเอานวัตกรรมเนี้ยมาทำการทดสอบนะครับนวัตกรรมนะครับอาจจะเป็นการทดสอบบางส่วนหรือทดสอบทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับจะต้องมีการทดสอบเพื่อดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็การนำนวัตกรรมเนี่ยไปสามารถไปใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เอานวัตกรรมเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเรียนรู้การปรับปรุงและสุดท้ายคือการเอาไปขยายนำไปใช้ประโยชน์ถ้าเป็นในภาคธุรกิจก็คือนำไปสู่สินค้าในเชิงพาณิชย์นะเป็นในภาครัฐก็คือนวัตกรรมเนี่ยก็ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนนะครับได้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะพัฒนานวัตกรรมให้สำเร็จนะครับอาจารย์มาสุภเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มันจะต้องมีอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องค้นหาโอกาสใหม่ๆสำคัญมากนะครับยิ่งเราเห็นโอกาสใหม่ๆที่อยู่บนท้องฟ้ายิ่งเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสจะปิ๊งไอเดียนวัตกรรมเนี่ยมีเยอะนะครับมีมากอันที่สองก็คือว่าขณะที่เราจะสร้างนวัตกรรมเนี่ยความคิดสร้างสรรค์สำคัญมากนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับ creative thinking นะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะคิดสิ่งใหม่ที่มันต่างจากเดิมนะครับถ้าลูกค้าที่เขา walk in มาแล้วถ้าไม่ walk in ล่ะทำยังไงเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งตัวอย่างหรือในแง่ของตัว Netflix สมัยก่อนซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่ง DVD นะไปทางไปรษณีย์นะครับก็คิดแบบสร้างคุณค่าใหม่เนี่ยเป็นแบบซีมไลน์เห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าทั่วโลกก็สามารถเข้าถึงได้พร้อมๆกันนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นการพลิกโฉมทางธุรกิจที่เป็นตัวอย่างใกล้ๆตัวของเราหรือ Spotify นะเป็นต้นนะครับประเด็นที่3ในปัจจัยสำคัญก็คือว่าจะต้องเอาคนที่เชี่ยวชาญทุกด้านมาร่วมกันอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่เป็นจะต้องคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเท่านั้นหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับคนที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดใช่ไหมก็ต้องดึงเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะมองทุกอย่างเนี่ยในทุกเปอร์สเปกทีฟในการพัฒนานวัตกรรมปัจจัยที่4นะครับที่สำคัญมากคือจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่ามันมีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเราจะบริหารจัดการความเสี่ยงจะปิดความเสี่ยงมันนั้น อย่างไรนะครับประการที่5ที่สำคัญคือนวัตกรรมเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์มันต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยก็จำเป็นต้องดึงเข้ามานะครับมาผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างเช่นดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะเข้ามาร่วมในการพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมนะครับเพื่อให้เกิดการทำdata model ในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลและการพยากรณ์นะครับเราก็ในประการที่6นะครับก็คือการมองการแก้ไขปัญหาองค์กรต้องไม่มองแบบมุมเดิมๆนะครับต้องมองด้วยมุมใหม่ๆนะครับมุมใหม่ๆตัวนี้มันจะตัวทำให้เราได้ไปสู่ทางออกใหม่ๆที่มากขึ้นปัจจัยที่7ที่สำคัญก็คือการที่องค์กรเนี่ยจะต้องอะแดปตัวเองตลอดเวลานะครับให้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไหนที่ไม่อะแดปองค์กรนั้นก็จะ
ล่าช้านะและสุดท้ายนะครับองค์กรนั้นลูกค้าหรือประชาชนเขาจะประณามเรา

0: เองว่าโอ้คิดแบบโบราณมากจะอยู่แบบโบราณอยู่ยังอยู่แบบเหมือนสมัยไดโนเสาร์เนี่ยเป็นต้นนะครับปัจจัยประการที่8นะครับนวัตกรรมจะคู่กับทรัพยากรนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราผลักดันนวัตกรรมอะไรก็ตามองค์กรก็ต้องให้ความสำคัญต่อการสนับสนุนด้านทรัพยากรนะครับแล้วก็สำคัญมากคือลีดเดอร์นะครับก็คือผู้นำองค์กรนะครับจะต้องมีภาพของวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ชัดเจนถ้าผู้บริหารองค์กรเนี่ยอยู่กับงานประจำนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะเบอร์หนึ่งเองก็ไม่คิดแล้วนะครับงั้นเราจะไปให้เบอร์สองหรือบุคลากรอื่นเนี่ยเขาจะคิดเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับนี่มาดูว่าถ้าเราจะพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโอเคมันมีโปรเซสยังไงนะครับมันมีกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมอะไรนะครับอย่างสุด3ขั้นตอนใหญ่ๆอันที่1ขั้นที่เรียกว่า as is คือหมายถึงองค์กรเนี่ยเขาจะประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์กรกันเช่นผลิตภัณฑ์เราเองเป็นยังไงบริการเราเองเป็นยังไงระบบงานเราเป็นยังไงกระบวนการเราเป็นยังไงเงี้ยนะครับอันนี้คือเพื่อมาประเมินตัวเองก่อนนะครับอาจจะใช้ SWOT ก็มันเป็นตัวจับได้นะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่ม set to be นะครับสิ่งที่เราต้องการความ challenge ท้าทายนะเราต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ในหน้าตาที่เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้รูปแบบเป็นแบบดิจิทัลแบบ 24x7 เงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาออกแบบto be ก่อนนะครับมัน to be ก็สิ่งที่เรา imagine ได้อย่างเต็มที่นะครับไอ้ตรงช่องว่างระหว่าง as is กับ to be เนี่ยคือแกปนะครับหน้าที่ขององค์กรก็เอาแกปเนี่ยมาปิดนะมาปิดก็มารูปของการที่จะต้อง create โปรเจกต์ต่างๆนะครับซึ่งเราอาจจะทำแผนงานรองรับไว้นะครับซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ก็มีแผนงานใน5แผนงานใหญ่ๆนะครับ1อาจจะเป็นแผนงานว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยน business model เลยนะเปลี่ยนใหญ่เลยนะครับหรือจะเป็นแผนงานที่เราไปเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ product นะครับหรือเป็นแผนงานที่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัว service นะครับหรือไปเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทั้งกระบวนการหลักกระบวนการสับสนภายในองค์กรของเรานะครับหรือไปเปลี่ยนแปลงที่ system ที่ระบบงานของเรานะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นระบบสารเทศงานทะเบียนในการให้บริการกับนักศึกษาเนี่ยเป็นต้นนะครับ
1: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
3: นักศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่12การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบเครือข่ายซึ่งวันนี้เราจะมีการสรุปในหัวข้อที่สำคัญนะครับใน3หัวข้อก็คือการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบแบบบริหารแบบเครือข่ายแล้วก็เราก็จะมาดูเรื่องของกรณีศึกษาการเสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารแล้วก็แบบเครือข่ายนะครับซึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างเครือข่ายนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานนะครับที่จะสามารถไปศึกษาต่อยอดในวิชาที่สูงขึ้นต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความเข้าใจนะครับหรือรู้จักกับแนวคิดเครือข่ายก่อนนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือนี้ปัจจุบันในการบริหารจัดการในหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนย่อมให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันโลกมีความสลับซับซ้อนสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่ผ่านมาเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเพียงลำพังมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับ ไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นทางการหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญซึ่งเราก็จะเรียกรวมๆกันในยุคปัจจุบันว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองคราวนี้แนวความคิดเครือข่ายคืออะไรนะครับเครือข่ายนั้นหมายถึงกลุ่มคนองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานที่ประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับต้องมีความสมัครใจนะครับแล้วก็ภายใต้วัตถุประสงค์หรือว่าต้องมีข้อตกลงอย่างร่วมกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องมีข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับนะในลักษณะที่บุคคลหรือว่าองค์กรสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระนะครับที่ยังคงสามารถที่จะดำเนินในกิจกรรมของตนเองได้นะครับนะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โดดเดี่ยวนะครับจะต้องเป็นกลุ่มนะครับเป็นคนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะครับอันนี้คือความหมายในเบื้องต้นนะครับอันนี้ประเภทของเครือข่ายและการเกิดเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะโดยหลักของการทำความเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือเครือข่ายในเชิงพื้นที่นะครับนะซึ่งจะหมายถึงการรวมตัวกันนะครับของพวกกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายนะครับที่เขาอาศัยนะครับการดำเนินการเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันนะครับนะโดยอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะเป็นเป้าหมายนำทางหรือว่าเป็นการพัฒนานะครับเพื่อเกิดการบูรณาการนะครับจะทำงานร่วมกันแบบไม่แยกส่วนกันนะครับก็คือเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐนะครับอย่างที่เราจะคุ้นเคยกันก็คืออะไรเครือข่ายในระดับหมู่บ้านนะครับในระดับตำบลในระดับอำเภอนะครับหรือระดับจังหวัดนะครับหรือเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาคก็ดีนะครับหรือว่าเครือข่ายในระดับประเทศนะครับนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการแบ่งตามพื้นที่ตามความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะครับนะก็คือประเภทอย่างเช่นเครือข่ายลุ่มน้ำนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำปิงนะครับหรือว่าเครือข่ายนะครับอ่าวนะครับอ่าวไทยอ่าวปัตตานีนะครับพวกนี้นะก็จะมองข้ามในมิติในเชิงพื้นที่ไปนะครับแต่จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการการมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมมือนะครับกับภาคีอื่นๆนะครับคำว่าภาคีนั่นก็คือมีหลายส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับซึ่งประเด็นของการแบ่งตามความสำคัญของทรัพยากรเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นเรื่องของกิจกรรมนะครับตามความสนใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นความสนใจของภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือภาคประชาชนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นยึดพื้นที่จะมุ่งเน้นความสนใจทางด้านกิจกรรมเป็นหลักนะครับประเภทที่2นะครับจะเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายนะครับนะซึ่งพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายแบบแนวตั้งนะครับก็เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจนะครับนะความสัมพันธ์เชิงอำนาจส่วนใหญ่ก็จะพบนะในลักษณะของเครือข่ายขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจกับโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงของตามแนวนอนนะครับก็จะเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะของความเท่าเทียมกันนะมีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายขององค์กรของเอกชนก็ตามนะครับซึ่งโครงสร้างและการจัดการเครือข่ายความร่วมมือนั้นนะครับนะเราก็จะพบว่านะครับมันมีอยู่2ลักษณะนะครับนะก็คือโครงสร้างของเครือข่ายของความร่วมมือนั้นนะครับอาจจะเป็นทางการก็ได้นะครับหรือว่าไม่เป็นทางการก็ได้ก็จะมีข้อแตกต่างนะครับก็คือถ้าเป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานอย่างเป็นทางการนะครับนะส่วนเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับนะก็จะขึ้นอยู่กับอะไรเป้าหมายทรัพยากรนะครับซึ่งเป้าหมายทรัพยากรนั้นก็จะเป็นเรื่องของแหละเวลาเงินหรือว่าคนนะครับซึ่งดูว่าสมาชิกนั้นนะครับต้องการให้จะมีการจัดองค์กรอย่างไรนะครับหรือมีความต้องการอย่างไรนะครับนะซึ่งในลักษณะที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะไม่มีชั้นการบังคับบัญชานะครับนะจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับควบคุมโดยใช้กลไกทางการตลาดเนี่ย มากกว่าในเรื่องของกระบวนการทางการบริหาร

นะครับเครือข่ายพวกนี้จะอยู่ในเชิงของอะไรบนพื้นฐานความสามารถความถนัดนะขององค์กรนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีการจ้างเหมาบุคลากรบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานในเครือข่ายนะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบไม่หยุดนิ่งนะครับก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับนะประการที่สองคือการจัดการเครือข่ายแบบความร่วมมือนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าประเด็นนี้ต้องคำนึงถึงสภาพของเครือข่ายว่าอยู่ในช่วงเวลาใดของวงจรชีวิตนะครับเรื่องของการที่จะเอาแนวทางต่างๆไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับของการพัฒนาเครือข่ายอย่างไรนะครับแล้วก็มีหน่วยงานหรือว่าบุคลากรนะครับที่จะต้องมีการบริหารสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐนะครับจะเป็นผู้ริเริ่มนะครับซึ่งก็ต้องมีความแตกต่างจากเครือข่ายที่ภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่มนะครับหรือเครือข่ายที่บริการโดยหน่วยงานราชการกับเครือข่ายที่บริหารโดยประชาชนในชุมชนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนะครับก็จะมีการก่อตัวนะครับนะการก่อตัวหรือการก่อตัวเกิดขึ้นของเครือข่ายเนี่ยนะครับนะซึ่งก็อาจจะมาเป็นลักษณะที่อะไรเครือข่ายที่เกิดจากรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่มใช่ไหมครับนะหรือเครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งนะเกิดจากการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเองนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้นะครับก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าการที่จะก่อรูปเครือข่ายนั้นนะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนะประเด็นที่สำคัญคือแรกคือการสร้างความตระหนักในปัญหาในเรื่องการรวมตัวกันอย่างแรกครับต้องมีการรวมตัวกันนะต้องมีการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์นะครับนะอันนี้ไอ้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับนะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนั้นนะครับเขาจะต้องมีความเข้าใจนะครับนะจะต้องมีความเข้าใจนะถึงประโยชน์ที่จะได้รับที่จะเข้ามารวมตัวในการที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับซึ่งการที่จะสร้างเครือข่ายก็สามารถที่จะดัดแปลงนะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างๆให้มันมีความชัดเจนเน้นเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะครับถึงจะทำให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัวนะครับแล้วก็มีการแสวงหาแกนนำที่ดีของเครือข่ายซึ่งแกนนำเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นผู้นำหลักเนี่ยนะครับหรือว่าพวกคีย์ลีดเดอร์เนี่ยต่างๆพวกเนี้ยก็จะเป็นบุคคลที่ต้องมีได้รับความเคารพนะครับของคนในกลุ่มหรือในเครือข่ายแม้กระทั่งอาจจะมีอิทธิพลที่จะสามารถโน้มน้าวทิศทางให้คนนั้นคล้อยตามดำเนินการตามทิศทางวัตถุประสงค์ของเป้าหมายของเครือข่ายได้นะครับแล้วก็ต้องมีการสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่ายนะครับนะซึ่งแนวร่วมนี้นะครับอาจจะดึงเรื่องของกลุ่มคนนะองค์กรนะครับที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายนะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะของการแสวงหาเครือข่ายแบบไรดาวกระจายกันใช่ไหมครับผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนะแบบตัวต่อตัวหรือส่วนตัวนะครับชักนำกันเข้ามานะแล้วก็มีการจัดระบบการบริหารเครือข่ายนะครับก็จะต้องมีอะไรครับเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดอำนาจหน้าที่วิธีการทำงานนะครับหรือว่าตลอดจนเรื่องของการประสานงานในเรื่องของสมาชิกด้วยกันเองนะครับแล้วก็เรื่องของการประสานผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับนะในประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งการสร้างและบริหารเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าเรามองจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในรูปของสังคมนะครับพื้นฐานนะเกิดขึ้นจากแนวคิดเครือข่ายทางสังคมนะครับนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า social network concept เนี่ยมีพัฒนาการมาจากพื้นฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนนะครับนะ exchange theory เนี่ยนะครับนะก็จะมีนักทฤษฎีนะครับที่นะครับให้วางพื้นฐานเรื่องของเครือข่ายไว้นะครับริชาร์ดอิมเมอร์สันเนี่ยเขาต่อยอดแนวคิดมาจากและจอร์จโฮมานเนี่ยนะครับนะก็ต่อยอดเรื่องของแนวคิดของการเครือข่ายขึ้นมาซึ่งบุคคลเนี่ยนะครับทางสังคมเนี่ยนะก็มีบุคคลใช่ไหมมีตัวแสดงนะครับแต่ละคนก็เป็นตัวแสดงได้ทั้งหมดนะมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันนะครับทุกคนมีบทบาทนะครับมีหน้าที่ที่แต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะหรือว่ามีคู่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับโดยแต่ละคนนั้นน่ะก็อาจจะไม่มีเพียงบทบาทเดียวนะครับแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับมันก็จะเกิดอะไรครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับนะที่ในเครือข่ายเนี่ยนะสังคมบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปตามนะทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าบุคคลไม่เพียงแต่ต้องทำตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคมใช่ไหมครับหรือตามมาตรฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการรับรู้และการตัดสินใจใน

การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะระหว่างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคคลนะบุคคลก็จะถูกจูงใจอาจจะด้วยผลกำไรหรือไม่ใช่ผลกำไรหรือรางวัลที่จะรับการตอบแทนนะครับทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรความสัมพันธ์นะครับระหว่างกันนะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับในการสร้างความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหัวใจที่สำคัญที่เป็นตัวเชื่อมประสานกันก็คืออะไรครับนอร์มนะหรือว่าประทัดสถานนะหรือบรรทัดฐานนั่นเองนะครับหรือค่านิยมที่อยู่ในสังคมนั่นเองนะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ซึ่งปัจจัยเนี่ยสำคัญในการสร้างหรือบริหารเครือข่ายทางสังคมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับใครบ้างครับนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยผู้นำของเครือข่ายนะครับเป็นต้องแสวงหาภาวะความเป็นภาวะผู้นำที่เข้มแข็งนะครับที่จะสามารถระดมความร่วมมือนะของสมาชิกในเครือข่ายได้นะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เข้าใจปัญหาความต้องการของสมาชิกนะและที่สำคัญจะต้องมีบารมีที่เป็นที่ยอมรับนะครับของคนที่อยู่ในเครือข่ายและบริหารจัดการได้นะครับต้องมีระบบติดต่อสื่อสารนะครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็อาจจะใช้แหละเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาติดต่อมีกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกระบวนการที่ทันสมัยอาจจะติดต่อสื่อสารทางไลน์อินเทอร์เน็ตนะ Facebook Line หรือว่า Zoom นะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับนอกนั้นจะเป็นการแหละจัดการระบบสารสนเทศก็ต้องมีการแหละจัดทำฐานระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายรูปแบบวิธีการความสำเร็จแม้ทั้งอุปสรรคปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องเป็นระบบสารสนเทศที่ง่ายนะครับแล้วเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับคือทุกคนสามารถเข้าถึงในระบบสารสนเทศตรงนี้ได้นะครับต้องมีการจัดทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอครับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมนะครับโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับให้ทุกคนนั้นนะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอย่างมีส่วนร่วมร่วมกันนะครับแล้วก็มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะก็คือต้องอาศัยเรื่องการพัฒนาสมาชิกในเครือข่ายผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับการติดต่อผ่านการเขียนนะการพบปะพูดคุยกันนะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับมีการจัดประชุมเสวนาประชุมร่วมกันนะครับก็จะทำให้เกิดอะไรองค์ความรู้ในการพัฒนานะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานของประสบการณ์นั่นเองนะครับในการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบของเครือข่ายนะครับทางสังคมเนี่ยนะครับนะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นระบบหนึ่งนะครับทางสังคมเนี่ยนะก็เป็นถือว่าดูรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างนะครับที่มีหุ้นส่วนความร่วมมือที่ตกลงกันนะครับในการที่จะดำเนินการนะไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าในหลายอย่างที่องค์กรหนึ่งเนี่ยหรือหลายองค์กรเนี่ยไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลได้เนี่ยจะต้องมีองค์กรภาครัฐเป็นแกนหลักนะครับของเครือข่ายในลักษณะที่เป็นทั้งทางการและไม่เป็นทางการในการเป็นรูปการบริหารจัดการและการโดยเฉพาะงานที่สำคัญของภาครัฐคือการบริการทางเลือกนะครับสาธารณะร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบครับนะรูปแบบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับนะที่เป็นการออกแบบนะหรือสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐนะครับโดยที่ภาครัฐก็จะต้องมีการอะไรครับจัดตั้งช่องทางการสื่อสารนะครับนะที่จะต้องเป็นเรียลไทม์นะทันต่อเวลานะครับต่อเนื่องนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็ได้นะครับหรือว่ามีการประสานกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสมาชิกนะสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานนะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะระหว่างประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเพื่อสร้างความต้องความเข้าใจที่ตรงกันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยนะครับจะต้องมีแหละเรื่องของการกำกับควบคุมมาตรฐานนะเรื่องของผลการให้บริการนะต้องพยายามที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเอื้อเอาไปใช้ในการปรับปรุงตนเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเองที่เรียกว่า tacit knowledge นะครับหรือว่าความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งออกมาก็คือ explicit knowledge ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความหลากหลายนะครับบางคนมีทำงานเพื่ออะไรแสวงหาผลกำไรบางกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรนะครับทั้งสองกลุ่มก็จะมีค่านิยมวิธีการทำงานหรือเงื่อนไขข้อจำกัดในการทำงานที่ในองค์กรนั้นๆที่แตกต่างกันก็ต้องจัดการให้ลงตัว
นะครับแล้วก็มีการจัดระบบความรับผิดชอบของเครือข่ายนะครับก็คือจะต้องสร้างอะไรครับจุดมุ่งหมายหรือว่าคุณค่าให้เกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะมีระบบค่าตอบแทนสิ่งจูงใจต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการแบ่งเบาหรือว่าพยายามที่จะลดปัญหาความเสี่ยงร่วมกันตรงนี้ให้ได้นะโดยที่สำคัญคืออะไรต้องมีตัวชี้วัดในการทำงานนะครับ

แต่ประเด็นที่เราอาจจะคุ้นเคยคือเครือข่ายแบบจ้างเหมาด้วยสัญญาให้บริการเนี่ย service contract นะครับก็สามารถเรียงเขาเรียกลำดับเนี่ยใน6เนี่ยเรียงลำดับการมีส่วนร่วมของในภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับนะซึ่งภาครัฐนะในประเด็นที่1เนี่ยนะเรื่องของการจ้างนะครับแบบเหมาเนี่ยด้วยสัญญาเนี่ยนะครับภาครัฐก็อาจจะเป็นผู้ทำสัญญาให้บริการนะครับให้มีผู้รับจ้างนะครับผู้รับช่วงนะครับซึ่งเราจะเห็นประเภทแบบแม่บ้านทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นระบบจ้างเหมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้ง6รูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดระบบการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใดก็ตามนะครับนะเรื่องของธรรมาภิบาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดระบบนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางนะครับที่สำคัญนะครับอย่างเช่นในกรณีถ้าเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะก็จะมีระบบนะการจัดการในภาครัฐนะครับที่จะตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับคือบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วก็กลไกการบริหารหรือกลไกการบริหารทรัพยากรทางสังคมที่อยู่ในนะครับจะต้องมีการโปร่งใสใช่ไหมซื่อตรงนะตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพความเป็นธรรมนะครับลดข้อจำกัดการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันครับทุกวันนี้การทำงานจะต้องมีความโปร่งใสรับผิดชอบซื่อสัตย์แล้วก็เป็นธรรมกับผู้มารับบริการนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ของเครือข่ายในท้องถิ่นนะโดยเฉพาะงานของท้องถิ่นคือการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยนะครับนะก็จะต้องมีการแลกเปลี่ยนกันนะครับต้องสร้างความไว้วางใจกันนะครับแล้วก็มีการก่อตัวสร้างเครือข่ายภายในท้องถิ่นนะครับก็ต้องมีระบบประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะนะครับนะดำเนินการความโปร่งใสมาตรฐานต่างๆพวกนี้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องมีกลไกตรวจสอบนะเปิดโอกาสให้มีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนเครือข่ายประชาชนในท้องที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันครับเช็คแอนด์บาลานซ์กันนะครับประการที่4ก็คือมีการก่อตัวนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายภายในท้องถิ่นนะครับนะก็คืออาจจะต้องเน้นความเสมอภาคในท้องถิ่นนะครับนะเมื่อทำงานเกิดความโปร่งใสความรับผิดชอบนะครับก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนหรือภาคประชาชนนะจุดนี้นะครับเป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายเนี่ยนะครับอย่างที่เรานะครับดูกันไปแล้วนะครับเรื่องของระบบเครือข่ายแล้วก็ประโยชน์ของการจากการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเชิงพื้นที่เชิงประเด็นสังคมนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของการแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่นั้นนะครับนะก็จะเป็นเครือข่ายอย่างที่บอกนะครับเป็นเครืออาจจะเป็นเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือภาคองค์กรเอกชนพวกนี้ก็จะต้องมีรวมตัวกันนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับนะก็คือไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประเภทใดก็ตามเนี่ยองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็คือการรับรู้มุมมองที่เหมือนกันนะครับนะก็คือต้องเข้าใจปัญหานะครับมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาร่วมกันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมองอนาคตเห็นภาพเดียวกันนะทุกคนต้องสนใจผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ตามนะครับนะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะต้องทุกคนในเครือข่ายเนี่ยนะจะต้องมีส่วนร่วมนะครับนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบนะเป็นหุ้นส่วนนะครับในแนวราบนะครับนะก็จะมีความสัมพันธ์นะจะไม่เน้นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่แบบเจ้านายกับลูกน้องนะครับนะเหมือนกับสายการข้ามประชามากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีอะไรการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะการเกื้อหนุนพึ่งพากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนกันนะครับเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องของการที่จะต้องมีกิจกรรมให้ติดต่อสื่อสารกันพบปะพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยในการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่หลากหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับที่มองแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นประเด็นที่จะเสริมสร้างในกระบวนการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งกลุ่มนะครับนะแกนนำเครือข่ายนะที่เขานะอยากจะเข้ามาทำงานที่เป็นผู้ประสานงานเนี่ยนะมันต้องเกิดจากความสมัครใจนะที่ให้เขาเข้ามาแหละครับนะ
มีการหมุนเวียนกันนะครับนะในการนำ

เครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้นำสมาชิกไม่อยากให้เกิดการแบบผูกขาดนะครับนะให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความผูกพันกันนะครับนะการทำงานในลักษณะที่เป็นแบบอะไรประชาธิปไตยในกระบวนการติดต่อใจการเลือกกิจกรรมวิธีการดำเนินงานต้องแบบประชาธิปไตยนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์เครือข่ายเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะของกระจายอำนาจไปยังสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายได้รับประโยชน์เนี่ยนะครับนะเพราะถ้ามีการกระจายอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดอะไรครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์และเครือข่ายที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับนั้นความสำเร็จนะครับในการทำงานแบบเครือข่ายนะเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับก็มีมุมมองอยู่หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับโดยเฉพาะมุมมองที่พูดถึงปัจจุบันคือการเสริมพลังนะ empowerment ในประเด็นที่4นะครับนะก็คือต้องให้สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายนั้นให้เขามาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาร่วมจัดกิจกรรมฉะนั้นมันก็เลยมีความผูกพันกับแหละเรื่องของการมีส่วนร่วมนะการสร้างค่านิยมร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะต้องแหละมี leadership ภาวะผู้นำนะครับนะที่จะต้องคอยชักจูงโน้มน้าวให้คนอื่นนะครับมาทำงานร่วมกันนะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานนะเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายกันนะครับนี่คือความสำเร็จนะครับนะแต่มันก็มีปัญหานะครับนะต้องคอยระวังนะครับนะปัญหาก็ใน5ประเด็นด้วยกันนะครับที่เราพอจะทราบกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาใน5ประเด็นเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาพื้นฐานนะครับแต่ปัญหาในประเด็นที่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มจากอะไรเครือข่ายเกิดความขัดแย้งกันเองนะครับระหว่างตัวสมาชิกเนี่ยนะครับนะหรือกับองค์กรนะและทำงานไปเครือข่ายไม่มีรายได้เป็นของตนเองครับไม่สามารถดำรงเครือข่ายไว้อย่างต่อเนื่องนะซึ่งอาจจะเกิดมาจากอะไรครับการขาดแนวร่วมในการทำงานนะครับไม่มีเครือข่ายอื่นนักวิชาการสื่อมวลชนนะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับนะฮะพวกนี้ก็จะขาดพลังที่จะไปแหละหนุนนำในการเสริมขยายเครือข่ายนะครับและสุดท้ายคือการรวมศูนย์นะทำงานไปทำงานมาในเครือข่ายเกิดการผูกขาดการบริหารจัดการนะครับนะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมแล้วอยู่ที่ผู้นำคนเดียวแล้วนะครับก็ทำให้เกิดการขาดวิสัยทัศน์นะที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เครือข่ายนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับนะซึ่งการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายนั้นนะครับสิ่งที่มุ่งเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะโดยความสมัครใจภายใต้ความต้องการของคนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับมีรูปแบบมีระบบในการทำงานสร้างความร่วมมือประสานกันในแนวราบนะครับซึ่งก็จะมีการระดมกำลังต่างๆที่เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างที่บอกพื้นฐานของเครือข่ายนะคือต้องมีความสมัครใจทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะไปร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนนะครับร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามประเมินผลและสุดท้ายคืออาจจะร่วมรับผลประโยชน์นะครับจะต้องมีความสัมพันธ์นะครับกับกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่นะน่าสนใจนะครับนะซึ่งการวิเคราะห์ความร่วมมือแบบเครือข่ายเนี่ยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ดูแหละข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับดูกลุ่มของความสัมพันธ์นะซึ่งจะเป็นกลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงนะครับรวมถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับนะตัวแสดงอื่นๆความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงอื่นน่ะที่เกี่ยวข้องนะครับต้องดูข้อที่จริงนะครับเป็นหลักก่อนนะดูความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะการทำงานเป็นทีมนะครับซึ่งความร่วมมือน่ะอาจจะเป็นคุณลักษณะที่เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนะครับการทำงานร่วมกันกับคนอื่นการทำงานร่วมกันที่จะต้องร่วมรู้ร่วมคิดการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับซึ่งถ้ามองจริงแล้วการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะสรุปได้ว่าไอ้ความร่วมมือเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในเครือข่ายนะการที่บุคคลตั้งแต่2คนเนี่ยมาปฏิบัติทำงานร่วมกันอาจจะร่วมกันอย่างเป็นทางไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องทำวาระการประชุมร่วมกันนะหรือมาทำงานร่วมกันนะครับนะอาจจะต้องมีไม่มีการวางแผนจะต้องมาร่วมกันนะต้องมีจิตสำนึกนะครับนะจะทำให้เกิดความมั่นคงนะครับร่วมกันเกิดปัญหาสร้างพลังกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับนะโดยเฉพาะเนี่ยระดับของความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับนะก็จะมีการประสานงานความร่วมมือการทำงานร่วมกันแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้เขาก็จะเน้นเรื่องของ collaboration นะครับการทำงานร่วมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับนะคือการทำงานตั้งแต่2คนขึ้นไปทำงานช่วยเหลือกันนะครับรับรู้ว่าตนเอง

เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกันนะครับนะก็จะเป็นระดับของความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมนะครับนะก็นี่ก็คือการวิเคราะห์นะครับก็จะมีระดับ2คนขึ้นไปนะครับ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทําอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับการสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047785

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: ิลปะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่ให้คุณค่าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจศิลปะที่ให้คุณค่าทางด้านร่างกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่สามารถพบเห็นคุณค่าได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ศิลปะที่ให้คุณค่าทางด้านจิตใจเป็นงานที่มีคุณค่าในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับผมกิตติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของการนำคุณค่าของงานศิลปะนั้นมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของจิตอาสาด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศิลปะจะเกี่ยวข้องกับงานด้านจิตอาสาได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่หน่วยศิลปะของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งที่นี่ครับมีชมรมอยู่ชมรมนึงครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มจิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาและเขาก็ยืนอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: กลุ่มชมรมเรียกว่ากลุ่มหรือชมรม
2: เป็น
3: กล
1: ุ่มเนาะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมีชื่อว่าอะไรครับพี
4: ่ในนามนะครับในนามกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นเล่นดนตรีครับคุณเอนะครับกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
1: โอ้ฟังจากชื่อกลุ่มแล้วมีความหลากหลายมากครับแต่ก็อยู่ในหมวดของศิลปะถูกไหมฮะทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ศิลปะด้วยนะครับคุณน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดนะครับแต่ที่ยืนอยู่กับผมนี้นะครับก็คือเป็นบุคลากรของในหน่วยศิลปะสำนักพิมพ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับในแต่ละคนเลยนะครับเริ่มจากพี
4: ่ได้ครับผมสวัสดีครับผมนายกิติบุญโพทองนะครับชื่อเล่นชื่อพี่นกนะครับส่วนเพื่อนๆที่ร่วมก่อตั้งกับกลุ่มมานะครับพี่เนก็จะเริ่มต้นกันก็ที่3คนนะครับที่เห็นอยู่นี้นะครับคือพี่ตานะครับเป็นหัวหน้าหน่วยศิลปะนะครับผมชื่อจริงชื่อพี่ตนิดแสงประดับนะครับแล้วก็อีกท่านนึงลุงเปียนะครับหรือว่าพี่เปียนะครับชื่อนายไพบูลย์ทัพเทพนะครับผมก็3ท่านนี้แหละครับที่เป็นคนจัดตั้งรวมกลุ่มในนามกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นเล่นดนตรีขึ้นมานะครับ
1: ก็คือแรกเริ่มนี่คือรวมกัน3คนนี้เลยใช่ไหม
4: เริ่มต้นก่อนนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือตอนแรกนี่คือจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยก่อนไหมครับว่าออกไปทำข้างนอกเลย
4: ครั้งแรกเราคุยกันนะครับว่าเราเอาความรู้ที่เรามีนะครับในเรื่องของศิลปะแล้วก็ดนตรีนะครับเอามาทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมเราก็มองดูว่าแต่ละคนก็เรียนทางด้านศิลปะมาอย่างผมจบสถาบันไทยวิจิตรศิลป์นะครับพี่เปียก็จบสถาบันไทยวิจิตรศิลป์นะครับพี่ตานี่มาทางเพาะช่างเนาะเพาะช่างนะครับก็ทุกคนก็เรียนผ่านทางวิชาชีพสายทางศิลปะเหมือนกัน
1: ครับ
4: เราก็เลยเอาประโยชน์ของทางด้านวิชาชีพทางศิลปะนี่แหละครับเอาไปพัฒนาสังคมนะครับในเรื่องของการขาดโอกาสของสำหรับเด็กๆตามชนบทนะครับเพราะว่าพวกนี้ศิลปะหรือว่ากิจกรรมพวกนี้จะเข้าถึงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอาแนวคิดนี้นะครับเอาไปแบ่งปันสู่สังคมนะครับ
1: พี่ครับย้อนไปนิดนึงครับตั้งแต่ปีเริ่มต้นคือปีอะไรนะฮะ
4: เริ่มต้นนะครับปี2547
1: 2547จนถึงปัจจุบันเนี้ย
4: ก็รวมบวกลบแล้วก็16ปีแล้วเนาะ
1: 16ปีแล้วทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง
4: ก็ที่เด่นๆนะครับที่เราประทับใจแต่ถามว่าจริงๆการทำจิตอาสาหรือการช่วยเหลือสังคมเนี่ยกับผู้ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่ขาดโอกาสเนี่ยเราประทับใจทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นจริงๆทำอยู่ไม่กี่คนจริงๆเนี่ยจริงๆอย่างพี่นกขอเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่างานจิตอาสาเนี่ยลำพังเราเอง3คนไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ถ้าผู้ชมถ้าทำรายการหรือว่าถ้าทำงานพวกนี้จะรู้นะครับว่างานจิตอาสาหรือว่างานจิตสาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำแค่คนสองคนได้
1: ใช่
4: ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมีกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในหน่วยศิลปะหรือกระทั่งบุคลากรที่อยู่ในสำนักพิมพ์นี้เอง

0: นะครับก็เข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครั้งแรกนี้ก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยดูก่อนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีก็เลยคุยกับพี่เปียพี่ตาว่าเอ๊ะเราจะเริ่มต้นจากเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะเริ่มต้นในเรื่องของการเด็กที่ขาดโอกาสนะครับเรื่องของเด็กกำพร้านะครับแล้วเราก็เริ่มต้นที่มูลนิธิบ้านโสสะจังหวัดสมุทรปราการ
1: อันนี้คือครั้งแรก
0: ครั้งแรกเลยครับสมาชิกที่ไปรวมกลุ่มตอนนั้นเราก็รวมตัวกันได้ก็จะมีเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ในหน่วยนี้แหละคร
1: ับ
0: แล้วก็จิตอาสาจากข้างนอกมีบ้างเป็นบางคนนะครับเราไปทำกันก็แค่รวมๆตัวกันไปว่ามารถตู้แค่คันเดียวนะครับเริ่มต้นเพียงแค่10กว่าคนนะครับก็เอาศิลปะไปสอนนะครับเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะครับให้เด็กที่ขาดโอกาสเขาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาดนตรีเล็กๆเป็นดนตรีแบบโฟกซองกีตาร์คนเล่นกันแค่คน2คนนะครับถ้าเราไปย้อนดูภาพอาจจะมีภาพให้เราเห็นนะครับก็เล่นกันง่ายๆนะครับส่วนที่เราทำขึ้นมาก็คืออีกหนึ่งที่เราได้ผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้างในองค์กรหรือว่าจะเป็นนอกหน่วยงานเขาก็จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาทุนนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการทำพวกนี้เราไม่สามารถที่จะยืนกรานทำกันแค่3คนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่ต้องหาผู้สนับสนุนเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับจริงๆแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าดูหน้าตาแล้วดูไม่น่าจะคนมีตังค์นะครับก็คือเราเอาความรู้ความสามารถเนี่ยแหละคุณเอมาช่วยในเรื่องของการหารายได้นะครับเข้าในกลุ่มเพื่อที่เราจะเอาไปกระจายให้น้องๆนะครับ สิ่งสำคัญคือเราก็เอาวิชาชีพของพวกเรานี่แหละที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ้นผ้าหรือว่าการทำเสื้อทีเชิ้ตจำหน่ายหรือว่าจะเป็นเสื้อโปโลจำหน่ายนะครับตรงนี้อย่าบอกว่าใช้คำว่าจำหน่ายแล้วกันนะครับการจำหน่ายตรงนี้รายได้เพื่อเป็นการบริจาค
1: ครับ
0: รายได้เพื่อการบริจาคเพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นมันเกิดขึ้นได้นะครับ
1: การเพ้นกระเป๋าผ้าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
0: ที่หารายได้กับ
1: หารายได้เพื่อสมทบทุนเข้ากับกลุ่มนี
0: ้กิจกรรมนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่เปียสาธิตหรือว่าพี่นกดีพี่นกนะพี่นกสาธิต
2: ได้
0: นะครับ
1: ผมอยากรู้ครับว่าการเพ้นกระเป๋าผ้าเนี่ยมันยากหรือเปล่าฮะ
0: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือ1ผลิตภัณฑ์นะครับที่1ผลิตภัณฑ์ไม่ใช่1ผลิตภัณฑ์1ตำบลเนาะอันนี้1ผลิตภัณฑ์เพื่อน้องๆ นะครับก็จะเป็นการเพ้นถุงผ้านะครับเพ้นถุงผ้าจริงๆแล้วถุงผ้านี่เราเริ่มต้นจริงๆเมื่อปีที่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: นะครับจริงจริงจัง
2: ที่เขารณรงค์ด้วยนะรณรงค์ใช้ถุงผ้า
0: จริงๆเขารณรงค์กันมาแล้วแหละแต่นานแล้วแหละแต่เราก็ลองมาทำดูเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงเนี้ยเราก็จะเอาไปสอนให้กับน้องๆที่เราไปทำกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่นกก็จะมาลองสาธิตให้ดูอันนี้เพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับพี่นกก็อาจจะล่างมาบ้างแล้วคร
1: ับ
0: ในส่วนของลายเส้นอันนี้เป็นวันนี้จะลองสาธิตในเรื่องของการกึ่งภาพเหมือนนะเนาะจะเป็นการวาดภาพเหมือนนะครับก็เดี๋ยวมาในช่วงของการทดลองนะครับสาธิตนะครับเรื่องของการเพ้นถุงผ้านะครับ พี่นกได้เตรียมอุปกรณ์ไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็ร่างแบบคร่าวๆไว้อันนี้ก็จะเป็นเต่าทะเลนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับสีที่พี่นกจะใช้นะครับอย่างที่บอกว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะเอาไปซักมันจะละลายไปกับน้ำซักไหลไปตามท่อไหมไม่นะครับอันนี้เป็นสีเพ้นผ้าโดยตรงนะครับมันจะมีสีนะครับสีเชื้อสีอะคริลิกนะครับผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหรือจะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับจะสำหรับเป็นตัวทำละลายสีเหมือนกันแต่มันจะสามารถที่จะฟิกสีเนี่ยให้อยู่บนถุงผ้าได้นานนะครับ
2: ไม่แห้งเร็ว
0: นะครับมันสีมันจะซอฟต์แล้วมันจะสมูทแล้วก็มันจะเหมาะกับเวลาเราเกลี่ยสีนะครับก็อาจจะแล้วก็ถนอมในเรื่องของเนื้อสีอยู่บนถุงผ้าด้วยนะครับมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับนะครับอันนี้พี่นกเราจะลองลงแบ็คกราวด์นะครับด้วยเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเกลี่ยไปนะครับอย่างสมมติว่าเรามองดูแล้วท้องทะเลเนี่ยมันน่าจะเป็นสีฟ้านะครับสมมติว่าพี่นกเริ่มจากตรงนี้ก่อน
1: อันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ
0: ใช่ครับใช่ครับบางทีเราก็อาจจะต้องถ้าเรามีภาพตัวอย่างดูได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าทักษะของศิลปะเนี่ยถ้าน้องเอได้เรียนมาหรือว่าถ้าใครได้เรียนทางด้านศิลปะมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของถ้าเรามองดูลักษณะเงี้ยนะครับจะมีเห็นน้องเอเห็นไหมครับมันจะมีเงาตกทอดแต่มีฮะมีชาโดว์มีมิดโทนมีไฮไลท์ใช่ไหมฮะ

0: เราก็ค่อยๆไล่ไปเพราะว่าเต่าทะเลเนี่ยถูกไหมมันจะอยู่ใต้ท้องทะเลถูกไหมครับอาจจะมีแสงส่องจากด้านบนลงมานะครับเหมือนเต่ามันจะว่ายอยู่แบบใกล้ๆกับผิวน้ำนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเงานะครับค่อยๆไล่ซอบลงมาอยู่ที่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอย่างพี่นกเนี่ยก็จะอาจจะบางอย่างบางทีก็ต้องใช้สีที่เนื้อสีค่อนข้างจะเยอะนะครับบางอย่างอย่างสมมติว่าเราอยากจะให้มันซอฟต์เนี่ยเราก็อาจจะให้เนื้อสีนิดนึงแล้วก็ต้องไล่น้ำหนักลงมาด้วยการไล่เนื้อสีหรือไม่ก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวไล่ก็ได้
1: เพราะวัสดุที่เราวาดเนี่ยเป็นผ้า
0: ใช่ที่สำคัญนะครับผ้ามันมีสองด้านเมื่อกี้พี่นกต้องลอง
2: ต้อง
0: เอากระดาษแข็งรองไว้ไม่งั้นมันจะซึมเข้าไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างเช่นว่าตรงนี้พี่นกประมาณนี้เดี๋ยวพี่นกจะมาไล่ตรงนี้ข้างใต้เห็นไหมบางสีมันก็จะเข้ม
3: อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็ทำลักษณะคล้ายๆสีน้ำมันนะครับสีหนาหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบทำคืออันนี้งานคนไหนเขียนเขาจะรู้วิธีนะครับว่าเขาควรจะในหัวเขาสร้างไว้แล
1: ้วออกแบบไหน
3: ว่าโนจินตนาการไว้แล้วว่ายังไงก่อนแต่ว่างานบางคนก็แบนคล้ายๆ เป็นการ์ตูนนะครับมีหลายรูปแบบบางคนก็ชอบลายเส้นเฉยๆก็
1: คือแล้วแต่จะออกแบบมา
0: ใช่ครับใช่ครับ
3: คือช่วงเที่ยงนะครับใครผู้ที่อยากมาเรียนในช่วงที่เราเขียนก็มาได้สอนฟรีครับก็มาช่วยกัน
0: เนี่ยเดี๋ยวพี่นกจะใส่ตัวทำละลายตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะมันตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการเกลี่ยสีแล้วก็การรักษาสีของเนื้อผ้าด้วยอันนี้แล้วแต่ศิลปินหรือว่าช่างเขียนแต่ละท่านนะครับว่าเล็กเทคนิคยังไงก็อันนี้คืออยู่แต่ละท่านเพราะว่าอย่างเงี้ยแสงเราพี่นกดูแล้วแสงมันลงมาเห็นไหมฮะมันก็จะเร็ว
1: ใช่
0: เห็นไหมฮะเรามองเองมองออกใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือผิวน้ำ
1: ครับ
0: ตรงเนี้ยเราไล่ออกมาเพราะว่าส่วนเต่าเนี่ยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับด้วยเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวพี่นกจะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับตรงนี้จะมีฟองแต่จริงๆแล้วต้องดูให้สีมันหมาดๆนิดนึงอันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวพี่นกค่อยๆเก็บไป
3: พอเก็บเสร็จแล้วนะครับรูปที่ออกมาเนาะพี่นกเขาเนี่ยนี่เสร็จแล้ว
1: อันนี้ตอนวาดเป็นอย่างนี
3: ้ครับผม
1: เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี
0: ้ใช่
3: ครับคือตอนวาดร่างภาพแล้วก็ลงสีนะครับอันนี้ขวามือนะครับพอซ้ายมือก็จะเป็น
0: อันนี้ที่พี่นกเขียนเอง
3: คร
0: ับ
3: ผม
0: เพราะว่าพวกนี้บางทีในรายละเอียดเนี่ยอย่างเรื่องที่น้องอย่างพี่นี้พี่นกบอกอ่ะบางทีแสงเงาเห็นไหม
1: ครับ
0: จะดูอย่างเนี้ยจุดนี้เราก็จินตนาการไปเองว่าเอ้ยในเวลาเต่ามันว่ายเนี่ยมันจะต้องมีคลื่นน้ำมีฟองมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่
1: สวยนะสวย
3: ครับผม
1: เมื่อกี้ได้เห็นการเพ้นกระเป๋าผ้าไปแล้วเรียกได้ว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่อีกหนึ่งสิ่งก็ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันคือไปที่ไหนคือถ้าไม่มีก็คือไม่ให้เข้าใช่ไหมพี่เปียคือพี่เปียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เอาอะไรเทรนด์ใหม่ๆเข้ามา
3: เกาะกระแส
1: ใช่ไหมเกาะกระแสเข้ามาใช้ในกลุ่มด้วยอันนี้คือนี่อย่างที่เห็นนะครับคือตัวเองนะครับ เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่เปียเพ้นให้ดูดีกว่า
0: อันนี้ของมอท
3: อันนี้ของมอทออ
1: ันนี้เป็นแมสตอนที่ได้มานี่เป็นสีขาว
3: จุดเริ่มก็ผมคิดว่าตอนแรกผมจะทำนานแล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาแรกๆนะครับคราวนี้ก็โอกาสไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่
3: นะครับตอนหลังก็ของแมทของมอสทอร์แจกให้มันเป็นสีขาวซึ่งมันเลอะง่ายแต่ผมในส่วนตัวผมนะมันเลอะง่ายสำหรับผมผมก็เลยเอามาลองดูที่ว่าทำสีแล้วเอ้ยทำสีแล้วได้อะไรอ่ะก็ไหนๆจะทำแล้วก็เอาเงิน20บาทโดยเอาแมทคุณมาให้ผมเอาเงิน20บาทใส่กล่องร
1: ่
3: วมบริจาคนะครับกองทุนดีฟ่านะครับเพราะสีเราเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันมีอายุการใช้งานนะครับปีหนึ่งก็แห้ง2ปีก็แห้งแล้วนะเราก็เลยเอาสีที่ใช้มาเนี่ยมาวาดบนแมสนะครับคือวาดไปเรื่อยๆหลายๆแบบนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างเยอะทั้งบุคคลรายภายนอกและภายในนะครับ
1: 1ชิ้นนี่ใช้เวลานานไหมคร
3: ับแล้วแต่แบบครับแล้วแต่อารมณ์ด้วย แล้วแต่งานด้วยมันหลายอย่างอ่ะ
1: ถามใหม่ดีกว่าวันนึงทำได้กี่ชิ้น
3: วันนึงถ้าช่วงกลางวันนะครับผมจะทำแค่ช่วงกลางวันไม่เกี่ยวกับงานนะก็ประมาณ4ชิ้นรูปแบบง่ายๆคือเขียนด้านเดียว
1: แล้วมีคนเอามาให้เพ้นยังไงพี
3: ่ก็ ปากต่อปากหนึ่งนะครับก็อาจารย์ภายในนะครับแล้วก็บุคลากรภายในมหาลัยนะครับก็รู้ต่อก่อนเขาเห็นคลาดว่ามาจากไหนเนี่ยเขาบอกเนี่ยพี่เปียสำนักพิมพ์เขาก็ติดต่อมาครับหลายท่านก็ติดต่อมาอาจารย์ก็มารับเองมา
2: อยากได้เพ้นได้ครับได้ใช่ไหม
3: ได้ครับโอ้ชั้นสองสำนักพิมพ์นะครับศิลปะนะครับแต่ต้องรอจังหวะนะครับไม่ใช่แบบเอามาแล้วจะเพ้นให้เลยมันต้องรอคิวก่อนครับคิวเยอะ
4: แต่ย้ำอย่างนึงครับว่าลายอย่ายากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่การเพ้นมันไม่เหมือนถุงผ้านะครับน้องเอกมันเล็ก
2: มันน้อยกว่า
4: ใช่เพราะว่าถ้าอย่างเอาเต่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหน่าจะลำบาก
2: ถ้าย่อลงมาเล็กๆนี่วาดไม่ได้
4: เลยครับ
3: คือขยายความนิดนึงเพราะว่านกก็อาจจะวัตถุประสงค์อาจจะของเขาก็คือแบบกลัวยากกลัวยากแต่ของผมอะที่เขียนก็คือตามใจผม
2: แบบนี้เลย
3: ตามใจผมหมายถึงว่าเอามาแล้วให้ผมคิดเองนะครับไม่ใช่มาบอกว่าให้ผมเขียนอะไรคือวัตถุประสงค์ผมจะทดสอบผ้าแต่ละชิ้นด้วยว่าสีอันไหนอะมันจะลงกับผ้าแบบไหนได้ดีนะครับก็คือการจะไปนำไปสอนเด็กอะเราต้องรู้ก่อนว่าผ้าอันไหนควรจะใช้ยังไงนะครับเพราะผ้าไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นนะครับ
4: มีเนื้อผ้านะท่านหนึ่งนะครับให้ผ้าใหม่มา
3: ฮะ
4: พี่นกยังไม่กล้าเพ้นเลยเนี่ยยังกำลังตั้งสติอยู่ว่าจะควรจะทำก็เสียนะครับเพราะว่าผ้าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
2: ครับ
3: ตอนนี้ก่อนอันนี้คือแบบง่ายเลยนะครับผมจะเตรียมสีไว้นะครับผมจะเริ่มจากสีเหลืองสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับในการทำครับ
2: คือถ้าสีเข้มนี่คือแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
3: แก้ลำบากครับ
4: โดยทักษะของการระบายสีนะครับเองเพราะว่าเวลาถ้าคนเรียนศิลปะมาเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนอย่างพี่นกแหละบางทีเปลี่ยนแล้วกาวเนี่ยพี่นกก็ต้องลงสีอ่อนก่อน
2: ครับ
4: ฟ้าสีฟ้าอ่อนแล้วก็ลงทีก็เอาน้ำเงินมาตกทีนึง
3: อันนี้คือแบบง่ายๆนะครับก็ผมจะเขียนเป็น
4: เพราะว่าถ้าเราลงสีเข้มไปก่อนเนี่ยมันโอกาสที่จะแก้มันลำบาก
3: อันนี้พอรู้ไหมครับคุณเอ
2: ดอกไม้ครับ
3: กีบดอกไม้ครับนะฮะเอาแบบง่ายสุดก่อนแต่ว่าสาวๆชอบคือใช้เวลาน้อยมากครับอันนี้แล้วก็
2: เสร็จแล้วเหรอฮะ
4: ยังครับ
3: มันจะมีขั้นตอนอะไรอันนี้ผมเช็ดพวกนี้ก่อนแล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นสีแดงนะครับปรับเป็นผมจะเอาจากสดๆเลยนะ
2: คร
3: ับ
2: ผม
3: แต้มให้มันเกิดอะไรขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต้ม
2: ศิลปะมันไม่มี
4: ใช่อย่างเงี้ยเทคนิคของแต่ละคนใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างพี่นกเมื่อกี้ก็ผสมน้ำให้มันซอฟเหมือนละลายเหมือนสีน้ำอ
2: ัน
4: น
2: ี้
4: พ
2: ี่
4: เปียกก็จะแบบ
3: เ
4: ขียนเนื้อสีแบบเน้นๆนิดนึง
2: ครับ
4: แต่ก็อันนี้ก็จะใช้เวลาให้สีแห้งเซตตัวนิดนึงแต่ถ้าเวลาเปลี่ยนถ้าพี่เปียกเขาอยากจะให้สีมันซอฟกันก็ต้องรีบเปลี่ยน
3: ครับ
4: นะครับ
3: อันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็จะเขียนอันนี้คือง่ายเลยนะครับสาวแล้วก็ถูกใจหลายๆคน
4: อันนี้เป็นปากกา
3: อันนี้ปากกาเขียนผ้าโดยตรงนะครับก็ซื้อตามร้านเครื่องเขียนบอกเขาปากกาเขียนผ้าครับมันก็ซักไม่ออกครับผมจะใช้นี่แบบง่ายๆเลยล้างครับ
2: พี่เปียสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเริ่มฝึกศิลปะอย่างเงี้ยยากไหมครับ
3: ไม่ยากครับ
4: อย่าง
3: ตรงใจรัก
4: เพราะว่าตอนที่ทำถุงผ้าเนี่ยลักษณะเดียวกันใช้สีพวกนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับบอกว่าเอ๊ะจะเพ้นเป็นไหมจะได้ไหมแต่อยากทำครับมาเลยเอาใจมาก่อน
2: ใจมาก่อนทุกอย่างทำได้
4: เดี๋ยวผลงานมาเองนะครับอย่างเมื่อกี้แบบน้องเอ๋ทดลองดูถ้าสักพักเดี๋ยวมันไปเอง
2: ครับ
3: อันนี้คือแบบง่ายของผมนะครับก็ลักษณะนี้ครับ
4: เป็นล่าง
3: แบบเนี้ยเราจะเติมเราถ้ามีอารมณ์มากขึ้นหรือว่ามีอะไรมากขึ้นเราก็เพิ่มนิดหน่อยฮะเช่นครับผมนิดหน่อยนะอันนี้จริงๆเสร็จแล้วล่ะแต่ผมอาจจะอยากจะเพิ่มนิดนึงว่ามันจะมีอะไรนิดหน่อยครับแล้วเราก็ก่อนจะล้างอ่ะฮะผมพยายามใช้ของที่บริจาคมานะครับให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับเช่นอันนี้หมวกอันนี้จะบอกอีกทีคุณเอว่ามันใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าทำส่วนถ้าเป็นแบบยากก
2: ็
3: ยากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ถึงยากมากมันต้องใช้รองพื้นก่อนเช่นอันเนี้ยพื้นสีเนี่ยเราต้องใช้สีขาวรองพื้นโครงล่างมันก่อนเพื่อให้มันแห้งแล้วค่อยจึงลงสีได้แต่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยเราสามารถจะทำได้เลยโดยไม่ต้องรองพื้นนะครับมันก็จะได้ตามนี้แต่แบบเนี้ยง่ายสุด
5: ก็อยากจะช่วยน้องๆเขาก็พอจะช่วยได้คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆเขาจะทำพวกเสื้อยืดนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต่างๆแล้วพอปีที่แล้วมั้งเขาก็เลยทำถุงผ้าก็อยากได้ชื่อตัวเองก็เขาก็วาดให้นะคะแล้วก็เป็นรูปต่างๆบางทีก็ชวนเพื่อนๆอาจารย์ที่ข้างนอกนะคะให้มาช่วยบริจาคก็ช่วยเขาหาเงินเนาะอันนี้คืออันล่าสุดที่ได้มาเขียนชื่ออาจารย์ม้าเพราะว่าเป็นเพื่อน ก็เอาแมสเนี่ยนะคะไปให้น้องๆศิลปกรรมเขาช่วยวาดให้อยากจะให้มีชื่อตัวเองอยู่แล้วก็เขาก็ช่วยวาดให้แล้วก็เป็นรูปบางครั้งก็เป็นรูปเพราะว่าตัวเองชอบรูปหมานะคะก็เป็นการช่วยกันในโครงการที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมต่างๆอะค่ะ
6: สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสมทบทุนร่วมกับกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรีสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรีหน่วยศิลปะสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047689หรือทางเฟซบุ๊กกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
2: อยากให้พี่นกครับเชิญชวนคนที่สนใจอยากจะเป็นจิตอาสาครับไม่ว่าตนเองจะถนัดในเรื่องของอะไรก็ตามใช่เพราะว่าจิตอาสาเนี่ยอย่างที่พี่เบียร์บอกใช่ไหมมีมากมายหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับคนที่สนใจอยากจะเป็นหรือเริ่มต้นที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยต้องทำยังไง
4: นะครับพี่นกจะฝากไว้อย่างนี้นะครับคือทุกคนที่ดูรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆหรือท่านอาจารย์หรือว่านักศึกษาต่างๆนะครับที่ได้ร่วมชมรายการนี้นะครับ อยากจะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือนะครับในการที่จะเข้ามาทำงานด้านจิตอาสาหรือว่าจะเข้ามาร่วมกลุ่มกับกิจกรรมของว่าเส้นเล่นดนตรีก็ได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่พี่นกอยากจะฝากไว้คือการที่คนเราเนี่ยทุกคนจะมีอัตราของตัวนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอากองออกไว้ก่อน
2: ตัดทิ้งไป
4: ตัดทิ้งออกจากตัวเองไปก่อนนะครับอัตราของตัวตนแต่ละคนเนี่ยมีอย่างพี่นก
2: คืออ
4: ย
2: ่
4: างนกเอก็
2: ม
4: ีคืออีโก้นั่นแหละนะครับถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก็คืออีโก้หน่อยหรืออินดี
2: ้
4: อะไรประมาณนั้นนะครับเอาอินดี้เอาอีโก้วางไว้ที่บ้านนะครับเอาอัตราของตัวเองไว้ข้างหลังนะครับคนที่จะมาร่วมงานจิตอาสานั้นต้องมาด้วยใจจริงๆ
3: ใจนำ
4: อย่างที่เราเคยได้ยินว่าจิตสาธารณะถ้าจิตสาธารณะแล้วใจเราจะมีกุศลนะครับเราจะสามารถที่จะไปรวมกลุ่มกับคนนู้นคนนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคิดจะมาร่วมกิจกรรมกับเราโอเคติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิ
2: ร
4: ์กก็ได้เราจะมีกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นดนตรีหรือว่าสนใจกิจกรรมเราไปอยู่ใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับโดยเข้าไปว่ากลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นดนตรีคำนี้เลยนะครับหรือว่าก็คีย์เวิร์ดไปก็ได้ว่าเส้นขีดเล่นดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือนะครับเราอย่างที่บอกนะครับเอาอัตราไว้ที่บ้านเราอยากให้กิจกรรมที่เราทำแต่ละครั้งประสบความสำเร็จด้วยการร่วมมือร่วมใจนะครับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลองดูนะครับเอาใจมาอย่างที่พี่นกจะพูดเอาใจมาก่อนนะครับแล้วความพร้อมเราตามมา
2: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณกลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีมากๆเลยนะครับที
4: ่
2: ผมมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
4: ครับยินดีอย่างยิ่ง
2: รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางการหารายได้สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาส่งผลงานหรือว่าเข้ามาสมัครหร
4: ือ
2: ว่าเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้นะ
4: เอาอย่าเรียกว่าสมัครเอาใจมา
2: เอาใหม่แล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเอาใจเข้ามาร่วมกับกลุ่มของพวกเราได้
4: ขอให้ใจมาก่อน
2: คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับจะเห็นว่าการเป็นจิตอาสานะครับนั่นก็คือการอาสาที่จะมาทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับโดยทุกคนครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับนั่นก็คือให้กับน้องๆและคนที่เราไปทำกิจกรรมให้นะครับให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการใช้เวลาว่าง
4: ให้เป็นประโยชน
2: ์ด้วย
4: แล้วก็สิ่งสำคัญคือที่บอกว่าคือเลี่ยงยาเสพติด
3: ใช่ครับ
2: ก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะจิตใจของเรา
4: ใช่ครับ
2: ด้วยงานศิลปะด้วยนะ
4: ให้ทุกคนมีจิตอันเป็นสาธารณะ
2: โอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับกับงานศิลปะที่โชว์อยู่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่
3: ผมเตรียมมาแล้ว
2: โอเค
4: นี่
2: ลาไปก่อนเลยครับสวัสดีครับ

สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

0: ลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดการวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการอัพสกิลและรีสกิลด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: มสท.ได้เหรอ
3: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
4: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากู้แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรก็คือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะนำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีได้ส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้นแต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามารถที่ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมต่างธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยาก
แตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องนะคะมีสำหรับที่จะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานจะช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผันผวนและก็ทำให้จะต้องปรับกลยุทธ์ในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดนะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นเองมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือ SWOT เพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับคู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า Taos Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการร่วมกันในประเด็นของ SOSTWOWG ค่ะส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร Diamond Model
เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่อง

ต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW Analysis

อีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามาองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรคของธุรกิจเครื่องมือที่เราจะใช้ก็คือเรื่องของการวิเคราะห์โอกาสและอุปสรรค OT analysis นะก็มีการนิยมที่จะใช้แนวคิดที่เรียกว่า PESTEL model analysis PESTEL PESTELย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ Taos Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ Taos Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW Analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT Analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO จุดแข็งอุปสรรคST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจากการทำเมทริกภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่2แนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักทั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five-Fold Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือไดมอนด์โมเดลมาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อนไฟฟอร์ดโมเดลตามแนวคิดของไมเคิล อิ

supporter นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่ละค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการผลิตของเรานั่นล่ะค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน5ปัจจัยนี้แสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Force Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะแบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นปะในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในขณะที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นปลานะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบมีผลกระทบต่อปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆ ก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการของตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์การตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผลิตภัณฑ์มิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นจากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สดล่ะ
กึ่งแปรรูปล่ะหรือ ready to eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะคาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดขนาดตลาดก็คือปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหาภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหาภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจาก market share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิธีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภควัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกจะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่า Hop Street เนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็
ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ

ด้วย6มิติก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคันติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรนเกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Data เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆแล้วของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างณระดับ

สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้จะเข้าสู่เนื้อหาโมดูลที่9นะคะ Elements of a Short Story หรือว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นค่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะมาดูว่าองค์ประกอบของเรื่องสั้นเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอาจารย์ก็จะขอพูดถึงนิยามของเรื่องสั้นก่อนนะคะ A brief fictional prose narrative that is shorter than a novel and that usually deals with only a few characters อันนี้ก็จะเป็นนิยามจาก Encyclopedia Britannica นะคะเขาจะพูดถึงตัวเรื่องสั้นเนี่ยว่าเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีแบบร้อยแก้วที่มีขนาดสั้นนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีขนาด

สั้นกว่านิยายแล้วก็จะพูดถึงตัวละครเนี่ยเพียงไม่กี่ตัวนะคะถ้าเราดูนิยามตามราชบัณฑิตเนี่ยราชบัณฑิตบอกว่าเรื่องสั้นเนี่ยเป็นเรื่องเล่าบันเทิงคดีร้อยแก้วนะคะอาจยาวตั้งแต่500ถึง 15,000 คำประกอบด้วยตัวละคร 2-3 ตัวนะคะมีฉากเดียวหรือเหตุการณ์เดียวนักเขียนที่มีชื่อเสียงนะคะเช่นเอ็ดการ์อัลลันโพเนี่ยเคยนิยามเรื่องสั้นไว้ว่าเป็นเรื่องเล่าร้อยแก้วขนาดสั้นนะคะใช้เวลาอ่านอย่างตั้งใจตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงถึง1หรือ2ชั่วโมงค่ะนักศึกษาจะเห็นว่าเรื่องสั้นน่ะมีนิยามกว้างๆนะคะเนื่องจากเรื่องสั้นเนี่ยมีความหลากหลายมากการที่เราจะนิยามให้เฉพาะเจาะจงลงไปเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากค่ะองค์ประกอบของเรื่องสั้นมีทั้งหมด6องค์ประกอบด้วยกันนะคะได้แก่พล็อตโครงเรื่องคาแรคเตอร์ตัวละครเซตติ้งฉากธีมแก่นเรื่องคอนฟลิกต์ความขัดแย้ง point of view มุมมองการเล่าเรื่องค่ะเรามาดูที่องค์ประกอบแรกกันก่อนนะคะขออ้างอิงกุสตาฟเฟรทากนะคะนักเขียนนิยายและบทละครชาวเยอรมันที่เป็นคนสร้างพีระมิดนี้ขึ้นนะคะจากการที่เขาได้ลองอ่านบทละครเรื่องดูแล้วก็รวบรวมเป็นสถิติออกมานะคะว่าซีเควนซ์ของเรื่องที่ดำเนินไปเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเฟรทากเนี่ยพบว่ามีองค์ประกอบทั้งหมดนะคะ5องค์ประกอบด้วยกันในพล็อตนะคะเริ่มแรกเปิดเรื่องมาก็จะเปิดด้วยบทเปิดเรื่องเรียกว่า exposition นะคะเมื่อเรื่องเริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเราจะเรียกมันว่า rising action หรือว่าการขมวดปมเมื่อเรื่องตื่นเต้นมากที่สุดนะคะถึงจุดสุดยอดเราจะเรียกมันว่า climax ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะเกิดการคลี่คลายปมปัญหานะคะมีการแก้ปมก็จะเรียกว่า falling action และท้ายที่สุดก็จะนำเข้าสู่บทสรุปหรือว่า resolution นั่นเองค่ะเรามาดูบทเปิดเรื่องของเรานะคะ exposition Billy Weaver arrives at Bart in the extremely cold night. He stops at bed and breakfast and meets the landlady. ตัว Billy Weaverของเรานะคะก็มาถึงเมืองบาร์ทในประเทศอังกฤษในวันที่อากาศหนาวมากเลยนะคะในช่วงกลางคืนเขานั้นมาหยุดอยู่ที่ที่พักที่ชื่อว่า Bed and Breakfast นะคะแล้วก็ได้พบกับเจ้าของที่พักก็คือแลนด์เลดี้นั่นเองค่ะบทเปิดเรื่องอันนี้จะเป็นตอนต้นของเรื่องสั้นนะคะผู้แต่งบรรยายถึงฉากท้องเรื่องแนะนำตัวละครสั้นๆค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะรู้จักกับบิลลี่วีเวอร์แล้วก็ตัวแลนด์เลดี้นะคะแล้วก็รับรู้สถานการณ์คร่าวๆว่าตัวเขาเนี่ยเพิ่งมาถึงเมืองบาร์ทนั่นเองค่ะต่อไปเข้าสู่ส่วนที่เรียกว่า rising action นะคะ rising action การขมวดปมเหตุการณ์ระทึกใจที่ทำให้พฤติกรรมของตัวละครทวีความเข้มข้นเพื่อนำไปสู่จุดสุดยอดนะคะตามเรื่องแลนด์เลดี้ The Landlady ของเราเนี่ย Rising Action นะคะจะเริ่มตั้งแต่ There were no other hats or coats in the hall. There were no umbrellas, no walking sticks, nothing. นี่คือสิ่งที่ Billy Weaver เนี่ยสังเกตได้นะคะว่าไม่มีหมวกเสื้อโค้ทหรือว่าร่มไม้ช่วยพยุงเดินของแขกคนอื่นๆใน Bed and Breakfast เลยนะคะแล้วก็เมื่อเขาได้เปิดสมุดเซ็นชื่อนะคะสิ่งที่เขาพบเนี่ยก็น่าตื่นเต้นขึ้นไปอีกนะคะ There were only two other entries above his on the page and as one always does with gets books he started to read them one was a Christopher Mulholland from Cardiff the other was Gregory W Temple from Bristol นะคะก็พบว่ามีชื่อแขกอีกเพียง2คนเท่านั้นที่เข้าพักก่อนเขานะคะคนแรกเนี่ยก็คือคริสโตเฟอร์มอลฮอลแลนด์จากเมืองคาร์ดิฟนะคะส่วนอีกคนก็คือเกรกอรี่ W เทมเพิลจากบริสตอลค่ะเรื่องราวก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นเรื่อยๆนะคะเอ๊ะทำไมสถานที่นี้ถึงมีแขกเข้าพักเพียง2คนนะคะแล้วบิลลี่เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาต่อไปนะคะBilly เนี่ยสังเกตว่า This last entry is over

2 years old, and Christopher Mahollins is nearly a year before that, more than 3 years ago. ทำไมชื่อสองคนนี้นะคะถึงเข้าพักนานมากแล้วนะคะ2หรือ3ปีผ่านมาแล้วเนี่ยทำไมถึงมีแค่ชื่อ2คนนี้นะคะแล้วบิลลี่เนี่ยก็ตั้งคำถามต่อไปว่าสองคนนี้ออกไปจากที่นี่แล้วใช่ไหมนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็เฉลยออกมานะคะว่า left she said arching her brows but my dear boy he never left he's still here Mr. Temple is also here they are on the third floor both of them togetherแสดงว่าแขกเข้าพักสองคนนั้นเนี่ยนะคะไม่เคยออกจาก Bed and Breakfast เลยนะคะทั้งคู่เนี่ยยังคงพักอยู่ที่ชั้น3พักอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยก็จะเริ่มน่าสงสัยขึ้นเรื่อยๆแล้วนะคะว่าทำไม2คนนี้เนี่ยถึงเป็นแขกแค่2คนแล้วพักอยู่ยาวจนถึงขนาดนี้นะคะและเข้าสู่จุดที่ตื่นเต้นที่สุดของเรื่องนะคะเมื่อบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตถึงว่าสัตว์ของตัวแลเลดี้นะคะทั้งสุนัขดัชชุนแล้วก็ตัวนกแก้วนะคะบิลลี่เนี่ยพูดว่า it doesn't look in the least bit that who did it I did you did of course นะคะนี่ก็จะเป็นบทสนทนาของบิลลี่กับเดอะแลเลดี้นั่นเองว่ามันดูไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วเลยนะสัตว์สตาฟเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนสัตว์ที่ตายแล้วนะคะใครเป็นคนสตาฟสัตว์เหล่านี้ตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าฉันเป็นคนทำเองนะคะแล้วก็ยังพูดต่ออีกนะคะว่า I stuff all my little pets myself when they pass away Will you have another cup of tea? No, thank you, Billy said The tea tasted faintly of bitter almonds and he didn't much care for it นะคะจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะว่าความจริงเนี่ยนะคะมันมาถึงจุดที่ The Landlady เนี่ยบอกแล้วนะคะว่าเธอเนี่ยเป็นคนสตาฟสัตว์เลี้ยงทุกตัวเมื่อพวกมันตายไปนะคะแล้วก็เสนอให้บิลลี่เนี่ยดื่มชาเพิ่มใช่ไหมคะซึ่งบิลลี่เนี่ยก็ปฏิเสธนะคะแต่ว่าตัวชาที่บิลลี่ได้ดื่มเข้าไปแล้วเนี่ยมีรสของบิตเตอร์อัลมอนด์นะคะซึ่งเป็นพืชที่มีพิษนั่นเองแต่ตัวบิลลี่เนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะคะถึงจุดนี้เป็นจุดที่ตื่นเต้นที่สุดเพราะเรารู้แล้วว่าเดอะแลเลดี้เนี่ยเป็นคนวางยาพิษบิลลี่นะคะตัวบิตเตอร์อัลมอนด์เนี่ยเป็นพืชที่มีพิษซึ่งประกอบด้วยสารไซยาไนด์นะคะก็จะออกฤทธิ์ต่อระบบร่างกายนะคะแล้วก็จะทำให้ตัวบิลลี่เนี่ยตายในที่สุดนั่นเองค่ะหลังจากนั้นนะคะเรื่องก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะหรือว่าเข้าสู่ส่วนที่เป็น falling action you did sign the book didn't you oh yes that's good because later on if I happen to forget what you were called then I can always come down here and look it up นะคะตรงนี้นะคะก็เป็นจุดที่ผ่านจุดสุดยอดไปแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยถามบิลลี่ย้ำนะคะว่าเซ็นหนังสือเซ็นชื่อลงไปในสมุดพักแขกหรือยังนะคะบิลลี่เนี่ยก็บอกว่าเซ็นแล้วนะคะตัวแลเลดี้เนี่ยก็ตอบว่าดีแล้วถ้าเกิดว่าฉันลืมชื่อเธอเนี่ยต่อไปเนี่ยนะคะฉันจะได้ลงมาดูในสมุดเซ็นชื่อได้นะคะต่อไปนะคะเข้าสู่ส่วนสุดท้ายแล้วนะคะของโครงสร้างพล็อตของเรานะคะหรือส่วนที่เรียกว่า resolution หรือ denouement นะคะบทสรุปเป็นตอนจบของเรื่องนะคะเป็นจุดที่ทุกอย่างเนี่ยคลี่คลายทั้งหมดนะคะ excuse my asking but haven't there been any other guests here except them in the last 2 or 3 yearsNo, dear, she said. Only you. Billy, นะคะก็ถามซ้ำอีกว่าไม่มีแขกที่มาเข้าพักคนอื่นเลยหรอนอกจากสองคนที่เซ็นชื่อในสมุดนะคะตัวแลเลดี้ก็ตอบว่าไม่มีนะคะมีแค่เธอเท่านั้นเพราะฉะนั้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเห็นว่า

มีแขกเข้าพักเพียง3คนเท่านั้นนะคะแล้วก็บิลลี่เนี่ยเป็นคนสุดท้ายแน่นอนนะคะเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยผู้อ่านก็ทราบแล้วนะคะว่าหลังจากที่บิลลี่เนี่ยถูกวางยาพิษจุดจบก็คือเขาน่าจะเสียชีวิตนะคะแล้วก็หลังจากนั้นน่ะเขาน่าจะมีชะตากรรมเดียวกับสัตว์ที่ถูกสตาฟตัวอื่นของแลนเลดี้นะคะก็คือตายแล้วก็ถูกสตาฟเป็นสัตว์เลี้ยง1ในสัตว์เลี้ยงของแลนเลดี้นั่นเองค่ะ

องค์ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะได้แก่คาแรคเตอร์หรือตัวละครค่ะโดยอาจารย์จะขอพูดถึงตัวละครนะคะแยกออกเป็น2 ส่วนดังนี้นะคะส่วนแรก protagonist and antagonist protagonist ตัวเอกของเรานะคะเป็นตัวละครที่สำคัญที่สุดในเรื่องสั้นดั้งเดิมเนี่ยจะหมายถึงตัวละครตัวแรกในละครกรีกสมัยต้นๆ นะคะเป็นตัวละครที่มีความสามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเนี่ยสนใจเข้าใจหรือเห็นอกเห็นใจได้นะคะไม่ว่าความเข้าใจความเห็นอกเห็นใจนั้นน่ะจะมีเหตุมาจากความกล้าหาญของตัวละครหรือความน่าละอายหรือความต่ำต้อยของตัวละครก็ตามนะคะ antagonistนะคะหรือตัวละครปฏิปักษ์เนี่ยมีบทบาทเป็นฝ่ายตรงข้ามของตัวเอกนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องสั้นของเราเรื่องนี้นะคะเราก็จะมีบิลลี่วีเวอร์เป็นพราทากอนิสและมีเดอะแลนด์เลดี้ของเรานะคะเป็นแอนทากอนิสนั่นเองค่ะในขณะที่บิลลี่วีเวอร์เนี่ยตั้งใจที่จะเข้าพักเบดแอนด์เบรคฟาสต์เพียงแค่คืนเดียวนะคะและคืนวันรุ่งขึ้นเนี่ยก็ตั้งใจที่จะไปรายงานตัวเข้าทำงานแต่ว่าก็จะมีการขัดแย้งกับตัวละครปฏิปักษ์คือเดอะแลนด์เลดี้นะคะว่าแลนด์เลดี้เนี่ยตั้งใจที่จะฆ่าบิลลี่นะคะแล้วก็สตาฟบิลลี่เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคู่ความขัดแย้งของตัวโปรทากอนิสต์นะคะแล้วก็ตัวแอนทากอนิสต์นั่นเองค่ะในส่วนที่2นะคะที่เราสามารถวิเคราะห์ตัวละครได้เราอาจจะมองตัวละครนั้นเป็นแฟลตหรือราวคาแรคเตอร์นะคะแฟลตกับราวคาแรคเตอร์มีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะแฟลตคาแรคเตอร์เป็นตัวละครมิติเดียวก็จะขาดความลึกและความซับซ้อนแบบมนุษย์ทั่วไปพึงมีนะคะไม่มีการพัฒนาหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องค่ะในขณะที่ราวคาแรคเตอร์นะคะจะเป็นตัวละครหลายมิติมีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปอยากให้นักศึกษาลองตั้งคำถามดูนะคะว่าบิลลี่กับแลนด์เลดี้เนี่ยเป็นตัวละครแบบไหนนะคะถ้าเราลองมองวิเคราะห์ดูเนี่ยเราจะพบว่าทั้งตัวบิลลี่และแลนด์เลดี้เนี่ยนะคะเป็นแฟลตคาแรคเตอร์สเนื่องจากตัวบิลลี่และแลนด์เลดี้เนี่ยไม่ได้มีการพัฒนาลักษณะนิสัยนะคะและทัศนคติในขณะที่เรื่องเนี่ยดำเนินไปบิลลี่ยังอยู่คงที่นะคะในแง่ที่ว่าเขายังเป็นคนอินโนเซนต์นะคะอ่อนต่อโลกอยู่เสมอไม่คาดเดาไม่ถูกนะคะว่าจะมีอันตรายเนี่ยเกิดขึ้นกับตัวเขานะคะส่วนแลเลดี้เองเนี่ยก็เป็นคนที่ลึกลับนะคะแล้วก็แฝงอันตรายไว้ตั้งแต่ต้นจนจบค่ะองค์ประกอบที่3นะคะของเรื่องสั้นก็คือเซตติ้งหรือว่าฉากท้องเรื่องค่ะเซตติ้งนะคะอาจจะเป็นภูมิหลังทางกายภาพที่ปรากฏในเรื่องเช่นเป็นสถานที่จริงนะคะลักษณะภูมิประเทศทัศนียภาพลักษณะของสถานที่ตำแหน่งของสิ่งต่างๆเช่นหน้าต่างอยู่ทางด้านทิศตะวันตกประตูอยู่ทางด้านทิศตะวันออกเป็นต้นนะคะsetting อาจจะเป็นเวลาหรือสมัยที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นเป็นช่วงเวลาตามประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในยุคต่างๆนะคะหรือจะเป็นสภาพอากาศฤดูกาลก็ได้ค่ะ setting อาจจะเป็นสภาวะแวดล้อมคุณธรรมศีลธรรมที่มีในบริบทสังคมยุคนั้นนะคะหรือว่าเป็นสภาพสังคมก็ได้ค่ะเรามาดูsetting หรือว่าฉากท้องเรื่องในเรื่อง The Land Lady กันนะคะ But the air was deadly cold and the wind was like a flat blade of ice on his cheeks นะคะลมอากาศเนี่ยมันพัดมานะคะแล้วมันก็หนาวมากนะคะเหมือนใบมีดคมๆที่มาปาดบนหน้าของบิลลี่นะคะเราก็จะเห็นว่าตัวsetting แบบนี้เนี่ยมันผลักดันให้บิลลี่เนี่ยนะคะจะต้องรีบหาที่พักนั่นเอง
ขยับมาดูที่ Bed and Breakfast บ้างนะคะว่าเป็นเซตติ้งแบบไหนนะคะบิลลี่เนี่ยตั้งข้อสังเกตว่า a bright fire burning in the hearth นะคะ a pretty little dachshund was curled up asleep a large parrot in a cageแล้วก็มาถึงข้อสรุปว่า animals were usually a good sign in a place like this นะคะก็คือตัวสัตว์เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งสัญญาณที่ดีนะคะในที่พักเหล่านี้ก็จะเห็นว่ามีเตาผิงที่ให้ความอบอุ่นนะคะมีสุนัขดัชชุนที่หลับอยู่แล้วก็มีนกแก้วนะคะที่อยู่ในกรงนั่นเองบิลลี่ก็รู้สึกว่าสถานที่นี้เนี่ยน่าจะเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยนะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าตัวเซตติ้งของ Bed and Breakfast เนี่ยเป็นแง่บวกอย่างเดียวหรือไม่นะคะถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะคะตั้งแต่ในต้นเรื่องเนี่ยก็ได้มีการอธิบายเรียบร้อยแล้วนะคะว่า bed and breakfast bed and breakfast bed and breakfast each word was like a large black eye staring at him through the glass holding him compelling himforcing him to stay where he was and not to walk away from that house ตัวนี้นะคะก็จะเป็นการบอกว่า Bed and Breakfast เนี่ยมีลักษณะที่น่ากลัวนะคะเหมือนมีตาสีดำขนาดใหญ่เนี่ยจ้องมองผ่านตัวกระจกออกมานะคะตรึงบิลลี่ให้อยู่กับที่นะคะบังคับเขาให้ยืนอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็ไม่สามารถเดินไปไหนได้นะคะตรงนี้นะคะเราก็จะเห็นว่าสถานที่นี้มีความน่ากลัวนะคะแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายขึ้นกับบิลลี่ได้ค่ะองค์ประกอบต่อไปของเรื่องสั้นนะคะก็คือธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะความคิดหลักของเรื่องที่แสดงไว้ในเรื่องสั้นนะคะเราจะถือว่ามันเป็นธีมหรือแก่นเรื่องนั่นเองค่ะเช่นการทำดีจะได้รับรางวัลการทำชั่วจะได้รับการลงโทษนะคะซึ่งแก่นเรื่องอันนี้เนี่ยนักศึกษาก็อาจจะพบเจอทั่วไปนะคะในนิทานสอนใจหรือว่าเรื่องสั้นต่างๆนะคะเช่นเรื่องซินเดอเรลล่าก็จะมีแก่นเรื่องการทำดีได้รับรางวัลการทำชั่วได้รับการลงโทษค่ะทั้งนี้นะคะก่อนที่นักศึกษาจะวิเคราะห์ธีมออกมาได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการอ่านเรื่องสั้นนะคะมากกว่า1ครั้งและต้องผ่านการวิเคราะห์สังเกตจากเนื้อเรื่องด้วยนะคะในเรื่องสั้นของ Roald Dahl นะคะชื่อเรื่อง The Landlady ที่เรากำลังอ่านอยู่ตัวแก่นเรื่องเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็น appearanceversus reality นะคะหรือสิ่งที่ปรากฏที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงนะคะสิ่งที่ปรากฏอาจจะไม่เหมือนกับสิ่งที่เป็นจริงเสมอไปนะคะสิ่งที่ปรากฏคืออะไรก็คือคาแรคเตอร์ของแลเลดี้นั่นเองนะคะที่อาจจะ not a kind and gentle lady ไม่ใช่คนที่ใจดีหรือว่าสุภาพอ่อนโยนนะคะShe poisons Billy Weaver and will eventually stuff him as her own pet. นะคะเธอเนี่ยวางยาพิษ Billy Weaver นะคะแล้วก็จะ stuff Billy เนี่ยเป็นสัตว์เลี้ยงของเธอนั่นเองนะคะก็สิ่งที่ Billy คิดไปว่าเป็นสิ่งที่มองเห็น appearance เนี่ยนะคะก็จะไม่ใช่ตรงกับความเป็นจริงที่พูดถึงความใจร้ายของตัวแลนด์เลดี้นั่นเองค่ะคอนฟลิกต์นะคะความขัดแย้งจะเป็นเรื่องการต่อสู้ระหว่างอำนาจสองฝ่ายในเรื่องสั้นนะคะโดยปกติแล้วเนี่ยการแบ่งคอนฟลิกต์ออกเป็นประเภทต่างๆอาจจะมีได้หลายแบบนะคะเบื้องต้นอาจารย์จะขออนุญาตแบ่งเป็น3แบบคร่าวๆให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างก่อนนะคะอันแรกก็คือคอนฟลิกต์ระหว่าง man versus man นะคะหรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ส่วนใหญ่แล้วนะคะจะเป็นความขัดแย้งระหว่างตัวเอกกับตัวละครปฏิปักษ์นะคะ
แบบที่สองจะเป็น man versus nature หรือว่ามนุษย์กับธรรมชาตินั่นเองค่ะซึ่งความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับธรรมชาตินะคะก็สามารถพบได้ทั้งในเรื่องสั้นแล้วก็นิยายนะคะความขัดแย้งแบบที่สามนะคะ man versus himself หรือความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับตนเองนะคะเป็นสิ่งที่อยู่ในจิตใจที่ทำให้เขาเนี่ยดำเนินชีวิตได้ลำบากหรือมีเหตุที่จะต้องตัดสินใจทำสิ่งยากๆลักษณะนี้เป็นต้นค่ะนักศึกษาพอจะตอบได้ไหมคะว่าความขัดแย้งหรือว่า conflict ในเรื่อง The Landlady เป็น conflict แบบไหนคะใช่ค่ะตัวความขัดแย้งของในเรื่อง Landlady นะคะก็จะเป็นความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์นั่นเองค่ะก็คือตัว The Landlady กับ Billy Weaver นะคะสองตัวนี้เนี่ยมาเจอกันแล้วก็ขัดแย้งกันนะคะทำให้เรื่องเนี่ยเกิดการดำเนินไปจนถึงตอนจบของเรื่องค่ะองค์ประกอบสุดท้ายของเรื่องสั้นนะคะคือ Point of View หรือมุมมองการเล่าเรื่องนั่นเองค่ะมุมมองการเล่าเรื่องคือการเล่าเรื่องสั้นผ่านมุมมองหรือทัศนะของใครนั่นเองนะคะเราแบ่งออกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ first person นะคะการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องอาจเป็นคนที่สำคัญในเรื่องนะคะหรือไม่สำคัญก็ได้ความพิเศษของการใช้บุรุษที่1เป็นผู้เล่าเรื่องนะคะก็จะทำให้เห็นความคิดมุมมองความรู้สึกของผู้เล่าเนี่ยอย่างชัดเจนแต่ก็จะมีข้อจำกัดเช่นกันนะคะเนื่องจากเป็นการเล่าผ่านมุมมองของคนคนเดียวเนี่ยความรู้สึกความนึกคิดก็จะจำกัดอยู่ที่แค่คนคนเดียวเท่านั้นค่ะอีกประเภทที่ขอพูดถึงนะคะก็คือการเล่าเรื่องแบบ third person หรือการใช้บุรุษที่3เป็นผู้เล่าเรื่องค่ะซึ่งเราจะสามารถแบ่งย่อยได้อีกเป็น2แบบนะคะก็คือแบบ omniscient กับแบบ limited ค่ะแบบ omniscient หรือผู้รู้แจ้งนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ omniscient จะทำให้ผู้อ่านทราบความคิดความรู้สึกของตัวละครต่างๆนะคะการเล่าเรื่องเนี่ยจะสามารถเล่าออกมาได้อย่างชัดแจ้งผู้อ่านจะสามารถทราบแรงจูงใจในการกระทำของตัวละครต่างๆได้อย่างดีค่ะในขณะที่แบบ limited หรือผู้รู้จำกัดผู้รู้จำกัดตรงนี้นะคะหากมีการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบ limited เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะเปิดเผยน้อยกว่านะคะผู้อ่านจะรู้น้อยกว่า omniscient อาจรู้แค่บางอย่างจากตัวละครบางตัวนะคะเช่นความรู้สึกนึกคิดของตัวละครเพียงแค่2ตัวจาก4ตัวเป็นต้นนะคะการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบนี้ก็จะทำให้เกิดระยะห่างระหว่างผู้อ่านกับตัวละครนั่นเองค่ะก็คือต้องมีการคาดเดามากกว่านะคะว่าตัวละครเนี่ยคิดรู้สึกหรือว่ามีเหตุผลอะไรในการตัดสินใจกระทำบางสิ่งบางอย่างค่ะในเรื่อง The Landlady นะคะก็จะใช้วิธีการเล่าเรื่องแบบ third person limited ค่ะหรือการใช้มุมมองการเล่าเรื่องแบบบุรุษที่สามแบบ limited นะคะนักศึกษาจะเห็นว่าเมื่ออ่านเรื่องนี้แล้วนะคะนักศึกษาเนี่ยก็จะ only knows Billy's feelings and thoughts จะรู้เพียงแค่ความรู้สึกและความคิดการตั้งข้อสังเกตต่อสิ่งต่างๆของ Billy เท่านั้นนะคะส่วนความรู้สึกของ Landlady และความคิดของเธอเนี่ยก็จะไม่ได้รับการเปิดเผยค่ะทั้งนี้มุมมองการเล่าเรื่องนะคะสำคัญต่อเรื่องสั้นมากอย่างในเรื่อง The Landlady ลองคิดในมุมกลับกันนะคะหากความคิดความรู้สึกของ The Landlady เนี่ยถูกเปิดเผยออกมาตั้งแต่ต้นเรื่องเราก็คงจะไม่ได้รู้สึกว่าเราจะต้องค้นหาความลับไปพร้อมๆกับตัวบิลลี่นะคะเพราะฉะนั้นการเลือกใช้มุมมองการเล่าเรื่องเนี่ยจึงมีความสำคัญมากและกระทบกับความสนุกและอรรถรสที่ได้จากการเล่าเรื่องค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวเราคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้อง
2: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: สารพันคำถามกับสภากาชาดไทยตอนกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศตอนที่1ทราบหรือไม่ว่ากฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศคือข้อกฎหมายซึ่งกำหนดขอบเขตการใช้อาวุธและวิถีการสู้รบในยามสงครามรวมถึงให้การคุ้มครองบุคคลที่ไม่มีส่วนร่วมในการเป็นปฏิปักษ์หรือผู้ที่ไม่สามารถทำการสู้รบได้อีกต่อไปโดยจะมุ่งเน้นการปกป้องศักดิ์ศรีของมนุษย์และการจำกัดความเสียหายจากสงครามและความขัดแย้งโดยกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเป็นที่รู้จักกันในนามอนุสัญญาเจนีวา
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4 หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่ม

คลที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายๆคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆ นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่มาภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่ายและสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอสังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกษตร

ตรนะคะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งใครแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะก็จะแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะโดยลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนนะคะและของเสียการเกษตรนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันค่ะคือลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่2องค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูถึงหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเสร็จนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตรนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนำขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนำไปสู่การวางทิ้งณจุด
รับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปสู่การกำจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนำไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้น

การป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราคีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ Reduce Reuse แล้วก็ Recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเราเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการเกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะวิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็นอาหารของสัตว์ได้ค่ะยกตัวอย่างอีกอันนึงนะคะก็คือขยะรีไซเคิลขยะรีไซเคิลการคัดแยกณแหล่งกำเนิดจะทำได้โดยการแยกขยะแต่ละชนิดไว้เป็นกลุ่มแก้วกระดาษพลาสติกนะคะหรือโลหะเพื่อง่ายต่อการนำไปเก็บหรือฝากไว้ที่แหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปนเปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะสำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิตก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่าง

แก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วก็จะมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่ที่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยเริ่มตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะเลยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วยพระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกน้ำแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำการเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

ในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น10ออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการใช้นะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสารในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการปลูกกะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะก็เลยทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือซีโรเวสอะกริคัลเชอร์ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดิมกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะใ

คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำหนอนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลงานอย่างที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: รายการของเราครับแบ่งเป็น3ช่วงด้วยกันนะครับสำหรับช่วงแรกคือเปิดบ้านอาเซียนครับเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวครับทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและก็วัฒนธรรมของกลุ่มประเทศสมาชิกครับ
2: และในช่วงที่2นะครับผมจะพาไปเจาะลึกกับเรื่องราวที่น่าสนใจของกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
0: แน่นๆช่วงสุดท้ายครับช่วงของฝากจากอาเซียนครับผมจะพาทุกท่านไปสัมผัสวัฒนธรรมนะครับกับกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียนครับ
1: ช่วงนี้เสียงดังไงทำไมดังคน
0: น
1: ี้
0: นิดนึงของฝากช่วงของฝาก
1: อ๋อช่วงของฝากครับแล้วช่วงเปิดบ้านเราจะไปไหนครับ
2: ผมพาไปนี่ครับ
0: ไปคาราโอเกะ
1: อันนี้แหละคาราโอเกะพี่เขาทำอย่างนี้เหรอ
0: ไม่รู้คาราโอเกะคาราโอเกะเขาก็ทำกันอย่างนี้แหละ
1: ที่ไหนครับ
2: ผมพาไปแดนดินถิ่นอีสานจังหวัดสกลนครครับ
1: โอ้ไปสกลนครเหรอครับ
0: ใช่บ้านเฮา
2: ถั่วต้ม
1: โอ้โหน่าสนใจมากงั้นไปติดตามกันเลยนะครับผม

0: ุนคร
1: ใช่
2: ไม่ใช่ไม่ใช่พี่เริ่มต้นใหญ
0: ่เอาเหรอไม่ใช่เหรอ
1: เล่นใหญ่นะพี่เนี่ย
0: สกลนคร
2: ใช่จะพูดถึงสกลนครนะเป็นจังหวัดที่ได้ขนานนามว่าเป็นแอ่งอารยธรรมเป็นแอ่งของอารยธรรมของอีสานก็ว่าได้นะครับเพราะอะไรเพราะว่า
1: เราจะพูดเรื่องสกลนครกัน
2: แน่นอน
1: น่าตื่นเต้นมาก
2: เมื่อกี้พี่พูดอะไรผิดเหรอร้องเพลงอะไรผิดป่ะ
1: พี่พูดเรณูนคร
2: โอเคต้องเป็นสกลนคร
1: ผิดไปเยอะเลย
2: วันนี้ไปสกลนครกันนะครับสกลนครเนี่ยจะเป็นแหล่งที่ผมเกริ่นไปตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าเป็นแหล่งของอารยธรรมอีสานมีวัดวาอารามที่
1: สวยงาม
2: แล้วก็เก่าแก่รวมถึงยังมีอารยสงฆ
1: ์แผ่นดินของนักปราชญ
2: ์ครับที่มีเกจิอาจารย์นะครับที่โด่งดังแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือนะครับของประชาชนโดยทั่วไป
3: แต่ต้องบอกว่าจริงๆแล้วผมเพิ่งไปจังหวัดสกลนครมาเพิ่งไปมาไม่กี่วันมานี้เองเพราะว่าไปที่งานเทศกาลนมัสการพระธาตุเชิงชุมและหลวงพ่อองค์แสน
1: ซึ่งโชคดีจังเลย
3: ท่านจริงๆต้องบอกว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครให้ความเคารพสักการะเป็นอย่างมาก
1: ครับแล้วถ้าจะไม่ผิดอยู่กลางเมืองเลย
3: ใช่ไ
1: หม
3: ครับแล้วว่าเทศกาลเขายิ่งใหญ่มากนะครับเพราะว่าจะมีชาวบ้านชาวจังหวัดสกลนครเนี่ยแต่งกายด้วย6ชนชุด6ชนเผ่ากับ2เชื้อชาติก็คือเวียดนามและจีนไปร่วมงานกันด้วยที่สำคัญที่แบบต้องบอกว่าเท่กว่านั้นเลยคือรู้ไหมครับเขาจะไปฟ้อนรำสักการะครับ
2: ที่พระธาตุเชิงชุม
3: ใช่เป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นมากๆ
2: แต่ที่สำคัญคือมีเชื้อชาติก็คือมีชาวเวียดนามที่เคยอาศัยอยู่นะครับในจังหวัดสกลนครแล้วก็สืบลูกสืบหลานเนาะอยู่ในจังหวัดสกลนครไปร่วมงานด้วย
3: ใช่ครับแต่จังหวัดสกลนครไม่ได้มีแค่สถานที่ที่เราเคารพสักการะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอย่างเดียวนะครับยังมีอุทยานครับเป็นอุทยานบัวใช่ครับ
2: อุทยานบัวคือดอกบัวเนี่ยนะ
3: ถูกต้องครับอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ
1: ว้าวไม่เคยไม่เคยเห็น
3: พี่ต้องไปเพราะว่าใหญ่มาก
1: สวยมาก
3: จริงๆเนี่ยทั้งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เนี่ยมีพื้นที่อยู่ประมาณ 4,700 ไร
2: ่ครับ
3: ซึ่งก็จะแบ่งเป็นส่วนของมหาวิทยาลัยแล้วก็วรรณอุทยานแล้วก็ส่วนของอุทยานบัวเนี่ยประมาณ700ไร่นะคร
2: ับ ไร่โอ้โห
1: 700ไร
3: ่ผมได้เดินเริ่มต้นเข้าไปตั้งแต่ส่วนแรกเนี่ยก็คือเป็นดอกเป็นพันธุ์ของบัวที่ทั้งของไทยแล้วก็ของต่างชาติหลายๆพันธุ์เลยนะครับสวยงามมากๆเลยและในส่วนที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นดอกบัวพันธุ์ดอกบัวที่หายาก
1: ครับ
3: ซึ่งเขามีการวิจัยและพัฒนาเพาะพันธุ์เนี่ยเพื่อเอาเมล็ดไปปลูกที่ต่างๆด้วยนะไม่ใช่แค่ในไทยนะครับต่างประเทศหรืออาเซียนเราเนี่ยก็รับพันธุ์บัวจากที่นี่ไปเพาะปลูกด้วยและในส่วนที่3ก็คือเป็นส่วนของนิทรรศการเขาก็จัดให้ประชาชนเนี่ยที่สนใจได้เข้ามาเรียนรู้บัวและอยากรู้จากเรื่องราวอุทยานบัวมากขึ้นไหมครับ
1: อยากสิครับฟังแล้วดูแบบว่าโอ้โห
2: น่าติดตามมาก
1: น่าสนใจ
3: งั้นไปชมสกู๊ปที่ผมทำมาดีกว่าครับ
2: ครับ

0: ท่านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.วิไลศักดิ์กิ่งคำครับท่านเป็นรักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครครับซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับอุทยานบัวแห่งนี้ให้เราฟังกันครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าเรื่องราวความเป็นมาของอุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติแห่งนี้ให้เราฟังกัน
1: จริงๆความประวัติความเป็นมาตรงนี้ก็คือเนื่องจากว่าสถานที่แห่งนี้เราได้มาจากกรมประมงนะครับประมาณ700ไร่ในช่วงนั้นก็มีศาสตราจารย์ดร.นิตศรีท่านเป็นอธิการรองอธิการบดีในช่วงนั้นก็ได้ศึกษาทำการวิจัยโดยแบ่งโซนตัวนี้เป็น3ส่วนใหญ่ๆส่วนที่1ก็คือเกี่ยวข้องกับการประมงก็คือการเลี้ยงปลาส่วนที่2ก็เกี่ยวข้องกับพืชน้ำส่วนที่3ก็พืชไร่นาเมื่อได้แบ่งเป็น3ส่วนใหญ่ๆท่านก็ได้ทำวิจัยเบื้องต้นก็คือในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องบัวสายพันธุ์ต่างๆเมื่อทำเป็นรูปธรรมเสร็จเนี่ยปรากฏว่างานทางด้านการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องบัวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญสำคัญที่1ก็คือ1งานนี้เป็นการต่อยอดแล้วก็มีสายพันธุ์ต่างๆประมาณ50สายพันธุ์บัวนี่เข้ามาศึกษาให้เป็นรูปธรรมจังหวัดได้มองเห็นความสำคัญก็ได้ให้ทุนสนับสนุนโดยต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เป็นการศึกษาเชิงนิเวศเป็นธรรมชาติด้วยก็ให้งบสนับสนุนมาเมื่อให้งบสนับสนุนมาก็มาทำเป็นแหล่งศึกษาทางด้านการวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวตรงนี้นะครับก็เป็นงานต่อเนื่องมาตั้งถึงปัจจุบันเนี่ยทีนี้ในปัจจุบันเนี่ยทางจังหวัดต้องการให้สถานที่แห่งนี้เป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญก็คือเข้ามาจากจังหวัดนครพนมมาเห็นตอนนี้ก็จะเป็นอุทยานบัวที่ใหญ่ที่สุดก็ให้งบมาสนับสนุนปลูกข้างหน้าอีกนะฮะประมาณเกือบร้อยไร่เช่นเดียวกันอันนี้ก็เพื่อที่จะศึกษาเมื่อเราได้ศึกษาสิ่งสำคัญที่สุดที่เกิดขึ้นก็คือเป็นประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องบัวทีนี้เราก็ศึกษาในเรื่องบัวเนี่ยโดยเฉพาะในการศึกษาในการวิจัยนี่เป็นโซเชียลแลบของนิสิตคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคำว่าโซเชียลแลบเนี่ยคือนิสิตได้ศึกษาด้วยได้ปลูกด้วยได้ทำด้วยเพื่อเป็นการต่อยอดของงานวิจัยที่สำคัญเนี่ยเราก็จะมีท่านผู้เชี่ยวชาญทางกรุงเทพเข้ามาช่วยกันดูแลแล้วก็จัดการอบรมทีนี้เราก็เอาชาวบ้านที่อยู่รอบๆของอุทยานหนองหานบัวเนี่ยมาอบรมจัดอบรมก็คือ1ประโยชน์การเกิดจากบัวนี่มีอะไรบ้างนะมีการทำสีย้อมผ้ามีการทำอาหารสุดท้ายมหาวิทยาลัยก็ทำให้เป็นเศรษฐกิจพอเพียงสำหรับชาวบ้านก็คือสอนชาวบ้านให้รู้จักเพาะบัวขายเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญอันนี้เป็นประการเบื้องต้นในความต่อเนื่องที่สองในการพัฒนาสายพันธุ์บัวเนี่ยเมื่อความเจริญทางด้านวิชาการเราได้ทำวิจัยอย่างต่อยอดมาเนี่ยทางจังหวัดก็ให้ทุนสนับสนุนมาตลอดเราก็เปิดเป็นอุทยานบัวนะอุทยานบัวและปีนี้ก็จะทำเป็นแลนด์มาร์คที่ใหญ่ที่สุดให้คนเข้ามาได้ศึกษาในตรงนี้ทีนี้ในเรื่องของการบริหารการจัดการบัวเนี่ยในอุทยานแห่งนี้เนี่ยเนื่องจากว่าเราทำต้องการทำเป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในรอบๆปีนี้เราได้งบประมาณมา5ล้านนะครับก็จะทำเป็นทางจักรยานถีบรอบๆอุทยานบัวดูการศึกษาตั้งแต่การเริ่มต้นการเกิดและพัฒนาสุดท้ายของบัวเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดองค์ความรู้ที่จะสำคัญที่สุดก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์บัวนะเราเขียนไปทั้งหมดเสร็จนะครับ
0: ครับผม
1: ก็คือทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ในตรงนี้ก็จะเกิดองค์ความรู้เพราะฉะนั้นทางจักรยานที่เราจะไปข้างหน้าก็จะถึงที่นาทำนาด้วยข้างหน้า
0: โอ้ครับ
1: แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยาที่จะเป็นแหล่งธรรมชาติอันนี้ก็คือสำหรับการบริหารการจัดการเนี่ยเรามีคณะกรรมการที่ดูแลในส่วนนี้นะครับปรับปรุงดูแลทั้งหมดแล้วก็ดูบัวเนี่ยมันควรจะปลูกเพิ่มเติมไหมในขณะเดียวกันก็มีนักวิชาการลงมาช่วยดูพัฒนาเพื่อให้มันทันสมัยนะครับ
0: จะเห็นได้ว่านะครับเมื่อมาถึงจังหวัดสกลนครแล้วอย่าลืมแวะมาที่อุทยานบัวเฉลิมพระเกียรติครับนอกจากที่จะได้ชมบัวสวยๆเหล่านี้แล้วนะครับยังเป็นแหล่งการเรียนรู้ระดับอาเซียนด้วยครับ
2: โอ้ดูสวยงามมากนะครับจริงๆสกลนครต้องบอกว่ามีของดีมากกว่าที่ผมคิดด้วยซ้ำไปครับคือไม่เคยรู้เลยว่าจังหวัดสกลนครจะมีอะไรดีๆแบบนี้
3: แต่จริงๆมีเรียกว่ามีดีมากกว่านี้อีกครับเพราะว่าม
2: ากกว่านี้อีก
3: ใช่วันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับคำว่ามหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพาน
4: ฮะอะไรนะ
2: อะไรเอาใหม่
4: นะ3บวก1ดำแห่งคืออะไร
3: แห่งภูพาน
2: เอาใหม
3: ่สนใจไหมล่ะครับ
2: แน่นอนคืออะไรเนี่ย
4: แหมมาเกินซะอย่างนี้แล้วจะไม่ติดตามได้ยังไง
3: งั้นเราไปชมกันในช่วงวันนี้ที่อาเซียนครับ
4: ครับ

ท่านผู้ชมครับศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแห่งนี้นะครับถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานศึกษาทดลองวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างเต็มรูปแบบเพื่อเป็นแนวทางให้ชุมชนได้สามารถยืนหยัดและพึ่งพาได้ตามวิถีชีวิตแบบพอเพียงวันนี้ผมได้มีโอกาสมาพูดคุยกับ

0: นายสัตวแพทย์วิสุทธิ์เอื้อกิ่งเพชรหัวหน้างานศึกษาและพัฒนาด้านปศุสัตว์ถึงมหัศจรรย์3บวก1แห่งภูพานครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
1: สวัสดีครับ
0: ท่านผู้ชมคงสงสัยเหมือนผมมหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพานคืออะไรครับ
1: อ๋อต้องเรียนอาจารย์ก่อนนะครับว่าจริงๆอ่ะเป็นมหัศจรรย์3ดำแห่งภูพานก่อนนะครับคราวนี้พอรัฐบาลของนโยบายมาไทยแลนด์ 4.0 แล้วก็ต้องหาดำที่4แล้วก็กลายเป็น3บวก1เท่ากับ4พอดีนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นว่าตอนนี้กลายเป็น3บวก1นะครับแล้วทำไมยังต้องบวกอยู่ก็คือว่าตัวที่บวก1เนี่ยเป็นสัตว์ที่อยู่ในกระบวนการพัฒนาอยู่เลยบวกมาไว้ก่อนและคิดว่าจะเป็น4เร็วๆนี้ครับ
0: แล้วทำไมต้อง3ดำแล้วทำไมต้อง3บวก1ดำตรงนี้ผมสงสัยครับ
1: ต้องเรียนครับว่าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานแห่งนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยทรงดำริไว้นะครับว่าการทำงานใดๆก็แล้วแต่เนี่ยจะต้องตอบโจทย์เกษตรกรเป็นศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จนะครับแล้วก็เป็นศูนย์ที่บริการเกษตรกรประชาชนโดยแท้จริงนะครับคราวนี้พอทีมเราเข้ามาทำงานเนี่ยเราก็เลยมองว่าอะไรคือสิ่งที่ชาวบ้านต้องการชาวบ้านบอกว่าต้องการอะไรที่แปลกๆใหม
0: ่ๆ
1: ต้องการอะไรที่มันเลี้ยงง่ายๆและที่สำคัญเลี้ยงแล้วเนี่ยไปเราไปขายเนี่ยต้องมีกำไรด้วยนะครับมันก็ไปตรงกับแนวพระราชดำรัสที่ในหลวงทรงพระราชทานไว้ก่อนหน้านี้เพราะในหลวงทรงพระราชทานไว้ว่าการจะเลี้ยงสัตว์พันธุ์ใดเนี่ยต้องมีเกณฑ์5ข้อด้วยกันครับอาจารย
0: ์ครับผม
1: ข้อแรกพันธุ์สัตว์ต้องเลี้ยงง่ายข้อ2เทคโนโลยีในการเลี้ยงแบบต้องเป็นแบบง่ายๆข้อ3อาหารสัตว์เนี่ยต้องหาได้ในท้องถิ่นอันที่4สัตว์ต้องปรับตัวกับสภาพภูมิสังคมของเกษตรกรสภาพภูมิอากาศสภาพโรคระบาดได้เป็นอย่างดีข้อ5เลี้ยงแล้วเมื่อเอาไปขายเนี่ยต้องไม่ขาดทุนเลี้ยงแล้วต้องมีกำไรงั้นพอมีโจทย์5ข้อของในหลวงมามีความต้องการของเกษตรกรมาเราเลยมีความจำเป็นครับที่จะต้องพัฒนาสัตว์สายพันธุ์ใหม่ขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของเกษตรกรแล้วสนองแนวพระราชดำริของในหลวงจึงกลายเป็นไก่ดำหมูดำวัวดำแล้วก็น้องกระต่ายดำ
0: แล้วทำไมต้องเป็นไก่ดำทำไมต้องเป็นหมูดำแล้วทำไมต้องเป็นวัวดำ
1: อ๋อก็อย่างที่เรียนไปแล้วว่าตอนความต้องการเกษตรกรเองเนี่ยอะไรที่มันไม่เหมือนเดิมคือสิ่งที่มันดีหมดแหละนะครับสำหรับคนไทยเพราะตัวที่เป็นไก่ดำเนี่ยต้องบอกว่าเราลองพัฒนาจากสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นนะครับก็คือว่าเรามีไก่ดำอยู่ในพื้นที่สกลนครอยู่แล้วแต่เป็นไก่ดำลูกผสมเราลืมต้องเอาไก่ดำพวกนี้สี่ห้าตัวที่เรามีในตอนเริ่มต้นเนี่ยมาทำการพัฒนาสายพันธุ์เราใช้เวลาในการพัฒนาสายพันธุ์อยู่สี่ห้าปีฮะจนกระทั่งได้ไก่ดำต้นแบบขึ้นมาคือไก่ดำภูพานหนึ่งซึ่งมีขนดำหนังดำเนื้อดำแล้วก็กระดูกดำนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้กับเกษตรกรไก่ดำเนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าเป็นไก่ที่เลี้ยงง่ายเหมือนไก่พื้นเมืองทั่วไปเนื่องจากเป็นการพัฒนาจากไก่พื้นเมืองสกลนคร
0: ครับผม
1: แต่มีความเป็นสีดำสีดำที่ว่าเนี่ยเป็นสารเมลานินนะครับหรือสารสีดำที่เรียกว่าเมลานินเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ฮะด้านอนุมูลอิสระกินแล้วไม่แก่ครับอาจารย
0: ์
1: กินแล้วดูหนุ่มดูสาวขึ้นนะครับแล้วก็กินแล้วเนี่ยสามารถซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอได้งั้นกินแล้วมีประโยชน์งั้นไก่ดำก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมถึงกลายเป็นไก่ดำภูพานแล้วทำไมถึงติดอันดับจนถึงปัจจุบันนี้ฮะ
0: ซึ่งก็คือเป็นเรียกว่ามีจุดเด่นกว่าไก่พันธุ์ทั่วไป
1: แน่นอนเพราะว่าในหลวงทรงดำริฮะว่าต้องใช้อาหารในท้องถิ่นต้องใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆแต่ขายแล้วต้องมีกำไรเพราะไก่ดำตอบโจทย์ได้ง่ายมากคือเลี้ยงเหมือนไก่ทั่วไปแหละแต่ราคาดีกว่าไก่ทั่วไปตั้งแต่2จนถึง5เท่าของราคาไก่ทั่วไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถเลี้ยงได้ทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมถึงทุกประเทศในแถบอาเซียนเราด้วยฮะ
0: แล้วจุดเด่นของต่อมาคือวัวดำเหรอครับ
1: ฮะตัววัวดำเนี่ยต้องเรียนว่าเป็นความโชคดีของประเทศไทยมากๆเลยครับคือวัวพันธุ์ที่เราพัฒนาขึ้นมาเนี่ยหรือว่าโคเนื้อภูพานหรือวัวดำภูพานที่เราเรียกในปัจจุบันเนี่ยเขามีต้นสายนะครับหรือว่าต้นพันธุ์เนี่ยมาจากวัวพันธุ์นึงของประเทศญี่ปุ่นที่เรียกว่าพันธุ์หวางิวสายพันธุ์ทาชิมะนะครับซึ่งวัวพันธุ์นี้เนี่ยเป็นวัวที่รัฐบาลญี่ปุ่นหวงห้ามมากๆแล้วปัจจุบันไม่อนุญาตให้มีการนำออกจากประเทศญี่ปุ่นแล้วแต่เป็นของโชคดีครับว่าทางกรมปศุสัตว์ที่ได้รับวัวมาตอนเบื้องต้นเนี่ยเรารีดน้ำเชื้อไว้แล้วก็เลยน้ำเชื้อตัวนี้มาผสมพันธุ์กับวัวหลากหลายพันธุ์แล้วก็เลี้ยงในสกุลแล้วก็ผ่านมาเป็น10ปีวัวตัวนี้สามารถปรับตัวกับสภาพแวดล้อมสภาพโรคระบาดและสภาพการจัดการแบบเกษตรกรได้แล้วก็สามารถให้ผลผลิตที่ดีเยี่ยมในปัจจุบันจึงทำให้โคเนื้อภูพานที่มาจากโควางิวสายพันธุ์ทาชิมะเนี่ยเป็นโคที่มีความโดดเด่นแล้วสามารถเป็นสายพันธุ์ที่สามารถสร้างเนื้อที่คุณภาพที่ดีที่สุดอร่อยที่สุดเทียบเท่ากับของญี่ปุ่นซึ่งถ้าในญี่ปุ่นเนี่ยเราจะเรียกวัวตัวนี้ว่าวัวเนื้อวัวโกเบหรือเนื้อมัสซิสกะอาจารย์เคยได้ยินไหมฮะ
0: ได้ยินครับ
1: แล้วก็กิโลนึงไม่ถูกนะครับกิโลนึงประมาณ 20,000 บาทนะครับก็ต้องเรียนว่าเป็นนวัตกรรมที่ทางศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานร่วมกับกรมปศุสัตว์เนี่ยพัฒนาแล้วก็ทำจนประสบความสำเร็จแล้วนั่นเป็นมหัศจรรย์ดำที่2ครับ
0: งั้นมหัศจรรย์ดำที่3หมูดำทำไมต้องหมูดำครับ
1: ก็ในศูนย์ภูพานเนี่ยเรามีหมูประจำอยู่พันนึงเรียกว่าหมูพันเหมยซาน
0: เหม
1: ยซานชื่อเนี่ยก็บอกแล้วนะฮะจีนจีนแล้วเหมยน้องเหมยมาแล้วนะฮะหมูพันนี้เป็นหมูที่ทางรัฐบาลจีนน้อมเกล้าถวายให้กับสมเด็จพระเทพเช่นกันในปี2527แล้วก็มาเลี้ยงในศูนย์

0: อ่านเราก็ทําการเลี้ยงเพราะว่าความโดดเด่นมันคือให้ลูกดกมากคล้องหนึ่งประมาณ18ตัวถึง20ตัวเลี้ยงง่ายแต่หมูพันนี้เนี่ยมันมีไขมันเยอะครับอาจารย
1: ์
0: คนไทยไม่นิยมบริโภคกันชาวหมูก็บอกว่าหมออยากได้หมูที่มันเลี้ยงง่ายแบบเหมยซานลูกดกๆแบบเหมยซานแต่ขอเนื้อเยอะขึ้นได้ไหมเราก็เลยต้องใช้ทีมงานเราทั้งหมดมาช่วยกันทํางานเราใช้เวลาอีก 4-5 ปีครับพัฒนาจากหมูพันเหมยซานผสมกับพันพื้นเมืองสุนครแล้วก็เอาหมูพันยุโรปใส่เข้าไปจัดสัดส่วนของระดับสายเลือดจนกระทั่งประสบความสำเร็จกลายเป็นหมูที่มีความโดดเด่นให้ลูกดกให้เนื้อแดงเยอะเลี้ยงง่ายๆตามแนวของในหลวงรัชกาลที่9เราเรียกเขาว่าสุกรพันธุ์ภูพานนะครับแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยด้วยกระแสของการบริโภคเนื้อหมูดํามาเยอะตอนนี้ชื่อเราเก๋ไก๋ขึ้นฮะเป็นสุกรภูพานคุโรบุตะ
1: โอ้โหนี่ดังติดทุกที่มีขายเลยตอนนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับก็เป็นที่นิยมของเกษตรกรผู้สนใจจะเลี้ยงเรื่องของหมูจะเลี้ยงปล่อยก็ได้เลี้ยงเป็นหมูลุมก็ได้เลี้ยงเป็นหมูอินทรีย์ก็ได้หรือจะเลี้ยงขังคอกก็ทำในเชิงอุตสาหกรรมก็ได้ครับอาจารย
1: ์จริงๆอย่างหมูดำวัวดำและไก่ดำนี่ผมพอเข้าใจว่าท้ายสุดก็คือมาเป็นอาหารใช่ไหมครับแต่ที่ผมสงสัยที่บวกหนึ่งวันนี้กระต่ายดำ
0: อ๋อ
1: กระต่ายดำคือเราพัฒนาสายพันธุ์มาเพื่ออะไรครับ
0: กระต่ายดำต้องเรียนนะครับว่าที่นี่เนี่ยเราทำเพื่อเกษตรกรจริงๆแล้วตัวกระต่ายดำเนี่ยเราทำเพื่อการบริโภคอันนี้เดี๋ยวต้องเรียนท่านผู้ชมนะครับที่สนใจเรื่องของกระต่ายแล้วก็บางคนเลี้ยงกระต่ายไว้เป็นสัตว์เลี้ยงต้องทำความเข้าใจก่อนนะว่ากระต่ายเนี่ยแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันหนึ่งกระต่ายเพื่อการเลี้ยงแบบสวยงามเราไม่ได้ยุ่งนะครับท่านก็เลี้ยงของท่านไปเป็นกระต่ายสวยงามก็เลี้ยงไปอันนั้นสวยน่ารักเลี้ยงในบ้านอุ้มเอาไม่เป็นไรแต่เรียนเพื่อความเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเกษตรกรผู้ยากไร้จริงๆจนจริงๆไม่มีเงินแม้กระทั่งจะไปซื้ออาหารสัตว์มาให้สัตว์กินเนี่ยกลุ่มนั้นแหละครับคือกลุ่มที่เรากำลังตอบโจทย์เขาอยู่ครับอาจารย์นะครับกระต่ายสามารถเป็นสัตว์เพื่อการบริโภคหรือเป็นปูสัตว์ได้ด้วยรวมถึงในกลุ่มยุโรปเขาก็พัฒนากระต่ายเพื่อการบริโภคเนื้อเพราะว่าจากที่เราทำงานจนถึงปัจจุบันนี้นะครับ2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราตอบโจทย์ได้ค่อนข้างชัดว่ากระต่ายเนี่ยแค่กินหญ้าแค่มีน้ำแค่มีคอกเขาสามารถให้ผลผลิตได้เพราะฉะนั้นผมอยากเรียนอาจารย์ให้คิดตามหรือผู้ชมให้คิดตามนะครับว่ากระต่ายเนี่ยมันตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรที่ไม่มีอันจะกินจริงๆไม่มีเงินจริงๆสามารถที่เอาหญ้าที่อยู่ข้างบ้านเอาน้ำที่อยู่ในตุ่มแล้วก็ขังคอกธรรมดาเขาก็สามารถเติบโตได้ให้ลูกได้ให้ผลผลิตได้และที่สำคัญสามารถให้เนื้อซึ่งเป็นแหล่งอาหารโปรตีนสำหรับครัวเรือนเขาได้มันสามารถแก้ไขปัญหาทุกขโภชนาสำหรับผู้ที่อยู่ห่างไกลนะครับเพราะคำว่าตัวกระต่ายดำภูพานจึงเป็นอะไรที่ตอบโจทย์สำหรับเกษตรกรผู้ยากไร้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงได้อย่างแท้จริงครับอาจารย
1: ์แล้วมีแผนที่จะพัฒนาต่อยอดต่อไปในอนาคตอีกไหมครับ
0: โอ้แน่นอนครับเพราะว่าศูนย์ศึกษาคำว่าภูพานเนี่ยในหลวงไม่ได้ทรงกำหนดว่าเราจะทำเพื่อคนไทยหรือคนอีสานเท่านั้นนะครับท่านยังมองเผื่อแผ่สำหรับประเทศเพื่อนบ้านด้วยซึ่งในปัจจุบันจริงๆแล้วเนี่ยเรายังทำงานอยู่กับทางกัมพูชาทางพม่าทางสปป.ลาวด้วยนะครับแล้วก็ทางเวียดนามด้วยนะครับตอนนี้เนี่ยเรากำลังคิดว่าอะไรที่คนอาเซียนต้องการเราอาจจะต้องทำซึ่งต้องเรียนกระซิบเบาๆครับอาจารย์ว่าจริงๆเนี่ยภายในปีนี้จะมีน้องดำอีก2ดำเข้ามานะครับก็จะกลายเป็น3ดำจะแรกบวก1กระต่ายและบวกอีก2
1: โอ้ครับผม
0: นะครับ2เนี่ยก็จะเป็นควายดำหรือกระบือดำนะครับแล้วยังมีแพะดำนะครับส่วนจะดำอย่างไรจะดีอย่างไรเดี๋ยวต้องเชิญอาจารย์กับทางรายการนะครับมาชมอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไอ้บวก2ที่ว่าเนี่ยจะดีอย่างไรแล้วจะเป็นยังไงต่อไปแล้วก็เชื่อว่าตัว3ดำบวก1แรกเนี่ยก็สามารถตอบโจทย์คนในอีสานได้ตอบโจทย์คนทั้งประเทศไทยได้แล้วก็สามารถที่จะก้าวสู่ความเป็นอาเซียนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องถือว่าเป็นฮับฮะในการกระจายสายพันธุ์ที่ดีที่มีการอะแดปตัวหรือการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมสภาพโลกระบาดได้เป็นอย่างดีอยู่แล้วเพราะไม่ต้องไปซื้อพันธุ์สัตว์ที่ไหนฮะที่แพงๆมาหาพันธุ์สัตว์จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งจะมีการดำเนินการต่อนะครับโดยพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการเอาพันธุ์สัตว์ดีๆเอานวัตกรรมด้านการบริโภคดีๆจากอีสานแห่งนี้นะครับศูนย์ภูพานแห่งนี้นะครับสู่คนทั้งประเทศและคนทั้งอาเซียนด้วยครับ
1: ต้องขอบคุณคุณหมอมากครับที่มาให้ความรู้กับเราแล้วก็กับทางรายการคร
0: ับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณลุงอุทัยครับซึ่งเป็นเกษตรกรที่ได้นำน้ำเชื้อโคดำสายพันธุ์ภูพานจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมาเพาะเลี้ยงต่อในฟาร์มแห่งนี้ครับสวัสดีครับคุณลุงครับ
2: สวัสดีครับ
1: จุดเริ่มต้นของการนำน้ำเชื้อโคดำครับสายพันธุ์ภูพานมาเพาะเลี้ยงนี่คืออะไรครับ
2: จังหวัดสกลนครเนี่ยเขาจะบูมเรื่องสามดับมหัศจรรย์มีไก่ดำหมูดำแล้ววัวดำป
1: ั
2: ญหาว่าจะทำยังไงมันก็ไม่ติดเพราะว่ามันไม่มีตลาดผมมีตลาด

0: ู่แล้วมีร้านอาหารเป็นของตัวเองก็เลยนำวัวพันธุ์นี้มาทดลองเบื้องต้นผมใช้เวลาในการขุนอยู่ประมาณ2ปีก็มันก็ออกมาเรื่อยๆจนเราคิดว่าตอนนี้มันอยู่แล้วแล้วก็ตลาดนี่ก็เมื่อเรามีวัวดำเข้าไปในตลาดนี่ไม่มีปัญหาในการที่จะจัดการเรื่องการจำหน่ายเรื่องคุณภาพเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราชิมเองเนี่ยเราคิดว่ามันละลายในลิ้นละลายในปากนี่มันเป็นยังไงเราก็เพิ่งจะรู้วันนี้ผมถือว่าวัวดำตีตลาดแล้วนะครับวันนี้เริ่มต้นดีมากแล้วโดยจุดเริ่มต้นมาจากพ่อพันธุ์ที่บูหานซึ่งถือว่าในหลวงในพระบรมโกศเนี่ยพระองค์ทรงมีบุญคุณกับคนอีสานมากมาส่งเสริมอาชีพทำให้ชาวบ้านมีรายได้วันนี้ผมใช้พ่อทายิมะอย่างเดียวลูกออกมาเพราะพิสูจน์แล้วว่าคุณภาพเขาเยี่ยมจริง
1: ๆขอขอบคุณคุณลุงมากครับที่มาถ่ายทอดประสบการณ์ดีๆให้กับเราครับขอบคุณครับ
2: เอาแล้วมาถึงตรงนี้แล้วช่วงอะไรครับพี่แจน
3: ช่วงของฝากจากอาเซียนนะเซ
2: ่
3: พี่กันช่วงนี้พี่กันจะพาไปไหนก็ในเมื่อพามาตั้งแต่ต้นแล้ว
2: ช่วงของพี่แจนนั่นเนี่ย
3: โอ้โหแต่พี่นี้พี่กันเขาพาไปพี่แจนหลังๆคือเขาไม่ค่อยดีให้ผมเดินทางตลอดเลยผมจะพาไปสัมผัสกับวัฒนธรรมและสถาปัตยกรร
4: ม
3: ที่มีอยู่ในจังหวัดสกลนครและผมถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญของจังหวัดนี้เลยก็ว่าได้นะครับ
2: ว้าว
4: ทิ้งอย่างนี้ไว้ก็น่าสนใจแล้ว
3: ก็ผมพาไปแล้วก็ต้องให้สอดคล้องกับคอนเซปต์ของพี่แจนนะ
4: ว่าไม่ค่อยดีหรอ
3: เดี๋ยวเราไปชมกันในช่วงของฝากจากอาเซียนเลยครับ
2: ครับ

จังหวัดสกลนครนะครับถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นครับเนื่องจากมีความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ศิลปะแล้วก็วัฒนธรรมครับจุดหมายปลายทางนึงเมื่อมาถึงที่นี่คือการมาที่ชุมชนท่าแร่ครับเชื่อไหมครับว่าชุมชนนี้เป็นชุมชนที่มีชาวไทยที่นับถือศาสนาคริสต์มากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยก็ว่าได้ครับสังเกตได้จากศิลปะนะครับที่สะท้อนจากอาคารบ้านเรือนครับสมัยที่ชาวเวียดนามยังเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสได้อพยพเข้ามาอยู่ที่ชุมชนแห่งนี้ครับดูสิครับอาคารนี้กว่า100 ปีแล้วนะครับ

0: แม้ว่าโบราณสถานแห่งนี้นะครับจะดูเหมือนเป็นเพียงแค่ซากปรักหักพังนะครับแต่เชื่อไหมครับว่ายังถ่ายทอดเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ได้อย่างสมบูรณ์ให้กับชนรุ่นหลังได้ติดตามกันถึงจะมีการสร้างสิ่งปลูกสร้างใหม่ขึ้นมาทดแทนแต่ผมเชื่อว่าไม่มีอะไรทดแทนกันได้หรอกครับเพียงแค่เราเข้าใจและเห็นคุณค่าของมันไม่ว่าจะสิ่งเก่าหรือสิ่งใหม่ก็อยู่ร่วมกันได้เป็นอย่างดีครับ
1: ทั้งหมดนี้นะครับเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจที่ทางรายการแอดอาเซียนเต็มใจมานำเสนอครับก่อนจบรายการมีคำถามรอจากพี่แจนอยู่แล้วครับ
2: เดิม
3: แน่นอน คำถามวันนี้ค่อนข้างที่จะยากมาก
2: ๆยากมากๆด้วย
3: ยากสุดๆ
2: ทำหน้าซีเรียสด้วย
3: คำถามมีว่านะครับมหัศจรรย์3บวก1ดำแห่งภูพานมีอะไรบ้าง
1: โอ้ง่ายอ
2: ่
1: ะ
2: ยากสิ
3: ง่ายหรือยาก
1: ผมว่าง่ายครับ
2: รีบตอบกันเข้ามาเลยนะ
3: ตอบคำถามใครรู้นะครับรีบตอบคำถามเข้ามาครับ
1: ส่งมาที่ facebook.com ครับ /@asianstou ครับ
3: เพียงตอบมา1อย่างก็จะได้ของอะไรไปทราบมั้ยเสื้อรายการแอดอาเซียนของเรานะครับก็จะมอบให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมตอบรายการของเราครับ
2: ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามชมรายการของเรานะครับถ้ามีข้อเสนอแนะนะครับส่งมาได้เลยตามที่อยู่บนหน้าจอเหมือนเดิมครับ
1: พบกับรายการแอดอาเซียนได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันดีครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับ
3: สวัสดีครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชาและภาษาเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% มุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์สาขาวิชารัฐศาสตร์มุ่งเน้นการสร้างการเรียนรู้เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ทางรัฐศาสตร์การเมืองการปกครองทั้งในระดับชาติและท้องถิ่นเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐศาสตร์มหาบัณฑิตเปิดรับ2กลุ่มวิชาคือกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองและกลุ่มวิชาการเมืองการปกครองท้องถิ่นสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกคือทำวิทยานิพนธ์และแผนขอที่เน้นการค้นคว้าอิสระนอกจากนี้สาขาวิชารัฐศาสตร์ของเรายังมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาในระดับปริญญาเอกหลักสูตรรัฐศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตมุ่งเน้นการสร้างนักวิชาชีพทางรัฐศาสตร์ที่สามารถพัฒนาองค์ความรู้และนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติได้ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 100% เปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถทำงานไปด้วยได้ขอเชิญนะคะนักศึกษาที่มีความสนใจนะคะในการที่จะมีวิชาชีพทางรัฐศาสตร์นะคะมาสมัครเรียนระดับบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชารัฐศาสตร์ของเราค่ะเรียนทางไกลระดับบัณฑิตศึกษาอย่างมีคุณภาพกับสาขาวิชารัฐศาสตร์มสท.เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

ามพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะเลือดออกก็เราก็จะในภาวะเลือดออกนี้เราก็จะมีพูดอยู่แบ่งเป็น2หัวข้อนะคะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรเองแล้วก็การพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่ได้รับการทำแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งเองเนี่ยนะอาจจะมีสาเหตุอยู่หลายสาเหตุอย่างสาเหตุของด้านแม่ก็คือในเรื่องของด้านอายุมารดาอายุน้อยหรืออายุมากก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดหรือก็อาจจะมีในเรื่องของสารเสพติดแล้วก็อาจจะมีเรื่องของในเรื่องของมีภาวะแทรกซ้อนในขณะตั้งครรภ์อย่างเช่นเรื่องของการเป็นเบาหวานในเรื่องของความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นในเรื่องของความผิดปกติของโครโมโซมของแม่เองอันที่สองก็ด้านของเด็กเองก็เด็กก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของเป็นมีความผิดปกติจากโครโมโซมด้วยแล้วปัญหาจากด้านบิดาก็คือบิดาอาจจะอายุมากแล้วมีความผิดปกติของโครโมโซมจากสเปิร์มก็ทำให้มารดาเกิดภาวะแท้งบุตรเองได้นี่ประเภทที่ของการแท้งบุตรที่เกิดขึ้นเองนะมีอยู่ในที่6หัวข้อนะคะในเรื่องของแท้งคุกคามแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบ

ระแทงแข้งครบแทงคางแล้วก็แทงเป็นอาเจียนเนี่ยเราก็จะมาพูดทีละหัวข้อดังนี้นะคะก็คือแทงคุกคามแทงคุกคามก็ชื่อบอกอยู่แล้วว่าคุกคามก็อาจจะทำให้เกิดมีความเสี่ยงในเรื่องของการแทงแต่อันนี้ก็สามารถที่จะตั้งครรภ์ต่อไปได้ถ้ามีการดูแลอย่างประคับประคองไปได้อย่างถูกต้องนี่ลักษณะอาการก็จะมีอาการอาจจะมีเลือดออกสีแดงสดอาจจะมีคล้ำเล็กน้อยออกมาปริมาณเล็กน้อยอาจจะมีอาการปวดท้องน้อยร่วมด้วยก็มีเล็กน้อยนะคะแล้วก็อาจจะมีการปวดถ้าเวลาเราคลำมดลูกเนี่ยเราก็อาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะโตเท่ากับอายุครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในก็พบว่าปากมดลูกนี่ปิดอันนี้เป็นลักษณะของแท้งคุกคามนี่การวินิจฉัยก็ได้จากการที่ว่าเราจะต้องมีการซักประวัติจากอาการแสดงจากการตรวจภายในดูว่าปากมดลูกนี่ปิดอยู่หรือเปล่าแล้วคำเวลาเราคำหน้าท้องเราก็จะบอกว่าขนาดของมดลูกกับอายุครรภ์นี่ก็จะมีความแบบมันสัมพันธ์กันแล้วมีการตรวจคัดกรองโดยการตรวจปัสสาวะหาการตั้งครรภ์ pregnancy test นะยังได้ผลบวกแล้วก็ถ้ามีการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงเราก็ยังพบเห็นทารกที่อยู่ในครรภ์แล้วก็เห็นในหัวใจของทารกที่อยู่ในครรภ์นี่เต้นอันนี้การรักษาเราก็จะรักษาแบบประคับประคองนะคะก็แนะนำให้คนไข้นี่นอนพักในขณะที่มีเลือดออกเราอาจจะให้นอนพักอย่าง absolute bed rest ไปเลยจนกระทั่งว่าเลือดออกลดน้อยลงหรือไม่มีเลยเราอาจจะให้ bed rest เดินเข้าห้องน้ำเท่าที่จำเป็นแต่ถ้ามีอาการปวดท้องอาจจะให้ยาระงับปวดแล้วก็คืนงดกิจกรรมอะไรที่จะกระทบกระเทือนหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต่อมาถ้าสมมติเราประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็แท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็จะมีอาการตรงข้ามก็จะมีเลือดออกทางช่องคลอดเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีการปวดท้องมากขึ้นอาจจะมีน้ำเดินออกมาเวลาเราตรวจภายในก็เราจะพบว่าปากมดลูกเปิดหน้าท้องเวลาเราคำหน้าท้องกับอายุครรภ์อาจจะในช่วงแรกก็อาจจะมีความสะเอสสัมพันธ์กันแล้วก็ถ้ามีเลือดออกมากขึ้นอาจจะได้มดลูกนี่น้อยกว่าอายุครรภ์ก็การวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติอาการแสดงดังที่ดังกล่าวนะคะตรวจภายในต้องพบว่าปากมดลูกนี่เปิดขยายนี่แท้ในเมื่อในหลังจากการที่เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็อาจจะทำให้เกิดการแท้งไม่ครบก็คืออาการก็จะมีอาการก็คล้ายๆกันนะคะก็เราก็จะเห็นในลักษณะที่ว่ามีชิ้นส่วนของทารกที่ออกมาตรวจภายในเราอาจจะพบชิ้นส่วนของทารกบางส่วนที่ติดอยู่ตรงที่ปากมดลูกนี่การรักษาก็ทำให้โดยการขูดมดลูกออกไปซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราจะพูดในส่วนหลังนะคะแท้งครบนะคะก็แท้งครบก็คือหมายว่าชิ้นส่วนของทารกทั้งถุงเอถุงน้ำที่คุมตัวเด็กนั้นหลุดออกมาครบถ้วนเลยซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าอาการแสดงของเขาก็หญิงตั้งครรภ์ก็จะบอกว่ามีอาการปวดท้องน้อยลงแล้วก็อาจจะพบมีเลือดออกทางช่องคลอดน้อยลงมากตรวจภายในพบปากมดลูกนี่ปิดนี่การซักประวัติการวินิจฉัยก็ได้จากการซักประวัติเนี่ยแล้วก็การตรวจภายในเวลาเราคำหน้าท้องเราอาจจะขนาดของมดลูกเราจะได้น้อยกว่าอายุครรภ์นี่การรักษาของคนไข้ก็อาจจะไม่ต้องทำอะไรก็มีการให้สังเกตเรื่องของเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็เรื่องของอาการปวดท้องถ้ายังมีเลือดออกทางช่องคลอดยังมีเลือดออกทางช่องคลอดนี่ก็อาจจะเป็นทำให้แสดงว่าอาจจะแท้งไม่ครบแต่ทีนี้ว่าถ้าเป็นการแท้งครบแล้วนี่อาการก็จะหายไปเราก็จะให้แค่นอนพักแล้วก็ให้ยาบำรุงเลือดนี่เรื่องของการแท้งค้างหัวข้อต่อไปก็คือการแท้งค้างก็คือว่าทารกเสียชีวิตเนี่ยแต่ค้างอยู่ในโพรงมดลูกซึ่งอันนี้เราก็อาการแสดงของภาวะนี้ก็คือว่าหญิงตั้งครรภ์จะมีให้ประวัติว่าเขาขาดประจำเดือนมาแต่ท้องไม่โตขึ้นเด็กเคยดิ้นแล้วก็ไม่เคยดิ้นแล้วก็เวลาฟังเสียงหัวใจทารกที่อยู่ในครรภ์ก็ฟังเสียงไม่ได้ถ้าคำหน้าท้องเราอาจจะได้ขนาดของมดลูกน่ะได้น้อยกว่าอายุครรภ์ที่เราคำนวณได้ถ้าตรวจภายในเราก็จะพบว่าปากมดลูกปิดการแท้งค้างก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของทารกของมารดาได้ก็คือในเรื่องของระบบการแข็งตัวของเลือดเราอาจจะพบว่าเกิดภาวะของ DIC ได้เนื่องจากสารทรอมโบพลาสตินจากโรคนี้เข้าสู่กระแสเลือดของแม่

แล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดแล้วก็ช็อกและตายได้นี่ปัญหาทางด้านจิตสังคมก็อาจจะทำให้เกิดภาวะซึมเศร้าแล้วก็กลัวการตั้งครรภ์ต่อไปนี่การวินิจฉัยการวินิจฉัยก็ได้จากอาการแสดงหรือว่าจากการตรวจคลื่นเสียงความถี่สูงแล้วก็จะไม่มีเสียงหัวใจจะไม่เห็นการเต้นของหัวใจเด็กแล้วอาจจะพบว่ามันมีการเกยกันของกะโหลกศีรษะนี่ระบบแทรกซ้อนก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปแล้วก็อาจจะทำให้เกิดภาวะของ DIC ได้นี่การรักษาเขาก็ต้องมีการให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่การแท้งเป็นอาจิน habitual abortion หมายถึงว่าการแท้งที่ติดต่อกันมากกว่า3ครั้งก็สาเหตุก็อาจจะความผิดปกติของโครโมโซมความผิดปกติของฮอร์โมนอย่างเช่นฮอร์โมนของโปรเจสเตอโรนก็อาจจะมีน้อยลงหรือว่าภาวะขาดสารอาหารหรือก็เรื่องของการติดเชื้อและการไม่เข้ากันของหมู่เลือดหรือว่าอาจจะเป็นเพราะในเรื่องของมีไมโอมายูทิรายนี้การรักษาเราก็จะต้องมีการตรวจโครโมโซมของทั้งหญิงตั้งครรภ์แล้วก็สามีแล้วก็หาระดับฮอร์โมนหนึ่งโปรเจสเตอโรนแต่ถ้ามีพบว่าเป็นไมโอมายูทิรายเราก็ควรที่จะผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติหรือว่าถ้าเป็นมีความผิดปกติของปากมดลูกปากมดลูกเบิกอาจจะมีการผูกปากมดลูกอย่างที่ทำแมคโดนัลด์หรือชีล็อกก้าซึ่งการที่จะผูกปากมดลูกได้ก็จะต้องมั่นใจแพทย์จะมั่นใจว่าทารกในครรภ์ยังมีชีวิตรอดอยู่ได้ก็โดยการที่ก็มักจะทำในช่วงอายุครรภ์ประมาณ12สัปดาห์ขึ้นไปแล้วก็จะต้องมีการถอดออกก็ประมาณสัก37สัปดาห์หรือว่าถ้ามีอาการเจ็บครรภ์ก็จะต้องมีการถอดออกก่อนการยุติการตั้งครรภ์ก็การทำแท้งก็คือการยุติการตั้งครรภ์ซึ่งมันมีอยู่2ประเภทก็คือยุติการตั้งครรภ์ด้วยการใช้ยาก็ในเรื่องของไซโตเทคอันนี้ลักษณะของการใช้ยาก็คำนึงถึงในเรื่องของอายุครรภ์นะคะแล้วอันที่2ก็คืออาจจะให้สารออกซิโตซิน 10-20 ยูนิตผสมกับ 5% เด็กโดส normal saline ส่วน2นะคะทางหลอดเลือดดำหรือว่าฉีดสารความเข้มข้นสูงแต่การฉีดสารความเข้มข้นสูงนี่ก็จะไม่นิยมให้เพราะว่ามีความอันตรายมากหรือว่าการทำหัตถการก็คืออาจจะมีการขูดมดลูกขยายปากมดลูกและขูดมดลูกหรือว่าขยายปากมดลูกและดูดด้วยแรงดูดสุญญากาศนะคะแล้วก็ว่าการผ่าตัดมดลูกซึ่งการผ่าตัดมดลูกก็อาจจะทำเรียกว่าการเจาะเข้าไปในช่องท้องก็ฮิสเทโรโตมีหรือก็ตันการตัดมดลูกไปเลยฮิสเทอเรกโตมีเรื่องที่เรื่องของการที่การแท้เอการทำแท้งที่ผิดกฎหมายก็คือไม่ได้ทำอยู่ในโรงพยาบาลอาจจะเป็นในเรื่องของการไปทำแท้งเองโดยคือเป็นการทำแท้งโดยที่ไม่ใช่เป็นแพทย์ซึ่งอันนี้จะทำให้เกิดการติดเชื้ออันนี้ผลต่อร่างกายก็ทำให้เกิดการตกเลือดมดลูกทะลุได้ทำให้เกิดพิษจากยาเกิดแอร์แอมบูซึมแล้วก็ความผลต่อจิตใจก็อาจจะรู้สึกไม่เป็นสุขและวิตกกังวลแล้วก็ความคุณค่าตัวเองต่ำนี่การแท้งติดเชื้อก็จะทำให้เกิดอันตรายกับชีวิตของแม่และของแม่อย่างมากก็คือว่าอาจจะทำให้เกิดการติดเชื้อสูงแล้วก็อาจเกิดภาวะของ DIC ซึ่งการ DIC แล้วทำ renal failure แล้วก็อาจจะทำให้เสียชีวิตได้ฉะนั้นการพยาบาลการแท้งการสตรีตั้งครรภ์ที่แท้งบุตรก็แบ่งออกเป็นได้การสตรีตั้งครรภ์ที่เกิดการแท้งเองหรือว่าการที่ทำให้เกิดการแท้งซึ่งภาวะนี้ทำให้มันก็การดูแลก็คือถ้ามีการแท้งเองก็อาจจะมีการประคับประคองให้ตั้งครรภ์ต่อไปได้อย่างเช่นพวกแท้งคุกคามก็สามารถประคับประคองแต่ถ้าไม่สามารถประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้ก็จะอาจจะทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ก็โดยอาจจะทำให้เกิดแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แท้งไม่ครบและแท้งครบอะไรอย่างเงี้ยได้ซึ่งก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญมากเลยในการที่จะช่วยเหลือกับหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะแท้งบุตรนี้ได้ค่ะการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกและสตรีตั้งครรภ์นอกมดลูกนะคะการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็เป็นภาวะที่ผิดปกติของรกนะคะมันก็มีอยู่2ชนิดนะคะเป็น complete hydatidiform ก็คือเป็นครรภ์ไข่ปลาอุก
ย่างสมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีเป็นบางส่วนแล้วก็บางส่วนอาจจะมีทารกอยู่เขาถึงเรียกว่า incomplete hydatidiform ก็สาเหตุที่แท้จริงจริงสาเหตุจริงๆไม่ทราบนะคะสาเหตุก็อาจจะมาจากหนึ่งปัจจัยทางด้านอายุน้อยอายุมากหรือว่าปัญหาทางในเรื่องของทุพโภชนาการหรือเคยมีประวัติเคยตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกมาก่อนแล้วก็อาจจะเป็นโรคทางด้านพันธุกรรมได้

มาแต่ถ้าตรวจในเรื่องของระดับ HCG เราอาจจะได้ค่าของ HCG นะมากกว่าแสนหน่วยต่อ ml ซึ่งปกติเนี่ยในหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปเราจะได้น้อยกว่า 100,000 แล้วถ้าเลยไตรมาสที่3ไปไตรมาส3เดือนหลัง12สัปดาห์เนี่ยอาจจะในระดับ HCG จะมีค่านิดน้อยงั้นการตรวจพิเศษเราก็โดยการใช้อุลตราซาวด์แล้วก็มีการดูว่ามันในลักษณะของโรคนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็อาจจะมีการเจาะถุงน้ำค่ำแต่อันนี้ไม่นิยมทำเพราะมันมีความอันตรายอาจจะมีการกระจายของไข่พออุกนี่เข้าไปอยู่ในกระแสเลือดอาจจะมีการเอ็กซเรย์ปอดเพื่อที่จะดูว่าลักษณะในเรื่องของไข่พออุกเนี่ยกระจายไปที่ปอดหรือไม่ในการวินิจฉัยแยกโรคเนื่องจากว่าอาการก็จะมีลักษณะมีเลือดออกด้วยทีนั้นเราก็จะต้องแยกโรคจากเรื่องแท้งคุกคามเรื่องของการตั้งครรภ์ที่ปกติแล้วก็หรือครรภ์แฝดหรือมีน้ำคร่ำหรือเด็กตายหรือโรคเกาะต่ำด้วยการรักษาเราก็รักษาตามอาการก็บอกมีอาจจะมีการใช้เคมีบำบัดแล้วก็อาจทำให้สิ้นสุดการตั้งครรภ์ทีนี้การสิ้นสุดการตั้งครรภ์นี่ปกติเราก็จะมีการขยายปากมดลูกแล้วก็มีการใช้เครื่องดูดคือ dilatation หรือ suction curettage ก่อนเราจะไม่นิยมในการที่จะให้ขูดมดลูกไปเลยเพราะอาจจะทำให้เกิดมดลูกทะลุได้แล้วก็มีการติดตามเพื่อควบคุมการเกิดมะเร็งอย่างเช่นเราก็จะต้องมีการนัดตรวจหาในระดับ HCG เป็นระยะแล้วก็ให้ต้องให้คุมกำเนิดอย่างน้อย1ปีเพื่อที่จะไม่ให้เกิดการวินิจฉัยพลาดเนื่องจากว่าถ้ามีการตั้งครรภ์ก็จะมีระดับของ HCG สูงฉะนั้นเราจึงมีการควบคุมคุมกำเนิดไม่ให้มีการตั้งครรภ์อย่างน้อยก็ต้อง1ปีนี่ยาคุมกำเนิดที่ใช้ดีเนี่ยสำหรับหญิงตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกนี่ก็คือว่าเราควรที่จะให้ยาเม็ดชนิดของคอมไบพิลเพื่อว่ามันทำให้เลือดไม่ออกกระปิบกระปอยถ้าเราจะต้องมีการเลือกใช้วิธีอื่นเราก็อาจจะใช้ในเรื่องของการฉีดยาคุมหรือเราฝังยาแต่ไม่นิยมในการใส่ห่วงเพราะอาจจะทำให้เกิดการทะลุได้การตั้งครรภ์นอกมดลูกการตั้งครรภ์นอกมดลูกนี่ก็เป็นภาวะผิดปกติที่อาจจะพบได้ในหญิงตั้งครรภ์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็คือมันปกติการตั้งครรภ์จะต้องฝังไข่ที่ผสมแล้วจะต้องฝังตัวอยู่ในโพรงมดลูกแต่บางทีบางครั้งเนี่ยนะเราอาจจะพบว่าไม่ไปฝังตัวในตำแหน่งที่ผิดปกติอย่างเช่นที่ปีกมดลูกช่องท้องรังไข่แล้วก็ปากมดลูกอาจจะมีการตั้งครรภ์นอกมดลูกร่วมกับการตั้งครรภ์ในมดลูกได้ซึ่งเหมือนกับเป็นลักษณะของครรภ์แฝดแต่อีกแฝดอีกตัวเนี่ยอาจจะไปอยู่ในลักษณะที่อยู่นอกมดลูกส่วนใหญ่นี่เราจะพบตรงที่บริเวณของท่อนำไข่นี่อาการจะมีอะไรก็อาการก็คือหญิงตั้งครรภ์ก็จะมีในเรื่องของขาดประจำเดือนจะต้องมีสัญญาณว่าเขาจะเคยมีการตั้งครรภ์ก็มีเลือดออกทางช่องคลอดแล้วก็ปวดเกร็งท้องน้อยแล้วก็เวลาตรวจ pregnancy test เราก็จะพบว่าได้ผลบวกนี่การดูแลของหญิงตั้งครรภ์ที่มีภาวะท้องนอกมดลูกก็เราก็มีประเมินปัญหาสุขภาพแล้วก็เหมือนกับหญิงตั้งครรภ์ทั่วไปยังก็มีการซักประวัติมีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการทีนี้ซักประวัติการตั้งครรภ์นะก็เหมือนเช่นเดิมนะแล้วก็มีการตรวจร่างกายแล้วก็ตรวจสัญญาณชีพตรวจในเรื่องของออกซิเจนและตรวจน้ำตรวจหน้าท้องแล้วก็ตรวจตำแหน่งที่ปวดนี่ตำแหน่งถ้ามีการเลือดออกภายในมากเกินเนี่ยถ้ามีการมดลูกมันมีการแตะเอตรงส่วนที่ฝาเอที่ไข่ผสมที่มีการรับเจอเกิดขึ้นก็อาจจะทำให้เกิดเลือดตกภายในซึ่งการตกเราอาจจะพบในลักษณะตรงที่หน้าท้องมีเป็น4คลัมซึ่งเรียกว่าคาริไซนี่เราก็ต้องมีการประเมินด้านจิตสังคมเพราะว่ามันดาจะมีความรู้สึกว่าซึมเศร้าเนื่องจากเกิดความซึมสูญเสียการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็การตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ถือว่าเป็นภาวะวิกฤตต่อสุขภาพอย่างเช่นว่าการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกก็ทำให้แม่อาจจะเสี่ยงในเรื่องของการเป็นมะเร็งการตั้งครรภ์นอกมดลูกก็ทำอาจจะทำให้แม่เกิดการช็อกได้ฉะนั้นก็พยาบาลก็มีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องประเมินปัญหาของคนไข้เพื่อวางแผนในการช่วยเหลือได้อย่างถูกต้อง

พยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคเกาะต่ำแล้วก็การสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรครอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกนะคะเนี่ยอันแรกเราก็จะพูดถึงเรื่องของโรคเกาะต่ำอันนี้เป็นภาวะผิดปกติที่เราพบได้ในช่วงไตรมาสที่ครึ่งหลังของการตั้งครรภ์นะคะคือการเกาะของโรคเนี่ยนะปกติจะเกาะอยู่ตรงที่ส่วนกลางแต่มีบางรายที่เกิดภาวะนี่เกาะตรงส่วนที่ร่างของมดลูกเราแบ่งประเภทของโรคเกาะต่ำออกเป็น4ประเภทก็คือโรคเกาะคุมส่วนล่างของมดลูกในเรื่องของ low lying placenta ส่วนล่างก็คือมันก็จะมีการเกาะส่วนที่เหนือปากมดลูกไปประมาณอาจจะ2เซนทีนี้มีอีกอันนึงก็อันที่2ก็คือโรคเกาะติดขอบก็ติดขอบของปากมดลูกไปเลยนะคะเรียกว่า marginal placenta previa อันนี้เป็น type 2นะคะแล้วก็โรคเกาะต่ำบางส่วนที่คุมที่ปากมดลูกนะคะเป็นบางส่วนแค่นั้นเองแล้วก็โรคเกาะต่ำอย่างสมบูรณ์ก็ complete placenta previa เป็นชนิดที่4นะคะทีนี้การภาวะของโรคเกาะต่ำก็จะมีอาการที่ว่าแม่อาจจะมีเลือดออกโดยที่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์เท่าไหร่ไม่มีอาการเจ็บครรภ์ซึ่งเรียกว่า painless bleeding ทีนี้เวลาการคลำส่วนของทารกฟังเสียงหัวใจทารกนี่ฟังได้แล้วก็ทำส่วนของทารกได้นี่การที่รกเกาะอยู่ในส่วนล่างของมดลูกก็ทำให้ทารกอาจจะอยู่ในท่าที่ผิดปกติส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นท่าขวางนี่ผลของการที่มีเลือดออกจากรกเกาะต่ำนี่ก็ผลก็คืออาจจะทำให้เกิดการตกเลือดได้แล้วก็เสี่ยงต่อการต้องผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องแล้วก็อาจจะเกิดมดลูกอักเสบเกิดการติดเชื้อภายหลังจากที่มีการผ่าตัดคลอดแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดโรคเกาะต่ำในการตั้งครรภ์ต่อไปเหตุการณ์ที่มีการสูญเสียเลือดมันก็มีผลกระทบต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ก็คืออาจจะทําให้เกิดทารกซีดหรือว่าจะเกิดการคลอดก่อนกําหนดแล้วก็ทารกพิการแล้วก็ทารกตายในครรภ์ได้แนวทางการรักษาก็จะมีการก็แบ่งออกเป็น2ประเภทก็คืออาจจะมีการแบบประคับประคองถ้าสมมติว่ามีเลือดออกยังไม่มากแล้วก็อายุครรภ์ยังไม่ครบกำหนดยังไม่ถึงสาก็อาจจะมีการประคับประคองก็โดยการให้คนไข้ก็ absolute bed rest นะคะแล้วก็อาจจะมีการถ้าสมมติว่ามดลูกมันมีการหดละตัวอาจจะมีการให้ยาคลายการหดละตัวของมดลูกแล้วก็อาจจะมีการให้สารสเตอรอยด์เด็กซาเมทาโซนเพื่อมีการสร้างสารเซอร์เฟสแตนของปอดแต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะประคับประคองการตั้งครรภ์ต่อไปได้เราก็อาจจะต้องมีการยุติการตั้งครรภ์เราก็อาจจะมีเลือกยุติการตั้งครรภ์ก็มีอยู่2วิธีก็คือการคลอดทางช่องคลอดก็ส่วนใหญ่ก็การที่เป็นการตั้งครรภ์การที่มีภาวะรกเกาะต่ำอย่างเส้นโลไลอิ้งก็สามารถคลอดทางช่องคลอดได้แต่ถ้ามันมีในลักษณะของเป็นพวกมาเจนอลแล้วก็พาเทียนแล้วก็คอมพีทก็ไม่สามารถคลอดทางช่องคลอดได้ก็อาจจะต้องมีการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องในการทำซีเซเลียนเซ็กชันนี่เรื่องของรกลอกตัวก่อนกำหนดประเภทของรกลอกตัวก่อนกำหนดนี่เราก็อาจจะมีการพบได้ในหญิงตั้งครรภ์บางรายนะคะก็แบ่งออกเป็น3ประเภทก็คือรกลอกตัวแบบไม่เปิดเผยเขาเรียกว่า concealed type อันนี้ถือว่าเป็นอันตรายที่สุดเพราะว่าหญิงตั้งครรภ์มีภาวะช็อกโดยไม่สัมพันธ์กับเลือดที่ออกมาจากช่องคลอดคืออาจจะมองไม่เห็นเลือดที่ออกมาจากทางช่องคลอดซึ่งทำให้เราอาจจะไม่ได้ประเมินแต่ถ้าภาวะรกลอกตัวแบบเปิดเผยอันนี้ยังพอเห็นว่ามันมีเลือดออกทางช่องคลอดแต่ว่าออกมาเป็นบะตรงออกมาน้อยแต่ก็ยังเห็นว่ามีเลือดออกแต่ถ้าเป็นแบบผสมก็คืออาจจะมีทั้งอยู่ภายในแล้วก็อยู่เลือดที่ลอกตัวอยู่ด้านในแล้วก็อาจจะมีอยู่ตรงที่ขอบของรกอันนี้ก็จะมีอาการต่างกับเรื่องของรกเกาะต่ำก็คือมีเลือดออกทางช่องคลอดเนาะยกเว้นในรายที่เป็นเอคอนซิลไทแล้วก็อาจจะมีอาการปวดเกร็งเนื้อหน้าท้องเวลาในเรื่องของรกลอกตัวก่อนกำหนดอาจจะทำให้ฟังเสียงหัวใจถ้าฟังเสียง

ใจทารกเนี่ยนะอาจจะได้ไม่ค่อยชัดคำส่วนของทารกนี่อาจจะไม่ค่อยได้เนื่องจากว่าท้องแข็งตลอดนี่ผลกระต่อสุขภาพของแม่ก็เช่นกันนะคะอาจจะทำให้เกิดปัญหาได้นี่แนวทางการรักษาก็แนวทางการรักษาก็แบบเช่นเดียวกันกับเราก็รักษาแบบประคับประคองแล้วก็ให้ยุติการตั้งครรภ์ก็ถ้าสมมติว่าแม่ยังมีอาการที่เป็นไม่มากแล้วก็ไม่ได้ท้องแข็งแล้วก็ทารกที่อยู่ในครรภ์นะไม่เกิดภาวะขาดออกซิเจนแล้วก็จะดูแลการแบบประคับประคองเช่นเดียวกับภาวะของโรคกอดต่ำแต่ถ้าเราประเมินแล้วพบว่าทารกในครรภ์เนี่ยมีภาวะเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็ในเรื่องของว่าสุขภาพของแม่อาจจะไม่ดีอย่างเช่นเกิดภาวะช็อกมีเรื่องจากมีเลือดออกมากก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์นี่ในเรื่องของการสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะการฉีกขาดของหลอดเลือดเยื่อหุ้มทารกก็สาเหตุก็คือว่าการตั้งครรภ์ที่มีภาวะเกิดในลักษณะของสายสะดือนี่พาดต่ำไปทางปากมดลูกนะคะอันนี้ก็คือจะพบได้ในภาวะที่มีโรคกอดต่ำหรือความผิดปกติของโรคอย่างเช่นมีโรคน้อยหรือว่าการเกาะของโรคที่ผิดปกติไปเกาะอยู่ตรงส่วนที่ของเมมเบรนของโรคไร้สายสะดือก็พาดไปที่โรคหรืออาจจะมีการตั้งครรภ์แฝดหรือเกิดจากการเด็กที่ทำหลอดแก้วทีนี้อาการก็มีเลือดออกทางช่องคลอดอาจจะไม่มีอาการเจ็บครรภ์แต่ถ้าตรวจภายในเราคำเราอาจจะได้สายสะดือที่ทารกที่ปากมดลูกหรือว่าเราอาจจะพบเรื่องของการเต้นของหัวหลอดเลือดจากสายสะดือของทารกเวลาฟังเสียงหัวใจทารกนี่เราอาจจะมีหัวใจทารกเนี่ยนะอาจจะเต้นน้อยกว่าผิดปกติน้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีหรือว่าถ้าทำนอนสเตรทเทสดู fetal heart rate pattern เนี่ยเราก็จะได้ค่าของ fetal heart rate น้อยกว่า110ครั้งต่อนาทีเราอาจจะเป็นเห็นลักษณะของ fetal heart rate pattern เป็นลูกคลื่นนะคะเป็น sinusoidal fetal heart rate เวลาการดูแลของคนไข้ที่มีที่ก็ดูแลแบบการรักษาแบบประคับประคองนะคะแล้วก็อาจจะต้องให้ยุติการตั้งครรภ์ถ้าทารกยังมีชีวิตอยู่เราก็อาจจะมีการให้ยาคลายการหดระตัวของมดลูกเราอาจจะมียาคอร์ติโคสเตอรอยด์เพื่อที่จะสร้างสารเซอร์เฟสเทนของปอดเพราะว่าเพื่อป้องกันถ้าเกิดเด็กทารกคลอดก่อนกำหนดก็จะได้ปอดนี่ของทารกนี่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะถ้าควรแนะนำให้คนไข้นอนยกก้นสูงอย่างเช่นท่าเทนดีเรนเบิร์กหรือทำท่านีเชสนะคะทีนี้ถ้าสมมติว่าประเมินและทารกที่อยู่ในครรภ์มีภาวะขาดออกซิเจนมีความเสี่ยงสูงเราก็จะยุติการตั้งครรภ์โดยการอาจจะต้องมีการทำซีเซเรียนเซ็กชันเลยนะคะก็สรุปประเด็นสำคัญของการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคกอดต่ำแล้วก็สตรีตั้งครรภ์ที่มีโรคลอกตัวก่อนกำหนดและสตรีตั้งครรภ์ที่มีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็มักจะพบในไตรมาสที่3ของสตรีตั้งครรภ์นะคะซึ่งเป็นภาวะที่ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีความเสี่ยงในเรื่องของการตกเลือดในระยะตั้งครรภ์แล้วก็หลังคลอดได้แล้วก็มีผลต่อทารกที่อยู่ในครรภ์ซึ่งทารกอาจจะมีการเสียชีวิตได้จากการที่คลอดก่อนกำหนดฉะนั้นพยาบาลก็ต้องมีบทบาทสำคัญในการที่จะต้องมีการประเมินปัญหาของหญิงตั้งครรภ์แล้วให้การช่วยเหลือแล้วก็ดูทับประคองเพื่อให้หญิงตั้งครรภ์ได้ตั้งครรภ์ครบกำหนดได้สรุปนะคะการแท้งเป็นภาวะเลือดออกในระยะครึ่งแรกของการตั้งครรภ์ที่ประกอบด้วยการแท้งคุกคามการแท้งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้การแท้งไม่ครบการแท้งครบการแท้งค้างและการแท้งเป็นอาจินซึ่งการเกิดภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อจิตใจทำให้มันดาเกิดความวิตกกังวลแล้วก็กลัวการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์และถ้ามีเลือดออกทางช่องคลอดมากหรือทารกตายค้างในครรภ์ก็จะทำให้เสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ตกเลือดแล้วก็ทำให้ความรู้สึกว่าเกิดการสูญเสียได้แล้วก็สำหรับการตั้งครรภ์ไข่ปลาอุกแล้วก็เป็นความผิดปกติของการตั้งครรภ์ที่มีความเสี่ยงในการที่จะเกิดเป็นมะเร็งของเนื้อรกถ้าได้รับการดูแลที่ไม่ถูกต้องก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายที่เกิดเป็นมะเร็งนี้ได้ส่วนการตั้งครรภ์นอกมะเร็งเป็นภาวะการตั้งครรภ์ที่
ที่อยู่นอกมดลูกซึ่งเป็นภาวะผิดปก

ติมีผลต่อสุขภาพของหญิงตั้งครรภ์ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจแล้วก็ทำให้เกิดการตกเลือดเกิดภาวะช็อกแล้วก็ทำให้เกิดมีความรู้สึกเศร้าโศกเสียใจจากการสูญเสียทารกที่อยู่ในครรภ์สำหรับภาวะการตั้งโรคก่อตามโรคลอกตัวก่อนกำหนดและภาวะการเกิดการฉีกขาดของหลอดเลือดที่เยื่อหุ้มทารกก็ทำให้สตรีตั้งครรภ์มีโอกาสเสียชีวิตได้จากการตกเลือดทารกตายในครรภ์แล้วก็คลอดก่อนกำหนดการรักษาก็มีอยู่2แนวทางก็คือทำให้การตั้งครรภ์สิ้นสุดลงถ้าประเมินแล้วพบว่าทารกมีความเสี่ยงในเรื่องของการขาดออกซิเจนแล้วก็มีการรักษาแบบประคับประคองในกรณีที่ว่าประเมินแล้วพบว่าทารกเนี่ยยังสามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่ได้จนกระทั่งถึงครบกำหนดคลอดก็โดยการที่มีการดูแลการให้ยาตามแผนการรักษาก็พยาบาลก็นับว่ามีบทบาทสำคัญในการที่ช่วยให้สตรีตั้งครรภ์ปลอดภัยและคลอดทารกมีชีวิตและมีสุขภาพที่แข็งแรงได้ค่ะ

0: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปโรงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนเรื่องการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ในส่วนของตอนที่1ภาพรวมการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและตามความต้องการของผู้ใช้งานทรัพยากรต่างๆเช่นเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ที่เก็บข้อมูลแอปพลิเคชันบริการต่างๆที่มีการจัดเตรียมไว้ให้ผู้ใช้งานล่วงหน้าและให้บริการได้อย่างรวดเร็วโดยใช้ความพยายามในการใช้และจัดการน้อยและมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้งานและคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มี5คุณลักษณะคือ 1. การให้บริการผู้ใช้ตามความต้องการ 2. การเข้าถึงเครือข่ายในวงกว้างผ่านเครือข่ายแล้วก็แพลตฟอร์มที่แตกต่างกัน 3. การรวมทรัพยากรหมายถึงทรัพยากรถูกรวมเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้บริการผู้ใช้งานด้วยวิธีการเช่า 4. ความยืดหยุ่นหมายถึงการจัดเตรียมและให้บริการได้อย่างยืดหยุ่นโดยอัตโนมัติเป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้ 5. บริการที่วัดได้หมายถึงความสามารถในการตรวจสอบควบคุมรายงานได้อย่างโปร่งใสและเป็นธรรมการจัดประเภทการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถจัดได้2รูปแบบคือ 1. การแบ่งการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โดยการใช้งาน 2. การแบ่งโดยการให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกโดยการใช้แบบจำลองการนำไปใช้โดยสามารถแบ่งออกได้4ประเภทคือคลาวด์ส่วนบุคคลหรือคลาวด์ส่วนตัวคลาวด์สาธารณะคลาวด์ไฮบริดและคลาวด์ชุมชนคลาวด์ส่วนตัวหมายถึงระบบคลาวด์ที่ได้รับการจัดเตรียมสำหรับการใช้งานพิเศษสำหรับองค์กรเพียงองค์กรเดียวเป็นทรัพย์สินขององค์กรอาจจะมีการจ้างหรื

ให้บริษัทอื่นๆมาดูแลแทนได้แต่บริษัทยังถือกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์เสมือนเป็นเจ้าของบ้านจุดเด่นคือมั่นใจได้ว่าข้อมูลจะอยู่ในการดูแลขององค์กรทั้งหมดไม่อยู่ในมือของบริษัทอื่นๆจุดด้อยคือต้องใช้เงินลงทุนสูงไม่เหมาะกับบริษัทขนาดเล็กข่าวสาธารณะหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบข่าวที่เปิดให้ธุรกิจหรือประชาชนสามารถเข้าไปใช้ได้โดยที่ตั้งของข่าวสาธารณะจะอยู่ในการดูแลของผู้ให้บริการข่าวองค์กรเอาข้อมูลตัวเองไปใช้งานร่วมกับทรัพยากรข่าวของผู้ให้บริการข่าวแบบนี้เหมือนผู้ใช้เป็นผู้เช่าบ้านจุดเด่นคือไม่ต้องลงทุนมากสำหรับการจ้างพนักงานไอทีและสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหมาะสำหรับสตาร์ทอัพและกิจการขนาดเล็กจุดด้อยคือองค์กรไม่สามารถควบคุมความลับหรือความมั่นคงของข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวเองเมื่อมีแอปพลิเคชันขยายตัวจะทำให้บริษัทหรือองค์กรผูกติดกับผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปส่วนข่าวไฮบริดนั้นหมายถึงการรวมกันระหว่างข่าวที่แตกต่างกันตั้งแต่2แบบขึ้นไปคือข่าวส่วนตัวข่าวชุมชนข่าวสาธารณะแต่สามารถเชื่อมโยงกันได้ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารที่เป็นมาตรฐานไฮบริดข่าวมีความยืดหยุ่นสามารถปรับให้เหมาะกับองค์กรองค์กรสามารถเลือกได้ว่าข้อมูลหรือกระบวนการใดจะอยู่บนข่าวสาธารณะหรือข่าวส่วนบุคคลองค์กรมั่นใจได้ว่าข้อมูลมีความปลอดภัยข้อมูลไม่อยู่ในการควบคุมขององค์กรอื่นและองค์กรจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากระบบข่าวส่วนตัวและข่าวสาธารณะข่าวชุมชนหมายถึงระบบข่าวที่ถูกตั้งค่าเฉพาะสำหรับชุมชนโดยเฉพาะชุมชนประกอบด้วยองค์กรที่มีความคล้ายคลึงในการดำเนินงานเข้าร่วมกันเป็นเจ้าของและบริหารโครงสร้างพื้นฐานข่าวด้วยกันชุมชนสามารถตั้งอยู่ได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กรขององค์กรสมาชิกเหมาะสำหรับกลุ่มองค์กรเช่นธนาคารหรือบริษัทการค้าการประมวลผลข้อมูลแบบข่าวสามารถแบ่งออกตามบริการได้เป็น3ประเภทคือโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริการ Infrastructure as a Service หรือ IaaS Platform เป็นบริการ Platform as a Service หรือ PaaS และก็ Software เป็นบริการ Software as a Service SaaS การเอาโครงสร้างพื้นฐานมาเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Amazon Web Service ก็ได้นำเอาโครงสร้างพื้นฐานของตัวเองประเภทการประมวลผลเซิร์ฟเวอร์พื้นที่ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลและระบบเครือข่ายการสื่อสารมาให้บริการแก่องค์กรภายนอกการที่เอาแพลตฟอร์มและชุดเครื่องมือต่างๆของตัวเองออกมาให้บริการนั้นเราจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มเป็นบริการยกตัวอย่างเช่นบริษัท Microsoft นำเอาบริการฐานข้อมูล SQL และ Windows มาบรรจุไว้ในบน Microsoft Azureส่วนซอฟต์แวร์เป็นบริการนั้นเป็นการเอาโปรแกรมประยุกต์ที่โดยปกติจะติดตั้งบนเครื่องคอมพิวเตอร์มาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตยกตัวอย่างเช่นบริษัท Salesforce นำเอาซอฟต์แวร์บริหารความสำคัญของความสัมพันธ์ของลูกค้ามาให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตโดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องซื้อลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์มาติดตั้งบนเครื่องวิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สามารถแบ่งออกได้เป็น7ยุคคือ 1. ยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ตรงนี้แนวคิดเรื่องของการให้บริการแบบไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ถือกำเนิดขึ้นยุคที่2คือยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 ไคลแอนต์เซิร์ฟเวอร์ในยุคที่1ก็สามารถให้บริการผ่านอินเทอร์เน็ตได้ในยุคนี้ในยุคที่3คือการประมวลผลแบบยูทิลิตี้และกริดเป็นการเอาเครื่องเซิร์ฟเวอร์มาแชร์กันในการให้บริการและเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ต่างๆมาต่อเชื่อมกันเป็นเน็ตเวิร์กเพื่อให้บริการการประมวลผลขนาดใหญ่ 4. การจำลองเสมือนยุคนี้มีการสร้างเทคโนโลยีที่ใช้ในการสร้างเครื่องเสมือนขึ้นมาเพื่อใช้ในการแชร์เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวแล้วก็ 5. ก็เกิดผู้ให้บริการคลาวด์เกิดขึ้นในยุคนี้ 6. ก็มีการแพร่หลายของผู้ให้บริการคลาวด์และก็ 7.การประมวลผลแบบเอทควอนตัมและอวกาศคือคลาวด์เนี่ยสามารถประมวลผลเป็นระบบเซิร์ฟเวอร์เล็กๆที่อยู่ใกล้กับอุปกรณ์ IoT แล้วก็สามารถใช้เทคโนโลยีควอนตัมได้และต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ดาวเทียมสื่อสารและอุปกรณ์ดาวเทียมสำรวจโลกได้ประโยชน์ต่อองค์กรมีดังนี้คือ 1. ประสิทธิภาพ
2ความคล่องตัวและ3คุณค่าเชิงกลยุทธ์ประสิทธิภาพหมายถึงการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์สร้างประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจประกอบไปด้วยความเร็วในการทำตลาดความปลอดภัยของข้อมูลการประหยัดอุปกรณ์การลดพนักงานดูแลระบบและการจ่ายเงินแบบใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต่อมาในประโยชน์ในเรื่องของความคล่องตัวความคล่องตัวเป็นข้อได้เปรียบของผู้ให้บริการคลาวด์ที่สามารถให้ผู้ใช้สามารถปรับการใช้งานให้เข้ากับแอปพลิเคชันของตัวเองได้และเข้าถึงได้ทุกจุดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความคล่องตัวประกอบด้วย1การปรับขนาด2ความยืดหยุ่นการปรับขนาดหมายถึงความสามารถขององค์กรที่ปรับแอปพลิเคชันของตัวเองเมื่อมีผู้ใช้งานมากขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็วบริษัทสามารถปรับการใช้ทรัพยากรให้สอดคล้องต่อความต้องการของผู้ใช้ความยืดหยุ่นหมายถึงการที่ผู้ให้บริการคลาวด์มีการจัดเตรียมทรัพยากรโดยอัตโนมัติเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจ่ายเงินตามการชันและมีการประสานเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีอื่นๆคุณค่าเชิงกลยุทธ์บริการคลาวด์ได้รับความนิยมจากองค์กรเนื่องจากคุณค่าเชิงกลยุทธ์ผู้ให้บริการคลาวด์นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาให้บริการตลอดเวลาทำให้องค์กรได้เปรียบในการแข่งขันโดยสรุปเนื้อหาในตอนที่1การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์หมายถึงแบบจำลองการให้บริการคอมพิวเตอร์และการประมวลผลที่แพร่หลายสะดวกและเป็นไปตามการใช้งานของลูกค้า2วิวัฒนาการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์แบ่งออกเป็นจิตยุคคือยุคเมนเฟรมและการประมวลผลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์2ยุคอินเทอร์เน็ตและเว็บ 1.0 3ยุคการประมวลผลแบบยูทิลิตี้และกิจ4ยุคการจำลองเสมือน5ยุคการเกิดขึ้นของผู้ให้บริการคลาวด์6ยุคการแพร่หลายของบริการคลาวด์7ยุคการประมวลผลแบบเอทบล็อกเชนควอนตัมและอวกาศช่วงนี้คือคลาวด์สามารถต่อกับการประมวลผลแบบเอทแล้วก็บล็อกเชนควอนตัมแล้วก็เทคโนโลยีอวกาศได้3ประโยชน์ต่อองค์กรของคลาวด์มีดังต่อไปนี้1เพิ่มประสิทธิภาพ 2. เพิ่มความคล่องตัวและ 3. เพิ่มคุณค่าเชิงกลยุทธ์ตอนที่2ข้อมูลขนาดใหญ่และการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์โครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วย 1. ศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization Cloud อาศัยศูนย์ข้อมูลและเซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นฐานของระบบศูนย์ข้อมูลเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกส่วนกลางเป็นอาคารที่ออกแบบมาใช้เพื่อจัดเก็บฮาร์ดแวร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆรวมถึงเซิร์ฟเวอร์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลและอุปกรณ์เครือข่ายอื่นๆอุปกรณ์เครือข่ายช่วยให้เกิดการไหลเวียนของข้อมูลภายในและภายนอกศูนย์ให้เป็นไปได้อย่างราบรื่นมีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพใช้ความซ้ำซ้อนในระดับต่างๆตั้งแต่การจ่ายไฟระบบทำความเย็นจนไปถึงเครือข่ายและที่เก็บข้อมูลเพื่อลดการหยุดการทำงานการสูญเสียข้อมูลและความล้มเหลวของฮาร์ดแวร์เซิร์ฟเวอร์ฟาร์มเป็นกลุ่มของเซิร์ฟเวอร์ที่เชื่อมต่อกันเพื่อให้การประมวลผลมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีความซ้ำซ้อนในศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยี Virtualization เทคโนโลยี Virtualization เป็นการสร้างเครื่องเสมือนหลายเครื่องบนเซิร์ฟเวอร์จริงเครื่องเดียวช่วยให้สามารถใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพการเก็บข้อมูลและฐานข้อมูลบนคลาวด์ทำให้เกิดการพัฒนาโซลูชันที่ยืดหยุ่นปรับขนาดได้ระบบคลาวด์มีพื้นฐานบริการที่จำเป็นสำหรับการเก็บข้อมูลทำให้เกิดการใช้งานอย่างคุ้มค่าเข้าถึงได้ง่ายสำหรับการจัดเก็บและการจัดการข้อมูลจำนวนมากนักศึกษาสามารถทำความเข้าใจในเรื่องเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล Apache Spark Hadoop ฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ที่รองรับข้อมูลประเภทโครงสร้างกึ่งโครงสร้างและไม่มีโครงสร้างเพื่อดูความสอดคล้องกันระหว่างการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็ระบบคลาวด์เทคโนโลยีที่จัดเก็บข้อมูลรวมถึงข้อมูลที่เป็น Object Storage File Storage และ Block Storage Object Storage ก็คือการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้างเช่นรูปภาพวิดีโอแล้วก็ไฟล์ล็อก File Storage
ือเป็นการจัดเก็บข้อมูล

แบบระบบไฟล์ที่มีลำดับชั้นเหมาะสำหรับการจัดเก็บเอกสารบล็อกสตอเรจเป็นการจัดเก็บข้อมูลโดยข้อมูลออกเป็นบล็อกขนาดคงที่สิ่งที่สำคัญก็คือการจำแนกความแตกต่างระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์กับ Hadoop และ Spark การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นเสมือนการนำเอาเครื่องเดสก์ท็อปที่ปกติมาใช้งานที่บ้านเราแต่ให้เราสามารถเข้าถึงเครื่องนั้นได้จากระยะไกลส่วน Apache Hadoop และ Spark เป็นซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้เครื่องคอมพิวเตอร์หลายเครื่องทำงานต่อกันได้ส่วน Apache Spark ทำงานในหน่วยความจำและประมวลผลได้เร็วกว่า Apache Hadoop เทคโนโลยีฐานข้อมูล SQL และ NoSQL ถูกนำมาใช้บนระบบคลาวด์บนระบบคลาวด์มีเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เลือกมากมายตามชนิดของข้อมูลที่ต้องใช้ในส่วนของเทคโนโลยีชั้นสูงอื่นๆที่ระบบคลาวด์จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยประกอบด้วยคือเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งหรือ IoT การประมวลผลข้อมูลแบบเอทและปัญญาประดิษฐ์การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้เทคโนโลยี IoT ประสบความสำเร็จโดยที่คลาวด์ใช้ในการจัดเก็บส่งและส่งข้อมูลในขณะที่ IoT สามารถสร้างข้อมูลจำนวนมากให้กับระบบการประมวลผลข้อมูลแบบเอทเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เกิดการประมวลผลตัดสินใจแบบเรียลไทม์ที่ขอบของเครือข่ายเพื่อลดเวลาแฝงเพิ่มประสิทธิภาพของแบนด์วิดต์เพิ่มความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลปัญญาประดิษฐ์มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเช่นการปรับปรุงการจัดซื้อการจัดการห่วงโซ่อุปทานการลดความเสี่ยงการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์และอื่นๆระบบคลาวด์เป็นรากฐานของปัญญาประดิษฐ์เพราะเป็นแหล่งเก็บข้อมูลธุรกิจจะใช้คลาวด์เพื่อในการเก็บข้อมูลหลังจากนั้นก็จะใช้ปัญญาประดิษฐ์ในการฝึกอบรมแบบจำลองและการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่โดยสรุปในส่วนตอนที่2ในปัจจุบันมีการใช้ข้อมูลขนาดใหญ่และความต้องการเพิ่มขึ้นอย่างมากโครงสร้างพื้นฐานของระบบคลาวด์จึงมีความสำคัญช่วยให้เกิดความคล่องตัวช่วยให้เกิดการสามารถในการปรับความสามารถในการปรับขนาดและสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ประกอบไปด้วยศูนย์ข้อมูลเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่ายและ2เทคโนโลยี Virtualization นักศึกษาควรทำความเข้าใจเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลบนคลาวด์นั้นสามารถรองรับข้อมูลประเภทต่างๆหลากหลายรูปแบบประกอบไปด้วยข้อมูลแบบโครงสร้างข้อมูลกึ่งโครงสร้างข้อมูลไม่มีโครงสร้างและต้องทำความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Apache Hadoop Apache Spark และข้อมูลที่ใช้ฐานข้อมูลประเภท SQL และ NoSQL เพื่อหาความเชื่อมโยงกันระหว่างการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์และเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้การประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์มีการเชื่อมโยงกันกับการประมวลผลข้อมูลแบบอื่นๆเช่นอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งการประมวลผลแบบเอทและปัญญาประดิษฐ์

่อมาในส่วนของตอนที่3ผู้ให้บริการการประมวลผลข้อมูลแบบคลาวด์ Amazon Web Service Microsoft Azure และ Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัวAmazon Web Service เป็นบริษัทของ Amazon และเป็นแพลตฟอร์มการให้บริการการประมวลผลบนคลาวด์และมีบริการ API ต่างๆให้กับบุคคลบริษัทและรัฐบาล Amazon Web Service เปิดตัวในปี2006เพื่อตอบสนองความต้องการทางอิเล็กทรอนิกส์คอมเมอร์สของบริษัท amazon.com และต่อมาก็เปิดให้องค์กรอื่นๆได้เข้ามาใช้โครงสร้างพื้นฐานของบริษัทบริการที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Elastic Compute Cloud หรือ EC2 Amazon Lambda Amazon Lightcell Amazon Batch App Runner และ Amazon ECS บริการเก็บข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service

วิดคือ Amazon S3 Amazon EBS Amazon Elastic File System Amazon Backup Amazon S3 Garcia Amazon Elastic Disaster Recovery บริการฐานข้อมูลที่สำคัญของ Amazon Web Service ประกอบไปด้วย Amazon Relational Database Service Amazon Aurora Amazon Redshift Amazon DynamoDB Amazon Elastic Cache Amazon Keyspaces Amazon TimeStream Amazon Quantum Ledger Database และ Amazon DocumentDB ในส่วนของบริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Amazon SageMaker Amazon Augmented AI Amazon Bedrock Amazon CodeGuruAmazon Comprehend และ Amazon Forecast ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Amazon Web Service Amazon Web Service เติบโตมาอย่างยาวนานมีระบบนิเวศของผู้ให้บริการบุคคลรายที่3ที่ใหญ่ที่สุดมีบริการให้เลือกเยอะเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมและองค์กรที่หลากหลายมีศูนย์ข้อมูลและสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลกและมีเวลาแฝงต่ำอย่างไรก็ตามนักพัฒนาต้องใช้ทักษะพิเศษในการทำงานบน Amazon Web Service การกำหนดราคาที่อาจจะทำให้สับสนนำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Amazon Web Service นำเสนอบริการในวงกว้างส่งผลให้เกิดความสนใจในบริการที่มีลักษณะเฉพาะตัวน้อยลงหากผู้ใช้ต้องการแพลตฟอร์มที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเรียนรู้ของเครื่องให้ลองพิจารณา Google Cloud Platform ซึ่งค่อนข้างลงลึกในรายละเอียดด้วยจำนวนบริการที่น้อยกว่าในส่วนบริษัทต่อมาคือ Microsoft Azure เป็นแพลตฟอร์มบนระบบคลาวด์ของบริษัท Microsoft ที่อนุญาตให้ผู้ใช้เข้าถึงจัดการและพัฒนาแอปพลิเคชันผ่านศูนย์ข้อมูลทั่วโลกมีความสามารถที่หลากหลายเช่น Software as a Service Platform as a Service และ Infrastructure as a Service นอกจากนี้ Microsoft Azure ยังสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือและแพลตฟอร์มการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของ Microsoft และของบริษัทอื่นๆร่วมบริการการประมวลผลที่สำคัญของ Microsoft Azure คือ Azure Virtual Machines Azure Function Azure App Services Azure Kubernetes Service Azure Container App Azure Bat ในส่วนบริการที่เก็บข้อมูลที่สำคัญคือ Azure Data Lake Storage Azure Managed Disk Azure File Azure Container Storage Azure Box Storage และ Azure Net App Files บริการฐานข้อมูลของ Microsoft Azure ประกอบไปด้วย Azure SQL Database Azure Synapse Azure CosmoDB Azure Cache for Redis Disk Azure SQL Database Ledger Azure AI SearchAzure Database Migration Service Azure Database for MySQL Azure Database for PostgreSQL บริการการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญประกอบไปด้วย Azure Machine Learning Open AI Service AI Speech AI Vision AI Content Safety ในส่วนข้อดีข้อเสียของบริษัท Azure คือ Azure เป็นแพลตฟอร์มที่ผสมผสานกับผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ได้อย่างราบรื่นเหมาะสำหรับธุรกิจที่ใช้ระบบนิเวศของ Microsoft อยู่แล้วมุ่งไปที่คลาวด์แบบไฮบริด Azure นำเสนอการจัดการข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นนอกจากนี้ยังผสมผสานเครื่องมือ AI และบล็อกเชนอย่างไรก็ตาม Azure มีการเรียนรู้ที่สูงชันมุ่งเน้นผลิตภัณฑ์ของ Microsoft ซึ่งอาจจะไม่เหมาะกับธุรกิจขนาดเล็กแม้ว่ามีการกำหนดค่าบริการไว้อย่างดีแต่การคิดบริการค่าบริการอย่างซับซ้อนอาจจะส่งผลต่อค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดคิด Microsoft มุ่งเน้นการจำหน่ายบริการของตัวเองหากธุรกิจของเราต้องการ Open Source Amazon Web Service อาจเป็นทางเลือกที่เหมาะสม Google Cloud Platform เปิดตัวในปี2008 Google เปิดตัว App Engine ซึ่งเป็นการให้บริการคลาวด์ครั้งแรกเพื่อใช้ในการสร้างการโฮสต์และการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริการนี้เปิดให้สาธารณ
ชนได้ใช้ในปี2011และได้ขยายตัวเป็นบริการคลาวด์ตั้งแต่นั้นมาบริการการประมวลผลที่สำคัญประกอบด้วย Google Compute Engine Google Cloud Functions Google App Engine Google VMware Engine Google Cloud Run Google Recommender บริการฐานข้อมูลที่สำคัญประกอบด้วย Cloud SQL Cloud Spanner BigQuery BigTable Memory Store Jarna Graph FileStore Search API on DataStore DataStream และ AlloyDB ในส่วนของการเรียนรู้ของเครื่องที่สำคัญบริการประกอบไปด้วย Google Vertex AI Google Auto ML Google Dialog Flow Google Natural Language API Google Vision AI Google Video Intelligence API ในส่วนข้อดีข้อเสียของ Google Cloud Platform มีบทบาทสำคัญในวงการ Open Source มีสถาปัตยกรรมแบบเปิดทำให้เกิดความยืดหยุ่นในการใช้ Hybrid Cloud มีความแข็งแกร่งในเรื่องของปัญญาประดิษฐ์และการเรียนรู้ของเครื่องและเหมาะสำหรับการทำวิจัยอย่างไรก็ตาม Google Cloud Platform มีชุมชนนักพัฒนาที่น้อยกว่า Amazon Web Service ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกันระหว่างบุคคลที่3และการสนับสนุนจากชุมชนน้อยลงนอกจากนี้การมุ่งไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลของ Google อาจจะบดบังบริการอื่นๆของบริษัทโดยสรุปเนื้อหาตอนที่3 Amazon Web Service Microsoft Azure Google Cloud Platform เป็นผู้ให้บริการระบบคลาวด์รายใหญ่ของโลกซึ่งมีจุดแข็งเฉพาะตัว Amazon Web Service เป็นผู้ให้บริการรายใหญ่ที่สุดของโลกและเป็นบริษัทคลาวด์รายแรกของโลก Amazon Web Service นำเสนอบริการการชำระเงินที่ยืดหยุ่นช่วยให้ผู้ใช้สามารถจัดการแอปพลิเคชันได้โดยอัตโนมัติในการปรับขนาดและการใช้ทรัพยากรการประมวลผลตามความต้องการในส่วนของ Microsoft Azure นั้นสนับสนุนภาษาคอมพิวเตอร์เครื่องมือเฟรมเวิร์คในการเขียนโปรแกรมที่หลากหลายรวมถึงการมีซอฟต์แวร์และระบบเฉพาะของซอฟต์และของบริษัทอื่นๆให้เลือกMicrosoft Azure ให้บริการที่มุ่งเน้นการให้บริการองค์กรธุรกิจโดยเฉพาะองค์กรธุรกิจขนาดใหญ่ Google Cloud Platform ให้บริการการประมวลผลบนระบบคลาวด์และมีผลิตภัณฑ์ให้เลือกหลากหลายแก่ผู้ใช้บริการรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ยอดนิยมจุดเด่นของ Google คือการที่มีบริการด้านปัญญาประดิษฐ์นอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้หรือเชื่อมต่อกับเทคโนโลยีที่สำคัญของ Google อื่นๆได้บน Google Cloud Platform

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำ

0: แนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: จัดแถวหนึ่ง
2: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: ว้าชัยมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
2: ัน ไกลๆๆครับ
3: ค
2: ุณ
3: อะไร
4: เอาเหมือนเดิมอันนึง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ลูกหมาหรือลูกแมวน่ารักไม่มีเชื้อหรอก
6: ผิดเพราะเราไม่รู้ว่าสุนัขมีเชื้อสุนัขบ้าอยู่หรือไม่ว้
8: าวเพราะว่าถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
6: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

วัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดนะคะก่อนอื่นก็จะมาเริ่มที่ความหมายของความล้มเหลวของตลาดความหมายของคำว่าความล้มเหลวของตลาดนั้นเนี่ยก็จะหมายถึงการที่ระบบตลาดไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ในสังคมได้ให้ได้รับสวัสดิการสูงสุดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อกลไกตลาดไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจตามเกณฑ์พาเรโตค่ะในเรื่องของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจนั้นก็จะมีอยู่หลายแนวคิดแล้วก็เริ่มด้วยแนวคิดของอดัมสมิธนะคะตามแนวคิดของอดัมสมิธกล่าวไว้ว่าการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกลไกตลาดที่มีการแข่งขันซึ่งก็จะทำหน้าที่โดยอัตโนมัติที่เรียกว่าเป็นการทำงานของมือที่มองไม่เห็นในการที่จะจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่จำกัดว่าจะนำไปผลิตสินค้าอะไรดีผลิตด้วยวิธีใดดีแล้วก็ผลิตเพื่อใครดีนะคะจากแนวคิดของอดัมสมิธดังกล่าวนั้นเนี่ยก็พบว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็เป็นตลาดที่มีการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นตลาดที่มีลักษณะการแข่งขันที่ใช้กลไกตลาดในการตอบคำถามว่าระบบเศรษฐกิจนั้นๆจะตัดสินใจผลิตอะไรผลิตอย่างไรและผลิตเพื่อใครเพื่อจะสนองความต้องการของปัจเจกบุคคลในสังคมอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ส่งผลให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุด

นอกจากแนวคิดของอดัมสมิธแล้ววิลเฟโดพาเลโตเป็นนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนมีแนวคิดว่าระบบเศรษฐกิจโดยรวมจะเกิดประสิทธิภาพหรือมีการใช้ทรัพยากรที่จะทำให้สังคมโดยรวมนั้นได้รับสวัสดิการสูงสุดก็ต่อเมื่อระบบเศรษฐกิจนั้นๆอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทำให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับประโยชน์หรือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้โดยไม่ไปลดประโยชน์หรือทำให้ผู้อื่นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่แย่ลงนั่นก็คือว่าตราบใดที่การจัดสรรทรัพยากรที่เป็นอยู่ในระบบเศรษฐกิจนั้นยังสามารถที่จะทำให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดได้รับประโยชน์เพิ่มขึ้นได้โดยที่ไม่ทำให้บุคคลอื่นเสียประโยชน์ก็แสดงว่าระบบเศรษฐกิจนั้นเนี่ยยังไม่เกิดการจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพวิลเฟโดพาเลโตนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนี้ก็มีความเห็นพ้องกับแนวคิดที่ว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ก็จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมก็จะได้รับประโยชน์สูงสุดตามเกณฑ์พาเรโตเงื่อนไขประสิทธิภาพที่จะส่งให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดนั้นก็จะอยู่ณจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC ซึ่งอธิบายอยู่ในทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการทฤษฎีบทพื้นฐานเศรษฐศาสตร์สวัสดิการก็ได้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขันกับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจว่าตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพตามเกณฑ์พาเลโตทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งก็เป็นจุดที่มีผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมเท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นเองโดยตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ราคาก็จะเป็นตัวชักนำให้ผู้บริโภคและผู้ผลิตตัดสินใจดำเนินการเพื่อให้ตนเองได้รับประโยชน์สูงสุดซึ่งในที่สุดแล้วก็คือจะเข้าสู่จุดดุลยภาพของตลาดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยประสิทธิภาพของตลาดก็จะเกิดณระดับที่อุปสงค์ของตลาดเท่ากับอุปทานของตลาดแล้วก็เป็นจุดที่ผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมที่ได้รับจากการบริโภคเท่ากับราคาสินค้าแล้วก็เท่ากับต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่เกิดขึ้นจากการผลิตนั่นคือว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์กลไกตลาดก็จะทำให้ MSC เท่ากับ MSB ในภาพนี้ก็แสดงถึงจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์เราจะเห็นเส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานนะคะคือเส้นดีในภาพเนี่ยนะคะเส้นนี้เส้นอุปสงค์ตัดกับเส้นอุปทานที่จุด E จุด E ก็เป็นจุดดุลยภาพของตลาดนะคะโดยปริมาณการผลิตณจุดนี้ก็เท่ากับ Q สตาร์นะคะเท่ากับ Q สตาร์โดยที่เส้นอุปสงค์เนี่ยก็จะสะท้อนถึง MSB คือผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมในขณะที่เส้นอุปทานก็จะแสดงถึง MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมนั่นก็คือแสดงว่าณจุดดุลยภาพของตลาดสินค้าชนิดหนึ่งเมื่อตลาดมีลักษณะแข่งขันสมบูรณ์นั้นดุลยภาพของตลาดก็จะเป็นจุดเดียวกันกับจุดที่ MSC เท่ากับ MSB นั่นเองค่ะที่กล่าวมาทั้งหมดก็เป็นแนวคิดของความล้มเหลวของตลาดที่พูดถึงความหมายของความล้มเหลวของตลาดแล้วก็ทฤษฎีแนวคิดต่างๆที่เชื่อมโยงให้เห็นว่าตลาดแข่งขันสมบูรณ์เป็นตลาดที่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจค่ะเนื้อหาสาระที่กล่าวมาก็เป็น
เรื่องของความล้มเหลวของตลาดเป็นเรื่องของหน่วยที่8ของชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจไปอ่านเพิ่มเติมเพื่อความเพิ่มพูนความรู้ให้มากขึ้นค่ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดเป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นในคลิปนี้ก็จะพูดถึงสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดนะคะสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดที่สำคัญก็คือ 1. ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 2. ผลกระทบภายนอก 3. สินค้าสาธารณะ 4. ความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารและ 5. ผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคโดยนอกจากสาเหตุสำคัญทั้ง5ประการแล้วก็ยังมีสาเหตุจากกฎข้อบังคับนโยบายของภาครัฐที่อาจจะเข้าไปแทรกแซงบิดเบือนราคาทำให้เป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดได้เช่นกันมาดูซิว่าแต่ละกรณีนั้นเนี่ยเพราะเหตุอะไรจึงบอกว่าเป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดก็เริ่มที่ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็ได้แก่ตลาดผูกขาดตลาดผู้ขายน้อยรายแล้วก็ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดโดยที่ตลาดที่มีลักษณะที่ไม่มีการแข่งขันอย่างสิ้นเชิงเลยก็คือตลาดผูกขาดที่ผู้ผูกขาดนั้นเนี่ยสามารถกำหนดราคาขายได้เองโดยพิจารณาผลิตณระดับที่ทำให้ตนเองนั้นได้รับกำไรสูงสุดซึ่งก็คือจุดที่ MC เท่ากับ MR หรือต้นทุนส่วนเพิ่มเท่ากับรายรับส่วนเพิ่มนั่นเองโดยผู้ขายผูกขาดนั้นสามารถขายสินค้าได้ในราคาที่มากกว่า MR คือรายรับส่วนเพิ่มนั่นคือราคาที่ผู้ผูกขาดขายได้นั้นจะอยู่สูงกว่า MR ผู้ผลิตก็จะดำเนินการผลิตสินค้าสู่ตลาดในปริมาณที่น้อยกว่าระดับที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับสวัสดิการสูงสุดดังนั้นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสาเหตุถัดมาผลกระทบภายนอกผลกระทบภายนอกนั้นเนี่ยก็หมายถึงผลกระทบที่เป็นประโยชน์ในรูปกำไรหรือความพอใจหรือผลเสียที่ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายต่อบุคคลอื่นที่เกิดจากพฤติกรรมหรือการกระทำของบุคคลหนึ่งแล้วก็ไปส่งผลต่อสถานภาพของบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงแล้วก็บุคคลที่ได้รับผลกระทบก็ไม่ได้รับหรือจ่ายเพื่อชดเชยแก่ผลกระทบดังกล่าวแต่อย่างใดนั่นก็คือว่าผู้ก่อให้เกิดผลกระทบภายนอกต้องรับผิดชอบหรือได้รับค่าชดเชยใดๆทางการเงินผลกระทบภายนอกจึงไม่ได้ถูกนำไปพิจารณาในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการกรณีที่เกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่ใช่ระดับการผลิตที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพที่ทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดกรณีหนึ่งคือกรณีสินค้าสาธารณะเนื่องจากสินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าที่การบริโภคสินค้าโดยผู้บริโภครายใดรายหนึ่งแล้วไม่มีผลทำให้ผู้อื่นบริโภคได้น้อยลงแล้วก็ไม่สามารถกีดกันการบริโภคของผู้อื่นได้ยกตัวอย่างเช่นการป้องกันประเทศเสียงกริ่งสัญญาณเตือนภัยของพายุในชุมชนแห่งหนึ่งหรือถนนสาธารณะที่ไม่อยู่ในสภาวะการจราจรแออัดเป็นต้นก็ทำให้ผู้บริโภคนั้นเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์หรือบริโภคสินค้าสาธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบด้านค่าใช้จ่ายกลไกตลาดจึงไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพสินค้าสาธารณะจึง
ล่าวได้ว่าเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความ

เหลวของตลาดสาเหตุประการถัดมาความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจากข้อสมมุติที่สำคัญประการหนึ่งของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่ว่าผู้ผลิตและผู้บริโภคมีความรู้

ของข้อมูลข่าวสารมักจะเกิดขึ้นได้ยากแล้วก็การแสวงหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าก็อาจจะทำได้ยากหรือมีต้นทุนทั้งด้านค่าใช้จ่ายแล้วก็เวลาที่ใช้ในการค้นหาก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของข้อมูลอสมมาตรระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายดังนั้นความไม่สมบูรณ์ด้านข้อมูลข่าวสารจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดสุดท้ายผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคในภาวะที่เศรษฐกิจขาดเสถียรภาพหรือเกิดความผันผวนย่อมจะส่งผลต่อการตัดสินใจหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตและผู้บริโภคในตลาดความผันผวนดังกล่าวก็ทำให้เกิดความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนของธุรกิจทำให้มีการผลิตสินค้าออกสู่ตลาดน้อยเกินไปแล้วก็อาจนำไปสู่การขาดเสถียรภาพทั้งในด้านเสถียรภาพของราคาของอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราการเงินแล้วก็เกิดปัญหาการว่างงานผลกระทบจากเศรษฐกิจมหาภาคจึงเป็นสาเหตุหนึ่งของความล้มเหลวของตลาดค่ะที่กล่าวมาก็เป็นสาเหตุของความล้มเหลวของตลาดโดยสังเขปนะคะก็เป็นเนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดในชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวก็ยังมีเนื้อหาสาระที่สำคัญแล้วก็น่าแก่การติดตามจึงเชิญชวนนะคะให้อ่านเพิ่มเติมจากเอกสารดังกล่าวค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ของหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะในคลิปนี้ก็จะพูดถึงเฉพาะในเรื่องของผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นเมื่อเกิดผลกระทบภายนอกจากการผลิตหรือการบริโภคสินค้าหรือบริการโดยที่ผู้ซื้อผู้ขายไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นจากผลกระทบภายนอกกล่าวก็คือไม่มีการนำเอาค่าใช้จ่ายหรือรายรับที่เกิดขึ้นไปพิจารณาไว้ในการกำหนดอุปสงค์หรืออุปทานของตนดุลยภาพของตลาดสินค้าหรือบริการที่ก่อเกิดผลกระทบภายนอกจึงไม่อยู่ในระดับปริมาณการผลิตที่เหมาะสมที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดโดยระดับปริมาณการผลิตสินค้าหรือบริการที่ได้อาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าระดับปริมาณการผลิตที่จะทำให้สังคมโดยรวมได้รับประโยชน์สูงสุดก็ได้ในการวิเคราะห์การเกิดผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกนั้นสามารถวิเคราะห์ได้เป็น2กรณีด้วยกันค่ะก็คือ1กรณีที่ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงลบและ2ผลกระทบภายนอกเกิดขึ้นในเชิงบวกผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นก็เป็นผลกระทบภายนอกที่จะทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นแย่ลงอย่างเช่นผลกระทบจากน้ำเสียที่ไม่ได้บำบัดที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำส่งผลต่อสุขภาพของชาวบ้านที่อาศัยอยู่ตามริมน้ำส่วนผลกระทบภายนอกเชิงบวกก็เป็นผลกระทบภายนอกที่ทำให้สถานภาพของบุคคลอื่นนั้นดีขึ้นอย่างเช่นผลประโยชน์ที่ผู้เลี้ยงผึ้งได้จากการปล่อยผึ้งไปดูดน้ำหวานจากเกสรลำไยจากสวนที่ผู้อื่นปลูกเอาไว้โดยที่ผู้เลี้ยงผึ้งไม่ต้องลงทุนทำสวนลำไยเองแต่อย่างใดภาพนี้ก็แสดงผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีเกิดผลกระทบภายนอกเชิงลบเช่นผลเสียที่เกิดจากน้ำเสียที่โรงงานปล่อยสู่ลำน้ำแล้วก็ส่งผลต่อสุขภาพของผู้อาศัยอยู่ริมน้ำนั้นในภาพนี้จะเห็นเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะ
สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชน

ก็คือ MPB แล้วก็สะท้อนถึงผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมด้วยก็คือ MSBในขณะที่เส้นอุปทานคือเส้น S จะสะท้อนถึงต้นทุนส่วนเพิ่มของเอกชนโดยยังไม่ได้นำเอาผลกระทบภายนอกเชิงลบมารวมเข้าไปดังนั้นจึงได้เส้นต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSC อยู่สูงกว่าเส้น S เพราะเกิดจากการเอา MPC บวกกับMEC ซึ่งก็คือผลกระทบที่เกิดจากผลกระทบภายนอกนั่นเองนะคะได้เป็นต้นทุนคือ MEC ต้นทุนส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกเราก็จะเห็นว่าจุดดุลยภาพของตลาดคือจุดที่เส้นอุปสงค์คือเส้น D ตัดกับเส้นอุปทานคือเส้น S ที่จุด M ปริมาณการผลิตก็คือ QMก็เป็นปริมาณดุลยภาพของตลาดนะคะในขณะที่จุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด O จุดปริมาณการผลิตที่เหมาะสมณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด QO ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า QM นั้นมากกว่า QO เราจึงสรุปได้แล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงลบนั้นปริมาณสินค้าณจุดดุลยภาพซึ่งในที่นี้ก็คือจุด M จะมากกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมซึ่งในที่นี้ก็คือจุด O นั่นเองเรามาดูกรณีผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกบ้างยกตัวอย่างเช่นผลจากสวนดอกไม้ที่ส่งกลิ่นหอมสดชื่นต่อผู้ได้สัมผัสซึ่งไม่จะเป็นผู้ปลูกดอกไม้เองนะคะในภาพนี้เราก็จะมีเส้นอุปสงค์คือเส้นดีนะคะที่สะท้อนถึงประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนคือ MPB ซึ่งยังไม่ได้รวมเอาประโยชน์ที่ได้จากกลิ่นหอมของดอกไม้ที่ผู้อื่นไม่ได้ปลูกนั่นนะคะก็เลยทำให้ประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมคือ MSB เป็นเส้นที่อยู่เหนือกว่าเส้นอุปสงค์เพราะเกิดจากการนำเอาผลประโยชน์ส่วนเพิ่มของเอกชนรวมกับผลประโยชน์ส่วนเพิ่มที่เกิดจากผลกระทบภายนอกคือ MEB นั่นเองเราก็จะเห็นได้ว่าจุดที่อุปสงค์เท่ากับอุปทานหรือจุดตัดระหว่างสองเส้นนี้คือเส้นอุปสงค์กับอุปทานก็คือจุด O นั้นเนี่ยปริมาณดุลยภาพของตลาดก็เท่ากับ QO ในขณะที่จุดที่ MSC ตัดกับ MSB ก็คือจุด M ปริมาณการผลิตก็คือจุด QMคือปริมาณเท่ากับ QM นะคะก็จะเห็นว่า QM นั้นน้อยกว่า Q0 เพราะฉะนั้นก็จะสรุปแล้วว่าผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีผลกระทบภายนอกเชิงบวกนั้นปริมาณผลิตสินค้าณจุดดุลยภาพตลาดจะน้อยกว่าระดับปริมาณผลิตที่เหมาะสมนั่นเองค่ะที่กล่าวมาก็เป็นประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีการเกิดผลกระทบภายนอกนะคะซึ่งก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นค่ะซึ่งก็ขอให้ไปอ่านเพิ่มเติมในเอกสารดังกล่าวนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเรื่องความล้มเหลวของตลาดหน่วยที่8ชุดวิชาหลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะคลิปนี้ก็จะพูดถึงประเด็นเกี่ยวกับผลกระทบของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะนะคะจากการที่สินค้าสาธารณะนั้นมีลักษณะที่เมื่อผู้บริโภครายใดรายหนึ่งบริโภคสินค้านั้นแล้วไม่สามารถกีดกันการบริโภคของบุคคลอื่นได้ผู้บริโภคจึงอาจจะได้รับประโยชน์หรือบริโภคสินค้า

ธารณะนั้นได้โดยไม่จำเป็นจะต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการผลิตสินค้านั้นสินค้าสาธารณะนั้นจึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมในการบริโภคโดยไม่จ่ายเงินที่เรียกว่าฟรีไรเดอร์ผลที่ตามมาก็คือผู้ผลิตเอกชนที่จะทำการผลิตแล้วขายสินค้าที่มีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะก็จะไม่สามารถดำเนินกิจการอยู่ได้การผลิตสินค้าสาธารณะโดยผู้ผลิตเอกชนจึงอาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือผลิตได้ในปริมาณการผลิตที่ต่ำกว่าที่สังคมจะได้รับประโยชน์สูงสุดตัวอย่างสินค้าสาธารณะก็เช่นการจัดแสดงดอกไม้ไฟถ้าหากคนในชุมชนจ่ายเงินสนับสนุนกิจกรรมการจัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอย่างต่อเนื่องโดยจำนวนเงินที่ชุมชนจ่ายก็จะเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงคุณค่าของประโยชน์ที่คนในชุมชนได้รับจากการจัดแสดงดอกไม้ไฟโดยถ้าหากคนยอมจ่ายเงินดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนที่เกิดขึ้นการจัดแสดงดอกไม้ไฟก็จะสามารถดำเนินการต่อไปเรื่อยๆแต่ด้วยเหตุที่การแสดงดอกไม้ไฟมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้ก็เป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมการบริโภคโดยไม่ต้องการจ่ายเงินซึ่งหากมีคนที่ยอมจ่ายเงินซื้อตั๋วเข้าชมการแสดงดอกไม้ไฟไม่มากเพียงพอที่จะสร้างรายได้ที่มากกว่าต้นทุนในการจัดแสดงดอกไม้ไฟหน่วยธุรกิจก็จะตัดสินใจไม่จัดแสดงดอกไม้ไฟในงานเทศกาลอีกต่อไปอีกตัวอย่างหนึ่งของสินค้าสาธารณะก็คือการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนเนื่องจากเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนนั้นมีลักษณะเป็นสินค้าสาธารณะที่ไม่สามารถกีดกันการบริโภคได้จึงเป็นประโยชน์ต่อคนส่วนหนึ่งที่มีพฤติกรรมบริโภคโดยไม่จ่ายเงินผลที่ตามมาก็คือถ้าปล่อยให้คนในชุมชนเป็นผู้ดำเนินการจัดหาเองก็อาจจะไม่มีเครื่องบินดับเพลิงไว้ใช้ประโยชน์ในชุมชนเลยหรืออาจมีการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงในจำนวนที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมก็อาจจะไม่มีการผลิตเลยหรือมีการผลิตในปริมาณที่น้อยกว่าปริมาณที่เหมาะสมนั้นเนี่ยก็ดังเช่นกรณีการจัดเครื่องบินดับเพลิงในชุมชนด้วยเหตุนี้เนี่ยรัฐจึงอาจจะต้องเข้าไปทำหน้าที่ในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนซะเองหรือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้แก่ชุมชนคำถามที่ตามมาก็คือจะต้องจัดหาเครื่องบินดับเพลิงให้กับชุมชนนั้นจำนวนกี่ลำดีจึงจะเหมาะสมคำตอบก็คือจะต้องผลิตหรือจัดหาเครื่องบินจำนวนที่เหมาะสมนั้นจะอยู่ณจุดที่ MSC เท่ากับ MSB โดยกรณีตัวอย่างการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงจุดที่ MSC เท่ากับ MSB ก็คือจุด A ในภาพก็คือจุดตัดระหว่างเส้น MSB คือประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมตัดกับเส้น MSC คือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมที่จุด A นั้นจำนวนเครื่องบินดับเพลิงที่เหมาะสมก็คือจำนวน3ลำโดยถ้าการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงน้อยกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC น้อยกว่า MSB นั่นคือต้นทุนส่วนเพิ่มของสังคมน้อยกว่าประโยชน์ส่วนเพิ่มของสังคมก็ควรจะเพิ่มประสิทธิภาพโดยการจัดหาเครื่องบินดับเพลิงเพิ่มขึ้นให้ได้จำนวน3ลำในทางตรงข้ามกันถ้าจัดหาเครื่องบินจำนวนที่มากเกินกว่า3ลำก็จะพบว่า MSC ก็มากกว่า MSB การเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรทรัพยากรเพื่อจัดหาเครื่องบินดับเพลิงก็ควรจะลดจำนวนเครื่องบินดับเพลิงให้ลงมาอยู่ที่3ลำนั่นเองค่ะเนื้อหาสาระทั้งหมดที่กล่าวมาเกี่ยวกับผลของความล้มเหลวของตลาดกรณีสินค้าสาธารณะก็เป็น
เนื้อหาบางส่วนของหน่วยที่8ความล้มเหลวของตลาดชุดวิชา60120หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้นนะคะเอกสารการสอนชุดวิชาดังกล่าวยังมีเนื้อหาสาระที่ควรแก่การสนใจอีกหลากหลายประเด็นจึงเชิญชวนให้อ่านเพิ่มเติมนะคะขอบคุณค่ะ

0: จบแฟชั่นดีไซน์มาพอคิดจะเปิดร้านเรื่องขายของเนี่ยหนักใจเลยอะค่ะใครจะคิดล่ะคะว่าคนทำงานศิลปะอย่างหนูเนี่ยจะเก่งเรื่องเศรษฐศาสตร์ธุรกิจขึ้นมาได้ทั้งเรื่องดีมานด์ซัพพลายหรือจะเป็นค่าเสียโอกาสได้เรียนไปด้วยทำจริงไปด้วยจากที่ไม่เคยเป็นเดี๋ยวนี้คล่องแล้วล่ะค่ะยิ่งมีช่องทางการเรียนรู้ใหม่ๆจากมสททั้ง STOU Channel E-Learning คนรุ่นใหม่อย่างหนูเนี่ยถนัดที่สุดเลยค่ะของเขาดีจริงๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมราช
2: ตัวใหญ่
1: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระมหาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567วันนี้เวลา 18:19 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตในการพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าและสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567โดยมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน230นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน3นายประจำปีการศึกษา2565จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน9นายผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรือ

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน85นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน2นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน2นายมีผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในเรืออากาศนวมินทรกษัตริยาธิราชเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา2567จำนวน87นายประจำปีการศึกษา2566จำนวน1นายและจากสถาบันการศึกษาทางทหารต่างประเทศประจำปีการศึกษา2567จำนวน6นายส่วนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ามีนายทหารสัญญาบัตรชายเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทานกระบี่ประจำปีการศึกษา2567จำนวน37นายสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมนวัดมกุฏกษัตริยารามเขตพระนครกรุงเทพมหานครในการพระราชทานเพลิงศพหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาซึ่งถึงแก่กรรมจากภาวะปอดติดเชื้อเมื่อวันที่4มกราคม2569สิริอายุ94ปีหม่อมนวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเกิดวันที่19ธันวาคม2474บิดาและมารดาคือพลตำรวจตรีวุฒิและนางศิริลักษณ์วีระบุตรด้านการศึกษาหลังจบมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนราชินีได้เข้าศึกษาต่อที่โรงเรียนมาแต่เดอีวิทยาลัยหลักสูตรสมบูรณ์ศึกษา Finishing Course ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ใช้โรงเรียนสตรีในประเทศอังกฤษและยุโรปเน้นการเรียนภาษาต่างประเทศวรรณคดีปรัชญาจริยธรรมตลอดจนวิชาที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเป็นกุลสตรีที่สมบูรณ์แบบอาทิมารยาทการเข้าสังคมศิลปะดนตรีและการทำอาหารจัดเลี้ยงเนื่องในโอกาสต่างๆเพื่อสร้างกุลสตรีที่มีคุณธรรมและรับผิดชอบต่อสังคมในปี2495ได้เดินทางไปศึกษาต่อที่ Metropolitan Business College เมืองซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียเมื่อกลับมาได้เข้าทำงานในสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยในตำแหน่งเลขานุการทูตพาณิชย์มีหน้าที่ส่งเสริมสินค้าจากประเทศออสเตรเลียให้เป็นที่รู้จักในประเทศไทยเป็นเวลากว่า25ปีนอกจากนี้ยังเป็นสมาชิกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทรเชษฐภคินีที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสาธารณประโยชน์มุ่งเน้นการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดีให้กับผู้สูงอายุอีกทั้งได้ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาโดยเป็นประธานในพิธีก่อสร้างโบสถ์วัดเขาพนมกาวอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรหม่อมดวลศรีสวัสดิวัฒน์ณอยุธยาเป็นหม่อมในพลเรือเอกนายแพทย์หม่อมเจ้าปุสานสวัสดิวัฒน์มีบุตรและธิดารวม2คนคือหม่อมราชวงศ์วลัยวัฒนาสวัสดิ์ชูโตและหม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันที่3วันนี้เวลา 9:07 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปยังโรงเรียนราชประชานุเคราะห์27ตำบลจุมพลอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชน
ดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยบริการทางด้านสาธารณสุขแก่ประชาชนกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดหนองคายโรงพยาบาลโพนพิสัยและ

ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองคายมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน102คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลพลพิสัยจำนวน7คนโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้นายสัตวแพทย์ฉัตรชัยประทุมมานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดหนองคายตามแนวพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขของประชาชนจำนวน3ตัวโดยในปี2568จังหวัดหนองคายได้ดำเนินการตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวไปแล้วจำนวน 82,955 ตัวคิดเป็นร้อยละ 95.26และทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทรงให้ความสำคัญในด้านการดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนควบคู่กับการดูแลสุขภาพอนามัยของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดไว้ที่พึ่งโดยทรงขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานอย่างต่อเนื่องอีกทั้งมีการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงการดูแลตนเองให้ปลอดภัยรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวจำนวน189ตัวรวมทั้งผ่าตัดทำหมันจำนวน145ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดหนองคายได้ดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและออกหน่วยบริการสัตวแพทย์เคลื่อนที่ฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการการควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ที่มากเกินความดูแลและเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ได้ผลที่สุดในการลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ทั้งนี้การเสด็จไปทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบด้วยจังหวัดนครพนมจังหวัดบึงกาฬและจังหวัดหนองคายระหว่างวันที่19ถึง24พฤษภาคม2569นับเป็นการขับเคลื่อนเชิงรุกในโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มีความปลอดภัยในชีวิตเกี่ยวกับโรคดังกล่าวให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักมนุษยธรรมในการรักษาและป้องกันโรคอย่างมีศักยภาพแท้จริง

องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญวันนี้เวลา 10:30 นาทีณวัดสาลีอำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระโสภณวชิรธาดาซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระครูโสภณคุณาทานเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระโสภณวชิรธาดาตั้งแต่วัน

ที่9พฤษภาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะศิษยานุศิษย์พระธรรมมุนีหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีนำโดยนายพุทธิเศษศาสตรกูลวัฒนาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสมณัติวิหารวัดบพิตรพิมุขกรุงเทพมหานครวัดบ้านอ่างจังหวัดจันทบุรีวัดศรีเบญจคาลัยจังหวัดพิจิตรวัดช่องแสมสารวัดราชสามัคคีจังหวัดชลบุรีวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีวัดสวนแก้วอุทยานจังหวัดสมุทรสงครามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีจังหวัดเพชรบูรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกอบและอนุโมทนาเวลา 14:30 น. The Little Gym Thailand บริษัทคอลเกตปาล์มโอลิฟประเทศไทยจำกัดนายสิริมงคลบุญงามและคณะและศูนย์พัฒนาการแพทย์แผนไทยลานทองจังหวัดนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดศรีจันทร์วัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่นและวัดต่างๆในจังหวัดร้อยเอ็ดประกอบด้วยวัดบ้านเหล่างิ้ววัดสะทองวัดหนองคูคำวัดโคกสมบูรณ์วัดป่าอาจสามารถวัดประตูชัยสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทไทย Quality Vacation and Holiday จำกัดสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพครอบครัวสุคนธมานครอบครัวกรกัลยาและบริษัท Top Business Consultant and Management จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดโมลีโลกยารามวัดสังเวชวิศยารามวัดโสมนัสวิหารวัดเทพดีลากรุงเทพมหานครวัดหนองต้นไทรจังหวัดพิจิตรวัดบางพระจังหวัดชลบุรีและวัดโคกพรมจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำชุนอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิชมรมผู้สูงอายุบ้านโนนกลุ่มใต้จังหวัดนครราชสีมาและสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานครทั้งนี้ระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวิสาขบูชาพุทธศักราช 2569

างสำนักพระราชวังขอแจ้งประชาชนและนักท่องเที่ยวดังนี้เปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทระหว่างเวลา 8:00 น.ถึง 12:00 น.นักท่องเที่ยวสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ในระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 12:00 น.โดยงดการเข้าชมพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: พูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
1: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จัดแถวหนึ่ง
4: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียนฝึกเอา

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงริเริ่มให้มีการศึกษาค้นคว้าเครื่องแต่งกายสตรีไทยสมัยต่างๆ
3: เพื่อทรงใช้เป็นฉลองพระองค
2: ์ในโอกาสที่โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9พระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปอย่างเป็นทางการเมื่อปีพุทธศักราช2503โดยเรียกว่าชุดไทยพระราชนิยมสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับ French Fly รินทาอัจฉริยะพัฒนกุลค่ะวันนี้ French Fly พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่สถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยเราจะมาพูดคุยกันเรื่องผ้าไทยที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทยกับตอนที่มีชื่อว่าไทยไอคอนิกผสานมรดกแห่งการทอผ้ากับความงามเหนือกาลเวลาชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อพระราชทานสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติและสืบทอดงานช่างฝีมืองานศิลปะหัตถกรรมไทยจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่องมีการออกแบบปรับประยุกต์ให้เป็นเครื่องแต่งกายร่วมสมัยมีแพทเทิร์นในการตัดเย็บและใช้วัสดุที่ผลิตได้ในประเทศไทยซึ่งสะท้อนอัตลักษณ์อันวิจิตรของงานช่างฝีมือชุมชนและขณะนั้นก็สะท้อนความเป็นไทยในภาพรวมอีกด้วยในปีพุทธศักราช2567คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามข้อเสนอของกระทรวงวัฒนธรรมในการเสนอชุดไทยพระราชนิยมขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกอาจารย์คะอยากจะให้พูดถึงเสน่ห์ความเป็นไทยบนผ้าไทยค่ะอาจารย
4: ์ผมว่าเสน่ห์ผ้าไทยมันอยู่ที่ความยูนิคนะของผ้าแล้วก็texture หรือว่าสัมผัสของเรานะคือหลายประเทศเนี่ยก็มีผ้าไหมนะฮะไม่ว่าจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าประเทศในเอเชียก็ล้วนแล้วแต่มีการผลิตผ้าไหมแต่ว่าไหมของเราเนี่ยที่ได้รับการส่งเสริมโดยสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยเป็นไหมพันธุ์พื้นบ้านนะครับที่เหมาะกับสภาพดินฟ้าอากาศของในประเทศไทยแล้วก็ให้เส้นใยที่เมื่อทอมาแล้วก็จะมีเท็กซ์เจอร์ที่ต่างจากไหมของประเทศอื่นๆในเรื่องของผลิตภัณฑ์ผ้าไหมนะครับความหลากหลายตั้งแต่เรื่องของเท็กซ์เจอร์ไปจนกระทั่งถึงเรื่องของลวดลายแล้วก็เทคนิคการทอเมื่อนำไปใช้ก็ทำให้แฟชั่นผ้าไทยเนี่ยเป็นที่ตื่นตาตื่นใจนะฮะสำหรับผู้ที่พบเห็นแล้วก็ผมคิดว่าในบริบทของคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นยังดีไซเนอร์หรือว่าผู้ที่จะไปใช้ที่เป็นเจนเด็กๆเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกใช้ให้เข้ากับบุคลิกของตัวเองได้ครับเราสามารถที่จะอวดชาวโลกได้ว่าเรามีวัฒนธรรมที่เป็นอัตล

0: นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีเพราะฉะนั้นในบทบาทของคนไทยคนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าแค่ใช้นะท่านไม่ต้องไปทอผ้าหรอกนะครับแต่ว่าแค่นำมาใช้ในชีวิตประจำวันหรืออย่างน้อยที่สุดในโอกาสหรือว่านะพิเศษของชีวิตเนี่ยได้ใช้ผ้าไทยก็น่าจะเป็นบทบาทที่เราจะได้ร่วมกันภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมอันนี้แล้วครับ
1: ปัจจุบันการสวมใส่ชุดไทยพระราชนิยมรวมถึงผ้าไทยประเภทต่างๆได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นเนื่องจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงเป็นบุคคลหนึ่งที่สืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยโดยทรงนำผ้าไทยมาประยุกต์ใช้ให้มีความทันสมัยและเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศเสมอมาทรงสร้างแบรนด์สิริวัณณวรีตลอดจนทรงมีพระราชดำริและแนวทางต่างๆให้ทุกภาคส่วนสวมใส่ชุดไทยจนกระทั่งยูเนสโกได้ประกาศเชิดชูเกียรติและถวายเหรียญสดุดีพระราชกรณียกิจด้านการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมการส่งเสริมงานวิจิตรศิลป์รวมทั้งการขับเคลื่อนวัฒนธรรมตลอดจนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในประเทศไทยแด่พระองค์
2: วันนี้เราได้เห็นแล้วนะคะว่าผ้าไทยยังคงงดงามทันสมัยและมีชีวิตอยู่ในทุกลมหายใจของผู้คนและจะยังคงเป็นมรดกที่เราร่วมกันรักษาส่งต่อให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานค่ะชุดไทยผ้าถิ่นผ้าไทย1ความภาคภูมิใจสะท้อนอัตลักษณ์และความเป็นไทยสู่สากล

0: ะเป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนนะครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรอย่างเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCU Channel

หน่วยที่8การจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำหรับหน่วยนี้อาจารย์จะแบ่งเป็นทั้งหมด3ตอนด้วยกันตอนที่1ก็คือแนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์ตอนที่2การวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจระหว่างประเทศและตอนที่3จะเป็นการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมด้านการตลาดค่ะในตอนที่1แนวคิดการจัดการเชิงกลยุทธ์เรื่องแรกเลยต้องเข้าใจก่อนเรื่องนี้คืออะไรการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็คือกระบวนการจัดการที่มีความชัดเจนในทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาวตามแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมต่อการดำเนินงานของธุรกิจระหว่างประเทศเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อสภาวะแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไปและก็จะบรรลุถึงความสำเร็จอย่างยั่งยืนตามที่องค์กรได้กำหนดไว้ทั้งนี้ธุรกิจการเกษตรนะคะอย่าลืมว่าโครงสร้างของระบบธุรกิจการเกษตรเนี่ยเราจะครอบคลุมธุรกิจการเกษตรฝ่ายดำเนินการเช่นธุรกิจปัจจัยการผลิตทางการเกษตรธุรกิจการผลิตในฟาร์มธุรกิจการแปรรูปและธุรกิจการจัดจำหน่ายซึ่งจะต้องเป็นเรื่องของธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศต่อไปความสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะนับว่ามีความสำคัญทั้งต่อองค์การต่อผู้บริหารองค์การต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียค่ะต่อองค์การก็คือจะช่วยให้องค์การนั้นมีกรอบและทิศทางในการดำเนินงานที่ชัดเจนสามารถยกระดับความมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลสามารถสร้างผลตอบแทนที่เหนือกว่ากู้แข่งได้และมีแนวทางในการเตรียมความพร้อมที่จะเผชิญนะคะปัญหาเรื่องความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่างๆความสำคัญต่อผู้บริหารองค์กรก็คือช่วยให้ผู้บริหารสามารถกำหนดวัตถุประสงค์เป้าหมายกลยุทธ์และทิศทางการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงได้ผู้บริหารสามารถที่จะตระหนักต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมมีการทำงานในลักษณะเชิงรุกมากกว่าเชิงรับนะคะและก็สามารถที่จะนำการจัดการเชิงกลยุทธ์มาช่วยผู้ปฏิบัติงานในองค์การให้สามารถยกระดับผลการปฏิบัติงานได้ค่ะส่วนความสำคัญของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็นับว่ามีทั้งผู้มีได้ส่วนเสียภายในองค์การนะคะจะได้ประโยชน์อย่างเช่นผู้ถือหุ้น

แต่ถ้าเป็นภายนอกก็อย่างเช่นนะคะลูกค้าซัพพลายเออร์ก็จะได้รับประโยชน์ด้วยจากการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์การค่ะลักษณะสำคัญของการจัดการเชิงกลยุทธ์ก็คือมุ่งบริหารองค์การแบบองค์รวมมุ่งเน้นผลลัพธ์ในการดำเนินงานมุ่งเน้นการจัดการต่อการเปลี่ยนแปลงขององค์การมุ่งเน้นถึงอนาคตเน้นการวางแผนระยะยาวและมุ่งให้ความสำคัญต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งนี้กระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์โดยหลักก็คือต้องมีการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์สร้างกลยุทธ์นำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติทำการประเมินผลและควบคุมให้เป็นไปตามกลยุทธ์นั้นๆโดยเราต้องตั้งอยู่ในใจนะคะว่ากลยุทธ์ที่จะต้องสร้างขึ้นมานั้นมีอยู่3ระดับด้วยกันนั่นก็คือกลยุทธ์องค์การกลยุทธ์ธุรกิจและกลยุทธ์ตามสายงานค่ะปัจจัยที่มีผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ในธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศต้องนับว่ามีทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ขอแนะนำ6ประเด็นนี้ต้องใส่ใจเป็นอย่างยิ่งประเด็นแรกเลยคือทักษะและความสามารถของผู้บริหารค่ะทักษะผู้บริหารธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศจะต้องทำหน้าที่ในการจัดการเชิงกลยุทธ์นั่นหมายความว่าผู้บริหารเหล่านี้จะต้องมีความเป็นผู้นำมีทักษะในการสร้างทีมงานมีทักษะในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งมีทักษะในการวางแผนมีทักษะด้านเทคโนโลยีมีทักษะด้านการจัดการองค์การด้านการเป็นผู้ประกอบการนะคะและทักษะการจัดสรรทรัพยากรส่วนความสามารถที่ผู้บริหารจำเป็นอย่างยิ่งนะคะที่จะต้องมีให้ได้ไม่มีไม่ได้เรื่องแรกคือความสามารถในการปรับตัวการรับสถานการณ์ต่างๆความสามารถในการรับรู้ที่รวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจและความสามารถในการวิเคราะห์และพยากรณ์ค่ะปัจจัยที่สองก็คือความพร้อมของทรัพยากรภายในองค์การอาจารย์อยากแตะประเด็นทรัพยากรตรงนี้ออกมาเป็น3ประเด็นด้วยกันนั่นคือความพร้อมด้านระบบงานถือว่าเป็นทรัพยากรที่ไม่สามารถจับต้องได้อย่างเช่นคำสั่งงานแผนงานโครงการนะคะแล้วก็ความพร้อมที่เป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ก็คือสิ่งของเครื่องมืออุปกรณ์วัสดุข้าวของรวมทั้งเงินและความพร้อมด้านทรัพยากรมนุษย์ที่จะต้องนะคะมีสำหรับที่จะทำงานในองค์กรได้ทุกระดับทั้งระดับกลุ่มผู้บริหารและระดับกลุ่มผู้ปฏิบัติงานค่ะปัจจัยที่3ก็คือกระบวนการนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นจะต้องใช้เป็นแนวปฏิบัติสำหรับผู้ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการทำงานอย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กรมีความสอดคล้องด้านจังหวะเวลาและเป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรปัจจัยที่4ก็คือการติดตามและการควบคุมการดำเนินงานสำคัญมากนะคะเพราะการติดตามการดำเนินงานจะช่วยให้เราทราบข้อมูลที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าตอนนี้เกิดปัญหาและอุปสรรคใดๆเกิดขึ้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้เอาเป็นใช้เป็นข้อมูลในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ที่เราไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้เพราะฉะนั้นทุกอย่างอาจจะมีการแปรผันผวนแล้วก็ทำให้จะต้องปรับในการทำงานแต่ยังไงก็ตามแก่ทุกครั้งที่ทำงานจะต้องมีการควบคุมให้เป็นไปตามกำหนดเวลางบประมาณและความสำเร็จของงานตามตัวชี้วัดนะคะปัจจัยที่5ก็คือการรายงานความก้าวหน้าการติดตามและควบคุมผลงานจะต้องทำการจัดทำรายงานอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

เป็นทางการค่ะเสนอต่อผู้บริหารให้ทราบถึงการปฏิบัติงานเป็นระยะระยะแล้วก็ควรจะส่งข้อมูลเหล่านี้ย้อนกลับไปให้กับผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในงานนั้นๆเพื่อที่จะได้ทำการปรับปรุงแผนงานนะคะตัดสินใจปรับตัวเพื่อให้เกิดการรับมือกับวิกฤตการณ์ที่ไม่คาดคิดนะฮะที่อาจเกิดขึ้นได้หรือเป็นตัวช่วยให้เห็นจังหวะโอกาสขององค์การที่จะทำให้ได้กำไรมากยิ่งขึ้นปัจจัยที่6คือระบบการวัดและประเมินผลงานต้องมีวิธีการที่เป็นเด่นมีตัวชี้วัดนะคะมีการวิเคราะห์มีการรายงานผลการประเมินเพื่อให้ผู้บริหารในแต่ละระดับและในแต่ละสายงานได้รับทราบผลงานภายในองค์การหรือในสายงานที่รับผิดชอบอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่องและเป็นทางการต้องมีความชัดเจนโดยอธิบายถึงระดับความสำเร็จของงานเมื่อเทียบกับเป้าหมายที่องค์การต้องการหรือตั้งเป้าไว้นะคะตอนที่2ค่ะการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมทางธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศสำคัญมากนะคะเพราะว่าในการวิเคราะห์เนี่ยเครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์สภาวะแวดล้อมที่เราคุ้นกันนะคะก็คือสวอตเพื่อดูจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคโดยจับคู่ SW เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะจุดแข็งจุดอ่อน OT เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกเป็นเรื่องของโอกาสและอุปสรรคแล้วนำข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ SWOT เอามาใช้ประโยชน์ในการสร้างกลยุทธ์โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่า TOWS Metric เอามาพิจารณาเชิงบูรณาการร่วมกันในประเด็นของ SOSTWOWT ค่ะส่วนเครื่องมือที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการแข่งขันนะคะอาจารย์ก็จะอธิบายอยู่2เครื่องมือคือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองผักทั้ง5 Five Force Model กับการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชร Diamond Model เอาประเด็นแรกก่อนในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในนะคะตัวนี้เป็นสภาวะแวดล้อมที่ธุรกิจสามารถควบคุมได้เพราะเป็นเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นภายในองค์กรผู้บริหารขององค์กรสามารถที่จะกำหนดและควบคุมให้เป็นไปตามความต้องการของธุรกิจได้เครื่องมือที่ใช้นะคะก็จะมีมุมมองอยู่2มิติก็คือ SW Analysis ซึ่ง SW เนี่ยอาจารย์ก็จะขอให้คุณพิจารณาใน2มิติก็คือคุณอาจจะมองการใช้เครื่องมือวิเคราะห์ SW เนี่ยในมุมมองมหาภาพคือภาพรวมทั้งหมดอย่างเช่นอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นะคะอันนี้มองรวมหมดเลยหรือจะมองในระดับ SW ในจุลภาคก็คือเรื่องของสัตว์ใดบริษัทหนึ่งเป็นผู้ผลิตอาหารสัตว์ก็ใช้ได้อีกมิติหนึ่งในการวิเคราะห์ SW ก็คือทำการวิเคราะห์ตามประเภทปัจจัยแวดล้อมซึ่งก็มีปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารกับปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์ปัจจัย2กลุ่มนี้ปัจจัยแวดล้อมด้านการบริหารอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นต้องดูเลยว่าวิสัยทัศน์ขององค์การพันธกิจวัตถุประสงค์โครงสร้างองค์การวัฒนธรรมองค์การเป็นเรื่องของการบริหารนะคะที่ครอบคลุมอยู่ในองค์การนั้นและปัจจัยแวดล้อมด้านการดำเนินงานก็คืองานด้านการผลิตการตลาดทรัพยากรมนุษย์การเงินการวิจัยระบบสารสนเทศนะคะก็แล้วแต่ปัจจัยย่อยว่าจะจับในประเด็นใดบ้างในองค์กรนั้นๆนะแต่ถ้าเป็นในกรณีของสภาวะแวดล้อมภายนอกนะคะก็เป็นธุรกิจที่เรียกว่าไม่ธุรกิจไม่สามารถควบคุมปัจจัยเหล่านี้ได้เพราะมันอยู่นอกองค์กรอยู่นอกเหนือความควบคุมแต่การที่เข้ามากระทบองค์กรนะคะสภาพแวดล้อมเหล่านี้
อาจส่งผลกระทบในเชิงบวกก็เป็นโอกาสของธุรกิจแต่ถ้าส่งผลกระทบในเชิงลบมันกลายเป็นอุปสรรค

PEL ย่อมาจากอะไร P ก็คือปัจจัยด้านการเมือง E ก็คือปัจจัยด้านเศรษฐกิจ S ก็คือปัจจัยด้านสังคม T ก็คือปัจจัยด้านเทคโนโลยี E คือปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมและ L คือปัจจัยด้านกฎหมายนะคะจากการวิเคราะห์ SWOT แล้วตอนนี้เราก็จะมาดูที่ Taos Metric ก็เป็นกรอบวิธีคิดหากลยุทธ์ที่เหมาะสมกับองค์กรกับธุรกิจเพื่อทำการเอาจุดแข็งจุดอ่อนโอกาสอุปสรรคที่วิเคราะห์ได้เนี่ยมาสร้างกลยุทธ์ทางเลือกต่างๆให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่ธุรกิจเผชิญอยู่ประโยชน์ของ Taos Metric เนี่ยนะคะก็คือเราสามารถที่จะเอามาสร้างกลยุทธ์เชิงรุกเชิงรับเชิงแก้ไขเชิงป้องกันซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายใน SW Analysis กับข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมภายนอก OT Analysis เอาทั้ง2ชุดข้อมูลนี้มาพิจารณาบูรณาการการจับคู่ระหว่างปัจจัยภายในกับภายนอกอย่างเช่นในประเด็นของจุดแข็งโอกาส SO จุดแข็งอุปสรรคST จุดอ่อนโอกาส WO จุดอ่อนอุปสรรคเราก็จะได้กลยุทธ์ขึ้นมา4กลุ่มจากการทำเมทริกภาพนี้ก็จะเห็นได้ว่า SO การจับคู่ของผลการวิเคราะห์จุดแข็งและโอกาสบูรณาการสร้างขึ้นมาเป็นกลยุทธ์เชิงรุกแต่ถ้า WO ก็จะเป็นกลยุทธ์เชิงแก้ไข ST เป็นกลยุทธ์เชิงรับ WT ก็เป็นกลยุทธ์เชิงป้องกันนะคะส่วนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการขันค่ะจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเพราะการแข่งขันทางการค้าของโลกเราถือว่าโลกทั้งใบเนี่ยเป็นตลาดเพียงหนึ่งเดียวดังนั้นทุกกิจการมีความเป็นเสรีทางการค้าตามกระแสโลกาภิวัตน์ทำให้การแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยเรียกว่าสูงค่ะสูงมากจำเป็นและประเด็นที่จะต้องทำการวิเคราะห์นั่นก็คือเรื่องของสภาวะแวดล้อมการแข่งขันอาจารย์จะขอแนะนำเครื่องมือที่นิยมใช้มีอยู่สองแนวคิดก็คือการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองแรงผลักตั้ง5จากคุ้นหูก็คือ Five Force Model และการวิเคราะห์การแข่งขันตามแบบจำลองเพชรนั่นคือไดมอนด์โมเดลมาดูเครื่องมือตัวนี้ก่อนไฟฟอร์สโมเดลตามแนวคิดของไมเคิลอีพอตเตอร์นะคะปัจจัย5ประการก็คือสภาพการแข่งขันภายในอุตสาหกรรมตอนนี้เป็นยังไงการเข้าสู่อุตสาหกรรมของคู่แข่งรายใหม่ถ้าเราเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศเรากำลังจะเข้าไปอีกประเทศหนึ่งเรานี่ล่ะค่ะคือคู่แข่งรายใหม่เราจะเข้าสู่อุตสาหกรรมของประเทศนั้นได้ไหมเนี่ยปัจจัยเนี่ยเราต้องวิเคราะห์อำนาจต่อรองของลูกค้าน่ะในประเทศนั้นน่ะเป็นไงอำนาจต่อรองของซัพพลายเออร์ถ้าเราต้องซื้อวัตถุดิบนะคะภายในประเทศนั้นเพื่อมาใช้ในการผลิตของเรานั่นล่ะค่ะเป็นยังไงแล้วก็สินค้าทดแทนสินค้าที่เราจะนำเข้าสู่ประเทศนั้นๆเพราะฉะนั้นทั้ง5ปัจจัยนี้จะมีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันเพื่อที่จะดูซิว่าใน5ปัจจัยเนี่ยแสดงซึ่งความสามารถในการแข่งขันของเราได้ในระดับใดโดยปกตินะคะ Five Force Model เราจะใช้วิเคราะห์ได้ทุกธุรกิจทุกโดยทั่วไปเลยค่ะใช้ได้ทั่วไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจภายในประเทศหรือธุรกิจระหว่างประเทศใช้ได้หมดเลยแต่ในกรณีของการใช้เครื่องมือการแข่งขันตามแบบจำลองเพชรการวิเคราะห์ตัวนี้จะอ่านจะใช้เฉพาะกับธุรกิจระหว่างประเทศเท่านั้นนะคะ
แบบจำลองเพชรเป็นการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

องที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขัน4ปัจจัยด้วยกันกลุ่มนี้4ปัจจัยนี้นะคะเรียกว่าปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบทางการแข่งขันมีอะไรบ้างมีปัจจัยการผลิตมีอุปสงค์มีอุตสาหกรรมสนับสนุนและเกี่ยวข้องมีโครงสร้างกลยุทธ์องค์การและสภาพการแข่งขันของอุตสาหกรรมแล้วก็มีเพิ่มเข้ามาอีกอันนี้เรียกว่าปัจจัยกระทบอีก2ปัจจัยคือภาครัฐและก็โอกาสทางธุรกิจนั้นเอาละค่ะจากภาพที่แสดงนะคะมีเส้นทึบกับเส้นปะในกรณีของเส้นทึบตัวนั้นก็คือปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบนี่คือประเด็นหลักที่จะต้องวิเคราะห์เห็นนะคะมันมีความสัมพันธ์ความเชื่อมโยงและเห็นด้วยว่าแต่ละประเด็นเรามีความสามารถในการแข่งขันในแต่ละปัจจัยมากน้อยเพียงใดในที่ภาครัฐและโอกาสอาจารย์ใช้เส้นปลานะฮะแสดงความเชื่อมโยงเรียกว่าเป็นปัจจัยกระทบเรียกว่าภาครัฐและโอกาสนะคะมีผลกระทบนะมีผลกระทบต่อปัจจัยเงื่อนไขเกี่ยวกับอุปสงค์ไหมมีผลกระทบต่อปัจจัยที่เกี่ยวกับปัจจัยการผลิตไหมเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาวิเคราะห์หลักๆ ก็คือต้องมี2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มปัจจัยที่เป็นตัวกำหนดความได้เปรียบกับปัจจัยที่เป็นปัจจัยกระทบนะคะเราต้องทำให้ได้ทั้งหมดคือความเชื่อมโยงใน6มิตินี้ค่ะตอนที่3การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านการตลาดนี้นะคะสิ่งแรกก็คือต้องทำการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดค่ะความต้องการเงินตลาดคืออะไรปริมาณรวมของสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะมีการซื้อโดยกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในตลาดเป้าหมายที่กำหนดภายในช่วงเวลาช่วงหนึ่งนะคะภายใต้สภาพแวดล้อมของธุรกิจและกลยุทธ์ทางการตลาดที่กำหนดตรงนั้นเนี่ยปริมาณรวมของสินค้าที่ต้องการของตลาดน่ะมีเท่าใดมิติในการวัดความต้องการของตลาดจะมีอยู่3มิติด้วยกันนะคะก็คือมิติทางพื้นที่มิติทางผลิตภัณฑ์มิติทางเวลามิติทางพื้นที่ก็อาจจะเป็นเรียกว่าถ้าเป็นธุรกิจการเกษตรระหว่างประเทศนะคะก็อาจจะเป็นภูมิภาคเอเชียหรือภูมิภาคทางยุโรปหรือในอเมริกาเหนือมิติของผลิตภัณฑ์ก็อาจจะเป็นจากการดูความต้องการว่าถ้าเป็นผลิตภัณฑ์สดล่ะกึ่งแปรรูปล่ะหรือ ready to eat ล่ะถ้ามิติของเวลาก็อาจจะเป็นเรื่องของความต้องการของตลาดในช่วงของฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวในแต่ละช่วงฤดูกาลนั้นความต้องการของตลาดเป็นอย่างไรแต่ยังไงก็ตามแต่นะคะการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดเนี่ยอาจจะใช้มุมมองหลายมิติมากกว่า1มิติร่วมเข้าด้วยกันหรือถ้ามีความสามารถนะโดยปกติในกรณีของผู้บริหารในกรณีของธุรกิจเกษตรระหว่างประเทศเนี่ยจริงๆแล้วควรจะสร้างมุมมองร่วมกันครบทั้ง3มิติด้วยค่ะค่ะในการวิเคราะห์ความต้องการของตลาดสิ่งที่สำคัญก็คือการพยากรณ์ความต้องการของตลาดเราต้องทำนายให้ได้ว่าต่อไปในอนาคตอย่างเช่นในช่วงปีหน้านั้นนะคาดว่าตลาดมีความต้องการสินค้าของเรามากน้อยเพียงใดเราก็จะต้องทำการใช้ข้อมูลในอดีตมาทำการซึ่งอาจจะข้อมูลในอดีตอาจจะใช้ในลักษณะที่เป็นเครื่องมือโดยใช้ตัวแปรทางคณิตศาสตร์หรือว่าใช้วิจารณญาณจากประสบการณ์เอาเข้ามาซึ่งการพยากรณ์โดยการใช้ประสบการณ์เนี่ยคงต้องขออนุญาตนะคะว่าต้องเป็นผู้ที่เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจนั้นๆมาหลายปีแล้วนะคะต้องเก่งจริงนะแล้วก็การใช้ตัวแบบทางคณิตศาสตร์
อันนี้ทางด้านวิชาการเป็นการพยากรณ์ทางด้านวิชาการใช้สถิติตรงนี้ใช้ข้อมูลในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในด้านวิชาการเป็นตัวแบ็กอัพที่ดีนะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลที่ทำการพยากรณ์ได้โดยปกตินะคะผู้ประกอบการจะใช้ทั้งสองวิธีร่วมกันเลยค่ะร่วมกันเลยค่ะถัดมาการวิเคราะห์ขนาดตลาดขนาดตลาดก็คือปริมาณหรือมูลค่าสูงสุดที่เป็นไปได้ที่จะสามารถขายสินค้าได้ในช่วงเวลาหนึ่งอันนี้อาจจะมองแบบมหภาพคือทั้งอุตสาหกรรมเลยหรือจะมองขนาดของสินค้าที่จะขายได้แบบจุลภาคคือของกิจการใดกิจการหนึ่งก็แล้วแต่นะคะถ้าเป็นมหภาพนี่ดูองค์รวมทั้งหมดแต่ถ้าเป็นจุลภาคของธุรกิจเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะวัดจากmarket share ส่วนครองตลาดค่ะประเด็นต่อมาก็คือการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมหมายความว่าไงคือพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเนี่ยเนื่องจากว่าวัฒนธรรมของผู้บริโภคที่มีความแตกต่างกันตามการเรียนรู้ที่ความเป็นองค์รวมซับซ้อนมีการกำหนดพฤติกรรมของคนในสังคมใดสังคมหนึ่งโดยคนในสังคมนั้นต้องยอมรับและเผยแพร่ต่อกันไปในวิธีการดำเนินชีวิตเพราะฉะนั้นก็เลยทำให้ผู้บริโภคต่างวัฒนธรรมกันก็จะมีพฤติกรรมที่แตกต่างกันประเด็นนี้นะคะส่งผลต่อการจัดการเชิงกลยุทธ์ของธุรกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจระหว่างประเทศค่ะปัจจัยที่ใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมปัจจัยที่หนึ่งก็คือลักษณะพื้นฐานทางวัฒนธรรมได้แก่เรื่องของสิ่งที่ได้เรียนรู้มามรดกทางสังคมวิถีชีวิตหรือแบบของการดำเนินชีวิตแล้วก็มีเรื่องใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะที่มันจะเปลี่ยนไปตามสถานการณ์นะคะที่เปลี่ยนแปลงไปเหมือนกับชีวิตของเด็กรุ่นใหม่นะคะก็จะไม่เหมือนกับรุ่นของเบบี้บูมรุ่นเก่าๆที่แก่ชราไปก็จะแตกต่างกันมีวัฒนธรรมนะต่างกันปัจจัยที่สองคือลักษณะประชากรของแต่ละประเทศนั่นก็คือแต่ละประเทศเนี่ยนะจะมีกลุ่มอายุผู้สูงวัยวัยกลางคนวัยเด็กวัยทารกก็จะแตกต่างกันนะคะในเรื่องของระดับรายได้เรื่องของแหล่งกำเนิดถิ่นฐานการเคลื่อนตัวของกลุ่มอายุอันนี้จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องระวังเรื่องนี้นะปัจจัยที่3คือค่านิยมปรากฏว่าฮอปสตรีทเนี่ยได้นำเสนอทฤษฎีทางจิตวิทยาแล้วก็ได้ให้ดัชนีชี้วัดมิติค่านิยมทางวัฒนธรรมของแต่ละประเทศด้วย6มิติก็คือความเหลื่อมล้ำของอำนาจปัจเจกนิยมกับคติรวมหมู่ความเป็นชายความเป็นหญิงการหลีกเลี่ยงความไม่แน่นอนและการมองระยะยาวปัจจัยที่4คือปัจจัยด้านบุคคลปัจจัยด้านบุคคลก็คือผู้บริโภคแต่ละประเทศมีพฤติกรรมที่แตกต่างสะท้อนมาจากปัจจัยด้านบุคคลที่หล่อหลอมตัวตนขึ้นมาอย่างเช่นความเป็นวัตถุนิยมพฤติกรรมการบริโภคกระบวนการผลิตมุ่งตอบสนองความต้องการเฉพาะอย่างหรือการใช้สินค้าเฉพาะอย่างนะคะอันนี้ก็ทำให้ต่างกันไปปัจจัยที่5คือปัจจัยด้านสภาวะแวดล้อมส่วนบุคคลก็คือเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนและก็การเห็นแบบอย่างจากสื่อจากกลุ่มดารานักร้องแบบนี้นะคะปัจจัยที่6ก็คือระดับของการพัฒนาด้านนวัตกรรมเทคโนโลยีนวัตกรรมเทคโนโลยีกำลังมีการเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมีทั้งหมด10เรื่องด้วยกันที่มีผลเลยนะคะต่อพฤติกรรมผู้บริโภคข้ามวัฒนธรรมเพราะว่าแต่ละประเทศนะจะมีระดับของนวัตกรรมระดับการพัฒนานะคะแตกต่างกันเพราะฉะนั้น10เรื่องต่อไปที่จะต้องจับตามองนะคะคืออินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่งที่เราเรียกกันว่า IoT วิทยาการหุ่นยนต์เพื่อการเกษตรปัจจัยปัญญาประดิษฐ์ AI เรื่องโดรน
เกษตรแม่นยำเทคโนโลยีชีวภาพชีวภาพเกษตร Big Data เกษตรควบคุมสิ่งแวดล้อมระบบเกษตรกรรมฟื้นฟูเทคโนโลยีการเชื่อมต่อนะคะแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะคะแล้วมันจะเข้าไปกระทบต่อพฤติกรรมผู้บริโภคของแต่ละประเทศแตกต่างกันไปเลยค่ะ 7. รูปแบบของวิถีชีวิตปกติใหม่อันเนี้ยเกิดขึ้นทั้งโลกเลยนะคะก็เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โควิด -19 เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภคเรียกว่าครั้งใหญ่แต่เดิมทีเดียวผู้บริโภคต้องการซื้อสินค้าอะไรจะต้องไปเดินดูเดินเลือกจับต้องนะคะไปหลายๆแห่งแต่ตอนนี้ผู้บริโภคนะคะใช้ออนไลน์สั่งซื้อ delivery นะแค่ปลายนิ้วสัมผัสโทรศัพท์นะแล้วก็เขี่ยค้นหาจะค่ายไหนค่ายไหนที่ขายของผู้ขายรายไหนใช้นิ้วเนี่ยค่ะหาข้อมูลอุ้ยพอใจปั้งเพราะฉะนั้น new normal วิถีชีวิตปกติใหม่เกิดการสร้างนะคะพฤติกรรมใหม่ๆแล้วก็ของแต่ละประเทศเนี่ยความรุนแรงของพฤติกรรมใหม่ๆเหล่านี้เนี่ยนะคะก็มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแล้วก็มีระดับความแตกต่างณระดับ

0: ิลปะเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์ที่ให้คุณค่าทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจศิลปะที่ให้คุณค่าทางด้านร่างกายเป็นศิลปะที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ที่สามารถพบเห็นคุณค่าได้อย่างเป็นรูปธรรมแต่ศิลปะที่ให้คุณค่าทางด้านจิตใจเป็นงานที่มีคุณค่าในการพัฒนามนุษย์ให้มีความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
1: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสะพายเป้ไปกับคนใจอาสาพบกับผมกิตติพันธ์นาคมงคลเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาพบกับเรื่องราวของการนำคุณค่าของงานศิลปะนั้นมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมต่างๆนะครับที่เป็นการช่วยเหลือสังคมในรูปแบบของจิตอาสาด้วยเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศิลปะจะเกี่ยวข้องกับงานด้านจิตอาสาได้อย่างไรนะครับไปดูกันเลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับผมได้มายืนอยู่ที่หน่วยศิลปะของสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับซึ่งที่นี่ครับมีชมรมอยู่ชมรมนึงครับซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มจิตอาสานะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกับเขาและเขาก็ยืนอยู่กับผมแล้วนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: กลุ่มชมรมเรียกว่ากลุ่มหรือชมรม
2: เป็น
3: กล
1: ุ่มเนาะกลุ่มที่จัดตั้งขึ้นมีชื่อว่าอะไรครับพี
4: ่ในนามนะครับในนามกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นเล่นดนตรีครับคุณเอนะครับกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
1: โอ้ฟังจากชื่อกลุ่มแล้วมีความหลากหลายมากครับแต่ก็อยู่ในหมวดของศิลปะถูกไหมฮะทั้งเล่นดนตรีด้วยแล้วก็ศิลปะด้วยนะครับคุณน่าสนใจมากครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงรายละเอียดนะครับแต่ที่ยืนอยู่กับผมนี้นะครับก็คือเป็นบุคลากรของในหน่วยศิลปะสำนักพิมพ์นะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนี่เองนะครับเดี๋ยวให้แนะนำตัวนะครับในแต่ละคนเลยนะครับเริ่มจากพี
4: ่ได้ครับผมสวัสดีครับผมนายกิติบุญโพทองนะครับชื่อเล่นชื่อพี่นกนะครับส่วนเพื่อนๆที่ร่วมก่อตั้งกับกลุ่มมานะครับพี่เน่ก็จะเริ่มต้นกันก็ที่3คนนะที่เห็นอยู่นี้นะครับคือพี่ตานะครับเป็นหัวหน้าหน่วยศิลปะนะครับผมชื่อจริงชื่อพี่ตนิดแสงประดับนะครับแล้วก็อีกท่านนึงลุงเปียนะครับหรือว่าพี่เปียนะครับชื่อนายไพบูลย์ทัพเทพนะครับผมก็3ท่านนี้แหละครับที่เป็นคนจัดตั้งรวมกลุ่มในนามกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นเล่นดนตรีขึ้นมานะครับ
1: ก็คือแรกเริ่มนี่คือรวมกัน3คนนี้เลยใช่ไหม
4: เริ่มต้นก่อนนะครับ
1: เริ่มต้นก็คือตอนแรกนี่คือจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยก่อนไหมครับว่าออกไปทำข้างนอกเลย
4: ครั้งแรกเราคุยกันนะครับว่าเราเอาความรู้ที่เรามีนะครับในเรื่องของศิลปะแล้วก็ดนตรีนะครับเอามาทำอะไรที่มันเกิดประโยชน์กับสังคมเราก็มองดูว่าแต่ละคนก็เรียนทางด้านศิลปะมาอย่างผมจบสถาบันไทยวิจิตรศิลป์นะครับพี่เปียก็จบสถาบันไทยวิจิตรศิลป์นะครับพี่ตานี่มาทางเพาะช่างเนาะเพาะช่างนะครับก็ทุกคนก็เรียนผ่านทางวิชาชีพสายทางศิลปะเหมือนกัน
1: ครับ
4: เราก็เลยเอาประโยชน์ของทางด้านวิชาชีพทางศิลปะนี่แหละครับเอาไปพัฒนาสังคมนะครับในเรื่องของการขาดโอกาสของสำหรับเด็กๆตามชนบทนะครับเพราะว่าพวกนี้ศิลปะหรือว่ากิจกรรมพวกนี้จะเข้าถึงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงเอาแนวคิดนี้นะครับเอาไปแบ่งปันสู่สังคมนะครับ
1: พี่ครับย้อนไปนิดนึงครับตั้งแต่ปีเริ่มต้นคือปีอะไรนะฮะ
4: เริ่มต้นนะครับปี2547
1: 2547จนถึงปัจจุบันเนี้ย
4: ก็รวมบวกลบแล้วก็16ปีแล้วเนาะ
1: 16ปีแล้วทำกิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง
4: ก็ที่เด่นๆนะครับที่เราประทับใจแต่ถามว่าจริงๆการทำจิตอาสาหรือการช่วยเหลือสังคมเนี่ยกับผู้ด้อยโอกาสหรือว่าเด็กที่ขาดโอกาสเนี่ยเราประทับใจทุกครั้งนะครับไม่ว่าจะไปที่ไหนก็แล้วแต่ที่เริ่มต้นจริงๆทำอยู่ไม่กี่คนจริงๆเนี่ยจริงๆอย่างพี่นกขอเน้นย้ำตรงนี้นิดนึงนะครับว่างานจิตอาสาเนี่ยลำพังเราเอง3คนไม่สามารถที่จะทำได้นะครับนี่ถ้าผู้ชมถ้าทำรายการหรือว่าถ้าทำงานพวกนี้จะรู้นะครับว่างานจิตอาสาหรือว่างานจิตสาธารณะเนี่ยเราไม่สามารถที่จะทำแค่คนสองคนได้
1: ใช่
4: ทั้งนั้นเนี่ยเราจะมีกลุ่มเพื่อนๆที่อยู่ในหน่วยศิลปะหรือกระทั่งบุคลากรที่อยู่ในสำนักพิมพ์นี้เองนะครับเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันครั้งแรกนี้ก็อุปสรรคค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยดูก่อนว่าเราจะเริ่มต้นยังไงดีก็เลยคุยกับพี่เปียพี่ตาว่าเราจะเริ่มต้นจากเอาใกล้ๆก่อนแล้วกันเนาะเริ่มต้นในเรื่องของการเด็กที่ขาดโอกาสนะครับเรื่องของเด็กกำพร้านะครับแล้วเราก็เริ่มต้นที่มูลนิธิ บ้านโสสะจังหวัดสมุทรปราการ
1: อันนี้คือครั้งแรก
4: ครั้งแรกเลยครับสมาชิกที่ไปรวมกลุ่มตอนนั้นเราก็รวมตัวกันได้ก็จะมีเนี่ยฮะที่เห็นอยู่ในหน่วยนี้แหละคร
1: ับ
4: แล้วก็จิตอาสาจากข้างนอกมีบ้างเป็นบางคนนะครับเราไปทำกันก็แค่รวมๆตัวกันไปประมาณรถตู้แค่คันเดียวนะครับเริ่มต้นเพียงแค่10กว่าคนนะครับก็เอาศิลปะไปสอนนะครับเรื่องของการวาดภาพระบายสีนะครับให้เด็กที่ขาดโอกาสเขาได้เรียนรู้พัฒนาทักษะพวกนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เอาดนตรีเล็กๆเป็นดนตรีแบบโฟกซองกีตาร์คนเล่นกันแค่คน2คนนะครับถ้าเราไปย้อนดูภาพอาจจะมีภาพให้เราเห็นนะครับก็เล่นกันง่ายๆนะครับส่วนที่เราทำขึ้นมาก็คืออีกหนึ่งที่เราได้ผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นข้างในองค์กรหรือว่าจะเป็นนอกหน่วยงานเขาก็จะสนับสนุนในเรื่องของการจัดหาทุนนะครับอย่างที่บอกว่าเรื่องของการทำพวกนี้เราไม่สามารถที่จะยืนกรานทำกันแค่3คนได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยจำเป็นที่ต้องหาผู้สนับสนุนเข้ามาร่วมงานกับเรานะครับ
3: จริงแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าพวกเราเนี่ยถ้าดูหน้าตาแล้วดูไม่น่าจะคนมีตังค์นะครับก็คือเราเอาความรู้ความสามารถเนี่ยเราเองมาช่วยในเรื่องของการหารายได้นะครับเข้าในกลุ่มเพื่อที่เราจะเอาไปกระจายให้น้องๆนะครับ สิ่งสำคัญคือเราก็เอาวิชาชีพของพวกเรานี่แหละที่มีอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นการเพ้นผ้าหรือว่าการทำเสื้อทีเชิ้ตจำหน่ายหรือว่าจะเป็นเสื้อโปโลจำหน่ายนะครับตรงนี้อย่าบอกว่าใช้คำว่าจำหน่ายแล้วกันนะครับการจำหน่ายตรงนี้รายได้เพื่อเป็นการบริจาค
1: ครับ
3: รายได้เพื่อการบริจาคเพื่อให้กิจกรรมเหล่านั้นเกิดขึ้นได้นะครับ
1: การเพ้นกระเป๋าผ้าก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น
3: ผลิตภัณฑ์ที่หารายได้กับ
1: หารายได้เพื่อสมทบทุนเข้ากับกลุ่มนี
3: ้กิจกรรมนะครับ
1: เดี๋ยวให้พี่เปียสาธิตหรือว่าพี่นกดีพี่นกนะพี่นกสาธิต
5: พี่เปียนี
3: ่ได้นะครับ
1: ผมอยากรู้ครับว่าการเพ้นกระเป๋าผ้าเนี่ยมันยากหรือเปล่าฮะ
3: จริงๆแล้วอันนี้ก็คือหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่หนึ่งผลิตภัณฑ์

0: หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งกระบวนเนาะ อันนี้หนึ่งผลิตภัณฑ์เพื่อน้องๆ นะครับก็จะเป็นการเพ้นถุงผ้านะครับเพ้นถุงผ้าจริงๆแล้วถุงผ้านี่เราเริ่มต้นจริงๆเมื่อปีที่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: นะครับจริงๆจัง
1: ที่เขารณรงค์ด้วยนะรณรงค์ใช้ถุงผ้า
0: ครับจริงๆเขารณรงค์กันมาแล้วแหละแต่นานแล้วแหละแต่เราก็ลองมาทำดูเพราะว่าเรายังไม่เคยทำเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำตรงเนี้ยเราก็จะเอาไปสอนให้กับน้องๆที่เราไปทำกิจกรรมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่นกก็จะมาลองสาธิตให้ดูอันนี้เพื่อเป็นการกระชับเวลานะครับพี่นกก็อาจจะล่างมาบ้างแล้วครับในส่วนของลายเส้นอันนี้เป็นวันนี้จะลองสาธิตในเรื่องของการกึ่งภาพเหมือนนะเนาะจะเป็นการวาดภาพเหมือนนะครับ
2: ก็เดี๋ยวมาในช่วงของการทดลองนะครับสาธิตนะครับเรื่องของการเพ้นถุงผ้านะครับพี่นกได้เตรียมอุปกรณ์ไว้คร่าวๆนะครับแล้วก็ร่างแบบคร่าวๆไว้อันนี้ก็จะเป็นเต่าทะเลนะครับผมก็คืออย่างนี้นะครับสีที่พี่นกจะใช้นะครับอย่างที่บอกว่าคนที่ซื้อไปแล้วเนี่ยจะเอาไปซักมันจะละลายไปกับน้ำซักไหลไปตามท่อไหม ไม่นะครับอันนี้เป็นสีเพ้นผ้าโดยตรงนะครับมันจะมีสีนะครับสีเชื้อสีอะคริลิกนะครับผสมน้ำเป็นตัวทำละลายหรือจะมีอีกตัวนึงนะครับตัวนี้นะครับจะสำหรับเป็นตัวทำละลายสีเหมือนกันแต่มันจะสามารถที่จะฟิกสีเนี่ยให้อยู่บนถุงผ้าได้นานนะครับนะครับนะครับมันสีมันจะซอฟต์แล้วมันจะสมูทแล้วก็มันจะเหมาะกับเวลาเราเกลี่ยสีนะครับก็อาจจะแล้วก็ถนอมในเรื่องของเนื้อสีอยู่บนถุงผ้าด้วยนะครับมันจะอยู่กับเราได้นานนะครับนะครับอันนี้พี่นกเราจะลองลงแบ็คกราวด์นะครับด้วยเวลาสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะค่อยๆเกลี่ยไปนะครับอย่างสมมติว่าเรามองดูแล้วท้องทะเลเนี่ยมันน่าจะเป็นสีฟ้านะครับสมมติว่าพี่นกเริ่มจากตรงนี้ก่อน
3: อันนี้ขึ้นอยู่กับจินตนาการ
2: ใช่ครับใช่ครับบางทีเราก็อาจจะต้องถ้าเรามีภาพตัวอย่างดูได้ก็จะดีนะครับเพราะว่าทักษะของศิลปะเนี่ยถ้าน้องเอได้เรียนมาหรือว่าถ้าใครได้เรียนทางด้านศิลปะมาเนี่ยมันจะมีลักษณะของถ้าเรามองดูลักษณะเงี้ยนะครับจะมีเห็นน้องเอเห็นไหมครับมันจะมีเงาตกทอดมีฮะมีชาร์โดมีมิดโทนมีไฮไลท์ใช่ไหมฮะเราก็ค่อยๆไล่ไปเพราะว่าเต่าทะเลเนี่ยส่วนมากจะอยู่ใต้ท้องทะเลถูกไหมครับอาจจะมีแสงส่องหลักด้านบนลงมานะครับเหมือนเต่ามันจะว่ายอยู่แบบใกล้ๆกับผิวน้ำนิดนึงนะครับตรงนี้ก็อาจจะเป็นเงานะครับค่อยๆไล่ซอบออกมาอยู่ที่เทคนิคของแต่ละท่านนะครับเพราะว่าอย่างพี่นกเนี่ยก็จะอาจจะบางอย่างบางทีก็ต้องใช้สีที่เนื้อสีค่อนข้างจะเยอะนะครับบางอย่างอย่างสมมติว่าเราอยากจะให้มันซอฟเนี่ยเราก็อาจจะให้เนื้อสีนิดนึงแล้วก็ต้องไล่น้ำหนักลงมาด้วยการไล่เนื้อสีหรือไม่ก็ต้องใช้น้ำเป็นตัวไล่ก็ได้
3: เพราะว่าวัสดุที่เราวาดเนี่ยเป็นผ้า
2: ใช่ที่สำคัญนะครับผ้ามันมีสองด้านเมื่อกี้พี่นกลงพี่นกต้องลอง
1: ต้อง
2: เอากระดาษแข็งรองไว้ไม่งั้นมันจะซึมเข้าไปทะลุอีกฝั่งหนึ่งนะครับอย่างว่าตรงนี้พี่นกประมาณนี้เดี๋ยวพี่นกจะมาไล่ตรงนี้ข้างใต้เห็นไหมบางสีมันก็จะเข้ม
1: อันนี้แล้วแต่เทคนิคของแต่ละคนนะครับบางคนก็ทำลักษณะคล้ายๆสีน้ำมันนะครับสีหนาหน่อยนะครับแล้วแต่คนชอบทำคืออันนี้งานคนไหนเขียนเขาจะรู้วิธีนะครับว่าเขาควรจะในหัวเขาสร้างไว้แล
3: ้
1: ว
3: ออกแบบไหนไว้
1: จินตนาการไว้แล้วว่ายังไงก่อนแต่ว่างานบางคนก็แบนคล้ายๆ เป็นการ์ตูนนะครับมีหลายรูปแบบบางคนก็ชอบลายเส้นเฉยๆก็
3: คือแล้วแต่จะออกแบบมา
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: คือช่วงเที่ยงนะครับใครผู้ที่อยากมาเรียนในช่วงที่เราเขียนเนี่ยก็มาได้สอนฟรีครับก็มาช่วยกัน
2: เดี๋ยวพี่นกจะใส่ตัวทำละลายตัวนี้เพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะมันตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการเกลี่ยสีแล้วก็การรักษาสีของเนื้อผ้าด้วยอันนี้แล้วแต่ศิลปินหรือว่าช่างเขียนแต่ละท่านนะครับว่าเล็กเทคนิคไงก็อันนี้คืออยู่แต่ละท่านเพราะว่าอย่างเงี้ยแสงเราพี่นกดูแล้วแสงมันลงมาเห็นไหมฮะมันก็จะเร็ว
3: ใช่
2: เห็นไหมฮะแล้วมองเองมองออกใช่ไหมตรงเนี้ยก็คือผิวน้ำตรงเนี้ยเราไล่ออกมาเพราะว่าส่วนเต่าเนี่ยอาจจะต้องเก็บรายละเอียดอีกทีนึงนะครับโดยเวลาจำกัดนะครับเดี๋ยวพี่นกจะค่อยๆเก็บรายละเอียดไปนะครับตรงนี้จะมีฟองแต่จริงๆต้องดูให้สีมันให้สีมันหมาดๆนิดนึงอันนี้ก็คร่าวๆนะครับแล้วเดี๋ยวส่วนรายละเอียดตรงนี้เดี๋ยวพี่นกค่อยๆเก็บไป
1: พอเก็บเสร็จ

0: ครับนะครับรูปที่ออกมาเนาะมาพี่นกเขาเนี่ยนี่เสร็จแล้ว
1: อันนี้ตอนวาดเป็นอย่างนี
0: ้ครับผม
1: เสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี
2: ้ใช่
0: ครับคือตอนวาดร่างภาพแล้วก็ลงสีนะครับอันนี้ขวามือนะครับพอซ้ายมือก็จะเป็น
2: อันนี้ที่นกพี่นกเขียนเอง
0: ครับผม
2: เพราะว่าพวกนี้บางทีในรายละเอียดเนี่ยอย่างที่น้องอย่างพี่นี้พี่นกบอกอ่ะบางทีแสงเงาเห็นไหม
1: ครับ
2: จะดูอย่างเนี้ยจุดนี่เราก็จินตนาการไปเองว่าในเวลาเต่ามันว่ายเนี่ยมันจะต้องมีคลื่นน้ำมีฟองมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่
1: สวยแล้วสวยเมื่อกี้ได้เห็นการเพ้นกระเป๋าผ้าไปแล้วเรียกได้ว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันแต่อีกหนึ่งสิ่งก็ใช้ในชีวิตประจำวันเหมือนกันคือไปที่ไหนคือถ้าไม่มีก็คือไม่ให้เข้าใช่ไหมพี่เปียคือพี่เปียเนี่ยต้องบอกว่าเป็นคนที่เอาอะไรเทรนด์ใหม่ๆเข้ามา
0: เกาะกระแส
1: ใช่ไหมเกาะกระแสเข้ามาใช้ในกลุ่มด้วยอันนี้คือนี่อย่างที่เห็นนะครับคือแมสนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่เปียเพ้นให้ดูดีกว่า
3: อันนี้ของมอท
0: อันนี้ของมอท
1: อันนี้เป็นแมสตอนที่ได้มานี่เป็นสีขาว
0: จุดเริ่มก็ผมคิดว่าตอนแรกผมจะทำนานแล้วตั้งแต่โควิดเข้ามาแรกๆนะครับคราวนี้ก็โอกาสไม่ค่อยมีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับตอนหลังก็ของแมทของมอนสเตอร์แจกให้มันเป็นสีขาวซึ่งมันเลอะง่ายแต่ผมในส่วนตัวผมนะมันเลอะง่ายสำหรับผมผมก็เลยเอามาลองดูที่ว่าทำสีแล้วทำสีแล้วได้อะไรอ่ะก็ไหนๆจะทำแล้วก็เอาเงิน20บาทโดยเอาแมทคุณมาให้ผมเอาเงิน20บาทใส่กล่องร
1: ่
0: วมบริจาคนะครับกองทุนดีฟ่านะครับเพราะสีเราเนี่ยถ้าปล่อยไว้มันมีอายุการใช้งานนะครับปีหนึ่งก็แห้ง2ปีก็แห้งแล้วนะเราก็เลยเอาสีที่ใช้มาเนี่ยมาวาดบนแมสนะครับคือวาดไปเรื่อยๆหลายๆแบบนะครับเนี่ยแล้วก็ค่อนข้างเยอะทั้งบุคคลรายภายนอกและภายในนะครับ
1: 1ชิ้นนี่ใช้เวลานานไหม
0: ฮะแล้วแต่แบบครับแล้วแต่อารมณ์ด้วย แล้วแต่งานด้วยมันหลายอย่างอ่ะ
1: ถามใหม่ดีกว่าวันนึงทำได้กี่ชิ้น
0: วันนึงถ้าช่วงกลางวันนะครับผมจะทำแค่ช่วงกลางวันไม่เกี่ยวกับงานนะก็ประมาณ4ชิ้นรูปแบบง่ายๆคือเขียนด้านเดียว
1: แล้วมีคนเอามาให้เพ้นยังไงพี
0: ่ก็ปากต่อปากหนึ่งนะครับก็อาจารย์ภายในนะครับแล้วก็บุคลากรภายในมหาลัยนะครับก็รู้ต่อกันเขาเห็นคาดว่ามาจากไหนเนี่ยเขาบอกเนี่ยพี่เปียสำนักพิมพ์เขาก็ติดต่อมาครับหลายท่านก็ติดต่อมาอาจารย์ก็มารับเองมา
1: อยากให้เพ้น
0: ได้ครับ
1: ได้ใช่ไหม
0: ได้ครับ
3: โอ้
0: ชั้นสองสำนักพิมพ์ครับศิลปะนะครับแต่ต้องรอจังหวะนะครับไม่ใช่แบบเอามาแล้วจะเพ้นให้เลยมันต้องรอคิวก่อนครับคิวเยอะ
3: แต่ย้ำอย่างนึงครับว่าลายอย่ายากมากนะครับเพราะว่าพื้นที่การเพ้นมันไม่เหมือนถุงผ้านะครับน้องเอกมันเล็ก
1: มันน้อยกว่า
3: ใช่เพราะว่าถ้าอย่างเอาเต่าเมื่อกี้เนี่ยโอ้โหน่าจะลำบาก
1: ถ้าย่อลงมาเล็กๆนี่วาดไม่ได้
3: เลยครับ
0: คือขยายความนิดนึงเพราะว่านกก็อาจจะวัตถุประสงค์อาจจะของเขาก็คือแบบกลัวยากแต่ของผมอะที่เขียนก็คือตามใจผม
1: แบบนี้เลย
0: ตามใจผมหมายถึงว่าเอามาแล้วให้ผมคิดเองนะครับไม่ใช่มาบอกว่าให้ผมเขียนอะไรคือวัตถุประสงค์ผมจะทดสอบผ้าแต่ละชิ้นด้วยว่าสีอันไหนอะมันจะลงกับผ้าแบบไหนได้ดีนะครับก็คือการจะไปนำไปสอนเด็กอะเราต้องรู้ก่อนว่าผ้าอันไหนควรจะใช้ยังไงนะครับเพราะผ้าไม่เหมือนกันแต่ละชิ้นนะครับ
3: มี
0: เนื้อผ้านะ
3: ท่านหนึ่งนะครับให้ผ้าใหม่มา
0: ฮะ
3: พี่นกยังไม่กล้าเพ้นเลยเนี่ยยังกำลังตั้งสติอยู่ว่าจะควรจะทำก็เสียนะครับเพราะว่าผ้าแต่ละอย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: อันนี้ก่อนอันนี้คือแบบง่ายเลยนะครับผมจะเตรียมสีไว้นะครับผมจะเริ่มจากสีเหลืองสีที่อ่อนที่สุดก่อนนะครับในการทำครับ
1: คือถ้าสีเข้มนี่คือแก้ไม่ได้แล้วใช่ไหม
0: แก้ลำบากครับ
3: โดยทักษะของการระบายสีนะครับเองเพราะว่าเวลาถ้าคนเรียนศิลปะมาเนี่ยบางทีจะเปลี่ยนอย่างพี่นกแหละบางทีเปลี่ยนแบบกาวเนี่ยพี่นกก็ต้องลงสีอ่อนก่อน
1: ครับ
3: ฟ้าสีฟ้าอ่อนแล้วก็ลงทีก็เอาน้ำเงินมาตบทีนึง
0: อันนี้คือแบบง่ายๆนะครับก็ผมจะเขียนเป็น
3: เพราะว่าถ้าเราลงสีเข้มไปก่อนเนี่ยมันโอกาสที่จะแก้ลำบาก
0: อันนี้พอรู้ไหมครับคุณเอ
1: ๊ดอกไม้ครับ
0: กีบดอกไม้ครับนะฮะเอาแบบง่ายสุดก่อนแต่ว่าสาวๆชอบคือใช้เวลาน้อยมากครับอันนี้แล้วก็
1: เสร็จแล้วเหรอฮะ
3: ยังคร
0: ับมันจะมีขั้นตอนอะไรอันนี้ผมเช็ดพวกนี้ก่อนแล้วก็จะใช้สีที่เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงเช่นสีแดงนะครับปรับเป็นผมจะเอาจากสดๆเลยนะ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: แต้มให้มันเกิดอะไรขึ้นมาหน่อยนึงนะครับแต
1: ่ศิลปะมันไม่มี
3: ใช่อย่างเงี้ยเทคนิคของแต่ละคนใช่ไหมครับเมื่อกี้อย่างพี่นกเมื่อกี้ก็ผสมน้ำให้มันซอฟเหมือนละลายเหมือนสีน้ำอ
1: ัน
3: นี้พี่เปียกก็จะแบบ
0: เกลี่ย
3: เนื้อสีแบบเน้นๆนิดนึง
1: ครับ
3: แต่ก็อันนี้ก็จะใช้เวลาให้สีแห้งเซตตัวนิดนึง แต่ถ้าเวลาเปลี่ยนถ้าเปลี่ยนเขาอยากจะให้สีมันซอฟต์กันก็ต้องรีบเปลี่ยน
0: ครับอันนี้นะครับแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเสร็จแล้วก็ผมก็จะเขียนอันนี้คือง่ายเลยนะครับสาวๆชอบมากแล้วก็ถูกใจหลายๆคน
3: อันนี้เป็นปากกา
0: อันนี้ปากกาเขียนพาดโดยตรงนะครับก็ซื้อตามร้านเครื่องเขียนบอกเขาปากกาเขียนพาดครับมันก็ซักไม่ออกครับผมจะใช้อันนี้แบบง่ายๆเลยล้างครับ
1: พี่เปียสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเริ่มฝึกศิลปะอย่างเงี้ยยากไหมครับ
0: ไม่ยากครับ
4: อย่าง
0: ตรงใจรัก
4: เพราะว่าตอนที่ทำถุงผ้าเนี่ยลักษณะเดียวกันใช้สีพวกนี้เหมือนกันนะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับที่เข้ามาร่วมนะครับบอกว่าเอ๊ะจะเพ้นเป็นไหมจะทาได้ไหมแต่อยากทำครับมาเลยเอาใจมาก่อน
1: ใจมาก่อนทุกอย่างทำได้
4: เดี๋ยวผลงานมาเองนะครับอย่างเมื่อกี้เหมือนน้องเอ๋ทดลองดูถ้าสักพักเดี๋ยวมันไปเอง
1: ครับ
0: อันนี้คือแบบง่ายของผมนะครับก็ลักษณะนี้ครับแบบเนี้ยเราจะเติมเราถ้ามีอารมณ์มากขึ้นหรือว่ามีอะไรมากขึ้นเราก็เพิ่มนิดหน่อยฮะเช่นครับผมนิดหน่อยนะอันนี้จริงๆเสร็จแล้วแหละแต่ผมอาจจะอยากจะเพิ่มนิดนึงว่ามันจะมีอะไรนิดหน่อยครับแล้วเราก็ก่อนจะล้างอ่ะฮะผมพยายามใช้ของที่บริจาคมานะครับให้มีคุณค่ามากที่สุดแล้วก็เพิ่มมูลค่าได้นะครับเช่นอันนี้บอกอันนี้จะบอกอีกทีคุณเอว่ามันใช้อะไรได้บ้างเพราะว่าทำส่วนถ้าเป็นแบบยากก
1: ็
0: ยากนิดหน่อยแต่ว่าไม่ยากไม่ถึงยากมากมันต้องใช้รองพื้นก่อนเช่นอันเนี้ยพื้นสีเนี่ยเราต้องใช้สีขาวรองพื้นโครงล่างมันก่อนเพื่อให้มันแห้งแล้วค่อยจึงลงสีได้แต่ตรงเนี้ยแบบเนี้ยเราสามารถจะทำได้เลยโดยไม่ต้องรองพื้นนะครับมันก็จะได้ตามนี้แต่แบบเนี้ยง่ายสุด
5: ก็อยากจะช่วยน้องๆเขาก็พอจะช่วยได้คือเมื่อก่อนเนี่ยน้องๆเขาจะทำพวกเสื้อยืดนะคะเพื่อไปทำกิจกรรมที่ต่างๆแล้วพอปีที่แล้วมั้งเขาก็เลยทำถุงผ้าก็อยากได้ชื่อตัวเองก็เขาก็วาดให้นะคะแล้วก็เป็นรูปต่างๆบางทีก็ชวนเพื่อนๆอาจารย์ที่ข้างนอกนะคะให้มาช่วยบริจาค ก็ช่วยเขาหาเงินเนาะอันนี้คืออันล่าสุดที่ได้มาเขียนชื่ออาจารย์ม้าเพราะว่าเป็นเพื่อนก็เอาแมสเนี่ยนะคะไปให้น้องๆศิลปกรรมเขาช่วยวาดให้อยากจะให้มีชื่อตัวเองอยู่แล้วก็เขาก็ช่วยวาดให้แล้วก็เป็นรูปบางครั้งก็เป็นรูปเพราะว่าตัวเองชอบรูปหมานะคะก็เป็นการช่วยกันในโครงการที่เขาจะได้ไปทำกิจกรรมต่างๆอะค่ะ
6: สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสมทบทุนร่วมกับกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรีสามารถติดต่อได้ที่กลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรีหน่วยศิลปะสำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหมายเลขโทรศัพท์025047689หรือทางเฟซบุ๊กกลุ่มสร้างสรรค์วาดเส้นเล่นดนตรี
1: อยากให้พี่นกครับเชิญชวนคนที่สนใจอยากจะเป็นจิตอาสาครับไม่ว่าจนเองจะถนัดในเรื่องของอะไรก็ตามใช่เพราะว่าจิตอาสาเนี่ยอย่างที่พี่เบียร์บอกใช่ไหมมีมากมายหลากหลายด้านเลยทีเดียวนะครับคนที่สนใจอยากจะเป็นหรือเริ่มต้นที่จะเป็นจิตอาสาเนี่ยต้องทำยังไง
4: นะครับพี่นกจะฝากไว้อย่างนี้นะครับคือทุกคนที่ดูรายการนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่ๆน้องๆหรือท่านอาจารย์หรือวสาต่างๆนะครับที่ได้ร่วมชมรายการนี้นะครับ อยากจะสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากคือนะครับในการที่จะเข้ามาทำงานด้านจิตอาสาหรือว่าจะเข้ามาร่วมกลุ่มกับกิจกรรมของวาดเส้นเล่นดนตรีก็ได้นะครับ สิ่งหนึ่งที่พี่นกอยากจะฝากไว้คือการที่คนเราเนี่ยทุกคนจะมีอัตราของตัวนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอากองออกไว้ก่อน
1: ตัดทิ้งไป
4: ตัดทิ้งออกจากตัวเองไปก่อนนะครับอัตราของตัวตนแต่ละคนเนี่ยมีอย่างพี่นกก็มี
1: อ
4: ย่างน
1: ้
4: องเอก็มีคืออีโก้นั่นแหละนะครับถ้าพูดภาษาวัยรุ่นก่อนคืออีโก้หน่อยหรืออินดี
1: ้
4: อะไรประมาณนั้นนะครับเอาอินดี้เอาอีโก้วางไว้ที่บ้านนะครับเอาอัตราของตัวเองไว้ข้างหลังนะครับคนที่จะมาร่วมงานจิตอาสานั้นต้องมาด้วยใจจริง
0: ๆใจนำ
4: อย่างที่เราเคยได้ยินว่าจิตสาธารณะถ้าจิตสาธารณะแล้วใจเราจะมีกุศลนะครับเราจะสามารถที่จะไปรวมกลุ่มกับคนนู้นคนนี้ได้นะครับแล้วก็ถ้าคิดจะมาร่วมกิจกรรมกับเรา โอเคติดต่อทางโซเชียลเน็ตเวิร์กก็ได้เราจะมีกลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นดนตรีหรือว่าสนใจกิจกรรมเราไปอยู่ใน YouTube ก่อนก็ได้นะครับช่วยเข้าไปว่ากลุ่มสร้างสรรค์ว่าเส้นดนตรีคำนี้เลยนะครับหรือว่าก็คีย์เวิร์ดไปก็ได้ว่าว่าเส้นขีดเล่นดนตรีนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญคือนะครับเราอย่างที่บอกนะครับเอาอัตราไว้ที่บ้านเราอยากให้กิจกรรมที่เราทำแต่ละครั้งประสบความสำเร็จด้วยการร่วมมือร่วมใจนะครับคนที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงลองดูนะครับเอาใจมาอย่างที่พี่นกจะพูดเอาใจมาก่อนนะครับแล้วความพร้อมเราตามมา
1: วันนี้ครับต้องขอขอบคุณกลุ่มวาดเส้นเล่นดนตรีมากๆเลยนะครับที
4: ่
1: ผมมาเล่าให้ฟังถึงกิจกรรมที่เกิดขึ้น
4: ครับยินดีอย่างยิ่ง
1: รวมถึงกิจกรรมของกลุ่มว่ามีอะไรบ้างแล้วก็แนวทางการหารายได้สำหรับคนที่สนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาส่งผลงานหรือว่าเข้ามาสมัครหรือว่าเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มได้นะ
4: เอาอย่าเรียกว่าสมัครเอาใจมา
1: เอาใหม่แล้วกันสำหรับคนที่สนใจนะครับก็สามารถเอาใจเข้ามาร่วมกับกลุ่มของพวกเราได้
4: ขอให้ใจมา
1: คุณผู้ชมครับในวันนี้นะครับจะเห็นว่าการเป็นจิตอาสานะครับนั่นก็คือการอาสาที่จะมาทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะครับโดยทุกคนครับมีจุดมุ่งหมายเดียวกันครับนั่นก็คือให้กับน้องๆและคนที่เราไปทำกิจกรรมให้นะครับให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการใช้เวลาว่าง
4: ให้เป็นประโยชน
1: ์ด้วย
4: แล้วก็สิ่งสำคัญคือที่บอกว่าคือเลี่ยงยาเสพติด
0: ใช่ครับ
1: ก็เรียกได้ว่ามีประโยชน์ทุกอย่างเลยนะครับรวมถึงสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะจิตใจของเรา
4: ใช่ครับ
1: ด้วยงานศิลปะด้วยนะ
4: ให้ทุกคนมีจิตอันเป็นสาธารณะ
1: โอเคครับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วครับกับงานศิลปะที่โชว์อยู่นี้นะครับแต่ผมจะใส่
0: ผมเตรียมมาแล้ว
1: โอเค
4: นี่
1: ลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ

0: สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการจัดการระบบอาหารเพื่อโภชนาการสามารถเลือกเรียนได้ทั้งแผนกอแผนทำวิทยานิพนธ์หรือจะเป็นแผนขอการศึกษาค้นคว้าอิสระหลักสูตรนี้เราจะมุ่งเน้นให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการระบบอาหารตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตอาหารตั้งแต่การจัดวัตถุดิบทางการเกษตรการแปรรูปอาหารให้มีความปลอดภัยและมีคุณค่าทางโภชนาการเพื่อตอบสนองกับความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลายรวมไปถึงการจัดการความมั่นคงทางอาหารด้วยค่ะหลักสูตรของเราเปิดโอกาสให้กับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชาที่ต้องการ up skill และ re skill ด้านอาหารและโภชนาการเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการทำงานต่อยอดอาชีพรวมไปทั้งการต่อยอดธุรกิจของตนเองได้ค่ะด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์และการสอบแบบออนไลน์ 100% จึงทำให้นักศึกษาสามารถบริหารเวลาได้อย่างเหมาะสมสามารถเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็สามารถเข้าถึงการศึกษาคุณภาพของมสท.ได้ค่ะเพราะเรามีระบบสนับสนุนการศึกษาและมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่จะคอยดูแลและให้คำปรึกษากับนักศึกษาตลอดระยะเวลาการศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถสำเร็จการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาวงการด้านอาหารและโภชนาการกับหลักสูตรปริญญาโทของสาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์แล้วพบกันที่มสท.มหาวิทยาลัยแห่งโอกาสนะคะ
1: พระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตามพระนามเดิมในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7เมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงสุโขทัยธรรมราชามหาวิทยาลัยจึงได้สร้างพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานอยู่บริเวณด้านหน้าอุทยานการศึกษาโดยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรในขณะที่ดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์เมื่อวันที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2536
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

ัสดีค่ะวันนี้นะคะรายการเพื่อการศึกษาจะมาพูดคุยกันในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการค่ะสำหรับในตอนที่1 นะคะเราจะนำทุกท่านนะคะเข้าสู่ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยในตอนที่1 นี้นะคะก็จะประกอบด้วย4 หัวเรื่องด้วยกันค่ะคือนิยามและประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะและหลังจากนั้นนะคะเราจะมาดูถึงแหล่งกำเนิดของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะแล้วก็ไปดูลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรสุดท้ายนะคะเราจะมาดูสาเหตุและผลกระทบของที่เกิดจากการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรที่ไม่ถูกต้องค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักกับชุมชนก่อนนะคะชุมชนคือกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ร่วมกันในพื้นที่หนึ่งนะคะมีการวิถีชีวิตที่คล้ายๆคลึงกันนะคะพวกเขานะคะจะมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันโดยในชุมชนนะคะเราสามารถแบ่งออกเป็น2ลักษณะด้วยกันก็คือชุมชนชนบทนะคะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอย่างเบาบางนะคะส่วนในชุมชนเมืองนะคะก็จะมีการกระจายตัวของประชากรเนี่ยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะโดยกิจกรรมที่ประชากรหรือคนในชุมชนได้ก่อร่วมกันเนี่ยก็จะก่อให้เกิดขยะเกิดขึ้นภายในชุมชนได้ค่ะโดยขยะนะคะหรือของเสียจากชุมชนนะคะมีความหมายโดยในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงสั้นๆ นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือว่าขยะมูลฝอยชุมชนนะคะคือขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆของเสียที่ไม่ใช้แล้วภายในชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปค่ะโดยขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะไม่ได้หมายรวมถึงขยะที่เกิดขึ้นจากโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่มาภายในชุมชนค่ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าของเสียการเกษตรคืออะไรนะคะของเสียการเกษตรหรือวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะคือของเสียจากกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับทางการเกษตรที่ไม่ใช้แล้วหรือขายไม่ได้นะคะโดยจะเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทางการเกษตรกรรมการปลูกพืชนะคะหรือปศุสัตว์ค่ะโดยของเสียที่เกิดจากการเกษตรส่วนใหญ่นะคะจะเป็นของเสียที่ย่อยสลายได้นะคะหรือขยะอินทรีย์เป็นต้นค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนั้นมีอะไรบ้างนะคะเราจะแบ่งประเภทของขยะมูลฝอยชุมชนออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะประเภทแรกนะคะก็คือขยะอินทรีย์หรือออร์แกนิกเวสต์ค่ะได้แก่ขยะที่มีน้ำเป็นองค์ประกอบเป็นจำนวนมากนะคะสามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะได้แก่เศษผักเศษพืชนะคะหรือวัสดุทางการเกษตรนะคะต่อมาค่ะคือขยะรีไซเคิลค่ะขยะรีไซเคิลคือขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใช้ใหม่ได้นะคะ

ของเสียประเภทนี้นะคะก็ได้แก่แก้วกระดาษโลหะหรือพลาสติกค่ะของเสียประเภทถัดมานะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายคือขยะที่มีองค์ประกอบของสารเคมีนะคะที่มีการปนเปื้อนของสารเคมียกตัวอย่างขยะที่อยู่ในประเภทนี้นะคะก็อย่างเช่นหลอดไฟนะคะกระป๋องสเปรย์หรือบรรจุภัณฑ์ที่บรรจุสารเคมีนะคะหรือปุ๋ยเป็นต้นค่ะส่วนของเสียประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะขยะทั่วไปจะหมายถึงขยะที่นอกเหนือจากขยะที่กล่าวมาทั้ง3ประเภทนั้นแล้วนะคะและไม่สามารถที่จะนำกลับมาแปรรูปได้และมีมูลค่าในการส่งต่อเนี่ยน้อยของเสียในประเภทนี้นะคะก็ได้แก่ถุงพลาสติกห่อวัสดุนะคะถุงขนมนะคะเป็นต้นต่อมาค่ะเราในกิจกรรมที่เกิดขึ้นที่ก่อให้เกิดขยะนะคะก็ก่อให้เกิดแหล่งมาจากแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยและชุมชนที่แตกต่างกันนะคะโดยอาจารย์จะขอกล่าวถึงแหล่งกำเนิดขยะมูลฝอยชุมชนนะคะจะประกอบด้วยที่พักอาศัยอาคารสำนักงานร้านค้าภัตตาคารสถาบันการศึกษาสำนักงานและสถานที่ราชการต่างๆนะคะซึ่งก็จะก่อให้เกิดขยะทั้ง4ประเภทนี้ค่ะต่อมาค่ะแหล่งกำเนิดของเสียทางการเกษตรนะคะก็คือเราจะกล่าวถึงเขตเกษตรกรรมนะคะได้แก่บริเวณเขตการเกษตรกรรมที่มีการเพาะปลูกนะคะหรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์ค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะมูลฝอยหรือขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรมนะคะก็จะเป็นพวกขยะที่ย่อยสลายง่ายและสามารถที่จะส่งกลิ่นเหม็นรบกวนเกิดขึ้นในบริเวณนั้นได้ค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะของกิจกรรมที่ก่อให้เกิดของเสียทางการเกษตรแบ่งแยกตามประเภทของขยะทั้ง4ประเภทนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะขยะอินทรีย์ที่เกิดขึ้นในส่วนของเกษตรกรรมนะคะก็คือวัสดุเหลือใช้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะอย่างเช่นตอซังข้าวฟางข้าวชานอ้อยเป็นต้นนะคะหรือนอกจากนั้นนะคะขยะอินทรีย์ก็จะมาจากเศษอาหารจากการบริโภคของเกษตรกรภายในพื้นที่ค่ะและอีกตัวอย่างที่อาจารย์จะขอยกตัวอย่างนะคะก็คือขยะอันตรายค่ะขยะอันตรายที่เกิดขึ้นจากการเกษตรนะคะอย่างเช่นถุงบรรจุภัณฑ์ชั้นในนะคะที่บรรจุปุ๋ยหรือสารเคมีหรือยาฆ่าแมลงนะคะซึ่งแหล่งกำเนิดของเสียการเกษตรในครั้งนี้นะคะก็จะยกตัวอย่างได้ดังตารางเด็กๆสามารถไปดูได้นะคะลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะก็จะแตกต่างกันและขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดของเสียที่เกิดขึ้นนะคะโดยลักษณะของขยะมูลฝอยชุมชนนะคะและของเสียการเกษตรนะคะจะแบ่งออกเป็น3ลักษณะด้วยกันค่ะคือลักษณะทางกายภาพนะคะลักษณะทางเคมีและลักษณะทางชีวภาพค่ะโดยจะขอยกตัวอย่างนะคะลักษณะทางกายภาพในที่นี้นะคะจะขอกล่าวถึงแค่2องค์ประกอบนะคะลักษณะนะคะก็คือองค์ประกอบของขยะมูลฝอยค่ะโดยองค์ประกอบของขยะมูลฝอยนะคะจะเป็นลักษณะทางกายภาพที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าณแหล่งคัดแยกขยะนะคะโดยการคัดแยกขยะของตัวอย่างเช่นองค์ประกอบของขยะนะคะได้แก่แก้วโลหะกระดาษนะคะหรือพลาสติกซึ่งจะช่วยในการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้ง่ายยิ่งขึ้นค่ะนอกจากนั้นนะคะในลักษณะทางกายภาพอีกอันนึงก็คือความหนาแน่นปกติค่ะในส่วนของความหนาแน่นปกตินะคะก็คือความหนาแน่นที่ไม่ได้เกิดจากการบีบอัดนะคะจะช่วยในการเรื่องของการจัดการหากขยะมีความหนาแน่นน้อยนะคะก็จะทำให้ใช้ปริมาตรในการขนส่งเป็นจำนวนมากค่ะจากนั้นนะคะก็จะมีลักษณะทางเคมีได้แก่ความชื้นของแข็งระเหยได้ปริมาณเท่าค่าความร้อนเชื้อเพลิงนะคะและสุดท้ายค่ะลักษณะทางชีวภาพค่ะลักษณะทางชีวภาพคือปริมาณและชนิดของเชื้อจุลินทรีย์ที่ปะปนอยู่ในขยะมูลฝอยซึ่งลักษณะทางชีวภาพนี้นะคะก็จะสามารถช่วยในการจัดการและเราสามารถนำไปสู่การป้องกันนะคะโรคที่เกิดจากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรได้ค่ะทีนี้เรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะคะก็คือสาเหตุและผลกระทบ

จากขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรนะคะโดยสาเหตุแรกนะคะก็คือการเพิ่มขึ้นของประชากรนะคะการบริโภคที่เพิ่มขึ้นและวัฒนธรรมการบริโภคที่เปลี่ยนไปจะมีการออกแบบและบรรจุภัณฑ์ที่เกินความจำเป็นนะคะและนอกจากนั้นค่ะก็คือการจัดการที่ไม่ถูกต้องอย่างเช่นการเก็บรวบรวมที่ไม่มีประสิทธิภาพการกำจัดที่ไม่ถูกหลักวิชาการหรือไม่ถูกสุขลักษณะนะคะและข้อมูลด้านการจัดการไม่เพียงพอค่ะทีนี้เรามาดูถึงผลกระทบนะคะจากการจัดการขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้องนะคะจะประกอบด้วย3ด้านด้วยกันด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจนะคะก็จะทำให้เสียเงินนะคะงบประมาณในเรื่องของการจัดการทั้งในเรื่องของการจัดการขยะแล้วก็ดูแลสุขภาพค่ะทางด้านสังคมนะคะก่อให้เกิดทัศนวิสัยที่ไม่ดีนะคะหรือส่งผลต่อกระทบต่อการท่องเที่ยวของประเทศได้สุดท้ายค่ะผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมนะคะการจัดการขยะที่ไม่ถูกต้องนะคะก็จะนำไปสู่ปัญหาสิ่งแวดล้อมหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ำมลพิษทางดินและมลพิษทางอากาศค่ะค่ะและนี่นะคะก็คือเนื้อหาทั้งหมดของตอนที่1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะต่อมานะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่2กันนะคะสำหรับในตอนที่2นะคะชื่อการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดกันถึง4เรื่องหลักๆค่ะเรื่องแรกนะคะจะเป็นหลักการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรเราจะมาดูหลักการการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะและวิธีการด้วยวิธีการ 3R นะคะและหลังจากนั้นจะมาเรียนรู้หลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะก่อนอื่นนะคะอาจารย์ขอกล่าวถึงภาพรวมของเส้นทางของเสียจากแหล่งกำเนิดสู่การกำจัดนะคะหลังจากที่ขยะได้เกิดขึ้นณแหล่งกำเนิดบ้านเรือนสถานที่ต่างๆหรือแม้แต่ทางการเกษตรนะคะหลังจากที่ประชาชนหรือคนในครัวเรือนเนี่ยได้มีการคัดแยกนะคะนำขยะกลับไปใช้ใหม่แล้วขยะส่วนที่เหลือที่ไม่สามารถที่จะกำจัดได้หรือไม่เป็นที่ต้องการนะคะจะนำไปสู่การวางทิ้งณจุดรับขยะของชุมชนนะคะและหลังจากนั้นค่ะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะก็จะมาเก็บรวบรวมขยะเพื่อนำไปสู่การกำจัดขั้นสุดท้ายนะคะไม่ว่าจะเป็นการฝังกลบหรือการนำไปเผาค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะเพื่อการจัดการขยะที่ถูกต้องและยั่งยืนเราได้ให้ความสำคัญกับหลักการจัดการขยะมูลฝอยและชุมชนทางการเกษตรนะคะโดยให้ความสำคัญกับการป้องกันมิให้เกิดขยะเกิดขึ้นมากที่สุดจากรูปนะคะเด็กๆจะเห็นพีระมิดนะคะด้านบนจะเป็นฐานที่กว้างนั่นหมายความว่าเป็นสิ่งที่หลักของการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนเนี่ยต้องการมากที่สุดนั่นก็คือการป้องกันมิให้การเกิดขยะค่ะโดยไฮราคีนี้นะคะดัดแปลงจากแผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศฉบับที่2ซึ่งดัดแปลงมาจากกรมควบคุมมลพิษค่ะเมื่อเราไม่สามารถที่จะป้องกันมิให้เกิดขยะขึ้นได้ในส่วนด้านบนแล้วนะคะต่อมาค่ะเราก็จะลดปริมาณขยะด้วยหลักการ 3R นั่นก็คือ reduce reuse แล้วก็ recycle นะคะหลังจากที่เราขยะเนี่ยเกิดผ่านกระบวนการแปรรูปด้วยกระบวนการ 3R แล้วนะคะเราก็จะนำขยะส่วนที่เหลือนะคะมาแปรรูปเป็นพลังงานค่ะและขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่เราให้ความสำคัญน้อยที่สุดก็คือการกำจัดขั้นสุดท้ายหรือ disposal ค่ะโดยขยะที่เกิดขึ้นนะคะณแหล่งกำเนิดเนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันทั้งในเรื่องของลักษณะที่เราได้กล่าวไปแล้วในตอนที่1 นะคะเราจะเห็นว่าวิธีการคัดแยกขยะหรือขยะมูลฝอยชุมชนหรือของเสียการ
เกษตรณแหล่งกำเนิดเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นนะคะเพื่อนำจะไปสู่การจัดการในขั้นตอนต่อไปนะคะโดยหลักการง่ายๆค่ะในการคัดแยกขยะมูลฝอยณแหล่งกำเนิดนะคะเราจะแบ่งขยะออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะนั่นก็คือขยะอินทรีย์ขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะคะโดยวิธีการคัดแยกนะคะอาจารย์ขอยกตัวอย่างขยะอินทรีย์นะคะ

ิธีการคัดแยกก็คือแยกเศษอาหารเศษกิ่งไม้ทิ้งเอาไว้ในถังขยะนะคะและจัดหาภาชนะที่ไม่รั่วซึมมีฝาปิดเพื่อป้องกันแมลงแล้วก็เชื้อโรคนะคะจากนั้นก็สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นการนำไปทำปุ๋ยนะคะทำน้ำหมักชีวภาพหรือเป็น

ชุมชนนะคะไม่ว่าจะเป็นธนาคารขยะนะคะหรือร้านรับซื้อของเก่าค่ะส่วนของขยะอันตรายนะคะเราจะแบ่งเก็บไว้เป็นประเภทนะคะแล้วก็ใส่ในภาชนะที่มิดชิดเพื่อป้องกันสารเคมีรั่วไหลลงสู่สิ่งแวดล้อมและส่งผลกระทบต่อมนุษย์ได้ค่ะส่วนในขยะทั่วไปนะคะก็จะแยกออกจากขยะประเภทอื่นๆนะคะหากขยะทั่วไปมีการปนเปื้อนของเศษอาหารเป็นจำนวนมากก็สามารถที่จะทำความสะอาดได้โดยในส่วนของขยะทั่วไปและขยะอันตรายสามารถส่งกำจัดโดยหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ค่ะขยะที่เกิดขึ้นนะคะในบางชุมชนจะมีขยะถังขยะนะคะที่เก็บรวบรวมหรือแยกขยะณต้นทางนะคะโดยขยะถังขยะที่มีในปัจจุบันนะคะสามารถแบ่งออกเป็นได้4ประเภทดังรูปที่แสดงนะคะขยะอินทรีย์นะคะจะเป็นสีเขียวขยะรีไซเคิลนะคะจะเป็นถังขยะสีเหลืองขยะอันตรายจะเป็นขยะสีส้มและขยะทั่วไปนะคะจะเป็นถังขยะสีน้ำเงินค่ะต่อมานะคะเรามาดูถึงหลักการการคัดจัดการขยะมูลฝอยโดยหลักการ 3R นะคะในหลักการ 3R จะมี 3R ที่เกี่ยวข้องด้วยกันนะคะนั่นก็คือ reduce reuse และก็ recycle ค่ะสำหรับการ reduce นะคะก็คือการลดปริมาณขยะที่จะก่อให้เกิดการขนส่งในครั้งต่อไปลดตั้งแต่ต้นทางลดตั้งแต่การผลิตก็คือเป็นการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีการใช้ก่อให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะคะลดการใช้หลีกเลี่ยงการใช้ single use plastic เป็นต้นค่ะส่วนการใช้ซ้ำนะคะก็คือการหมุนวนขยะที่เกิดขึ้นนำมากลับในรูปใช้ในแบบซ้ำๆเดิมๆนะคะยกตัวอย่างเช่นการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่างๆนะคะให้สามารถใช้อีกครั้งแทนการทิ้งนะคะหรือการนำบรรจุภัณฑ์หรือวัสดุเหลือใช้อื่นๆกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่นะคะหรือการใช้ถุงผ้าเป็นต้นค่ะส่วนอันสุดท้ายค่ะคือรีไซเคิลคือการนำกลับมาแปรรูปใหม่นั่นก็คือการนำขยะที่สามารถนำรีไซเคิลได้เข้าสู่กระบวนการนะคะเพื่อแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ขึ้นมานะคะยกตัวอย่างแก้วทีนี้อาจารย์จะขอให้ดูตัวอย่างนะคะก็คือกระบวนการแปรรูปแก้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่นะคะตัวอย่างนะคะจะเห็นว่าตั้งแต่กระบวนการแรกคือการเก็บรวบรวมนะคะหลังจากนั้นหลังที่มีการเก็บรวบรวมแก้วแต่ละประเภทแล้วก็จะมีการขนส่งเพื่อแยกชนิดของแก้วไม่ว่าจะเป็นสีขนาดนะคะหลังจากเราเก็บรวบรวมแล้วค่ะก็จะนำมาตัดบดนะคะล้างให้สะอาดและนำไปขึ้นรูปใหม่เข้าสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกิดขึ้นและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับในตอนนี้นะคะเราจะมาพูดถึงหลักการแปรรูปขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรให้เป็นพลังงานและการกำจัดค่ะโดยในตอนนี้นะคะจะขอยกตัวอย่างการแปลงพลังงานการสร้างพลังงานความร้อนจากเชื้อเพลิงชีวมวลนะคะเชื้อเพลิงชีวมวลเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานของพืชนะคะที่อาศัยแสงในการสังเคราะห์แสงและการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นในพืชนะคะก็จะมีพลังงานเราสามารถแปลงพลังงานในพืชเนี่ยเป็นพลังงานความร้อนได้นะคะโดยตัวอย่างเศษไม้และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรนะคะที่สามารถเป็นเชื้อเพลิงได้ก็ได้แก่กิ่งไม้ที่ตัดแล้วจากการตัดแต่งต้นไม้นะคะหรือพืชสวนซากพืชหลังจากการเก็บเกี่ยวนะคะเศษผักหรือเศษกระดาษนอกจากนี้ยังมีวัสดุอินทรีย์จากที่เหลือจากการเกษตรก็สามารถมาแปลงเป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลได้อีกด้วยค่ะและนี่นะคะก็เป็นตัวอย่างของเตาเชื้อเพลิงชีวมวลขนาดเล็กนะคะที่สามารถใช้ภายในครัวเรือนนะคะเป็นเครื่องมือที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้ประกอบอาหารแล้วก็นำของเสียที่ได้จากภายในชุมชนเนี่ยค่ะมาสร้างเป็นพลังงานนะคะเพื่อลดขยะที่จะนำไปสู่การกำจัดในขั้นตอนสุดท้ายต่อไปค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นตอนบทสรุปของตอนที่2นะคะการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะก็มาพบกับในเรื่องขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรและการจัดการในตอนที่3กันนะคะ
ในตอนที่3เราจะพูดถึงกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะโดยกรณีศึกษา

ด้านการจัดการของเสียจากชุมชนนะคะเราจะพาทุกๆคนไปยังบ้านท่าใหม่หมู่ที่12ตำบลลานบ่าอำเภอลานสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะส่วนกรณีศึกษาด้านการจัดการของเสียจากภาคเกษตรกรรมนะคะจะพาทุกๆคนไปพบกับพื้นที่ศึกษาคือพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมาดูกันที่กรณีศึกษาแรกนะคะที่บ้านท่าใหม่ตำบลลานบ่าอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับที่มานะคะและความสำคัญของปัญหาที่เกิดขึ้นในบ้านท่าใหม่ในอดีตนะคะโดยในอดีตบ้านท่าใหม่เป็นชุมชนขนาดเล็กนะคะมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ81ครัวเรือนนะคะคนในชุมชนประกอบอาชีพเกษตรกรรมนะคะแล้วก็ปลูกผักขายในอดีตปริมาณของขยะในพื้นที่นะคะในชุมชนมีปริมาณมากเนื่องจากคนในชุมชนไม่ได้สนใจนะคะหรือตระหนักถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต่อมาเมื่อขยะส่งผลกระทบต่อคนในชุมชนนะคะคนในชุมชนเลยเริ่มตระหนักและเริ่มที่จะริเริ่มนะคะในการจัดการขยะที่เกิดขึ้นภายในชุมชนโดยเริ่มผ่านเวทีประชาคมนะคะการสำรวจขยะในแต่ละแหล่งกำเนิดนะคะโดยมีปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะเป็นพี่เลี้ยงหลังจากนั้นค่ะเมื่อได้ดำเนินการมาเรื่อยๆนะคะชุมชนบ้านท่าใหม่ค่ะโดยได้รับรางวัลนะคะโครงการชุมชนปลอดขยะหรือ Zero Waste รางวัลชนะเลิศนะคะถ้วยพระราชทานประเภทชุมชนขนาดเล็กในปี2563เลยค่ะเรามาดูกันนะคะว่าแนวทางการจัดการของเสียชุมชนในพื้นที่บ้านท่าใหม่นี้มีอะไรกันบ้างนะคะก็จะประกอบด้วย3หลักด้วยกันนะคะก็คือการคัดแยกนะแหล่งกำเนิด2ก็คือการจัดการโดยวิธี 3R นะคะและการแปรรูปขยะเพื่อเป็นพลังงานค่ะสำหรับการคัดแยกที่แหล่งกำเนิดนะคะของชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีการคัดแยกขยะออกเป็น4ประเภทนะคะขยะอินทรีย์ขยะย่อยสลายได้ที่เกิดจากเศษอาหารพืชผักนะคะจากการเกษตรกรรมนะคะก็จะนำการเก็บรวบรวมและนำไปผลิตปุ๋ยน้ำหมักชีวภาพนะคะและนำไปผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพในส่วนของขยะรีไซเคิลค่ะคนในชุมชนเองนะคะก็จะคัดแยกขยะออกเป็น10ออกเป็นประเภทต่างๆนะคะเก็บรวบรวมไว้นะคะและนำไปขายยังแหล่งรับซื้อของชุมชนนะคะซึ่งเป็นธนาคารขยะโดยเงินที่ได้นะคะหรือรายได้ที่ได้เนี่ยจะนำเข้าสู่กองทุนชาปนกิจสงเคราะห์ของชุมชนค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่เองนะคะมีการจัดการขยะอันตรายแยกตามประเภทนะคะและเก็บในภาชนะที่มิดชิดค่ะโดยนำไปเก็บรวบรวมไว้ที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านนะคะหลังจากนั้นค่ะองค์กรปกครองส่วนจังหวัดนะคะเพชรบูรณ์จะมาเก็บขนทุกๆ6เดือนค่ะส่วนขยะประเภทสุดท้ายนะคะคือขยะทั่วไปค่ะก็จะมีการเก็บรวบรวมนะคะส่วนหนึ่งก็จะนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์นะคะยกตัวอย่างเช่นนะคะถุงบรรจุน้ำยาปรับผ้านุ่มนะคะก็จะนำไปเป็นทำเป็นเหรียญโปรยทานนะคะต่อมาค่ะการลดการเกิดขยะที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะก็จะมีตั้งแต่การลดการใช้นะคะตัวอย่างก็อย่างที่อยู่ในสไลด์นะคะอย่างเช่นกิจกรรมใส่บาตรรักโลกเป็นต้นนะคะการใช้ซ้ำค่ะนำถุงพลาสติกที่ใช้แล้วนำมาใช้ใหม่นะคะหรือการนำกะละมังไปปลูกพืชปลูกผักในอีกเพื่อเป็นนำมาใช้ในครัวเรือนนะคะสุดท้ายค่ะก็คือการนำกลับมาใช้ใหม่นะคะหรือรีไซเคิลจะมีการเรียนรู้ผ่านฐานเรียนรู้สิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้นะคะโดยการทำหัตถกรรมอย่างเช่นนะคะการจักสารในรูปแบบต่างๆหรือการทำปุ๋ยหมักและทำน้ำหมักชีวภาพค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการนำขยะเนี่ยไปเลี้ยงมูลไส้เดือนอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะสำหรับการจัดการขยะของชุมชนบ้านท่าใหม่คือการแปรรูปขยะเป็นพลังงานนะคะมีการเก็บรวบรวมค่ะไม้ไผ่นะคะมาทำเป็นถ่านโดยผลพลอยได้จากการเผาถ่านนะคะก็คือได้นำส้มควันไม้ค่ะซึ่งสามารถนำไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นรักษาผิวไฟไหม้นะคะน้ำกัดเท้าหรือเชื้อราได้ค่ะโดยประโยชน์จากการจัดการของเสียชุมชนบ้านท่าใหม่นะคะพบว่าจะทำให้
ปริมาณขยะมูลฝอยเนี่ยลดลงถึง 99.81% ต่อวันนะคะขยะสามารถนำขยะกลับมาใช้ใหม่ได้เกือบทั้งหมดและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและเกิดเป็นการจัด

การขยะอย่างยั่งยืนในชุมชนได้ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูพื้นที่ศึกษานะคะเกี่ยวกับการจัดการของเสียทางการเกษตรนะคะในพื้นที่โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้าจังหวัดเชียงใหม่นะคะโดยในพื้นที่นี้นะคะจะมีชาวม้งอาศัยอยู่มากกว่า50ครัวเรือนและส่วนใหญ่นะคะในพื้นที่นี้จะมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมค่ะโดยการปลูกกะหล่ำเป็นหลักนะคะในการปลูกกะหล่ำของพื้นที่นี้นะคะก็จะมีการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกรรมเป็นจำนวนมากนะคะโดยจะมีภาชนะหรือขวดบรรจุสารเคมีเนี่ยเกลื่อนทิ้งนะคะเหลือทิ้งเป็นขยะอันตรายในบริเวณพื้นที่และส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะโดยการจัดการนะคะก็เลยทำให้โครงการหลวงลุ่มน้ำปิงบ้านห้วยเป้านะคะเป็นพื้นที่นำร่องในการดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรภายใต้แนวคิดระบบการผลิตการเกษตรให้ปลอดวัสดุเหลือใช้หรือZero Waste Agriculture ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่นี้ทำยังไงกันบ้างก็จะมีลักษณะการเดิมกิจกรรมโดยใช้2หลักการคือหลักการคัดแยกขยะที่แหล่งกำเนิดและการลดขยะมูลฝอยที่ต้นทางด้วยหลักการ 3R ค่ะสำหรับการคัดแยกขยะณแหล่งกำเนิดนะคะจะแบ่งออกเป็น2ขยะ2ประเภทด้วยกันก็คือขยะอินทรีย์ที่เกิดจากกิจกรรมทางการเกษตรนะคะของเหลือใช้จากการตัดแต่งนะคะผักกะหล่ำนะคะหรือมูลสุกรที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรนะคะก็จะนำมาผลิตเป็นปุ๋ยหมักนะคะและผลิตเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพค่ะส่วนขยะอันตรายนะคะในพื้นที่มีการคัดแยกขยะอันตรายในรูปแบบของสหกรณ์ค่ะโดยการนำขวดบรรจุภัณฑ์สารเคมีที่ชาวบ้านซื้อไปแต่ละครั้งเนี่ยนะคะให้นำกลับมาแลกค่ะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารหรือเงินสดกับทางสหกรณ์การเกษตรที่มีอยู่ในหมู่บ้านเพื่อสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรเนี่ยในการนำขยะอันตรายนะคะกลับมาให้เป็นเพื่อการกำจัดให้ถูกที่ค่ะต่อมาค่ะมาดูการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทางโดยหลักการ 3R นะคะในพื้นที่นะคะในการลดการใช้จะมีเจ้าหน้าที่นะคะให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สารเคมีทางการเกษตรนะคะเพื่อลดบรรจุภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดขยะอันตรายได้ค่ะและนอกจากนั้นนะคะก็จะมีการแปรรูปนะคะของเสียกลับมาใช้ใหม่นะคะโดยนำขยะอินทรีย์นะคะมาเป็นขยะเป็นอาหารของไส้เดือนสายพันธุ์สีแดงนะคะซึ่งสามารถที่จะกำจัดขยะอินทรีย์ในพร้อมกับการได้ปุ๋ยนะคะปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพสูงเพื่อใช้ในการเกษตรนะคะนอกจากนั้นค่ะยังมีการนำน้อนแมลงวันลายนะคะมาใช้กำจัดขยะอินทรีย์ได้ปุ๋ยอินทรีย์แล้วก็ลดปริมาณขยะอีกด้วยค่ะสุดท้ายค่ะก็คือการแปรรูปของเสียการเกษตรเป็นรูปพลังงานนะคะมีการนำมูลสุกรนะคะที่มีอยู่จำนวนมากในพื้นที่มาผลิตเป็นแก๊สเชื้อเพลิงชีวภาพใช้ในครัวเรือนค่ะอย่างรูปที่เห็นนะคะก็จะเป็นการสร้างการผลิตแก๊สชีวภาพนะคะโดยมูลสุกรนะคะแล้วก็นำกลับไปใช้ในครัวเรือนค่ะค่ะและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลนะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกรณีศึกษาการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนและของเสียการเกษตรค่ะขอบคุณค่ะ

0: ข้าวพันนี้อร่อยครับผมรับประกันเลยเพราะว่าวิจัยมากับมือครับผมโชคดีมากครับที่ได้เรียนสาขาวิชาเกษตรศาสตร์ที่มสทครับทำให้สามารถไปทำงานที่ศูนย์วิจัยพันธุ์ข้าวได้ครับได้ความรู้ทางวิชาการจากมสทและได้ประสบการณ์จากศูนย์วิจัยไปพร้อมๆกันเข้ากันได้ดีเลยครับจนได้ผลที่เห็นนี่แหละครับรอตรวจสอบพันธุ์พอผ่านมาตรฐานก็จำหน่ายได้แล้วครับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: สวัสดีครับอาจารย์

0: เปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านวันนี้อาจารย์จะมาสรุปเนื้อหาในหน่วยที่9ว่าด้วยเรื่องการบริหารการเงินการคลังและงบประมาณขององค์กรภาครัฐและเอกชนในหน่วยที่9ก็จะประกอบด้วยเนื้อหา2ตอนด้วยกันนะครับก็คือตอนที่1ว่าด้วยเรื่องแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารการคลังตอนที่2จะว่าด้วยเรื่องกระบวนการงบประมาณขององค์กรภาครัฐและเอกชนในส่วนของการบริหารการคลังนะครับเบื้องต้นก็จะมีคำที่ใช้นะครับก็คือคำว่าการคลังสาธารณะกับการคลังภาครัฐซึ่งมีความหมายเหมือนกันก็คือหมายถึงการจัดการการเงินของประเทศทั้งทางด้านรายรับและรายจ่ายของรัฐบาลนะครับเมื่อพูดถึงเรื่องการคลังคนที่เรียนทางด้านการบริหารโดยเฉพาะการบริหารภาครัฐก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินการคลังนะครับเมื่อเราได้ศึกษาเรื่องการคลังก็มาทำความเข้าใจว่าการคลังมันมีความสำคัญอย่างไรมีหน้าที่อย่างไรนะครับโดยสรุปแล้วหน้าที่ทางการคลังหลักๆแล้วเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยหน้าที่ที่สำคัญ3ประการนะครับการคลังก็มีหน้าที่ประการแรกเลยก็คือมีหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรนะครับหน้าที่ในการจัดสรรทรัพยากรก็เนื่องจากในการบริหารการพัฒนาประเทศนะครับก็จำเป็นจะต้องใช้ทรัพยากรหลายอย่างและทรัพยากรที่ว่านั้นก็มีอยู่อย่างจำกัดเพราะฉะนั้นการคลังหรือการคลังของรัฐบาลก็จะมีหน้าที่นำทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนั้นไปดำเนินการหรือไปพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับหน้าที่ประการที่สองการคลังก็มีหน้าที่ในการกระจายรายได้แปลว่าประชากรในประเทศกรณีของประเทศเรามี60กว่าล้านคนรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ดูแลประชาชนทั้ง60กว่าล้านคนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีให้มีรายได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับรัฐบาลก็ต้องพยายามนะครับประชาชนในชาติอาจจะมีบางคนมีรายได้มากบางคนมีรายได้น้อยบางคนอาจจะไม่มีรายได้เพราะฉะนั้นรัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้คนในชาติมีคุณภาพชีวิตที่ใกล้เคียงกันมีรายได้ที่ใกล้เคียงกันนะครับการที่จะมีรายได้ให้ใกล้เคียงกันนั้นเนี่ยรัฐบาลก็จะสามารถใช้นโยบายแนวทางและมาตรการต่างๆไปช่วยในเรื่องของการกระจายรายได้เช่นช่วยในเรื่องการรักษาพยาบาลช่วยในเรื่องของการศึกษาคนที่มีรายได้มากก็คงอาจจะไม่มีปัญหาส่วนที่คนมีรายได้น้อยรัฐบาลก็ต้องเอาภาษีอากรเข้าไปช่วยเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมใกล้เคียงกันอันนี้เป็นหน้าที่ที่สำคัญนะครับหน้าที่ประการที่สามรัฐบาลก็มีหน้าที่ใช้เครื่องมือทางการคลังมาทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจนะครับในบางครั้ง

บางกรณีเศรษฐกิจของประเทศอาจจะได้รับผลกระทบจากเหตุใดๆก็ตามเศรษฐกิจก็อาจจะชะลอตัวหรือเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำรัฐบาลก็ต้องไปพยายามใช้มาตรการทางการคลังในการที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีเสถียรภาพหรือเจริญเติบโตไปในระดับที่เหมาะสมนะครับอันนี้การคลังก็จะสามารถทำหน้าที่รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศได้นะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ทางการคลังซึ่งก็อยากจะให้นักศึกษาได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ในส่วนสำคัญส่วนนี้นะครับพูดถึงเรื่องการคลังการคลังก็จะมีเครื่องมือหลายเครื่องมือที่จะช่วยให้การดำเนินการคลังก็ดีและช่วยให้การบริหารพัฒนาประเทศก็ดีเนี่ยดำเนินการไปได้นะครับระบบบริหารการคลังก็จะประกอบไปด้วยเครื่องมือหลายประการนะครับก็ได้แก่การกำหนดนโยบายการคลังการกำหนดนโยบายการคลังก็เป็นเรื่องสำคัญมากนะครับรัฐบาลจะมีนโยบายที่เกี่ยวกับการคลังในเรื่องรายได้รายจ่ายรวมถึงหนี้สาธารณะอย่างไรรัฐบาลก็ต้องพิจารณากำหนดนโยบายการคลังให้เหมาะสมนะครับเครื่องมือประการถัดมาก็คือการบริหารจัดเก็บรายได้รัฐบาลก็จำเป็นจะต้องมีรายได้เพื่อจะนำรายได้นั้นไปเป็นรายจ่ายของกระทรวงทบวงกรมต่างๆให้ไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เพราะฉะนั้นรัฐบาลจำเป็นต้องมีรายได้มาเสียก่อนนะครับรายได้ของรัฐบาลส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของภาษีอากรนะครับนอกจากภาษีอากรรัฐบาลอาจจะมีรายได้จากส่วนอื่นๆด้วยซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลก็จำเป็นต้องบริหารการจัดเก็บรายได้เสียก่อนนะครับเครื่องมือทางการคลังประการต่อมาก็คือการบริหารงบประมาณรายจ่ายนะครับรัฐบาลโดยหน่วยงานต่างๆกระทรวงทบวงกรมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจก็ต้องใช้งบประมาณหรืองบประมาณรายจ่ายในการไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการปฏิบัติงานตามหน้าที่นะครับรัฐบาลก็ต้องมีวิธีการบริหารงบประมาณรายจ่ายอย่างดีมีประสิทธิภาพเพื่อให้การใช้จ่ายเงินซึ่งมีอยู่อย่างจำกัดนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดนะครับเครื่องมือประการต่อมาก็คือการบริหารการเบิกจ่ายเงินนะครับเนื่องจากการรับเงินก็ดีการจ่ายเงินก็ดีมีจำนวนมากนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังหรือกรมบัญชีกลางก็จะทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือในเรื่องของการรับเงินก็ดีการเบิกจ่ายเงินก็ดีอันนี้ก็รัฐบาลก็จะมีระบบการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันนะครับเครื่องมืออีกประการหนึ่งก็คือการบริหารการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับเนื่องจากเงินงบประมาณก็เป็นส่วนที่มาจากภาษีอากรของประชาชนเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆจะนำเงินภาษีอากรของประชาชนไปใช้จ่ายก็ต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมถูกต้องซึ่งรัฐบาลเองก็มีหน่วยงานที่ไปช่วยทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับเพื่อให้การใช้จ่ายเงินของประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์นะครับเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องสำคัญที่เราได้เกริ่นไว้เมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับเรื่องนโยบายการคลังนะครับนโยบายการคลังก็มีส่วนที่สำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศนะครับรัฐบาลก็จะต้องมีแนวคิดมีหลักการมีวิธีการหรือมีแนวทางในการที่จะใช้การคลังให้เกิดประโยชน์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางเศรษฐกิจและการบริหารประเทศนะครับนโยบายการคลังก็จะว่าด้วยเรื่องของรายได้รัฐบาลจะดำเนินการเกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาลอย่างไรรัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับรายจ่ายอย่างไรรวมถึงหนี้สาธารณะด้วยนะครับรัฐบาลก็ต้องไปตัดสินใจในเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้เหมาะสมนะครับนโยบายการคลังที่ว่านะครับนักศึกษาก็อาจจะไปทำความเข้าใจในเรื่องของนโยบายการคลังนะครับในส่วนนี้ก็จะพิจารณาเรื่อง
นโยบายการคลังมันมีลักษณะแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับก็อาจจะจำแนกนโยบายการคลังออกเป็นนโยบายการคลังโดยทั่วไปกับนโยบายการคลังจำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจนะครับนโยบายการคลังโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็นนโยบายการคลังที่รัฐบาลออกแบบนโยบายให้มันสามารถปรับตัวเองได้เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศดำเนินการไปได้ด้วยดีอย่างนี้เราเรียกว่านโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติเช่นรัฐบาลใช้นโยบายการคลังในการจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้าเป็นต้นนะครับนโยบายการคลังในเรื่องของการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในอัตราก้าวหน้าเนี่ยมันจะช่วยในการปรับเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เข้าสู่ภาวะปกติให้เกิดเสถียรภาพได้ด้วยตัวของมันเองนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของนโยบายการคลังแบบปรับเสถียรภาพโดยอัตโนมัติอีกประการหนึ่งเขาเรียกนโยบายการคลังแบบจงใจนโยบายการคลังแบบจงใจก็แปลว่ารัฐบาลสามารถที่จะไปกำหนดนโยบายการคลังให้มีลักษณะใดลักษณะหนึ่งตามที่รัฐบาลต้องการนะครับเพื่อเข้าไปแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้ตรงจุดอย่างนี้เราจะเรียกว่านโยบายการคลังแบบใจหรือแบบตั้งใจจะให้เกิดนโยบายในลักษณะเหล่านี้นะครับเราจึงเรียกนโยบายการคลังแบบจงใจหรือแบบตั้งใจนะครับการจำแนกประเภทของนโยบายการคลังอีกประเภทหนึ่งก็จะเป็นนโยบายการคลังที่จำแนกตามลักษณะปัญหาเศรษฐกิจปัญหาเศรษฐกิจของประเทศก็จะมีลักษณะเป็นปัญหาในเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจชะลอตัวเศรษฐกิจซบเซาหรือในบางกรณีอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวมากหรือมากจนเกินไปในลักษณะของการขยายตัวแบบฟองสบู่ซึ่งก็เกิดปัญหาเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็จำเป็นจะต้องเลือกใช้นโยบายการคลังให้เหมาะสมกับลักษณะปัญหาเศรษฐกิจของประเทศนะครับนโยบายการคลังในลักษณะนี้เนี่ยก็จำแนกออกได้เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวและนโยบายการคลังแบบหดตัวนะครับนโยบายการคลังแบบขยายตัวดูจากชื่อแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถที่จะเข้าใจได้ว่าเป็นนโยบายการคลังที่รัฐบาลตั้งใจที่จะให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นหรือให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้ามากขึ้นนะครับอย่างนี้เราเรียกว่านโยบายการคลังแบบขยายตัวโดยวัตถุประสงค์หลักๆก็คือเพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศซึ่งอาจจะชะลอตัวอาจจะยังซบเซาอยู่หรือแม้กระทั่งเศรษฐกิจอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำอันนี้รัฐบาลก็ต้องไปดำเนินนโยบายการคลังให้เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับวิธีการจะทำยังไงได้บ้างถ้ารัฐบาลมุ่งประสงค์อยากจะให้เศรษฐกิจของประเทศซึ่งโดยทั่วๆไปเราก็จะเข้าใจตรงกันว่าเป็นเรื่องของ GDP ของประเทศนะครับก็คือมูลค่าการผลิตสินค้าและบริการของประเทศให้เกิดการขยายตัวหรือสรุปง่ายๆก็คือถ้ารัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจมันขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็สามารถตัดสินใจเลือกใช้นโยบายการคลังแบบขยายตัวนโยบายการคลังแบบขยายตัวรัฐบาลสามารถใช้เครื่องมือทางการคลังทั้งในด้านรายได้และรายจ่ายไปช่วยแก้ปัญหาเศรษฐกิจเหล่านั้นได้นะครับโดยสรุปก็คือถ้ารัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มมากขึ้นรัฐบาลก็จะสามารถใช้เครื่องมือทางด้านรายได้นะครับทางด้านรายได้เนี่ยรัฐบาลก็อาจจะพิจารณาลดภาษีหรือเก็บภาษีให้น้อยลงเพื่อให้ประชาชนมีเงินไปใช้จ่ายมากขึ้นซึ่งก็จะช่วยให้เศรษฐกิจขยายตัวได้มากขึ้นนะครับหรือรัฐบาลอยากจะให้เศรษฐกิจขยายตัวโดยใช้เครื่องมือทางด้านรายจ่ายนะครับ
รัฐบาลก็อาจจะต้องใช้จ่ายเงินให้มากขึ้น

การที่รัฐบาลใช้จ่ายเงินให้มากขึ้นก็จะก่อให้เกิดการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยเมื่อมีการบริโภคหรือการจับจ่ายใช้สอยเศรษฐกิจก็จะค่อยๆฟื้นตัวนะครับอันนี้เป็นนโยบายการคลังแบบขยายตัวนะครับอีกประเภทหนึ่งก็ตรงกันข้ามนะครับเป็นเรื่องของนโยบายการคลังแบบหดตัวนโยบายการคลังแบบหดตัวตามชื่อก็คือเมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหรืออาจจะขยายตัวมากจนเกินไปนะครับในลักษณะของเศรษฐกิจสบู่ที่เราเคยได้ยินกันนะครับลักษณะเศรษฐกิจแบบนี้ก็เคยมีการเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวนะครับโดยเฉพาะในกรณีของประเทศไทยเราเนี่ยในช่วงก่อนปี2540หรือก่อนวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนั้นเนี่ยเศรษฐกิจของประเทศมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างมากหรืออาจจะเรียกได้ว่ามีการขยายตัวมากจนเกินไปถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องพิจารณาตัดสินใจเลือกใช้นโยบายการคลังแบบหดตัวก็คือทำให้เศรษฐกิจที่มันขยายตัวมากจนเกินไปนั้นเนี่ยค่อยๆลดการขยายตัวลงนะครับหรือให้ค่อยๆหดตัวลงจนมาอยู่ในระดับปกตินะครับรัฐบาลก็จะสามารถใช้เครื่องมือทางการคลังในด้านรายได้และรายจ่ายเข้ามาดำเนินการในส่วนนี้ได้ก็คือถ้าเศรษฐกิจขยายตัวมากจนเกินไปรัฐบาลอาจเลือกใช้มาตรการทางด้านรายได้คือการจัดเก็บภาษีให้มากขึ้นถ้าเศรษฐกิจขยายตัวอย่างมากเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะต้องเก็บภาษีให้มากขึ้นเพื่อให้มีผลในการลดรายจ่ายของประชาชนนะครับเมื่อประชาชนลดการใช้จ่ายลงเศรษฐกิจก็จะค่อยๆหดตัวลงหรือชะลอตัวลงนะครับในด้านรายจ่ายก็เช่นเดียวกันถ้ารัฐบาลมุ่งอยากจะให้เศรษฐกิจมันชะลอตัวหรือหดตัวลงรัฐบาลก็อาจจะจ่ายให้น้อยลงเมื่อรัฐบาลจ่ายน้อยลงการบริโภคการจับจ่ายใช้สอยในระบบเศรษฐกิจโดยรวมก็จะชะลอตัวลงงั้นเศรษฐกิจที่เคยขยายตัวอย่างมากก็จะค่อยๆชะลอตัวลงจนกลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของนโยบายการคลังซึ่งก็มีความสำคัญนะครับในเรื่องถัดไปก็จะเป็นเรื่องของการบริหารรายได้นะครับรัฐบาลก็มีภาระหน้าที่ในด้านการคลังก็คือการบริหารรายได้และการบริหารรายจ่ายนะครับในส่วนของการบริหารรายได้นะครับรายได้ของรัฐบาลรัฐบาลที่ดำเนินการตามหน้าที่อยู่ทุกวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีรายได้จากแหล่งที่สำคัญอยู่4แหล่งด้วยกันนะครับรายได้แหล่งสำคัญที่สุดของรัฐบาลก็คือรายได้จากภาษีอากรนะครับภาษีต่างๆที่ประชาชนในชาติได้ช่วยกันเสียภาษีก็จะเข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลนะครับรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีอากรถึงประมาณ 90% โดยประมาณนะครับก็จะเป็นรายได้หลักของรัฐบาลนะครับนอกจากรัฐบาลจะมีรายได้จากภาษีอากรแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะมีรายได้จากส่วนอื่นๆด้วยนะครับก็ได้แก่รายได้จากการขายสิ่งของและบริการนะครับในบางกรณีรัฐบาลอาจจะมีรายได้จากการจำหน่ายเข้าของเครื่องใช้หรือสิ่งของบางประการนะครับยกตัวอย่างเช่นรัฐบาลอาจจะมีสินค้าหรือมีวัตถุบางประการโดยเฉพาะเช่นยกตัวอย่างเช่นรถยนต์รัฐบาลอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการเขาเรียกว่าไปยึดรถที่นำเข้าโดยไม่ถูกต้องหรือรัฐบาลที่มีผู้นำเข้ารถโดยการหลีกเลี่ยงภาษีรัฐบาลก็ไปดำเนินการจับกลุ่มเข้ามานะครับเมื่อดำเนินการจับกุมได้แล้วเนี่ยมาตกเป็นของรัฐบาลแล้วรัฐบาลก็อาจจะจำหน่ายนะครับเกิดการประมูลจำหน่ายสินค้าบางประการที่อาจจะยึดมาได้หรือยึดทรัพย์ใดๆก็ตามเนี่ยนะครับรัฐบาลก็จับจำหน่ายสินค้าออกไปสินค้านั้นก็เข้ามาเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างนะครับรัฐบาลที่มีรายได้มาจากการขายสินของและบริการนะครับรายได้ประการที่3รัฐบาลก็มีรายได้จาก

0: รัฐพาณิชย์คำว่ารายได้จากรัฐพาณิชย์เนี่ยก็จะเป็นรายได้จากรัฐวิสาหกิจเป็นสำคัญนะครับรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินการบางแห่งดำเนินการมีกำไรบางแห่งมีรายการดำเนินการแล้วอาจจะขาดทุนโดยรวมๆแล้วเนี่ยรัฐบาลก็อาจจะยังมีเหมือนมีกำไรหรือมีรายได้จากรัฐวิสาหกิจก็นำเข้าไปเป็นรายได้ของรัฐบาลเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้รัฐบาลก็อาจจะมีรายได้อื่นๆเช่นอาจจะรายได้จากค่าปรับบางประการนะครับหรือรายได้จากเบ็ดเตล็ดอื่นๆก็จะเป็นรายได้ของรัฐบาลด้วยนะครับในเรื่องของการบริหารรายได้รัฐบาลจะบริหารรายได้อย่างไรเนี่ยนะครับโดยเบื้องต้นเลยเนี่ยการที่จะรัฐบาลจะบริหารรายได้รัฐบาลต้องมีการประมาณการรายได้ซะก่อนนะครับรัฐบาลก็ต้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการประมาณการรายได้ในแต่ละปีว่าแต่ละหน่วยงานจะมีรายได้ประมาณเท่าใดนะครับเพื่อรัฐบาลจะได้ทำการประเมินเบื้องต้นว่ารัฐบาลจะสามารถจัดเก็บรายได้ในรอบ1ปีประมาณเท่าไหร่เพื่อที่จะนำรายได้นั้นไปนำไปเป็นงบประมาณรายจ่ายนะครับซึ่งตัวเลขประมาณการรายได้นั้นก็ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีใหพิจารณาให้ความเห็นชอบว่าหน่วยงานต่างๆจะสามารถจัดเก็บรายได้ในรอบ1ปีเป็นจำนวนเท่าใดนะครับอันนี้เรื่องประมาณการรายได้นะครับอีกประการหนึ่งในการบริหารรายได้ก็คือรัฐบาลก็ต้องจัดเก็บรายได้นะครับจัดเก็บรายได้ที่สำคัญก็คือจัดเก็บภาษีนะครับการจัดเก็บภาษีหรือการประเมินภาษีเนี่ยนะครับก็จะมี2ประเภทด้วยกันนะครับการประเมินภาษีว่าประชาชนหรือบริษัทห้างร้านจะเสียภาษีเท่าใดเนี่ยก็จะมีที่ระบบก็เรียกว่าระบบเจ้าพนักงานประเมินก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐเจ้าหน้าที่ภาษีเขาจะเป็นผู้ประเมินว่ากิจการใดรายการใดควรจะเสียภาษีเท่าใดอันนี้ก็จะใช้เขาเรียกว่าระบบให้เจ้าพนักงานประเมินนะครับเช่นเราไปเสียภาษีบางประการเนี่ยนะครับเช่นภาษีที่ดินภาษีสิ่งปลูกสร้างอันนี้เจ้าหน้าที่ของรัฐก็จะเป็นผู้ประเมินว่าจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอีกระบบหนึ่งก็เป็นการประเมินภาษีให้ผู้เสียภาษีประเมินตนเองว่าตัวเองควรจะต้องเสียภาษีเท่าไหร่นะครับเช่นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยนะครับเราก็จะให้ผู้เสียภาษีผู้ชำระภาษีเป็นผู้ประเมินว่าตนเองมีรายได้เท่าไหร่นะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ยรัฐบาลอาจจะไม่แน่ใจว่าประชาชนหรือผู้เสียภาษีจะมีรายได้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นประชาชนก็ต้องมีหน้าที่ไปรวบรวมรายได้ของตนเองแล้วก็ประเมินว่าตนเองจะเสียภาษีในอัตราเท่าไหร่ตามเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดอันนี้เขาเรียกว่าระบบประเมินตนเองนะครับอันถัดไปก็เป็นเรื่องการชำระภาษีนะครับการชำระภาษีก็จะมีการชำระภาษีหลายลักษณะด้วยกันเช่นการชำระภาษีโดยการหักไว้ณจุดกำเนิดภาษีที่เราเรียกกันว่าชำระหักภาษีณที่จ่ายได้แก่พวกเงินเดือนต่างๆเหล่านี้เนี่ยการชำระภาษีก็คือหักณที่จ่ายเลยนะครับหรือการชำระภาษีอาจจะเป็นเรื่องการชำระภาษีภายในเวลาที่กำหนดนะครับรัฐบาลอาจจะมีข้อกำหนดว่าภาษีประเภทใดจะต้องชำระภายในเดือนถัดไปหรือภายใน15วันหลังจากได้รับรายได้เป็นต้นก็จะเป็นการกำหนดระยะเวลาการชำระภาษีนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องที่รัฐบาลอาจจะต้องมีมาตรการในเรื่องของการยกเว้นภาษีในบางประการหรือการลดหย่อนภาษีรวมถึงเรื่องอาจจะต้องมีการคืนภาษีอากรด้วยเช่นในบางส่วนได้มีการชำระไว้แล้วรัฐบาลอาจจะคืนให้ภายหลังเช่นภาษีมูลค่าเพิ่มเป็นต้นนะครับในเรื่องของการบริหารรายจ่ายนะครับรัฐบาลก็มีการบริหารรายจ่ายรายจ่ายหลักๆเราก็จะเป็นรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะครับรัฐบาลก็ต้องบริหารรายจ่ายในเรื่องของรายจ่ายประจำรายจ่ายลงทุนและรายจ่ายอื่นๆนะครับ
1: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่าง

0: ต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ใช้ระบบการเรียนการสอนทางไกลซึ่งผู้เรียนนั้นจะต้องศึกษาด้วยตนเองจะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบและก็มีการจัดแบ่งเวลาในการศึกษาด้วยตนเองนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งการเรียนรู้ในหน้าที่เป็นสิ่งที่ทำให้ติดตัวผมมาตลอดครับ
2: ท่านใดสนใจอาชีพตำรวจ
3: ปลัดอำเภอ
2: ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
3: นักธุรกิจ
2: นักการเงิน
3: นักการธนาคาร
2: นักการตลาด
3: นักการบัญชี
2: ผู้สอบบัญชีทั้งภาครัฐและเอกชน
3: ขอเชิญสมัครเรียนสาขาวิชาวิทยาการจัดการ
2: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11120
3: โทรศัพท์02504-8181-6โทรศัพท์025033612
4: เธอเรียนมสทได้หรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์025047788
6: สวัสดีครับนักศึกษามสท.วันนี้จะได้มาพูดถึงเรื่องของกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและเอกชนซึ่งอยู่ในหน่วยที่10โดยสรุปแล้วจะเป็นเรื่องที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชนที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในปัจจุบันนี้กับการบริหารภาครัฐเป็นอย่างยิ่งได้จำแนกออกมาเป็น3หัวเรื่องคือกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาคเอกชนและกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลภาครัฐและเอกชนซึ่งวันนี้ เหตุการณ์ทั้งหลายของบ้านเมืองจะมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยนี้เป็นอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภาครัฐเรื่องของในบทบาทภาคเอกชนคือเรื่องการประกันสังคมเรื่องของแรงงานต่างด้าวหรือกฎหมายที่มีความเชื่อมความสัมพันธ์ในการบริหารจัดในเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างระหว่างภาครัฐเอกชนและมีการกำกับควบคุมดูแลโดยเฉพาะในหน่วยนี้ได้พูดถึงกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐจะเริ่มต้นตั้งแต่แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับรัฐและกฎหมายความหมายความสำคัญประเภทกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารภาครัฐและการจัดระเบียบการบริหารภาครัฐแนวคิดพื้นฐานกับรัฐจำเป็นที่จะทราบถึงเรื่องแนวคิดว่าด้วยรัฐซึ่งมีกฎหมายเป็นพื้นฐานสำคัญเนื่องจากรัฐเป็นหัวใจที่สำคัญที่สุดของกฎหมายมหาชนเพราะรัฐเกี่ยวข้องกับโครงสร้างทางปกครองการใช้อำนาจการควบคุมอำนาจรัฐซึ่งรัฐจำเป็นต้องกำหนดกฎหมายเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารภาครัฐหรือการบริหารประเทศเป็นสำคัญในส่วนของความคิดหรือแนวคิดทางการบริหารภาครัฐมีความเกี่ยวข้องกับประเด็นต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งประการแรกมุ่งเน้นความเป็นสาธารณะประสิทธิภาพและการตอบสนองสาธารณะประการที่2การจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการระบบราชการและองค์การแบบราชการประการที่3นโยบายสาธารณะผลประโยชน์สาธารณะกระบวนการทางการเมืองและสิทธิส่วนบุคคลและประการที่4การควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในส่วนของกฎหมายการบริหารภาครัฐคือบรรดาคำสั่งกฎระเบียบและข้อกฎหมายต่างๆว่าด้วยการปกครองการบริหารขององค์กรภาครัฐซึ่งมีจำนวนหลากหลายการบริหารราชการแผ่นดินตลอดจนกฎระเบียบต่างๆที่เป็นคำสั่งหรือข้อบังคับที่ใช้กฎหมายในการบริหารและการปกครองให้อยู่ในกรอบความชอบด้วยกฎหมายในส่วนของความหมายหรือกฎหมายการบริหารภาครัฐนั้นเราจะแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆโดยสรุป3ประเภทคือรัฐธรรมนูญคือกฎหมายสูงสุดในการบริหารในการใช้หลักของนิติรัฐในการบริหารประเทศเป็นกฎหมายสูงสุดซึ่งจะมากลั่นกรองในกฎหมายลำดับรองต่อไปวันนี้เราคงจะทราบว่าเรานอกจากมีพระราชบัญญัติ

แล้วเรายังมีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนั้นเรามีมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540 50และ60ซึ่งเป็นกฎหมายที่เป็นรัฐธรรมนูญที่ใช้ในปัจจุบันวันนี้เรามีอยู่10ฉบับส่วนใหญ่จะเป็นองคาพยพที่ได้พูดถึงในส่วนขององค์กรอิสระหรือวิธีการดำเนินการขององค์กรหรือหน่วยงานศาลพิเศษทั้งหลายส่วนที่2ก็จะเป็นเรื่องของพระราชบัญญัติพระราชกำหนดพระบรมราชโองการประมวลกฎหมายซึ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของการใช้นิติรัฐมาดูแลการบริหารจัดการบ้านเมืองเพื่อให้อยู่ในหลักทำนองคลองธรรมส่วนที่3ก็คือกฎหมายลำดับรองเช่นกฎระเบียบคำสั่งประกาศทั้งหลายที่ออกโดยกระทรวงทบวงกรมต่างๆความสำคัญของการที่สร้างผลการลำดับศักดิ์ของกฎหมายที่เป็นลักษณ์สอนนั้นการออกกฎหมายที่มีศักดิ์ของกฎหมายต่ำกว่าแต่ออกได้โดยอาศัยอำนาจของกฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าเช่นรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดก็จะไปออกพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือพระราชบัญญัติต่างๆตามโครงสร้างของกฎหมายแต่ละประเภทประการที่สองกฎหมายที่มีศักดิ์ต่ำกว่าซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจกฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกมาโดยเนื้อหาเกินกว่าขอบเขตอำนาจที่กฎหมายศักดิ์สูงกว่าให้ไว้นั้นไม่ได้ประการที่สามหากเนื้อหากฎหมายมีความขัดแย้งกันต้องใช้กฎหมายที่มีศักดิ์สูงกว่าบังคับไม่ว่ากฎหมายศักดิ์สูงกว่านั้นจะออกก่อนหรือหลังกฎหมายศักดิ์ต่ำกว่าในการใช้กฎหมายที่มาบริหารภาครัฐนั้นสำคัญที่สุดก็คือพระราชระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพุทธศักราช2534และแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของการใช้กฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อสุขของประชาชนความมีประสิทธิภาพความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐและลดขั้นตอนในการปฏิบัติงานลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จำเป็นการกระจายภารกิจและทรัพยากรให้ท้องถิ่นการกระจายอำนาจตัดสินใจการลดอำนวยการอำนวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชนในส่วนนี้จะแบ่งออกเป็น3ส่วนซึ่งหลายนักศึกษาหลายคนก็คงจะพอทราบมาบ้างแล้วคือการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภาคและส่วนท้องถิ่นในส่วนกลางนั้นก็จะเป็นในเรื่องของกระทรวงทบวงกรมซึ่งปัจจุบันมี20กระทรวงส่วนวิภาคก็คือจังหวัดอำเภอหรือผู้ครองท้องที่การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นวันนี้มี 7,851 ทาบ2แห่งก็จะมีตั้งแต่อบต.เทศบาลตำบลเมืองนครและอบจ.นอกจากนั้นก็ยังมีท้องถิ่นรูปแบบพิเศษก็คือกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาปัญหาเหล่านี้จะเกิดขึ้นอย่างไรนั้นนักศึกษาสามารถจำแนกแจกแจงได้กับสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันว่าเรามีการบริหารราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นแล้วความทับซ้อนของภาระหน้าที่บทบาทของหน่วยงานต่างๆในองคาพยพของการบริหารราชการแต่ละสัดส่วนนั้นจะมีความเหมือนหรือความต่างหรือมีความทับซ้อนกันอย่างไรนั้นเป็นเรื่องที่เราควรจะศึกษาเนื้อหาต่อไปในภายหน้าได้เรื่องของกฎหมายเอกชนนั้นได้เน้นเฉพาะในเรื่องของกฎหมายที่เป็นประเด็นสำคัญในปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับบทบาทของผู้ใช้แรงงานหรือผู้มีส่วนบทบาทของภาคเอกชนเป็นอย่างยิ่งซึ่งในส่วนของภาครัฐก็เข้าไปมีบทบาทเสริมเข้าเช่นเดียวกันประการสำคัญก็คือกฎหมายเหล่านั้นจะเป็นกฎหมายที่ใช้ทั้งดูแลเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมดูแลผู้ใช้แรงงานหรือผู้อยู่ในกฎหมายฉบับนั้นให้เกิดความรู้สึกว่าตนนั้นได้รับความเป็นธรรมกับสังคมที่มีอยู่อย่างเสมอภาคดังนั้นจึงได้พูดถึงเรื่องกฎหมายประกันสังคมประกันประกันสังคมนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากระบบจ้างงานได้เปลี่ยนจากระบบสังคมเกษตรกรรมมาเป็นระบบสังคมอุตสาหกรรมประหยัดประกันสังคม2533จึงเป็นกฎหมายที่กำหนดให้หลักประกันแก่ลูกจ้างภาคธุรกิจหรือภาคส่วนอื่นที่กฎหมายกำหนดโดยการรวบรวมเงินเข้าเป็นกองทุนและจ่ายเงินช่วยเหลือให้ตามหลักเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดในกฎหมายนี้จะไม่ใช้บังคับกับบุคคลหรือกิจการกล่าวคือข้าราชการลูกจ้างประจำของหน่วยราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่น
ลูกจ้างของรัฐบาลต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศลูกจ้างของนายจ้างที่มีสำนักงานในประเทศและไปประจำทำงานในต่างประเทศครูหรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนนักเรียนนักเรียนพยาบาลนิสิตนักศึกษาแพทย์ฝึกหัดซึ่งเป็นลูกจ้างโรงเรียนมหาวิทยาลัยหรือโรงพยาบาลลูกจ้างงานบ้านไม่ได้ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยกิจการหรือลูกจ้างอื่นๆตามพระราชกิจการซึ่งใช้บังคับตั้งแต่ปี2534เป็นต้นมานอกจากนั้นเราได้อธิบายในส่วนของคำนิยามของบุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องในกฎหมายประกันสังคมนี้เช่นผู้ประกันตนคือบุคคลที่สมัครเข้าทำงานในสถานประกอบกิจการที่ลูกจ้างรวมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปโดยกฎหมายประกันสังคมบังคับให้ลูกจ้างดังกล่าวต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมซึ่งนายจ้างจะเป็นผู้หักเงินค่าจ้างทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้างและนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคมเป็นเงินสมทบส่วนของลูกจ้างคำว่าเงินสมทบนั้นก็หมายถึงเงินที่ลูกจ้างนายจ้างลูกจ้างและรัฐบาลหรือเงินที่ผู้ประกันตนและรัฐบาลร่วมกันจ่ายสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมเพื่อจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์รับประโยชน์ทดแทนเมื่อเกิดเคราะห์ภัยหรือประสบความเดือดร้อนหรือเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนดความหมายของคำว่าประโยชน์ทดแทนนั้นก็คือหมายถึงความช่วยเหลือให้แก่ผู้ประกันตนหรือผู้มีสิทธิ์เมื่อผู้ประกันตนประสบเคราะห์ภัยหรือเดือดร้อนและปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วนอกจากนี้รูปแบบของประโยชน์ทดแทนนั้นจะมีอยู่4รูปแบบคือ 1. บริการทางการแพทย์ 2. เงินทดแทนการขาดรายได้ 3. ค่าทำศพและ 4. เงินสงเคราะห์อีกกฎหมายฉบับที่มีสาระสำคัญและเกี่ยวข้องนักศึกษาหรือผู้สนใจทั่วไปตลอดจนคนในภาคธุรกิจเอกชนทั้งหลายก็คือการทำงานของคนต่างด้าวในวันนี้เราคงเห็นได้ชัดว่ามีคนต่างด้าวเข้ามาอาศัยทำกินอยู่ในประเทศไทยเป็นจำนวนมากนับมาหลายสิบปีแล้วที่เราได้มีกฎหมายมีระเบียบมีคำสั่งมีกติกาที่กำหนดการทำงานมีข้อห้ามข้อบังคับไว้มากมายแต่ปัจจุบันนั้นการรวบรวมการกฎหมายต่างๆมาเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเพื่อจะให้คนต่างด้าวได้ทราบถึงนั้นก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะมีปัญหาอย่างยิ่งดังนั้นกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนั้นเราก็ต้องมุ่งไปถึงเรื่องของพระราชบัญญัติการทำงานคนต่างด้าว2551และวันนี้ก็ได้มีการแก้ไขตามสถานการณ์จนถึงในปัจจุบันโดยหลักการหรือสาระสำคัญที่เปลี่ยนแปลงต่างๆก็ได้ปรับปรุงจากกฎหมายฉบับเดิมกล่าวคือในเรื่องของสาระสำคัญที่มีการเปลี่ยนแปลงในกฎหมายการทำงานของคนต่างด้าวนั้นก็คือยกเลิกพรบตั้งแต่ปี2144ที่ใช้มาเนิ่นนานมีการกำหนดงานให้คนต่างด้าวอาจทำได้จากเดิมซึ่งกำหนดที่คนต่างด้าวห้ามทำเรื่องของการกำหนดมาตรการการชำระค่าธรรมเนียมการจ้างเรื่องของการปรับปรุงกระบวนการออกใบอนุญาตให้คนต่างชาติเข้าเมืองถูกกฎหมายให้ผู้ที่เกิดในราชอาณาจักรแต่ไม่รับสัญชาติไทยตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติสามารถขอรับใบอนุญาตทำงานได้เพิ่มมาตรการรองรับการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชายแดนซึ่งเราปัจจุบันมีจำนวนมากมายไม่ว่าจะเป็นที่จังหวัดตากจังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดระนองหรือแม้กระทั่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นต้นเรื่องของการจัดตั้งกองทุนเพื่อการส่งคนต่างด้าวกลับออกนอกราชอาณาจักรเรื่องของการกำหนดให้อายุใบอนุญาตมีอายุไม่เกิน2ปีเรื่องของการปรับปรุงให้ผู้รับใบอนุญาตสามารถเพิ่มประเภทหรือลักษณะงานนายจ้างท้องที่สถานที่ทำงานหรือเงื่อนไขได้เพิ่มเติมในเรื่องของบทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิกถอนใบอนุญาตทำงานปรับปรุงองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของกรรมการพิจารณาการทำงานคนต่างด้าวรวมถึงการกำหนดให้มีคณะพิจารณาอุทธรณ์การทำงานของคนต่างด้าวอีกจำนวนมากครับที่สำคัญที่สุดคือมีการปรับปรุงบทลงโทษรวมถึงค่าธรรมเนียมซึ่งจะเขียนไว้อยู่ในพรบ.ปี51นี้และก็มีการปรับแก้จากฉบับที่ผ่านมาเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ปัจจุบันเรามีคนต่างด้าวเข้ามาเป็นจำนวนมากในตอนที่10จุด3นั้นเราจะได้พูดถึงกฎหมายที่ใช้กำกับดูแลภาครัฐและเอกชนในปัจจุบันนั้นการทำงานในภาครัฐเองหรือข้าราชการหรือเจ้าที่ของรัฐเองกับภาคธุรกิจเอกชนจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายเข้ามาเชื่อมโยงในสาระสำคัญหรือสาระที่เกี่ยวกับการทำงานของทั้งสองฝ่ายรวมถึงการบริการ
สาธารณะของภาครัฐรวมถึงการแสวงหากำไรของภาคธุรกิจเอกชนซึ่งจำเป็นต้องมีการกำกับดูแลอย่างเจนและข้อสำคัญที่สุดในเรื่องของการรักษาข้อมูลการรักษาความลับการรักษาสารภาพหรือบทบาทของภาครัฐก็ดีภาคเอกชนก็ดีซึ่งจำเป็นต้องมีการควบคุมไม่ให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายดังเช่นที่เราเห็นในปัจจุบันกฎหมายที่สำคัญที่สุดได้นำมากล่าวถึงในหน่วยนี้ก็คือกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล2562ซึ่งมีการประกาศใช้เมื่อ27พฤษภาคม62ที่เราเรียกกันย่อๆว่า PDPA วัตถุประสงค์การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของกฎหมายนั้นก็เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ไม่ประสงค์ดีทำการแฮกข้อมูลหรือละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อข่มขู่หวังประโยชน์จากทั้งตัวเจ้าของข้อมูลเองหรือจากบุคคลที่ดูแลข้อมูลในส่วนของสาระสำคัญของ PDPA นั้นในส่วนนี้เราได้พูดถึงคำย่อซึ่งมาจาก Personal Data Protection Act ความสำคัญกฎหมายนี้เป็นกฎหมายให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลวิธีการปฏิบัติตามกฎหมาย PDPA นั้นประการแรกก็คือสร้างนโยบายความเป็นส่วนตัวเพื่อชี้แจงรายละเอียดและขอรับความยินยอมในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลในเบื้องต้นประการที่2ระบุวัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลอย่างชัดเจนประการที่3การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลจะต้องใช้งานโดยผ่านการยินยอมจากเจ้าของและไม่เปิดเผยข้อมูลอย่างสาธารณะประการที่4จัดเก็บข้อมูลด้วยระบบมาตรฐานเพื่อป้องกันข้อมูลรั่วไหลประการที่5กรณีที่จะต้องจัดส่งข้อมูลหรือย้ายข้อมูลให้กับองค์กรอื่นจะต้องดำเนินการตามกฎหมาย PDPA อีกกฎหมายฉบับที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นประเด็นสำคัญที่ยังคงใช้อยู่ในถึงทุกวันนี้ก็คือพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ.2542เพื่อกำกับดูแลให้การจัดหาสินค้าบริการจัดซื้อจัดจ้างหรือวิธีอื่นใดของหน่วยงานของรัฐทุกแห่งและเพื่อใช้งบประมาณเงินกู้ช่วยเหลือหรือรายได้ของหน่วยงานของรัฐและเพื่อให้การดำเนินการให้ประโยชน์สาธารณะอันเป็นกิจการของรัฐกระทำอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมและมีการแข่งขันกันอย่างเสรีเพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่รัฐในกฎหมายฉบับนี้ได้มีการพูดถึงการกระทำที่มีการควบคุมทั้งภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนเพราะในเรื่องของการผิดนั้นประการแรกความผิดอาญาที่เอกชนเป็นผู้กระทำก็คือความผิดฐานตกลงร่วมกันในระหว่างผู้เสนอราคาโดยทุจริตเช่นมีผู้เอกชน2รายได้เข้าไปร่วมกันในการเสนอราคาในลักษณะหัวกันเช่นให้ราย1เสนอต่ำให้ราย1เสนอสูงเพื่อจะช่วยให้ผู้ที่เสนอราคาต่ำกว่านั้นเป็นผู้ได้ไปทั้งที่ทั้ง2รายนั้นมีการตกลงร่วมกันมาแต่ต้นแล้วที่เราเรียกว่าหัวนั่นเองเรื่องของความผิดเกี่ยวกับการให้เงินหรือทรัพย์สินหรือประโยชน์ใดเพื่อจูงใจให้ร่วมเสนอราคาโดยทุจริตก็คือเรื่องของการให้ขอให้รับประจะให้เรียกรับยอมจะรับกับเจ้าที่ของรัฐก็ตามหรือแม้กระทั่งภาคเอกชนด้วยกันก็ตามเพื่อที่จูงใจที่จะให้เข้าเสนอหรือไม่เข้าร่วมเสนอราคาหรือเสนอราคาในปริมาณที่แตกต่างเพื่อให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์จากการนั้นในเรื่องความผิดที่เอกชนเป็นผู้กระทำอีกเรื่องหนึ่งก็คือการใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นให้ร่วมเสนอราคาโดยทุจริตเหล่านี้จะมีตัวอย่างที่ได้ยกเป็นกรณีศึกษาไว้ในเรื่องต่างๆไว้ครบถ้วนครับในเรื่องความผิดอาญาฐานใช้ใบหลอกลวงเพื่อไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเสนอราคาหรือเสนอราคาโดยหลงผิดเช่นตัวอย่างที่ยกขึ้นมามีหลายต่อหลายตัวอย่างครับเท่าที่เห็นก็คือก็มีการว่ามีการใช้กฎหมายมีการใช้การประกาศที่ไม่ถูกต้องหรือปกปิดไม่ให้บุคคลอื่นที่เป็นผู้มีอาชีพเดียวกันนั้นได้รับทราบหรือรับรู้ว่ามีการจัดซื้อหรือจ้างในหน่วยงานนั้นๆในเรื่องความผิดที่เอกชนเป็นผู้กระทำอีกประการก็คือความผิดฐานเสนอราคาสูงหรือต่ำเกินปกติจนไม่อาจปฏิบัติตามสัญญาได้เสนอราคาต่ำเกินกี่เปอร์เซ็นต์ทางรัฐปกติแล้วจะมีกฎหมายห้ามไว้ว่าไม่ให้เข้ามาร่วมในการพิจารณาเพราะอาจจะทำให้การทำงานนั้นไม่ประสบผลสำเร็จเรื่องของความผิดเกี่ยวกับผู้แทนนิติบุคคล
ในกรณีที่มีการกระทำผิดที่เป็นประโยชน์ต่อนิติบุคคลด้วยนั้นนิติบุคคลต้องรับผิดด้วยเช่นกันในหน่วยงานของรัฐก็เช่นเดียวกันในกฎหมายหัวฉบับนี้ก็ได้มีการพูดถึงความผิดอาญาที่จะ

เรียกรับต่างๆเช่นเดียวกันก็จะมีความผิดในส่วนที่เป็นความผิดเจ้าหน้าที่ที่กระทำโดยมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเช่นการปกปิดประกาศการไม่ส่ง ETP ไปให้กรมบัญชีกลางการดำเนินการโดยช่วยเหลือประการต่างๆเพื่อให้กลุ่มตัวเองพวกตัวเองได้เข้ามาเสนอราคาชนะผู้แข่งขันคนอื่นนี่คือเรื่องของการใช้การกระทำโดยมุ่งหมายไม่ให้เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมเช่นเดียวกันนอกจากนี้ในกฎหมายฉบับนี้ก็ยังได้พูดถึงความผิดของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองระดับชาติหรือนักการเมืองในระดับท้องถิ่นที่มีการนำหน้าที่และอำนาจของตัวเองนั้นไปครอบงำในการกระทำของหน่วยงานในการจัดซื้อหรือจ้างประการใดก็ตามถ้าหากว่าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งเพื่อมีการให้ขอให้หรือสั่งการอะไรต่างๆนั้นก็จะมีความผิดตามกฎหมายนี้เช่นเดียวกันในตอนเรื่องหนึ่งในอีกตอนหนึ่งก็จะเป็นกรณีศึกษาเช่นการอัดคลิปถ่ายรูปผู้ร่วมงานในงานแต่งงานผิดกฎหมายคุ้มครองส่วนบุคคลหรือไม่กรณีถ้าไม่ได้รับการอนุญาตอนุมัติอย่างไรก็ตามเนี่ยครับก็จะต้องมีความผิดซึ่งใน PDPA ก็ได้มีการกำหนดโทษต่างๆไว้เรียบร้อยแล้วซึ่งตรงนี้ก็เป็นแง่มุมหนึ่งที่ทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้มีอุทาหรณ์หรือมีกรณีศึกษาไว้มากมายเรื่องการถ่ายรูปอัดคลิปผู้ร่วมงานในงานแต่งงานต่างๆถ้าไม่ผิดกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนั้นก็ต้องจะเป็นการใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของผู้จัดงานแต่งงานแต่อย่างไรก็ตามนั้นหากมีการนำคลิปหรือรูปภาพไปเผยแพร่ก็ต้องระวังไว้ว่าไม่ต้องนำไปสร้างความเสียหายกับผู้อยู่ในภาพหรือนำไปใช้แสวงหาประโยชน์ในทางการค้าเหล่านี้เป็นข้อยกเว้นในพระบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บอกว่าไม่ใช้บังคับแก่การเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมในครอบครัวของบุคคลนั้นเท่านั้นแต่อย่างไรก็ตามการที่จะมีการกระทำหรือพฤติการอย่างไรที่จะเป็นความผิดตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างไรหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงเป็นกรณีไปครับในส่วนของกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวกับในเรื่องของการบริหารภาครัฐเอกชนที่ได้นำมากล่าวในหน่วยที่10นี้ปัจจุบันจะมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการประกันสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานของคนต่างด้าวซึ่งถ้านักศึกษาได้จะได้มีความสนใจและก็มีส่วนอยู่ในธุรกิจต่างๆเหล่านี้แล้วเราคงจะได้นำสิ่งที่ได้รับทราบจากหน่วยนี้ไปขยายความหรือได้ทราบรายละเอียดในการทำหน้าที่หรือทำงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเหล่านี้ต่อไปได้เป็นอย่างดีรวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแลในการบริหารภาครัฐและเอกชนที่ได้กล่าวถึงข้างต้นแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งปัจจุบันนี้ทุกหน่วยงานของรัฐก็ดีของเอกชนก็ดีจำเป็นที่จะต้องรับทราบและจะต้องรับรู้และจะต้องนำไปปฏิบัติเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการคุ้มครองสิทธิของบุคคลนั้นๆไม่ให้รั่วไหลไปใช้ประโยชน์ในทางไม่ชอบเช่นเรื่องของการแฮกข้อมูลที่เราทราบในทุกวันนี้เช่นเรื่องของคอลเซ็นเตอร์ก็ดีเรื่องของการนำข้อมูลไปเปลี่ยนผ่านในเรื่องการเปลี่ยนแปลงบุคคลข้อมูลตัวบุคคลการสวมตัวปลอมบัตรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งสิ้นเรื่องของกฎหมายหัวหรือการบริหารการเสนอราคาเกี่ยวความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลและเอกชนและเจ้าที่ของรัฐรวมถึงหน่วยงานของรัฐที่สำคัญเราจะได้ยินคำว่าหัวอยู่บ่อยครั้งในเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างของทุกหน่วยงานไม่เว้นแม้กระทั่งเรื่องของการที่เราเห็นเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้ในเรื่องของการบริการสาธารณะหรือการให้ประโยชน์สาธารณะของภาครัฐที่มีเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการจัดซื้อหรือจ้างตามพรบ.จัดซื้อหรือจัดจ้างในการของภาครัฐ
ที่วันนี้เราได้มีการกำกับการใช้มาตลอดแล้วซึ่งในส่วนของกฎหมายที่ได้พูดถึงต่างๆรวมถึงกรณีศึกษาต่างๆที่นำมาให้นักศึกษาได้ศึกษาในหน่วยนี้นักศึกษาสามารถที่จะไปศึกษาเพิ่มเติมได้ในโอกาสต่อไปถ้าหากว่าจำเป็นที่จะต้องนำไปใช้ประโยชน์ในการศึกษารวมถึงการทำ

0: ไม่ใช่แค่ก้าวแรกแต่เป็นก้าวต่อไปสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นใจโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาตรีหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตประกอบด้วย4วิชาเอกวิชาเอกการจัดการวิชาเอกการเงินวิชาเอกการตลาดวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม
2: หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตประกอบด้วย3วิชาเอกวิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์วิชาเอกการบริหารการท้องถิ่นวิชาเอกการบริหารงานทั่วไปและหลักสูตรบัญชีบัณฑิต
1: ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถนนแจ้งวัฒนะตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612
3: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสทเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร025047788หรือ www.stou.ac.th
4: ครับสวัสดีครับนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาพูดสิ่งที่เป็นเรื่องใหม่สำคัญนะครับสำหรับในยุคของ disruption นะครับเรื่องนั้นก็คือนวัตกรรมนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมในการบริหารภาครัฐและเอกชนนะครับซึ่งอาจารย์จะนำเสนอแบ่งออกเป็น3ส่วนที่สำคัญนะครับงั้นเราไปติดตามในส่วนแรกก่อนนะครับก็คือเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรมนะครับเรามาเริ่มต้นตั้งแต่ความหมายนะครับจะได้เข้าใจว่าเมื่อเราพูดถึงนวัตกรรมคืออะไรนวัตกรรมคือการที่เราเนี่ยสร้างคุณค่าใหม่นะครับนั้นย้ำคือคุณค่าใหม่โดยคุณค่าใหม่เนี่ยมันจะเน้นการสร้างความแปลกใหม่ที่มันแตกต่างจากเดิมนะครับและสิ่งที่สร้างใหม่เนี่ยมันมีคุณค่าสูงนะครับถ้าเป็นเรื่องของการให้บริการกับประชาชนลูกค้าคือหมายถึงว่าลูกค้าก็จะรับประสบการณ์ที่เป็นสิ่งที่เป็นนวัตกรรมแบบใหม่ที่ตัวเองไม่เคยใช้งานมาก่อนนะครับหรือองค์กรสังคมหรือประเทศหรือโลกนะครับถ้าจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนที่ถ้าเราเคยได้เห็นคือ Grab Taxi นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการ create การสร้างนวัตกรรมจากเดิมที่สมัยก่อนที่เรามีความเชื่อว่าจะเรียกรถแท็กซี่เนี่ยเราก็ต้องไปยืนรอที่ฟุตบาทนะครับก็มีสมาสตาร์ทอัพนะครับอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับขึ้นมาคิดธุรกิจนี้ขึ้นมานะครับโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่โดยมาสร้าง value proposition ที่เรียกว่าอยู่ที่ไหนก็เรียกได้นะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับในนวัตกรรมที่ใกล้ๆตัวเรานะครับนี่มาลองดูว่านะครับในส่วนของการก่อเกิดนวัตกรรมเนี่ยโอเคครับมันมีที่มาที่ไปอย่างไรบ้างนะครับนักศึกษาคงได้ยินคำหนึ่งที่พูดถึงบ่อยมากคือคำว่า S curveนะครับ S curve จะเป็นตัวหนึ่งที่จะอธิบายให้เห็นวัฏจักรของการบริหารงานองค์กรนะครับวัฏจักรของการบริหารองค์กรก็จะเหมือนกับการเกิดแก่เจ็บตายนะครับเหมือนกันนะครับก็คือจะมีช่วง start คือช่วงเริ่มต้นนะครับหรือเรียกว่า birth นะครับแล้วก็ช่วงที่องค์กรเนี่ยโอเคมีพันธกิจที่เติบโตมากยิ่งขึ้นนะครับรวมไปทั้งถึงการเติบโตไปถึงขั้นที่เรียกว่า maturityหรือเต็มที่นะครับพอเต็มที่ปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นอยู่ในขั้นของการที่จะคงที่ระยะหนึ่งแล้วก็จะเริ่มถดถอยนะครับอันนี้ก็เหมือนตัวสินค้าเหมือนกันนะครับมันก็จะมีวัฏจักรของตัวสินค้าที่เกิดไปแล้วมีความนิยมไปปุ๊บสุดท้ายก็สินค้านี้ก็รับความเสื่อมถอยลงนะครับเพราะไม่มีการปรับฟีเจอร์ใหม่ๆลูกค้าก็ไม่อยากได้สินค้าแบบเดิมนะครับงั้นองค์กรก็ต้องปรับตัวหนึ่งขึ้นมาก็คือ new S curve นักศึกษาจะเห็นไหมครับว่ามันมี S ตัวใหม่ขึ้นมานะครับ S ตัวใหม่ตัวนี้ก็เป็นตัวสิ่งที่เราจะต้องดันไอ้ตัว value proposition หรือคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นนะครับโดยการ create นวัตกรรมขึ้นมาแล้วนวัตกรรมตัวนี้มันจะเข้าไปแทนที่ในรูปแบบของการบริหารงานแบบเดิมขององค์กรที่มันอยู่ในช่วงของการถดถอยนะครับเป็นสิ่งสำคัญมากองค์กรเนี่ยต้องรีบคิดตัว new S curve ใหม่นะครับเพื่อ create นวัตกรรมแล้วก็สร้างนวัตกรรมเนี้ยนะครับในการที่จะไปสู่การเปลี่ยนผ่านนะครับขององค์กรนะครับแล้วก็ไปสู่เรื่องของการที่ทำให้องค์กรเนี้ยเกิดการเติบโตใหม่เช่นเดียวกันพอ New S curve ตัวที่2เกิดขึ้นปุ๊บมันก็จะมีช่วงที่มันโกรทเต็มที่นะครับแล้วก็ไปช่วงของการถดถอยองค์กรก็ต้องคิด New S curve ตัวที่3นะครับนวัตกรรมขององค์กรเนี้ยมันจึงไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ นี่เรามาดูแนวคิดในทางวิชาการนะครับก็มีนักวิชาการคนหนึ่งนะชื่อว่าจอห์นซันโบนะครับจอห์นซันโบเนี่ยนะครับได้พูดถึงไอ้พาราดามของนวัตกรรมนะครับเขาพูดไว้น่าสนใจมากนะครับว่าเรื่องของการคิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยมันมีพาราดามที่1ก็คือพาราดามของผู้ประกอบการเรียกว่า entrepreneurship paradigm ซึ่งพาราดามตัวนี้จะเป็นการอธิบายว่าผู้ประกอบการเนี่ยนะครับเขาจะมุ่งมั่นที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมต่างๆให้กับวิเศษของตัวเองนะครับเพื่อจะให้ธุรกิจเขาเนี่ยเกิดการเติบโตนะครับถ้าเราไปดูอย่างรอบตัวเราก็โอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะครับเช่นบริษัท Apple Inc นะครับสมัยที่ซีฟจ็อบเป็น CEO นะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ของโลกนะครับที่คิด iPhone ขึ้นมาเป็นสมาร์ทโฟนเครื่องแรกของโลกนะครับนี่ก็เราจะเห็นนะครับหรือในปัจจุบันก็จะมี Netflix มีต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นกระบวนทัศน์ของผู้ประกอบการนะครับอันที่2คือเป็นกระบวนทัศน์ในด้านเทคโนโลยีนะครับกับเศรษฐกิจนะครับเรียกว่าเทคโนโลยีอีโคโนมิกพาราไดม์นะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการที่มุ่งมั่นเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาสวมกับด้านเศรษฐกิจนะครับโดยมุ่งหวังว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะไปอัปเกรดตัวเศรษฐกิจเนี่ยให้เติบโตมากยิ่งขึ้นนะแบบในรูปลักษณะของก้าวกระโดดอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่แทบทุกประเทศหรือแทบทุกองค์กรนะครับก็จะเอาตัวเนี้ยนะครับเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาพาสกับการสร้างคุณค่าทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นอย่างตัวอย่างของมสทเราเองนะครับเราก็เอาด้านความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเท่ามาบวกกับการเป็นมหาวิทยาลัยทางไกลนะครับในการจะมุ่งมั่นไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลชั้นนำของโลกนะครับหรือที่เรียกว่าดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้นะครับพาราไดม์ที่3ก็คือพาราไดม์ของการขับเคลื่อนองค์กรด้วยกลยุทธ์นวัตกรรมนะครับอาจจะกล่าวได้ว่าณวันนี้นะครับองค์กรแทบจะไม่มีองค์กรไหนเลยนะครับที่จะไม่มียุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ว่าด้วยเรื่องของนวัตกรรมขององค์กรนะครับทุกองค์กรล้วนจะมีการปักหมุดในเรื่องของการขับเคลื่อนนวัตกรรมทั้งสิ้นนะครับอาจจะกำหนดในรูปแบบที่เป็นนวัตกรรมที่เน้นการไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่สร้างบริการใหม่นะครับหรือสร้างระบบการทำงานแบบใหม่ๆนะครับหรือสร้างรูปแบบของโมเดลของการบริหารจัดการใหม่ๆนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักวิชาการคนหนึ่งชื่อว่าจอห์นซันโบนะครับได้กล่าวไว้แล้วก็น่าสนใจมากจังก็เลยเอามาให้ดูนะครับครับนี้เรามาตามดูเกี่ยวกับการแบ่งประเภทของนวัตกรรมนะครับนวัตกรรมเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น5ประเภทใหญ่ๆนะครับ1ก็คือนวัตกรรมเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์หรือตัวสินค้านะครับโดยการที่คิดค้นสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเข้าสู่ตลาดนะครับอันที่2ก็เป็นนวัตกรรมของการให้บริการอาจจะเป็นการให้บริการกับประชาชนหรือการให้บริการกับลูกค้าก็ได้นะครับอันที่3ก็เป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับกระบวนการนะครับโดยการที่องค์กรเนี่ยได้คิดนวัตกรรมขึ้นมาเพื่อมาดิสรัปต์กระบวนการของการทำงานนะครับภายในองค์กรนะครับอันที่4ก็เป็นนวัตกรรมระบบคือการที่องค์กรเนี่ยเอาระบบซิสเต็มใหม่ๆนะครับเข้ามาใช้นะครับแทนที่ระบบเดิมที่องค์กรได้ใช้นะครับเรื่องที่5เป็นนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจหรือ business model เป็นนวัตกรรมที่องค์กรเนี่ยเปลี่ยนโครงสร้างหรือโมเดลในทางธุรกิจใหม่นะครับตัวอย่างอย่างเช่นของAmazon Alibaba นะครับที่ทำธุรกิจ e-commerce นะครับก็เป็นการเปลี่ยนโมเดลทางธุรกิจที่เรียกว่าเราสมัยก่อนผู้บริโภคเนี่ยจะไปซื้อสินค้าก็ต้อง walk in ไปนะมาสู่การที่สามารถที่เข้าไปช้อปปิ้งผ่านทางออนไลน์ได้นะครับอันนี้คือตัวของประเภทของนวัตกรรมนี่เรามาดูเลเวลนะครับของการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมนะครับการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมของก่อนเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ใน3เลเวลนะครับเริ่มจากเลเวลที่start เริ่มแรกสุดก็เป็นคือการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมแบบ step by step นะครับเรียกว่า incremental แบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับลักษณะเนี้ยก็จะเป็นการเติมค่อยๆเติมนวัตกรรมเข้าไปในกระบวนการทำงานในพันธกิจขององค์กรในระบบงานขององค์กรแต่ไม่ถึงขนาดเปลี่ยนแบบใหญ่มากนะครับอันนี้คือstep ที่1 step ที่2คือเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงละเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มองทั้งระบบละเช่นนวัตกรรมที่เราจะมาใช้ในการให้บริการกับลูกค้าหรือประชาชนเนี่ยถ้ามันไปเกี่ยวข้องกับสำนักไหนหน่วยงานไหนโอเคเราก็เปลี่ยนตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำอันนี้เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงแบบรุนแรงนะครับก็คือมุ่งหวังที่จะไปขจัดระบบการทำงานแบบเดิมนะครับที่มันไม่สร้างคุณค่าอะไรใหม่ๆให้เกิดขึ้นครับให้ไปสู่รูปแบบใหม่นะครับแล้วก็อันที่3ไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบเรียกว่าแบบพลิกผันนะครับแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับอันนี้คือเป็นรูป

แบบของการเปลี่ยนแปลงแบบdisruption นะครับซึ่งเรามักจะพบในพวกสตาร์ทอัพนะครับหรือคนที่คิดในรูปแบบ business model ธุรกิจใหม่ๆนะครับก็จะใช้ระดับการเปลี่ยนแปลงอันที่3นะครับเดี๋ยวมาดูว่าในการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยมันมีองค์ประกอบนะครับที่สำคัญประการอะไรบ้างอันที่1ที่สำคัญมากนะครับคือในหัวเนี่ยต้องมีความคิดสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยจะต้องบวกการคิดสิ่งใหม่เข้าไปสิ่งแปลกใหม่ที่มันเป็นคุณค่าใหม่ที่ลูกค้านะหรือประชาชนนะหรือองค์กรไม่เคยมีอยู่นะครับแล้วเราต้องการที่จะเอาคุณค่าใหม่เนี่ยมาสร้างประโยชน์นะครับต่อธุรกิจต่อองค์กรต่อสังคมต่อประเทศชาตินะครับอันที่2คือในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันมี process นะครับตั้งแต่เรื่องของการ search การค้นหาไอเดียต่างๆนะครับการแคปเจอร์ไอเดียมาการดูศึกษาความเป็นไปได้นะครับสุดท้ายการมาสู่การออกแบบโปรโตไทป์การนำโปรโตไทป์เนี่ยไปออกแบบในรายละเอียดนะครับนะครับแล้วก็การมาทดลองใช้นะการปรับปรุงจนทั้งการลอนช์นวัตกรรมนะครับองค์ประกอบประการที่3ก็คือว่าจะต้องมีการทดสอบนะครับนวัตกรรมนะครับทุกนวัตกรรมเนี่ยนะครับจะมีลักษณะที่ถูกทดสอบเสมออาจจะทดสอบเป็นบางส่วนหรือทดสอบทั้งระบบนะครับนี่ก็จะเป็นเรื่องของในแต่ละองค์กรนะเพื่อให้นวัตกรรมเนี่ยได้ถูกนำไป implement ใช้ปฏิบัตินะครับได้อย่างราบรื่นนะครับในประการที่4คือนวัตกรรมเนี่ยเมื่อสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยสิ่งสำคัญคือการยอมรับนะครับเพราะนวัตกรรมเนี่ยมันจะประสบผลมากคือมันมีการกระจายเผยแพร่นะถูกไปใช้ในวงกว้างนะครับและที่5สิ่งที่เห็นชัดเจนคือมันสร้างคุณค่าใหม่ให้เกิดขึ้นเช่นลูกค้าก็จะรับบริการที่แบบไม่ต้อง walk in ไปเข้าไปหาเจ้าที่เหมือนเดิมนะครับสามารถรับบริการผ่านรูปแบบของดิจิทัลแบบ 24/7 ชั่วโมงตลอด7วันนะโดยไม่มีวันปิดตัวอย่างเช่นพวกอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งนะเป็นตัวอย่างนะครับหรือE-revenue ของกรมสรรพากรนะเป็นต้นนะครับนั้นมาดูรูปแบบนะครับของนวัตกรรมนะครับนี่การที่องค์กรเนี่ยนะครับผู้บริหารจะเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยนะครับมันก็จะมีโมเดลนะรูปแบบนวัตกรรมเนี่ยได้3โมเดลใหญ่ๆนะโมเดลที่1คือเป็นการเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมเนี่ยโดยไปเปลี่ยนที่ไปเปลี่ยนอยู่ภายใต้รูปแบบเดิมหมายถึงว่ารูปแบบเดิมก็ยังเป็นรูปแบบหลักอยู่นะครับเปลี่ยนนวัตกรรมเนี่ยก็จะถูกเสริมเข้ามาในบางส่วนเอาเทคโนโลยีบางส่วนเนี่ยเข้ามาใช้เพื่อให้การทำงานโอเคได้มีคุณค่าใหม่นะเกิดขึ้นนะครับนะแก่องค์กรนะหรือแก่ประชาชนหรือลูกค้านะครับในประเด็นที่2ก็คือการรูปแบบนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโดยเปลี่ยนแปลงในบางส่วนภายใต้โปรเซสหลักขององค์กรนะครับนี่ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับที่ทุกองค์กรเลยเวลาเขาจะเอานวัตกรรมมาใช้เนี่ยเขาจะมองที่ core process ก่อนนะครับกระบวนการหลักขององค์กรนะครับจะเป็นถ้าเป็นมหาวิทยาลัยก็คือกระบวนการของการเรียนการสอนกระบวนการของการให้บริการแก่นักศึกษาเป็นต้นนะครับถ้าเป็นในธุรกิจก็เป็นกระบวนการในการผลิตหรือกระบวนการในด้านการตลาดนะครับในองค์ประกอบในรูปแบบที่3นะครับก็เป็นรูปแบบที่เน้นการพลิกผันอย่างเต็มที่เลยนี่คือพลิกแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับไม่เห็นฝุ่นนะครับแบบในรูปแบบเดิมเลยตัวอย่างเช่นนวัตกรรมที่เป็น right to ของกรมขนส่งทางบกอันนี้ก็คือพลิกผันอย่างเต็มที่นะครับที่สมัยก่อนที่จะต้อง walk in นะครับเดินไปหาที่จอดรถแล้วก็เดินขึ้นตึกสมัยนี้ก็ไม่ต้องนะครับนั่งในรถแล้วก็สามารถที่จะ service ได้แล้วเสร็จนะครับที่มาดูว่าในการที่เราจะสร้างสรรค์นวัตกรรมเนี่ยสิ่งสำคัญที่องค์กรจะต้องผูกโยงด้วยนวัตกรรมไม่ใช่เป็นเรื่องที่แซนอโลนที่เราคิดต่างหากนะครับแยกส่วนจากอื่นแต่ต้องไปผูกกับ strategic objective นะครับหรือวัตถุประสงค์ยุทธขององค์กรนะครับหรือที่เรียกว่าchallenge of objective นะครับนั่นหมายถึงว่าในภาพข้างบนจะเห็นไหมนะครับในโครงสร้างที่เขียนว่าวัตถุประสงค์เนี่ยตรงนี้องค์กรจะต้องกำหนด objective ที่ challenge ที่ท้าทายต่อองค์กรเนี่ยคดว่ามีกี่เรื่อง5เรื่อง7เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จึงเอาโมเดลของนวัตกรรมเนี่ยมาครับมาพิจารณานะครับซึ่งถ้าเป็นในซ้ายสุดเนี่ยนะครับก็เป็นการออกโมเดลเนี่ยภายใต้ที่รูปแบบเดิมเอามาเสริมรูปแบบเดิมเองคือทำให้รูปแบบเดิมทำงานคล่องตัวมากขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นมีประสิทธิผลมากขึ้นนะครับหรือถ้าเป็นโมเดล2ก็คือว่าเราก็เอานวัตกรรมเนี่ยนะครับมาปรับเปลี่ยนบางส่วนนะครับแต่เน้นไปที่core process นะครับกระบวนการหลักนะขององค์กรนะครับแต่ถ้าเป็นโมเดลที่3นะครับในด้านขวามือเนี่ยก็เป็นลักษณะของการที่เราดีไซน์ใหม่เลยนะดีไซน์รูปแบบของการบริหารจัดการใหม่เลยนะครับที่มันไม่เคยมีนะไม่เคยมีมาก่อนนะครับเหมือนครั้งหนึ่งที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเกิดมาเนี่ยเราก็ใช้โมเดล3นะ

ครับที่เราออกแบบเป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ไม่มีชั้นเรียนในระบบการศึกษาทางไกลซึ่งก็เป็นต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นที่ผ่านมาทั้งหมดนะอันนั้นก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมื่อปีพุทธศักราช2521นะครับนี่เรามาดูเรื่องที่2นะครับที่อาจารย์จะพูดถึงก็คือเรื่องของการพัฒนานวัตกรรมนะครับขององค์กรมาดูหลักการก่อนนะครับในการพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันมีหลักการสำคัญอันที่1ก็คือว่าผู้ที่พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องรับฟังนะครับศึกษาคอนเซปต์ใหม่ๆนะครับหรือโซลูชันทางเลือกใหม่ๆนะครับคือพูดง่ายคือไม่ยึดติดของเดิมนะครับปัจจุบันเนี่ยเทคโนโลยีวิธีคิดวิธีทำงานเนี่ยมันเปลี่ยนรูปแบบไปเยอะมากนะครับยิ่งเราเซิร์ชค้นหามากเท่าไหร่เนี่ยยิ่งทำให้เราเนี่ยได้เห็นข้อมูลทางเลือกใหม่ๆที่มันจะไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันที่สองก็คือว่าต้องใช้หลักการที่ว่ามองเรื่องเดิมมองให้แตกต่างจากเดิมนะครับเช่นไม่ใช่มองสินค้าก็หน้าตาแบบนี้ไม่ใช่นะครับก็มองสินค้าเนี้ยเป็นรูปแบบที่หน้าตาแบบหลากหลายเอาความต้องการความคาดหวังของลูกค้าเข้ามาจับนะครับเนี่ยเรามองด้วยเรียกว่า differentiation เหมือนปรัชญาหนึ่งของ Apple Inc นะครับที่Steve Jobs ได้สร้างขึ้นมาก็คือ think different นะครับเราจะคิดต่างจากคู่แข่งขันนะครับงั้นเราจะใช้กับหลักการมองต่างอย่างเงี้ยนะครับโดยการที่มองว่ามันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นแตกต่างจากเดิมยังไงบ้างนะครับเราสิ่งนี้ต่างๆเหล่านี้โอเคมาลองสังเคราะห์นะครับเข้าด้วยกันประเด็นที่3ที่สำคัญมากคนที่คิดนวัตกรรมเนี่ยต้องค้นหาออปพอร์ทูนิตี้ใหม่ๆนะครับอันนี้สำคัญมากนะครับเพราะออปพอร์ทูนิตี้เนี่ยจะเป็นตัวสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยตรงนะครับมาข้อที่4นะครับก็คือว่าสิ่งสำคัญขององค์กรเนี่ยอาจจะต้องคิดฝันไปถึงอนาคตนะครับว่าเราอยากเห็นภาพอนาคตของระบบงานของเราระบบการให้บริการลูกค้าของเราสินค้าผลิตภัณฑ์ของเราในอนาคตหน้าตาเป็นยังไงหลังจากนั้นก็คิดรูปแบบที่เป็นย้อนกลับมาว่าถ้าเราจะให้เกิดขึ้นเป็นภาพแบบนี้นะครับเราต้องtellingเรื่องอะไรนะครับต้องทำยังไงนะเพื่อให้ไปสู่สิ่งที่เป็นความฝันที่เราตั้งไว้นะครับประเด็นที่5สิ่งสำคัญมากในการพัฒนาพัฒนานวัตกรรมเนี่ยคือผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องบริหารความเสี่ยงที่ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมนั้นอาจจะใหญ่โตเกินไปสเกลมันใหญ่มากก็ทำให้ต้นทุนในการพัฒนามันอาจจะสูงและทำให้สุดท้ายลูกค้าเขาไม่สามารถรับกับราคาที่ผู้ประกอบการได้ตั้งไว้ได้นะครับไอ้ก็จะมีความเสี่ยงหลายอย่างที่ผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยจะต้องคำนึงอยู่เสมอนะครับประการที่6ที่สำคัญในเรื่องของตัวหลักการเนี่ยคือว่าหัวใจสำคัญคือเมื่อคิดนวัตกรรมแล้วเนี่ยจะต้องผ่านการนำนวัตกรรมเนี่ยไปสู่การ implement ให้ได้นะครับแล้วนวัตกรรมเนี่ยมันจะอยู่อย่างยั่งยืนมากนะครับจะต้องทำให้คนองค์กรเนี่ยกลายเป็นวัฒนธรรมของการเป็นนักคิดนวัตกรรมนะครับเป็น DNA ใหม่นะครับถ้าคนในองค์กรเนี่ยหมกมุ่นอยู่งานประจำนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับสิ่งสำคัญมากคือไม่ใช่เป็นผู้บริหารหรือบุคลากรในองค์กรเนี่ยจะต้องมี culture ของการที่ชอบคิดเรื่องใหม่ๆไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันจะช่วยสร้างทางเลือกใหม่ๆให้กับองค์กรนะที่เกิดขึ้นนะครับนี่เรามาลองดูขั้นตอนนะครับของการพัฒนานวัตกรรมนะครับอย่างก็มาสรุปให้เห็นนะครับว่ามันมี6ขั้นตอนใหญ่ๆนะครับขั้นตอนที่1ก็คือการที่เราการ generate idea ซึ่งการ generate idea เนี่ยได้จากการที่ต้องค้นคว้ามากๆนะครับค้นคว้ามากๆว่าในเรื่องนี้นะครับโอเคมันมีเทคโนโลยีอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วบ้างความต้องการความคาดหวังของลูกค้าผู้รับบริการเป็นยังไงเขามี pain point ในการรับบริการแบบไหนเงี้ยนะครับหลังจากนั้นเราต้องพยายาม search หาให้เยอะมากที่สุดหลังจากนั้นนะครับเราก็จับ capture idea ที่สำคัญนะครับมาที่จะมาริเริ่มแนวคิดใหม่ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากที่เริ่มแนวคิดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมาออกแบบตัวโปรโตไทป์ในขั้นตอนที่2นะครับทำรายละเอียดเบื้องต้นว่าหน้าตาไอ้ตัวนวัตกรรมของเราเนี่ยจะเป็นยังไงจะมีแอปพลิเคชันจะประกอบด้วยส่วนต่างๆบ้างแอปพลิเคชันเนี้ยจะมีอินเทอร์เฟซยังไงในการใช้งานเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโปรโตไทป์ที่เราจะต้องออกแบบล่วงหน้าไว้นะครับหลังจากนั้นก็เอาโปรโตไทป์ตัวเนี้ยมาออกแบบในรายละเอียดในต้นแบบนวัตกรรมนะครับก็ต้องมาดูละในแต่ละหน้าจอต้องล็อกอินยังไงเวลาเข้าเมนูต่างๆจะสามารถที่จะทำฟังก์ชันอะไรต่างๆได้บ้างเนี่ยนะครับจะต้องมาทำรายละเอียดในต้นแบบนวัตกรรมหลังจากทำเสร็จแล้วนะครับผู้พัฒนานวัตกรรมเองเนี่ยก็จะต้องเอานวัตกรรมเนี้ยมาทำการทดสอบนะครับนวัตกรรมนะครับอาจจะเป็นการทดสอบบางส่วนหรือทดสอบทั้งระบบนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผู้พัฒนานวัตกรรมเนี่ยนะครับ

0: จะต้องมีการทดสอบเพื่อดูความเหมาะสมนะครับแล้วก็การนำนวัตกรรมเนี่ยไปสามารถไปใช้ได้นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นขั้นตอนของการที่เอานวัตกรรมเนี่ยไปสู่การใช้งานจริงนะครับแล้วก็อาจจะมีการเรียนรู้การปรับปรุงและสุดท้ายคือการเอาไปขยายนำไปใช้ประโยชน์ถ้าเป็นในภาคธุรกิจก็คือนำไปสู่สินค้าในเชิงพาณิชย์นะเป็นในภาครัฐก็คือนวัตกรรมเนี้ยก็ถูกนำไปเผยแพร่ให้กับประชาชนนะครับได้ใช้บริการมากยิ่งขึ้นนะครับนะนี่เป็นปัจจัยสำคัญนะครับที่จะพัฒนานวัตกรรมให้สำเร็จนะครับอาจารย์มนสุภเห็นว่าปัจจัยสำคัญที่มันจะต้องมีอันที่หนึ่งก็คือว่าต้องค้นหาโอกาสใหม่ๆสำคัญมากนะครับยิ่งเราเห็นโอกาสใหม่ๆที่อยู่บนท้องฟ้ายิ่งเยอะมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสจะปิ๊งไอเดียนวัตกรรมเนี่ยมีเยอะนะครับมีมากอันที่สองก็คือว่าขณะที่เราสร้างนวัตกรรมเนี่ยความคิดสร้างสรรค์สำคัญมากนะครับมันจะต้องมาพร้อมกับ creative thinking นะครับเรื่องความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะคิดสิ่งใหม่ที่มันต่างจากเดิมนะครับถ้าลูกค้าที่เขา walk in มาแล้วถ้าไม่ walk in ล่ะทำยังไงเงี้ยนะครับอันนี้คือสิ่งตัวอย่างหรือในแง่ของตัว Netflix สมัยก่อนซึ่งเป็นธุรกิจที่ส่ง DVD นะไปทางไปรษณีย์นะครับก็คิดแบบสร้างคุณค่าใหม่เลยเป็นแบบซิมไลน์นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ลูกค้าทั่วโลกก็สามารถเข้าถึงได้พร้อมๆกันนะครับนี่เป็นถือว่าเป็นการพลิกโฉมในทางธุรกิจที่เป็นตัวอย่างใกล้ๆตัวของเราหรือ Spotify นะเป็นต้นนะครับประเด็นที่3ในปัจจัยสำคัญก็คือว่าจะต้องเอาคนที่เชี่ยวชาญทุกด้านมาร่วมกันอันนี้สำคัญมากนะครับไม่ใช่เป็นจะต้องคนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีเท่านั้นหรือผลิตภัณฑ์เท่านั้นนะครับคนที่เกี่ยวข้องด้านการตลาดใช่มั้ยก็ต้องดึงเข้ามาร่วมด้วยนะครับเพื่อจะมองทุกอย่างเนี่ยในทุกเพอร์สเปคทีฟในการพัฒนานวัตกรรมปัจจัยที่4นะครับที่สำคัญมากคือจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในทุกขั้นตอนของการพัฒนานวัตกรรมนะครับว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างแล้วเราจะบริหารหรือจัดการความเสี่ยงจะปิดความเสี่ยงมันนั้นอย่างไรนะครับประการที่5ที่สำคัญคือนวัตกรรมเนี่ยจะสำเร็จไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีพาร์ทเนอร์มันต้องมีพาร์ทเนอร์นะครับถ้าเรามีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกเนี่ยก็จำเป็นต้องดึงเข้ามานะครับมาผู้เชี่ยวชาญตัวอย่างเช่นดึงผู้เชี่ยวชาญด้าน AI นะเข้ามาร่วมในการพัฒนาโปรแกรมใช่ไหมนะครับเพื่อให้เกิดการทำdata model ในการวิเคราะห์นะครับข้อมูลและการพยากรณ์นะครับเราก็ในประการที่6นะครับก็คือการมองการแก้ไขปัญหาองค์กรต้องไม่มองแบบมุมเดิมๆนะครับต้องมองด้วยมุมใหม่ๆนะครับมุมใหม่ๆตัวนี้มันจะตัวทำให้เราได้ไปสู่ทางออกใหม่ๆที่มากขึ้นปัจจัยที่7ที่สำคัญก็คือการที่องค์กรเนี่ยจะต้อง adaptตัวเองต่อเวลานะครับให้เท่ากับการเปลี่ยนแปลงองค์กรไหนที่ไม่อะแดปองค์กรนั้นก็จะล่าช้านะและสุดท้ายนะครับองค์กรนั้นลูกค้าหรือประชาชนเขาจะประณามเราเองว่าโอ้คิดแบบโบราณมากจะอยู่แบบโบราณอยู่ยังอยู่แบบเหมือนสมัยไดโนเสาร์เนี่ยเป็นต้นนะครับปัจจัยประการที่8นะครับนวัตกรรมจะคู่กับทรัพยากรนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราผลักดันนวัตกรรมอะไรก็ตามองค์กรก็ต้องให้ความสำคัญต่อการสับสนด้านทรัพยากรนะครับแล้วก็สำคัญมากคือลีดเดอร์นะครับก็คือผู้นำองค์กรนะครับจะต้องมีภาพของวิสัยทัศน์ในอนาคตที่ชัดเจนถ้าผู้บริหารองค์กรเนี่ยอยู่กับงานประจำนวัตกรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับเพราะเบอร์หนึ่งเองก็ไม่คิดแล้วนะครับงั้นเราจะไปให้เบอร์สองหรือบุคลากรอื่นเนี่ยเขาจะคิดเนี่ยมันโอกาสเกิดขึ้นได้ยากมากนะครับนี่มาดูว่าถ้าเราจะพัฒนานวัตกรรมเนี่ยโอเคมันมีโปรเซสยังไงนะครับมันมีกระบวนการของการจัดทำแผนพัฒนานวัตกรรมยังไงนะครับอย่างสุด3ขั้นตอนใหญ่ๆอันที่1ขั้นที่เรียกว่า as is คือหมายถึงองค์กรเนี่ยเขาจะประเมินสถานภาพปัจจุบันขององค์กรกันเช่นผลิตภัณฑ์เราเองเป็นยังไงบริการเราเองเป็นยังไงระบบงานเราเป็นยังไงกระบวนการเราเป็นยังไงเงี้ยนะครับอันนี้คือเพื่อมาประเมินตัวเองก่อนนะครับอาจจะใช้ SWOT เข้าไปเป็นตัวจับเลยนะหลังจากนั้นเขาก็จะเริ่ม set to be นะครับสิ่งที่เราต้องการความ challenge ท้าทายนะเราต้องการผลิตภัณฑ์ใหม่ในหน้าตาที่เป็นรูปแบบที่สามารถเข้าถึงได้รูปแบบเป็นแบบดิจิทัลแบบ 24x7 เงี้ยนะครับเนี่ยเราก็ต้องมาออกแบบ to be ก่อนนะครับมัน to be ก็สิ่งที่เรา imagine ได้อย่างเต็มที่นะครับไอ้ตรงช่องว่างระหว่าง as is to be นั่นคือ gapนะครับหน้าที่ของกรก็เอาแก๊ปเนี่ยมาปิดนะมาปิดก็มาสู่ในรูปของการที่จะต้องครีเอทโปรเจกต์ต่างๆนะครับซึ่งเราอาจจะทำแผนงานรองรับไว้นะครับซึ่งจะยกตัวอย่างมาให้ก็มีแผนงานใน5แผนงานใหญ่ๆนะครับ1อาจจะเป็นแผนงานว่าด้วยเรื่องการเปลี่ยนวิเศษโมเดลเลยนะเปลี่ยนใหญ่เลยนะครับหรือจะเป็น ป็นแผนงานที่เราไปเน้นการเปลี่ยนแปลงที่ product นะครับหรือเป็นแผนงานที่เราเปลี่ยนแปลงที่ตัว service นะครับหรือไปเปลี่ยนแปลงที่กระบวนการทั้งกระบวนการหลักกระบวนการสับสนภายในองค์กรของเรานะครับหรือไปเปลี่ยนแปลงที่ system ที่ระบบงานของเรานะครับอย่างเช่นมหาวิทยาลัยก็จะเป็นระบบสารเทศงานทะเบียนในการให้บริการกับนักศึกษาเนี่ยเป็นต้นนะครับ
1: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
2: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาแล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
3: ศึกษาวันนี้เป็นการบรรยายสรุปในหน่วยที่12การเสริมสร้างและพัฒนาระบบบริหารแบบเครือข่ายซึ่งวันนี้เราจะมีการสรุปในหัวข้อที่สำคัญนะครับใน3หัวข้อก็คือการเสริมสร้างเครือข่ายการพัฒนาระบบแบบบริหารแบบเครือข่ายแล้วก็เราก็จะมาดูเรื่องของกรณีศึกษาการเสริมสร้างพัฒนาระบบบริหารแล้วก็แบบเครือข่ายนะครับซึ่งในเรื่องของการเสริมสร้างเครือข่ายนั้นมีประเด็นที่น่าสนใจนะครับแล้วก็มีความสำคัญที่นักศึกษาจำเป็นที่จะต้องมีความรู้เป็นพื้นฐานนะครับที่จะสามารถไปศึกษาต่อยอดในวิชาที่สูงขึ้นต่อไปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็มาทำความเข้าใจนะครับหรือรู้จักกับแนวคิดเครือข่ายก่อนนะครับโดยเฉพาะเครือข่ายความร่วมมือนี้ปัจจุบันในการบริหารจัดการในหน่วยงานไม่ว่าภาครัฐหรือเอกชนย่อมให้ความสำคัญเพราะว่าปัจจุบันโลกมีความสลับซับซ้อนสังคมมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการที่ผ่านมาเราไม่สามารถอยู่ได้ด้วยเพียงลำพังมีความจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องที่เป็นทางการหน่วยงานภาครัฐหรือว่าหน่วยงานที่ไม่ใช่ภาครัฐก็ตามล้วนแล้วแต่มีความสำคัญซึ่งเราก็จะเรียกรวมๆกันในยุคปัจจุบันว่าเป็นกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับหรือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั่นเองคราวนี้แนวความคิดเครือข่ายคืออะไรนะครับเครือข่ายนั้นหมายถึงกลุ่มคนองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานที่ประสานสัมพันธ์เชื่อมโยงกันนะครับต้องมีความสมัครใจนะครับแล้วก็ภายใต้วัตถุประสงค์หรือว่าต้องมีข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับอันนี้สำคัญนะครับต้องมีข้อตกลงอย่างใดอย่างหนึ่งร่วมกันนะครับมีการทำกิจกรรมร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารนะครับนะในลักษณะที่บุคคลหรือว่าองค์กรสมาชิกนะครับที่เป็นสมาชิกอยู่ในองค์กรนั้นๆเนี่ยต้องมีความเป็นอิสระนะครับที่ยังคงสามารถที่จะดำเนินในกิจกรรมของตนเองได้นะครับนะฉะนั้นเครือข่ายเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่โดดเดี่ยวนะครับจะต้องเป็นกลุ่มนะครับเป็นคนนะครับไม่ว่าจะเป็นองค์กรสถาบันหรือหน่วยงานอื่นๆก็ตามนะครับอันนี้คือความหมายในเบื้องต้นนะครับอันนี้ประเภทของเครือข่ายและการเกิดเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าเรามองจริงๆแล้วเนี่ยนะครับนะโดยหลักทางการทำความเข้าใจโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันใหญ่ๆนะครับก็คือเครือข่ายในเชิงพื้นที่นะครับนะซึ่งจะหมายถึงการรวมตัวกันนะครับของพวกกลุ่มองค์กรหรือเครือข่ายนะครับที่เขาอาศัยนะครับการดำเนินการเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานร่วมกันนะครับนะโดยอาศัยกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่เนี่ยนะเป็นเป้าหมายนำทางหรือว่าเป็นการพัฒนานะครับเพื่อเกิดการบูรณาการนะครับจะทำงานร่วมกันแบบไม่แยกส่วนกันนะครับก็คือเอาพื้นที่เป็นตัวตั้งนะครับซึ่งก็จะมีการแบ่งเป็นเครือข่ายตามระบบการปกครองของภาครัฐนะครับอย่างที่เราจะคุ้นเคยกันก็คืออะไรเครือข่ายในระดับหมู่บ้าน นะครับในระดับตำบลในระดับอำเภอนะครับหรือระดับจังหวัดนะครับหรือเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาคก็ดีนะครับหรือว่าเครือข่ายในระดับประเทศนะครับนะนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังมีการแบ่งตามพื้นที่ตามความสัมพันธ์ของทรัพยากรธรรมชาตินะก็คือประเภทอย่างเช่นเครือข่ายลุ่มน้ำนะลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำปิงนะครับหรือว่าเครือข่ายนะครับอ่าวนะครับอ่าวไทยอ่าวปัตตานีนะครับพวกนี้นะก็จะมองข้ามในมิติในเชิงพื้นที่ไปนะครับแต่จะมุ่งเน้นเรื่องของการจัดการการมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงนะครับนะโดยใช้กิจกรรมเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็พัฒนาให้เกิดความร่วมมือนะครับกับภาคีอื่นๆนะครับคำว่าภาคีนั่นก็คือมีหลายส่วนที่เข้ามามีส่วนร่วมกันนะครับซึ่งประเด็นของการแบ่งตามความสำคัญของทรัพยากรเนี่ยนะครับก็จะมุ่งเน้นเรื่องของกิจกรรมนะครับตามความสนใจนะครับนะไม่ว่าจะเป็นความสนใจของภาครัฐภาคเอกชนนะครับหรือภาคประชาชนนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะไม่เน้นยึดพื้นที่จะมุ่งเน้นความสนใจทางด้านกิจกรรมเป็นหลักนะครับประเภทที่2นะครับจะเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายนะครับนะซึ่งพวกนี้ก็จะมีลักษณะที่เป็นเครือข่ายแบบแนวตั้งนะครับก็เป็นความสัมพันธ์เชิงอำนาจนะครับนะความสัมพันธ์เชิงอำนาจส่วนใหญ่ก็จะพบนะในลักษณะของเครือข่ายขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคธุรกิจกับโครงสร้างความสัมพันธ์ในเชิงของตามแนวนอนนะครับก็จะเป็นเครือข่ายที่มีลักษณะของความเท่าเทียมกันนะมีการแลกเปลี่ยนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับแล้วก็มีการพัฒนาร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายภาคประชาชนหรือว่าเครือข่ายขององค์กรของเอกชนก็ตามนะครับซึ่งโครงสร้างและการจัดการเครือข่ายความร่วมมือนั้นนะครับนะเราก็จะพบว่านะครับมันมีอยู่2ลักษณะนะครับนะก็คือโครงสร้างของเครือข่ายของความร่วมมือนั้นนะครับอาจจะเป็นทางการก็ได้นะครับหรือว่าไม่เป็นทางการก็ได้ก็จะมีข้อแตกต่างนะครับก็คือถ้าเป็นทางการเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการประสานงานอย่างเป็นทางการนะครับนะส่วนเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการเนี่ยนะครับนะก็จะขึ้นอยู่กับอะไรเป้าหมายทรัพยากรนะครับซึ่งเป้าหมายทรัพยากรนั้นก็จะเป็นเรื่องของแหละเวลาเงินหรือว่าคนนะครับซึ่งดูว่าสมาชิกนั้นนะครับมีความต้องการให้จะมีการจัดองค์กรอย่างไรนะครับหรือมีความต้องการอย่างไรนะครับนะซึ่งในลักษณะที่สำคัญเนี่ยนะครับก็จะไม่มีชั้นการบังคับบัญชานะครับนะจะมีความยืดหยุ่นสูงนะครับควบคุมโดยใช้กลไกทางการตลาดเนี่ยมากกว่าในเรื่องของกระบวนการทางการบริหารนะครับเครือข่ายพวกนี้จะอยู่ในเชิงของอะไรบนพื้นฐานความสามารถความถนัดนะขององค์กรนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรที่เข้ามาเกี่ยวข้องหรืออาจจะมีการจ้างเหมาบุคลากรบุคคลภายนอกที่เข้ามาทำงานในเครือข่ายนะครับซึ่งจะมีความสัมพันธ์แบบไม่หยุดนิ่งนะครับก็จะพัฒนาต่อเนื่องไปนะครับนะประการที่สองคือการจัดการเครือข่ายแบบความร่วมมือนะครับประเด็นที่สำคัญก็คือว่าประเด็นนี้ต้องคำนึงถึงสภาพของเครือข่ายว่าอยู่ในช่วงเวลาใดของวงจรชีวิตนะครับเรื่องของการที่จะเอาแนวทางต่างๆไปใช้ควรพิจารณาให้สอดคล้องกับระดับการพัฒนาเครือข่ายอย่างไรนะครับแล้วก็มีหน่วยงานหรือว่าบุคลากรนะครับที่จะต้องมีการบริหารสร้างเครือข่ายนะครับซึ่งอาจจะเป็นภาครัฐนะครับจะเป็นผู้ริเริ่มนะครับซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากเครือข่ายที่ภาคเอกชนเป็นผู้ริเริ่มนะครับหรือเครือข่ายที่บริการโดยหน่วยงานราชการกับเครือข่ายที่บริหารโดยประชาชนในชุมชนเนี่ยก็จะมีเงื่อนไขข้อจำกัดที่แตกต่างกันนะครับซึ่งนะครับก็จะมีการก่อตัวนะครับนะการก่อตัวหรือการก่อตัวเกิดขึ้นของเครือข่ายเนี่ยนะครับนะซึ่งก็อาจจะมาเป็นลักษณะที่อะไรเครือข่ายที่เกิดจากรัฐเข้าไปเป็นผู้ริเริ่มใช่ไหมครับนะหรือเครือข่ายที่ประชาชนเป็นแกนนำจัดตั้งนะเกิดจากการระดมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ของกลุ่มประชาชนเองนะครับอันนี้ก็จะเกิดขึ้นได้ก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญที่เราจะต้องรู้ว่าการที่จะก่อรูปเครือข่ายนั้นนะเกิดขึ้นจากอะไรนะครับนะประเด็นที่สำคัญคือแรกคือการสร้างความตระหนักในปัญหาในเรื่องการรวมตัวกันอย่างแรกครับต้องมีการรวมตัวกันนะต้องมีการสร้างจุดร่วมของผลประโยชน์นะครับนะอันนี้ไอ้ผลประโยชน์เนี่ยนะครับนะมันสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะทำให้คนที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายนั้นนะครับเขาจะต้องมีความเข้าใจนะครับนะจะต้องมีความเข้าใจนะถึงประโยชน์ที่จะได้รับที่จะเข้ามารวมตัวในการที่จะเข้ามาเป็นเครือข่ายเนี่ยนะครับซึ่ง การที่จะสร้างเครือข่ายก็สามารถที่จะดัดแปลงนะครับเป้าหมายวัตถุประสงค์ต่างๆให้มันมีความชัดเจนเน้นเรื่องของการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบนะครับถึงจะทำให้เกิดการจัดสรรผลประโยชน์อย่างลงตัวนะครับแล้วก็มีการแสวงหาแกนนำที่ดีของเครือข่ายซึ่งแกนนำเนี่ยนะครับเราเรียกว่าเป็นผู้นำหลักเนี่ยนะครับหรือว่าพวก key leader เนี่ยต่างๆพวกเนี้ยก็จะเป็นบุคคลที่ต้องมีได้รับความเคารพนะครับของคนในกลุ่มหรือในเครือข่ายแม้กระทั่งอาจจะมีอิทธิพลที่จะสามารถโน้มน้าวทิศทางให้คนนั้นคล้อยตามดำเนินการตามทิศทางวัตถุประสงค์ของเป้าหมายของเครือข่ายได้นะครับแล้วก็ต้องมีการสร้างแนวร่วมสมาชิกของเครือข่ายนะครับนะซึ่งแนวร่วมนี้นะครับอาจจะดึงเรื่องของกลุ่มคนนะองค์กรนะครับที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาเป็นสมาชิกเครือข่ายนะครับแล้วก็จะต้องมีลักษณะของการแสวงหาเครือข่ายแบบไรดาวกระจายกันใช่ไหมครับผ่านระบบความสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนะแบบตัวต่อตัวหรือส่วนตัวนะครับชักนำกันเข้ามานะแล้วก็มีการจัดระบบการบริหารเครือข่ายนะครับก็จะต้องมีอะไรครับเรื่องของความชัดเจนในการกำหนดอำนาจหน้าที่วิธีการทำงานนะครับหรือว่าตลอดจนเรื่องของการประสานงานในเรื่องของสมาชิกด้วยกันเองนะครับแล้วก็เรื่องของการประสานผลประโยชน์ของสมาชิกนะครับนะในประเด็นนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับซึ่งการสร้างและบริหารเครือข่ายเนี่ยนะครับถ้าเรามองจริงเนี่ยมันก็จะมีอยู่ในรูปของสังคมนะครับพื้นฐานแนวคิดนะเกิดขึ้นจากแนวคิดเครือข่ายทางสังคมนะครับนะซึ่งภาษาอังกฤษเรียกว่า social network concept เนี่ยมีพัฒนาการมาจากพื้นฐานทฤษฎีการแลกเปลี่ยนนะครับนะ exchange theory เนี่ยนะครับนะก็จะมีนักทฤษฎีนะครับที่นะครับให้วางพื้นฐานเรื่องของเครือข่ายไว้นะครับริชาร์ดอิมเมอร์สันเนี่ยก็ต่อยอดแนวคิดมาจากจอร์จโฮมานเนี่ยนะครับนะก็ต่อยอดเรื่องของแนวคิดของการเครือข่ายขึ้นมาซึ่งบุคคลเนี่ยนะครับทางสังคมเนี่ยนะก็มีบุคคลใช่ไหมมีตัวแสดงนะครับแต่ละคนก็เป็นตัวแสดงได้ทั้งหมดนะมีความสัมพันธ์กันซึ่งกันและกันนะครับทุกคนมีบทบาทนะครับมีหน้าที่ที่แต่ละคนที่จะต้องรับผิดชอบเนี่ยนะหรือว่ามีคู่ความสัมพันธ์ที่มีอยู่นะครับโดยแต่ละคนนั้นน่ะก็อาจจะไม่มีเพียงบทบาทเดียวนะครับแต่มีหลายบทบาทที่จะต้องสวมในชีวิตประจำวันนะครับซึ่งตรงนี้แหละนะครับมันก็จะเกิดอะไรครับเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลนะครับนะที่ในเครือข่ายเนี่ยนะสังคมบางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นไปตามทฤษฎีการแลกเปลี่ยนเพราะว่าบุคคลไม่เพียงแต่ต้องทำตามบทบาทหน้าที่ที่คาดหวังในสังคมใช่ไหมครับหรือตามมาตรฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาเท่านั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยยังขึ้นอยู่กับพื้นฐานและการรับรู้และการตัดสินใจในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะระหว่างความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นด้านวัตถุหรือด้านจิตใจนะครับซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเรื่องการแลกเปลี่ยนทางสังคมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากความสมัครใจของบุคคลนะนะบุคคลก็จะถูกจูงใจอาจจะด้วยผลกำไรหรือไม่ใช่ผลกำไรหรือรางวัลที่จะรับการตอบแทนนะครับทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเนี่ยนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเนี่ยจะต้องอาศัยอะไรความสัมพันธ์นะครับระหว่างกันนะการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะครับในการสร้างความสัมพันธ์พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเนี่ยนะครับโดยเฉพาะหัวใจที่สำคัญที่เป็นตัวเชื่อมประสานกันก็คืออะไรครับนอร์มนะหรือว่าประทัดสถานนะหรือบรรทัดฐานนั่นเองนะครับหรือค่านิยมที่อยู่ในสังคมนั่นเองนะเป็นตัวที่จะขับเคลื่อนตรงนี้ซึ่งปัจจัยเนี่ยสำคัญในการสร้างหรือบริหารเครือข่ายทางสังคมเนี่ยจะขึ้นอยู่กับใครบ้างครับนะครับก็คือหนึ่งเนี่ยผู้นำของเครือข่ายนะครับเป็นต้องแสวงหาภาวะความเป็นภาวะผู้นำที่เข้มแข็งนะครับที่จะสามารถระดมความร่วมมือนะของสมาชิกในเครือข่ายได้นะจะต้องเป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์เข้าใจปัญหาความต้องการของสมาชิกนะและที่สำคัญจะต้องมีบารมีที่เป็นที่ยอมรับนะครับของคนที่อยู่ในเครือข่ายและบริหารจัดการได้นะครับต้องมีระบบติดต่อสื่อสารนะครับในการทำกิจกรรมร่วมกันนะครับก็อาจจะใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาติดต่อมีกิจกรรมนะครับที่ส่งเสริมความร่วมมือกันอย่างสม่ำเสมอซึ่งปัจจุบันนี้นะครับกระบวนการที่ทันสมัยอาจจะติดต่อสื่อสารทางไลน์อินเทอร์เน็ตนะ Facebook Line หรือว่า Zoom นะครับหรือเป็นแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีการพัฒนาขึ้นมานะครับนอกนั้นจะเป็นการแหละจัดการระบบสารสนเทศก็ต้องมีการแหละจัดทำฐานระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเป้าหมายรูปแบบวิธีการความสำเร็จแม้ทั้งอุปสรรคปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะครับต้องเป็นระบบสารสนเทศที่ง่ายนะครับแล้วเข้าถึงได้โดยสะดวกนะครับคือทุกคนสามารถเข้าถึงในระบบสารสนเทศตรงนี้ได้นะครับต้องมีการจัดทรัพยากรสนับสนุนอย่างเพียงพอครับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม นะครับโดยการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือนะครับให้ทุกคนนั้นนะครับมีเครื่องมือเครื่องใช้นะครับอย่างมีส่วนร่วมกันนะครับแล้วก็มีระบบการเรียนรู้ร่วมกันนะครับนะ

คือต้องอาศัยเรื่องการพัฒนาสมาชิกในเครือข่ายผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรครับการติดต่อผ่านการเขียนนะการพบปะพูดคุยกันนะครับการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันนะครับมีการจัดประชุมเสวนาประชุมร่วมกันนะครับก็จะทำให้เกิดอะไรองค์ความรู้ในการพัฒนานะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาต่างๆเนี่ยบนพื้นฐานของประสบการณ์นั่นเองนะครับซึ่งในการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบของเครือข่ายนะครับทางสังคมเนี่ยนะครับนะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยก็จะเป็นระบบหนึ่งนะครับทางสังคมเนี่ยนะก็เป็นถือว่าดูรูปแบบความสัมพันธ์ในเชิงโครงสร้างนะครับที่มีหุ้นส่วนความร่วมมือที่ตกลงกันนะครับในการที่จะดำเนินการนะไม่ว่าจะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าในหลายอย่างที่องค์กรหนึ่งหรือหลายองค์กรน่ะไม่สามารถดำเนินการให้เกิดผลได้เนี่ยจะต้องมีองค์กรภาครัฐเป็นแกนหลักนะครับของเครือข่ายในลักษณะที่เป็นทั้งทางการและไม่เป็นทางการในการเป็นรูปการบริหารจัดการและการโดยเฉพาะงานที่สำคัญของภาครัฐคือการบริการทางเลือกนะครับสาธารณะร่วมกันนั่นเองนะครับซึ่งก็จะมีรูปแบบครับนะรูปแบบความสัมพันธ์ที่น่าสนใจนะครับนะที่เป็นการออกแบบนะหรือสร้างระบบเครือข่ายในภาครัฐนะครับโดยที่ภาครัฐก็จะต้องมีการอะไรครับจัดตั้งช่องทางการสื่อสารนะครับนะที่จะต้องเป็นเรียลไทม์นะทันต่อเวลานะครับต่อเนื่องนะครับที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนนะครับอาจจะเป็นทางการไม่เป็นทางการก็ได้นะครับหรือว่ามีการประสานกิจกรรมที่ดำเนินการโดยสมาชิกนะสามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานนะในการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะระหว่างประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเพื่อสร้างความต้องความเข้าใจที่ตรงกันนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะครับอันเนี้ยนะครับจะต้องมีแหละเรื่องของการกำกับควบคุมมาตรฐานนะเรื่องของผลการให้บริการนะต้องพยายามที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อเอื้อเอาไปใช้ในการปรับปรุงตนเองนะครับซึ่งอาจจะเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวเองที่เรียกว่า tacit knowledge ว่าความรู้ที่ปรากฏชัดแจ้งออกมาก็คือ explicit knowledge ก็ได้นะครับแล้วก็ต้องมีการจัดการความแตกต่างทางด้านวัฒนธรรมความหลากหลายนะครับบางคนมีทำงานเพื่ออะไรแสวงหาผลกำไรบางกลุ่มไม่แสวงหาผลกำไรนะครับทั้งสองกลุ่มก็จะมีค่านิยมวิธีการทำงานหรือเงื่อนไขข้อจำกัดในการทำงานที่ในองค์กรนั้นๆที่แตกต่างกันก็ต้องจัดการให้ลงตัวนะครับแล้วก็มีการจัดระบบความรับผิดชอบของเครือข่ายนะครับก็คือจะต้องสร้างอะไรครับจุดมุ่งหมายหรือว่าคุณค่าให้เกิดความสำเร็จนะครับแล้วก็สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันนะมีระบบค่าตอบแทนสิ่งจูงใจต่างๆเนี่ยนะครับเป็นการแบ่งเบาหรือว่าพยายามที่จะลดปัญหาความเสี่ยงร่วมกันตรงนี้ให้ได้นะโดยที่สำคัญคืออะไรต้องมีตัวชี้วัดในการทำงานนะครับประการที่2นะครับลักษณะงานภาครัฐเนี่ยที่จะต้องบริหารจัดการในรูปแบบเครือข่ายนั้นนะครับซึ่งอาจจะมีตัวอย่างนะครับนะสัก6ประเด็นเนี่ยนะครับแต่ประเด็นที่เราอาจจะคุ้นเคยคือเครือข่ายแบบจ้างเหมาด้วยสัญญาให้บริการเนี่ย service contract นะครับก็สามารถเรียงเขาเรียกลำดับเนี่ยใน6เนี่ยเรียงลำดับการมีส่วนร่วมในภาครัฐเข้าไปเกี่ยวข้องได้นะครับนะซึ่งภาครัฐนะในประเด็นที่1เนี่ยนะเรื่องของการจ้างนะครับแบบเหมาเนี่ยด้วยสัญญาเนี่ยนะครับภาครัฐก็อาจจะเป็นผู้ทำสัญญาให้บริการนะครับให้มีผู้รับจ้างนะครับผู้รับช่วงนะครับซึ่งเราจะเห็นประเภทแบบแม่บ้านทำความสะอาดอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นระบบจ้างเหมาอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะครับทั้ง6รูปแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีแนวทางการเสริมสร้างเครือข่ายขึ้นมาเนี่ยนะครับก็จะมีการจัดระบบการจัดการตามหลักธรรมวิบาลนะครับแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานภาครัฐในรูปแบบใดก็ตามนะครับนะเรื่องของธรรมวิบาลจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดระบบนะครับซึ่งก็จะมีแนวทางนะครับที่สำคัญนะครับอย่างเช่นในกรณีถ้าเป็นเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยนะครับนะก็จะมีระบบนะการจัดการในภาครัฐนะครับที่จะตามหลักธรรมาภิบาลเนี่ยนะครับคือบทบาทหน้าที่หรือโครงสร้างกระบวนการทำงานนะครับของหน่วยงานเนี่ยนะครับแล้วก็กลไกการบริหารหรือกลไกการบริหารทรัพยากรทางสังคมที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับจะต้องมีการโปร่งใสใช่ไหมซื่อตรงนะตรวจสอบได้มีประสิทธิภาพความเป็นธรรมนะครับลดข้อจำกัดการร้องเรียนการทุจริตคอร์รัปชันต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะครับในภาคเอกชนก็เช่นเดียวกันครับทุกวันนี้การทำงานจะต้องมีความโปร่งใสรับผิดชอบซื่อสัตย์แล้วก็เป็นธรรมกับผู้มารับบริการนะครับหรือว่าความสัมพันธ์ของเครือข่ายในท้องถิ่นนะโดยเฉพาะงานของท้องถิ่นคือการจัดทำบริการสาธารณะเนี่ยนะครับนะก็จะต้องมีการ

แลกเปลี่ยนกันนะครับต้องสร้างความไว้วางใจกันนะครับแล้วก็มีการก่อตัวสร้างเครือข่ายภายในท้องถิ่นนะครับก็ต้องมีระบบประกันความรับผิดชอบต่อสาธารณะนะครับนะดำเนินการความโปร่งใสมาตรฐานต่างๆพวกนี้นะครับนะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะต้องมีกลไกตรวจสอบนะเปิดโอกาสให้มีเข้ามามีส่วนร่วมนะครับทุกภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐภาคเอกชนสื่อมวลชนประชาชนเครือข่ายประชาชนในท้องที่เพื่อให้เกิดการถ่วงดุลกันครับเช็คแอนด์บาลานซ์กันนะครับประการที่4ก็คือมีการก่อตัวนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายภายในท้องถิ่นนะครับนะก็คืออาจจะต้องเน้นความเสมอภาคในท้องถิ่นนะครับนะเมื่อทำงานเกิดความโปร่งใสความรับผิดชอบนะครับก็ต้องพร้อมรับการตรวจสอบจากประชาชนหรือภาคประชาชนนะจุดนี้นะครับเป็นการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนได้นะครับหัวข้อต่อมานะครับเรื่องการพัฒนาระบบการบริหารเครือข่ายเนี่ยนะครับอย่างที่เรานะครับดูกันไปแล้วนะครับเรื่องของระบบเครือข่ายแล้วก็ประโยชน์ของการจากการสร้างเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเชิงพื้นที่เชิงประเด็นสังคมนะครับหรือนะครับอาจจะเป็นประเด็นนะครับในเรื่องของการแบ่งตามโครงสร้างหน้าที่นั้นครับนะก็จะเป็นเครือข่ายอย่างที่บอกนะครับเป็นเครืออาจจะเป็นเครือข่ายภาครัฐภาคเอกชนภาคธุรกิจหรือภาคองค์กรเอกชนพวกนี้ก็จะต้องมีรวมตัวกันนะครับนะส่วนใหญ่ก็จะมีการรวมตัวกันนะครับแล้วก็จะมีองค์ประกอบที่สำคัญของการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับนะคือไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายประเภทใดก็ตามเนี่ยองค์ประกอบสำคัญของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยก็คือการรับรู้มุมมองที่เหมือนกันนะครับนะก็คือต้องเข้าใจปัญหานะครับมีจิตสำนึกในการแก้ปัญหาร่วมกันมีวิสัยทัศน์ร่วมกันมองอนาคตเห็นภาพเดียวกันนะทุกคนต้องสนใจผลประโยชน์ร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ตัวเงินหรือไม่ใช่ตัวเงินก็ตามนะครับนะแล้วก็มีส่วนร่วมในการที่จะต้องทุกคนในเครือข่ายเนี่ยนะจะต้องมีส่วนร่วมนะครับนะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ในแนวราบนะเป็นหุ้นส่วนนะครับในแนวราบนะครับนะก็จะมีความสัมพันธ์นะจะไม่เน้นความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่แบบเจ้านายกับลูกน้องนะครับนะเหมือนกับสายการข้ามประชามากจนเกินไปนะครับแล้วก็จะมีอะไรการเสริมสร้างซึ่งกันและกันนะการเกื้อหนุนพึ่งพากันนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือต้องมีปฏิสัมพันธ์ในเชิงแลกเปลี่ยนกันนะครับเนี่ยอันนี้สำคัญมากนะครับเรื่องของการที่จะต้องมีกิจกรรมให้ติดต่อสื่อสารกันพบปะพูดคุยกันนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันต่างๆพวกนี้นะครับซึ่งแนวทางเนี่ยในการสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับนะก็มีอยู่หลากหลายประเด็นนะครับแต่ประเด็นที่น่าสนใจเนี่ยนะครับที่มองแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเป็นประเด็นที่จะเสริมสร้างในกระบวนการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนได้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งกลุ่มนะครับนะแกนนำเครือข่ายนะครับที่เขานะอยากจะเข้ามาทำงานที่เป็นผู้ประสานงานเนี่ยนะมันต้องเกิดจากความสมัครใจนะที่ให้เขาเข้ามาแหละครับนะมีการหมุนเวียนกันนะครับนะในการนำเครือข่ายเพื่อพัฒนาผู้นำสมาชิกไม่อยากให้เกิดการแหละผูกขาดนะครับนะให้ทุกคนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของมีความผูกพันกันนะครับนะการทำงานในลักษณะที่เป็นแบบแหละประชาธิปไตยในกระบวนการติดต่อตัดสินใจการเลือกกิจกรรมวิธีการดำเนินงานต้องแบบประชาธิปไตยนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของวัตถุประสงค์เครือข่ายเนี่ยนะครับต้องมีลักษณะของกระจายอำนาจไปยังสมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายได้รับประโยชน์เนี่ยนะครับนะเพราะถ้ามีการกระจายอำนาจเมื่อไหร่เนี่ยนะครับมันก็จะก่อให้เกิดอะไรครับเรื่องของความยั่งยืนนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของวัตถุประสงค์และเครือข่ายที่ดีนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นความสำเร็จนะครับในการทำงานแบบเครือข่ายนะเพื่อการพัฒนาเนี่ยนะครับก็มีมุมมองอยู่หลากหลายมุมมองด้วยกันนะครับโดยเฉพาะมุมมองที่พูดถึงปัจจุบันคือการเสริมพลังนะ empowerment ในประเด็นที่4นะครับนะก็คือต้องให้สมาชิกที่อยู่ในเครือข่ายนั้นให้เขามาร่วมคิดร่วมทำร่วมแก้ไขปัญหาร่วมจัดกิจกรรมฉะนั้นมันก็เลยมีความผูกพันกับแหละเรื่องการมีส่วนร่วมนะการสร้างค่านิยมร่วมกันนะครับมีส่วนร่วมนะครับแล้วก็จะต้องแหละมี leadership ภาวะผู้นำนะครับนะที่จะต้องคอยชักจูงโน้มน้าวให้คนอื่นนะครับมาทำงานร่วมกันนะจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นต่อการทำงานนะเสริมความสัมพันธ์ของเครือข่ายกันนะครับนี่คือความสำเร็จนะครับนะแต่มันก็มีปัญหานะครับนะต้องคอยระวังนะครับนะปัญหาก็ใน5ประเด็นด้วยกันนะครับที่เราพอจะทราบกันนะครับโดยเฉพาะปัญหาใน5ประเด็นเนี้ยนะครับมันเป็นปัญหาพื้นฐานนะครับแต่ปัญหาในประเด็นที่จะก่อให้เกิด
ความขัดแย้งได้ในปัจจุบันเนี่ยนะครับมันอาจจะเริ่มจากอะไรเครือข่ายเกิดความขัดแย้งกันเองนะครับระหว่างตัวสมาชิกเนี่ยนะครับนะหรือกับองค์กรนะและทำงานไปเครือข่ายไม่มีรายได้เป็นของตนเองครับไม่สามารถดำรงเครือข่ายไว้อย่างต่อเนื่องนะซึ่งอาจจะเกิดมาจากอะไรครับการขาดแนวร่วมในการทำงานนะครับไม่มีเครือข่ายอื่นนักวิชาสื่อมวลชนนะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนะครับนะฮะพวกนี้ก็จะขาดพลังที่จะไปแหละหนุนนำในการเสริมขยายเครือข่ายนะครับและสุดท้ายคือการรวมศูนย์นะทำงานไปทำงานมาในเครือข่ายเกิดการผูกขาดการบริหารจัดการนะครับนะสมาชิกส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมแล้วอยู่ที่ผู้นำคนเดียวแล้วนะครับก็ทำให้เกิดการขาดวิสัยทัศน์นะจะที่เกิดขึ้นมาจากกระบวนการมีส่วนร่วมของสมาชิกในเครือข่ายพวกนี้นะครับก็อาจจะทำให้เครือข่ายนั้นไม่สามารถดำเนินการต่อไปได้นะครับนะซึ่งการพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายนั้นนะครับสิ่งที่มุ่งเน้นที่สำคัญก็คือเรื่องของการมีส่วนร่วมนะโดยความสมัครใจภายใต้ความต้องการของคนที่อยู่ในเครือข่ายนะครับมีรูปแบบมีระบบในการทำงานสร้างความร่วมมือประสานกันในแนวราบนะครับซึ่งก็จะมีการระดมกำลังต่างๆที่เข้ามาช่วยโดยเฉพาะอย่างที่บอกพื้นฐานของเครือข่ายนะคือต้องมีความสมัครใจทุกคนต้องเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะไปร่วมคิดร่วมตัดสินใจร่วมวางแผนนะครับร่วมทำร่วมรับผิดชอบร่วมติดตามประเมินผลและสุดท้ายคืออาจจะร่วมรับผลประโยชน์นะครับจะต้องมีความสัมพันธ์นะครับกับกระบวนการมีส่วนร่วมด้วยนะครับซึ่งตรงเนี้ยนะครับเป็นสิ่งที่นะน่าสนใจนะครับนะซึ่งการวิเคราะห์ความร่วมมือแบบเครือข่ายเนี่ยนะครับก็เป็นการวิเคราะห์ดูแหละข้อที่จริงที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับดูกลุ่มของความสัมพันธ์นะซึ่งจะเป็นกลุ่มของบุคคลหรือตัวแสดงนะครับรวมถึงข้อบูลที่เกี่ยวข้องกับนะตัวแสดงอื่นๆความสัมพันธ์ระหว่างตัวแสดงอื่นน่ะที่เกี่ยวข้องนะครับต้องดูข้อที่จริงนะครับเป็นหลักก่อนนะดูความร่วมมือที่เกิดขึ้นนะการทำงานเป็นทีมนะครับซึ่งความร่วมมือน่ะอาจจะเป็นคุณลักษณะที่เป็นกลุ่มหรือเป็นทีมนะครับการทำงานร่วมกันกับคนอื่นการทำงานร่วมกันที่จะต้องร่วมรู้ร่วมคิดการทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับซึ่งถ้ามองจริงแล้วการวิเคราะห์เนี่ยนะครับเราก็อาจจะสรุปได้ว่าไอ้ความร่วมมือเนี่ยมันเป็นหัวใจสำคัญของการทำงานในเครือข่ายนะฮะการที่บุคคลตั้งแต่2คนเนี่ยมาปฏิบัติทำงานร่วมกันอาจจะร่วมกันอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการเพื่อให้ได้รับผลประโยชน์ร่วมกันนะครับซึ่งอาจจะไม่ต้องทำวาระการประชุมร่วมกันนะหรือมาทำงานร่วมกันนะครับนะอาจจะต้องมีไม่มีการวางแผนจะต้องมาร่วมกันนะต้องมีจิตสำนึกนะครับนะจะทำให้เกิดความมั่นคงนะครับร่วมกันเกิดปัญหาสร้างพลังกันแก้ไขปัญหาช่วยเหลือซึ่งกันและกันได้นะครับนะโดยเฉพาะเนี่ยระดับของความร่วมมือเครือข่ายทางสังคมเนี่ยนะครับนะก็จะมีการประสานงานความร่วมมือการทำงานร่วมกันแล้วก็การมีส่วนร่วมนะครับโดยเฉพาะทุกวันนี้เขาก็จะเน้นเรื่องของ collaboration นะครับการทำงานร่วมกันนะครับตรงนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะครับนะคือการทำงานตั้งแต่2คนขึ้นไปทำงานช่วยเหลือกันนะครับรับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายนะต้องเข้าใจวัตถุประสงค์การทำงานร่วมกันนะครับนะก็จะเป็นระดับของความร่วมมือของเครือข่ายทางสังคมนะครับนะก็นี่ก็คือการวิเคราะห์นะครับก็จะมีตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับ

พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอก

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ

0: ธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
1: ในโลกของการแข่งขันการเรียนรู้เป็นเครื่องมือที่สำคัญที่จะขจัดความแตกต่างและส่งเสริมทักษะที่จำเป็นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนมีสถานภาพอย่างไรในสังคมเรามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดโอกาสทางการศึกษาให้คุณทุกคนอย่างเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีในวันนี้และวันข้างหน้ากว่า 4 ทศวรรษที่เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบการศึกษาทางไกลให้อยู่เคียงข้างกับสังคมไทยโดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนามจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9โดยอัญเชิญพระนามขององค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นกรมหลวงสุโขทัยธรรมราชาพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระราชลัญจกรในรัชกาลที่7ซึ่งเป็นรูปพระแสงสอน3องค์นำมาประกอบกับเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยเป็นตราประจำมหาวิทยาลัยและทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนามหาวิทยาลัยขึ้นเมื่อวันที่5กันยายนพุทธศักราช2521แสงเทียนเล่มแรกในนามมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้จุดประกายการเรียนรู้อย่างไร้ขีดจำกัดด้วยการพัฒนาเอกสารการสอนอันมีลักษณะเฉพาะเป็นที่ยอมรับจากนักวิชาการทั่วประเทศโดยนักออกแบบและถูกสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความร่วมมือร่วมใจของคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเวลาใดก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพด้วยปณิธานที่จะส่งเสริมการศึกษาสู่สังคมโดยเฉพาะท้องถิ่นในชนบททั่วทุกภูมิภาคของประเทศความเท่าเทียมกันทางการศึกษาจะเกิดขึ้นเป็นจริงได้ด้วยการใช้สื่อการเรียนการศึกษาทาง

0: ไกลหลักสูตรที่ถูกพัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบสอดประสานกับเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าทันสมัยหลอมรวมกันกับเครือข่ายสารสนเทศและอินเทอร์เน็ตเพื่อสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันเป็นสังคมออนไลน์เพื่ออนาคตที่สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างกันได้อย่างไร้พรมแดนแม้ในปัจจุบันโลกจะประสบปัญหาวิกฤตความเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายแต่นั่นคือบทพิสูจน์เพื่อให้เราก้าวผ่านอุปสรรคและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่คุณสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาโดยการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนและการสอบออนไลน์เพื่อก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในอนาคตวันนี้เราภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการของทุกคนทุกสาขาอาชีพรวมถึงได้ขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่กลุ่มคนผู้ด้อยโอกาสผู้พิการผู้ต้องขังในเรือนจำให้สามารถเข้าถึงการศึกษาได้เสมือนหนึ่งอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยเดียวกันการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยปิดทั่วไปสามารถเรียนควบคู่กันไปกับการเรียนปกติและยังเปิดโอกาสให้กับประชาชนไทยในต่างประเทศจนทำให้ในวันนี้เรามีนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่า 500,000 คน 4 ทศวรรษที่เราดัดยืนอยู่เคียงคู่กับประชาชนคนไทยสถาบันการศึกษาแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ที่ผูกพันวิถีชีวิตวัฒนธรรมอันดีงามระหว่างกันมีเอกลักษณ์เฉพาะตนมิตรภาพระหว่างนักศึกษาคณาจารย์ได้ถูกถ่ายทอดออกมาในรูปของกิจกรรมการสอนเสริมการอบรมทั้งแบบเผชิญหน้าและผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆถึงไกลแต่เสมือนใกล้ด้วยศูนย์วิทยาพัฒนาเพื่อการค้นคว้าและการรับคำปรึกษาการตอบคำถามปัญหาต่างๆทางโทรศัพท์ผ่านบริการ One Stop Service และอินเทอร์เน็ตคุณพร้อมแล้วหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่การเป็นนักศึกษาในระบบการศึกษาทางไกลและการศึกษาตลอดชีวิตทั้งการเรียนแบบประกาศนียบัตรและมุ่งหวังในปริญญาเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วคุณสามารถเรียกตัวเองว่าบัณฑิตได้อย่างเต็มภาคภูมิการศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไม่ใช่สิ่งที่ยากสำหรับคนที่มีความมุ่งมั่นและจุดมุ่งหมายที่จะสร้างอนาคตที่ดีกว่าวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะให้บริการการศึกษาที่มีคุณภาพสมดังความมุ่งหวังที่ว่าอยู่ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้เรียนทางไกลกับมสท.มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

0: เป็นระบบที่เราไม่ต้องเข้าห้องเรียนเลยครับก็คือเราจะเอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับ SCOU Channel

0: วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา13201สารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นสาขาวิชาศิลปศาสตร์ในวันนี้เป็นการสอนครั้งที่3ในหน่วยการเรียนที่7 8และ9หน่วยที่7การพัฒนาระบบสารสนเทศหน่วยที่8บุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศหน่วยที่9ผู้ใช้สารสนเทศขอเชิญรับชมการบรรยายสรุปสาระสำคัญในหน่วยที่7และหน่วยที่9โดยรองศาสตราจารย์ดร.สมพรพุทธาพิทักษ์ผลและหน่วยที่8โดยศาสตราจารย์ดร.ชุติมาสัจจานันท์ได้แล้วค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในการสอนเสริมนะคะในส่วนตรงนี้นะคะก็เราก็จะมาพูดถึงในของชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นในหน่วยที่7ว่าด้วยการพัฒนาระบบสารสนเทศโดยอย่างที่ครูได้เคยบอกไว้นะคะว่าก่อนที่เราจะเริ่มอ่านเนื้อหาในหน่วยเนี่ยนะคะควรอย่างยิ่งที่จะมาดูโครงสร้างของเนื้อหาทั้งหมดที่มีอยู่ก่อนนะคะโดยที่เราจะเริ่มนะคะว่าหน่วยนี้มี2ตอนตอนที่1เนี่ยเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะแล้วตอนที่2เป็นวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศโดยที่ตอนที่1จะมีทั้งหมด2เรื่องด้วยกันคือความหมายของการพัฒนาระบบสารสนเทศและความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศแล้วก็เรื่องต่อไปคือโครงสร้างองค์การและแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะส่วนตอนที่2เป็นวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งในส่วนของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบใหม่แล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะโดยหลักๆนะคะครูก็จะพยายามเน้นเนื่องจากเนื้อหาในหน่วยเนี้ยมีค่อนข้างมากครูจะเลือกประเด็นสำคัญสำคัญที่จะช่วยให้นักศึกษาเนี่ยเกิดความเชื่อมโยงในการเข้าใจแล้วก็ในการที่จะอ่านมากขึ้นนะคะนี่พอมาเริ่มต้นในระบบของมสท.เราเนี่ยเริ่มแรกเราก็จะเริ่มจากการกำหนดความหมายหรือให้นิยามซะก่อนว่าคืออะไรเพราะว่าเรื่องของนิยามหรือความหมายเนี่ยเป็นภาพรวมที่จะทำให้นักศึกษาเนี่ยเมื่อศึกษาไปได้ย้อนกลับมาทบทวนเป็นระยะนะคะอย่างการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยเราพูดถึงกิจกรรมค่ะเพราะนั้นเราไม่ได้พูดถึงเฉพาะว่าให้ได้ระบบมาแต่กิจกรรมอะไรก็ตามนะคะที่ทำเพื่อสร้างระบบสารสนเทศในองค์การขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างระบบใหม่คือไม่เคยมีมาก่อนนะคะสร้างใหม่ถอดด้ามหรือว่าเราปรับปรุงระบบเดิมที่มีอยู่ทั้งหมดนี้เป็นภาพของการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งสิ้นนะคะไม่เฉพาะสร้างระบบใหม่แต่ปรับปรุงระบบเดิมด้วยนักศึกษาจะเห็นเลยว่าเวลาจากสไลด์นะคะครูทำตัวโตๆว่าสร้างระบบใหม่กับปรับปรุงระบบเดิมอันนี้เป็นวิธีการที่จะช่วยในการที่เราจะทำความเข้าใจและจับประเด็นให้ได้ชัดเจนยิ่งขึ้นง่ายขึ้นนะคะต่อมานะคะพูดถึงความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะความจำเป็นอันนี้นะคะเรายกตัวอย่างมาเห็นทั้งหมด7ข้อบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะมีความจำเป็นในการพัฒนาระบบเนี่ยหลายข้อประกอบกันนะคะแต่ทีนี้ในส่วนของบทเรียนเนี่ยเราก็ต้องการให้นักศึกษาเห็นเป็นประเด็นก่อนค่ะนะคะเริ่มจากความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะหากนักศึกษาเนี่ยมีโอกาสมองรอบตัวเราก็จะเห็นว่าเทคโนโลยีเนี่ยเป็นปัจจัยหรือเป็นเรื่องที่มีความเปลี่ยนแปลงในทุกวันนี้นะคะอย่างรวดเร็วแล้วก็อาจจะเรียกว่าโดยทั่วๆนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านของมือถือด้านของอินเทอร์เน็ตต่างนะคะหรือกระทั่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงสารสนเทศต่างๆนะคะเพราะบางทีเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีแล้วเนี่ยนะคะเราก็จำเป็นต้องมาพัฒนาระบบให้สนองกับเทคโนโลยีใหม่ๆค่ะนะคะต่อมานะคะเราพูดถึงระบบที่มีอยู่เดิมนะคะไม่สามารถรองรับงานที่มีอยู่ได้เช่นอาจจะมีการปรับขยายงานขึ้นนะคะหรืออาจจะมีการปรับเปลี่ยนต่างๆเพราะในระบบที่มีอยู่เดิมเนี่ยไม่สามารถรองรับงานที่ขยายไปได้หรือได้บางครั้งเรามีการรวบกระบวนงานบางอย่างนะคะปรับลดขั้นตอนนะคะก็จำเป็นต้องพัฒนาระบบค่ะต่อมาเป็นเรื่องการลดค่าใช้จ่ายนะคะในส่วนการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยค่าใช้จ่ายสำคัญที่ในทุกวันนี้นะคะในธุรกิจองค์การต่างๆกล่าวถึงเนี่ยคือค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานหรือคนนี่แหละค่ะนะคะเช่นนะคะค่าใช้จ่ายในการที่จะนำข้อมูลเข้าค่าใช้จ่าย

ในการของการประมวลผลต่างๆการลดค่าใช้จ่ายเนี่ยนะคะก็คือในบางด้านเนี่ยสามารถที่จะนำระบบสารสนเทศมาช่วยในการที่จะมาประมวลในมาช่วยในส่วนของการที่เราจะลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการหลายๆอย่างออกไปนะคะต่อมานะคะสภาพการแข่งขันทางธุรกิจและบริการอันนี้คงไม่ต้องพูดถึงนะคะที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะว่าในส่วนของการค้าปลีกสภาพการแข่งขันธุรกิจและบริการเนี่ยทำให้เราต้องพัฒนาระบบสารสนเทศการค้าปลีกทุกวันนี้นะคะไม่ใช่เฉพาะเป็นแค่ในส่วนของการที่เราไปที่ร้านค้านะคะเดินไปที่ร้านค้าหรือขับรถไปที่ร้านค้าต่อไปละทุกวันนี้ธุรกิจและบริการเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่บางทีขายของนะคะรวมการจัดส่งขายของบางประเภทเนี่ยนะคะจะมีค่าประกันนะคะแล้วก็แน่นอนในทุกวันนี้นะคะค้าปลีกเนี่ยนะคะครอบคลุมไปถึงการค้าปลีกออนไลน์นะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศสภาพการแข่งขันเยอะมากจะทำไงให้พัฒนาระบบสารสนเทศของเราให้รองรับนะคะที่จะเอื้อให้กับลูกค้าของเราได้มากขึ้นนะคะการเดียวกันก็มีความเปลี่ยนแปลงด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นมีการปรับโครงในมีส่วนของการปรับภาษีนะคะมีส่วนของการปรับรายละเอียดต่างๆกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องนะคะเช่นบังคับให้มีการรายงานต่างๆนะคะพวกนี้ค่ะเป็นเราจำเป็นจะต้องมาพัฒนาระบบสารสนเทศให้รองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ได้นะคะและสุดท้ายนะคะคือการสร้างภาพลักษณ์ขององค์การอันนี้เป็นเรื่องสำคัญมากเพราะว่าองค์การในยุคดิจิทัลนะคะหรือเราเรียกว่ายุค Thailand 4.0 เนี่ยนะคะภาพลักษณ์ขององค์การเนี่ยนะคะเราพูดถึงความองค์การที่เป็นองค์การที่ทันสมัยเป็นองค์การซึ่งสามารถจะสนองรับความเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านพฤติกรรมของลูกค้าทั้งในส่วนของการดำเนินการธุรกิจได้นะคะเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะเป็นความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศในด้านต่างๆค่ะนะคะต่อมานะคะเราจะมาพูดถึงโครงสร้างองค์การเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะนะคะทีนี้เราพูดถึงโครงสร้างองค์การเพราะอะไรเพราะในการพัฒนาระบบสารสนเทศส่วนใหญ่เนี่ยนะคะมักจะทำในรูปของโครงการโครงการในที่นี้ก็คือเป็นงานเฉพาะกิจเฉพาะช่วงนะคะซึ่งจะเอื้อต่อการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนเรื่องของเงินเรื่องของวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะคะโครงการเนี่ยเอื้อทำให้เราสามารถกำหนดจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็กำหนดจุดที่เรียบร้อยคือเมื่อพัฒนาระบบเสร็จนะคะพร้อมที่จะส่งมอบเพราะเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็นิยมทำเป็นรูปของโครงการนะคะโดยปัจจุบันเนี่ยการในส่วนของโครงการเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาต้องการจะพูดถึงระบบสารสนเทศอย่างมากเนี่ยก็คือกลับมาดูผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนะคะว่ามีความต้องการอย่างไรบ้างไม่ใช่ดูโครงการเฉพาะที่ว่านะคะว่าฉันอยากจะทำอย่างเงี้ยฉันอยากพัฒนาระบบแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วนะคะผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก็จะมีหลายกลุ่มค่ะกลุ่มที่หนึ่งที่ใจมากที่สุดนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มหัวใจทีเดียวนะคะก็คือผู้ใช้เนี่ยนะคะทั้งผู้ใช้ปลายทางใช้ในการปฏิบัติงานประจำตามหน้าที่ค่ะเช่นเป็นพนักงานบัญชีนะคะพนักงาน call center พนักงานบริการลูกค้าแล้วก็จะมีผู้ใช้อื่นๆค่ะเช่นผู้ดูแลระบบนะคะผู้พัฒนาเว็บต่างๆอันนี้เป็นกลุ่มผู้ใช้ทั้งสิ้นนะคะกลุ่มที่สองนะคะคือหัวหน้างานที่ดูแลผู้ใช้กลุ่มต่างๆที่อาจจะจำเป็นจะต้องมามองกระบวนการหรือมองความเปลี่ยนแปลงต่างๆนะคะเพราะโครงการเพื่อพัฒนาระบบเนี่ยต้องมองในส่วนนี้ด้วยนะคะต่อมานะคะกลุ่มที่3เนี่ยเราพูดถึงระดับบริหารนะคะตั้งแต่ผู้อำนวยการหรือผู้จัดการอาวุโสซึ่งท่านเนี่ยจะสามารถที่จะเชื่อมโยงนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศนั้นเนี่ยเข้ากับยุทธศาสตร์ต่างๆนะคะหรือแผนงานต่างๆขององค์การต่อมาก็เป็นผู้บริหารระดับสูงนะคะที่รับผิดชอบงานพัฒนาระบบสารสนเทศโดยเฉพาะนะคะถ้าเป็นกรณีของระบบสารสนเทศใหญ่ๆเนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยนะคะก็จะมีบทบาทอย่างยิ่งค่ะนะคะในส่วนของการควบคุมกำกับต่างๆต่อมานะคะเป็นเจ้าที่ฝ่ายตรวจสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้สอบบัญชีผู้ตรวจสอบภายในเพราะว่าระบบสารสนเทศเนี่ยเข้ามาใช้ในกระบวนงานต่างๆค่ะเช่นหากเราเป็นกระบวนงานเกี่ยวกับการเงินก็จะต้องทำให้มีเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบเนี่ยมาตรวจสอบนะคะการตรวจสอบภายในหรือผู้สอบบัญชีนะคะให้ถูกต้องครบถ้วนแล้วกลุ่มสุดท้ายนะคะเป็นคณะผู้พัฒนาระบบสารสนเทศพูดง่ายคือเราไม่ใช่ดูมองแต่หัวหน้าเรามองทุกส่วนนะคะทุกภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องค่ะนะคะต่อมานะคะในส่วนขององค์การที่เป็นองค์การขนาดเล็กหรือระบบสารสนเทศขนาดเล็กนะคะขนาดเล็กส่วนใหญ่เนี่ยนะคะเขาก็จะมักจะให้เป็นผู้รับผิดชอบโดยตรงเนี่ยเป็นฝ่ายหรือหน่วยที่ดูแลด้านเทคโนโลยีสารสน

เทศนะคะเพราะว่าจะเข้าใจกระบวนงานในส่วนของเทคโนโลยีได้ค่อนข้างดีแล้วก็ระบบขนาดเล็กเนี่ยนะคะประเด็นก็คือว่าไม่ได้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะแต่เรามาถ้าเป็นระบบขนาดใหญ่ระบบขนาดใหญ่เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็คือเป็นระบบซึ่ง เรียกว่ามีขอบเขตนะคะไปยังส่วนงานหรือแผนกงานต่างๆหลายแผนกงานแล้วก็มักจะเป็นงานที่ในทุกวันนี้นะคะคือทำงานเชื่อมโยงกันระหว่างแผนกงานหรือฝ่ายงานต่างๆส่วนงานต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในลักษณะของระบบสารสนเทศขนาดใหญ่เนี่ยนะคะจึงมักอยู่ในรูปของคณะนะคะกลุ่มเนี่ยนะคะหรือทีมงานนะคะในส่วนทีมงานเนี่ยถ้านักศึกษามามองให้ดีเนี่ยนะคะจะเห็นโครงสร้างที่ชัดเจนค่ะบางคนก็ถามว่าทำไมทำโครงสร้างเยอะแยะเพราะว่าโครงสร้างองค์การเหล่านี้นะคะช่วยค่ะรองรับงานนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเฉพาะด้านเฉพาะฝ่ายงานข้ามฝ่ายนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะความสำเร็จหรือขององค์การนะคะหลายๆส่วนก็มาจากระบบสารสนเทศที่สามารถช่วยลดนะคะขั้นตอนในการปฏิบัติงานช่วยลดค่าใช้จ่ายช่วยทำให้องค์การหลายๆส่วนเนี่ยนะคะสามารถจะพัฒนาธรรมาภิบาลเป็นไปตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเห็นไหมคะความจำเป็นในการพัฒนาระบบสารสนเทศจะกลับมาอยู่ที่โครงสร้างองค์การสารสนเทศโดยเฉพาะเพื่อการพัฒนาระบบสารสนเทศขนาดใหญ่เนี่ยนักศึกษาจะเห็นความจำเป็นในการพัฒนาหลายด้านเลยค่ะที่ปรากฏขึ้นมาที่ครูพูดลักษณะแบบนี้นะคะเพื่อจะให้นักศึกษาเวลาอ่านเนี่ยจะได้กลับมาย้อนทบทวนประเด็นที่ได้ศึกษาไปเบื้องต้นด้วยอย่าอ่านตะลุยไปอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้มาทบทวนนะคะกระบวนการทบทวนเหล่านี้ค่ะจะทำให้เกิดประโยชน์ทำให้นักศึกษาเห็นภาพความเชื่อมโยงแล้วก็ช่วยนะคะเวลาที่นักศึกษาเนี่ยนะคะเวลาที่ศึกษาอ่านสรุปทบทวนอย่างเงี้ยจะเป็นกระบวนการที่ทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะศึกษาได้อย่างถูกต้องถูกทางไม่ใช่อ่านไปแล้วก็อ่านไปลืมไปนะคะหรือว่าอ่านไปแล้วเพิกเฉยไปนะคะทีนี้โครงสร้างองค์การประกอบบ้างนะคะในที่นี้เนี่ยนะคะที่ตรงนี้ครูจะขอเน้นเนี่ยนะคะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพบว่านักศึกษาหลายๆคนเนี่ยนะคะจะสับสนว่าใครเป็นคนรับผิดชอบด้านไหนนะคะเราจะเริ่มจากองค์แรกก่อนนะคะหรือคณะแรกก่อนคือคณะกรรมการบริหารโครงการค่ะนะคะนักศึกษาดูจากภาพจะเห็นเลยค่ะว่าคณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยอยู่บนสุดนะคะเรียกว่าอยู่บนสุดแล้วก็จะมีเส้นประเส้นประเนี่ยนะคะไม่ได้หมายความว่าเป็นเส้นที่เราทำไว้สวยงามนะคะในส่วนโครงสร้างองค์การต่างๆเนี่ยนะคะเส้นประเนี่ยแทนเส้นที่เราเรียกว่าเป็นเชิงให้คำปรึกษาไม่ได้เป็นส่วนงานประจำนะคะเพื่อจะต้องทำส่วนของการรายงานเพราะนั่นจะเห็นเลยค่ะว่าที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาเนี่ยจึงเป็นเส้นประตามลงมานะคะจากคณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยเส้นก็จะวิ่งลงมาที่หัวหน้าโครงการหรือบางครั้งเนี่ยนะคะเรียกว่าผู้จัดการโครงการนะคะแล้วก็จะมีคณะทำงานโครงการไล่ลงมาคณะทำงานโครงการไล่ลงมาจึงมาถึงนะคะบุคคลหรือบุคลากรต่างๆที่เป็นสมาชิกของคณะทำงานโครงการนักศึกษามองภาพจะได้เห็นระดับนะคะว่าทุกครั้งที่เราบรรยายถึงหรือพูดถึงเนี่ยนะคะใครนะคะหรือองค์การไหนเป็นองค์การที่อยู่ระดับต้นสุดนะคะกลับมาที่คณะกรรมการบริหารโครงการเมื่อกี้บอกอยู่เหนือสุดถูกไหมคะทำหน้าที่อะไรเมื่ออยู่เหนือสุดก็ต้องกำหนดนโยบายค่ะนะคะเพื่อให้ระบบสารสนเทศสนองการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การที่ตั้งไว้นะคะเช่นเราบอกว่าเราจะพัฒนานะคะระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจนะคะก็ต้องมาตั้งไว้ค่ะว่าเราตัดสินใจเรื่องอะไรบ้างนะคะแล้วก็ระบบสารสนเทศเหล่านั้นเนี่ยนะคะสามารถที่จะช่วยในการตัดสินใจในเรื่องนั้นได้ไหมนะคะคณะกรรมการบริหารการทำอะไรคะเป็นคนเริ่มต้นโครงการค่ะหรือเรียกว่าริเริ่มโครงการพัฒนาระบบนะคะอาจจะเป็นระบบเฉพาะหรือระบบที่รองรับหลายๆฝ่ายหลายๆแผนกก็ได้แต่คนริเริ่มคือคณะกรรมการบริหารโครงการนะคะแล้วก็ให้คำแนะนำความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพราะว่าคณะกรรมการบริหารโครงการเป็นองค์กรสูงสุดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหากเกิดปัญหาข้อขัดแย้งก็ต้องกลับมาที่คณะกรรมการบริหารโครงการเนี่ยแหละค่ะนะคะนอกจากนั้นแล้วก็ทำหน้าที่ควบคุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบ
นะคะให้เป็นไปตามแผนให้เป็นไปตามทรัพยากรนะคะหากเกิดปัญหาเช่นระหว่างทางอาจจะมีบุคลากรลาออกไปก็ต้องมาควบคุมกำกับติดตามนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นพิจารณาและอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอนุมัติงบประมาณนะคะเป็นไปตามแผนงานต่างๆนะคะแล้วก็มีการพิจารณาว่ามันเหมาะสมไหมอาจจะมีการปรับงบประมาณต่างๆอันนี้แล้วแต่เลยนะคะแล้วแต่ว่าในการควบคุมกำกับติดตามนั้นเนี่ยนะคะเป็นอย่างไรและท้ายที่สุดนะคะเป็นเรื่องของการรายงานผลการดำเนินงานพัฒนาระบบให้กับผู้บริหารระดับสูงขององค์การค่ะเช่นอาจจะเป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่อาจจะเป็นประธานกรรมการบริหารนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะคณะกรรมการบริหารโครงการพูดง่ายๆนะคะเป็นหัวนะคะสำคัญนะคะของโครงการพัฒนาระบบค่ะตามมาด้วยที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษานะคะที่เราพูดว่าที่ปรึกษาหรือคณะที่ปรึกษาดูชื่อก็จะชัดเจนนะคะว่าให้คำปรึกษาและคำแนะนำนะคะส่วนใหญ่เนี่ยนะคะถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องให้ตั้งแต่ริเริ่มจัดตั้งโครงการพัฒนาระบบไปจนถึงการบริหารโครงการเลยนะคะเช่นจัดทำแผนกลยุทธ์ด้านระบบสารสนเทศนะคะมาให้คำแนะนำคัดเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมคณะที่ปรึกษาเพราะไงคะเพราะว่าลักษณะของโครงการบางด้านเนี่ยอาจจะต้องการที่ปรึกษาหลายๆด้านนะคะเช่นอาจต้องการที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะอาจจะต้องการที่ปรึกษาในด้านเกี่ยวกับหมายกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะตรงนี้แหละค่ะทำให้ในอยู่ในรูปของคณะที่ปรึกษาได้นะคะขึ้นอยู่กับขอบเขตของระบบสารสนเทศที่พัฒนารวมทั้งบางทีมีความซับซ้อนอื่นๆนะคะต่อมานะคะก็เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจประสบการณ์ในการพัฒนาระบบให้กับผู้บริหารพูดง่ายคือให้กับคนที่เหลือเนี่ยนะคะในส่วนนี้นะคะแล้วก็ให้คำแนะนำแก้ไขปัญหาคนเหล่านี้นะคะให้คำแนะนำข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหานะคะหรือแนวทางในการป้องกันปัญหาอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะต่อมาหัวหน้าโครงการนะคะหรือผู้จัดการโครงการอันนี้รับผิดชอบการบริหารโครงการจัดสรรทรัพยากรควบคุมติดตามประเมินถูกไหมคะพูดง่ายคือคนนี้คือหัวหน้างานนะคะหัวหน้าในการที่จะลงไปจัดงานในการสร้างระบบและนะคะแล้วก็หากเป็นระบบที่มีความเสี่ยงนะคะความสำคัญต่อกลยุทธ์ก็อาจจะมีผู้บริหารระดับสูงเป็นหัวหน้าโครงการเองนะคะถ้าเป็นระดับเล็กก็จะเป็นระดับปฏิบัติการมาเป็นหัวหน้าโครงการนะคะแล้วก็แน่นอนถ้าองค์การขนาดใหญ่ก็จะมีโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศหลายระบบพร้อมกันก็จะมีหัวหน้าแต่ละโครงการย่อยไปอีกค่ะนะคะต่อไปนะคะเป็นคณะทำงานโครงการพัฒนาระบบเมื่อกี้บอกไปแล้วนะคะคนนี้คือคนซึ่งเป็นคนผลักดันระบบประกอบด้วยบุคลากรต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ใช้ระบบนะคะผู้บริหารหน่วยฝ่ายนะคะผู้พัฒนาระบบเองนะคะซึ่งอาจจะเป็นนักวิเคราะห์ระบบคนเขียนโปรแกรมนะคะผู้บริหารฐานข้อมูลผู้สนับสนุนด้านเทคนิคอื่นๆนะคะเช่นบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการระบบเว็บมาสเตอร์ค่ะต่อมานะคะครูจะมาพูดถึงแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศในองค์การนะคะว่าดังนี้มีทั้งหมด3ทางนะคะทางที่1นะคะเราเริ่มจากข้างล่างนี่เลยนะคะเริ่มจากผู้บริหารเห็นลูกศรใช่ไหมคะจากบนลงล่างนะคะแสดงว่าผู้บริหารระดับสูงเนี่ยต้องการระบบอะไรก็สั่งการลงมานะคะเพราะในระบบพวกนี้ส่วนใหญ่นะคะมักจะสอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์การโดยอัตโนมัตินะคะแต่ต่อมาถ้าดูภาพข้างบนจะเห็นไหมคะอันนี้จากล่างขึ้นบนก็คือจากระดับปฏิบัติงานเช่นเรากำลังทำงานด้านนี้ด้านนี้อยู่นะคะเช่นนะคะเป็นผู้ปฏิบัติงานที่ทำด้านรับสมัครนักศึกษาเขาก็จะพัฒนาระบบนะคะจากระบบสารสนเทศที่มีอยู่เพราะนั้นเนี่ยขอบเขตก็จะค่อนข้างเฉพาะเจาะจงนะคะแล้วก็ลงไปที่งานต่างๆนะคะพบกันครึ่งทางคืออะไรก็คือก็เอามาพบกันครึ่งทางคือผสมประสานนะคะทั้งจากบนลงล่างแล้วก็จากล่างขึ้นบนเพราะวิธีนี้มีข้อดีคือฝ่ายบริหารเนี่ยก็สามารถจะสอดร้อยกับกลยุทธ์ได้ดีฝ่ายปฏิบัติงานเนี่ยนะคะก็จะมีความรู้รายละเอียดในส่วนของระบบสารสนเทศและกระบวนงานที่ทำค่ะนะคะต่อไปนะคะจะเป็นวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะก่อนอื่นนะคะครูจะพูดถึงวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศอันนี้ครูให้ความหมายจะเห็นเลยว่า1กับ2แสดงว่าคำเนี้ยหรือศัพท์วงจรพัฒนาระบบเนี้ยมี2ความหมายโดยสรุปนะคะความหมายที่1นี่คือกรอบแนวคิดทั่วไปนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมในการพัฒนาระบบอันนี้เป็นกรอบแนวคิดเพื่อทำให้ผู้เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะได้มีทิศทางหรือกรอบแนวคิดมีความเข้าใจตรงกันหรือ
ความหมายที่สองนะคะก็คือขั้นตอนในการออกแบบและสร้างระบบซึ่งขั้นตอนเหล่านี้นะคะจะมีโครงสร้างมีรายละเอียดแน่นอนแบบแผนเยอะเลยค่ะเพราะเวลาเราพูดถึงวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศจะได้กลับมาย้อนดูว่าสองตัวเนี้ยความหมายไม่เหมือนกันนะคะและเราพูดในฐานะของความหมายตัวไหนนะคะที่วงจรพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะ

คะครูก็พูดถึงกระบวนการคร่าวๆทั้งหมดเนี่ยนะคะ5ด้าน5ขั้นตอนด้วยกันนะคะเริ่มจากการวางแผนการวิเคราะห์การออกแบบการปรับใช้แล้วก็การใช้หรือการดำเนินการระบบเห็นไหมคะมันจะเป็นวงจรที่ต่อเนื่องกันนะคะเริ่มมาเลยนะคะที่การวางแผนการเนี่ยเป็นขั้นตอนแรกของวงจรพัฒนาระบบค่ะแล้วก็ทางนักศึกษาคงพอคุ้นเคยนะคะว่าหากเรามีการวางแผนที่ดีเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับเข็มทิศนะคะในการที่จะผลักดันงานพัฒนาระบบนะคะหรืองานต่างๆให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลด้วยการวางแผนเนี่ยเริ่มจากระบุปัญหาถามปัญหาอะไรปัญหาคือปัญหาในการปฏิบัติงานในด้านต่างๆนะคะปัญหาเหล่านี้ค่ะในโลกของการพัฒนาระบบเนี่ยมิได้มองปัญหานะคะเป็นข้อขัดข้องแต่มองปัญหาเป็นโอกาสค่ะว่าเราเกิดปัญหาแสดงว่าเรามีโอกาสในการที่จะพัฒนางานโดยเฉพาะนะคะพัฒนาระบบสารสนเทศมาช่วยตอบสนองงานที่เราอาจจะทำแล้วไม่เรียบร้อยมีปัญหานะคะแล้วก็มาพูดถึงวัตถุประสงค์เบื้องต้นต้องคุยวัตถุประสงค์เบื้องต้นก่อนค่ะเพราะว่าการพัฒนาระบบเนี่ยนะคะเป็นงานที่ต้องใช้คนใช้งานใช้ทรัพยากรต่างๆนะคะต่อมานะคะที่ตรงนี้นักศึกษาจะงงว่าทำไมนะยังไม่เริ่มเลยต้องมาระบุข้อจำกัดซะละข้อจำกัดตรงนี้ไม่ใช่เป็นข้อซึ่งขัดข้องนะคะบางครั้งคนมักจะมองว่าโอ้โหข้อจำกัดไปว่าโอ้ไม่ควรทำไม่ใช่ค่ะแต่เวลาเราทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะไม่ใช่มองเฉพาะด้านสวยหรือเราเรียกกันนะคะแต่ต้องมองในส่วนที่อาจจะทำให้เกิดผลเสียหายหรือข้อขัดข้องด้วยการที่เรามองอย่างล่วงหน้าไว้เนี่ยนะคะภาษาการจัดการเขาเรียกว่าเป็นการลักษณะของการจัดการเชิงรุกไม่ใช่รอแต่ปัญหาเกิดนะคะแต่บางปัญหาเราสามารถที่จะป้องกันได้เมื่อเรามองข้อจำกัดเหล่านั้นไว้นะคะต่อมานะคะก็มาศึกษาความเป็นไปได้ค่ะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะคะความเป็นไปได้มีหลายด้านค่ะนักศึกษาจะมองนะคะด้านเทคโนโลยีนะเป็นไปได้ไหมนะคะด้านเศรษฐกิจด้านองค์การด้านกฎหมายและจริยธรรมรวมทั้งด้านเงื่อนไขเวลาเอ๊ะมันสมควรไหมมันพอเหมาะไหมนะคะต่อมาก็กำหนดวิธีควบคุมโครงการต่างๆนะคะโดยที่นะคะการควบคุมโครงการเหล่านี้นะคะก็มีจุดประสงค์ค่ะว่าเรากำหนดขอบเขตของโครงการให้ชัดเจนว่าอะไรเกี่ยวข้องใครเกี่ยวข้องนะคะทรัพยากรที่ต้องการเรื่องการกำหนดขอบเขตเป็นเรื่องสำคัญมากเพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราคุยกันเนี่ยนะคะไม่ได้คุยกันไปตามงานไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าระบุปัญหาที่เกิดอาจเกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินโครงการนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยนะคะเรายังมาพูดถึงการจัดลำดับงานที่ต้องกระทำและจัดลำดับงานเป็นเรื่องสำคัญค่ะเพราะว่าบางงานต้องดำเนินการไปพร้อมกันถ้าเราไม่จัดลำดับงานทั้งในเชิงของลำดับความสำคัญของงานทั้งในเชิงของระยะเวลาที่ต้องทำก่อนหลังจะทำให้เราสับสนปนเปกันไปได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือกลไกในการควบคุมค่ะเช่นเราจะควบคุมเรื่องเวลาอย่างไรบ้างจะมีการตรวจรับงานกี่งวดนะคะมีการวัดความก้าวหน้าอย่างไรมีการรายงานอย่างไรนะคะอันนี้ครูมีตัวอย่างให้ดูนักศึกษาไปดูได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของโครงการพัฒนาระบบเว็บเซอร์วิสนะคะจะเห็นเลยค่ะมีชื่อโครงการถูกไหมคะมีความเป็นมานะคะมีหลักการเหตุผลมีวัตถุประสงค์เห็นคะอันนี้มีอันนี้นักศึกษาก็พิมพ์ผิดนะคะไม่คณะกรรมการบริหารโครงการนะคะแล้วก็แผนการดำเนินงานการประชุมติดตามเห็นไหมคะอันนี้พูดถึงเงื่อนไขของวิธีการควบคุมนะคะขั้นตอนการขอรับบริการผลการดำเนินโครงการจะเห็นเลยค่ะว่าเนี่ยค่ะเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนนะคะอันนี้เป็นซอฟต์แวร์ซึ่งในปัจจุบันเนี่ยเอาเข้ามาใช้ในการควบคุมจัดการนะคะในส่วนของโครงการพัฒนาระบบนะคะต่อมานะคะขั้นตอนที่2นะคะเป็นการวิเคราะห์ระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะก็คือศึกษาระบบที่มีอยู่เนี่ยค่ะสภาพเป็นอย่างไรนะคะไปดูปัญหาความต้องการของผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นการสังเกตการสัมภาษณ์นะคะการจัดทำแล้วก็ต้องทำเอกสารประกอบค่ะนะคะก่อนที่จะมาขั้นตอนที่3คือการออกแบบระบบใหม่นะคะการข้อกำหนดคุณลักษณะของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะคะแล้วก็มาดูซิว่าเราจะได้ระบบมาอย่างด้วยวิธีการใดนะคะขั้นตอนที่4เป็นการวางแผนการปรับใช้ค่ะอันนี้เป็นกลไกที่สำคัญนะคะเพราะว่าต้องรอบคอบต้องร่วมมือกันนะคะทั้งคนฝ่ายบริหารฝ่ายนักเทคโนโลยีฝ่ายผู้ใช้ระบบนะคะการจัดหาระบบเนี่ยนะคะก็เป็นไปตามข้อกำหนดแล้วแต่เราจะระบุนะคะสุดท้ายก็เป็นการอบรมผู้ใช้ค่ะซึ่งอันนี้ก็มีความสำคัญเพราะว่าหากผู้ใช้นะคะไม่มีความรู้เพียงพอก็จะทำให้
การที่จะนำระบบไปใช้เนี่ยมันผิดเป้าหมายผิดทางผิดฝานะคะการปรับเปลี่ยนระบบก็ทำได้หลายแบบหลายทางค่ะมีแต่ปรับเปลี่ยนทันทีชื่อก็บอกทันทีคือตัดเลยเริ่มใช้ระบบใหม่เลยนะคะวิธีนี้มักใช้กับระบบเล็กๆค่ะแบบคู่ขนานอันนี้เราจะเห็นนะคะว่าใช้ระบบเก่าระบบใหม่ไปก่อนวิคู่ขนานนี้เป็นระบบซึ่งปลอดภัยมากค่ะแต่เป็นระบบซึ่งสิ้นเปลืองทรัพยากรอย่างมากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องทำงาน2งานไปพร้อมกันนะคะโครงการต่อไปนะคะในรูปของโครงการนำร่องโครงการนำร่องเนี่ยก็มีความสำคัญค่ะเพราะว่าจะทำใหเราสามารถเลือกนะคะกลุ่มงานไหนที่จะเริ่มทำก่อนนะคะส่วนการต่อไปนะคะตามระยะอันนี้ต้องมากำหนดวางแผนค่ะว่าระยะ1ระยะ2ระยะ3เนี่ยจะปรับใช้ระบบไหนอย่างไรนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะเป็นการติดตามแก้ไขบำรุงรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งเกิดขึ้นได้นะคะปรับปรุงให้ทันสมัยแล้วก็อาจจะมาเพิ่มขีดความสามารถของระบบนะคะต่อมาเนี่ยนะคะเป็นวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบใหม่แบบใหม่คืออะไรอันนี้แบบใหม่ก็คือการซึ่งเรากลับไปมองแนวคิดของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะว่ามีปัญหาโดยเฉพาะขั้นตอนและงานที่ค่อนข้างจะละเอียดนะคะแล้วก็กินเวลานานค่ะนะคะปัจจุบันเนี่ยมีเทคโนโลยีที่ช่วยได้อย่างมากนะคะวิธีที่1ก็คือทำต้นแบบต้นแบบก็คือร่างหรือตัวอย่างของระบบนี่แหละค่ะนะคะพูดง่ายคือเราเอาความต้องการของผู้ใช้ระบบมาเป็นตัวตั้งแต่ไม่ต้องลงไปรายละเอียดมากลองตั้งมาเป็นระบบซะก่อนแล้วพอผู้ใช้เขาได้เห็นต้นแบบนะคะก็ทำให้เราสามารถที่จะมาร่วมกันพัฒนาชี้แจงข้อเท็จจริงได้นะคะว่าเป็นไปตามความต้องการไหมนะคะถ้าเป็นไปตามความต้องการถ้าไม่ใช่ก็มาปรับต้นแบบให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้แต่เวลาการแก้ไขตรงนี้จะแก้ไขได้อย่างชัดเจนเป็นรูปธรรมขึ้นเพราะเราพูดถึงระบบสารสนเทศที่ต้นแบบตัวเดียวกันนะคะก่อนที่จะมาปรับใช้แล้วก็ดำเนินการระบบค่ะนะคะอันนี้ข้อดีก็คือว่านะคะนักศึกษาลองไปดูได้นะคะว่าข้อดีคือเหมาะกับช่วงที่องค์การมีการเปลี่ยนแปลงค่ะสื่อสารกันได้ง่ายนะคะมีการฟังก์ชันการทำงานที่เป็นระบบนะคะมีการจัดแยกเครื่องมือต่างๆแต่จากข้อจำกัดคืออะไรคะถ้าเราไปเจอคือผู้ใช้ขอปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหลายครั้งนะคะอาจจะมีปัญหาควบคุมและจัดการค่าใช้จ่ายเพราะว่าไม่แน่ใจว่าผู้ใช้จะขอปรับเปลี่ยนกี่ครั้งนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะต่อมาวิธีที่สองนะคะคือวิธีพัฒนาแบบใหม่เขาเรียกว่าพัฒนาระบบสารสนเทศจากชุดซอฟต์แวร์ประยุกต์นะคะอันนี้มักจะใช้กับงานทั่วไปนะคะหรือว่างานที่มีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานเราเรียกว่า standard operating procedure นะคะอยู่ระดับหนึ่งละนะคะชดตัวอย่างอย่างนี้นะคะเช่นเรานึกออกนะคะระบบประมวลคำระบบตารางคำนวณเห็นไหมคะทุกวันนี้ไม่มีใครนะคะมานั่งพัฒนาระบบประมวลคำระบบตารางคำนวณอีกแล้วแต่บางเรื่องนะคะอาจจะมีชุดซอฟต์แวร์อาจจะมีวิธีการมาตรฐานเช่นอะไรคะเช่นระบบควบคุมสินค้าคงคลังระบบจัดซื้อพวกนี้อาจจะมีเราเรียกว่ามีวิธีปฏิบัติงานมาตรฐานอยู่นะคะซอฟต์แวร์พวกนี้ก็จะมีตั้งแต่สำหรับองค์การขนาดเล็กไปจนถึงองค์การขนาดใหญ่นะคะซึ่งเราสามารถจะมีวางจำหน่ายมีให้เช่านะคะหลายค่ะเช่นให้เช่าตามระยะเวลาให้เช่าตามระบบย่อยที่ต้องการหรือในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นเลยว่าเราเรียกว่า SaaS หรือ Software as a Service นะคะก็คือสามารถเรียกใช้บริการผ่านเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยที่เราสามารถที่จะเลือกใช้ตามเงื่อนไขระยะเวลาของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็เหมาะกับระบบขนาดกลางขนาดใหญ่นะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในกิจกรรมตรงนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเมื่อเรามีชุดซอฟต์แวร์ก็เริ่มจากการวิเคราะห์ระบบออกแบบระบบเลยว่าวิเคราะห์ระบบนี้คือดูซิว่าปัญหาอยู่ตรงไหนจะออกแบบระบบจะใช้ซอฟต์แวร์ตัวไหนมาใช้ถูกไหมคะการวิเคราะห์ออกแบบระบบเนี่ยในขั้นตอนนี้ต้องกลับไปดูชุดซอฟต์แวร์ที่ใช้ด้วยนะคะก่อนที่จะปรับใช้นะคะข้อดีก็คือว่าสามารถที่จะทดสอบนะคะระบบได้รวดเร็วมากเลยนะคะเพราะว่าระบบพวกนี้มันมีชุดซอฟต์แวร์ประยุกต์อยู่แล้วแล้วก็มีบริการหลังการขายนะคะที่มุ่งเฉพาะซอฟต์แวร์นั้นๆชัดเจนอยู่นะคะมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์เป็นระยะนะคะผู้พัฒนาชุดซอฟต์แวร์เหล่านี้นะคะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะค่ะนะคะ
ข้อจำกัดก็คือว่าเหมาะงานทั่วไปนะคะถ้าเราเป็นงานซึ่งมีรายละเอียดพิเศษมีขั้นตอนเฉพาะพิเศษอาจจะมีข้อจำกัดนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะคะเนื่องจากมันมาพร้อมวิธีปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งอาจจะแตกต่างกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานหน้างานนั้นๆอยู่นะคะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อเอาวิธีการปฏิบัติมาตรฐานมาใช้เจ้าหน้าที่ก็ต้องปรับกระบวนการของตัวเองค่ะซึ่งอาจจะ

0: ชอบหรือไม่ชอบนะคะก็ในช่วงต้นๆก็อาจจะมีกระบวนการซึ่งคลุกคลักนิดหน่อยแล้วก็มีค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาโดยเฉพาะระบบสารสนเทศในองค์การขนาดใหญ่นะคะเช่นนะคะเป็นระบบที่รองรับนะคะงานทั้งงานด้านบัญชีงานจัดซื้องานบริหารทรัพยากรมนุษย์พวกนี้ค่ะพอเป็นระบบที่เชื่อมโยงกันค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาก็ค่อนข้างแพงค่ะแล้วก็บางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะพบว่าไม่สามารถขยายขีดความสามารถของระบบได้ตรงกับความต้องการที่ขององค์การนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้นหากนักศึกษาไปดูเนี่ยนะคะจะเห็นได้อย่างชัดเจนค่ะว่าหน่วยเนี่ยนะคะอันนี้นะคะครูได้ leave out ไปหนึ่งเรื่องคือเรื่องสุดท้ายเรื่องของปัจจัยนะคะความสำเร็จในการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้เราจะมุ่งสรุปพยายามที่จะให้นักศึกษาเห็นเนื้อหาประเด็นหลักๆว่าเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องอะไรบ้างนะคะหวังว่านักศึกษาคงจะได้ใช้เนื้อหาที่ครูสรุปเหล่านี้นะคะมาเป็นแนวทางในการที่จะไม่เพียงเฉพาะนะคะสำหรับการทบทวนดังนั้นแต่ในการที่จะจับประเด็นหลักๆสำคัญเนื้อหาบางส่วนที่เราดูว่าโอ้โหมันเยอะอ่านไปแล้วนะคะไม่รู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่ขั้นตอนไหนอย่างไรนะคะถ้าเราย้อนกลับมาทบทวนไประยะๆดูรูปที่ครูให้ดูนะคะว่าวงจรพัฒนาระบบเป็นอย่างไรก็จะช่วยอย่างยิ่งค่ะในการที่นักศึกษาเนี่ยจะกลับมาอ่านนะคะศึกษาทบทวนได้อย่างเป็นระบบและเมื่อพัฒนาและเมื่อได้เริ่มต้นอย่างเป็นระบบอย่างที่ครูบอกนะคะความสำเร็จอยู่แค่เอื้อมค่ะการทบทวนเป็นเรื่องสำคัญหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างยิ่งนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาค่ะวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้หน่วยที่8นะคะชื่อหน่วยว่าบุคลากรและองค์การทางวิชาชีพสารสนเทศค่ะอยู่ในชุดวิชา13201นะคะสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นค่ะนะคะครูศาสตราจารย์ดร.ชุติมาสัจจานันท์เป็นวิทยากรค่ะประเด็นสาระสรุปนะคะที่จะพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเกี่ยวกับบุคลากรที่เกี่ยวข้องนะคะในวงการสารสนเทศศาสตร์นะคะในที่นี้ก็จะแบ่งเป็นประเด็นนะคะที่จะนำเสนอคือตั้งแต่ต้นทางเลยค่ะผู้ผลิตสารสนเทศนะคะจนกระทั่งถึงผู้ให้บริการสารสนเทศผู้จัดจำหน่ายสารสนเทศผู้พัฒนาระบบสารสนเทศผู้บริหารระบบสารสนเทศสมาคมวิชาชีพสนเทศและองค์การเกี่ยวกับงานสารสนเทศนะคะทีนี้ต่อไปนี้เราจะมาคุยรายละเอียดนะคะของในแต่ละประเด็นนะคะซึ่งนักศึกษาก็คงได้เอาไปทบทวนนะคะแล้วก็เรียนรู้สาระสำคัญนะคะต่อเนื่องไปในชุดวิชานะคะแล้วมาดูก่อนนะคะสารสนเทศในขณะนี้มีมากมายใช่ไหมคะนักศึกษาคะต้นทางผู้ผลิตสารสนเทศเนี่ยเป็นใครกันนะคะสารสนเทศเนี่ยเกิดมาได้อย่างไรมีใครเป็นผู้ผลิตนะคะก็อาจจะจำแนกได้กว้างๆนะคะอาจจะแยกเป็นบุคคลแล้วก็เป็นองค์การหรือหน่วยงานที่จะเป็นผู้ผลิตสารสนเทศนะคะขอเริ่มต้นบุคคลก่อนนะคะผู้ผลิตสารสนเทศหรืออาจจะเป็นผู้เขียนผู้จัดทำผู้วิจัยผู้สร้างงานต่างๆเนี่ยนะคะที่เป็นคนเนี่ยค่ะก็ขอจำแนกตามประเภทของสารสนเทศไปด้วยนะคะอาจจะแยกกลุ่มแรกก่อนค่ะผู้ผลิตสารสนเทศทางวิชาการคำว่าสารสนเทศทางวิชาการก็คือมันเป็นงานที่ให้ความรู้นะคะให้สาระสำคัญที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนการค้นคว้าวิจัยอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักวิจัยหรือนักประดิษฐ์นะคะนักศึกษาคงเห็นดีนะทราบอย่างดีเลยทั่วไปเนี่ยนะคะไทยแลนด์ 4.0 เราพูดเสมอเลยนวัตกรรมนะคะนวัตกรรมก็มาจากงานวิจัยงานประดิษฐ์คิดค้นนักวิจัยนักประดิษฐ์เนี่ยค่ะก็จะสร้างสรรค์ผลงานโดยใช้กระบวนการวิจัยออกมาเป็นนวัตกรรมเป็นสิ่งประดิษฐ์ต่างๆซึ่งเอามาเพิ่มมูลค่าทางพาณิชย์ก็ได้ค่ะนอกจากนี้ก็ยังสร้างความเจริญพัฒนาการของโลกต่างๆนะคะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้สอนกับกลุ่มอาจารย์จริงๆกลุ่มผู้สอนกลุ่มอาจารย์เนี่ยนะคะก็อาจจะมีตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์ต่างๆคือกลุ่มที่ทำหน้าที่การเรียนการสอนตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัยระดับวิทยาลัยโรงเรียนต่างๆกลุ่มผู้สอนกลุ่มอาจารย์เนี่ยค่ะงานที่ผลิตออกมาก็จะเป็นพวกตำราหนังสือสื่อการศึกษาต่างๆและกลุ่มนี้ค่ะก็อาจจะเป็นกลุ่มเดียวกับกลุ่มนักวิจัยนักประดิษฐ์นะคะคือเนื่องจากภารกิจของอาจารย์เนี่ยค่ะมีในเรื่องการเรียนการสอนแล้วก็การวิจัยด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นกลุ่มเดียวกันนะคะซึ่งมักจะเป็นกลุ่มที่ทำงานทางด้านวิจัยคู่กันไปด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีอีกกลุ่มที่สำคัญคือเราเรียกว่านักวิชาการและนักวิชาชีพอย่างเช่นทนายความผู้พิพากษากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ใช้ความรู้ทางวิชาชีพ แล้วก็เอาไปสร้างสรรค์พัฒนางานนะเภสัชกรแพทย์กลุ่มพวกนี้นะคะกลุ่มนี้ก็จะสร้างสรรค์งานที่เป็นงานในวิชาการวิชาชีพของตัวเองนะคะซึ่งก็มีประโยชน์ในแง่การให้ความรู้ที่เป็นประสบการณ์ตรงของท่านเหล่านี้นะคะอันนี้ก็เป็นทางวิชาการอีกกลุ่มนึงค่ะทางการบริหารนะคะสารสนเทศมีความสำคัญต่อการบริหารและสารสนเทศทางการบริหารก็มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาองค์กรพัฒนาประเทศชาตินะคะซึ่งเราสามารถจำแนกได้ตามระดับการบริหารค่ะตั้งแต่ระดับต้นคือระดับล่างเลยนะคะขึ้นไปจนกระทั่งระดับกลางนะคะแล้วก็สูงสุดเลยค่ะคือระดับสูงระดับกลยุทธ์แต่ละกลุ่มเนี่ยนะคะก็จะผลิตสารสนเทศแตกต่างกันค่ะคือถ้าเปิดเป็นผู้บริหารระดับต้นเนี่ยนะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะทำสารสนเทศประเภทรายงานการปฏิบัติงานพอระดับกลางนะคะก็จะเป็นการวิเคราะห์งานส่วนระดับสูงซึ่งอยู่สูงสุดเนี่ยนะคะระดับกลยุทธ์เนี่ยจะมองในแง่งานแล้วเอาไปวางแผนเอาไปพัฒนางานนะคะอาจจะเป็นกฎคำสั่งระเบียบข้อบังคับต่างๆนะคะกลุ่มเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการในองค์กรนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะถ้าเราแบ่งสารสนเทศที่ผลิตโดยบุคคลเนี่ยถ้าเรามองเป็นสารสนเทศทั่วๆไปนะคะอาจจะแบ่งตามสาระเนื้อหาอาจจะเป็นสารคดีค่ะสารคดีก็ให้ความรู้สาระสำคัญที่อ่านแล้วเพลิดเพลินแต่ได้สาระทางวิชาการด้วยกับอีกกลุ่มหนึ่งทางบันเทิงคดีค่ะเช่นพวกเรื่องที่เป็นนวนิยายเรื่องสั้นอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะคือสาระนะคะซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเกิดความสุนทรียะนะคะมีความเพลิดเพลินบันเทิงใจนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มผู้ผลิตสารสนเทศท้องถิ่นเราอาจจะเรียกว่าประชาบ้านภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆนะคะซึ่งเป็นมรดกทางภูมิปัญญาของชาติค่ะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยนะคะได้สะสมสร้างสรรค์มาจากภูมิความรู้ภูมิปัญญาที่เกิดขึ้นจริงเช่นภูมิปัญญาไทยต่างๆนะคะก็เป็นสิ่งที่มีค่านะคะไม่สามารถมองข้ามได้ซึ่งประเทศไทยเราก็ให้ความสำคัญในเรื่องนี้นะคะอันนี้ก็คือมองผู้ผลิตในแง่บุคคลนะคะถ้าเรามองต่อไปค่ะเรามองในแง่องค์การนะคะจริงๆแล้วองค์การนะคะอาจจะแยกได้เป็นทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะคะมีความเหมือนและความต่างกันอย่างไรค่ะผู้ผลิตสารสนเทศภาครัฐพอพูดภาครัฐหรือหน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการนะคะนักศึกษาทุกท่านคงมีความคุ้นเคยกันดีนะคะส่วนราชการต่างๆก็คือหน่วยงานที่จัดตั้งตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินซึ่งรวมทั้งองค์การของรัฐรัฐวิสาหกิจรวมทั้งหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือภาครัฐหรือภาคราชการนั่นเองนะคะถ้าจะมององค์การภาครัฐในฐานะผู้ผลิตสารสนเทศเราจะเห็นว่าผู้ภาครัฐเนี่ยค่ะเป็นผู้ผลิตสารสนเทศแหล่งใหญ่ที่สุดของประเทศเลยค่ะแล้วก็มีขอบเขตกว้างขวางนะคะกว้างขวางยังไงลองมาดูกันนะคะคือส่วนราชการเนี่ยค่ะหลายแห่งเป็นผู้ผลิตสารสนเทศเฉพาะด้านแหล่งเดียวที่เป็นทางการคือตามกฎหมายเนี่ยค่ะภาครัฐเนี่ยค่ะแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีพันธกิจภารกิจชัดเจนยกตัวอย่างอย่างเช่นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเนี่ยค่ะก็มีข้อมูลทะเบียนราษฎรนะฮะการต่างๆเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูข้อมูลเรื่องทะเบียนราษฎรก็ต้องมาที่หน่วยงานเนี่ยค่ะจะเป็นหน่วยกลางที่จะเก็บข้อมูลนะคะที่หน่วยงานอื่นก็เป็นผู้ใช้ข้อมูลไปนอกจากนี้ที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งนะคะคงจะเห็นว่าประเทศไทยเราเนี่ยรัฐบาลพยายามพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลหรือรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มีการบริการอิเล็กทรอนิกส์อย่างกว้างขวางนะคะอย่างเช่นไทยแลนด์ 4.0 ต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะก็แสดงให้เห็นเส้นทางของการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะเพราะฉะนั้นสารสนเทศในที่รัฐบาลผลิตเนี่ยค่ะอาจจะออกมาในรูปแบบสิ่งพิมพ์อาจจะออกมาในรูปแบบสื่อออนไลน์บนเว็บไซต์ที่หลากหลายค่ะแต่เรามาดูตัวสารสนเทศนะสารสนเทศหรือข้อมูลข่าวสารต่างๆของภาครัฐเนี่ยมีลักษณะสำคัญอย่างไรนะคะลักษณะสำคัญคือมีวัตถุประสงค์ค่ะการผลิตและเผยแพร่ที่หลากหลายบางเรื่องก็บอกให้ประชาชนรับทราบเช่นกฎหมายใหม่นะคะจะได้รู้ข้อมูลข่าวสารนะคะบางเรื่องก็เป็นการให้ความรู้อย่างเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับโรคระบาดเกี่ยวกับสังคมอะไรเงี้ยค่ะก็ให้ความรู้ประชาชนนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีที่หลากหลายวัตถุประสงค์ค่ะแม้กระทั่งสาระบันเทิงที่เป็นสารคดีก็มีค่ะนะคะสารสนเทศผลิตด้วยวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย นอกจากนี้สิ่งที่เป็นสารสนเทศภาครัฐที่ต่างจากอันอื่นก็คือเป็นผลิตผลจากการบริหารงานนะคะหรือเป็นทางการค่ะสารสนเทศที่กฎหมายกำหนดจึงมีผลบังคับใช้ต่อบุคคลและองค์การเช่นกฎหมายค่ะกฎหมายนี้ภาครัฐต้องออกและพอออกมานะคะประกาศใช้เป็นกฎหมายซึ่งก็จะลงในราชกิจจานุเบกษาค่ะนะคะทุกท่านจะทราบดีเมื่อประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาซึ่งเป็นสิ่งพิมพ์รัฐบาลฉบับแรกของประเทศไทยนะคะเมื่อก่อนต้องสืบค้นในเล่มๆกระดาษเดี๋ยวนี้นักศึกษาสามารถสืบค้นได้จากเว็บไซต์ได้อย่างทันสมัยครอบคลุมนะคะฉะนั้นเมื่อออกมานะที่เป็นทางการเป็นกฎหมายก็มีผลบังคับใช้ทันทีจะมาบอกว่าไม่ทราบไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้คือลักษณะที่เป็นอัตลักษณ์ของสารสนเทศภาคราชการที่เป็นทางการพวกนี้อีกส่วนหนึ่งมีเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลายค่ะนะคะมีทุกด้านเลยเนื่องจากนักศึกษาจะเห็นว่าส่วนราชการมีครอบคลุมหมดไม่ว่าเป็นสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์การศึกษาวิทยาศาสตร์สาธารณสุขอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีส่วนราชการครอบคลุมทุกด้านเพราะฉะนั้นสารสนเทศที่ผลิตโดยหน่วยราชการจึงมีครอบคลุมทุกด้านค่ะตามขอบข่ายตามพันธกิจของหน่วยงานนะคะไม่ว่าเป็นภาครัฐหรือภาคเอกรัฐวิสาหกิจค่ะนอกจากนี้ในการผลิตสารสนเทศของภาครัฐเนี่ยมันยังเกี่ยวข้องกับกฎหมายค่ะมีกฎหมายมีกฎระเบียบมีข้อบังคับมีนโยบายนะคะทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกี่ยวข้องนะคะกับเกี่ยวกับการผลิตการจัดเก็บการบริการสารสนเทศของภาครัฐนะคะอันนี้มีอย่างเช่นนักศึกษาคงจะเคยได้ยินนะคะพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แม้กระทั่งการทำจดหมายราชการก็ยังมีระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบัญคือมีแบบมีแผนนะคะซึ่งทุกหน่วยราชการเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งก็ส่วนใหญ่ก็อิงราชการนะคะแม้ว่าจะมีอิสระในการออกแบบงานสารบัญของตัวเองนะคะอันนี้คือลักษณะพิเศษค่ะของสารสนเทศส่วนราชการเรามาดูของเอกชนค่ะนักศึกษาคงทราบดีนะคะพอพูดถึงภาคเอกชนเนี่ยความหมายมันกว้างค่ะอาจจะเป็นบริษัทเล็กๆบริษัทใหญ่ๆบริษัทข้ามชาติโอ้เดี๋ยวนี้นะคะมากมายค่ะเพราะฉะนั้นเวลาพูดเอกชนเนี่ยค่ะเราก็ต้องดูนะคะว่าความหลากหลายเนี่ยมันทำให้เกิดสารสนเทศที่หลากหลายเช่นมีวัตถุประสงค์ในการผลิตและเผยแพร่สารสนเทศที่หลากหลายนะคะเช่นเดียวกับภาครัฐเพราะภาคเอกชนตอนนี้นะคะเติบโตตามพัฒนาการของเทคโนโลยีนะคะโลกโลกาภิวัตน์นะคะโลกใบเล็กลงหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีมากมายนะคะทั้งหน่วยงานเอกชนในประเทศต่างประเทศข้ามชาติเพราะฉะนั้นการผลิตและเผยแพร่เนี่ยก็จะมีหลากหลายนะคะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ขึ้นอยู่กับพันธกิจนะแต่ส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นการแนะนำการประชาสัมพันธ์การเสนอผลการดำเนินงานการให้ข้อมูลข่าวสารความรู้เกี่ยวกับองค์กรและเพื่อการส่งเสริมกิจการนะคะซึ่งอาจจะมีในลักษณะสมมติว่าเราเป็นหน่วยงานทางด้านปิโตรเลียมหน่วยงานทางด้านน้ำมันสิ่งที่นำเสนอความรู้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์ค่ะเพราะมันจะเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของเขาแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นบริษัทในตลาดทรัพย์นะคะก็จะต้องมีการรายงานประจำปีนะคะมีรายงานผลการดำเนินด้วยการขององค์กรด้วยนะคะในด้านรูปแบบค่ะสารสนเทศภาคเอกชนก็เช่นเดียวกับภาครัฐนะคะมีรูปแบบที่หลากหลายนะคะแต่ขณะเดียวกันเขามุ่งเน้นเป็นอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้นค่ะแล้วก็เรียกว่ามีพัฒนาการมากมายนะคะโดยเฉพาะระบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบดิจิทัลที่เอามาใช้ในการประกอบธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์และบ้านเราก็มีกฎหมายนะคะที่เอื้ออำนวยรองรับนะคะการพัฒนานะไปสู่อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์อีคอมเมิร์ซพวกนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อธุรกิจก้าวหน้านะคะต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเดี๋ยวนี้พัฒนาเป็น disruptive เทคโนโลยีนะคะซึ่งเขาบอกเทคโนโลยีนี้มันจะอะไรทำลายล้างโลกเลยนะคะจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตพฤติกรรมสารสนเทศก็เช่นเดียวกันค่ะตัวสารสนเทศก็เปลี่ยนรูปแบบก็เปลี่ยนพฤติกรรมผู้ใช้ก็เปลี่ยนอันนี้ก็คือทำให้สารสนเทศภาครัฐและภาคเอกชนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในแง่เนื้อหาก็เช่นเดียวกันค่ะจะเป็นในลักษณะที่เกี่ยวข้องกับพันธกิจของหน่วยงานของตนนะคะคือสารสนเทศ เรื่องเกี่ยวกับองค์กรเขาแต่เขาก็จะมีความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของเขาอยู่ด้วย

ะคะแล้วก็นอกจากนี้เราจะเห็นว่าการประชาสัมพันธ์ CSR ดำเนินธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยนะคะที่เขามีกิจกรรมอยู่ก็จะสามารถเข้าถือสารสนเทศได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานภาคเอกชนและภาครัฐเช่นเดียวกันค่ะเรามาดูข้อแตกต่างนะคะ

ามกฎหมายไม่ได้ต่อบุคคลและองค์กรไม่ได้นะคะแต่อาจจะมีการเกี่ยวข้องกับลูกค้าได้เช่นข้อปฏิบัติแนวปฏิบัติแต่ตามกฎหมายนั้นสารเทพภาครัฐนะฮะที่เป็นทางการนะฮะเช่นพวกกฎหมายกฎระเบียบเนี่ยจะมีผลใช้อีกส่วนหนึ่งนะคะข้อสังเกตประการสำคัญอีกอันการผลิตและจัดจำหน่ายสารสนเทศนะคะเป็นธุรกิจของภาคเอกชนด้วยค่ะถ้าเรามองธุรกิจขนาดนี้นะคะการขยายตัวของธุรกิจสารสนเทศเนี่ยมากทีเดียวนะคะคือทำเกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสารสนเทศเช่นสำนักพิมพ์สื่อมวลชนบริษัทโฆษณาบริษัทจัดจำหน่ายสารสนเทศธุรกิจพวกนี้ค่ะที่ใช้ไอทีเข้ามาที่ใช้สารสนเทศการจำหน่ายสารเทศการรับทำวิจัยการเกี่ยวกับเกี่ยวข้อมูลอันนี้เอกชนตั้งขึ้นมาและอยู่ได้และขยายกิจการอย่างกว้างขวางเป็นธุรกิจที่อำนวยประโยชน์ผลประกอบกิจการดีมากเพราะฉะนั้นหน่วยงานเหล่านี้นะคะเขาไม่ได้ดำเนินการธุรกิจทั่วไปนะคะแต่เขาดำเนินธุรกิจเอกเป็นลักษณะสารสนเทศโดยเฉพาะนะคะก็จะเห็นว่ามีช่องทางการทำธุรกิจจากสนเทศมากมายทีเดียวค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงผู้ผลิตสารสนเทศและนักศึกษาได้รู้จักแล้วนะคะว่าต้นทางสารสนเทศมาจากไหนและแต่ละแหล่งเป็นอย่างไรคราวนี้เรามาดูกลุ่มผู้ให้บริการสารสนเทศกลุ่มนี้นะคะก็เช่นเดียวกันค่ะแยกเป็นองค์การสารสนเทศกับเป็นบุคลากรสารสนเทศองค์การสารสนเทศคือเป็นหน่วยงานนะคะห้องสมุดคิดว่านักศึกษาทุกคนคงรู้จักกันดีนะคะไม่ว่าห้องสมุดประเภทไหนเนี่ยมันเป็นแหล่งความรู้ที่ดั้งเดิมและมันก็พัฒนามาเป็นศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลสถิติศูนย์แจกจ่ายสารสนเทศหน่วยงานจดหมายเหตุพิพิธภัณฑ์สถานหอประวัติศูนย์การเรียนรู้คือชื่อเนี่ยมันหลากหลายนะคะพันธกิจมันก็อาจจะจุดเน้นต่างกันเช่นถ้าเป็นหน่วยงานจดหมายเหตุจะเน้นเก็บพวกเอกสารเก่านะคะเอกสารที่มีคุณค่าเอกสารหายากถ้าพิพิธภัณฑ์สถานก็จะนั้นเป็นสิ่งของใช่ไหมคะเป็นของที่เก็บต่างๆเนี่ยค่ะแต่ทั้งหมดเนี่ยก็คือบริการสารสนเทศแต่ในรูปแบบที่แตกต่างกันทีนี้พอรูปแบบต่างกันบุคลากรสารสนเทศที่ทำงานก็ต่างกันค่ะเช่นในห้องสมุดเราก็จะมีบรรณารักษ์นะคะตำแหน่งดั้งเดิมเลยค่ะแม้ว่าบทบาทห้องสมุดจะเปลี่ยนไปนะคะแต่ในต่างประเทศมันจะมีเลยนะคะบรรณารักษ์เว็บนะคะเว็บบริเวณอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีหลากหลายในประเทศไทยก็ยังมีตำแหน่งเช่นนักเอกสารสนเทศนักจดหมายเหตุพันธารักษ์นักจัดการเอกสารนักจัดการความรู้คือตำแหน่งเนี่ยค่ะเราจะบอกว่าบรรณารักษ์ทำงานในห้องสมุดไม่ใช่เดี๋ยวนี้ในห้องสมุดก็ยังมีตำแหน่งนักคอมพิวเตอร์นักเทคโนโลยีนะคะมีหลากหลายมากมันพัฒนาการไปตามความก้าวหน้าพัฒนาของห้องสมุดนะคะอย่างเนี้ยนักศึกษาอาจจะรู้จักหน่วยงานอื่นๆนะคะเช่นศูนย์สารสนเทศศูนย์ข้อมูลสถิติศูนย์แจกจ่ายสารสนเทศพวกนี้นะคะก็หลากหลายมากแล้วขณะนี้เวลาพูดถึงหน่วยงานองค์การสารสนเทศอยากว่าจะมีแต่กายภาพอย่างเดียวคือไม่ใช่จะเป็นสถานที่นะคะเดี๋ยวนี้อาจจะมีรูปแบบที่หลากหลายค่ะบางทีเรารู้จักคำว่าดิจิทัลไลบรารีนะคะไม่ได้หมายความว่าคนที่ทำงานอยู่ทั่วไปนะคะหรือดิจิทัลไลบรารีเขาอาจจะทำงานอยู่บนเว็บห้องสมุดดิจิทัลไลบรารีเนี่ยอาจจะเป็นห้องสมุดที่มีกายภาพและเป็นห้องสมุดบนเว็บด้วยหรือขณะเดียวกันเดี๋ยวนี้ไม่มีสถานที่ตั้งเลยค่ะอยู่บนเว็บอย่างเดียวเพราะฉะนั้นองค์การสารสนเทศเนี่ยค่ะมันพัฒนาการนะคะอย่างต่อเนื่องเดี๋ยวนี้มันเป็นห้องสมุดที่ทันสมัยที่ใครๆเข้าถึงได้ในระบบออนไลน์นะคะจากรูปแบบเดิมเนี่ยค่ะพันธกิจยังคงอยู่ค่ะเพื่อให้บริการประชาชนมีบทบาทหน้าที่นะคะเช่นในห้องสมุดมหาวิทยาลัยก็มุ่งกลุ่มเป้าหมายคือสนับสนุนการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่ามันพัฒนาการทั้งด้านรูปแบบนะคะสื่อที่เก็บรวมทั้งการบริการบนเว็บนะคะเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะการบริการเป็นดิจิทัลไลบรารีออนไลน์ไลบรารีเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะคะอย่างนักศึกษาจะเห็นนะคะนี่คือห้องสมุดของมสท.ที่มีกายภาพค่ะคือมีสถานที่ตั้งซึ่งไม่ก็ในอนาคตก็มันจะได้สถานที่ใหม่แต่ขณะเดียวกันถึงแม้ว่านักศึกษาไม่ได้มาสถานที่ตั้งนักศึกษาก็สามารถเข้าถึงนะคะเข้าค้นคว้าใช้บริการได้จากฐานข้อมูลที่หลากหลายที่เขาเรียกว่า e-library เห็นไหมคะในภาพนี่ก็คือนักศึกษาสามารถเข้าถึงเข้าผ่าน VPN นะคะแล้วก็สามารถสืบค้นนะคะแล้วก็ใช้บริการต่างๆได้นะคะอันนี้ก็คือลักษณะเขาเรียกว่าไฮบริดหรือผสมผสานมีทั้งมีสถานที่ให้มาใช้และถึงแม้ว่าเราอยู่ห่างไกลก็สามารถเข้าถึงบริ

0: การได้บนเว็บนะคะทีนี้ประเด็นสุดท้ายเกี่ยวกับเรื่องผู้ให้บริการเนี่ยค่ะก็จะเรียนให้ทราบว่าคนที่ทำงานสารสนเทศเนี่ยค่ะมี2กลุ่มหลักๆนะคะกลุ่มหนึ่งนะคะก็คือคนที่ทำตำแหน่งอื่นๆค่ะแต่ใช้ความรู้ในแง่การจัดการการบริการสารสนเทศอย่างเช่นเป็นหมอนะคะเป็นแพทย์ก็เกี่ยวข้องกับสารสนเทศค่ะต้องมีการบันทึกจัดเก็บข้อมูลต่างๆนะคะทุกอาชีพราคาเกี่ยวข้องกับสารสนเทศต้องจัดการสารสนเทศแต่คนที่ทำอาชีพโดยตรงนะคะพูดเป็นนักวิชาชีพเนี่ยค่ะก็คือพวกบรรณารักษ์นักเอกสารสนเทศนักจดหมายเหตุพวกนี้ค่ะนะคะจุดเน้นคือเป็นอาชีพที่ทำงานในองค์กรสารสนเทศโดยตรงค่ะค่ะทั้งหมดที่นำเสนอมาเนี่ยนะคะใน2ประเด็นสักครู่นี้นะคะก็เน้น2กลุ่มนะคะกลุ่มต้นทางค่ะคือผู้ผลิตสารสนเทศพอผลิตแล้วใครเอาไปบริการนะคะมีบุคคลและองค์การนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะแล้วเราจะมาต่อกันนะคะในอีก2กลุ่มที่มีความสำคัญไม่แพ้กันค่ะค่ะมาถึงช่วงที่2นะคะก็จะมาต่อกลุ่มผู้จัดจำหน่ายสารสนเทศนักศึกษาทราบไหมคะว่าข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่เราคิดว่าไม่มีมูลค่าเนี่ยคล้ายๆว่าเราอาจจะได้รับโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายจริงๆในโลกยุคปัจจุบันโลกสารสนเทศเนี่ยค่ะสารสนเทศมีมูลค่านะคะสารสนเทศมีความสำคัญสารสนเทศมีความสำคัญต่อการตัดสินใจดังนั้นจึงมีการประกอบธุรกิจนะคะจากข้อมูลข่าวสารเนี่ยค่ะซึ่งอาจจะเป็นทำในรูปบริษัทในรูปองค์กรหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ค่ะเป็นอาชีพอิสระนะคะธุรกิจจัดจำหน่ายสารสนเทศโดยตรงเนี่ยค่ะคือตั้งขึ้นมาค่ะเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจนี้โดยเฉพาะแต่บางแห่งนะคะก็ทำธุรกิจอื่นแล้วก็มีเรื่องเกี่ยวกับการจำหน่ายข้อมูลต่างๆด้วยส่วนถ้าเป็นบุคคลนะคะก็อาจจะเป็นอาชีพอิสระค่ะทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับสารสนเทศที่เขาเรียกว่าโบรกเกอร์เนี่ยนะคะแต่เป็นโบรกเกอร์เกี่ยวกับข้อมูลค่ะเขาเรียกในหน้าค้าสารสนเทศหรือเป็นผู้เชี่ยวชาญสารสนเทศอิสระหรือที่เป็นที่ปรึกษาสารสนเทศก็ได้วิจัยก็ได้ค่ะทำหน้าที่หาคำตอบให้ข้อมูลกลุ่มเหล่านี้ค่ะทำธุรกิจเกี่ยวกับสารสนเทศนะคะแล้วทีนี้เรามาดูซิว่าธุรกิจการจัดจำหน่ายสารสนเทศเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะประเด็นสำคัญคือสารสนเทศเนี่ยเป็นองค์ประกอบค่ะหรือเป็นปัจจัยสำคัญของความได้เปรียบเชิงธุรกิจนะคะที่เขาบอกว่าสารสนเทศคืออำนาจนะคะข้อมูลข่าวสารมีความสำคัญต่อความสำเร็จและความล้มเหลวขององค์กรนอกจากนี้นะคะ ICT เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารนะคะได้ทำให้ธุรกิจเนี่ยขยายตัวกว้างขวางเป็นไปอย่างรวดเร็วในด้านธุรกิจเองเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าสภาพการแข่งขันทางธุรกิจเนี่ยสูงขึ้นนะคะแล้วก็คนก็มีความต้องการข้อมูลต้องการสารสนเทศที่ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ทันสมัยสารสนเทศมันท่วมท้นจริงๆนะคะตั้งแต่เช้ายันเย็นนะคะเราจะเห็นว่าเราได้รับข้อมูลตลอดไม่ว่าจะเป็นแชร์จากไลน์จากเว็บไซต์จากข้อมูลต่างๆแต่ในแง่ธุรกิจต้องการข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำนะคะเพราะมีความสำคัญต่อความสำเร็จและล้มเหลวนะคะและอีกประการหนึ่งบริการสารสนเทศของห้องสมุดนะคะที่เรามีกันอยู่เนี่ยอาจจะไม่สามารถสนองความต้องการของผู้ใช้ที่เจาะลึกหรือในแง่ของการดำเนินธุรกิจได้นะคะธุรกิจประเภทนี้ทำธุรกิจประเภทนี้เนี่ยทำอะไรกันบ้างคะค่ะเรามาดูนะคะอาจจะเป็นการจัดหาจัดส่งสารสนเทศตามความต้องการของลูกค้าลักษณะ one stop service ค่ะเช่นเราจะลงทุนทางด้านนี้ในประเทศไทยอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างบริษัทนี้เขาก็จะไปหามาอยากจะสำรวจดูสิคะโพลความสนใจเป็นยังไงนะคะโอ้ช่วงนี้ข้อมูลความเห็นของประชาชนเป็นยังไงต่อเรื่องนี้เพื่อจะปรับภาพลักษณ์ต่างๆอันนี้ก็ทำเป็นลักษณะจัดหาข้อมูลนะคะสำรวจต่างๆหรืออาจจะค้นข้อมูลให้นะคะจัดการเนื้อหาให้เช่นเอามาเขียนสรุปเอามาเขียนย่อหรือไปหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆมารวบรวมทำให้นะคะก็หลากหลายรูปแบบในแง่ธุรกิจนะคะอาจจะการจัดประชุมสัมมนาก็เป็นนะคะจัดประชุมสัมมนานิทรรศการฝึกอบรมก็เป็นในรูปแบบหนึ่งของบริษัทที่เขาเป็นธุรกิจจัดจำหน่ายสารสนเทศรวมทั้งทำวิจัยนะรับทำวิจัยรับหาคำตอบทำรายงานรวมทั้งเป็นที่ปรึกษานะฮะโดยที่ปรึกษานี้ก็มีหน้าที่หาข้อมูลให้ข้อมูลสนับสนุนข้อมูลต่างๆอันนี้คือธุรกิจที่มันกว้างกว้างมากเลยค่ะถ้าเรามองนะคะธุรกิจเนี่ยมันอาจจะแยกประเภทนะคะว่าคนที่ทำบริการเนื้อหานะคะไม่ว่าจะให้ข้อมูลทางด้านธุรกิจบันเทิงหรือด้านวิชาการ กลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาจะหาข้อมูลโดยผู้ใช้เนี่ยค่ะต้องการเนื้อหาประเภทใดเขาก็จะนำมาให้และอีกกลุ่มนึงมันจะเกี่ยวข้องกับงานศิลปะและสื่อดิจิทัลค่ะเช่นเราอาจจะทำธุรกิจออกแบบสารสนเทศผลิตและสร้างสรรค์งานศิลปะนะหรือให้จะทำเว็บไซต์จะออกแบบอะไรก็ตามค่ะสื่อซึ่งเดี๋ยวนี้การนำเสนอมีความสำคัญนะคะทำให้สวยงามทำให้ดึงดูดใจนะคะจะสร้างยังไงเว็บจะลิงก์ยังไงจะทำสื่อแบบไหนอินโฟกราฟิกแบบไหนกลุ่มเหล่านี้ค่ะเขาจะสร้างสรรค์เขาจะมีเนื้อหาแล้วเอามาสร้างสรรค์ให้น่าสนใจนะคะอีกกลุ่มนึงกลุ่มผู้ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคมกลุ่มนี้มีความสำคัญมากค่ะเพราะท่านจะเห็นเลยนะคะว่าสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยตอนนี้เป็นเหมือนลมหายใจของผู้คนในสังคมเลยค่ะจะต้องมีการติดต่อนะคะการใช้มือเครื่องมือโทรศัพท์มือถือแล้วก็การติดต่อทางอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเพราะฉะนั้นในแง่ผู้ให้บริการเช่นโทรศัพท์พื้นฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่อย่างเงี้ยนะคะก็มีความสำคัญนะคะอันนี้เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันเป็นสารสนเทศค่ะนะคะเรารู้ธุรกิจแล้วเรามาดูนะคะสารสนเทศนอกจากเนื้อหาแล้วเนี่ยจะต้องเกี่ยวข้องคอมพิวเตอร์เกี่ยวข้องกับระบบนะคะคนที่ทำงานด้านนี้ก็จะมีผู้พัฒนาระบบสารสนเทศเมื่อนักศึกษาจะสร้างอะไรก็ตามนะคะจะมีคนพัฒนาระบบซึ่งเป็นขั้นตอนของการเอาไอทีมาใช้กลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นคนที่นักพัฒนาระบบสารสนเทศนักพัฒนาเว็บนักเขียนโปรแกรมนะคะคนที่ทำพัฒนาระบบเขามีหน้าที่ออกแบบระบบค่ะจะออกแบบระบบยังไงส่วนคนพัฒนาเว็บก็สร้างเนื้อหาออกแบบเว็บเราจะเห็นเว็บไซต์แต่ละหน่วยงานแต่ละแห่งเนี่ยต่างกันนะคะอันนี้นักพัฒนาเว็บนะคะเขามีหน้าที่ทำให้น่าสนใจต่างๆนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งคือโปรแกรมเมอร์นักเขียนโปรแกรมคนกลุ่มนี้ก็จะทำหน้าที่เขียนโปรแกรมเพื่อสั่งการควบคุมให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานเราอาจจะเห็นว่าแยกเป็น3กลุ่มแต่โดยแท้นะคะเขาทำงานเป็นทีมค่ะเป็นทำงานเป็นทีมเพื่อให้ระบบสารสนเทศเนี่ยพัฒนาไปได้เมื่อมีการสร้างแล้วต้องมีคนบริหารระบบสารสนเทศค่ะนะคะกลุ่มคนสำคัญเขาเรียกว่า CIO นักศึกษาอาจจะเคยได้ยิน CEO CEO นี่คือคนทำงานบริหารสูงสุดค่ะส่วน CIO นี่คนทำงานสูงสุดทางด้านสารสนเทศนะ Chief Information Officer คนนี้ก็เป็นคนกำหนดกลยุทธทำวิสัยทัศน์ทางด้านเทคโนโลยีและอีกคนนึงนะคะที่สำคัญก็คือทำหน้าที่ผู้จัดการฐานข้อมูลค่ะหรือผู้บริหารฐานข้อมูลคนนี้จะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลฐานข้อมูลนะคะเช่นการอนุญาตการกำหนดสิทธิ์อะไรพวกนี้ค่ะนะคะจะเป็นคนที่ดูแลในส่วนนี้นะคะและนะคะก็จะมีเว็บมาสเตอร์หรือผู้บริหารเว็บไซต์นะคะคนเหล่านี้เขาจะดูแลเว็บเซิร์ฟเวอร์การวางแผนการออกแบบการพัฒนาการตรวจสอบการใช้งานนะคะการดูแลบำรุงรักษาเว็บไซต์นะคะเขาเรียกว่าเว็บมาสเตอร์ซึ่งมีความสำคัญในระบบการบริหารระบบสารสนเทศนะคะเมื่อมองกลุ่มที่ทำธุรกิจกลุ่มที่ดูแลระบบแล้วเรามาดูสิคะศูนย์กลางของคนในประกอบวิชาชีพนะคะสมาคมวิชาชีพค่ะบุคลากรที่ทำงานในวงการสารสนเทศนี้นะคะก็มีการรวมตัวกันค่ะรวมตัวกันเพื่อเป็นวิชาชีพเพราะเป็นวิชาชีพที่อาจจะมีชื่อหลากหลายนะคะเพื่อเอามารวมกลุ่มกันและใช้ความรู้นะสร้างพลังของสังคมโดยใช้วิชาชีพแล้วก็เป็นตัวแทนของสมาคมวิชาชีพมีการพัฒนาบุคลากรในวิชาชีพนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าสารสนเทศเกี่ยวกับบุคลากรหลายบทบาทหลายตำแหน่งนะคะหลายภูมิหลังทางการศึกษาเพราะฉะนั้นอาจจะมีสมาคมวิชาชีพที่หลากหลายนะคะทางวงการห้องสมุดบรรลักษ์ก็มามีสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยกลุ่มที่ทำงานจดหมายเหตุก็มีสมาคมจดหมายเหตุสยามนอกจากนี้พวกที่มีพื้นไอทีคอมพิวเตอร์ก็จะมีสมาคมทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีมากมายค่ะทั้งในระดับประเทศเช่นสมาคมห้องสมุดอเมริกันนะคะสมาคมสารสนเทศศาสตร์อเมริกันสมาคมการศึกษาสมาคมนักวิชาชีพนะคะเป็นในประเทศต่างๆที่กล่าวมาอันหลังนี่คือของอเมริกานะคะส่วนถ้าเป็นระดับภูมิภาคเช่นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีสภาบรรลักษ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เรียกว่าคอนซัลนะคะหรือนานาชาติค่ะก็มีสหพันธ์ระหว่างประเทศว่าด้วยสมาคมและสถาบันห้องสมุดหรืออิฟลาอันนี้เครือข่ายสมาชิกทั่วโลกเลยนะคะ ทีนี้พอเป็นสมาคมแล้วเรามีองค์การเกี่ยวกับงานสารสนเทศอะไรบ้างก็มีองค์การระดับอำนวยการค่ะคือพวกนี้ทำหน้าที่เกี่ยวกับการกำหนดนโยบายนะคะเช่นกรรมการข้อมูลข่าวสารข้าราชการกรรมการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์กรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์พวกนี้ค่ะทำหน้าที่กำหนดนโยบายพอนโยบายมาถึงก็เป็นระดับปฏิบัติเอาสู่การปฏิบัติเราก็มีองค์การทางด้านการพัฒนาและองค์การบริการสาธารณะทางด้านการพัฒนานะคะอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือรับนโยบายมาสู่การปฏิบัติในรูปพัฒนาและส่วนหน่วยงานที่บริการสาธารณะเช่น TOT กสทพวกนี้เป็นต้นนะคะและสุดท้ายองค์การนานาชาตินักศึกษาคงรู้จักกันดีนะคะพอพูดถึงยูเนสโกนี่มีบทบาททางการศึกษามากเลยนะคะและที่เกี่ยวกับสารสนเทศมีค่ะมีการสื่อสารสารสนเทศเขาเน้นการเข้าถึงสารสนเทศการพัฒนาสื่อการส่งเสริมให้คนมีสิทธิ์มีเสรีภาพในการแสดงออกนะคะมีผลงานเยอะเลยค่ะการจัดพิมพ์เผยแพร่สารสนเทศพัฒนาฐานข้อมูลซอฟต์แวร์พัฒนาบุคลากรพัฒนาห้องสมุดหน่วยงานนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้นะคะจากเว็บไซต์ขององค์การยูเนสโกค่ะซึ่งนักศึกษาก็จะได้เห็นว่ามีข้อมูลข่าวสารความรู้มากนะคะทุกหน่วยงานที่กล่าวมาถึงเนี่ยค่ะท่านนักศึกษาต้องการศึกษารายละเอียดนะคะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาตัวเองนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ของหน่วยงานทั้งหมดนะคะจะได้ทราบว่าหน่วยงานเขาเนี่ยมีกิจกรรมมีการทำอะไรบ้างนะคะเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาวิชาชีพสารสนเทศค่ะโดยสรุปนะคะนักศึกษามาถึงตรงนี้แล้วต้องเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าหน่วยงานองค์การบุคลากรนะคะโลกของสารสนเทศตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การผลิตจนมาถึงคนให้บริการจนมาถึงคนทำธุรกิจจนมีถึงคนพัฒนาระบบและมีองค์การสมาคมวิชาชีพเนี่ยค่ะเชื่อมโยงเครือข่ายวิชาชีพสารสนเทศบุคคลและองค์การไว้นะคะให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและพัฒนาวิชาชีพของเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะเรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในคราวนี้นะคะก็จะเป็นการสรุปสาระสำคัญจากหน่วยที่9ผู้ใช้สารสนเทศนะคะในชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นธรรมเนียมนะคะที่เราจะกลับมาดูภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดก่อนนะคะภาพรวมในที่นี้นะคะจะเห็นว่าหน่วยนี้มีทั้งสิ้น2ตอนนะคะคือตอนที่1นะคะผู้ใช้และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศแล้วตอนที่2เนี่ยคือการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้เพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่านะคะในตอนที่1เนี่ยก็จะมีเรื่องอีก3เรื่องนะคะนับแต่ผู้ใช้และความต้องการสารสนเทศพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศการศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศเนื้อหาอยู่ตามนี้แหละค่ะตรงตามชื่อนะคะส่วนตอนที่ 9.2 นะคะก็จะมี2เรื่องนะคะคือแนวคิดเกี่ยวกับการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้แล้วก็สื่อที่ใช้ในการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ค่ะนะครับนี่เรากลับมาดูหลักการก่อนเลยนะคะมสทเราก็ต้องเริ่มให้กรอบในส่วนของความหมายหรือประเภทซะก่อนนะคะในส่วนของความหมายของผู้ใช้เนี่ยนะคะโดยศัพท์มันก็ตรงไปตรงมาไม่ได้มีอะไรซับซ้อนเลยนะคะแต่หากเมื่อเราได้ศึกษาในระดับนะคะอุดมศึกษาชัดเจนขึ้นเราจะเห็นเลยว่าคำที่คิดว่ามีความหมายตรงไปตรงมานี่นะคะจะเริ่มเห็นความซับซ้อนแนวคิดที่ละเอียดขึ้นนะคะโดยการแบ่งผู้ใช้ในที่นี้นะคะคูเป็นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับความหมายค่ะนะคะก็คือเราแบ่งผู้ใช้เป็นกลุ่มที่1ผู้ใช้ทั่วไปนะคะจะเห็นความหมายไม่เหมือนกันเลยเห็นไหมคะมีตั้งแต่ว่าผู้ที่มาค้นคืนสารสนเทศเพื่อตัวเองพูดง่ายคืออยากได้อะไรก็ค้นเรื่องนั้นหรือว่าค้นคืนสารสนเทศเพื่อให้บริการแก่ผู้อื่นนะคะเช่นอะไรคะเช่นอาจจะมานะคะโอ้ค้นเรื่องนี้ให้กับคุณพ่อคุณแม่เรานะคะหรือค้นให้กับเพื่อนเราให้บริการคนอื่นเขานะนะคะหรือว่าผู้ใช้ระบบสารสนเทศแต่ไม่ได้มุ่งค้นคืนสารสนเทศเช่นเป็นคนดูแลระบบสารสนเทศนะคะเป็นคนดูแลหน้าเว็บอันนี้เป็นผู้ใช้นะแต่ไม่ได้มาค้นคืนสารสนเทศแต่อย่างไรครับกลุ่มที่2เป็นกลุ่มผู้ใช้ปลายทางค่ะกลุ่มนี้จะเห็นเลยว่ามันมีความต้องการสารสนเทศเป็นตัวตั้งว่าเอาต้องการสารสนเทศนั้นนะคะเพื่อนำไปทำกิจกรรมนะคะเพื่อไปใช้ประโยชน์ต่างๆแล้วก็ค้นนะคะมันมีความต้องการอะไรก็ค้นค่ะไม่ว่าจะค้นด้วยตัวเองหรือมอบหมายนะคะหรือวานให้ผู้อื่นดำเนินการแทนเห็นไหมคะมุมมองมันมาคนละแบบกัน นะคะนี่กลับมาดูความสำคัญคือคำว่าความต้องการสารสนเทศคำนี้เป็นคำสำคัญเพราะเดี๋ยวเนี่ยนะคะเนื้อหาตรงนี้จะทำให้นักศึกษาเริ่มมองเห็นค่ะว่าการต้องการสารสนเทศเนี่ยไม่ใช่บอกว่าไม่เหมือนกับความต้องการปัจจัย4นะคะแต่เป็นความต้องการที่เป็นภาวะที่ผู้ใช้เนี่ยรู้สึกว่าต้องใช้สารสนเทศนะแต่ว่าสารสนเทศที่ตัวเองมีอยู่นะคะไม่พอนะคะหรืออาจจะไม่ตรงกับความต้องการไม่ตรงกับเรื่องที่ได้หรือไม่ทันสมัยละนะคะจำเป็นจะต้องไปแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอื่นค่ะเช่นอาจจะไปถามเพื่อนนะคะอาจจะหาหนังสืออ่านอาจจะค้นจากทางอินเทอร์เน็ตนะคะหรือค้นจากในห้องสมุดอันนี้เป็นตัวอย่างของการซึ่งภาษาเราภาษาทั่วไปคือว่าต้องออกไปนะคะแสวงหาเห็นไหมจะเริ่มเห็นความเชื่อมโยงระหว่างความต้องการและค้นและแสวงหาละแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งอื่นนะคะเพราะแต่ขณะเดียวกันเมื่อมองความต้องการผลที่ได้เป็นไงคะอาจจะประสบความสำเร็จนะคะได้ต้องการนะหรือว่าจะล้มเหลวไม่พบที่ต้องการเลยต้องไปหาที่อื่นต่อไปนะคะก็เป็นไปได้เช่นพบเรื่องนี้นึกว่าเพื่อนมีนะคะโทรศัพท์ไปถามเพื่อหรือไลน์ไปถามเพื่อนเพื่อนบอกไม่มีอ่ะต้องไปหาใหม่อ่ะค้น Google เองก็ได้เห็นไหมคะต้องเลือกแหล่งอื่นๆมาประกอบนะคะที่กลับมาดูนะคะว่าประเภทของความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้เนี่ยมีกี่ประเภทการที่เราจำแนกประเภทกลับมาดูค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงความหมายนะว่าเป็นภาวะที่ไม่พอนะคะสารสนเทศที่มีอยู่ไม่พอไม่ทันสมัยไม่ได้ตอบโจทย์แต่มันมีกี่ประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งนะคะก็คือเรื่องทั่วๆไปเรื่องทั่วไปนะคะเช่นเรานะคะจะมามสท.แต่ไม่เคยมาก่อนเลยมันก็ต้องเรื่องทั่วไปคือเราจะมาจากบ้านเรานะคะมาที่มสท.จะไปทางไหนดีอย่างไรดีนะคะอันนี้เป็นเรื่องทั่วๆไปเรื่องที่สองเนี่ยนะคะคือเฉพาะเรื่องที่สนใจหรือติดตามอยู่เป็นประจำนะคะเช่นนะคะเราอาจจะบอกว่าโอ้ช่วงนี้นะคะมีเรื่องที่น่าสนใจเช่นนะคะช่วงนี้นะคะมีการสร้างนะคะทางรถไฟนะคะในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหลายด้านเป็นเรื่องเราตามสนใจนะเช่นช่วงนี้จะเปิดจะมีการปิดถนนช่วงไหนนะคะอาจจะมีช่วงน้ำประปาเพราะมีการย้ายสาธารณูปโภคถูกไหมคะอาจจะมีการช่วงน้ำประปาไม่ไหลเป็นช่วงๆเป็นระยะนะคะพวกนี้เป็นเรื่องที่เราติดตามเฉพาะเรื่องที่เราสนใจติดตามเป็นประจำค่ะแล้วก็ต้องการสารสนเทศเรื่องใหม่นะคะมาเติมตลอดเวลาหรือประเภทที่สามค่ะคือความต้องการสารสนเทศอย่างครอบคลุมลุ่มลึกอันนี้คืออย่างเช่นนะคะเราต้องศึกษาส่วนใหญ่เราใช้ลักษณะแบบนี้ค่ะกับการศึกษาค้นคว้าเช่นต้องทำรายงานต้องทำวิจัยต้องทำวิทยานิพนธ์ต้องมีความต้องการสารสนเทศที่ได้หัวข้อเหล่านั้นนะคะอย่างครอบคลุมลุ่มลึกค่ะนี่มาพูดถึงระดับแปลว่าอะไรโอ้ทำไมซับซ้อนอย่างนี้เพราะว่าอย่างที่เรียนเมื่อสักครู่นะคะความต้องการมีหลายประเภทระดับตรงนี้จะเป็นตัวที่ทำให้เราเกิดความเข้าใจค่ะโดยเฉพาะในฐานะนักสารสนเทศซึ่งอาจจะต้องไปให้บริการว่าบางครั้งเนี่ยต้องเข้าใจนะว่าระดับที่หนึ่งคือระดับจิตใต้สำนึกหรือไม่รู้ตัวค่ะเช่นจะมามสท.นะสมมตินะคะท่านอยู่จังหวัดศรีสะเกษจะมามสท.บางทีก็ยังไม่รู้เลยนะคะจะไปทางไหนยังไงยังตังหิดอยู่อันนี้เป็นจิตใต้สำนึกยังไม่รู้ตัวนะคะประเด็นที่สองจิตสำนึกค่ะเริ่มคิดว่าโอ้ต้องมามสท.คราวนี้จะทำยังไงดีเพราะว่านะคะจะอาศัยนะคะเพื่อนให้มาส่งเพื่อนก็เกิดไม่สะดวกซะละนะคะจะอาศัยญาติมาส่งไม่สะดวกซะต้องมาเองจิตสำนึกบอกแล้วค่ะว่าโอ้ถ้าจะมาเองจากบ้านเรานะคะอยู่จากศรีสะเกษจะมามสท.ได้อย่างไรระดับที่แสวถึงความต้องการค่ะนะคะเช่นเราอาจจะบอกว่าโอ้ความต้องการเราจากบ้านเรามามสท.ต้องยังไงฮะบางคนบอกโอ้ต้องใช้ Google นะต้องพิมพ์ศรีสะเกษมสท.นะคะแสดงออกความต้องการละนะคะแต่พอศรีสะเกษมามสท.เป็นไงคะผลที่ได้อาจต้องมาปรับค่ะเช่นอาจจะต้องกลับไปที่นะคะมสท.เนี่ยนะคะปรากฏว่าอาจจะต้องมีการมาปรับว่าถ้าเราจะมาเนี่ยนะคะจากศรีสะเกษมาแถวๆนะคะนั่งรถนะคะรถมาเนี่ยนะคะมาถึงจะลงตรงไหนดีจะลงที่นะคะจะลงที่สถานีขนส่งดีหรือจะลงระหว่างทางดีเห็นไหมคะเราเริ่มปรับตามระบบหรือบริการบางส่วนแล้วเราเริ่มพอเราได้ข้อมูลมาเราเริ่มปรับเราก็เริ่มใส่เช่นถ้าเราจะลงนะคะสถานีขนส่งเนี่ยจากสถานีขนส่งมามสท.มายังไง ะคะหรือบางคนบอกโอ้เราไปลงที่รังสิตดีกว่าแล้วค่อยจากรังสิตมาที่มสท.อีกทีนึงเห็นไหมคะเราเริ่มปรับไปตามระบบเพราะระบบเริ่มทำให้เราเห็นแล้วว่าโอ้โหมันมาจากศรีสะเกษมามสท.เนี่ยมันมีทางเลือกมากมายนะคะขณะเดียวกันนะคะในฐานะนักสารสนเทศเมื่อสักครู่ที่ครูบอกแล้วถูกไหมคะเมื่อเราเห็นเลยว่าผู้ใช้กับความต้องการสารสนเทศเนี่ยมันมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะคะความเปลี่ยนแปลงคือครั้งที่หนึ่งคือมันไม่คงที่เมื่อกี้จากศรีสะเกษมามสท.ดูจะคงที่ไปมาเริ่มปรับแล้วจากศรีสะเกษจากอำเภอเรานะคะมาที่อำเภอเมืองหรือจะไปที่ไหนดีจะนั่งรถตู้ไหมจะนั่งอะไรไหมเริ่มไม่คงที่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นเราต้องออกตอนเช้าเราต้องออกตอนบ่ายหรือเราอาจจะออกตอนกลางคืนนะคะแล้วก็สารสนเทศที่รับมาใหม่นะคะเช่นตอนนี้มาดูอุ๊ยมาลงถ้าเรามาลงนะคะที่รังสิตดีหรือลงที่สถานีขนส่งดีเห็นไหมคะมีสารที่เข้ามารับมาใหม่เพราะความต้องการก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะแต่ฐานะนักสารสนเทศเนี่ยต้องมีความเข้าใจตรงนี้จะได้ไม่รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมผู้ใช้ช่างทำสร้างความงงงวยกับเราเป็นระยะนะคะความจริงไม่งงงวยหรอกนะคะไม่กลับมาดูนะคะว่าความไม่งงวยเหล่านี้นะคะจึงทำให้เราเนี่ยจะต้องมีรู้จักที่จะซักถามค่ะนะคะแล้วก็วางใจว่าสิ่งที่เราซักถามเนี่ยนะคะจะทำให้เราเกิดความเข้าใจเวลาที่เราจะให้บริการหรือสื่อสารกับผู้ใช้ด้วยเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยก็อาจจะยังไม่เกิดความชัดเจนค่ะเช่นจากศรีสะเกษมามสท.ดูจะเฉยๆงงๆนะคะเราจะได้เข้ามาตั้งหลักในส่วนนี้ให้ชัดเจนนะคะว่าความต้องการมันไม่คงที่นะอาจเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเวลานะคะจะเดินทางช่วงไหนอย่างไรหรือว่าสารสนเทศที่เขาได้รับเข้ามาใหม่จะได้ทำให้เราเนี่ยให้บริการได้อย่างถูกต้องค่ะนะคะต่อมามีคำสำคัญคำที่สองนะคะคือคำว่าพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศในภาษาอังกฤษเรียกว่า information seeking behavior นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงความต้องการสารสนเทศเมื่อสักครู่เลยค่ะเมื่อมีความต้องการนะคะและพบว่าสารสนเทศที่ตนมีอยู่ไม่เพียงพอก็ต้องมีกิจกรรมเพื่อให้ได้สารสนเทศที่จะสนองความต้องการของตนเห็นไหมคะเป็นตัวตามต่อมาจากความต้องการเลยค่ะนะครับนะครับพอไม่เพียงพอนะคะก็ต้องไปแสวงหาจากแหล่งต่างๆนะครับทีนี้เรามาพูดถึงการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศเนี่ยนะคะว่ามีการศึกษาวิจัยอยู่2กลุ่มด้วยกันตรงนี้นักศึกษาจะได้เห็นค่ะบางทีนักศึกษาไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะคะจะได้ตั้งหลักให้ถูกนะคะว่าเราศึกษาวิจัยแบบไหนบ้างนะคะศึกษาวิจัยกลุ่มที่1เนี่ยนะคะคือกลุ่มที่มีศูนย์กลางอยู่ที่ศูนย์กลางที่ระบบสารสนเทศค่ะเช่นจะมุ่งออกแบบนะคะพัฒนาระบบให้มีสมรรถนะสูงขึ้นให้ผ่านเครือข่ายจำนวนมากนะคะผ่านอินเทอร์เน็ตอย่างสะดวกถูกไหมคะสามารถจะประมวลผลได้อย่างรวดเร็วนะคะพวกศึกษาวิจัยกลุ่มเหล่านี้นะคะจะเรียกว่าเขาศึกษาวิจัยพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศนะคะแต่มองระบบเป็นตัวตั้งก่อนแล้วก็จะมองพฤติกรรมตัวไหนที่จะช่วยได้นะคะเพราะระบบพวกนี้เป็นศึกษาวิจัยกลุ่มที่1ศึกษาวิจัยกลุ่มที่2เนี่ยจะเป็นศึกษาวิจัยอยู่ในขอบเขตของชุดวิชาที่เราจะศึกษาที่เราศึกษาในช่วงนี้นะคะคือมีศูนย์กลางอยู่ที่ผู้ใช้และพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้นะคะหรือภาษาอังกฤษก็บอก user centered study นะคะอันนี้เรามองพฤติกรรมเพราะอะไรคะเพราะว่ากลุ่มนี้มองว่าในการแสวงหาสารสนเทศจากแหล่งต่างๆนะคะจากองค์การต่างๆเนี่ยความเข้าใจนะคะในส่วนของพฤติกรรมต่างๆของผู้ใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการแสวงหาในขั้นตอนต่างๆมีความสำคัญมากเพราะว่าหากเราพัฒนาระบบสูงส่งแต่ผู้ใช้ไม่มาใช้ก็จะทำให้เกิดระบบที่เราเรียกว่าระบบ อยู่บนหิ้งนะคะทำไงจะสามารถจะพัฒนาระบบและบริการต่างๆให้เหมาะสมกับผู้ใช้เหมาะสมกับพฤติกรรมของเขานะคะตรงกับความต้องการสารสนเทศของเขาได้อันนี้จะเป็นกลุ่มซึ่งชุดวิชานี้ของเรานะคะให้ความสำคัญค่ะนี้กลับมาดูนะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้จะเห็นเลยค่ะว่าครูทำไว้เห็นไหมคะมี3ระดับด้วยกันมีระดับของผู้ใช้แต่ละคนระดับกลุ่มผู้ใช้ระดับขององค์การที่ครูมาเน้นเรื่องนี้เพราะพบว่านะคะนักศึกษาเนี่ยพออ่านปัจจัยไปหลายๆด้านเขาเริ่มมึนงงค่ะว่าเอ๊ะปัจจัยไหนเป็นตัวไหนนะคะพอตอบคำถามมาเริ่มจำแนกไม่ได้ละแต่ว่าจริงๆแล้วมันมีหลักในการที่จะช่วยค่ะ ตัวที่1 นะคะเราเริ่มจากตัวใหญ่ก่อนเลยคือระดับองค์การเห็นไหมคะครูทำตัวเข้มๆตัวโตไว้ระดับองค์การเพราะอะไรคะระดับองค์การเนี่ยนะคะเช่นนะคะพฤติกรรมสารสนเทศของผู้ใช้ในองค์การหนึ่งเช่นในมสทของเรานะคะมีอะไรบ้างนะคะจะเห็นเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลเช่นวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายและพันธกิจขององค์การเช่นมสทเนี่ยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยถูกไหมคะเราเป็นมหาวิทยาลัยซึ่งให้การศึกษานะคะระบบการศึกษาทางไกลจุดมุ่งหมายพันธกิจขององค์การเราเรื่องที่เราแสวงหาเรื่องของคนนะก็จะเป็นปัจจัยที่ได้รับผลกระทบมาจากวัตถุประสงค์จุดมุ่งหมายพันธกิจขององค์การค่ะนะคะโครงสร้างภารกิจขององค์การค่ะโครงสร้างหน่วยงานคุณอยู่ตรงไหนนะคะเช่นนะคะเช่นเราบอกว่าโอ้คนนี้นะคะทำงานอยู่สำนักบริการการศึกษาโครงสร้างภารกิจขององค์การเขาเนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องของงานบริการการศึกษานะคะหรือบริการสารสนเทศในองค์การเช่นยังไงคะเช่นในองค์การมสทเราเนี่ยมีบริการสารสนเทศรูปแบบไหนบ้างมีห้องสมุดมีหน่วยงานไหนบ้างนะคะแล้วก็สุดท้ายโครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในองค์การค่ะอันนี้ก็คิดง่ายๆนะคะเช่นเรามีโครงสร้างทางอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างไรนะคะมีเครือข่ายเชื่อมโยงกับหน่วยงานไหนอย่างไรบ้างค่ะนะคะต่อมานะคะระดับเห็นไหมเพราะนักศึกษาอ่านโครงองค์การตรงนี้เสร็จนักศึกษาจับประเด็นจะเห็นเลยว่าตัวคีย์เวิร์ดสำคัญเราคือทุกปัจจัยเนี่ยมีคำว่าองค์การเป็นตัวตั้งนะคะต่อมานะคะเป็นระดับกลุ่มผู้ใช้ค่ะอันนี้พอกลุ่มผู้ใช้แปลว่าอะไรคะผู้ใช้ในกลุ่มเดียวกันเช่นอาจจะเป็นผู้ใช้นะคะในระดับหน่วยในระดับงานสำนักเดียวกันนะคะก็จะมีปัจจัยคืองานหรือภารกิจของกลุ่มผู้ใช้เช่นนะคะเราอยู่สำนักบริการแต่เราอยู่แผนกถูกไหมคะแผนกแนะแนวนะคะหรือฝ่ายแนะแนวการศึกษาเพราะฉะนั้นกลุ่มนี้ก็จะมีงานหรือภารกิจของกลุ่มผู้ใช้ค่ะนะคะว่าพฤติกรรมการแสวงหานะคะก็มักอยู่ในเรื่องเกี่ยวกับการแนะแนวการศึกษาระดับแห่งงานนะคะเช่นคนนี้เป็นหัวหน้าฝ่ายคนนี้เป็นเจ้าหน้าที่นะคะแนะแนวที่เพิ่งมาปฏิบัติงานใหม่ก็อาจจะมีระดับหรือตำแหน่งงานที่เข้ามาเอื้อรวมทั้งสาขาวิชาที่ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานนะคะอันนี้ก็จะเข้ามาระดับกลุ่มผู้ใช้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นสาขาวิชานะคะที่ประกอบอาชีพเช่นเป็นนักแนะแนวเหมือนกันนะคะก็จะมีพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศทำนองเดียวกันนะคะต่อมานะคะเป็นระดับผู้ใช้แต่ละคนค่ะระดับผู้ใช้แต่ละคนอันนี้เราภาษาเราคือแต่ละคนแล้วนะนะคะก็จะเป็นความสนใจสาขาที่ได้ศึกษามานะคะระดับการศึกษาของผู้ใช้ท่านนั้นๆระดับการรู้สารสนเทศนี่ครูให้ความหมายมานิดนึงนะคะการรู้สารสนเทศบางคนบอกสารสนเทศรู้สารสนเทศแปลว่าอะไรแปลกนะคะเป็นความเข้าใจนะคะถึงความสำคัญค่ะในส่วนของการประเมินการใช้การสร้างสารสนเทศนะคะนักศึกษาคิดง่ายๆก็ได้ค่ะว่านะคะอันนี้นะคะเช่นทุกวันนี้เราพูดถึงคนที่เราบอกว่าโอ้ชัวร์ก่อนแชร์หรือว่ามันมีข่าวนะคะแพร่ต่างๆในทางอินเทอร์เน็ตในทางวง LINE วง Facebook สารพัดวงของเราเนี่ยนะคะระดับการรู้สารสนเทศคือมีความเข้าใจนะรู้จักประเมินได้นะคะว่าเฮ้ยตกลงตัวเนี้ยนะคะมันใช่ไหมมันจริงไหมใช้ได้เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะคะหรือไม่ใช่ว่าบางสมัยหนึ่งคงพอจำได้ค่ะมีนะคะบอกว่าให้มีข่าวในทางเผยแพร่ไปว่าต้องใช้ต้องโอ้ยถ้ากินรักถ้ากินนะคะจุดไปแล้วเนี่ยสามารถรักษาสารพัดโรคได้เน้นนะคะรักษาสารพัดโรคได้ต้องประเมินนะคะว่ามีความน่าเชื่อถือไหมก่อนที่จะนำไปใช้จะสร้างสารสนเทศเช่นอาจจะไปเผยแพร่ต่อต้องระวังนะคะในโลกปัจจุบันระดับการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้ใช้อันนี้ทำนองเดียวกันค่ะรู้จักเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะว่านำไปใช้ประโยชน์อะไรรู้จักการใช้ซอฟต์แวร์ต่างๆการใช้แอปต่างๆนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมส่วนตัวของแต่ละคนค่ะนะคะเช่นความชอบความไม่ชอบของแต่ละบุคคลนะคะครูพูดตรงนี้เน้นเพราะว่านักศึกษาจะเริ่มเห็นแล้วว่าจะมีหลักเลยไหมคะพอผู้ใช้เมื่อกี้นะคะแต่ละคนจะเริ่มเห็นเลยว่าเราจะพูดถึงความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้แต่ละคนนะคะที่กลับมาดูแหล่งสารสนเทศที่ใช้ในการแสวงหาสารสนเทศค่ะอันนี้เขาจะบอกเลยนะคะครูใส่หนึ่งสองสามไว้อันนี้เรียงตามลำดับเลยว่าเวลาที่เกิดความต้องการสารสนเทศแล้วต้องไปแสวงหาสารสนเทศแหล่งที่หนึ่งเลยคือแหล่งที่ตนมีอยู่เช่นจากความทรงจำของเราค่ะอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยมีเราหาจากความทรงจำของเรานะคะบางทีโอ้ยมันอยู่ตรงเนี้ยอยู่ในไลน์ตรงไหนนะนะคะหรืออยู่ในไฟล์ตรงไหนนะแหล่งที่เรามีอยู่อาจจะเป็นเอกสารไฟล์ที่เราเก็บอยู่ก่อนที่เราจะเคลื่อนไปยังแหล่งที่ไม่เป็นทางการค่ะแหล่งที่ไม่เป็นทางการเช่นถามเพื่อน นะคะเอ้ยเราไลน์ไปถามเขาโทรศัพท์ไปถามเขาหรือบางทีก็ไปถามคนที่เรารู้จักนะคะต่อมาถึงจะเป็นแหล่งที่3ค่ะลำดับที่3คือแหล่งที่เป็นทางการเช่นค่อยไปดูห้องสมุดนะค่อยไปตามถามค่อยไปติดตามนะคะดูที่พิพิธภัณฑ์เป็นต้นนะคะแหล่งลำดับพวกนี้ค่ะก็จะเป็นลำดับซึ่งจากการวิจัยนะคะพบว่าในการแสวงหาสารสนเทศมักใช้แหล่งเหล่านี้ก่อนนะคะต่อไปนะคะคือหลักการแสวงหาสารสนเทศโดยใช้ความพยายามน้อยที่สุดค่ะคนถามมันแปลกๆไปว่าอะไรหลักๆก็คืออย่างนี้ค่ะหลักๆเนี่ยนะคะในฐานะนักสารสนเทศต้องเข้าใจค่ะว่าเวลาที่ผู้ใช้เนี่ยนะคะแสวงหาสารสนเทศนะคะประเด็นก็คือว่าเขาไม่ต้องการต้องใช้ความพยายามต้องไปใช้เวลาขั้นตอนต่างๆมากมายนะคะเพราะว่าไงคะถ้ามีทางเลือกแล้วเขาเลือกทางที่สะดวกง่ายที่สุดนะคะแล้วก็ไม่ได้ต้องการว่าต้องได้นะคะสารสนเทศคุณภาพดีที่สุดปริมาณมากที่สมบูรณ์ที่สุดเอาแค่พอได้ก็โอเคแล้วค่ะนะคะมันนี่คือความพยายามที่น้อยที่สุดนะคะก็คือทางเลือกที่สะดวกง่ายรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงหลักตัวนี้ก็จะทำให้ช่วยเวลาที่เราจัดบริการให้กับผู้ใช้ของเรานะคะไม่ต้องไปบอกว่าโอ๊ยข้อนี้ดีมากเลยแต่ขอ อีก2วันมารับนะคะเดี๋ยวนี้เป็นไงคะทุกคนบอกใช้ Google นะคะ2วินาทีก็ได้แล้วค่ะคือถ้าเรายังใช้บริการแล้วบอก2วันมารับนะคะมันอยู่ในโลกปัจจุบันนะคะกับวิจัยก็บอกชัดเจนนะคะถ้าเขาต้องใช้ความพยายามมากมายเขาจะเลือกระดับที่สะดวกและง่ายก่อนนะคะต่อไปนะคะเป็นเรื่องของการศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศค่ะเราเริ่มจากความหมายเสมอเห็นไหมคะศึกษาผู้ใช้แปลว่าอะไรคะศึกษาผู้ใช้ความต้องการของเขานะคะโดยเช่นอาจจะกำหนดว่าผู้ใช้ในองค์การหนึ่งๆนะคะผู้ใช้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเน้นผู้ใช้เป็นตัวตั้งศึกษาการใช้ตรงไปตรงมาค่ะเน้นอยู่ที่การใช้สารสนเทศในการทำกิจกรรมต่างๆนะคะความสำคัญอยู่ที่ตรงไหนความสำคัญจะเห็นเลยค่ะว่าอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะทำให้เราเข้าใจลักษณะของผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้ระดับการใช้ถามเข้าใจไปทำไมมันจะเกี่ยวข้องกับเวลาที่เราจะออกแบบระบบบริการหรือการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ถ้าเราไม่รู้จักผู้ใช้เลยเราคิดว่าผู้ใช้กลุ่มนี้จะต้องการแบบนี้ในโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะเราไม่สามารถที่จะจัดบริการโดยที่ละเลยไม่กลับไปถามนะคะว่าเขาต้องการหรือเปล่าเขาต้องการอะไรถูกไหมคะลักษณะความต้องการสารสนเทศเข้าใจสภาพเข้าใจปัจจัยนะคะทั้งที่มีต่อความต้องการทั้งที่มีผลต่อสภาพการใช้ค่ะนะคะขั้นตอนในการศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศนะคะนักศึกษาจะเห็นเลยค่ะว่าขั้นตอนนี้เราเรียนแบบการวิจัยมาพัฒนาแนวคิดซะก่อนนะคะว่าจะทำอย่างไรถูกไหมคะนะคะการพัฒนาแนวคิดในส่วนตรงนี้นะคะก็คือมากำหนดการศึกษาผู้ใช้กลุ่มไหนศึกษาการใช้สารสนเทศในกิจกรรมอะไรก่อนจะมาออกแบบและวางแผนมาทำการวิจัยนะคะวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ค่อยมาเผยแพร่งานวิจัยไม่ว่าจะเป็นเผยแพร่ภายในเผยแพร่ต่อสาธารณะอันนี้แล้วแต่ขอบเขตนะครับอันนี้วิธีศึกษาผู้ใช้นะคะและการใช้ที่เป็นที่นิยมนะคะปัจจุบันเนี่ยก็เราก็ขออนุญาตเอา4วิธีเป็นตัวตั้งนะคะมีตั้งแต่ใช้สำรวจโดยใช้แบบสอบถามสัมภาษณ์สังเกตแล้วก็ศึกษาจากสถิติและหลักฐานการใช้บริการนะคะทีนี้ประเด็นเนี่ยนักศึกษาคงคุ้นกับแบบสอบถามครูไม่ต้องอธิบายเนาะว่าแบบสอบถามเป็นอย่างไรเพราะว่าเรามาจนทุกวันนี้เราคุ้นกับแบบสอบถามทั้งสั้นทั้งยาวต่างๆอันนี้ครูก็จะมาเน้นประเด็นสำคัญคือมันมีข้อดีและข้อจำกัดอย่างไรบ้างข้อดีคือแบบสอบถามส่วนใหญ่ค่าใช้จ่ายไม่เยอะนะคะยืดหยุ่นถามคนจำนวนมากได้ในเวลาใกล้เคียงกันนะคะแล้วก็ผู้ตอบบางทีก็สามารถจะเลือกตอบในเวลาที่ตนสะดวกยิ่งทุกวันนี้มีแบบสอบถามออนไลน์นะคะเลือกคลิกตอบได้ตามสะดวกค่ะนะคะแต่ข้อจำกัดคืออะไรคะถ้าเราออกแบบข้อคำถามมาปรากฏว่าข้อคำถามบางข้อผู้ตอบอาจจะตอบไม่ตรงหรือว่านะคะหรือว่าบางอันไม่สามารถตอบได้ไม่เข้าใจนะคะหรือบางครั้งเนี่ยก็ไม่มีข้อมูลเพราะไงคะเพราะว่ามีแต่เขาติ๊กตอบบางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะติ๊กไปแต่เราอ่านแล้วไม่เข้าใจเช่นอื่นๆนะคะแปลว่าอะไรนะคะก็อาจจะทำให้เราไม่มีข้อมูลลึกพอนะคะหรือคำถามที่ตั้งไว้เนี่ยนะคะมันเป๊ะตามนั้นนะคะตามที่เขาอ่านเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดผู้ใช้อาจจะมีคำตอบบางอันซึ่งเราบางครั้งโอ้โหน่าจะถามต่อแต่ในแบบสอบถามถามไม่ได้แล้วค่ะถามเท่าที่ปรากฏ นะคะต่อไปแบบสัมภาษณ์อันนี้ชื่อก็ชัดเจนนะคะสัมภาษณ์มีข้อดีคือเรารวบรวมข้อมูลได้ลึกเช่นเขาตอบมาแบบนี้เราไม่เข้าใจถามเอ๊ะตรงข้อความนี้หมายความว่ายังไงคะหรือยกตัวอย่างให้เขายกตัวอย่างประกอบให้เราดูได้ปรับคำถามได้วิธีการถามได้นะคะแต่ข้อจำกัดคือมันเป็นข้อมูลที่เป็นข้อความเชิงพรรณนาบรรยายเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะวิเคราะห์ได้ยากหรือบางครั้งไปเจอบางช่วงเป็นไงฮะโอผู้ชายพูดทางไมโครโฟนแล้วเกินฟังไม่ชัดฟังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็แน่นอนนะคะใช้เวลานานโดยเฉพาะถ้าเราไปสัมภาษณ์หลายๆท่านก็ต้องนัดหมายนะคะแล้วก็ไม่รวมในส่วนของการสัมภาษณ์แล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะแบบสังเกตค่ะแบบสังเกตเนี่ยนะคะคือเราไปสังเกตเขาสังเกตมีหลายแบบนะคะสังเกตทั้งเราเป็นตัวเป็นๆของเราเนี่ยนะคะไปสังเกตหรือบางทีเราสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมการใช้เช่นนักศึกษาจะนึกได้เลยอย่างเช่นนักศึกษาซื้อของนะคะออนไลน์ต่างๆไอ้พฤติกรรมการคลิกการเลือกการตรวจดูนู่นดูนี่เนี่ยเป็นข้อมูลจากการสังเกตทั้งสิ้นนะคะเพราะตรงไปตรงมาค่ะศึกษากิจกรรมใดเช่นศึกษาพฤติกิจกรรมเนี่ยนะคะก็ดูที่ตรงนั้นเลยได้ข้อมูลจากประสบการณ์ตรงค่ะขณะปฏิบัติกิจกรรมจริงนะคะเช่นตอนไปเลือกซื้อของจริงนะคะแต่ข้อจำกัดคือใช้เวลาโดยเฉพาะถ้าเราใช้คนนะคะในการเฝ้าสังเกตก็ต้องนานใช่ค่ะกว่าจะได้หรือบางครั้งเนี่ยนะคะอาจจะบันทึกข้อมูลได้ยากเช่นก็คลิกบางคนนะคลิกกลับไปกลับมาเนี่ยนะคะบางทีก็วิเคราะห์ข้อมูลได้ค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะหรือบางทีเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนึงใช้กันหลายคนเลยไม่รู้ใครเป็นใครบ้างนะคะต่อไปนะคะการศึกษาจากสถิติและหลักฐานการใช้บริการนะคะสถิติหลักฐานการใช้บริการเช่นนะคะหลักฐานการยืมคืนทรัพยากรขององค์การสารสนเทศนะคะหรือสถิติในส่วนของการเข้าใช้ต่างๆมีข้อดีคือมันเป็นส่วนหนึ่งของการงานประจำค่ะนะคะไม่ยุ่งยากในการรวบรวมได้ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะในบางระบบถ้ามีระบบสารสนเทศที่ดีมันก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานนะคะได้โดยอัตโนมัติแต่ข้อจำกัดคืออะไรคะบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนได้นะคะเช่นนะคะมีผู้ใช้จำนวนมากนะคะเช่นผู้ใช้ยืมนะคะมีการยืมทรัพยากรสารสนเทศหมดทีเยอะมากนะคะหมดทีเยอะมากแปลว่าอะไรคะตกลงมันคลาดเคลื่อนวิเคราะห์ยากนะคะบางทียากนะคะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต่อมานะคะเราก็จะมาในส่วนของเรื่องต่อมาคือการให้การศึกษาของผู้ใช้ถูกไหมคะเน้นเลยนะคะเราต้องการที่จะให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ให้เขาแสวงหานะคะสารสนเทศเข้าถึงสารสนเทศได้ด้วยตนเองอันนี้เน้นนะคะเน้นด้วยตนเองค่ะทั้งอย่างเป็นทางการนะคะอย่างไม่เป็นทางการค่ะนะคะข้อความสำคัญตัวนี้นะคะเป็นหน้าที่สำคัญของนักสารสนเทศค่ะเพราะว่าจะทำให้ผู้ใช้นะคะมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทรัพยากรสารสนเทศเกี่ยวกับแหล่งต่างๆเกี่ยวกับระบบบริการรู้จักค้นด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ในโลกปัจจุบันเนี่ยเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตนะคะแล้วก็มีแถมเล็กน้อยเช่นเป็นการประชาสัมพันธ์องค์การสารสนเทศของเราด้วยนะคะการให้การศึกษาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะชื่อก็บอกไม่เป็นทางการนะคะก็คือเฉพาะรายค่ะเป็นผู้ใช้เฉพาะรายแล้วก็ไม่ได้มีการจัดโปรแกรมหรือหลักสูตรการให้การศึกษาไว้ล่วงหน้านักศึกษาจะดูจากใครจะเห็นเลยครูพยายามทำตัวโตๆไว้เนาะตัวโตๆตรงที่นี้ก็คือเป็นคำสำคัญที่เชื่อมโยงกับอย่างไม่เป็นทางการเวลานักศึกษาศึกษาไปเสร็จเนี่ยค่ะกลับมาทวนอีกครั้งนึงเนี่ยจะได้จับตัวนี้ให้มั่นนะคะว่าไม่ได้จัดเป็นโปรแกรมนะคะหรือหลักสูตรไว้ล่วงหน้านะคะอาจจะเป็นการแนะนำสาธิตนะคะการทำเอกสารแนะนำณจุดบริการซึ่งเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะคะต่อไปเป็นแบบอย่างเป็นทางการค่ะอย่างเป็นทางการเนี่ยนะคะก็แน่นอนเราบอกอย่างเป็นทางการแปลว่าต้องมีโปรแกรมหรือมีรูปแบบที่จัดไว้เป็นระบบอย่างไว้ล่วงหน้านะคะไม่ว่าจะเป็นการปฐมนิเทศนะคะการนำชมนะคะนำชมองค์การสารสนเทศหรือบางองค์การก็จะมีการสอนนะคะการสอนเนี่ยนะคะมีทั้งสอนใช้องค์การสารสนเทศแห่งหนึ่งหรือว่าสอนการใช้องค์การสารสนเทศต่างๆนะคะในการแสวงหาสารสนเทศแล้วก็สุดท้ายเป็นการสอนการรู้สารสนเทศตามความหมายที่ครูได้บอกไว้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นมุกในที่นี้เนี่ยนะคะบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับผู้เรียนจำนวนมากๆค่ะสามารถรองรับผู้เรียนนับเป็นร้อยเป็นพันนะคะในเวลาเดียวกันได้อันนี้นะคะก็สอนเรื่องของการรู้สารสนเทศเห็นไหมคะอันนี้เพราะท่านกำหนดเปิดเรียนนี้นะคะถ้ามีกำหนดเปิดเรียนเมื่อไหร่นักศึกษาสามารถสมัครเรียนได้นะคะโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอย่างไรเพียงแต่ว่าจะต้องเข้าเรียนตามระบบ นะคะที่เขากำหนดนะคะหากเข้าเรียนตามบทที่กำหนดเนี่ยนะคะแล้วก็ทำงานเรียบร้อยก็จะได้ใบนะคะหรือว่าเรียกว่าเป็นประกาศนียบัตรนะคะที่เรียกว่าได้ผ่านการเรียนในวิชานี้มานะคะอันนี้เป็นประเภทของสื่อที่ใช้ในการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้เห็นไหมคะอันนี้แนะนำค่ะแนะนำให้การศึกษาเบื้องต้นว่าโอ้อย่างเช่นกรณีนี้นะคะสำนักบรรณสารสนเทศนะคะเรามีบริการหลักๆอะไรบ้างนะคะก็เป็นสื่อซึ่งเราสามารถจะจัดทำประกอบการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้แนะนำนะคะมีเวลาเปิดปิดมีคอลเลกชันหรือมีบริการหลักๆอะไรบ้างนะคะหรือว่าทุกวันนี้นะคะโลกทุกวันนี้ทุกคนก็ทำ YouTube ถูกไหมคะมี YouTube ก็สามารถทำเป็นคลิปนะคะเป็นคลิปแนะนำห้องสมุดของตัวเองอย่างนี้คุณยกตัวอย่างนะคะเป็นคลิปแนะนำห้องสมุดประชาชนนะคะแล้วก็ไปฝากไว้บน YouTube ก็แนะนำนะคะในส่วนของห้องสมุดซึ่งเป็นองค์การสารสนเทศประเภทหนึ่งได้นะคะต่อมาอันนี้ก็เป็นนะคะเป็นเรื่องของการเป็นโปสเตอร์เป็นภาพแนะนำต่างๆนะคะของสื่อค่ะอันนี้เป็นแนะนำทรัพยากรนะคะอย่างนี้นะคะก็เป็นภาพมีโปสเตอร์แต่แนะนำทรัพยากรอันนี้สำหรับเด็กนะคะก็จะเห็นเลยว่าเราสามารถที่จะเป็นสื่อในการแนะนำนะคะองค์การสารสนเทศนี้ดูสภาพแล้วก็โอ้น่าสนใจน่ารักนั่งกันอย่างสบายนะคะหรือกรณีนี้ค่ะเป็น British Museum British Museum ก็คือภาษาทั่วไปเรียกว่าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินะคะของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษ British Museum นะคะซึ่งมีทรัพยากรนะคะจำนวนมากค่ะแล้วก็ได้มาจากทั่วโลกอันนี้เขาก็มีความร่วมมือนะคะในส่วนของ British Museum เนี่ยกับ Google คงไม่ต้องบอกนะคะว่า Google เป็นใครก็ร่วมกันค่ะร่วมกันจัดทำนะคะอันนี้เป็นสื่อที่ให้การศึกษานะคะให้ความรู้กับผู้ใช้ที่มาเข้าชม British Museum นะคะสามารถที่จะเข้ามานะคะเข้ามาชมนะคะทรัพยากรต่างๆของ British Museum นะคะแล้วก็มีหลายมุมให้เลือกได้นะคะสามารถที่จะเลือกดูได้จะดูเซ็กชันหรือว่าดูแผนกไหนนะคะแล้วก็เข้าไปดูชิ้นงานแต่ละชิ้นได้นะคะผ่านนะคะ Google ได้เลยอันนี้เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างค่ะอันนี้เป็นที่ครูครอบไว้เห็นไหมคะอันนี้เป็นคำแนะนำค่ะคำแนะนำเนี่ยนะคะไม่ได้เฉพาะว่าต้องไปที่องค์การสารสนเทศผ่านเครือข่ายหรือผ่านระบบที่เราเปิดให้บริการก็ได้อันนี้เห็นไหมคะจากนี้ว่าจากเขตข้อมูลเลือกได้มากกว่า1รายการกดปุ่มคอนโทรลหรือชิฟต์อันนี้เป็นคำที่จะให้เห็นค่ะนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีแผนพับนะคะแผนพับต่างๆนะคะประกอบได้นะคะแล้วก็แน่นอนนะคะสามารถที่จะทำทิปเพิ่มเติมเวลาที่นักศึกษาในกรณีของมหาวิทยาลัยนะคะในส่วนของการที่จะเป็นทิปที่จะช่วยนักศึกษาทำการบ้านทำกิจกรรมต่างๆมีอย่างไรบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนของการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้นะคะหรือว่าบางที่นะคะก็จะน่ารักนะคะทำเป็นข้อคำถามสั้นๆให้นักศึกษาหรือให้ผู้สนใจเนี่ยนะคะเข้ามาลองตอบลองค้นเพื่อได้คำตอบนะคะก็จะเป็นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะที่จะเอื้อให้ในส่วนของการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจากตรงนี้นักศึกษาคงจะพอมองเห็นนะคะว่าเรื่องของผู้ใช้เนี่ยเป็นเรื่องซึ่งน่าสนใจค่ะและหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาอย่างยิ่งนะคะในการทบทวนเนื้อหาและศึกษาต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: ช่วงใหม่ฝึกหัดเตรียมตัวชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นครั้งที่3หน่วยที่7 8และ9ค่ะข้อที่1นะคะการพัฒนาระบบสารสนเทศคืออะไรกไก่การวิเคราะห์ระบบสารสนเทศขอไข่การวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศคอควายการปรับใช้ระบบสารสนเทศทั้งระบบใหม่งองูการปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมจอจานการวางแผนและการนำระบบสารสนเทศใหม่มาใช
1: ้ข้อนี้นะคะจะเห็นเลยว่าเป็นคำถามที่ถามตรงๆเลยนะว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศคืออะไรเพราะเวลาที่นักศึกษาเจอคำถามที่ตรงๆเนี่ยนะคะนักศึกษาต้องให้ความสำคัญกับการอ่านนะคะตัวเลือกให้ดีค่ะถ้าจะเห็นสังเกตดูนะคะตัวเลือกข้อกไก่และขอไข่เนี่ยพูดถึงกระบวนการในการพัฒนาระบบสารสนเทศแต่เป็นกระบวนการนะคะกไก่ขอไข่คอควายเนี่ยนะคะเป็นกระบวนการซึ่งไม่ครบทั้งกระบวนการของการพัฒนาระบบนะคะส่วนจอจานเนี่ยนะคะอันนี้จอจานเราเรียกว่าเป็นตัวกระโดดค่ะเริ่มจากวางแผนเสร็จแล้วนำไปใช้เลยยังไม่ได้พัฒนาอะไรยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะมันเฉลยข้อนี้นะคะก็คือข้องูค่ะปรับปรุงระบบสารสนเทศเดิมซึ่งครอบคลุมนะคะการพัฒนาระบบสารสนเทศทั้งทุกกระบวนการค่ะ
2: ต่อไปข้อที่2นะคะคณะกรรมการใดมีหน้าที่กำหนดนโยบายเพื่อให้ระบบสารสนเทศสนองการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การและควบคุมและติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศกไก่คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการขไข่คณะกรรมการบริหารขควายคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศงองูคณะกรรมการบริหารโครงการจอจานคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยี
1: ค่ะถ้าเราดูจากโจทย์นะคะโจทย์ยาวๆเนี่ยต้องให้ความสนใจกับโจทย์ให้มากหน่อยนะคะความจริงเนี่ยนะคะทุกการถ้าเรามองผ่านๆทุกการเป็นคณะกรรมการหมดเพราะนั้นก็ต้องกลับมาดูค่ะคำสำคัญที่นักศึกษาจะต้องให้ความสนใจคือคำว่านโยบายนะคะแล้วก็นะคะสนองการดำเนินงานตามกลยุทธ์ขององค์การควบคุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาระบบสารสนเทศพูดง่ายคือทำทั้งหมดของระบบสารสนเทศค่ะไม่ได้ทำเพียงส่วนใดส่วนหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเรามองตรงตัวนี้นะคะเมื่อความชัดเจนตัวเลือกก็จะเห็นชัดเจนค่ะว่าที่ปรึกษานั้นก็ไม่ใช่นะคะส่วนกรรมการบริหารนี่เฉยๆคณะกรรมการบริหารเฉยๆนี่คือคณะกรรมการบริหารองค์การค่ะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศทำเฉพาะด้านเทคโนโลยีนะคะนะคะส่วนจอจานคณะกรรมการอำนวยการเทคโนโลยีอันนี้ก็ไม่ใช่ค่ะอำนวยการเทคโนโลยีก็เป็นเฉพาะด้านกับข้อควายนะคะเฉลยก็คือข้ององูค่ะคณะกรรมการบริหารโครงการทั้งโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะ
2: ข้อที่3นะคะวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศคืออะไรกไก่วิธีการพัฒนาระบบสารสนเทศในรูปคณะหรือทีมงานขอไข่กรอบแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาระบบสารสนเทศขอควายขั้นตอนในการออกแบบและสร้างระบบสารสนเทศเชิงระบบงองูการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างต่อเนื่องจอจานถูกทั้งข้อกไก่และขอไข่
1: อย่างที่เรียนนะคะโจทย์นี้ก็ตรงๆนะวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศคืออะไรทำจริงถ้านักศึกษากลับไปย้อนดูในชุดวิชาเนี่ยนะคะตัวเนี้ยนะคะเป็นวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมนะคะซึ่งระบุไว้ชัดเจนว่านักศึกษาสามารถอธิบายความหมายของวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศได้นะคะคำว่าวงจรพัฒนาระบบอันนี้ก็เชื่อมโยงกับเมื่อสักครู่นี้นะคะคือครอบคลุมทั้งกระบวนการหมดนะคะทีนี้ถ้าเราไปดูตัวเลือกนักศึกษาเมื่อเห็นถูกทั้งกอขอนักศึกษาจะเริ่มหวั่นไหวค่ะเอ๊ะมันใช่หรือไม่ใช่ไม่ต้องตื่นเต้นนะคะให้คิดว่าทุกทางทุกตัวเลือกนั้นนะมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสผิดได้เสมอนะคะอย่าไปคิดว่าถูกทุกข้อหรือว่าถูกทั้งข้อกอขอมันแหมมันเร้าใจนะคะน่าสนใจนะคะมันเมื่อวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะว่าวงจรคือการบอกกระบวนการทั้งหมดของการพัฒนาระบบสารสนเทศนะคะคำตอบที่ถูกก็คือข้อขอไข่ค่ะนะคะเป็นกรอบแนวคิดทั่วไปกรอบแนวคิดทั่วไปนะคะบอกภาพพื้นฐานนะคะรั่วไปนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาระบบให้เราครอบคลุมทั้งหมดของกิจกรรมในการพัฒนาระบบสารสนเทศค่ะ
2: ค่ะต่อไปข้อที่4นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้เมื่อวางแผนพัฒนาระบบกไก่ด้านความต้องการของผู้ใช้ขอไข่ด้านเทคโนโลยีขอควายด้านเงื่อนไขเวลางองูด้านกฎหมายและจริยธรรมจอจานด้านความคุ้มค่าระหว่างค่าใช้จ่ายกับประโยชน์ที่จะได
1: ้ตรงนี้นะคะจะมี2ตัวค่ะถ้านักศึกษาดูนะคะคำว่าไม่ใช่เพราะถ้านักศึกษาทำได้ไม่ใช่นะคะถ้าเป็นครูจะวงตัวนี้ไว้ก่อนเราจะได้ไม่หลงนะคะอ่านไปเรื่อยต่อมานะคะเขาบอกปัจจัยสำคัญในการศึกษาความเป็นไปได้นะคะเมื่อวางแผนพัฒนาระบบชื่อจะบอกเลยค่ะว่าระบบนี้ยังไม่ได้ทำนะคะเราจะวางแผนว่าจะพัฒนาระบบดีไหมนะคะความเป็นไปได้จริงๆเป็นการประเมินนะคะว่ามันจะเป็นไปได้ไหมถ้าเราพัฒนาระบบนะคะเมื่อมันไม่ใช่นี่นะคะด้านเทคโนโลยีอันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะวางแผนมาระบบต้องคิดเทคโนโลยีนะคะว่าเทคโนโลยีตัวไหนอย่างไรนะคะเงื่อนไขเวลาอันนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายของการศึกษาความเป็นไปได้ในการวางแผนพัฒนาระบบค่ะกฎหมายจริยธรรมนะคะอันนี้ก็ทำนองเดียวกันค่ะถ้ากฎหมายเราต้องไปประเมินนะคะว่าระบบเราเนี่ยนะคะพัฒนาระบบเนี่ยมีความเป็นไปได้ด้านนี้ไหมนะคะส่วนความคุ้มค่านั้นไม่ต้องพูดถึงนะคะเพราะว่าการวางแผนพัฒนาระบบเนี่ยต้องมีงบประมาณมารองรับก็ต้องดูว่าคุ้มค่าไหมกับประโยชน์ที่จะได้รับนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือเมื่อเราโจทย์ถามว่าไม่ใช่นะคะขอคองอจอใช่หมดก็เหลือข้อกอไก่ค่ะ นะคะเฉลยก็คือด้านความต้องการของผู้ใช้เรายังไม่ถึงนะคะในส่วนของการศึกษาความเป็นไปได้นะคะจะไปไว้เมื่อเราพัฒนาระบบแล้วเราเริ่มมาเก็บเงื่อนไขหรือข้อกำหนดจึงจะไปดูที่ความต้องการของผู้ใช้ค่ะ
2: ค่ะต่อไปข้อที่5นะคะปัญหาสำคัญของวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิมคืออะไรก็ไก่มีแนวคิดจากวงจรพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีขั้นตอนไม่ชัดเจนขอไข่ไม่สามารถจัดทำเอกสารประกอบการพัฒนาระบบได้ครบถ้วนคอควายรูปแบบการเชื่อมโยงไม่เอื้อต่อการใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตงองูไม่เหมาะกับองค์การหรือหน่วยงานขนาดกลางและเล็กจอจานกินเวลานานเพราะต้องทำขั้นตอนทีละขั้นตามลำดับ
1: อันนี้นะคะถ้าโจทย์เนี่ยก็ถามตรงๆเพราะนักศึกษาต้องรู้จักก่อนว่าวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศแบบดั้งเดิมคืออะไรถูกไหมคะถ้าเราส่วนใหญ่ถ้าเราคิดแบบดั้งเดิมนะคะก็คือมันมีตัวใหม่เข้ามาแทนที่นะคะเพราะปัญหาสำคัญส่วนใหญ่นะคะที่เราจะพบเป็นเงื่อนไขของการพัฒนาระบบแบบดั้งเดิมก็คือข้อจอดจานค่ะเฉลยนะคะก็คือกินเวลานานเพราะต้องทำขั้นตอนทีละขั้นตามลำดับค่ะ
2: ข้อที่6นะคะข้อใดไม่ใช่ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของการพัฒนาระบบสารสนเทศกไก่การสนับสนุนโครงการของผู้บริหารระดับสูงขอไข่ความร่วมมือและการสนับสนุนจากผู้ใช้ระบบอย่างจริงจังและต่อเนื่องคอควายการเลือกวิธีพัฒนาระบบสารสนเทศที่เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดงองูการเลือกเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและขีดความสามารถของระบบจอจานการวางแผนการพัฒนาระบบสารสนเทศอย่างรอบคอบและมีพื้นฐานจากความเป็นจริง
1: ข้อนี้นะคะถ้าดูจากโจทย์ก็อย่างที่ครูบอกไว้สักครู่นะคะกล่าวคำว่าไม่ใช่ไว้เลยนะคะแต่ว่าข้อปัจจัยที่มีผลต่อความเสี่ยงของการพัฒนาระบบสารสนเทศเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เราพูดถึงปัจจัยในฐานะของส่วนที่เข้ามามีส่วนภายนอกนะคะที่เข้ามามีผลต่อความสำเร็จของโครงการมันจะเห็นเลยค่ะว่าส่วนใหญ่เนี่ยภายนอกนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารผู้ใช้ระบบนะคะเทคโนโลยีถูกไหมคะการวางแผนอย่างรอบคอบและมีพื้นฐานจากความเป็นจริงนะคะก็จะเป็นส่วนที่เข้ามามีเป็นเชิงปัจจัยเชิงกระบวนการนะคะโดยภาพรวมมันก็จะเหลือเฉลยนะคะคือข้อคอควายที่ไม่ใช่ปัจจัยนะคะคือการเลือกวิธีพัฒนาระบบที่เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดอันนี้ไม่ใช่ปัจจัยค่ะเป็นเรื่องของวิธีการทำงานค่ะ
2: ค่ะต่อไปข้อที่7นะคะข้อใดคือผลงานของนักประดิษฐ์กอไก่การใช้สารสนเทศของนักประดิษฐ์ขอไข่บทเรียนออนไลน์ชุดวิชาสารสนเทศศาสตร์เบื้องต้นคอควายหมอนฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์งองูภาพเขียนโมนาลิซาจอจานตำรายาพื้นบ้าน
1: ข้อนี้นะคะนักศึกษาต้องกลับไปอ่านทบทวนนะคะว่านักประดิษฐ์เนี่ยชื่อก็บอกแล้วเป็นคนสร้างนะคะชิ้นงานต่างๆนะคะผลงานของการสร้างชิ้นงานในส่วนใหญ่เป็นเรื่องของการจับต้องได้นะคะมันเฉลยข้อนี้นะคะก็กลับที่ตัวจับต้องได้บางคนบอกโอ้ยงองูก็จับต้องได้นะภาพเขียนแต่ภาพเขียนนั้นเป็นของศิลปินนะคะไม่ใช่นักประดิษฐ์ค่ะนะคะเฉลยก็คือข้อคอควายนะคะหมอนฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพฤกษ์ค่ะ
2: ค่ะข้อที่8นะคะห้องสมุดจัดบริการทางสารสนเทศในรูปแบบใดกอไก่สื่อสิ่งพิมพ์ขอไข่สื่อสตทัศน์คอควายสื่ออิเล็กทรอนิกส์งองูสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์จอจานสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส
1: ์ข้อนี้นะคะก็ชัดเจนค่ะเพราะว่าห้องสมุดในโลกปัจจุบันนะคะเนื่องจากสารสนเทศมีการเผยแพร่ในรูปแบบต่างๆมากมายนะคะมันเฉลยในที่นี้นะคะก็คือข้อจอจานค่ะทั้งส่วนที่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อสตทัศน์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ค่ะ
2: ข้อที่9นะคะตำแหน่งนักเอกสารสนเทศต้องการผู้มีพื้นฐานความรู้สาขาวิชาใดกไก่บรรณารักษศาสตร์ขอไข่สารสนเทศศาสตร์คอควายประวัติศาสตร์งองูวิชาการพิพิธภัณฑ์จอจานสาขาวิชาเฉพาะเช่นเศรษฐศาสตร์วิทยาศาสตร์
1: อันนี้นักศึกษาต้องรู้จักคำว่านักเอกสารสนเทศนะคะซึ่งเป็นศัพท์ที่เราแสดงถึงผู้ที่มีความรู้ในสาขาวิชาต่างๆค่ะแล้วก็มาทำงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสารสนเทศนะคะเฉลยก็เป็นข้อจอจานค่ะสาขาวิชาเฉพาะเช่นเศรษฐศาสตร์และวิทยาศาสตร์ค่ะ
2: ข้อที่9ค่ะบทบาทของนักวิเคราะห์ระบบอาจเปรียบเทียบได้กับใครกอไก่วิศวกรสร้างบ้านขอไข่ในทุนสร้างบ้านคอควายนักการตลาดจัดจำหน่ายบ้านงองูสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านจอจานเจ้าของบ้าน
1: ั้งนี้นะคะนักศึกษาศึกษาควบคู่ไปกับหน่วยที่7นะคะก็จะเห็นเลยว่านักวิเคราะห์ระบบได้เป็นคนออกแบบนะคะเป็นคนออกแบบในส่วนที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศต่างๆนะคะงั้นข้อนี้เฉลยก็ตรงไปตรงมาค่ะคือข้องงงูนะคะสถาปนิกผู้ออกแบบบ้านค่ะ
2: ข้อ11ค่ะผู้ใดรับผิดชอบการจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การกไก่ CEI คไข่ CIO คควาย CCO งองู CO จอจานเว็บมาสเตอร์
1: นี่นักศึกษาจะขำๆนะคะว่าอุ๊ยตัวย่อเยอะไปหมดเลยนะคะอันนี้ไม่เป็นไรค่ะตัวย่อเหล่านี้นะคะในโลกปัจจุบันนักศึกษาจะพบเห็นในข่าวนะคะต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีเราจำเป็นต้องรู้จักตัวย่อเหล่านี้นะคะว่าจริงๆตัวย่อเหล่านี้โดยหน้าที่ก็ทำอะไรบ้างชื่อนะคะก็บอกจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การถูกไหมคะ

คะบางคนจะได้นักศึกษาจะได้ยินคุ้นที่สุดเนี่ยนะคะคืออย่างเช่นข้อขอไข่ CIO ว่าโอ้ยเราได้ยินคุ้นที่สุดเลยนะคะถามว่า CIO คืออะไรนะครับจริงถ้าเราดูในภาพนี้นะคะก็จะคำว่าตัวสำคัญคือสารสนเทศคือคำว่า I หรือ information นะคะมันก็จะทำเป็นตัวที่ช่วยนักศึกษาเห็นเลยว่า

0: งใสเป็นรัฐบาลโดยประชาธิปไตยให้มั่นคงและเป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้นกอไก่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ขอไข่คณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ขอควายคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการงองูคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจอจานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์แห่งชาติและกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.
1: ข้อนี้โจทย์ยาวนะคะประเด็นเราก็ถามว่าองค์การให้นักศึกษาเห็นนะคะว่าประเด็นอยู่ที่ว่าส่งเสริมการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยมีความโปร่งใสนะคะเป็นรัฐบาลนะโดยประชาธิปไตยให้มั่นคงนะคะเป็นรัฐบาลของประชาชนนะคะงั้นข้อกอไก่นักศึกษาจะบอกว่าไม่ใช่เลยค่ะรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์นี่ภาพรวมเนาะภาพรวมว่าทำอะไรบ้างนะคะธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ทำนองเดียวกันนะคะคำว่าธุรกรรมเนี่ยก็คือการซื้อขายแลกเปลี่ยนคิดดีแล้วกันนะคะนะต่อไปคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติอันนี้ก็โดยภาพรวมนะคะไม่ได้ส่งเสริมพัฒนาระบอบประชาธิปไตยนะคะส่วนกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์นะคะนักศึกษาคงพอนึกก่อนนะคะก็คำนองไม่ต่างกับกรณีที่เราพูดถึงโทรทัศน์ดิจิทัลต่างๆนะคะก็เหลือข้อคอควายค่ะนะคะคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการอันนี้เพื่อให้มีให้ข้อมูลก็คือว่าให้หน่วยงานราชการต่างๆนะคะมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะคะทั้งในเชิงของเพื่อประโยชน์การดำเนินการภารกิจต่างๆให้มีความโปร่งใสให้ประชาชนเกิดความเข้าใจเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะ
0: ต่อไปข้อ13นะคะข้อใดไม่ใช่ลักษณะสำคัญของความต้องการสารสนเทศกไก่เปลี่ยนแปลงไปตามเวลาขอไข่เป็นเรื่องเฉพาะตัวคอควายมักเปลี่ยนแปลงไปเมื่อได้รับสารสนเทศใหม่งองูผู้ใช้มักแสดงความต้องการได้อย่างชัดเจนจอจานเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆของผู้ใช้
1: อ
0: ัน
1: ทำนองเดียวกันนะคะไม่ใช่ก็กล่าวไว้นะวงไว้เลยนะไม่ใช่ลักษณะสำคัญของความต้องการสารสนเทศความต้องการสารสนเทศเป็นไงคะเปลี่ยนแปลงไปตามเวลาเช่นเมื่อวานอยากได้เรื่องนี้เปลี่ยนแปลงไปเป็นเรื่องเฉพาะตัวค่ะไม่ใช่ว่าทุกคนต้องมีความต้องการเหมือนกันนะคะแล้วก็บางทีเราได้ข้อมูลใหม่สารสนเทศใหม่นะแล้วก็เปลี่ยนเอ้ยเรื่องนี้ไม่เอาละนะคะหรือว่าเปลี่ยนแปลงไปตามปัจจัยต่างๆค่ะเช่นเราอาจจะไปพบว่าหน้าที่การงานเรานะคะทำให้เรามีความต้องการแบบนี้นะคะพอไม่ใช่ปุ๊บก็เหลือข้ององูค่ะมักแสดงผู้ใช้แสดงความต้องการอย่างชัดเจนนะคะที่บอกอย่างนี้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยความต้องการเนี่ยนะคะเรายังไม่รู้แน่ใจว่าต้องการเรื่องไหนอย่างไรกันแน่นะคะก็มักจะพูดคุมเครือๆไว้นะคะเฉลยก็เป็นข้ององูค่
0: ะต่อไปข้อ14นะคะปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ใช้ในระดับกลุ่มผู้ใช้ได้แก่อะไรกไก่โครงสร้างและภารกิจขององค์การขอไข่โครงสร้างพื้นฐานด้านสารสนเทศในองค์การขอควายหรือตำแหน่งงานงองูจุดมุ่งหมายและพันธกิจขององค์การจอจานบริการสารสนเทศในองค์การ
1: ตัวนี้นะคะคำสำคัญนักศึกษาต้องดูนอกจากปัจจัยที่พิพลและคำคือระดับกลุ่มผู้ใช้ค่ะนะกลุ่มผู้ใช้คือผู้ใช้ที่มารวมกันนะเพราะอะไรที่เกี่ยวข้องกับองค์การทั้งหลายแหละนะคะไม่ใช่กลุ่มผู้ใช้ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเฉลยข้อนี้นะคะก็คือข้อขอควายระดับหรือตำแหน่งงานค่ะ
0: ต่อไปข้อ15นะคะวิธีการที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่มักนิยมใช้ก่อนแหล่งอื่นคืออะไรกอไก่แหล่งสารสนเทศที่เป็นทางการขอไข่แหล่งสารสนเทศอย่างไม่เป็นทางการขอควายแหล่งสารสนเทศภายนอกงองูแหล่งสารสนเทศที่ตนมีอยู่จอจานแหล่งสารสนเทศทั่วไป
1: ข้อนี้นะคะพูดถึงพฤติกรรมของผู้ใช้นี่แหละค่ะว่าเวลาเราแสวงหาสารสนเทศนะจะชอบนะคะหรือนิยมใช้แหล่งไหนก่อนเพื่อนถามตัวเราเองก็ได้ค่ะเช่นบางคนถามว่าสมมตินะคะมีเพื่อนเข้ามาถามเราว่าเราจะไปสมมตินะคะจะมามสท.เนี่ยจะไปทางไหนดีส่วนใหญ่เป็นไงคะเราก็จะถามเราก็จะใช้แหล่งซ้อยที่จะเป็นอยู่เอ้ยเราเคยไปมาอยู่แถบนี้นะหรือว่าเราอ่านเอกสารมสท.อยู่แจ้งวัฒนะ นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะเฉลยส่วนใหญ่นะคะถ้าเลยโดยทั่วไปส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะใช้แหล่งสารสนเทศที่ตนมีอยู่ส่วนใหญ่คือมาจากความทรงจำเรานะคะสิ่งที่เรารวบรวมเก็บไว้หรือบางทีอุ๊ยนี่ไงอยู่ในเปิดนะคะโอ้การ์ดเรามีนะคะเรามีการ์ดเก็บไว้นะ

0: ว่ามสทอยู่ถนนแจ้งวัฒนะนะคะก็เฉลยนะคะก็คือข้ององูค่ะแหล่งสารที่ตนมีอยู่ค่ะ
1: ต่อไปข้อ16นะคะข้อใดไม่ใช่ประโยชน์ของการศึกษาผู้ใช้และการศึกษาการใช้สารสนเทศที่มีต่อผู้ให้บริการสารสนเทศกอไก่ช่วยให้คาดการปัญหาของความต้องการสารสนเทศได้อย่างแม่นยำขอไข่ช่วยให้เข้าใจลักษณะของผู้ใช้กลุ่มผู้ใช้และระดับการใช้คอควายทำให้ทราบลักษณะและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้งองูช่วยให้เข้าใจสภาพการใช้สารสนเทศจอจานทำให้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการสารสนเทศ
0: ข้อนี้นะคะไม่ใช่ก็เป็นตัวหลักนะคะแต่ประเด็นที่นักศึกษาจะต้องเข้าใจก็คือว่าการศึกษาผู้ใช้และการศึกษาการใช้สารสนเทศเนี่ยนะคะมีประโยชน์คืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรนะคะงั้นตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประเด็นที่นักศึกษาต้องกลับไปทบทวนดูนะถ้ากรณีที่นักศึกษาเกิดความสับสนนะคะเพราะว่าโจทย์ลักษณะแบบนี้นักศึกษาส่วนใหญ่เนี่ยมักจะอ่านไปแล้วยิ่งบางครั้งเนี่ยเราอ่านเป็นข้อหลังๆข้อท้ายๆนะคะมันก็จะเพิ่มความมึนงงนะคะหรือความเหนื่อยอ่อนมากขึ้นนะคะมันเวลาอ่านครูถึงได้บอกพยายามกลับมาดูนะคะว่าคำหลักของเราที่ตรงกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมที่อยู่ที่ระดับตอนคืออะไรนะคะข้อนี้ก็จะเห็นค่ะว่าพ่อไม่ใช่ถูกไหมคะทำให้เราคาดการปัญหาความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ได้อย่างแม่นยำถ้าเราศึกษาผู้ใช้ศึกษาการใช้สารสนเทศเนี่ยแล้วเรามีผลต่อผู้ให้บริการนะคะอันนี้ต้องมาดูนะคะเรื่องของการคาดการเนี่ยมันไปคาดการปัญหาของความต้องการสารสนเทศถ้านักศึกษาที่อ่านละเอียดจะเข้าใจว่าอันนี้เป็นคำซึ่งมาปะต่อกันนะคะคาดการปัญหาความต้องการมันเกี่ยวอะไรกับการใช้และผู้ใช้คะการเราศึกษาการใช้หรือผู้ใช้เราไปดูนะเขามีพฤติกรรมอย่างไรถูกไหมคะมันไม่ใช่ปัญหามันเป็นปัญหาการใช้ไม่ใช่ปัญหาของความต้องการสารสนเทศมันเพียงอ่านข้อหนึ่งถ้านักศึกษาอ่านอย่างค่อยๆอ่านเนี่ยนะคะจะเห็นเลยว่าปัญหาความต้องการสารสนเทศเป็นข้อซึ่งแบบไม่รู้เรื่องนะคะไม่รู้เรื่องแต่พอเราอ่านข้อคองอจอถูกไหมคะอีกสามเลยเข้าใจลักษณะผู้ใช้นะทราบลักษณะความต้องการของผู้ใช้ได้นะเข้าใจสภาพได้ทราบปัจจัยที่มีผลต่อความต้องการได้นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้เฉลยตรงไปตรงมาค่ะนะคะว่าทำให้ช่วยให้คาดการปัญหาความต้องการสารสนเทศอันนี้สับสนไปหมดค่ะ
1: ต่อไปข้อ17นะคะขั้นตอนแรกในการศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศได้แก่อะไรกอไก่ระยะการพัฒนาแนวคิดขอไข่ระยะการดำเนินงานวิจัยคอควายระยะการออกแบบและวางแผนงองูระยะการเผยแพร่งานวิจัยจอจานระยะการวิเคราะห์ข้อมูล
0: อันนี้นะคะจะเป็นโจทย์ที่นักศึกษาจะเจอเนืองๆค่ะในการทำนะคะโดยเฉพาะที่เราถามขั้นตอนนะคะถ้าเราบอกให้นักศึกษาอธิบายขั้นตอนได้เนี่ยนะคะโจทย์มักจะถามขั้นตอนแรกขั้นตอนถัดไปนะขั้นตอนสุดท้ายนะคะอันนี้จะนักศึกษาเวลาอ่านนักศึกษาจะได้พอที่จะทบทวนรำลึกถึงว่าที่เราให้เข้าใจขั้นตอนเหล่านี้นะคะนักศึกษาสามารถที่จะรู้ก่อนเลยว่าเวลาจะศึกษาผู้ใช้และการใช้เนี่ยมันต้องมีจุดเริ่มนะจุดเริ่มอะไรนะคะอย่างที่เมื่อกี้ครูบอกไว้สมมุติว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเมื่อเวลาจะศึกษาผู้ใช้หรือการใช้สารสนเทศเนี่ยนะคะบางคนบอกโอ้นะคะก่อนอื่นก็ต้องมาพัฒนาแนวคิดซะก่อนว่าเราจะศึกษากลุ่มผู้ใช้กลุ่มไหนการใช้สารสนเทศอะไรอย่างไรซะก่อนก่อนที่จะกระโดดไปนะคะศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศเลยนะคะเพราะข้อนี้เลยมี2นัยยะนะคะทั้งในส่วนของการถามขั้นตอนแล้วก็ทั้งในส่วนของการที่ทำให้นักศึกษาเข้าใจซะก่อนว่าเรื่องของการศึกษาผู้ใช้เนี่ยต้องมีขั้นตอนที่ชัดเจนนะคะขั้นตอนแรกก็คือต้องพัฒนาแนวคิดก่อนเฉลยข้อกอไก่ค่ะ
1: ค่ะต่อไปข้อ18นะคะวิธีศึกษาผู้ใช้และการใช้สารสนเทศที่เป็นที่นิยมที่สุดคืออะไรกอไก่การสำรวจขอไข่แบบสอบถามขอควายการสังเกตงองูการสัมภาษณ์จอจานการศึกษาจากสถิติและหลักฐานการใช้บริการ
0: ทำนองเดียวกันค่ะข้อนี้นะคะก็จะเป็นโจทย์ซึ่งนักศึกษาจะเห็นเช่นเราถามว่าอะไรคะอะไรเป็นที่นิยมใช้มากที่สุดอะไรเป็นที่ไม่เป็นที่นิยมใช้นะคะหรือว่าใช้น้อยที่สุด นะคะเพราะเวลานักศึกษาอ่านในเอกสารสอบชื่อวิชาเนี่ยค่ะพอเจอลักษณะคำเหล่านี้นะคะที่มันแทรกปนอยู่ในเนื้อหาจะได้เลือกที่จะดึงขึ้นมาเป็นประเด็นให้ชัดเจนมันถ้าเราอ่านไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะเรื่องพวกนี้บางทีวิธีการศึกษาผู้ใช้มีกี่วิธีอะไรบ้างนะอ่านไล่ๆไปเรื่อยๆถ้าเราไม่รู้จักดึงประเด็นเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะเวลาเราก็จะเหมือนกับอ่านไปแล้วภาษาครูนะคะเรียกว่าเข้ามาทางไหนก็ออกไปทางนั้นนะคะมันไอประเด็นที่เราเห็นคำว่าที่สุดมากที่สุดน้อยที่สุดเป็นที่นิยมนักศึกษาจะได้มาร์กแล้วก็ดึงประเด็นไว้นะคะอันนี้ทำนองเดียวกันเลยค่ะนะคะอันนี้โจทย์ถามว่าวิธีการศึกษาผู้ใช้และการใช้นะวิธีไหนเป็นที่นิยมมากที่สุดถูกไหมคะวิธีที่เป็นที่นิยมมากที่สุดเนี่ยนักศึกษาถามตัวเองก็ได้ค่ะว่าในชีวิตประจำวันเรานี่นะคะอะไรที่เรามาเกี่ยวข้องกับกระบวนการที่เข้ามาศึกษาเรามากที่สุดนะคะนะคะส่วนใหญ่นะคะเราก็จะเห็นนะคะเฉลยเนี่ยก็คือข้อขอไข่นะคะคือแบบสอบถามจะเห็นนะคะว่านักศึกษาไงฮะมีคนมาถามแบบสอบถามตลอดเวลานะไม่ว่าจะมีเราเดินไปนะคะพี่ช่วยตอบแบบสอบถามหนูหน่อยนะคะเพราะแบบสอบถามเนี่ยเป็นวิธีการศึกษาซึ่งสะดวกค่ะแล้วก็ได้นะคะสามารถที่จะได้ผู้ใช้หรือว่าคนที่เราจะมาตอบจำนวนมากค่ะนะคะแล้วก็ค่อนข้างในการจะง่ายในการที่จะประมวลผลต่างๆด้วยค่ะมันจะเห็นเลยนะคะว่าเมื่อนักศึกษาอ่านนะคะแบบประเมินในการเตรียมตัวสอบเนี่ยเมื่อนักศึกษาลองทำตรงนี้ดูจะช่วยทำให้นักศึกษาเนี่ยนะคะสามารถที่จะอ่านกลับไปทบทวนว่าที่เราอ่านไปเนี่ยประเด็นที่เราอ่านเนี่ยมันได้ไหมมันได้ครบถ้วนไหมมันมีประเด็นอะไรที่บางครั้งเราอ่านไปเรื่อยๆแล้วมันข้ามไปนะคะแล้วเรากระโดดไปประเด็นเหล่านี้นอกจากจะช่วยในการที่เราจะเตรียมตัวสอบแล้วจะเป็นประเด็นเครื่องมือในการที่เรารู้จักที่จะอ่านเอกสารการสอนจำนวนหน้าหลายนะคะเป็นร้อยหน้าเหล่านี้ค่ะให้เกิดประโยชน์โภคผลด้วยไม่ใช่เพียงการเตรียมการสอบแต่ทำให้เราได้ประเด็นที่ชัดเจนสำหรับที่จะใช้ในการที่จะศึกษาต่อๆไปด้วยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับนักศึกษาครับในส่วนของชุดวิชาการสื่อสารในงานสารสนเทศในวันนี้เนี่ยผมจะมาบรรยายในเรื่องของหน่วยที่7นะครับการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับการสร้างสารในงานสารสนเทศในหน่วยที่7นะครับประกอบไปด้วยเนื้อหาทั้งหมด3ตอนนะครับตอนที่1เป็นเรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับตอนที่2ก็คือการสร้างวัจนสารอวัจนสารและทัศนสารในงานสารสนเทศนะครับแล้วก็ตอนสุดท้ายตอนที่3เนี่ยเราจะมาพูดเรื่องของการสร้างโสตสารนะครับโสตทัศนสารและสื่อประสมปฏิสัมพันธ์ในงานสารสนเทศนะครับเรามาดูในตอนที่1กันก่อนละกันนะครับตอนที่1เรื่องความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับนักศึกษาจะต้องรู้ความหมายของการสร้างสารในงานสารสนเทศก่อนว่าความหมายในการสร้างสารนั้นน่ะหมายถึงอะไรนะครับเรามาดูเรื่องความหมายกันก่อนนะครับความหมายของการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับหมายถึงการศึกษาหรือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่นะครับแล้วก็การสร้างสารก็คือการใช้จินตนาการหรือระบบความคิดโดยอาศัยข้อมูลความรู้ผสมผสานกับหลักการทฤษฎีที่เกิดขึ้นนะครับในการที่จะเข้าใจรหัสภาษาสัญญาณสัญลักษณ์ต่างๆนะครับเพื่อแทนความหมายนะครับแล้วก็เราก็สร้างนะครับสารขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อให้เกิดนะครับความเชื่อพฤติกรรมวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสารนะครับแล้วก็การสร้างสารที่มีประสิทธิภาพนะครับช่วยให้การสื่อสารของเรานั้นนะบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารได้นะครับอันนี้คือความหมายของการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับตัวอย่างเช่นนะครับเราจะอาจจะเคยเห็นนะครับว่าในการสร้างสารหรือในโฆษณานะครับอาจจะมี wording หรือมีคำนะครับเช่นในโฆษณาที่ของในการรณรงค์เรื่องของการที่เราจะไม่งดสูบงดดื่มเหล้าหรือว่าแอลกอฮอล์นะครับโดยการที่จะรณรงค์นะครับพี่ไม่ให้เหล้าเนี่ยในโอกาสพิเศษต่างๆนะครับก็เลยเกิดการสร้างสารในลักษณะของการรณรงค์ว่าการให้เหล้าเนี่ยเท่ากับแช่งนะครับหมายความว่ายังไงหมายความว่าเหล้าเองเนี่ยเป็นสาเหตุของปัญหาสุขภาพต่างๆมากนะครับทั้งเรื่องปัญหาเกี่ยวกับตับนะฮะเรื่องของหัวใจนะครับดังนั้นเนี่ยการที่เราให้เหล้ากับใครเนี่ยครับเป็นเสมือนหนึ่งว่าเราเนี่ยไปแช่งให้กับผู้รับเนี่ยได้มีปัญหาทางสุขภาพนะครับดังนั้นเนี่ยการใช้สโลแกนเรื่องของการให้เหล้าเท่ากับแช่งเนี่ยเป็นการที่จะให้ผู้รับสารเองเนี่ยเกิดความตระหนกนะฮะแล้วก็ตระหนักรู้ได้ว่าถึงพิษภัยของเหล้าเราก็เห็นแล้วว่ามันเป็นโทษนะฮะแต่เราก็ยังไปให้กับผู้ที่เราเคารพนับถืออยู่เนี่ยนะครับมันก็เสมือนหนึ่งว่าเป็นการแช่งให้กับผู้ที่เราเคารพนั่นน่ะมีสุขภาพที่ไม่ดีนะครับอาจจะเกิดอุบัติเหตุนะครับหรือว่าปัญหาสุขภาพได้อันนี้ก็เป็นลักษณะของการสร้างสารนะครับเพื่อให้ผู้รับสารเองเนี่ยนะครับเกิดการสื่อออกไปนั่นน่ะสามารถที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้ก็คือในปัจจุบันสังเกตเห็นนะครับว่าเราเนี่ยไม่มีการให้เหล้าหรือแอลกอฮอล์เนี่ยในโอกาสพิเศษต่างๆแล้วนะครับเพราะว่าเป็นลักษณะที่เราตระหนักรู้ได้ว่าถ้าให้แอลกอฮอล์หรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เนี่ยให้กับผู้ใหญ่นี่เองเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของการแช่งให้กับในเรื่องของสุขภาพได้นะครับอันนี้เป็นสังเกตเห็นว่าอันนี้เป็นเรื่องของการใช้หรือการออกแบบสารนะครับในสารสนเทศต่างๆที่มีประสิทธิภาพนะครับส่วนต่อมานะครับความสำคัญนะครับของการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับมีความสำคัญอะไรบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องการรับรู้เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สำคัญนะครับในการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับเราต้องการที่จะรับรู้สถานการณ์เหตุการณ์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆนะครับเรื่องของการรายงานข่าวนะครับอาจจะเป็นข่าวสารในโทรทัศน์หรือข่าวสารในหนังสือพิมพ์ก็ต้องมีการสร้างสารครับการสร้างสารในโทรทัศน์กับการสร้างสารในหนังสือพิมพ์ก็ต่างกันอีกเพราะมีลักษณะของการใช้ภาษาพูดภาษาเขียนที่ต่างกันนะครับอันนี้ความสำคัญที่1 นะครับความสำคัญที่2ก็คือการให้ความรู้และก็เปิดโลกทัศน์ที่กว้างขวางขึ้นนะครับในการสร้างสารเนี่ยนะครับในการที่จะเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆนะครับแล้วก็เป็นการเปิดโลกทัศน์นะครับในสังคมที่มีความเปิดกว้างกันมากขึ้นตัวอย่างเช่นนะครับความรู้ในยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยก็สามารถที่จะถ่ายทอดมาถึงความรู้ในภูมิภาคเอเชียได้หรือความรู้ในสังคมหนึ่งสามารถถ่ายทอดไปอยู่สู่อีกสังคมหนึ่งได้นะครับโดยการสร้างสารเหล่านี้ขึ้นมานะครับอันนี้คือความสำคัญที่2ความสำคัญที่3ก็คือการรับรู้ความรู้สึกและความต้อง
องการของผู้อื่นนะครับการสร้างสารในงานสารสนเทศเนี่ยนอกเหนือจากความรู้ที่เราจะได้รับจากสารแล้วเนี่ยนะครับการสร้างสารเหล่านี้เนี่ยจะสามารถที่จะทำให้เรารับรู้ความรู้สึกอารมณ์ความรู้สึกของสังคมหรือว่าผู้ที่จะพัฒนาข้อมูลเหล่านี้ออกมาได้อย่างเช่นตัวอย่างปัจจุบันเนี่ยปัญหาเรื่องของผู้อพยพไม่ว่าจะในยุโรปเองหรือในชาติตะวันตกเองก็ตามเนี่ยนะครับทำให้เรารับรู้ถึงความยากลำบากนะฮะนอกเหนือจากรับรู้สถานการณ์แล้วเนี่ยเรายังเห็นบรรยากาศนะฮะเห็นเรื่องของความเศร้าเสียใจของผู้อพยพอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเนี่ยการสร้างสารเองเนี่ยนอกเหนือจากความรู้ที่เราได้รับหรือข่าวสารที่เราได้รับเนี่ยเรายังรับรู้เรื่องความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นด้วยนะครับความสำคัญที่4ก็คือเรื่องของการบันทึกและก็สืบทอดองค์ความรู้นะครับในการสร้างสารในงานสารสนเทศเองเนี่ยเป็นถือว่าเป็นการบันทึกเรื่องราวนะครับเป็นการสืบทอดองค์ความรู้ที่มีอยู่นะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะฮะตัวอย่างเช่นเรื่องของการบันทึกข้อมูลทางประวัติศาสตร์นะครับในบันทึกนะครับในหลักศิลาจารึกนะครับหรือการที่จะพัฒนาหรือสร้างสื่อต่างๆนะครับเป็นการสืบทอดแล้วก็บันทึกข้อมูลเอาไว้อย่างเช่นในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆก็ตามเนี่ยจะเป็นลักษณะของการบันทึกแล้วก็การที่จะสืบทอดองค์ความรู้ต่างๆผ่านอุปกรณ์นะครับผ่านการสื่อสารที่เราได้ออกแบบเอาไว้นะครับในความสำคัญที่5ก็คือเรื่องของการพัฒนาองค์ความรู้นะครับการสร้างสารในงานสารสนเทศนะครับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ของมนุษย์นะฮะตัวอย่างเช่นเรื่องของวารสารเอกสารสิ่งตีพิมพ์นะครับงานวิจัยต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นการพัฒนาองค์ความรู้นะครับโดยการสร้างสารออกมาเพื่อสื่อสารให้กับผู้อื่นได้รับทราบนะครับสังเกตเห็นว่าในงานวิจัยนะครับหรือว่างานที่จะพัฒนาอะไรก็ตามเนี่ยเราจะมีการสร้างเอกสารหรือการพัฒนาองค์ความรู้เนี่ยก็คือต้องการให้ผู้อื่นได้ศึกษาเป็นการสื่อสารให้ผู้อื่นได้เข้าใจดังนั้นองค์ความรู้ไหนก็ตามที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องการถ่ายทอดให้คนอื่นเนี่ยนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการสื่อสารเนี่ยต้องการจะถ่ายทอดระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยอะไรก็ตามที่ยากนะแต่สุดท้ายเนี่ยมันต้องตีพิมพ์บนบทความนะฮะหรือว่าถ่ายทอดออกมาเป็นสารสนเทศที่เข้าใจได้ง่ายนะฮะดังนั้นเนี่ยเป็นการลักษณะของการพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้คือความสำคัญที่5ความสำคัญที่6ก็คือเพิ่มประสิทธิภาพของการสื่อสารนะฮะอย่างเช่นอย่างยกตัวอย่างไปแล้วว่างานวิจัยบางอย่างเนี่ยเป็นความเข้าใจที่ยากนะฮะดังนั้นเนี่ยการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารโดยการคิดหาวิธีการนะครับหรือการเลือกสรรสารนะครับการพิจารณานะครับวิธีการใช้คำพูดต่างๆครับเพื่อให้ผู้ฟังของเราเนี่ยมีความเข้าใจได้มากขึ้นนะครับจะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารได้เป็นอย่างดีนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของความสำคัญนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของกระบวนการในการออกแบบนะครับว่าในการออกแบบสารในงานสารสนเทศเนี่ยมีกระบวนการในการออกแบบอะไรบ้างครับอย่างภาพที่นักศึกษาได้เห็นนะครับเป็นเรื่องเรียกว่ากรอบของการออกแบบโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางนะครับหรือว่า human center design นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไว้ว่าการสื่อสารเนี่ยนะครับจำเป็นที่ต้องสื่อสารกับผู้ฟังของเรานะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องยึดผู้ฟังหรือว่าผู้รับสารของเราเป็นหลักในการออกแบบนะครับก็คือการยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางในการออกแบบกระบวนการประกอบไปด้วย5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการเข้าใจกลุ่มเป้าหมายนะครับไม่ว่าการจะออกแบบอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราก่อนว่าเป็นใครนะครับมีลักษณะที่สำคัญเป็นอย่างไรบ้างนะครับความรู้พื้นฐานของเขาเป็นอย่างไรนะครับเช่นถ้าเราจะออกแบบนะครับให้กับชาวบ้านนะชาวบ้านในท้องถิ่นที่ห่างไกลเราก็ต้องเข้าใจว่าความรู้พื้นฐานในการเข้าใจของเขามีความรู้เข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะครับต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายว่าถ้าเราต้องสื่อสารกับคนในเมืองนะครับหรือว่าคนที่อยู่ในเมืองนะครับในรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยนะครับเราต้องเข้าใจกลุ่มเป้าหมายของเราว่าวิธีการใช้คำของเราต้องเป็นอย่างไรบ้างนะวิธีการเปิดรับข่าวสารของเขาเป็นอย่างไรนะครับขั้นตอนที่2นะครับคือระบุกรอบในการออกการระบุกรอบในการออกแบบหมายถึงว่าการระบุขอบเขตของการออกแบบของเราว่างานของเราเนี่ยจะมีขอบเขตในการออกแบบเป็นลักษณะแบบไหนนะครับงานของเราเป็นออกแบบลักษณะของสื่อสิ่งพิมพ์หรือเปล่านะครับงานของเราออกแบบเป็นสื่อมัลติมีเดียเป็นสื่อที่เป็นวิดีโอวิดีทัศน์ต่างๆครับเราต้องสามารถระบุกรอบในการออกแบบได้เพื่อจะได้สามารถสร้างสารได้ตรงนะฮะตามกับช่องทางที่เราต้องการจะออกแบบได้นะครับส่วนที่3คือการระดมความคิดและการระดมความคิดถือเป็นหัวใจหลักสำคัญของการ
กระบวนการในการออกแบบนะครับเพราะว่าบางครั้งในการออกแบบเองเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่ต้องรับฟังนะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบของเรานะครับเพื่อให้หาเขาเรียกว่าโซลูชันหรือว่าทางเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการออกแบบนะครับการระดมความคิดหรือว่าการเบรนสตอร์มเนี่ยจะทำให้เราได้เห็นช่องทางหรือแนวทางหรือว่านวัตกรรมใหม่ๆนะครับในการที่จะสื่อสารออกไปได้นะครับส่วนที่4นะครับส่วนที่4นี่คือการสร้างต้นแบบนะก็คือก่อนที่เราจะสร้างอะไรก็ตามโดยการลงทุนลงแรงในการพัฒนาซึ่งมีงบประมาณสูงในการดำเนินการเนี่ยเราจำเป็นที่ต้องสร้างต้นแบบของการออกแบบออกมาให้เห็นภาพก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราได้ระดมความคิดออกมาเนี่ยหลังจากเราที่ได้กำหนดนะครับกลุ่มเป้าหมายนะครับกำหนดขอบเขตของการออกแบบแล้วระดมความคิดออกมาแล้วเนี่ยเมื่อการสร้างออกมาเราต้องสร้างต้นแบบก่อนนะครับว่าสิ่งที่เราสร้างนั้นเป็นไปตามที่เราดำเนินการหรือออกแบบไว้หรือเปล่านะครับพอสร้างต้นแบบเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะของโมเดลนะครับอาจจะเป็นสื่อเป็นแบบโปรโตไทป์นะครับเพื่อใช้ในการอย่างเช่นสมมุติถ้าเราจะสร้างเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะรูปร่างหน้าตาของสื่อสิ่งพิมพ์ของเราจะเป็นแบบไหนแล้วก็ต้องสร้างต้นแบบก่อนนะครับหรือถ้าเราจะสร้างแอปพลิเคชันเราก็ต้องสามารถสร้างโปรโตไทป์ของแอปพลิเคชันของเรามาได้นะฮะหรือแม้แต่เราจะสร้างวิดีโอนะฮะเราก็ต้องสร้างต้นแบบของมาก่อนเป็นอาจจะเป็นสตอรี่บอร์ดนะฮะหรืออาจจะเป็นเรื่องของสตอรี่ไลน์เพื่อให้เห็นภาพก่อนที่จะลงมือในการสร้างนะครับส่วนสุดท้ายเรียกว่าการทดสอบต้นแบบนะครับหลังจากที่เราสร้างต้นแบบแล้วนะครับเราต้องมาทดสอบต้นแบบว่าทดสอบต้นแบบนั้นเนี่ยกับกลุ่มเป้าหมายเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการสื่อสารของเราได้หรือเปล่านะครับต้นแบบมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะตอบโจทย์นะครับกับวัตถุประสงค์ของการสื่อสารของเราได้หรือเปล่าอันนี้ก็คือกระบวนการในการออกแบบนะครับแนวคิดนะครับที่เราจะใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบนะครับต่อมาอย่างเช่นตัวอย่างนะครับตัวอย่างอันนี้นะครับเรียกว่าเป็นสวนพฤกษศาสตร์โตลอนโตของประเทศแคนาดานะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการออกแบบสารสนเทศนะครับเป็นลักษณะของการใช้การสื่อสารนะครับโดยการออกแบบนะครับเพื่อที่จะดีไซน์เรื่องรูปแบบนะครับอันนี้เป็นสวนพฤกษศาสตร์นะครับเขาต้องการจะออกแบบว่าเมื่อผู้เข้าชมเข้าไปในสวนพฤกษศาสตร์แล้วนะครับสารสนเทศจะมาช่วยในการที่จะเข้าชมนะครับได้อย่างถูกต้องหรือเปล่าเขาก็ออกแบบเรื่องของแผนที่นะครับเพราะว่าในการที่เราจะเดินทางไปตำแหน่งไหนก็ตามเราต้องรู้ด้วยว่าเราอยู่ตำแหน่งไหนของโครงสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยแผนที่ในการออกแบบเนี่ยก็เป็นส่วนสำคัญส่วนที่สองก็คือเรื่องของการออกแบบสังเกตเห็นนะครับว่าการจัดวางแผนผังเนี่ยเขาจะจัดวางในระดับสายตาอย่างเงี้ยนะครับเขาก็ยึดผู้อะไรครับผู้เข้าชมเป็นหลักว่าในการที่จะอ่านข้อมูลสารสนเทศต่างๆนะครับเขาจำเป็นที่จะต้องยึดนะครับผู้เข้าชมเป็นศูนย์กลางนะครับการที่จะไปก้มมองอะไรครับการไปก้มมองที่พื้นนะที่พืชนั้นอยู่เนี่ยอาจจะไม่สะดวกกับผู้ชมดังนั้นเนี่ยเขาก็ดีไซน์นะฮะดีไซน์ให้อยู่ในระดับสายตาเพื่อสามารถที่จะดูได้สะดวกนะครับดูได้อย่างชัดเจนนะครับมีการแยกนะครับเรื่องของการจัดแสดงต่างๆแล้วก็การให้ข้อมูลอันนี้เป็นตัวอย่างที่1ครับสวนพฤกษศาสตร์โตลอนโตของแคนาดาตัวอย่างที่2นะครับคือหอแห่งแรงบันดาลใจอยู่ที่จังหวัดเชียงรายนะครับของประเทศไทยนี่เองนะครับเป็นเรื่องของการนำเสนอเรื่องของแรงบันดาลใจของราชวงศ์จักรีนะฮะที่มีต่อคนไทยนะครับทั้งพระราชกรณียกิจนะครับพระราชประวัตินะครับแล้วก็มีการนำเสนออย่างเป็นลำดับนะครับแล้วก็มีเรื่องของจุดเริ่มต้นนะจุดเรื่องของการพัฒนาการนะครับแล้วก็ไปถึงเรื่องของพระราชกรณียกิจต่างๆนะครับรวมทั้งโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับในลักษณะของสื่อมัลติมีเดียนะฮะผู้ชมสามารถที่จะปฏิสัมพันธ์นะครับกับโครงการพระราชดำริต่างๆนะครับเราสามารถดูผลงานได้นะครับแล้วก็ดูนะครับประวัติต่างๆได้นะครับส่วนที่3นะครับตัวอย่างที่3ก็คือหอสมุดและพิพิธภัณฑ์แห่งมหาวิทยาลัยศิลปะมูซาชิโนนะครับที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับแนวคิดของการออกแบบก็คือลักษณะของการดีไซน์ให้เป็นใยเมืองมุมนะหมายความว่าทุกคนสามารถจะทะลุนะไปที่ห้องต่างๆได้นะครับแล้วก็มีการระบุเส้นนำสายตาเห็นไหมครับเวลาที่เราไปพิพิธภัณฑ์หรือห้องสมุดปัญหาสำคัญก็คือเราไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนนะฮะจุดไหนเป็นห้องอะไรบ้างนะฮะลักษณะของการดีไซน์เนี่ยให้ทุกส่วนเนี่ยทะลุหากันได้นะครับแล้วก็แสดงถึงอะไรครับเครือข่ายแบบใยแมงมุมนะฮะทำให้เราสามารถเข้าใช้งานพื้นที่ต่างๆเหล่านั้นได้ง่ายและสะดวกมากขึ้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่า
แนวคิดของการออกแบบโดยการใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางเนี่ยจะทำให้การออกแบบใดๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นการออกแบบทั้งสถาปัตยกรรมนะครับการออกแบบพื้นที่ต่างๆนะครับการออกแบบสื่อเองเนี่ยจะสามารถรองรับกับผู้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างเรื่องของการออกแบบโดยผู้ใช้เป็นศูนย์กลางส่วนต่อมานะครับคือกระบวนการสร้างสารในงานสารสนเทศละนะครับกระบวนการสร้างสารในงานสารสนเทศเนี่ยมีองค์ประกอบในกระบวนการทั้งหมด5ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกคือการวิเคราะห์นะครับขั้นตอนที่2คือการออกแบบขั้นตอนที่3คือการพัฒนาขั้นตอนที่4คือการนำไปใช้ขั้นตอนที่5คือการประเมินผลครับขั้นตอนแรกคือการขั้นตอนวิเคราะห์วิเคราะห์อะไรบ้างครับวิเคราะห์สารนะครับหรือก็คือเนื้อหานั่นเองว่าเนื้อหาลักษณะเป็นอย่างไรนะครับวิเคราะห์ผู้รับสารของเราเป็นแบบไหนบ้างนะครับแล้วก็สามารถที่จะ

ดำเนินการต่อไปว่าเราควรจะออกแบบหรือว่าพัฒนาสารเราออกเป็นแบบไหนนะครับขั้นตอนที่2คือการออกแบบนะหลังจากเราวิเคราะห์เรียบร้อยซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากนะครับในส่วนของการขั้นตอนวิเคราะห์ขั้นตอนการออกแบบนะครับเป็นขั้นตอนที่หลังจากเราวิเคราะห์ได้แล้วว่าลักษณะของผู้รับสารของเราเป็นแบบไหนนะครับเนื้อหาสารเราเป็นแบบไหนเนี่ยเราก็มาออกแบบนะออกแบบเนื้อหาวิธีการนำเสนอนะครับต่างๆนะครับออกมานะครับขั้นตอนที่3คือการพัฒนานะครับหลังจากเราออกแบบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็มาพัฒนานะครับว่าเราจะเป็นรูปแบบสื่อที่เราใช้เนี่ยเป็นแบบไหนนะครับเช่นอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์นะฮะสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยเราจะต้องมีการออกแบบเป็นแบบไหนบ้างนะครับเข้าสู่การพัฒนานะครับถ้าต้องการเป็นสื่อโฆษณานะครับเป็นประชาสัมพันธ์นะครับเมื่อออกแบบวิเคราะห์เรียบร้อยเนี่ยก็เป็นเรื่องของการพัฒนานะฮะในการถ่ายทำการเขียนบทนะครับการลงมือเรื่องของการพัฒนาต่างๆครับต่อมาคือการนำไปใช้หลังจากที่เราพัฒนาเรียบร้อยเนี่ยเราก็ต้องนำสื่อเนี่ยไปใช้งานนะครับแล้วก็กับกลุ่มเป้าหมายของเราว่าได้ผลเป็นอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ขั้นถึงการประเมินผลครับประเมินผลก็คือประเมินผลของประสิทธิภาพของสื่อของเรานะครับแล้วก็ประสิทธิภาพของการสื่อสารว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเปล่าอันนี้คือขั้นตอนกระบวนการในการสร้างสารในงานสารสนเทศทั้ง5กระบวนการต่อมานะครับตอนที่ 7.2 ครับคือการสร้างวัจนสารอวัจนสารและทัศนสารในงานสารสนเทศครับแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนครับคือการสร้างวัจนสารก่อนนะครับวัจนสารหมายถึงอะไรนะครับวัจนสารก็หมายถึงสารที่มนุษย์นะครับแสดงออกมาโดยการพูดนะครับและเขียนนะครับโดยการสื่อความหมายระหว่างกันนะครับผ่านกระบวนการคิดและการออกแบบเพื่อสามารถสื่อสารได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการนะครับมนุษย์มีการสร้างสารในลักษณะของวัจนสารมาอย่างยาวนานครับในแต่ละสังคมนะครับมีอารยธรรมนะครับเราสังเกตได้ง่ายว่าวัจนสารคืออะไรนะครับง่ายๆเลยก็คือภาษาพูดกับภาษาเขียนนั่นเองนะครับในการสื่อสารวัจนสารนะครับแบ่งประเภทของวัจนสารออกเป็น2ประเภทนะครับประเภทแรกก็คือการพูดการพูดก็คือสารหรือภาษาพูดเป็นภาษาธรรมชาติของมนุษย์นะที่เกิดขึ้นเนี่ยปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อมองง่ายๆก็คือเด็กทารกเนี่ยฮะเวลาที่เด็กจะสื่อสารเนี่ยก็คือการใช้ภาษาพูดก่อนนะในการสื่อสารระหว่างสังคมนะในการสังคมไทยเองเนี่ยก็เป็นลักษณะของภาษาพูดก็คือภาษาไทยในการพูดกันออกมานะครับในภาษาพูดเองเนี่ยนะครับก็จะแสดงถึงลักษณะของเนื้อหาสารออกมานะครับว่าพูดเนี่ยมีวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับต่อมาแบบที่2ก็คือภาษาเขียนนะการเขียนนะครับก็คือลักษณะของสัญลักษณ์ในการแทนภาษาลงไปในระบบเขียนนะครับก็คือการถ่ายทอดเรื่องราวโดยการผ่านตัวอักษรนะครับโดยที่การเขียนเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะของมีการลงรหัสละนะในปัจจุบันเนี่ยสังเกตเห็นว่านะครับในสังคมมนุษย์โลกเองก็ตามเนี่ยถ้ามนุษย์ที่มีอารยธรรมเนี่ยนะครับเราจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือต้องมีทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนนะครับแต่บางอารยธรรมที่อาจจะไม่มีการพัฒนาเนี่ยเขาจะมีแค่ภาษาพูดภาษาเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยแต่เดิมเวลาที่เราจะดูว่ามนุษย์ไหนมีอารยธรรมเนี่ยเราจะมีดูว่าสังคมนั้นมีภาษาเขียนด้วยหรือเปล่าคือการใช้สัญลักษณ์แทนนะครับความหมายต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของวัจนสารนะครับวัจนสารนะครับที่เราจะเห็นสังเกตได้ชัดนะครับก็คือเรื่องของการพูดการเขียนนะครับดังนั้นเนี่ยในการสร้างสารเองก็ตามเนี่ยนะครับเราต้องลักษณะของภาษาพูดกับภาษาเขียนเนี่ยในสื่อต่างๆเนี่ยก็แตกต่างกันออกไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างสารอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องคำนึงถึงเรื่องของสื่อที่เราจะถ่ายทอดออกไปด้วยว่าเป็นลักษณะภาษาแบบไหนนะฮะเช่นถ้าเป็นภาษาพูดมักจะไม่ใช้แนวคิดหรือว่าไม่นิยมการใช้ภาษาเขียนมาในการพูดหรือแม้แต่ในการพูดก็ตามเราก็จะไม่ใช้ภาษาเขียนเนี่ยมาพูดทำให้เราอาจจะมองว่าภาษาเขียนเนี่ยมันอาจจะเป็นดูเป็นทางการมากกว่าภาษาพูดอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมานะครับเรียกว่าอวัจนสารนะครับอวัจนสารคืออะไรนะครับความหมายก็คือสารที่ไม่ใช่อยู่ในรูปของภาษาพูดหรือภาษาเขียนครับแล้วก็สามารถแบ่งออกลักษณะเป็น2ลักษณะก็คืออวัจนสารเนี่ยแสดงออกโดยมนุษย์ซึ่งเป็นลักษณะของพฤติกรรมนะฮะโดยมนุษย์มักใช้ประกอบในการสื่อสารนะตัวอย่างเช่นนะอวัจนสารที่ไม่ใช่ภาษาพูดก็คือการแสดงออกทางสีหน้าท่าทางน้ำเสียงอย่างเงี้ยอันนี้คืออวัจนสารก็คือ

เป็นการแสดงประกอบกับคำพูดของเรานะครับน้ำเสียงท่าทางสีหน้านะครับอันนี้เป็นวัจนสารนะครับวัจนสารอีกประเภทหนึ่งที่เป็นไม่ได้แสดงออกโดยมนุษย์นะเรียกว่าเอาวัจนสารที่เป็นวัตถุแล้วก็สภาพแวดล้อมเช่นอะไรเช่นเครื่องแต่งกายนะฮะเวลาที่เราต้องการจะสื่อสารกับใครเนี่ยนะครับสังเกตเห็นได้ว่านอกจากคำพูดออกมาเนี่ยเป็นลักษณะของเนื้อหาแล้วเนี่ยเครื่องแต่งกายของเราเองเนี่ยก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของการสื่อสารเห็นไหมครับเครื่องแต่งกายเครื่องประดับแสดงออกถึงอะไรครับถึงอวัจนภาษานะตัวอย่างเช่นคนพูดที่ใส่อะไรครับเครื่องประดับที่มีราคาสูงมีเพชรมีโทรศัพท์หรือว่ามีอะไรครับมีนาฬิกาอย่างเงี้ยนะครับที่มีราคาสูงเนี่ยก็แสดงสถานะทางสังคมอย่างหนึ่งความน่าเชื่อถือของสารที่เขาพูดออกมาเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่อาจจะไม่มีองค์ประกอบของวัตถุประกอบเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความน่าเชื่อถือน้อยลงหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของอวัจนสารที่เป็นวัตถุนะครับแล้วก็การจัดสภาพแวดล้อมการจัดสภาพแวดล้อมคืออะไรการจัดสภาพแวดล้อมหมายความว่าบรรยากาศของการสื่อสารของเราเป็นอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นนะครับถ้าเราใช้อวัจนสารในอะไรครับในการสื่อสารนะครับของในสภาพแวดล้อมตัวอย่างเช่นร้านกาแฟเนี่ยร้านกาแฟมีลักษณะของการออกแบบสภาพแวดล้อมเนี่ยเพื่อต้องการสื่อสารกับลูกค้าของเราเป็นแบบหนึ่งนะฮะบรรยากาศต้องมีกลิ่นกาแฟนะครับแอร์ต้องไม่เย็นเกินไปสีต้องสีออกเป็นยามเย็นนะฮะสีจะไม่เป็นแบบว่าสว่างมากจนเกินไปบรรยากาศให้ดูอบอุ่นอย่างเงี้ยเป็นต้นนะอันนี้คือเรื่องของสภาพแวดล้อมในการสื่อสารนะครับต่อมาเรื่องของการสร้างทัศนสารนะทัศนสารหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงสารที่รับรู้ได้ผ่านการมองเห็นของมนุษย์นะหรือเพื่อการสื่อสารเรื่องราวอารมณ์ความรู้สึกของมนุษย์โดยการมองเห็นนะโดยการมองเห็นนะครับโดยสามารถสื่อความหมายแบบในตรงและการสื่อความหมายแบบสัญลักษณ์ได้นะครับกระบวนการของการรับรู้ของมนุษย์เนี่ยแบ่งออกไปด้วย2กระบวนการกระบวนการแรกคือการมองเห็นนะฮะเวลาที่เราจะสื่อสารกับใครก็ตามเนี่ยเราต้องแบ่งเรื่องการมองเห็นของมนุษย์ออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือการมองเห็นการมองเห็นภาพก็คือกระบวนการเรื่องของการทำงานของอวัยวะของมนุษย์นะครับว่ามนุษย์เนี่ยมีการมองเห็นนะความสามารถในการมองเห็นนะแบบไหนบ้างนะครับก็สังเกตเห็นว่าเมื่อแสงตกกระทบวัตถุเมื่อเข้ามาในดวงตาของเรานะครับผ่านเลนแล้วก็ตกกระทบไปที่จอตาจอภาพของเราอย่างเงี้ยครับอันนี้คือกระบวนการในการมองเห็นนะครับส่วนที่2คือการแปลความหมายของภาพอันนี้เป็นส่วนที่หลังจากเรามองเห็นแล้วเราก็ต้องแปลความหมายนะเมื่อมนุษย์มองเห็นภาพนั้นนะครับสมองของเราก็จะพยายามค้นหานะแล้วก็แปลความหมายของภาพที่เรามองเห็นขึ้นอยู่กับประสบการณ์และการรับรู้ของเรานะครับดังนั้นเราต้องแบ่งเป็น2 ส่วนนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะอย่างในภาพนะฮะในภาพนี้นะครับมีขีด2ขีดนะครับถ้าเรามองเห็นแล้วว่ามันเป็นขีด2ขีดนะครับเป็นขีดโค้งใช่ไหมครับอันนี้คือการมองเห็นส่วนการแปลความหมายหรือการรับรู้ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมเขาเรียกว่าประสบการณ์และการรับรู้ของแต่ละคนถ้าเป็นเด็กเด็กเขาอาจจะมองว่าเป็นแค่ขีดธรรมดานะฮะหรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นตัว S 2ตัวมาซ้อนกันนะครับแต่ถ้ารับรู้มากกว่านั้นนะขีด2ขีดนี้อาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเส้นถนนหรือเป็นแม่น้ำอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็สังเกตเห็นไหมครับว่าแค่ขีด2ขีดเนี่ยเป็นลักษณะของการรับรู้แต่ว่าการอะไรครับการที่จะรับรู้ความหมายของมันก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แล้วก็ความรู้ของแต่ละคนด้วยนะครับตัวอย่างที่2นะครับอันนี้เป็นภาพนะภาพเรื่องของถ้าเราเป็นทั่วไปก็คือสัญลักษณ์แทนภาพใช่ไหมครับก็คือห้องน้ำถ้าเป็นมีกระโปรงก็เป็นผู้หญิงนะฮะถ้าเป็นผู้ชายเหมือนใส่กางเกงก็เป็นผู้ชายเนี่ยเป็นอันนี้เป็นการรับรู้นะฮะแล้วก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของแต่ละคนนะครับอย่างภาพที่2นะครับก็คือมีทั้งภาพแล้วก็มีทั้งตัวอักษรนะครับถ้าคนที่รู้ภาษาอังกฤษก็จะรู้ว่าให้เราเงียบใช่ไหมครับแต่ถ้าคนไม่รู้ภาษาอังกฤษก็ต้องรับรู้ด้วยภาพเห็นไหมฮะภาพของนำปากนะฮะทำปากไว้แล้วก็มีมือแตะไปที่ปากแบบนี้ก็คือพยายามให้เงียบอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นการรับรู้ด้วยภาพนะครับต่อ
ตอนที่3นะครับเป็นเรื่องของการสร้างโสตสารนะครับโสทัศนสาร

แล้วก็สื่อผสมปฏิสัมพันธ์นะครับโสตสารคืออะไรโสตสารก็คือสารที่มนุษย์ส่งออกไปเป็นเสียงครับโดยการพูดการร้องดนตรีนะครับหรือเครื่องมืออื่นๆนะครับเช่นการเคาะเป็นจังหวะนะครับโสตสารแบ่งประกอบไปด้วย3ส่วนก็คือส่วนของเสียงพูดเสียงดนตรีและก็เสียงประกอบนะครับลักษณะของเสียงที่ใช้ในการสื่อสารนะครับประกอบไปด้วยเสียงพูดเห็นไหมครับเสียงของเราก็จะประกอบด้วยน้ำเสียงนะน้ำเสียงเวลาที่เราพูดเนี่ยนะครับก็จะมีน้ำเสียงที่แตกต่างกันออกไปนะครับถ้าเสียงที่เราพูดอ่อนโยนเราก็จะรู้โดยน้ำเสียงอยู่แล้วนะครับแยกออกกันระหว่างเนื้อสารกับตัวเสียงนะฮะถ้าเราพูดโดยเสียงที่แข็งกระด้างห้วนๆเราจะรู้เลยว่าผู้ส่งสารต้องการสื่อสารอะไรกับเราอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้คือเสียงพูดเสียงดนตรีก็เป็นเสียงที่ช่วยในการสื่อสารได้นะฮะเสียงที่เร้าใจหรือว่าเสียงที่เศร้าแล้วก็สามารถใช้เสียงดนตรีมาประกอบในการสื่อสารของเราได้นะครับต่อมาเรียกว่าเสียงประกอบพิเศษนะครับเสียงประกอบพิเศษเช่นเสียงปืนอย่างเงี้ยนะครับประกอบเสียงดังนะฮะเสียงการเดินเราจะเห็นได้ชัดอย่างเช่นในภาพยนตร์อย่างเงี้ยครับมาประกอบในการสื่อสารของเราเนี่ยเราก็ใช้เสียงประกอบมาช่วยนะครับต่อมาการสร้างโสตสารนะฮะโสตสารเนี่ยหมายถึงอะไรสารที่มนุษย์ส่งออกปรากฏเป็นเสียงและภาพเนี่ยเมื่อกี้เป็นแค่เสียงอย่างเดียวอันนี้เป็นทั้งภาพและเสียงด้วยนะครับเพื่อช่วยในการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพราะว่าในโสตสารเองมองว่าเป็นการใช้ภาพและเสียงเติมเต็มในการสื่อสารให้มากขึ้นนะครับในการที่จะบางอย่างนะครับเราฟังเสียงอย่างเดียวเนี่ยเราไม่เห็นภาพเราก็จะไม่รู้ว่าคืออะไรนะแต่ถ้าเราเห็นทั้งภาพและเสียงเราก็จะเข้าใจองค์ประกอบของการสื่อสารได้มากขึ้นนะครับหลักการในการสร้างโสตสารนะครับก็จะมี3หลักการก็คือบูรณาการของภาพและเสียงเข้าด้วยกันนะครับเพื่อเติมเต็มการสื่อสารระหว่างกันกับอันที่2คือการทฤษฎีเกี่ยวกับเรื่องของภาพยนตร์เข้ามาเกี่ยวข้องกับส่วนที่3คือการเขียนบทให้มีความน่าสนใจนะครับอันนี้คือหลักการโสตสารนะครับต่อมาคือการสร้างสื่อผสมปฏิสัมพันธ์สร้างหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงการนำเสนอสื่อที่มีการผสานสื่อหลายรูปแบบต่างๆเข้ามามากกว่า1รูปแบบนะเช่นภาพนิ่งนะครับเสียงภาพเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้การสื่อสารเนี่ยสามารถที่จะให้ผู้รับสารมีการปฏิสัมพันธ์กับสื่อเหล่านี้ได้นะครับสื่อเหล่านี้เป็นช่องทางปฏิสัมพันธ์ปกติทั่วไปสื่อทั่วไปเนี่ยผู้อะไรครับรับสารเนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีบทบาทหรือปฏิสัมพันธ์ได้แต่ในประเภทนี้คือผู้รับสารสามารถปฏิสัมพันธ์ได้ตัวอย่างเช่นอะไรนะครับตัวอย่างเช่นนะครับ1ก็คือประเภทของสื่อผสมปฏิสัมพันธ์แบบสื่อเสริมสภาพแวดล้อมหรือว่า AR นะครับ AR หรือ Augmented Reality ก็คือสื่อเสริมสภาพแวดล้อมจริงนะครับเป็นเทคโนโลยีการรวมภาพระหว่างภาพสภาพแวดล้อมจริงกับสื่อเข้ามาประกอบกันตัวอย่างเช่นนะครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐแต่เดิมเราก็อาจจะใช้เป็นหนังสือพิมพ์ใช่ไหมครับแต่เราต้องการจะใช้สื่อมัลติมีเดียมาเสริมหนังสือพิมพ์นะก็เลยการใช้เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นมัลติมีเดียพอเราเอาโทรศัพท์ไปส่องที่หนังสือพิมพ์ก็จะเกิดสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาที่โทรศัพท์เป็นการประสานกันระหว่างสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อมัลติมีเดียอันนี้เป็นลักษณะแบบแรกนะครับเรียกว่า AR นะครับหรือแม้แต่ลักษณะขององค์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับต้องการที่จะรณรงค์เรื่องของการอะไรครับให้มีการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์มากขึ้นก็มีการประสานกันว่าคือเวลาไปสถานที่ท่องเที่ยวไหนเนี่ยเราก็เอาแอปพลิเคชันนี้ไปส่องนะฮะก็จะเห็นนะภาพยนตร์ที่เคยมาถ่ายทำในสถานที่นั้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็น AR นะครับประสานกับสภาพแวดล้อมจริงนะครับช่วยในการสื่อสารอะไรบ้างช่วยในการให้ข้อมูลเพิ่มเติมครับเพราะหนังสือพิมพ์อาจจะให้ข้อมูลแค่จำกัดด้วยตัวอักษรแต่ว่าสื่อมัลติมีเดียมาช่วยเสริมมาช่วยเติมเต็มสื่อให้มีความน่าสนใจมากขึ้นอันที่2คือช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมนะบางครั้งเนี่ยในการสื่อสารเองก็ตามต้องการให้ผู้ร่วมเนี่ยมีอะไรครับมีส่วนร่วมในสื่อด้วยเราก็ใช้สื่อปฏิสัมพันธ์เนี่ยมาช่วยเสริมกิจกรรมอย่างนี้เป็นต้นเช่นเข้าไปในฐานต่างๆนะครับก็จะช่วยในการทำกิจกรรมได้มากขึ้นนะครับประเภทที่2นะครับประเภทสุดท้ายก็คือเรื่องสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับคือการสร้างสภาพแวดล้อมให้เหมือนจริงเลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปสภาพแวดล้อมหรือที่นั่นตัวอย่างเช่นนะครับพิพิธภัณฑ์เสมือนต่างๆนะครับเราสามารถที่จะอยู่ที่บ้านแล้วก็สามารถที่จะดูได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่าง

0: นะครับสื่อสภาพแวดล้อมเสมือนนะครับต่อมาเป็นเรื่องของคำถามละนะครับคำถามในส่วนของหน่วยที่7การสร้างสรรค์ในงานสารสนเทศเดี๋ยวอาจารย์จะมีสัก3ข้อละกันนะครับเพื่อให้นักศึกษาได้ลองทบทวนนะครับข้อแรกนะครับข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของการสร้างสรรค์ในงานสารสนเทศนะครับก่อเพื่อรับรู้เหตุการณ์และสถานการณ์ที่สำคัญขอเพื่อรับรู้ความรู้สึกและความต้องการของผู้อื่นคอควายเพื่อเพิ่มช่องทางการรู้ของกลุ่มเป้าหมายงองูเพื่อบันทึกและสืบทอดองค์ความรู้จอจานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารนะครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อคอควายนะครับก็คือข้อที่ไม่ใช่ก็คือเพิ่มช่องทางในการรับรู้นั่นเองนะไม่ใช่นะครับข้อที่2หลักการที่ใช้ในการออกแบบสารในงานสารสนเทศคือใช้หลักการใดกไก่การออกแบบโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางขอไข่การออกแบบโดยสื่อเป็นศูนย์กลางคอควายการรับรู้สารของมนุษย์งองูการออกแบบโดยใช้ทฤษฎี SMCR จอจานการวิเคราะห์เนื้อหาของสารนะครับหลักการที่ใช้ก็คือข้อกอไก่นะครับคือการออกแบบโดยใช้ผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลางนะครับข้อที่3ข้อสุดท้ายนะครับการหาแนวทางจากผู้คนจากหลากหลายสาขาความรู้มาช่วยกันคือขั้นตอนใดในการสร้างสรรค์นะครับก็การกำหนดขอบเขตขอการทำความเข้าใจปัญหาคอการพัฒนาต้นแบบงอการระดมความคิดจอการประเมินผลครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้ององูครับการระดมความคิดเห็นนะครับอันนี้ก็คือเนื้อหาทั้งหมดของหน่วยที่7นะครับการสร้างสรรค์ในงานสารสนเทศนะครับนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงหมดเวลาเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับนักศึกษาสำหรับเนื้อหาในหน่วยที่8ที่เป็นเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนี่นะครับจะมีเนื้อหาที่เป็นสาระสำคัญที่นักศึกษาควรทำความเข้าใจอยู่3ตอนนะครับโดยตอนที่1เนี่ยจะเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะแล้วก็ตอนที่2ก็จะเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของประเภทและรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่เรานำมาใช้ในงานสารสนเทศกันค่อนข้างจะมากหน่อยแล้วก็ตอนสุดท้ายก็จะเป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของการปรับปรุงแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพของการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศนะครับในตอนที่1เนี่ยนะครับสิ่งที่นักศึกษาต้องทำความเข้าใจมีอยู่3เรื่องใหญ่ๆแรกก็คือต้องทำความเข้าใจในเรื่องของความหมายแล้วก็ความลักษณะสำคัญของงานของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับว่ามันมีความหมายอย่างไรแล้วก็มีลักษณะที่สำคัญอย่างไรบ้างและประเด็นที่2นะครับก็เป็นการพูดถึงเรื่องของความสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีต่องานสารสนเทศส่วนเรื่องที่3ก็เป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่ององค์ประกอบนะที่มันจะมีผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลว่ามันมีองค์ประกอบอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นในเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องที่พูดถึงเรื่องของความหมายของคำว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลโดยความหมายของมันก็มีความหมายเหมือนกับการสื่อสารลักษณะอื่นๆแหละครับก็คือเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารความรู้ความคิดความรู้สึกในรูปแบบของอาจจะเป็นวจนะภาษาหรืออวจนะภาษานะจากผู้ส่งไปยังผู้รับนะก็มีการแลกเปลี่ยนมีการส่งการรับกันทำให้เกิดการสื่อสารเป็นแบบ2ทางนะครับลักษณะที่มีความที่มีความอะไรสำคัญหรือลักษณะที่มันมีความแตกต่างจากการสื่อสารอย่างอื่นก็คือจำนวนผู้ทำการสื่อสารแหละครับในการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเราก็มักจะเข้าใจว่ามีแค่2คนซึ่งในความเป็นจริงมันอาจจะมีมากกว่า2คนก็ได้คราวนี้เงื่อนไขที่มันจะบอกว่ามีมากน้อยกี่คนจึงจะถือว่าเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยมันก็จะมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาได้หลายประการนะครับเช่นประการที่1ก็คือทุกคนที่ร่วมในการสื่อสารเนี่ยจำเป็นต้องมีความใกล้ชิดกันนะถ้าลักษณะการสื่อสารมีความใกล้ชิดกันก็แนวโน้มจะเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลละประการที่2ก็คือทุกคนที่ร่วมในการสื่อสารเนี่ยจะต้องมีบทบาททั้งเป็นผู้ส่งแล้วก็เป็นผู้รับสารสลับสับเปลี่ยนกันไปอยู่ตลอดเวลานะครับประการที่3คือสารที่ใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะมีทั้งการสื่อสารที่ใช้วจนะภาษาคือภาษาพูดนะครับแล้วก็อวจนะภาษาซึ่งก็จะมีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีหน้า

สายตากิริยาท่าทางน้ำเสียงทำนองนี้เป็นต้นนะครับประการที่4ก็คือโครงสร้างการสื่อสารในการสื่อสารระบบคนนี้ก็จะมีความยืดหยุ่นนะครับสูงมากในด้านรูปแบบและเนื้อหาเพราะมันจะมีความเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเวลาไม่หยุดนิ่งมันก็เลยทำให้โครงสร้างมันมีความปรับตัวได้ตลอดเวลาไม่ตายตัวเสียทีเดียวนะครับอันนี้เป็นความหมายของคำว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนะฮะทีนี้ลักษณะที่สำคัญของการสื่อสารโลกบุคคลเนี่ยนะฮะมันมีอยู่3ประการประการแรกก็คือว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงหรือว่าเคลื่อนไหวนะไม่หยุดนิ่งตลอดเวลานะฮะนักศึกษาลองสังเกตดูถ้าเราสื่อสารกับคนกับเพื่อนเรากับเพื่อนร่วมงานแล้วก็แต่เนี้ย เราก็จะมีลักษณะที่มันไม่หยุดนิ่งครับสิ่งที่สื่อสารมันก็จะมีความเปลี่ยนแปลงก้าวหน้าไปตลอดเวลาไม่มีจุดเริ่มต้นจุดเริ่มต้นอาจจะพอเริ่มต้นได้ครั้งแรกแต่หลังจากนั้นมันก็จะไปต่อเนื่องโดยที่ไม่มีจุดสุดสิ้นสุดนะครับสื่อกันไปคุยกันไปอีเพื่อนก็คุยกลับมาทำนองนี้มันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาส่วนประการที่สองคือมันมีปฏิสัมพันธ์นะต่อกันตลอดปฏิสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นปฏิสัมพันธ์ในตัวผู้ส่งสารหรือตัวผู้รับสารที่มีกับสิ่งที่อยู่ภายนอกประการหนึ่งละแล้วก็อีกประการที่สำคัญก็คือมันจะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสารก็คือผู้ส่งกับผู้รับจะมีอยู่ตลอดเวลาในการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับแล้วก็ประการสุดท้ายมันมักจะเป็นการสื่อสารที่อยู่ภายใต้บริบทนะหรือสภาพแวดล้อมใดสภาพแวดล้อมหนึ่งอยู่เสมอมันไม่ใช่เกิดขึ้นลอยๆครับเพราะฉะนั้นเวลาเราพิจารณาการสื่อสารระหว่างบุคคลมักจะต้องพิจารณาถึงเรื่ององค์ประกอบหรือในเรื่องของบรรยากาศเรื่องโอกาสเรื่องสถานที่มันเป็นตัวคำนึงถึงด้วยเสมอเพราะมันจะเป็นอะไรที่ส่งผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลด้วยนะครับการสื่อสารระหว่างบุคคลนี่มีความสำคัญต่องานสารสนเทศค่อนข้างจะหลากหลายมากเลยนะครับอย่างเช่นประการที่หนึ่งเนี่ยการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยมันช่วยทำให้งานสารสนเทศไอ้นักสารสนเทศเนี่ยได้รู้จักตัวเองนะพัฒนาตนเองเพราะการที่เราได้สื่อสารกับคนเราก็จะรู้ว่าเรามีจุดเด่นจุดอ่อนอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนะฮะแล้วก็ได้รู้โลกภายนอกด้วยประการที่สองนะว่าเราจะเข้าใจโลกภายนอกว่าเป็นยังไงจากการที่เราได้พบปะพูดคุยสื่อสารกับบุคคลในแวดวงอยู่ตลอดเวลาประการที่สามก็คือช่วยสร้างและรักษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลนะในองค์กรเราเองหรือระหว่างองค์กรที่เราต้องทำงานเกี่ยวข้องด้วยนะครับการสื่อสารก็จะช่วยทำให้เรามีสมรรถภาพที่ดีมีความรู้สึกมีความใกล้ชิดมีความสนิทสนมเชื่อเหลือเกื้อกูลกันทั้งอย่างนี้เป็นต้นประการที่3โทษทีครับประการที่4ก็คือมันช่วยในงานในแง่ของการวินิจฉัยสั่งการกรณีถ้าเป็นการสื่อสารที่ค่อนข้างเป็นทางการนะฮะในองค์กรนะฮะช่วยให้เกิดการประสานงานกันนะครับแล้วก็ควบคุมติดตามงานนะครับประการสุดท้ายการสื่อสารระบบคนนี้มีความสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรนะครับเพราะว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยมันทำให้คนได้เราต้องนึกว่าคนที่ทำหน้าที่สื่อสารก็คือเป็นคนขององค์กรเพราะฉะนั้นถ้าเรามีอะไรความสามารถในเชิงการสื่อสารสร้างความรู้สึกที่ดีความไว้วางเนื้อเชื่อใจก็จะทำให้ส่งผลไปสู่องค์กรด้วยนะครับในแง่ของภาพลักษณ์นะครับประเด็นสุดท้ายประเด็นที่3ในตอนที่1เนี่ยนะฮะก็จะพูดถึงเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งก็จะมีองค์ประกอบคล้ายๆกับการสื่อสารทั่วๆไปแหละครับแต่มันอาจจะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงแตกต่างอยู่บ้างบางประการนะครับองค์ประกอบที่สำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะมี 4-5 ประการด้วยกันนะครับองค์ประกอบตัวแรกเป็นเรื่องของตัวบุคคลผู้สื่อสารซึ่งอาจจะเป็นผู้ส่งและผู้รับสารนะอันนี้ก็ถือเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอันดับแรกเลยนะครับของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับองค์ประกอบที่2เมื่อมีบุคคลผู้ส่งผู้รับแล้วก็จำเป็นต้องมีตัวสารนะฮะสารที่อาจจะประกอบไปด้วยวจนสารซึ่งอาจเป็นคำพูดนะฮะหรืออวจนสารซึ่งอาจจะมีสัญลักษณ์ต่างๆที่ปรากฏอยู่ในระหว่างการสนทนากันด้วยน้ำเสียงด้วยกิริยาท่าทางทำนองอย่างนี้เป็นต้นนะครับองค์ประกอบตัวที่3คือช่องทางหรือสิ่งที่จะนำพาตัวสารไปสู่ผู้รับสารนะก็สามารถจะนำช่องทางต่างๆนะครับก็ถ้าเกิดเป็นช่องทางที่เป็นธรรมชาติก็คือหนีไม่พ้นในเรื่องของการรับรู้ของคน

ะหูตาและการสัมผัสการดมกลิ่นทำนองนี้อันนี้ก็จะเป็นช่องทางนี่นอกเหนือจากสิ่งที่มันติดตัวมากับมนุษย์แล้วนี่มันอาจจะมีช่องทางอื่นๆอาจจะเป็นสื่อประกอบอะไรเงี้ยทำให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้นอันนี้ก็จะถือเป็นช่องทางของการสื่อสารนะครับองค์ประกอบตัวที่4คือผลนะอันนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นจากการได้สื่อสารกันนะซึ่งอาจจะปรากฏออกมาเป็นเรื่องของความเกิดความพึงพอใจการปฏิเสธการตอบรับการเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอันนี้ก็คือเราเรียกว่าเป็นองค์ประกอบที่ตัวผลของการสื่อสารนะครับและตัวสุดท้ายที่สำคัญในการสื่อสารระบบคนก็คือองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบริบทของการสื่อสารที่เราเรียกว่าเป็นสภาพแวดล้อมของการสื่อสารก็ได้แก่พวกอะไรสื่อสารกันในโอกาสไหนสถานที่ที่ไหนเวลาใดนะพวกนี้ก็เป็นปัจจัยที่ทำให้เราเข้าใจกระบวนการสื่อสารของระบบบุคคลในครั้งแรกได้ชัดเจนได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้เป็น 4-5 องค์ประกอบที่สำคัญเบื้องต้นนะครับที่นักสื่อสารระหว่างบุคคลจำเป็นต้องทำความเข้าใจนะครับดังแผนภาพต่อไปนี้ครับเนาะองค์ประกอบการสื่อสารก็จะมีผู้ส่งสารช่องทางผู้รับแล้วก็ผลของการสื่อสารนะตัวผู้ส่งก็จะมีองค์ประกอบที่เป็นปัจจัยทางกายภาพก็ได้แก่อะไรตัวบุคคลรูปร่างหน้าตาสีผิวเป็นยังไงทํานองนี้ปัจจัยทางด้านลักษณะทางประชากรคือเพศอายุอาชีพนะฮะปัจจัยทางด้านสังคมวิทยาคือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลส่วนด้านจิตวิทยาคือความอะไรพึงพอใจความชอบอะไรทํานองนี้เป็นต้นส่วนในเรื่องตัวสารก็คือวจนะอวจนะส่วนช่องทางก็คือการได้เห็นได้ดูได้ฟังได้สัมผัสได้ดมกลิ่นได้ลิ้มรสพวกนี้ถือเป็นช่องทางที่จะทำให้เกิดการรับรู้ในสารนั้นนะครับส่วนเรื่องของผู้รับสารก็จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัวผู้ส่งสารนะฮะแล้วก็องค์ประกอบตัวสุดท้ายคือผลของการสื่อสารก็จะอาจจะปรากฏในรูปแบบของการตอบรับการปฏิเสธหรือแม้กระทั่งการเพิกเฉยนะฮะไม่มีปฏิกิริยาต่อการสื่อสารอันนี้ก็อาจจะมีความหมายแบบหนึ่งซึ่งเราก็ต้องทำความเข้าใจนะครับไปเนื้อหาตอนที่2นะครับตอนที่2นี้เป็นตอนที่พูดถึงเรื่องของประเภทและรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะที่ใช้ในงานสารสนเทศนะซึ่งก็จะมีประเภทหลากหลายประเภทแล้วก็หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกันนะครับเริ่มต้นจากประเภทของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็สามารถจำแนกได้หลายเกณฑ์เลยนะครับขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้เกณฑ์อะไรในการจำแนกประเภทตั้งแต่เรื่องของการเห็นหน้ากันตั้งแต่เรื่องของจำนวนผู้ทำการสื่อสารหรือวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารหรือลักษณะของการใช้งานในการสื่อสารนะการสื่อสารแต่ละประเภทที่ใช้เกณฑ์แตกต่างกันเนี่ยก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปนะครับก็เป็นไปตามสภาพการสถานการณ์ของการสื่อสารนั้นๆนะครับเช่นตัวอย่างแรกถ้าเราแบ่งโดยยึดเกณฑ์เรื่องของการเห็นหน้ากันก็จะแบ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบเผชิญหน้าอันนี้ก็หมายความว่าเป็นการสื่อสารที่ผู้ส่งกับผู้รับเนี้ย เห็นหน้ากันนะครับกับอันที่สองเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลแบบผ่านสื่อกลางนะครับอันนี้ก็คือไม่เห็นหน้ากันแต่อาจจะอยู่คนละที่กันแล้วก็ใช้เทคโนโลยีการสื่อสารอุปกรณ์การสื่อสารช่วยทำให้สื่อสารกันได้ผ่านโทรศัพท์ผ่านอีเมลผ่าน Facebook ผ่านสื่อสมัยใหม่พวกนี้นะฮะบางครั้งก็ช่วยลดปัญหาไอ้เรื่องที่กันไม่ต้องมาอยู่ที่เดียวกันนะฮะก็สามารถจะเห็นหน้าค่าตากันได้ด้วยนะครับส่วนเกณฑ์ที่2ก็คือถ้ายึดจำนวนผู้ทำการสื่อสารก็จะแบ่งเอาจำนวนคนที่จะมาร่วมในการสื่อสารกันเนี่ยนะว่ามีมากน้อยแค่ไหนก็จะมีตั้งแต่การสื่อสารระหว่างบุคคลต่อบุคคลอันนี้ก็คอนเนคที่สุดหรอกครับก็คือมีการสื่อสารของคน2คนนะหรือเป็นการสื่อสารแบบกลุ่มนะก็คืออาจจะมีมากกว่า2คนก็ได้นะครับเป็นลักษณะเป็นกลุ่มที่บุคคลสื่อสารกับหลายๆคนในกลุ่มนะฮะหรือถ้าแบ่งตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของการสื่อสารก็จะมีการแบ่งประเภทของการสื่อสารบุคคลเป็นมีจุดมุ่งหมายเพื่อที่จะหาข้อมูลนะเช่นเราไปสัมภาษณ์ไปขอข้อมูลคนอื่นเขาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบการสื่อสารลักษณะหนึ่งหรือเป็นการสื่อสารเพื่อจะบอกกล่าวชี้แจงอธิบายหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะทำให้คนเขาคล้อยตามนั่นก็คือจะต้องเป็นการสื่อสารที่เราจะต้องมีเทคนิควิธีการเจรจาโน้มน้าวใจให้เขาเห็นคล้อยตามไม่ได้หรือประการสุดท้ายก็คือเป็นการสื่อสารเพื่อผ่อนคลายเพื่อความบันเทิงอันนี้คือแบ่งตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารนะครับส่วนอีกเกณฑ์นึงก็คือแบ่งตามลักษณะการใช้งาน

ก็จะแบ่งเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการที่เราใช้กันในงานสารสนเทศถ้าเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการก็มักจะใช้ในกรณีที่เป็นการสื่อสารที่มีพิธีรีตองนะฮะมีระเบียบกฎเกณฑ์ในการสื่อสารเป็น

โทษทีครับถ้าเราพิจารณาในแง่ของรูปแบบการสื่อสารในการสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยเราจะพบว่ามีหลากหลายรูปแบบนะฮะแต่รูปแบบที่เรานิยมใช้กันในงานสื่อสารระหว่างบุคคลในงานนิเทศศาสตร์ในงานสื่อสารสนเทศก็คือการสนทนาแล้วก็การสัมภาษณ์นะเพราะฉะนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าการสนทนามันคืออะไรและการสัมภาษณ์คืออะไรนะการสนทนานี้เป็นการสื่อสารที่เราคุ้นเคยกันโดยทั่วไปอยู่แล้วนะครับเป็นการพูดคุยนะฮะในชีวิตประจำวันหรือแม้กระทั่งการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบนะครับมีการสร้างความสัมพันธ์กับผู้อื่นนะการสนทนาที่ดีก็จะนำมาสู่การส่งผลต่อการปฏิบัติงานส่งผลต่อความรู้สึกที่ดีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะครับองค์ประกอบพื้นฐานที่สำคัญมากของการสนทนาก็คือจะต้องมีทัศนคติที่ดีต่อกันนะผู้ส่งกับผู้รับนะครับมีการแสดงออกทางสีหน้าสายตานะฮะอันนี้คนที่จะสื่อสารในรูปแบบการสนทนาก็ต้องมีความเข้าใจว่าการแสดงออกทางสายตาถือเป็นหัวใจสำคัญของการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับเป็นจุดเด่นเลยนะครับเพราะคำพูดบางครั้งอาจจะสู้การสื่อสารด้วยสายตาไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะครับหรือแม้กระทั่งการแสดงกิริยาท่าทางที่รู้สึกเป็นมิตรยันยิ้มแย้มแจ่มใสนะการทักทายนะแสดงกิริยาท่าทางที่ดีต่อกันอันนี้เป็นองค์ประกอบพื้นฐานสำหรับการสื่อสารที่เราเรียกว่าในรูปแบบของการสนทนานะซึ่งนักสารสนเทศจำเป็นต้องมีความเข้าใจนะครับส่วนอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการสื่อสารระหว่างบุคคลในรูปแบบที่เรียกว่าการสัมภาษณ์นะการสัมภาษณ์นี่ถือเป็นการสื่อสารบุคคลรูปแบบหนึ่งซึ่งมันมีค่อนข้างจะมีลักษณะเป็นทางการมักจะมีจุดมุ่งหมายในการสื่อสารที่ค่อนข้างจะชัดเจนแน่นอนนะฮะว่าต้องการจะสื่อสารด้วยวัตถุประสงค์อะไรต้องการข้อมูลอะไรนะฮะบทบาทก็จะแบ่งชัดเจนเลยระหว่างคู่สื่อสารฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้ทำหน้าที่ในการสัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งก็จะเป็นผู้ให้สัมภาษณ์เพื่ออะไรให้ข้อมูลหรือให้ความคิดเห็นต่อประเด็นที่จะขอสัมภาษณ์นะการสัมภาษณ์ก็จำเป็นต้องมีเทคนิคต้องมีวิธีการนะฮะตั้งแต่การเตรียมการเนาะก่อนจะสัมภาษณ์ก็ต้องเตรียมข้อมูลข่าวสารศึกษาความรู้ก่อนกำหนดประเด็นที่จะสัมภาษณ์ให้ชัดเจนนัดหมายนะระหว่างการสัมภาษณ์ก็ต้องมีการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็หลังจากจบการสัมภาษณ์แล้วก็จำเป็นต้องอะไรตรวจสอบว่าข้อมูลที่เราสัมภาษณ์นั้นเราได้ครบถ้วนไหมแล้วก็ต้องสุดท้ายก็คือต้องขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์อย่างนี้อย่างนี้ก็เป็นแนวทางกว้างๆนะครับที่นักสารสนเทศที่จะใช้การสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานจำเป็นต้องความเข้าใจนะครับสำหรับในประเด็นเนื้อหาตอนสุดท้ายซึ่งถือว่าเป็นตอนที่เป็นหัวใจสำคัญของเนื้อหาในหน่วยนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของการปรับปรุงและก็พัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับก็จะมีเนื้อหาสาระสำคัญที่ในเอกสารการสอนกล่าวไว้ทั้งหมด4เรื่องใหญ่ๆนะเรื่องที่1เป็นเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่จะมีผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลซึ่งจำเป็นต้องพูดว่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างประเด็นที่2ความขัดแย้งแน่นอนที่สุดแล้วครับเป็นสิ่งที่ควบคู่อยู่กับมนุษย์มายาวนานนะครับปฏิเสธไม่ได้ว่ามันจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างบุคคลนะมีอยู่เสมอเพียงแต่ว่าเราจะต้องพยายามบริหารจัดการไอ้ความขัดแย้งตัวนี้ให้มันอยู่ในระดับที่พอดีที่จะเป็นประโยชน์ในการสื่อสารระหว่างบุคคลอย่างไรนะครับแล้วก็ประเด็นที่3เป็นเรื่องของบทบาทของสื่อนะสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ที่จะเข้ามามีบทบาทเป็นเครื่องไม้เครื่องมือช่วยทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลเนี่ยมันสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ตบท้ายในตอนที่3นี้ก็เราก็จะพูดถึงเรื่องของวิธีการหรือแนวทางที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลนะให้มันเกิดอะไรประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจะมีแนวทางอย่างไรบ้างนะครับเริ่มต้นจากข้อที่1ก็คือเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่มีผลต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในเรื่องของตัวบุคคลผู้ทำการสื่อสารนะครับอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของการสื่อสารเมื่อกี้เราบอกว่าองค์ประกอบที่สำคัญตัวหนึ่งก็คือตัวบุคคลผู้ทำการสื่อสารเนี่ยจะมีผลนะถ้าเกิดเป็นองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนก็จะทำให้การสื่อสารมันประสบผลสำเร็จ
ในขณะตรงกันข้ามถ้ามันเป็น

สิ่งที่ไม่พึงประสงค์หรือไม่พึงจะสนับสนุนการสื่อสารระหว่างบุคคลมันก็เป็นปัญหาอุปสรรคทำให้การสื่อสารบุคคลเนี่ยประสบกับปัญหาเกิดความล้มเหลวในการสื่อสารได้ทีนี้ในแง่ของตัวบุคคลหรือคู่สื่อสารเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่สำคัญที่จะเป็นสาเหตุอะไรบ้างนะประการแรกเลยตัวบุคคลเนี่ยจำเป็นต้องเปิดตนเองนะคนที่จะทำหน้าที่การสื่อสารระหว่างบุคคลได้ต้องเป็นคนที่เปิดตนเองคำว่าเปิดตนเองนี่คือการแสดงความเป็นตัวตนนะในแง่ความคิดความรู้สึกความรู้อะไรที่มีต่อต้องไม่เป็นคนปิดนะครับนั่นก็คือเพื่อจะให้คู่สื่อสารเกิดความไว้วางใจนะเชื่อใจนะเป็นกันเองกล้าที่จะสื่อสารนะเพราะฉะนั้นบุคคลหรือคู่สื่อสารจำเป็นต้องมีอะไรการเปิดตนเองนะครับนอกเหนือจากการเปิดตนเองแล้วต้องมีทัศนคติมีภาพลักษณ์ที่ดีต่อตนเองต้องมีความรู้สึกมีทัศนคติที่ดีตนเองต้องมีความรู้สึกทัศนคติที่มีต่อตัวเนื้อหาสาระที่จะสื่อสารที่ดีด้วยนะรวมไปถึงองค์กรถ้าเป็นการปฏิบัติงานในหน้าที่ในองค์กรสารสนเทศก็ต้องมีทัศนคติที่ดีองค์กรด้วยนะภาพลักษณ์ที่ดีด้วยอันนี้เป็นตัวองค์ประกอบของคู่สื่อสารนะที่นักสื่อสารระหว่างบุคคลจำเป็นต้องให้ความสำคัญนะครับปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นได้ตัวที่2ก็คือเรื่องของการรับรู้การรับรู้เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการที่คนเราเนี่ยเมื่อเปิดรับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การให้ความหมายต่อสิ่งนั้นนะกระบวนการนี้เรียกว่ากระบวนการสร้างการรับรู้ในตัวบุคคลซึ่งไอ้การรับรู้เนี่ยถ้ามันเป็นไปอย่างถูกต้องมันก็จะทำให้การสื่อสารระหว่างผู้ส่งกับผู้รับเนี่ยมันมีความเข้าใจที่ตรงกันแต่ถ้ามันมีการรับรู้ที่ไม่พึงประสงค์ในเชิงการสื่อสารระหว่างบุคคลก็จะทำให้ความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนกันได้นะเช่นการรับรู้ที่ไม่พึงประสงค์นะฮะในทางหลักวิชาก็จะมีอยู่หลากหลายลักษณะเลยเช่นลักษณะแรกเนี่ยเป็นการรับรู้แบบมีอคติมีความโน้มเอียงนะการที่ผู้สื่อสารหรือผู้รับสารเนี่ยมีทัศนคติในทางลักษณะโน้มเอียงก็จะอะไรอ่ะก็จะเข้าใจหรือไปตีความหมายในสิ่งที่เกิดการรับรู้เนี่ยโดยใช้ความรู้สึกทัศนคติของตนเองไปตีความก็ผิดก็ไม่เข้าใจตรงกันกับอีกคู่สื่อสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือการรับรู้แบบเหมารวมนะเป็นการรับรู้ที่อาศัยประสบการณ์ของตัวเองไปตีความนั้นโดยที่ไม่ได้เช็คให้ดีว่าผู้ที่เราจะสื่อสารด้วยเนี่ย เข้าใจหรือรับรู้เรื่องนั้นตรงกับที่เราต้องการจะสื่อสารหรือไม่ลักษณะนี้เราเรียกว่าการรับรู้แบบเหมารวมนะครับหรือการรับรู้แบบปกป้องตนเองนั่นก็คือพยายามจะมีทัศนคติเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็พยายามจะปกป้องว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเนี่ยคิดว่าถูกโดยที่ไม่เปิดใจกว้างไปถึงตัวผู้ที่เราจะสารด้วยว่าเขาอาจจะมีแง่คิดมุมมองแบบอื่นๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือเป็นการรับรู้แบบแช่แข็งคำว่าการรับรู้แบบแช่แข็งก็คือเป็นการรับรู้ที่พอเชื่อคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วเนี่ยไม่ค่อยยอมเปลี่ยนแปลงนะคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งเราก็จะคิดอย่างนั้นตลอดไปแม้กระทั่งสภาพแวดล้อมบริบทหรือผู้รับสารเปลี่ยนคนไปแล้วก็ยังคิดว่าเป็นอย่างนั้นอยู่อย่างเงี้ยก็จะเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารได้ในเชิงของการรับรู้นะครับหรือแม้กระทั่งการรับรู้ที่เราเรียกกันว่าด่วนสรุปนะนี่เราเจอกันบ่อยนะครับยังไม่ทันจะตรวจเช็คให้ดีเลยว่าคู่สื่อสารที่เราสื่อสารไปแล้วคู่สื่อสารเข้าใจตรงกับเราไหมเราก็ไปด่วนสรุปเลยว่าเขาอะไรนะรับรู้อย่างที่เราเข้าใจแล้วก็จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการสื่อสารระบบคนได้เหมือนกันนะครับ

0: สุโขทัยธรรมาธิราช Open University
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: เรื่องเรียนเป็นยังไงบ้างล่ะพิม
3: ดีค่ะ
4: ก็ดีครับพ่อแต่ต้องขยันอ่านหนังสือหน่อย
3: ลูกเรียนนิติมสท.พ่อทำงานไปด้วยเรียนไปด้วย
2: เหม็นรู้เรื่องเลยงานเป็นไงบ้างล่ะบอย
5: ก็งานนิติก็ท้าทายงานนิเทศก็เงินดีงานไอทีก็ฮิตแต่หนูอ่ะเรียนศิลปศาสตร์มสท.ค่ะพ่ออ
6: ยากได้ภาษาค่ะ
2: ลูกเรายังแค่ม.4นะแม่
3: จบม.6ปุ๊บไม่นานก็จบปริญญาตรีใบแรกเลยนะพ่อ
7: ทุกคนมีฝันฝันก้าวไกลไกลแค่ไหนฉันก็
8: คิดไกลก็ก้าวหน้าไปไกลกว่ากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
9: สวัสดีค่ะ
2: อย่าโดดงานนะและอย่าโดดเรียนด้วยนะส่วนเราอะโดดไปไกลเลยนะ
8: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
10: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
11: ยาเสพติดมหันตภัยทำลายชาติ
12: ปัญหาที่ต้องใช้พลังของทุกคน
13: ไม่ใช่เขาหรือใครแต่เป็นเรื่องที่ทุกคนต้องร่วมมือกัน
14: ขอร่วมเป็น1ใน67ล้านพลังไทย
15: เพื่อขจัดภัยยาเสพติดด้วยพลังคนไทยทุกคน
16: ถึงหนูจะเป็นเด็กแต่พลังเล็กๆก็ช่วยสังคมได้
17: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
18: ประเด็นที่3คือเรื่องของการใช้ภาษาครับปัญหาอุปสรรคที่สำคัญเลยภาษาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราเอามาใช้เป็นสัญลักษณ์ในการสื่อสารแทนความหมายที่ต้องการจะสื่อออกไปภาษาซึ่งอาจจะเป็นทั้งวจนะหรืออวจนะเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะทำให้ผู้ส่งสารคู่ผู้รับกับผู้ส่งเนี่ยตีความหมายที่ไม่เหมือนกันได้เพราะภาษาถ้าเป็นวัจนภาษาเป็นคำพูดเนี่ยคำพูดบางคำมันอาจจะมีความหมายได้หลากหลายนัยยะความหมายมันอาจจะมีความหมายตรงความหมายนัยยะความหมายที่มันแฝงไว้กับสภาพบริบทแวดล้อมคำหนึ่งอาจจะมีความหมายได้หลากหลายความหมายนะเพราะฉะนั้นถ้าอะไรนะเราไม่พึงระมัดระวังเราใช้ภาษาไปแล้วเราคิดว่าเขาเข้าใจไอ้คำเนี้ยภาษาอันเนี้ยสัญลักษณ์อันเนี้ยตรงกับเราเนาะก็อาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ถ้าเกิดเราไม่มีระบบการตรวจเช็คที่ดีก่อนนะในการสื่อสารอีกประเด็นหนึ่งคือช่องทางหรือสื่อก็เป็นปัญหาอุปสรรคเหมือนกันนะครับมันเป็นทั้งอะไรประโยชน์แล้วก็โทษบางครั้งถ้าเราใช้มันในทางที่ถูกต้องเอาสื่อเอาช่องทางในการสื่อสารมาใช้ตามศักยภาพของมันนะถ้าจะสื่อสารด้วยเสียงบางทีเนื้อหาสาระ พูดอย่างเดียวอาจจะไม่เข้าใจอาจจะต้องมีภาพมาประกอบภาพเคลื่อนไหวนะภาพนิ่งไม่พออาจต้องเป็นภาพเคลื่อนไหวจะทำให้เข้าใจง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะเพราะฉะนั้นเรื่องช่องทางก็ต้องคำนึงถึงด้วยเหมือนกันนะอาจจะเป็นปัญหาอุปสรรคบรรยากาศการสื่อสารนะเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่สำคัญที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคเนาะเพราะว่าถ้าบรรยากาศไม่เอื้ออำนวยนะช่วงจังหวะเวลาไม่เอื้อสถานการณ์ไม่เอื้อจะพูดเรื่องนี้นะหรือใช้ภาษาแบบนี้อย่างนี้เป็นต้นก็จะทำให้การสื่อสารเป็นปัญหาอุปสรรคได้เช่นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายก็คือการที่เราไม่เข้าใจ

กับเรื่องของกระบวนการและธรรมชาติของการสื่อสารว่ามันมีลักษณะตามที่เราคุยกันตอนต้นว่าธรรมชาติของการสื่อสารบุคคลเนี่ยมันจะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวตลอดเรามีองค์ประกอบอะไรบ้างถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้มันก็จะทำให้เราใช้การสื่อสารระบบคนย้ายได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้สื่อสารระหว่างบุคคลจำเป็นต้องพึงตระหนักนะครับองค์ประกอบหรือปัญหาที่กล่าวมา6ประการเนี่ยมันอาจจะเป็นองค์ประกอบที่เป็นปัญหาของมันโดยตัวเองหรืออาจจะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องเชื่อมโยงกันในแต่ละองค์ประกอบก็เป็นไปได้นะครับอีกคือเรื่องความขัดแย้งครับความขัดแย้งนี่เป็นประเด็นหนึ่งที่เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลความขัดแย้งนี้เป็นสภาพการที่มันเกิดขึ้นในตัวเองเมื่อมีความต้องการจะตัดสินเมื่อจำเป็นต้องตัดสินใจในเลือกระหว่างสิ่งที่เรามีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปเราต้องเลือกเงี้ยนะครับหรืออยู่ในสภาพการที่มันอาจจะ เกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีความคิดความต้องการแตกต่างกันไปนะก็ทำให้เกิดการตัดสินที่มันไม่เหมือนกันนะซึ่งก็จะนำมาสู่การเป็นปัญหาข้อขัดแย้งได้นะครับความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นดาบสองคมนะครับนะมันมีทั้งผลดีและผลเสียแต่ก็ต้องยอมรับความจริงว่าความขัดแย้งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลานะในการสื่อสารระหว่างบุคคลมีโอกาสจะเกิดขึ้นในตลอดเวลานะครับเราก็ต้องพยายามหาทางที่จะบริหารจัดการความขัดแย้งนี้ให้เกิดประโยชน์เพราะประโยชน์เนี่ยถ้าเกิดเราบริหารจัดการได้ดีมันก็จะทำให้การสื่อสารมันมีความมีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นที่จะสื่อสารพูดคุยมันก็จะนำไปสู่การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามมาด้วยนะครับความขัดแย้งโดยสรุปแล้วมันมีสาเหตุมาจาก3ประการประการที่1ก็คือมันขัดแย้งอันเนื่องมาจากมีทัศนคติที่ไม่ตรงกันหรือแตกต่างกันมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันหรือประการที่2มีความต้องการในสิ่งเดียวกันเพราะฉะนั้นเมื่อต้องการสิ่งเดียวกันก็จะเกิดความขัดแย้งเพราะทุกคนก็อยากได้ในสิ่งนั้นทำนองนี้เป็นต้นหรือประการสุดท้ายซึ่งก็เป็นสิ่งที่มีดีก็คือเรื่องของการมีความเกลียดชังกันไม่ชอบกันนะพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุที่นำไปสู่ความขัดแย้งในการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งสิ้นนะครับเราก็ต้องพยายามคำนึงถึงเรื่องพวกนี้เรื่องทัศนคติเรื่องความต้องการนะถ้าเราได้สำรวจตรวจสอบแล้วระมัดระวังก็จะทำให้การสื่อสารไม่มีปัญหาเรื่องความขัดแย้งในทางลบได้นะครับพฤติกรรมที่มีผลทำให้เกิดความอะไรแสดงออกมาในเชิงของความขัดแย้งก็เกิดการแข่งขันกันนะฮะเกิดการร่วมมือกันหรือการหลีกเลี่ยงที่ไม่อยากจะเผชิญหน้าไม่พบกันเลยไม่อยากสื่อสารกันหรือบางกรณีก็อาจจะเป็นการโอนอ่อนผ่อนตามการประนีประนอมอันนี้เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนะครับนะครับส่วนประเด็นที่3ถัดมาคือเรื่องประเภทและบทบาทของสื่อสังคมออนไลน์นะครับซึ่งอันนี้นักสื่อสารระหว่างบุคคลจำเป็นต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจนะครับซึ่งสื่อสังคมออนไลน์นี้เป็นสื่อสมัยใหม่นะครับเป็นสื่อดิจิทัลที่ผู้ส่งสารและผู้รับสารใช้เป็นช่องทางในการที่จะอะไรสื่อสารข้อมูลข่าวสารแบ่งปันข้อมูลข่าวสารรูปภาพเคลื่อนไหวภาพเสียงอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยให้ไปยังผู้รับสารนะครับโดยใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถโต้ตอบกันได้อย่างค่อนข้างจะสะดวกรวดเร็วกว้างขวางแล้วก็เป็นการสื่อสารแบบ2ทางนะที่เอื้อต่อการสื่อสารบุคคลได้เป็นอย่างดีนะครับประเภทของการสื่อสารประเภทของสื่อสังคมออนไลน์นี่มีหลากหลายประเภทนะครับไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายสังคมเช่นที่เราใช้กันมาก็คือพวก Facebook พวก LINE พวก Google Plus ถ้าเป็น Twitter เป็น Microblog ก็ได้แก่พวกอะไรพวก YouTube นะครับพวก Flick พวก Instagram หรือถ้าเป็นประเภทเว็บไซต์ที่แบ่งปันสื่อออนไลน์กันนะครับก็จะมีหลากหลายประเภทนะแล้วก็ประการสุดท้ายที่นักสารสนเทศอาจจะนำมาใช้เป็นช่องทางในการสื่อสารในงานสารสนเทศก็คือบล็อกนะครับก็คือเป็นช่องทางเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการแบ่งปันบทความนะที่เป็นสาระแง่คิดมุมมองต่างๆเพื่อสู่การพัฒนางานในวิชาชีพนะครับสื่อออนไลน์มีบทบาทต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลแล้วก็งานสารสนเทศค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะดวกนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่มันสามารถจะสื่อ

สานกันได้ตลอดเวลานำไปใช้อ้างอิงได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสนับสนุนให้การสื่อสารมันมีลักษณะเป็น2ทางแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างรวดเร็วนะรูปแบบของสารก็มีลักษณะเป็นสื่อผสมใช้ทั้งภาพทั้งเสียงผสมประสานกันได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันช่วยประหยัดเวลาแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนะครับสุดท้ายครับประเด็นสุดท้ายคือแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพและการประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับที่เรากล่าวมาทั้งหมดเนี่ยมันก็จะนำมาสู่ตัวหัวใจสำคัญข้อนี้ก็คือเราต้องหมั่นพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับประการแรกเลยครับสิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญคือภาพลักษณ์และทัศนคติที่มีต่อตนเองนะแล้วก็เรื่องของการเปิดตนเองนักสื่อสารที่ดีต้องมีภาพลักษณ์ที่ดีต้องมีทัศนคติที่ดีตั้งต่อตัวเองต่อผู้สื่อสารต่องานต่อวิชาชีพด้วยนะครับแล้วก็ต้องเป็นคนที่หมั่นเปิดตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้มันเป็นองค์ประกอบที่เอื้อต่อการสื่อสารร่วมบุคคลอย่างที่กล่าวมาตอนต้นนะครับประการที่2ครับต้องหมั่นสร้างความน่าเชื่อถือให้กับตัวบุคคลผู้ทำการสื่อสารนะครับโดยการพัฒนาองค์ความรู้นะฮะพัฒนารูปแบบต่างๆที่จะนำมาสู่การสร้างความน่าเชื่อถือให้กับงานการสื่อสารให้กับตัวบุคคลผู้ทำการสื่อสารนะครับแล้วก็ประการที่3ครับเรื่องของประสิทธิภาพของกระบวนการรับรู้นะฮะเมื่อกี้เรากล่าวแล้วว่าการรับรู้มันมีโอกาสที่จะอะไรมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้นได้เราก็ต้องหมั่นตรวจสอบตัวเราเองว่าไม่ไปเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการรับรู้ที่เหมือนความคลาดเคลื่อนได้นะครับแล้วก็ต้องมีเรื่องของการฟังนะมีความรู้ความเข้าใจเรื่องของการฟังการมีปฏิกิริยาตอบสนองต้องฟังด้วยอย่างมีวิจารณญาณต้องฟังด้วยใจไม่ใช่ฟังแค่เพียงใช้หูฟังเฉยๆนะครับต้องฟังอย่างมีวิจารณญาณนะครับแล้วก็มีการปฏิกิริยาตอบสนองตามช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสมในการสื่อสารแล้วก็ประการที่5คือต้องมีทักษะในเรื่องของการใช้ภาษานะครับก็ต้องเรียนรู้ภาษานะครับอันนี้เป็นเนื้อหาโดยสรุปในภาพรวมของคำว่าการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับที่นักศึกษาอาจจะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในประมวลสาระชุดวิชาโทษทีครับในเอกสารการสอนชุดวิชาในหน่วยที่8นะครับทีนี้ในช่วงสุดท้ายเราลองมาทำแบบทดสอบกันนะครับเริ่มต้นด้วยข้อที่1คำถามถามว่าข้อใดไม่ใช่ลักษณะของการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้ต้องการจะวัดว่านักศึกษามีความเข้าใจในลักษณะของการสื่อสารบุคคลไหมนะข้อ1ก็บอกว่ามีความเป็นตนเองของบุคคลผู้สื่อสารสูงข้อ2คือขอไข่นะครับประกอบไปด้วยบุคคลและความเป็นตนเองของบุคคลขอควายมีความใกล้ชิดกันระหว่างคู่สื่อสารมากกว่าการสื่อสารประเภทอื่นแล้วก็งองูผู้สื่อสารมีบทบาทและทิศทางการสื่อสารที่หลากหลายและไม่แน่นอนแล้วก็ประการสุดท้ายก็คือมาจะเห็นบทบาทของผู้สื่อสารได้อย่างชัดเจนอันนี้ก็นักศึกษาก่อนจะตอบข้อนี้ก็ลองทบทวนดูในเนื้อหาเรื่องของลักษณะการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับว่ามันมีลักษณะที่สำคัญของการสื่อสารบุคคลอะไรอย่างไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้ก็เฉลยได้ว่ามันก็คือข้อจอจานก็คือมันสามารถจะเห็นบทบาทของผู้สื่อสารได้อย่างชัดเจนอันนี้เป็นข้อที่ผิดนะครับส่วนข้อกอขอคองออันนั้นถือเป็นลักษณะที่สำคัญเพราะจอที่ผิดเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วการสื่อสารระบบคนเนี่ยมันสลับสับเปลี่ยนกันระหว่างผู้ส่งกับผู้รับตลอดเวลาบางครั้งไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ส่งผู้รับด้วยซ้ำไปนะเพราะมันจะสลับกันตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะไม่เห็นชัดเจนว่าใครเป็นผู้ส่งนะครับส่วนข้อที่2คำถามถามว่าการแสดงอาการเพิกเฉยหรือไม่สนใจคู่สื่อสารถือเป็นองค์ประกอบใดของการสื่อสารระหว่างบุคคลอันนี้เป็นการประเมินหรือการทดสอบความเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบของการสื่อสารนะครับซึ่งก็จะมีอยู่5องค์ประกอบนะครับก็ถามว่าการเพิกเฉยหรือไม่
สนใจคู่สื่อสารอันนี้ถือเป็นองค์ประกอบใดกไก่ผู้ส่งขอไข่ผู้รับสารคอควายสารงองูช่องทางการสื่อสารแล้วก็จอจานผลของการสื่อสารการเพิกเฉยก็ต้องเฉลยว่าเป็นข้อจอจานถูกไหมครับก็คือเป็นผลของการสื่อสารนั่นเองนะครับส่วนข้อที่3นะครับคำถามถามว่าสิ่งที่พึงประสงค์ในสิ่งที่พึงปฏิบัติในระหว่างการสนทนากับผู้ใช้บริการสารสนเทศคือข้อใดกอไก่เลือกสนทนาเฉพาะกับผู้ใช้บริการที่สนใจคำพูดเราอันนี้ก็ไม่น่าจะใช่เลยนะครับเราก็ต้องสนใจกับคนทั่วไปแหละครับที่เขามาสนทนากับเราข้อ2ขอไข่ครับพูดด้วยความจริงใจนะโดยไม่ต้องใส่แซงและไม่พูดเท็จอันนี้ก็เข้าเขาหนึ่งแล้วนะครับคอควายต้องมีความต้องมีการซักถามคู่สนทนาเป็นช่วงๆอย่างต่อเนื่องอันนี้บางครั้งถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่ต้องถามมันก็จะไม่ต้องถามนะครับเนาะไม่ใช่ถามอยู่ตลอดเวลานะครับงองูครับแสดงตนว่าเป็นผู้รู้ในเรื่องที่สนทนาทุกเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงปฏิบัตินะครับเพราะว่าคนเราไม่มีตัวรู้ทุกเรื่องที่แม้จะรู้แต่ก็ไม่ไปแสดงว่าฉันรู้ทุกเรื่องนะครับจอจานครับควรให้ความสนใจเฉพาะผู้สนทนาที่ใส่ใจแล้วฟังเราทั้งนั้นอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ถูกต้องแหละนะครับเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือข้อไข่นะครับต้องพูดด้วยความจริงใจไม่เสแสร้งแล้วก็ไม่พูดสิ่งที่มันเป็นข้อเท็จนะพูดแต่สิ่งที่มันเป็นความจริงข้อจริงนะครับคำถามข้อที่4ปัญหาและอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศอาจมีสาเหตุมาจากสิ่งใดเมื่อกี้ที่เราพูดกันไปว่าปัญหาอุปสรรคเยอะแยะเลยหลายข้อนะครับเขาก็อยากจะทดสอบเราว่าเรามีความเข้าใจในเรื่องนี้ไหมนะฮะก็หยิบมาถาม1ครับกอไก่ทัศนคติที่มีต่อตนเองขอไข่การรับรู้แบบแช่แข็งคอควายการรับรู้แบบด่วนสรุปแล้วก็งองูจริยธรรมระหว่างบุคคลจอจานถูกทุกข้ออันนี้ก็คือเฉลยว่าถูกทุกข้อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัศนคติต่อตนเองการรับรู้ในลักษณะที่เรียกว่ารับรู้แบบแช่แข็งหรือด่วนสรุปอันนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งคู่เลยต่างๆนี่เลยนะครับรวมไปถึงเรื่องของจริยธรรมระบุคคลในการสื่อสารบุคคลก็ต้องให้ความสำคัญนะฮะยึดสิ่งที่ถูกต้องเป็นหัวใจสำคัญในการสื่อสารนะครับข้อที่5ครับสื่อสังคมออนไลน์ที่นิยมใช้เพื่อเผยแพร่และแบ่งปันบทความของตนเองคือข้อใดอันนี้เป็นแบบทดสอบที่ต้องการจะตรวจสอบความรู้ความเข้าใจในประเภทของสื่อออนไลน์นะที่เราจะนำมาใช้ในการสื่อสารระหว่างบุคคลนะครับข้อ1 LINE ข้อ2 Facebook ข้อ3 YouTube ข้อ4 Blog แล้วก็5ถูกทุกข้อคือจอจานนะครับเนาะข้อ1ข้อกอไก่ LINE นี่ไม่น่าใช่ละนะเราไม่ได้ใช้ LINE เพื่อจะส่งข้อเขียนที่เป็นบทความกันใช่ไหมฮะเราก็ส่วนใหญ่ใช้สื่อสารในรูปแบบไลน์นี่มักจะเป็นข้อความเป็นภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวนะ Facebook ก็ไม่ใช่นะครับ Facebook ก็เช่นเดียวกันก็ใช้ในการสื่อสารในลักษณะอื่นๆไม่ใช่เป็นลักษณะการส่งบทความกันถ้า YouTube อันนี้ก็มักจะใช้ในกรณีการแบ่งปันวิดีโอนะใช้ YouTube ในการแบ่งปันภาพที่เป็นภาพเคลื่อนไหวกันส่วนบล็อกอันนี้เป็นการสื่อสารสื่อออนไลน์ที่ใช้ในการแบ่งปันบทความนะเพราะฉะนั้นเฉลยก็คือก็คงจะต้องเป็นข้ององูนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของแบบทดสอบในเรื่องของการสื่อสารระหว่างบุคคล5ข้อนะครับนักศึกษาลองกลับไปทบทวนนะครับเอกสารการสอนในหน่วยที่8นะครับซึ่งมีสาระสำคัญอยู่3ตอนอย่างที่เกริ่นตอนต้นตั้งแต่เรื่องของแนวคิดเบื้องต้นของการสื่อสารระหว่างบุคคลตั้งแต่ความหมายลักษณะสำคัญ
ประเภทนะครับของการสื่อสารระหว่างบุ

0: คลนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือเรื่องของประเภทและรูปแบบของการสื่อสารระบบบุคคลที่ใช้ในงานสารสนเทศว่ามีเพศใดแต่ละประเภทแต่ละรูปแบบมีลักษณะที่สำคัญอย่างไรแล้วก็มาตบท้ายด้วยตอนที่3ซึ่งก็เป็นเรื่องของการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลในงานสารสนเทศอันนี้ก็จะพูดถึงตั้งแต่เรื่องของปัญหาอุปสรรคที่มันอาจจะส่งผลทำให้การสื่อสารระหว่างบุคคลมันไม่เป็นไปอย่างที่เราต้องการนะครับมีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ความขัดแย้งจะมีวิธีการบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างไรนะครับแล้วก็สื่อออนไลน์ที่นำมาใช้แล้วก็ตบท้ายด้วยการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสารระหว่างบุคคลนะจะมีแนวทางวิธีการอย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเนื้อหาโดยภาพรวมของหน่วยที่8ครับ
1: สวัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้เรามาศึกษากันในชุดวิชา เกี่ยวกับการสื่อสารองค์การสารสนเทศนะคะในหน่วยที่9ของชุดวิชานะคะในการสื่อสารในองค์การสารสนเทศเนี่ยนะคะก็จะเป็นหน่วยที่9ซึ่งเราจะเน้นเรื่องการสื่อสารภายในองค์การสารสนเทศเป็นหลักนะคะทีนี้อยากให้นักศึกษาดูรายละเอียดนิดนึงว่าเราจะมีเนื้อหาทั้งหมดประมาณ3เรื่องหรือ3ตอนนะคะเราจะมี3ตอนเดี๋ยวอาจารย์ขอลงรายละเอียดไปในแต่ละตอนนะคะเพื่อให้นักศึกษาเกิดความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารในองค์การสารสนเทศก็มีทั้งหมด3ตอนตอนที่1ก็ว่าด้วยเรื่องแนวคิดทั่วๆไปเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การนะคะอันที่2ก็จะพูดถึงรูปแบบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศนะแล้วตอนที่3ก็ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์การสารสนเทศนะคะเรามาดูรายละเอียดกันทีละตอนดีมั้ยคะนะคะในตอนที่1เนี่ยเมื่อเรากล่าวถึงแนวคิดนะคะโดยหลักเราก็จะต้องทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายใช่มั้ยคะความสำคัญประเภทหลักการต่างๆแล้วก็ลักษณะรวมทั้งบทบาทหน้าที่นะคะของการสื่อสารซึ่งมันจะสำคัญกับ องค์กรสารสนเทศอย่างไรนะคะเรามาลองดูซิว่าแนวคิดเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การจะมีอะไรบ้างนะคะการสื่อสารองค์การคืออะไรการสื่อสารองค์การก็เป็นกระบวนการส่งสารแล้วก็รับสารแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างบุคคลหรือว่าฝ่ายต่างๆในองค์การซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยหน่วยงานต่างๆหรือที่เราเรียกรวมๆว่าองค์การนะคะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเนี่ยเราก็จะมีการสื่อสารกันอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีหลากหลายรูปแบบถูกไหมคะทีนี้ในการสื่อสารองค์การเนี่ยการกินความหมายว่าหมายถึงการส่งสารจากผู้ส่งไปยังผู้รับสารนะคะโดยที่อาจจะเป็นการสื่อสารภายในองค์การระหว่างบุคคลหรืออาจจะระหว่างองค์การด้วยกันเช่นจากหน่วยงานหนึ่งไปสู่อีกหน่วยงานหนึ่งในองค์การเดียวกันซึ่งทั้งหมดแล้วเนี่ยมันจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขและกฎเกณฑ์แล้วก็สายงานการบังคับบัญชานะคะมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การดำเนินงานขององค์การสารสนเทศเหล่านั้นบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการอันนี้คือแนวคิดนะคะเกี่ยวกับการสื่อสารองค์การว่ามันคืออะไรทีนี้ลักษณะการสื่อสารในองค์การเนี่ยจะมีทั้งที่เป็นทางการแล้วก็ทั้งที่ไม่เป็นทางการหลายคนอาจจะคุ้นเคยการสื่อสารในรูปแบบของที่ไม่เป็นทางการเช่นการพูดคุยหารือระหว่างที่กินกาแฟกับเพื่อนในที่ทำงานหรือในห้องในกลุ่มเพื่อนร่วมงานอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบไม่เป็นทางการถ้าเป็นแบบทางการเราก็จะเห็นเช่นการมีการประชุมเพื่อพิจารณาประเด็นต่างๆหรือการมีการติดประกาศตามบอร์ดใช่ไหมฮะหรือบางคนอาจจะได้ยินเสียงตามสายที่ตามหน่วยงานต่างๆในช่วงพักรับประทานอาหารกลางวันหรือช่วงเช้าก่อนเข้างานอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็ถือเป็นการสื่อสารในองค์การเหมือนกันนะคะทีนี้ในการสื่อสารเนี่ยมันจะมีเงื่อนไขอันหนึ่งที่เราจะต้องเรียกว่าเป็นการสื่อสารได้ก็ต่อเมื่อเลยฮะมีผู้สื่อสาร2คนขึ้นไปนะคะซึ่ง2คนเนี้ยจะต้องเป็นตัวแทนขององค์การไม่ได้แปลว่าจะต้องสื่อสารกันแค่คน2คนนะคะมันอาจจะหมายถึงการสื่อสารที่เป็นกลุ่มบุคคลก็ได้เช่นการประชุมร่วมกันหรือการหารือระหว่างหน่วยงานหนึ่งกับอีกหน่วยงานหนึ่งประสานงานกันเพื่อที่จะจัดกิจกรรมหรือทำอะไรเกี่ยวกับองค์การนั่นเองนะคะแล้วก็รวมไปทั้งการสื่อสารขององค์การที่มีต่อสาธารณชนเช่นหลายๆองค์การอาจจะมีรูปแบบของการสื่อสารที่เราเรียกว่าใช้สื่อออนไลน์ทำเว็บไซต์บ้างทำเฟซบุ๊กบ้างอันนั้นก็ถือว่าเป็นการสื่อสารองค์การของหน่วยงานที่ทำงานทางด้านสารสนเทศด้วยเช่นกันนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะพบว่าการสื่อสารเป็นกระบวนการที่ส่งจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสารแต่เราก็ใช้

ใช้สื่อที่หลากหลายนะคะทั้งลักษณะความแตกต่างของผู้รับสารแล้วก็เนื้อหาสารเป็นหลักบางเรื่องผู้สื่อสารหรือผู้รับสารเนี่ยเป็นบุคลากรภายในก็อาจจะทำเป็นบันทึกหรือจดหมายเวียนก็ได้หรือติดประกาศก็ได้แต่บางครั้งอาจจำเป็นที่จะต้องเป็นการพูดคุยในลักษณะของการจัดประชุมเพราะว่าจะต้องมีการชี้แจงเพื่อหารือพิจารณาหรือร่วมกันแก้ไขปัญหาในบางเรื่องการทำบันทึกแค่จดหมาย1ฉบับหรือบันทึกข้อความ1ฉบับหรือประกาศสัก1ฉบับเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะคะอันนี้คือลักษณะทั่วไปหรือแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการสื่อสารในองค์การทีนี้ในการสื่อสารองค์การสารสนเทศเนี่ยมีหลักการสำคัญอยู่หลายประการอยู่นะคะอย่างเช่นอันที่หนึ่งเนี่ยหลักการสื่อสารในองค์การสารสนเทศก็ประกอบด้วยนะคะความเข้าใจของผู้รับสารในการสื่อสารเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ผู้ส่งสารเข้าใจว่าอะไรนะคะเราต้องคิดก่อนว่าผู้รับสารได้รับข้อมูลข่าวสารจากเราสื่อสารไปแล้วเนี่ยเขาเข้าใจอย่างที่เราเข้าใจไหมนะคะอันนี้คือเป็นเรื่องสำคัญมากนะคะอันที่2ข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารออกไปนั้นเนี่ยหลักการที่ถูกต้องคือจะต้องถูกต้องและน่าเชื่อถือข้อมูลข่าวสารในการสื่อสารในองค์การสารสนเทศจึงค่อนข้างจะต้องมีการตรวจสอบมากพอสมควรก่อนที่จะส่งข้อมูลข่าวสารออกไปเพราะไม่อย่างนั้นเนี่ยมันจะเกิดการปฏิบัติที่ผิดพลาดหรือการแก้ไขปัญหาที่ไม่ได้บรรลุตามที่ต้องการนะคะสิ่งที่3หรือประเด็นที่3ก็คือเวลาจะสื่อสารกันในองค์การสารสนเทศเองเนี่ยแม้ว่าเรื่องราวหรือเนื้อหาทางด้านข้อมูลสารสนเทศอาจจะมีความซับซ้อนแต่หน้าที่ของผู้สื่อสารที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องสื่อสารให้เข้าใจง่ายแล้วก็มีความชัดเจนอาจจะลำดับความคิดมันเป็นขั้นเป็นตอนซะก่อนนะคะแล้วค่อยส่งข้อมูลข่าวสารออกไปยังไม่ต้องรีบนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลข่าวสารที่สื่อสารออกไปนั้นน่ะจะต้องนำไปสู่การปฏิบัติได้ด้วยนะคะเพราะบางครั้งบอกไปแล้วพูดไปแล้วเขียนไปแล้วเอ๊ะตกลงจะให้ทำอะไรกันแน่แล้วไม่เข้าใจอย่างนี้อันนี้ก็จึงถือว่าอะไรฮะกลับไปอยู่ที่ข้อที่หนึ่งก็คือความเข้าใจของผู้รับสารเป็นสำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลักการสื่อสารการองค์การในสารสนเทศเนี่ยก็จะมีอยู่ข้อแรกก็ว่าด้วยเรื่องความเข้าใจผู้รับสารความถูกต้องและความน่าเชื่อถือความง่ายและความชัดเจนใช่ไหมคะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติได้อันนี้4ข้อละพอพูดถึงข้อที่5นะคะในการสื่อสารองค์การสารสนเทศเนี่ยมันจะต้องดูด้วยว่ามันมีความเหมาะสมกับเนื้อหาสาระไหมเนื้อหาสาระบางเรื่องสามารถสื่อสารด้วยการพูดประกาศแจ้งข่าวออกเสียงตามสายก็ได้เช่นเอาขอเชิญชวนวันนี้หน่วยงานจะมีการเปิดใช้โครงการนี้อันนี้ก็แค่เสียงตามสายก็ได้หรือแจ้งบันทึกเวียนก็ได้แต่บางครั้งเนี่ยการสื่อสารบางเรื่องจะมุ่งเป้าหมายที่การทำความเข้าใจหรือต้องการให้เกิดการแก้ปัญหาในเรื่องบางเรื่องหรือช่วยกันระดมความคิดอันนี้เราคงไม่สามารถที่จะอะไรคะใช้การทำบันทึกข้อความหรือการพูดหรือสื่อสารไปฝ่ายเดียวต้องพูดอย่างนี้นะคะคงทำไม่ได้เพราะมันไม่เหมาะสมกับเนื้อหาสาระในขณะเดียวกันเนี่ยนอกจากเหมาะสมกับเนื้อหาสาระแล้วยังต้องเหมาะสมกับกาลเทศะนะคะว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้เนี่ยเหมาะที่จะบอกหรือยังหรือว่ารอไปก่อนรอสักช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้วถึงค่อยสื่อสารนะคะเช่นยกตัวอย่างเช่นกิจกรรมบางกิจกรรมเนี่ยหากเราสื่อสารไปก่อนในกลุ่มวงกว้างมันก็อาจจะไม่เกิดความเขาเรียกนะคะเกี่ยวข้องคนที่ไม่เกี่ยวข้องก็รู้สึกว่าเอ๊ะจะมาบอกฉันทำไมนะคะนึกออกไหมฮะมันยังไม่เหมาะกับเวลาณเวลานั้นเพราะประเด็นบางเรื่องหรือการสื่อสารบางเรื่องเนี่ยเหมาะกับช่วงเวลาหนึ่งสำหรับคนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งเมื่อมีการลงมือปฏิบัติขอความร่วมมือไปแล้วเราต้องการขยายผลเนี่ยให้ไปสู่วงกว้างเราค่อยขยายการสื่อสารไปสู่กลุ่มวงที่กว้างขึ้นในช่วงเวลาที่หลังจากที่เราต้องการให้กลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการให้เกิดการร่วมมือปฏิบัติเนี่ยได้ดำเนินการไปแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าเหมาะสมกับกาลเทศะทีนี้ความเหมาะสมของการเลือกใช้สื่อและกิจกรรมเป็นความเหมาะสมข้อที่3นะคะข้อแรกคือความเหมาะสมในเรื่องเนื้อหาข้อที่2ความเหมาะสมในเรื่องกาลเทศะข้อที่3ความเหมาะสมของการเลือกใช้สื่อและกิจกรรมอย่างที่บอกนะคะการสื่อสารในองค์การสารสนเทศบางอย่างเนี่ยคุณสามารถเลือกใช้สื่ออันง่ายๆเช่นมีการเชิญชวนให้มาลองใช้ฐานข้อมูลยกตัวอย่างห้องสมุดอย่างเงี้ยนะคะมีการเชิญชวนให้มาลองใช้ฐานข้อมูลตัวนี้คุณอาจจะส่งอีเมลไปให้บุคลากรภายในหน่วยงานอันนี้ก็รู้เรื่องแล้วหรือติดประกาศสัก1ใบนะคะหรือทำโปสเตอร์เพื่อเชิญชวนอันนี้ใช้สื่อแค่นี้พอแต่บางเรื่องคุณต้องการใช้สื่อกิจกรรมอะค่ะอย่างเช่นอ้อช่วงนี้เราอยากให้มีการคัดสรรข้อมูลข่าวสารหรือเอกสารหรือหนังสือหรือแนะนำหนังสือหรือว่าสารสนเทศอื่นๆที่น่าจะเหมาะเอามาใช้ในห้องสมุดยกตัวอย่างอย่างเงี้ยเราจะไปทำประกาศมันก็คง

ไม่ได้ความร่วมมือมากมายนักนะคะเราอาจจะเป็นลักษณะของการเชิญชวนในรูปแบบต่างๆเช่นอาจจะมีการทําเป็นสื่อกิจกรรมเชิญชวนแหล่งข้อมูลที่เขาคิดว่าน่าจะมีสารสนเทศหนังสือเอกสารหรืออะไรที่เหมาะกับห้องสมุดมาออกร้านมาออกบูธเสร็จแล้วก็ให้บุคลากรภายในหน่วยงานเนี่ยมาดูซิว่าไอ้บรรดารีซอสทั้งหลายหรือแหล่งข้อมูลหรือแหล่งสารสนเทศทั้งหลายที่เราเอามาให้เนี่ยมีอันไหนที่มันเหมาะที่น่าจะเอามาใช้งานได้อย่างเงี้ยมันจะเป็นลักษณะของรูปแบบของการเป็นสื่อกิจกรรมอันนี้อาจจะเหมาะกว่านะคะนี่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าในหลักการการสื่อสารองค์การสารสนเทศเนี่ยมันก็จะต้องคำนึงถึงความเข้าใจของผู้รับสารความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของสารเข้าใจง่ายชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้รวมทั้งเหมาะสมกับเนื้อหากาลเทศะและสื่อรวมทั้งกิจกรรมที่ใช้นะคะเอาละเราผ่านไปแล้ว2หัวข้อนะคะเรื่องนิยามแล้วก็เรื่องหลักการสื่อสารในองค์การสารสนเทศเราลองมาดูซิว่าแล้วการสื่อสารมีบทบาทอย่างไรต่อการดำเนินงานขององค์การล่ะมันสำคัญขนาดนั้นเนี่ยมันมีบทบาทยังไงอย่างแรกเลยในการจัดหาแล้วก็รวบรวมข้อมูลเพื่อดำเนินงานและบริหารงานนะคะเพราะเนี่ยการสื่อสารเนี่ยมันจะนำไปสู่การจัดหาและรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการดำเนินงานและการบริหารงานขององค์การสารสนเทศแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อเราสื่อสารกันแล้วเนี่ยการสื่อสารจะก่อให้เกิดความร่วมมือในการทำงานร่วมกันเขาเรียกว่าเราคุยกันรู้เรื่องถ้าคุณไม่คุยกับเขาเลยหรือไม่มีการสื่อสารกันเลยภายในองค์การการทำงานการดำเนินงานต่างๆมันก็จะไม่ได้ความร่วมมือถูกไหมคะเขาจะรู้ได้ไหมว่าอะไรคือเจตนารมณ์ของเราที่ต้องการให้เกิดการทำงานหรืองานให้มันเดินทางไปนะคะดังนั้นอันเนี้ยก็คือต้องใช้การสื่อสารเป็นหลักนะคะดังนั้นการสื่อสารจะช่วยในการเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานไม่พอยังจะช่วยลดความขัดแย้งภายในองค์การได้ด้วยเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าถ้าองค์การเนี่ยมีความไม่เข้าใจที่ไม่ตรงความเข้าใจที่ไม่ตรงกันต้องพูดคำนี้ดีว่าความเข้าใจที่ไม่ตรงกันระหว่างฝ่ายปฏิบัติหน่วยหนึ่งกับฝ่ายปฏิบัติอีกหน่วยหนึ่งเนี่ยถ้ามีการสื่อสารกันมากขึ้นหรือมีการสื่อสารมันบ่อยขึ้นเช่นมีการประชุมมีการชี้แจงมีการยกหูโทรศัพท์ปรึกษาหารือสอบถามอันนี้ไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าใช่หรือไม่ใช่จะช่วยลดความขัดแย้งในการทำงานนะคะแล้วก็สร้างสัมพันธภาพระหว่างสมาชิกภายในองค์การด้วยนะคะบางครั้งเราจะลองสังเกตบางหน่วยงานหรือบางองค์กรเนี่ยก็จะมีการจัดกิจกรรมเขาเรียกพบพนักงานใหม่ยกตัวอย่างอย่างเงี้ยก็จะเป็นการสร้างสรรค์กิจกรรมการสื่อสารระหว่างพนักงานใหม่ๆเพื่อให้เกิดเครือข่ายหรือเกิดทำความเข้าใจว่าอ๋อเรามีความสัมพันธ์กับคนอีกกลุ่มนึงซึ่งอยู่ภายในองค์การเดียวกันนี่แหละแต่อาจจะอยู่คนละหน่วยงานเห็นไหมคะพอมีการสื่อสารกันมากขึ้นมันก็ช่วยสร้างความสัมพันธ์ดีๆระหว่างสมาชิกการทำงานมันก็จะราบรื่นและพัฒนาไปนะคะแล้วที่สำคัญก็คือเมื่อมีการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยบทบาทของมันจะช่วยเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเราจะสังเกตนะคะวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมที่ว่าเนี่ยอาจจะมีรูปแบบที่แตกต่างกันของแต่ละองค์กรบางองค์กรอย่างเช่นองค์กรราชการนะคะเช่นห้องสมุดของส่วนราชการเราอาจจะเคยเห็นห้องสมุดประชาชนห้องสมุดของหน่วยงานต่างๆหรือพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยนะคะเราก็จะพบว่าจะมีรูปแบบของวัฒนธรรมองค์กรแบบราชการซึ่งมันก็ไม่แปลกละค่ะเพราะว่าวัฒนธรรมองค์กรราชการก็จะเป็นลักษณะหนึ่งแต่ถามว่าการสื่อสารมันเป็นการเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรเหล่านั้นได้ไหมได้นะคะบางองค์กรที่เป็นเอกชนวัฒนธรรมองค์กรอาจจะมีความสบายๆไม่ค่อยจะเคร่งครัดมากในเรื่องของเขาเรียกอะไรนะคะขั้นตอนการปฏิบัติอาจจะเป็นการยกหูโทรศัพท์แจ้งแล้วก็รับฟังโดยวาจาได้เลยแล้วก็สามารถนำไปสู่ปฏิบัติเอกสารค่อยตามมาก็ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นแต่บางองค์กรอาจจะบอกว่าโอ้ยถ้าไม่เป็นเอกสารมาเนี่ยมันจะไม่มีหลักฐานข้อมูลการนำไปสู่การปฏิบัติเช่นการเบิกจ่ายการเอาข้อมูลรายละเอียดต่างๆออกมาใช้งานเนี่ยถ้าอย่างนั้นแล้วบันทึกเอกสารมันไปไหนล่ะนะการติดตามทวงถามขอคืนสารสนเทศมันก็อาจจะยุ่งยากนะคะหาไม่เจอขึ้นมาหายขึ้นมาก็กลายเป็นวัฒนธรรมอันไม่ดีเขาเรียกอย่างนี้ละกันนะคะเพราะนั้นการสื่อสารก็จะช่วยทำให้การสืบทอดหรือว่าเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมขององค์กรได้ชัดเจนมากขึ้นทีนี้ถ้าเราต้องการให้วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กรมีรูปแบบใดบทบาทของการสื่อสารก็มีความสำคัญในการถ่ายทอดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรด้วยเช่นกันนะคะเอาละไปได้แล้ว2หัวข้อในตอนที่1เรามาดูในหัวข้อสุดท้ายในตอนที่1นะคะก็คือประเภทของการสื่อสารภายในองค์การสารสนเทศให้นักศึกษาจำง่ายๆนะคะว่ามันเป็น2กลุ่มมันจะมีแบบเป็นทางการกับแบบไม่เป็นทางการอ้าวนึกสภาพแค่คำว่าแบบเป็นทางการกับไม่เป็นทางการก็พอนึกภาพออกเนาะอย่างแรกเราดูคำนี้ก่อนการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการมีลักษณะอย่างไรอย่างแรกเนี่ยนะคะเป็นรูปแบบที่ไม่ชัดเจนมีความเป็นส่วนตัวเรียกว่า
มันไม่ตายตัวค่ะมันอาจจะเป็นรูปแบบของการพิมพ์ไลน์ส่งหรืออาจจะเป็นรูปแบบของการยกหูโทรศัพท์บอกหรือรูปแบบของการเขาเรียกเลยนะคะสภากาแฟกินกาแฟหรือกินกลางวันแล้วก็นั่งคุยกันนั่งเมาส์กันเรื่องงานหรือว่าตามถามร่วงงานเฮ้ยเธอวันนั้นไปไหนอะไรยังไงวันนั้นที่ประชุมแล้วตกลงถามไปถึงไหนอะไรยังไงอาจจะเป็นการทวงถามในระหว่างการรับประทานอาหารก็ได้นะคะหรือรับประทานกาแฟก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้มีรูปแบบที่ไม่ชัดเจนแล้วก็ค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวตุ๊กเนี่ยเธอได้เอกสารฉันไหมฉันขอเรื่องนี้เรื่องนี้หน่อยอะไรอันนี้คือรูปแบบของการไม่เป็นทางการแต่ก็ถือเป็นการสื่อสารแบบไม่ในองค์การนะคะเพราะลักษณะรูปแบบการสื่อสารที่ไม่เป็นทางการเนี่ยมันคาดคะเนทิศทางข่าวสารได้ยากมากนะคะเพราะมันไม่รู้รูปแบบมันจะเป็นแบบไหนมันก็เลยกำหนดทิศทางไม่ได้ที่สำคัญลักษณะโดยธรรมชาติของการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการก็จะเป็นการพูดหรือการใช้วาจาเป็นหลักอย่างเมื่อกี้จะสังเกตอาจารย์จะยกตัวอย่างนะคะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีเทคโนโลยีก็ใช้โทรศัพท์มือถือนะคะมีอิทธิพลต่อพนักงานในองค์การไหมมีค่ะเพราะว่าการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเนี่ยมันมีความเขาเรียกอะไรนะคะพอไม่เป็นทางการมันก็มีบรรยากาศของความสบายสบายมันมีบรรยากาศของความเป็นกันเองนะมันก็เลยค่อนข้างมีอิทธิพลกับพนักงานในองค์การเราก็จะพบว่าบางองค์การเนี่ยลักษณะการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการประเภทพูดคุยซุบซิบนินทามากๆเนี่ยมันก็จะเกิดอะไรฮะหลายๆอย่างมันก็จะทำให้บางทีถ้าประเด็นพูดคุยซุบซิบนินทากลายเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมมันก็จะทำให้รู้สึกองค์กรระส่ำระสายมากนะคะก็จะมีอิทธิพลต่อพนักงานในองค์การแต่ถ้าเป็นการสื่อสารในรูปแบบที่เป็นทางการมากเกินไปองค์การก็จะมีความรู้สึกว่ามันรู้สึกมันแข็งมันไม่เป็นธรรมชาติมันไม่ค่อยจะยืดหยุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเภทของการสื่อสารภายในองค์การเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันจะมีทั้งแบบทางการและไม่เป็นทางการผสมปนเปกันไปนั้นนักศึกษาต้องทำความเข้าใจกับทั้งสองแบบนะคะส่วนรูปแบบการสื่อสารแบบเป็นทางการหลายคนก็ปฏิบัติงานในหน่วยงานของตัวเองไม่ว่าบริษัทห้างร้านหรือว่าส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่างๆเนี่ยหรือแม้กระทั่งองค์กรธุรกิจทั่วๆของตนเองเนี่ยเราก็จะพบว่าการสื่อสารแบบเป็นทางการจะมีรูปแบบที่ชัดเจนแน่นอนเช่นบันทึกถ้าเป็นส่วนราชการก็จะเป็นบันทึกข้อความจากหน่วยงานนี้ถึงหน่วยงานนี้บางองค์กรก็อาจจะเป็นรูปแบบของแบบฟอร์มของการกรอกข้อมูลเอกสารเพื่อขอใช้สารสนเทศพอแจ้งเสร็จปุ๊บก็จะมีการอนุมัติ1 2 3 4เป็นขั้นตอนปุ๊บสามารถไปหยิบข้อมูลได้เลยนะคะแล้วก็สามารถคัดคะเนทิศทางข่าวสารได้ส่งผ่านช่องทางการสื่อสารตามขั้นตอนหรือตามสายคำบังคับบัญชาขององค์กรได้แล้วก็การสื่อสารแบบเป็นทางการจะมีทั้งวาจาแล้วก็เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นจดหมายบันทึกข้อความประกาศหรือว่ารูปแบบของการติดใบปลิวใบแผ่นพับหรือแผ่นปลิวอย่างเดียวนะคะก็โดยวาจามีได้ไหมการเป็นทางการก็อย่างเช่นการประชุมก็ถือเป็นการสื่อสารแบบเป็นทางการแต่เป็นรูปของการใช้วาจาและอะไรคะเอกสารประกอบนะคะเอาละเรามาเข้าตอนที่2ตอนที่2เนี่ยจะพูดถึงรูปแบบการสื่อสารในองค์การสารสนเทศนะคะการเพิ่มประสิทธิภาพและปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะลองมาดูซิว่าการสื่อสารในองค์การสารสนเทศเนี่ยมีรูปแบบอะไรนะคะอันนี้หลักๆ ก็คือ4ลักษณะนะคะรูปแบบการสื่อสารแบบแรกเราเรียกว่าการสื่อสารจากบนลงล่างอย่างที่2ก็คือการสื่อสารจากล่างขึ้นบนแล้วก็สื่อสารแบบนอนแนวนอนและการสื่อสารแบบเถาองุ่นนักศึกษาหลายท่านอาจจะคุ้นเคยกับการสื่อสารแบบบนลงล่างและล่างขึ้นบนการสื่อสารแบบบนลงล่างก็อย่างเช่นอะไรฮะการสั่งการจากผู้บังคับบัญชามายังผู้ใต้บังคับบัญชาหัวหน้างานสั่งการให้ลูกน้องทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยบันทึกข้อความหรือว่าจดหมายสั่งการจากผู้ใหญ่ลงมายังผู้น้อยให้ปฏิบัติเรื่องนี้เรื่องนี้อย่างนี้เป็นต้นอันนี้จะเห็นบ่อยมากในส่วนราชการนะคะส่วนการสื่อสารแบบล่างขึ้นบนก็เป็นการสื่อสารที่เขาเรียกว่าเป็นการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชานะคะบางเรื่องอาจจะเป็นการประชุมหารือเพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อจัดทำแผนงานบางอย่างอย่างเงี้ยก็ถือเป็นการสื่อสารแบบล่างขึ้นบนได้หรือเป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใต้บังคับบัญชาในการประชุมประชาคมยกตัวอย่างอย่างเงี้ยหรือการหัวหน้างานเขาพบเลยนะหน่วยงานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเงี้ยก็จะเป็นการรับฟังความคิดเห็นหรือว่ารับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้ใต้บังคับบัญชาโดยผู้บังคับบัญชาอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นการสื่อสารจากล่างขึ้นบนส่วนการสื่อสารแนวนอนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของการสื่อสารจาก
ผนกหนึ่งหรืออีกฝ่ายหนึ่งกับอีกฝ่ายหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าทั้งสองฝ่ายเนี่ยมีความเสมอภาคกันในเรื่องของน้ำหนักของงานหรือว่าความเท่าเทียมกันในองค์กรแต่ว่าเป็นการสื่อสารจากฝ่ายหนึ่งมาสู่อีกฝ่ายหนึ่งดังนั้นเนี่ยมันจึงเป็นรูปแบบของการแนวนอนเพราะมันมีความเท่าเทียมกันในเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะคะส่วนการสื่อสารแบบเถาองุ่นเป็นการสื่อสารที่หาเขาเรียกอะไรนะหาแนวทางไม่ได้เลยนะคะเป็นการสื่อสารแบบวุ่นวายเคยเห็นเถาองุ่นไหมคะองุ่นมันก็จะแล้วแต่ว่าจะเป็นออกทางพวงนี้มากน้อยเป็นลักษณะเป็นพวงๆเป็นก้อนๆเป็นกลุ่มๆแล้วก็มีการโยงใยกันสัมพันธ์กันโยงย้ายโยงซ้ายโยงขวาหาเส้นทางไม่ชัดเจนลักษณะการสื่อสารแบบเถาองุ่นก็จะค่อนข้างไม่มีทางการแล้วก็ไม่มีรูปแบบชัดเจนจะมีรูปเป็นลักษณะของการสื่อสารแบบค่อนข้างเป็นส่วนบุคคลนิดนึงนะคะดังนั้นเนี่ยการสื่อสารแบบเถาองุ่นจึงมีความวุ่นวายสับสนเล็กน้อยแล้วก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ไม่เชิงยุ่งยากต้องเรียกว่าอะไรล่ะมันจับทิศทางไม่ได้พูดอย่างนี้ดีกว่านะคะเอาล่ะทีนี้เรามาดูว่าแล้วเราจะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารอย่างไรบ้างตัวอย่างเช่นการสื่อสารจากบนลงล่างเราก็จะพบว่าเป็นลักษณะของการอะไรฮะสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือควรซักถามหรือเปิดคำถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พูดได้อธิบายเยอะนะคะแล้วก็ผู้บังคับบัญชาก็ควรฟังด้วยความเข้าใจสนใจนะคะแล้วก็ใช้วิธีการพูดแบบตัวต่อตัวในลักษณะของการเผชิญหน้านะคะแล้วก็สังเกตอาการของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยว่ามีปฏิกิริยาตอบกลับอย่างไรนะคะอันนี้สำหรับบนลงล่างส่วนล่างขึ้นบนล่างขึ้นบนหมายถึงว่าเมื่อผู้บังคับบัญชาเนี่ยผู้ใต้บังคับบัญชาลูกน้องเอางี้ละกันเรียกสั้นๆลูกน้องได้มีการสื่อสารแล้วเนี่ยเราก็ควรมีการปฏิบัติตามแผนงานอย่างต่อเนื่องมีการตอบสนองด้วยความรวดเร็วนะคะสื่อสารด้วยความแน่นอนนะคะยอมรับความคิดเห็นของเขาแล้วก็เวลาเขาเสนอความคิดเห็นหากดำเนินการได้ก็ขอให้ทำทันทีนะคะรวมทั้งควรจะเปิดรับฟังข้อมูลข่าวสารจากลูกน้องอยู่บ่อยๆนะคะเพราะจะนำไปสู่การปรับปรุงการทำงานนะคะส่วนปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศก็ได้แก่พฤติกรรมของกลุ่มบุคคลหรือพนักงานในองค์การนั่นเองนะคะหากรวมทั้งความเป็นผู้นำและการบริหารงานภาวะผู้นำนำไปสู่เขาบอกว่าภาวะผู้นำอย่างหนึ่งก็คือว่าผู้บริหารเนี่ยจะต้องผู้สื่อจะต้องมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเขาบอกผู้นำที่ดีความสามารถในการสื่อสารแล้วก็การสื่อสารเนี่ยปัจจัยอีกอย่างนึงก็คือวัฒนธรรมขององค์กรเนี่ยมันสะท้อนผ่านการสื่อสารภายในองค์กรด้วยรวมทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารที่ใช้ในองค์กรก็เป็นปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศบางองค์การเนี่ยก็จะใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเป็นหลักในการสื่อสารเช่นบางองค์การบอกโอเคเรามีไลน์กลุ่มเรามีไลน์องค์กรเรามี Facebook องค์กรเราสามารถที่จะยกหูโทรศัพท์ได้บางองค์กรบอกไม่ได้โทรศัพท์ไม่พอจะต้องใช้เทคโนโลยีประเภทอื่นๆอันนี้ก็แล้วแต่นะคะเช่นบางที่อาจบอกว่ามีการประชุมทางไกลเช่นหน่วยงานอยู่ห่างไกลการเดินทางมาอาจจะเสียค่าใช้จ่ายแต่ถ้าใช้เทคโนโลยีการสื่อสารมาช่วยในการสื่อสารก็จะทำให้การสื่อสารภายในองค์กรสารสนเทศนั้นราบรื่นมากขึ้นนะคะสำหรับตอนสุดท้ายนะคะเรามาพูดถึงการพัฒนาทักษะการสื่อสารในองค์การสารสนเทศในการสื่อสารในองค์การสารสนเทศเนี่ยเราจะพบว่าเราจะต้องมีทักษะในการสื่อสารทั้งการพูดการเขียนการประชุมและการใช้สื่อใหม่ในการพูดเนี่ยนะคะก็จะเป็นแนวทางการพัฒนาทักษะและวิธีการพูดก็คือเวลาเราจะพูดสื่อสารออกไปเนี่ยเราจะรู้เลยว่าการสื่อสารด้วยการพูดส่วนใหญ่จะเป็นการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการแต่ก็มีแบบเป็นทางการนะคะเพียงแต่ว่าในลักษณะของการพูดถ้าเป็นทางไม่เป็นทางการเนี่ยเราจะใช้บ่อยดังนั้นเราต้องรู้วัตถุประสงค์ในการพูดก่อนเราต้องการโทรศัพท์ไปคุยกับเขาหรือว่าต้องการพูดเรียกลูกน้องมาหารือหรือว่าต้องการจะไปรายงานแจ้งผู้บังคับบัญชาเราต้องตั้งเป้าหมายก่อนว่าเราต้องการให้ข้อมูลเราต้องการโน้มน้าวเราต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาหรือเปล่าถ้าหัวหน้างานต้องการบอกต้องการแนวทางแก้ไขปัญหาแสดงว่าอะไรการพูดเราก็ต้องเป็นการพูดที่น้อยแต่ฟังให้เยอะแต่ถ้าเราต้องการแจ้งข้อมูลข่าวสารแสดงว่าอะไรฮะต้องพูดให้เยอะถูกไหมคะคาดคะเนพฤติกรรมการตอบสนองของผู้ฟังไว้ล่วงหน้าเขาจะมีปฏิกิริยาอย่างไรแล้วเราจะพูดอะไรต่อไปนะคะต้องมุ่งให้ข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพูดแล้วข้อมูลข่าวสารครบถ้วนก็ไม่มีปัญหามีศิลปะในการฟังด้วยแล้วก็มีการวางแผนและเตรียมการพูดโดยเฉพาะถ้าหากต้องการพูดเพื่อโน้มน้าวชักจูงหรือต้องการแก้ไขปัญหาบางอย่างนะคะเอาล่ะทีนี้ส่วนทักษะวิธีการเขียนในการเขียนเพื่อการสื่อสารในองค์การสารสนเทศเนี่ยเรามักจะเห็นในรูปแบบของการสื่อสารแบบเป็นทางการเยอะกว่าการพูดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะบางแห่งเช่นส่วนราชการองค์การสารสนเทศที่เป็นส่วนราชการเนี่ยทักษะและวิธีการเขียนจะต้องควบคู่ไปกับอะไรฮะหลักและระเบียบในการทำบันทึก
ใช่ไหมคะจดหมายใช่ไหมคะแล้วก็รายงานต่างๆดังนั้นเนี่ยผู้เขียนเองเนี่ยจะต้องมีการเตรียมงานการเขียนกำหนดก่อนว่าสิ่งที่เราจะเขียนเราจะเขียนอะไรเขียนรายงานให้ผู้บังคับบัญชาหรือแค่เขียนบันทึกข้อความแจ้งผลการดำเนินงานหรือเพียงแค่เขียนโน้ตสั้น

ขอความอนุเคราะห์ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเห็นไหมคะว่ามันมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยในการเตรียมการเขียนจะต้องกำหนดวัตถุประสงค์รูปแบบแล้วก็วางเรื่องที่จะต้องเขียนนะคะแล้วเมื่อวางเตรียมการเขียนเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอลงมือเขียนเนี่ยเราจะต้องก่อนว่าเลือกใช้ภาษาให้เหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้อ่านเขียนอย่างไรล่ะเขียนอย่างมีเหตุมีผลแล้วก็เมื่อเขียนออกไปแล้วเนี่ยอาจจะต้องมีการตรวจสอบดูซิว่าเอ๊ะผู้อ่านข้อเขียนเราเนี่ยเข้าใจแล้วก็รู้เรื่องสามารถปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องยกหูโทรศัพท์มาสอบถามเราอีกทีนึงว่าเฮ้ยไอ้ฉบับเนี่ยมันต้องการอะไรกันแน่อันนี้แสดงว่าเราเขียนอะไรฮะไม่รู้เรื่องดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องมีการอะไรฮะตรวจสอบแล้วก็ปรับปรุงสิ่งที่เราเคยเขียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางแห่งเนี่ยลักษณะการสื่อสารด้วยการเขียนเป็นรูปแบบของการเขียนโครงการบางคนเขียนโครงการกี่ครั้งนี่เป็นเหตุเป็นผลน่าสนใจน่าเชื่อถืออย่างเงี้ยเราก็ต้องเรียนรู้แต่บางคนเอ๊ะเขียนกี่ครั้งไม่เหมาะสมเลยไม่เข้าใจเลยหัวมงกุฎท้ายมังกรขึ้นอย่างนึงลงเป็นอย่างนึงอย่างเงี้ยก็แสดงว่าอะไรฮะเราก็ต้องปรับปรุงประสิทธิภาพในการเขียนในเรื่องนั้นๆด้วยนะคะเอาล่ะทีนี้มาพัฒนาทักษะในเรื่องสุดท้ายนะคะพัฒนาการประชุมในการประชุมเนี่ยจะเกิดประสิทธิภาพเมื่อผู้มีส่วนร่วมในการประชุมรู้ค่าแล้วก็เห็นว่าการประชุมเป็นเครื่องมือสำคัญของผู้บริหารเพื่อให้ได้ความคิดได้ข้อมูลได้การตัดสินใจที่รอบคอบและเป็นประโยชน์หลายๆครั้งเนี่ยในส่วน องค์การหลายๆแห่งเนี่ยเสียเวลาไปกับการประชุมมากในขณะที่ไม่สามารถหาข้อสรุปได้ว่าตกลงแล้วเนี่ยต้องการอะไรจากที่ประชุมอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องหมั่นคำนึงถึงนะคะถ้าการประชุมที่มีประสิทธิภาพเนี่ยจะขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของการสื่อสารของผู้นำและก็การเข้าร่วมประชุมนึกออกไหมคะบางครั้งผู้นำการประชุมก็คือหัวหน้าของที่ประชุมหรือประธานในที่ประชุมเนี่ยพูดวาระกันไปจนจบแล้วเลขาที่ประชุมจดไม่ถูกเลยตกลงแล้วเนี่ยต้องการอะไรวาระนี้เป็นการพิจารณาหรือเป็นการแจ้งแล้วออกจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะต้องไปทำอะไรต่อ1 2 3 4อย่างเงี้ยเป็นต้นนี่ก็แสดงว่าอะไรฮะประสิทธิภาพในการประชุมไม่ได้ผู้นำการประชุมไม่สามารถสรุปหรือหาประเด็นสำคัญหรือการสรุปข้อสรุปของวาระการประชุมในแต่ละเรื่องได้เช่นแจ้งทราบไหมมีข้อสังเกตอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าหรือรับทราบแล้วจบถ้ารับทราบแล้วจบเนี่ยแสดงว่าต้องเวียนแจ้งออกไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกไหมหรือแค่รับทราบจากผู้ที่เข้าร่วมประชุมก็เพียงพอแล้วอย่างเงี้ยเป็นต้นแตกต่างกันนะคะเพราะเรื่องบางเรื่องพอแจ้งทราบแล้วในที่ประชุมรับทราบแล้วก็จบแต่เรื่องบางเรื่องที่ประชุมรับทราบไม่พอต้องแจ้งไปยังบุคคลหรือหน่วยงานหรือฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมฝ่ายเลขาจะได้นำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องเห็นไหมคะว่าผู้นำการประชุมก็มีส่วนสำคัญนะคะแล้วผู้เข้าร่วมประชุมก็เหมือนกันผู้เข้าร่วมประชุมก็จะต้องมีการพูดและอภิปรายนี่คะนำมาสู่ปัญหาของการสื่อสารในการประชุมในการประชุมเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกก็คือปัญหาทางด้านการพูดและการอภิปรายนะคะก็คืออะไรคะพูดอย่างเมื่อกี้ที่ได้ยกตัวอย่างว่าผู้นำการประชุมเนี่ยสามารถกำหนดวาระการประชุมและพูดอธิบายวาระแต่ว่าวาระได้มากน้อยแค่ไหนถูกไหมคะแล้วพูดแล้วสามารถที่จะทำให้เลขาสรุปประเด็นสำคัญของที่ประชุมได้ไหมว่าหารือกันแล้วได้ข้อสรุปว่าอย่างไรถูกไหมคะแล้วผู้ร่วมประชุมนี่แหละมักจะมีประเภทที่อภิปรายยาวเหยียดแล้วก็หาข้อสรุปไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นต้นหรือบางครั้งประธานในประชุมก็อาจจะมีอีกแบบนึงคือไม่ค่อยอนุญาตให้ผู้เข้าร่วมประชุมร่วมอภิปรายในบางเรื่องอย่างเงี้ยเป็นต้นมันก็ทำให้เกิดอะไรฮะปัญหาในการสื่อสารในการประชุมว่าผู้ที่อภิปรายยาวแต่หาประเด็นไม่ได้หรือว่านอกเรื่องเอาเรื่องเดิมเข้ามาเกี่ยวพันในขณะที่วาระกำลังพิจารณาอีกเรื่องนึงอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยปัญหาในการสื่อสารการประชุมก็จะมีเรื่องการพูดการอภิปรายประเด็นที่2ก็คือปัญหาเรื่องการฟังก็จะมีคน2แบบฟังอย่างเดียวไม่เคยแสดงความคิดเห็นเลยอันนี้ก็น่าเสียดายเพราะอะไรนะความคิดเห็นความรู้ข้อมูลข่าวสารบางเรื่องที่ท่านรู้หน่วยท่านรู้มันน่าจะมีการอะไรฮะนำเสนอมีการพูดแล้วก็มีการอภิปรายเพื่อจะเกิดข้อคิดหรือข้อปฏิบัติหรือแนวทางอื่นๆที่น่าสนใจได้ดังนั้นบางครั้งก็จะมีแบบประเภทฟังอย่างเดียวไม่พูดเลยแต่ก็จะมีอีกแบบนึงพูดอย่างเดียวไม่ฟังชาวบ้านเลยก็เรียกคนอย่างอื่นพูดไปฉันมีหน้าที่พูดส่วนเธอพูดจบเมื่อไหร่ฉันก็จะพูดแต่ฉันไม่ฟังว่าเธอพูดอะไรดังนั้นเนี่ยในการประชุมต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟังนะคะแล้วสุดท้ายก็คือด้านการเขียนบางคนอาจารย์ประชุมเป็นการพูดโดยวาจานี่ทำไมต้องมีเรื่องทักษะด้านการเขียนอย่าลืมนะคะเอกสารประกอบการประชุมเป็นการเริ่มจากการมีปัญหาเรื่องการเขียนหากการเขียนเอกสารประกอบการประชุมเตรียมการมาไม่ดีเป็นยังไงคะไอ้นั่นขาดไอ้นี่ไม่ตรงไอ้นี่ไม่ครบข้อมูลไม่ได้เอ๊ะที่จัดเอกสารมาวาระประกอบเอกสารประกอบการประชุมไม่เกี่ยวข้องนี่แสดงว่า

การจัดเตรียมข้อมูลเอกสารนี่ไม่เหมาะถูกไหมคะการจดการบันทึกการประชุมก็เหมือนกันนะคะก็เป็นเรื่องของการเขียนเพราะอย่าลืมในการการประชุมมันก็จะต้องมีการทบทวนว่าจากการประชุมคราวที่แล้วมีมติเห็นชอบในเรื่องนี้มีการรับรองสิ่งที่ได้ประชุมกันไปแล้วเนี่ยถ้าหากบันทึกจดบันทึกต่อ

ด้านการพูดการอภิปรายการฟังและการเขียนนะคะส่วนการอันสุดท้ายก็คือการพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยสื่อสมัยใหม่นะคะเนื่องจากว่าสื่อสมัยใหม่เนี่ยสามารถสื่อสารได้แบบมีประสิทธิสัมพันธ์นะคะการใช้สื่อสมัยใหม่จะช่วยในการลดต้นทุนแทนที่จะโอ้โหกว่าจะถึงบันทึกข้อความไปเนี่ยนานกว่าจะถึงใช่ไหมคะแล้วต้องพิมพ์โปสเตอร์กว่าจะมีจดหมายจากยิ่งถ้าเกิดหน่วยงานอยู่กันคนละที่ส่งจากจังหวัดหนึ่งไปอีกจังหวัดหนึ่งกว่าจะถึง3วัน1วันอย่างเงี้ยแต่ถ้าสื่อสารด้วยทักษะสื่อด้วยการสื่อสารสมัยใหม่เป็นยังไงคะส่งอีเมลกดคลิก2นาทีถึงเลยเป็นยังไงคะลดต้นทุนลดระยะเวลาเกิดความรวดเร็วลดระยะทางในการส่งข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ง่ายแล้วก็ทำให้นะองค์กรมีความน่าเชื่อถือเพราะอะไรคะดูแล้วมีความทันสมัยถูกไหมคะเผยแพร่สืบค้นส่งต่อสารสนเทศเป็นไปได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารด้วยการสื่อสมัยใหม่เนี่ยเดี๋ยวนี้มันทำให้เกิดความสะดวกนะคะเพียงแต่ว่าต้องระมัดระวังในเรื่องข้อมูลข่าวสารและความลับที่อาจรั่วไหลอันนี้เป็นเรื่องที่ทำการสื่อสารที่ใช้สื่อสมัยใหม่เนี่ยต้องมีความระมัดระวังโดยเฉพาะในองค์การสารสนเทศเนาะถ้าเป็นสารสนเทศที่เป็นความลับอันนี้ต้องระวังนิดนึงแต่ถ้าไม่ใช่เป็นการสื่อเป็นข้อมูลสารสนเทศที่เป็นความลับอาจจะไม่ต้องกังวลมากนักนะคะ

เอาละค่ะนักศึกษาลองมาดูซิว่านักศึกษาได้ทบทวนบทเรียนนะคะในหน่วยที่9นะคะการสื่อสารในองค์การสารสนเทศแล้วเนี่ยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะคะนักศึกษาจะมีแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนหลังเรียนนะคะก็กรุณาทำแบบฝึกปฏิบัติก่อนเรียนสัก10ข้อก่อนนะคะแล้วก็ค่อยอ่านเอกสารแล้วก็รับชมรายการนะคะแล้วก็สื่อการสอนต่างๆทีนี้ตอนนี้อาจารย์ก็อยากจะลองดูซิว่านักศึกษาเรามาดูนี่ว่าแบบทดสอบความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาในเรื่องของหน่วยที่9การสื่อสารในองค์การสารสนเทศเนี่ยนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรบ้างนะคะในสิ่งที่เราได้เรียนรู้ไปนะคะผ่านสื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยอ้ําลองมาดูทดสอบซิว่าข้อที่1นะคะอาจารย์มีให้ไม่เยอะนะคะทําเหมือนกับแบบทดสอบที่เราได้พบเจอทั้งในแบบฝึกปฏิบัติทั้งในข้อสอบเนาะก็คือมีตัวเลือก5ตัวเนาะกอไก่ขอไข่ถึงจอจานนะคะลองมาดูซิข้อที่1ข้อที่1ถามว่าข้อใดเป็นการสื่อสารของบุคคลนะคะในองค์การที่ติดต่อสื่อสารกันทั้งในเรื่องงานหรือที่ไม่ใช่เรื่องงานโอ้มีความเป็นส่วนตัวไม่สามารถกำหนดทิศทางการไหลของข้อมูลข่าวสารได้มาเรามาลองดูคีย์เวิร์ดหรือว่าคำสำคัญของโจทย์นะคะสมมุติว่าถ้าเจอโจทย์แบบนี้เนี่ยคำสำคัญของโจทย์มีอะไรคะ 1. การสื่อสารองค์การแน่นอนเราเรียนการสื่อสารในองค์การแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้ไม่จำเป็นต้องสนใจละทีนี้มาดูข้อถัดประเด็นถัดไปทั้งในเรื่องงานและที่ไม่ใช่เรื่องงานมีความเป็นส่วนตัวเอาแล้วพอมีความเป็นส่วนตัวนี่หลายข้อเข้าเกี่ยวใช่ไหมเพราะว่าอะไรเมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วว่าการสื่อสารจากบนลงล่างมีความเป็นทางการจำได้ใช่ไหมคะเพราะข้อนี้ก็แน่นอนเลยอุ้ยไม่ส่วนตัวละจากบนลงล่างเพราะอะไรเรานึกถึงอะไรคะการสื่อสารจากผู้บังคับบัญชาไปยังผู้ใต้บังคับบัญชาก็คืออะไรคะเจ้านายไปลูกน้องอู้ความส่วนตัวน้อยแฮะใช่ไหมอาจจะมีเป็นบันทึกข้อความคำสั่งใช่ไหมคะแล้วก็หลักๆมักจะเป็นเรื่องงานถูกไหมฮะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นพอดูอย่างนี้ปุ๊บข้อหนึ่งเราก็ไก่เป็นไงฮะตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าข้อหนึ่งเป็นการสื่อสารจากบนลงล่างดูเป็นอะไรฮะเป็นทางการจังเราตัดทิ้งข้อหนึ่งเห็นไหมเราเริ่มเห็นละ1 2 3 4 5ข้อหนึ่งเราตัดทิ้งเราเหลือ4ข้อเรามาดูคีย์เวิร์ดต่อมีอันไหนที่มีความเป็นส่วนตัวมีความไม่เนี่ยนะไม่ใช่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องงานแล้วก็มีความเป็นส่วนตัวการสื่อสารในแนวนอนการสื่อสารแนวนอนนี่เป็นการสื่อสารจากอะไรฮะแผนกนึงไปอีกแผนกนึงหรือว่าฝ่ายนึงไปอีกฝ่ายนึงที่อยู่ในองค์การเดียวกันเช่นแผนก A ไปยังแผนก B คือมีความเท่าเทียมกันแสดงว่าอะไรคะมันเป็นเรื่องงานล้วนๆใช่ไหมคะมันมีความเป็นส่วนตัวน้อยยกเว้นว่าสาวอีกแผนกนึงกับหนุ่มอีกแผนกนึงชอบพอกันอันนั้นไม่ใช่เป็นทางการแล้วล่ะถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่สื่อสารแนวนอนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นตัดได้เป็นข้อที่2ก็คือข้อคอควายนะคะวันเนี้ยข้อกอไม่ใช่แล้วข้อขอไม่ใช่แล้วหลังนี้เรามาดูซิว่าการสื่อสารแบบไหนไม่สามารถกำหนดทิศทางการไหลของข้อมูลข่าวสารได้เห็นเลยรู้เลยเห็นไหมคะข้อไหนหลายทิศทางหรือเปล่าแนวนอนก็ไม่ใช่กำหนดทิศทางได้ล่างลงล่างขึ้นบนก็กำหนดทิศทางได้เห็นไหมตัดทิ้งได้อีกละ3ข้อ

ข้อละตอนนี้เหลือ2ข้อเถาองุ่นกับแบบหลายทิศทางมันเป็นข้อไหนนะคะการสื่อสารแบบหลายทิศทางไม่ใช่ choice หรือว่าตัวเลือกหรือไม่มีเนื้อหานี้ในหน่วยเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้ตัดทิ้งได้สรุปแล้วข้อไหนเป็นการสื่อสารแบบอะไรคะทั้งในเรื่องงานไม่ใช่เรื่องงานส่วนตัวและไม่สามารถกำหนดทิศทางได้ก็คือการสื่อสารแบบเถาองุ่นเห็นไหมคะให้นักศึกษาใช้วิธีตัดทีละข้อนะคะเวลาทำข้อสอบให้ตัดทีละข้อดูว่าข้อไหนไม่เข้าพวกอันนี้จะทำให้คุณทำงานง่ายหรือทำข้อสอบง่ายขึ้นนะคะเรามาดูข้อที่สองนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารจากบนลงล่างคือข้อใดเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าการสื่อสารแบบลงล่างเป็นแบบไหนบนลงล่างคือการสื่อสารแบบเป็นทางการอันที่หนึ่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้คำบัญชาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องซักถามด้วยคำถามเปิดหรือเปล่าฟังให้ได้เนื้อหาสาระไหมพูดลักษณะเผชิญหน้าไหมสังเกตคู่สื่อสารเพื่อแสดงออกเพื่อปฏิกิริยาตอบกลับไหมดูแล้วมันคล้ายๆกันแฮะใช่จริงๆด้วยนะคะก็คือทุกข้อเนี่ยคือข้อควรปฏิบัติในการสื่อสารแบบบนลงล่างนะคะโอเคเอาล่ะทีนี้มาดูข้อที่3ข้อใดไม่เกี่ยวข้องขอให้นักศึกษาระมัดระวังข้อสอบประเภทนี้นะคะข้อใดไม่เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นให้ตัดข้อที่เกี่ยวข้องมาก่อนเลยค่ะข้อที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศท่านนักศึกษาจำได้เราจะมีทั้งหมด4ข้อเพราะฉะนั้นต้องมีข้อหนึ่งที่ไม่ใช่แน่นอนซึ่งข้อที่ไม่ใช่ก็คืออะไรคะนโยบายองค์การไม่ใช่เกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ใช่ปัจจัยที่เกี่ยวข้องนะคะเพราะที่เหลือขอไข่ถึงงองูถือเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์การสารสนเทศทั้งนั้นนะคะให้สังเกตง่ายๆถ้านักศึกษาตัดเจอ choice หรือข้อสอบแบบไม่เกี่ยวข้องให้หาอันที่ไม่ใช่โอเคสำหรับข้อ4นะคะข้อใดไม่ใช่แนวทางการพัฒนาทักษะการสื่อสารการพูดในองค์การสารสนเทศข้อนี้ดูง่ายมากนะคะนักศึกษาลองสังเกตเวลาเราสื่อสารด้วยการพูดเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องอะไรคะการสื่อสารแบบไม่เป็นทางการเพราะฉะนั้นข้อที่ไม่ใช่แนวทางการสื่อสารด้วยการพูดก็คือเราทำไมเราต้องใช้ภาษาทางการน่ะเราต้องระมัดระวังขนาดนั้นเหรอในเรื่องการพูดไม่ต้องนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเลือกเนี่ยก็คืออะไรคะข้ององูระมัดระวังโดยการใช้ภาษาอย่างเป็นทางการอันนี้ไม่ใช่ค่ะไม่ถูกต้องต้องระวังนะนักศึกษาจะเจอข้อสอบข้อใดไม่ถูกต้องข้อใดไม่ใช่นะคะเพราะข้ออื่นใช่หมดเลยยกเว้นข้ององูนะคะมาดูข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะข้อดีของการใช้สื่อใหม่ในการสื่อสารในองค์การสารสนเทศคืออะไรโอ้สื่อใหม่นี่เราคิดง่ายๆสิ่งที่เรามีมือถือเว็บไซต์อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะ Facebook นะคะซื้อไมค์เหล่านั้นเนี่ยช่วยในทำอะไร1ลดต้นทุนลดไหมลดนะลดเวลาระยะทางในการสื่อสารไหมใช่แน่นอนสร้างความน่าเชื่อถือไหมใช่สืบค้นส่งต่อข้อมูลสารสนเทศไปได้เร็วไหมได้เร็วเพราะฉะนั้นข้อนี้ง่ายมากมันคือทุกข้อที่กล่าวมานั่นเองนะคะก็หลังจากที่ได้ทบทวนบทเรียนแล้วนะคะก็นักศึกษาลองทดสอบดูเองแล้วเป็นยังไงคะมีหลักการสั้นๆนะคะดังนั้นเนี่ยนักศึกษาต้องไปทบทวนเอกสารนะคะประกอบการเรียนแล้วก็ทดสอบแบบทดสอบหลังเรียนด้วยนะคะแล้วก็สื่อการศึกษาต่างๆที่มหาวิทยาลัยได้มีให้นักศึกษาขอให้นักศึกษาได้ศึกษาทบทวนนะคะนักศึกษาจะสามารถที่จะทำความเข้าใจกับหน่วยชุดวิชานะคะหน่วยที่9นี้นะคะการสื่อสารในองค์การสารสนเทศได้นะคะขอให้นักศึกษาทุกท่านโชคดีสำหรับการเรียนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ยูปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสทเนี่ยแหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยเนี้ยเขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: เปิดโอกาสทาง

0: การศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
1: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
2: ผู้บริหารนะชอบออกแบบพ่อ
3: ผู้นำที่ดีชอบรีเริ่มค่ะพ
4: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีชอบมองใกล
5: ้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้า
6: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
4: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
0: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
7: ตัวใหญ
8: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel
9: โอ้พระราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสวงแสนไกลอาลัยทวินพระแม่ไทยแม่แท้แม่แผ่นดินแม่แห่งศิลป์แม่รักษาป่าลำธารพระราชกรณียกิจพิสิทธิ์ข้าอวงประชาหมายพดุงมุ่งสืบสารน้อมถวายสักการะณพิมานนิรันดร์การสถิตใจไทยทุกคนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สำหรับคำแนะนำด้านต่อไปนะคะก็จะเป็นส่วนที่เรียกว่า responsibilities นอกจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะในเรซูเม่ active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนในเรซูเม่อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10คำนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะ analyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่2นะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะ handled ก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ directed คือควบคุม negotiated ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือ

สร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของ simple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะอันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่2นะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่2 monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systems นะคะนี่อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่2นะคะ retrieve data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรม SQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะเวิร์บตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel enginesนี่อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยสามได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่2นะคะ repaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ handled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่2 handled customers inquiriesในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อสักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อสักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อสักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organizedbusiness meetings ในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะ
หรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by best venues caterings and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MCs นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ Collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจากทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะตัวอย่างที่สองค่ะ collaborated with the PR team to promote concerts and plays นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนี้นะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product linesนะคะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่าหนึ่งนะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นั่นก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepersนะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่สองนะคะNegotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเองและ verb คำสุดท้ายนะคะก็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่หนึ่งกันนะคะ developed 3 new exercise courses for the elderly นักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า develop 3 new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะ developed a new computer program that reduced paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะเขียนระบุลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเ
เป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าเมื่อนักศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุ education and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to presentSam นะคะเป็น graphic designer at House of Arts Studio นะคะก็คือ Sam เนี่ยทำงานเป็น graphic designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014 Sam เนี่ยเป็น part-time graphic designer at AXW Mediaนะคะก็คือทำงานพาร์ทไทม์นะคะเป็นกราฟิกดีไซเนอร์จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกำลังจัดทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะในเซกชัน Education and Training ของแซมนะคะเราสามารถได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ From 2015 to 2017แซมนะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technologyนะคะก็คือแซมเนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะ from 2010 to 2014 แซมได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU Universityก็คือแซมศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชากราฟิกดีไซน์นะคะจากมหาวิทยาลัย NYU ถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ที่ดีนะคะอีกแอคทิวิตี้หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกัน

ค่ะอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่สอง customer inquiries and complaints และอันที่สามอันสุดท้ายนะคะ annual meetings for corporate customers นักศึกษาจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือ repair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่สองนะคะที่เติมลงไปก็คือ handled นักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามีคำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะการประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิค resume นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียนเรซูเม่ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะ วันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A นะคะ A ถามว่า what is your uncle like B คนจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 he likes Japanese foodตัวเลือกที่2 he's a businessman ตัวเลือกที่3 he's very generous ตัวเลือกที่4 he does like cold weather มีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะHe's very generous. อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look like? อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ he's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงและรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ what is Smith like ถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 what does Smith like นะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า he likes hanging out with friends นี่ก็คือ Smith เนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ what is Smith likeก็จะเหมือน what is your uncle like ก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคน
general

Paris เป็นคนใจกว้างค่ะ Test ข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกัน A ถามว่า How old is Tammy เรามาดูตัวเลือกกันนะคะ B คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 He's ขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 She's so attractive ตัวเลือกที่2 She's very short ตัวเลือกที่3 She's 20 years old ขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 She's 20 year old ตัวเลือกที่4 She's in her 20sจริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20s หลักไวยากรณ์สำหรับการคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง he is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย sนี่นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ He is 20 years old นะคะอาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ He is in his 20s He is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she's so attractive ทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's very shortทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ยสำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year old น่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไป s เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 she's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ in her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า it's oppositeRiver Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3 Do you know where is St. Stephen Hospital ตัวเลือกที่4 Could you tell me where Salad Heaven Restaurant

strong is ทุกตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้วเนี่ย B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะCould you tell me where Salad Heaven Restaurant is? นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park? นะคะข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้ถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is? แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็นit's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่าเป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาจะสังเกตว่าเขาตอบว่าคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่1เนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่2นะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า where ปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ yes it's between St. Stephen School and Wonderland Museum โรงพยาบาลเซนต์สตีเฟนเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเซนต์สตีเฟนกับพิพิธภัณฑ์วันเดอร์แลนด์นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe นะคะถ้าเกิดได้ยินคำถามนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกต preposition ที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะคือคำว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ

4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่1 Are there any bank in this neighborhood ตัวเลือกที่2 Is there any banks in this village ตัวเลือกที่3 Can you tell me where the nearest bank is ตัวเลือกที่4Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่า bank นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมนะคะว่าธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there anyBank in this neighborhood นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhoodจะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับ verb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่2ที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to be ที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่า bank ซึ่ง banks เติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะถ้าเราจะถามโดยใช้ isนะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำ is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดีลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับยูนิตที่7ได้กันไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ยูนิตที่8นะคะยูนิตที่8เนี่ย keeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ where can you find this news itemUK College to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1 นะคะ in a fashion magazine ตัวเลือกที่2 in a newspaper

ตัวเลือกที่3 on a radio และตัวเลือกที่4 in a company letter newsletter นะคะเป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะอันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazineนี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship นะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษนั่นเองนะคะ College to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตัดไปข้อที่3 on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่4 in a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังจะจัดนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทซะทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19 ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news storyยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headlineนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirus เรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยได้รับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็น headline นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือ headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่สองที่จะเห็นนะคะก็คือ lead อาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น news story เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2 body เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกอาจจะดูยาวนิดนึงเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words

for these sentences. อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014. He the charge saying he too drunk to participate. Okay. นะคะตัวเลือกที่หนึ่ง was arrested will deny is ตัวเลือกที่สอง arrested denies was ตัวเลือกที่สาม was arrested denied was ตัวเลือกที่สี่ arrested denied is นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองโอเคน่าจะเลือกได้แล้วนะคะหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1 นะคะก็คือ arrest verb ที่2ก็คือ deny นะคะและ verb ที่3ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ a 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rapeเรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่าใช้ was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice นะคะสำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านข่าวต่อ over the gang rapeGang rape ก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014ส่วนเหยื่อเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการ verb 2ตัวที่เหลือ he the charge นะคะคำว่า the charge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying heToo drunk to participate. เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too drunk ก็คือเมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ย อาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำสิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้ว

ะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่สอง denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์

ก็ was โอเคค่ะ รวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study because of the workload at the office ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it? ตัวเลือกที่ 2. How can I drop out? ตัวเลือกที่ 3. Why will I do it? ตัวเลือกที่ 4. What should I do?เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูเฉลยกันนะคะว่าคำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new jobเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะก็คือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือA เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social mediaอันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะI turn off my phone when I need to focus on doing homework. ฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะเวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทางคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้นะแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเผื่อว่า A เนี่ยจะนำไปใช้บ้างอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัวเลือกในโจทย์นิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it? คือถามว่าฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่2 How can I drop out? Drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนค่ะเราจะไป dropแล้วไม่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย how เนี่ยก็คือฉันจะ drop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with us แล้วก็เป็น applicant นะคะจะพูดหรือว่าจะตอบว่าอะไรดีตัวเลือกที่1 yes I can ตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years ago
ตัวเลือกที่4 right away

0: อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างโอเคได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร when could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามว่าเมื่อไหร่นั่นเอง when could you start working with us คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะapplicant หรือว่าผู้สมัครงานคนจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่1ไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า yes I can't นะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะอันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่2I love learning new skills whenever I can't. บางคนนะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever คล้ายกับคำว่า when เลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะ whenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I started working in tourism 10 years ago ถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทดลองทำแบบทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาผ่านการติวและได้ทดลองทำเทสไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะทำได้นะคะขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะ
1: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์ความรู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามา

0: ร้างเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆนี่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
5: นอกจากใน work experience ที่นักศึกษาจะใส่ตำแหน่งการทำงานของนักศึกษาลงไปแล้วนะคะนอกจากนั้นเนี่ยนักศึกษายังสามารถเพิ่มเติมรายละเอียดได้ค่ะว่าเนื้อหาการทำงานที่นักศึกษาเคยทำในตำแหน่งต่างๆนั้นเคยทำอะไรมาบ้างนะคะโดยปกติแล้วนะคะเราจะใช้ active verbs ค่ะ resume active verbs นะคะก็คือคำกริยาที่แสดงการกระทำนะคะซึ่งจะสื่อให้เห็นถึงไดนามิกหรือว่ามีพลังมีความเคลื่อนไหวนะคะในกริยาที่ทำนั้นๆ นะคะเพราะฉะนั้น active verbs เนี่ยก็จะเป็นที่นิยมนะคะที่จะนำมาเขียนใน resume อาจารย์ขอเลือกตัวอย่าง active verbs นะคะทั้งหมด10คำนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับนักศึกษาในวันนี้ค่ะ คำแรกนะคะดูโซนที่เป็นสีเขียวก่อนนะคะanalyze ก็คือวิเคราะห์นั่นเองค่ะคำที่สองนะคะ monitored หรือว่าเฝ้าดูหรือว่าสังเกตการค่ะ retrieved ความหมายก็คือกู้คืนหรือนำกลับมานะคะ repaired ก็คือซ่อมแซมนั่นเองค่ะ handledก็คือจัดการนะคะเรามาดูฝั่งสีฟ้ากันบ้างนะคะอีก5คำคำแรก organize คือจัดหรือว่าจัดการจัดระเบียบจัดระบบนะคะ collaborated นี่ก็คือร่วมมือค่ะ directed คือควบคุม negotiated ก็คือเจรจาต่อรองค่ะคำสุดท้ายนะคะ developed ก็คือสร้างหรือพัฒนาค่ะนักศึกษาอาจจะสังเกตว่าอาจารย์เขียนคำกริยานะคะหรือว่า active verbs ทั้ง10คำเนี่ยในรูปของ simple past tense ทั้งหมดนะคะเนื่องจากว่าเวลาที่นักศึกษาพูดถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในงานที่ตัวเองเคยทำนะคะเราก็จะพูดถึงมันในรูปของอดีตทั้งหมดค่ะแต่ในกรณีที่นักศึกษาอธิบายหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งงานที่นักศึกษาทำอยู่ในปัจจุบันนะคะนักศึกษาก็สามารถใช้รูปคำกริยาที่ไม่ต้องผันได้ค่ะเรามาดูการใช้ active verbs แต่ละตัวกันนะคะคำแรกค่ะ analyze หรือวิเคราะห์นะคะอาจารย์ยกตัวอย่างมาให้2ตัวอย่างด้วยกันนะคะเรามาดูตัวอย่างแรกกันนะคะ analyze customer purchase pattern นะคะสำหรับนักศึกษาที่มีหน้าที่ตรงนี้นะคะก็คือวิเคราะห์รูปแบบการซื้อของลูกค้านั่นเองค่ะ ันนี้อาจจะเป็นนักศึกษาที่ทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดนะคะหรือว่าฝ่ายขายนะคะตัวอย่างที่2 analyze technical issues reported by customers นะคะนักศึกษาได้ทำหน้าที่วิเคราะห์นะคะปัญหาทางเทคนิคที่ลูกค้าเนี่ยรายงานเข้ามาที่บริษัทนะคะจะเป็นตัวอย่างของ analyze ค่ะคำที่2นะคะ monitored ตัวอย่างแรก monitored client account นะคะนักศึกษามีหน้าที่ดูนะคะสังเกตบัญชีของลูกค้านั่นเองนะคะคอยดูความเรียบร้อยนะคะตัวอย่างที่2 monitor performance of production lines อันนี้อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่ทำงานในบริษัทหรือว่าโรงงานที่มีสายการผลิตนะคะก็คือคอยดูว่าสายการผลิตเหล่านั้นเนี่ยทำงานเป็นอย่างไรบ้างเรียบร้อยดีไหมนะคะคำต่อไปค่ะ retrieved หรือว่ากู้คืนนะคะตัวอย่างแรก retrieve information from filing systems นะคะนี่อาจจะเป็นนักศึกษาที่มีโอกาสได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะที่มีการเก็บไฟล์ข้อมูลโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือการกู้คืนนะคะข้อมูลจากระบบเก็บไฟล์นั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ retrieve data using SQL นะคะคือนักศึกษามีการกู้ข้อมูลเหมือนกันแต่ว่าตรงนี้เนี่ยระบุรายละเอียดเลยว่ากู้โดยใช้โปรแกรม SQL นะคะตรงนี้ก็จะเป็นการบอกในจ้างให้เห็นเลยว่าเราสามารถใช้โปรแกรม SQL ได้นะคะเวิร์บตัวต่อไปนะคะก็คือ repaired ตัวอย่างแรกค่ะ repaired diesel enginesนี่อาจจะเหมาะกับนักศึกษาที่เป็นช่างซ่อมนะคะก็คือนักศึกษาเนี่ยสามได้ทำหน้าที่ซ่อมเครื่องยนต์ดีเซลค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ repaired damages to customers computer systems ค่ะอาจจะเป็นนักศึกษาที่ได้ทำงานกับระบบคอมพิวเตอร์นะคะโดยหน้าที่ของนักศึกษาเนี่ยก็คือซ่อมนะคะเมื่อเกิดความเสียหายกับระบบคอมพิวเตอร์ของลูกค้านั่นเองค่ะคำต่อไปนะคะ handled เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ handled customers merchandise return นะคะในกรณีที่ลูกค้าซื้อสินค้าไปแล้วเนี่ยนะคะมีการคืนสินค้ากลับมาเนี่ยนักศึกษาจะเป็นคนที่จัดการกับสินค้าที่ถูกคืนมาเหล่านั้นนะคะหรือในตัวอย่างที่สอง handled customers inquiriesในกรณีที่ลูกค้ามีคำถามเข้ามาที่องค์กรนะคะหรือว่าบริษัทนักศึกษาเป็นคนที่จัดการกับข้อสักถามเหล่านั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่ตอบข้อสักถามนั้นโดยตรงหรือว่าประสานงานนะคะไปยังฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้ตอบข้อสักถามเหล่านั้นกับลูกค้าค่ะคำต่อไปนะคะ organized นะคะ organizedbusiness meetings ในตัวอย่างแรกนี้นะคะนักศึกษาเนี่ยเป็นคนจัดประชุมทางธุรกิจนะคะในตัวอย่างนี้เนี่ยอาจจะเป็นนักศึกษาที่เป็นเลขานะคะหรือว่าเป็นฝ่ายดูแลการจัดการประชุมอย่างนี้ก็ได้ค่ะหรือว่าในตัวอย่างที่สองนะคะ organize events by choosing best venues caterings and MCs นะคะนักศึกษาหลายคนเนี่ยอาจจะได้ทำงานอีเวนต์นะคะซึ่งหน้าที่ตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่จัดอีเวนต์นะคะโดยเลือกอะไรบ้างก็คือเลือก best venues หรือว่าสถานที่จัดงานที่ดีที่สุดนะคะ catering ก็คือการจัดการอาหารนั่นเองนะคะว่าเราจะเสิร์ฟอะไรเสิร์ฟเมื่อไหร่นะคะแล้วก็เลือกพิธีกรนะคะหรือว่า MC นั่นเองคำต่อไปนะคะCollaborated ตัวอย่างแรกค่ะ collaborated with key members of IT team to develop new delivery tracking system คำว่า collaborated นะคะจะมีเสน่ห์นิดนึงค่ะตรงที่ว่าจะทำให้เห็นว่าเราเนี่ยนอกจากทำงานในแผนกของตัวเองแล้วเนี่ยนะคะได้มีการร่วมงานกับบุคคลอื่นอย่างที่นักศึกษาเห็นในตัวอย่างที่หนึ่งนะคะก็คือได้มีการร่วมงานกับสมาชิกที่สำคัญนะคะจาก ทีม IT นะคะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนานะคะระบบที่ติดตามการขนส่งนะคะโอเคซึ่งนักศึกษาเนี่ยอาจจะมีโอกาสได้ร่วมงานกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ collaborated with the team to promote concerts and plays นะคะอันนี้ก็คือนักศึกษาได้มีโอกาสร่วมงานกับทีม PR นะคะเพื่อที่จะโปรโมทหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะคอนเสิร์ตหรือว่าละครเวทีนะคะให้สาธารณชนเนี่ยรับรู้แล้วก็สนใจในอีเวนต์ทั้งสองอย่างนี้นะคะคำต่อไปค่ะ direct ตัวอย่างแรกนะคะ directed launch of 5 product linesนะคะในบริษัทที่มีขนาดใหญ่เนี่ยนะคะเราอาจจะมีลายการผลิตเนี่ยมากกว่า1 นะคะนักศึกษาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ควบคุมการเปิดลายผลิตใหม่นะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะก็คือเป็นการเปิดลายผลิตใหม่จำนวน5ลายด้วยกันนะคะตัวอย่างที่2ค่ะ Director the hiring and training of 20 housekeepersนะคะนักศึกษาที่ทำงานในฝ่ายบุคคลนะคะหรือว่า HR อาจจะเป็นคนที่ควบคุมการว่าจ้างนะคะแล้วก็การฝึกหัดพนักงานนะคะซึ่งในตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแม่บ้านจำนวน20คนด้วยกันค่ะคำต่อไปนะคะ negotiated ตัวอย่างแรกค่ะ negotiated withคำต่อไปนะคะ negotiated เรามาดูตัวอย่างแรกกันค่ะ negotiated and drafted commercial agreements with customers สำหรับตัวอย่างนี้นะคะก็คือนักศึกษามีหน้าที่เจรจาต่อรองนะคะกับลูกค้าแล้วนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังเป็นคน draft นะคะหรือว่าร่างสัญญาทางการค้ากับลูกค้าด้วยค่ะตัวอย่างที่2นะคะNegotiated with corporate customers ในตัวอย่างนี้นะคะนักศึกษาเป็นคนที่เจรจาต่อรองกับลูกค้าของบริษัทนะคะหรือว่า corporate customers นั่นเองและ verb คำสุดท้ายนะคะก็คือ develop นะคะนี้จะเป็น verb ที่ทำให้เห็นชัดเจนเลยนะคะว่านักศึกษาเนี่ยมีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะหรือว่าสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับองค์กรหรือว่าบริษัทที่นักศึกษาเนี่ยทำงานนะคะเรามาดูตัวอย่างที่1กันนะคะ developed 3 new exercise courses for the elderly นักศึกษาที่ทำงานสายสุขภาพนะคะอาจจะทำงานอยู่ในสถานออกกำลังกายนะคะหรือว่าโรงพยาบาลก็ได้ค่ะถ้านักศึกษาเขียนว่า develop 3 new exercise courses for the elderly นั่นก็หมายความว่านักศึกษาได้ร่วมพัฒนานะคะคอร์สออกกำลังกายใหม่จำนวน3คอร์สด้วยกันซึ่งคอร์สออกกำลังกายเนี้ยได้ใช้กับผู้สูงอายุค่ะตัวอย่างที่2นะคะ developed a new computer program that reduce paper use by 40% a year นะคะนักศึกษาที่ทำแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่ๆนะคะจะเขียนระบุลงไปนะคะว่าตัวเองเนี่ยได้ทำโปรแกรมใหม่อะไรบ้างเช่นในตัวอย่างนี้นะคะก็คือเป็นการสร้างโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใหม่นะคะซึ่งเมื่อนำไปใช้แล้วเนี่ยจะสามารถลดการใช้กระดาษลงไปได้ถึง 40% ต่อปีซึ่งก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่าประทับใจนะคะเนื่องจากว่าเรากำลังให้ความสำคัญกับเรื่องการลดโลกร้อนนะคะแล้วก็ลดการใช้ทรัพยากรค่ะโอเคทีนี้มาถึงการทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะเรามาลองดูกันว่าศึกษาเนี่ยได้รับทราบนะคะทำความเข้าใจเรื่องเทคนิคการเขียนเรซูเม่ในเซกชันต่างๆไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักศึกษาจะสามารถทำแบบฝึกหัดนี้นะคะเพื่อแสดงให้เห็นว่านักศึกษาเข้าใจเทคนิคที่ได้เรียนไปค่ะในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นเรซูเม่นะคะของแซมนะคะที่ระบุ education and training ของตัวเองนะคะแล้วก็ใส่ ข้อมูลเนี่ยจำนวน4ข้อมูลด้วยกันนะคะนักศึกษาลองดูนะคะว่านักศึกษาต้องการจะปรับแก้ข้อมูลตรงจุดไหนบ้างค่ะนี่ก็จะเป็นเฉลยนะคะเนื่องจากว่าในเรซูเม่ของแซมเนี่ยข้อมูลทั้ง4ชุดเนี่ยถูกจัดลงอยู่ในเซกชันเดียวกันหมดนะคะก็คือ education and training แต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นข้อมูลที่ต้องแยกออกมานะคะเป็น2เซกชันที่ต่างกันนะคะก็คือเซกชันหนึ่งเป็น work experience แยกออกมานะคะส่วนอีกเซกชันหนึ่งเนี่ยเป็น education and training ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเราจำแนกข้อมูลออกได้อย่างไรบ้างนะคะในส่วนที่เป็น works experience เนี่ยในกรณีที่นักศึกษาได้มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วนะคะอาจารย์ขอให้เขียน works experience เนี่ยก่อน education and training นะคะทีนี้ในส่วนรายละเอียดของ works experience ของแซมเนี่ยมีอะไรบ้างเราลองมาดูกันนะคะ from 2017 to presentแซมนะคะเป็น graphic designer at House of Arts Studio นะคะก็คือแซมเนี่ยทำงานเป็น graphic designer นะคะที่ Studio House of Arts ค่ะและย้อนไปนะคะเมื่อปี2013ถึง2014แซมเนี่ยเป็น part-time graphic designer at AXW Media นะคะก็คือทำงานพาร์ทไทม์นะคะเป็น graphic designer จะเห็นว่าเรซูเม่ของแซมเนี่ยนะคะมีประสบการณ์การทำงานที่ต่อเนื่องนะคะแล้วก็เป็นในสายงานเดียวกันเราก็อาจจะพอเดาได้นะคะว่าแซมกำลังจัดทำเรซูเม่นี้เนี่ยเพื่อสมัครงานในตำแหน่งกราฟิกดีไซเนอร์นั่นเองค่ะในเซกชัน Education and Training ของแซมนะคะเราสามารถเขียนได้ดังนี้นะคะโดยที่เราจัดวุฒิการศึกษาที่แซมเนี่ยได้รับล่าสุดนะคะไว้ด้านบนนะคะ from 2015 to 2017 Sam นะคะได้เข้าเรียน Web Development Certificate TTN Institute of Technology นะคะก็คือ Sam เนี่ยได้เข้าร่วมอบรมนะคะการพัฒนาเว็บไซต์นะคะแล้วก็ได้เกียรติบัตรมานะคะโดยได้มาจากสถาบันเทคโนโลยีนะคะ TTN ค่ะลำดับที่2นะคะFrom 2010 to 2014, Sam ได้เข้าศึกษา Bachelor of Arts in Fine Arts ในสาขา Graphic Design NYU University ค่ะก็คือ Sam ศึกษาในระดับปริญญาตรีนะคะสาขาวิจิตรศิลป์นะคะโดยแล้วก็วิชาเอกเนี่ยเป็นวิชา Graphic Design นะคะจากมหาวิทยาลัย NYUถ้าดูในภาพรวมทั้ง2เซกชันแล้วนะคะนักศึกษาจะเห็นว่าการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์การทำงานของแซมเนี่ยมีความต่อเนื่องกันนะคะก็คือเขาเนี่ยพยายามศึกษาแล้วก็ทำงานเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองเนี่ยเป็นกราฟิกดีไซเนอร์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นการเขียนเรซูเม่ดีนะคะอีก activity หนึ่งนะคะที่จะให้นักศึกษาทำนะคะก็คืออยากให้นักศึกษาเนี่ยลองเลือกใช้ active verbs ดูนะคะว่านักศึกษาเนี่ยจะสามารถเลือกใช้ได้เหมาะกับบริบทที่อาจารย์ได้ตั้งไว้หรือไม่นะคะโอเคเรามีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะอันแรกนะคะก็คือ electronic devices นะคะอันที่2 customer inquiries and complaints และอันที่3อันสุดท้ายนะคะ annual meetings for corporate customers นักศึกษาอาจจะมี active verbs ในใจแล้วนะคะลองเลือกดูนะคะว่า active verbs 10คำที่ได้เรียนไปแล้วนั้นคำไหนบ้างที่เหมาะจะเติมลงไปใน3ข้อนี้ค่ะคำแรกนะคะก็คือrepair นะคะหรือว่าซ่อมทั้งบริบทนี้ก็จะแปลได้ว่านักศึกษาเนี่ยมีหน้าที่รับผิดชอบนะคะซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ค่ะ verb คำที่2นะคะที่เติมลงไปก็คือ handled นักศึกษาจัดการดูแลนะคะเมื่อลูกค้าเนี่ยมีคำถามนะคะหรือว่ามี คำติชมเข้ามานะคะส่วนคำสุดท้ายนะคะ organize นักศึกษามีหน้าที่จัดนะคะการประชุมประจำปีให้กับ corporate customers หรือว่าลูกค้าบริษัทนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเทคนิคเรซูเม่นะคะที่อาจารย์ได้นำเสนอให้นักศึกษาในวันนี้นะคะหวังว่าจะทำให้การเขียนเรซูเม่ของนักศึกษาเนี่ยสมบูรณ์และน่าสนใจมากขึ้นแล้วก็เพิ่มโอกาสที่นักศึกษาจะได้งานในตำแหน่งที่ตัวเองตั้งใจสมัครไปนะคะวันนี้นะคะก็จะเป็นการทำแบบทดสอบ10111นะคะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยูนิตที่7 8และ9นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะยูนิตที่7 taking clients out ค่ะข้อแรกเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ A ถามว่า what is your uncle like B ควรจะตอบว่าอะไรคะตัวเลือกที่1 he likesJapanese food. ตัวเลือกที่สอง he's a businessman. ตัวเลือกที่สาม he's very generous. ตัวเลือกที่สี่ he does like cold weather. มีคำตอบในใจหรือยังคะถ้ามีแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันค่ะสำหรับข้อ1 นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ He's very generous อาจารย์ขอแทรกไวยากรณ์นะคะว่าทำไมเราถึงตอบตัวเลือกที่3ข้อแรกนะคะตัวเลือกที่1 What does Smith look like อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะถ้าเราเจอไวยากรณ์ในลักษณะนี้นะคะแปลว่าเรากำลังถามถึงรูปลักษณะภายนอกหรือว่า appearance นั่นเองค่ะคำตอบนะคะนักศึกษาจะสังเกตได้ว่าจะเป็นคำตอบ he's very tall and handsome ก็คือเป็นคำตอบถึงลักษณะภายนอกนะคะก็คือเป็นคนตัวสูงรูปละเป็นคนรูปร่างสูงนะคะแล้วก็หล่อนั่นเองค่ะตัวอย่างที่สองนะคะ what is Smith likeถ้านักศึกษาเจอคำถามในลักษณะนี้นะคะแสดงว่ากำลังถามถึงบุคลิกหรือว่าลักษณะภายในมีนิสัยใจคอเป็นเช่นไรนั่นเองนะคะคำตอบจะตอบว่า he's optimistic ก็คือเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่บวกนั่นเองนะคะตัวอย่างที่3 what does Smith likeนะคะถ้าเจอคำถามในลักษณะนี้เนี่ยแปลว่ากำลังถามถึงความชอบนะคะคำตอบก็จะตอบว่า he likes hanging out with friends นี่ก็คือ Smith เนี่ยเป็นคนชอบออกไปพบปะเพื่อนฝูงนั่นเองนะคะข้อสังเกตนิดนึงก็คือว่าถ้านักศึกษาใช้คำว่า like นะคะตามด้วย verb ที่เติม ing ก็คือเป็นความชอบที่ทำเป็นประจำสม่ำเสมอเกิดขึ้นบ่อยๆนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูอีกครั้งนะคะ What is Smith like ก็จะเหมือน What is your uncle like ก็คือต้องตอบถึงลักษณะภายในนั่นเองนะคะก็คือเป็นคน generous เป็นคนใจกว้างค่ะเทสข้อที่2นะคะเป็น conversation เช่นกันA ถามว่า How old is Tammy? เรามาดูตัวเลือกกันนะคะ B คนจะตอบว่าอะไรตัวเลือกที่1 He's ขออภัยค่ะตัวเลือกที่1 She's so attractive ตัวเลือกที่2 She's very short ตัวเลือกที่3 She's 20 years old ขออภัยค่ะตัวเลือกที่3 She's 20year old ตัวเลือกที่4 she's in her 20s จริงๆคำถามข้อนี้ไม่ยากนะคะเราอาจจะตัดตัวเลือกได้ค่อนข้างง่ายหน่อยอาจจะเหลือแค่2ตัวเลือกที่น่าสนใจในใจถ้า ถ้านักศึกษาเลือกได้แล้วนะคะเราไปดูคำตอบกันค่ะข้อนี้นะคะตอบว่า she's in her 20s

หลักไวยากรณ์สำหรับการตอบคำถามข้อที่2นี้นะคะก็คือเป็นคำถามว่าอายุเท่าไหร่นะคะในภาษาอังกฤษเราเนี่ยเราจะถามว่า how old is แล้วก็ตามด้วยชื่อคนคนนั้นนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างนี้อาจารย์ยกว่า how old is วันเฉลิมนะคะแล้วก็แปลว่าเราถามถึงอายุของคนคนนั้นนะคะก็คือถามว่าวันเฉลิมเนี่ยอายุเท่าไหร่คำตอบที่อาจารย์แนะนำให้ตอบนะคะมี3วิธีนะคะซึ่งนักศึกษาสามารถนำไปใช้ได้ก็คือตอบเป็นอายุที่เป็นตัวเลขไปเลยนะคะก็คือ he is 20 years old อย่าลืมนะคะว่าเราจะมี s อยู่หลังคำว่า year ด้วยนะคะก็คืออายุมากกว่า1ปีนั่นเอง he is 20 years old อย่าลืมเสียงไทย s นี้นะคะหรือนักศึกษาสามารถใช้วิธีที่2ตอบคำถามก็ได้ค่ะ he is 20 years old นะคะ อาจจะเป็นเลขอาหรับิกแบบวิธีที่1ก็ได้หรือว่าจะเป็นการเขียนคำออกมาเลยนะคะคำว่า20นะคะแต่ว่า1กับ2เนี่ยจะเหมือนกันก็คือมี s อยู่ท้ายคำว่า years นะคะเราจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับตัวเลขตรง20ด้านหน้านะคะแต่สำหรับวิธีที่3สำหรับการตอบอายุนะคะ he is in his 20s he is in his 20s ความแตกต่างก็คือเราพูดถึงช่วงอายุนะคะก็คือตอบว่าเขาเนี่ยอยู่ในช่วงอายุ20แสดงว่าเขาอาจจะอายุ21หรือ25ก็ได้นะคะแต่ว่าอยู่ในช่วงอายุนี้นั่นเองนะคะนักศึกษาจะเห็นว่ามีการเปลี่ยนคำว่า20นะคะเปลี่ยนจาก y เป็น i แล้วเติม es ตามที่อาจารย์ได้ขีดเส้นใต้ไว้นะคะอันนี้ก็ใช้สำหรับการตอบช่วงอายุนั่นเองค่ะย้อนกลับไปดูนะคะข้อ1กับข้อ2 she is so attractiveทัมมี่เป็นคนที่มีเสน่ห์มากไม่เกี่ยวกับอายุนะคะตัดข้อนี้ออกไปข้อที่2 she's very short ทัมมี่เป็นคนตัวเตี้ยไม่สูงนะคะซึ่งเป็นลักษณะภายนอกไม่เกี่ยวกับอายุก็ตัดออกไปเช่นกันข้อ3กับข้อ4เนี่ยสำหรับข้อ3นะคะ she's 20 year old น่าจะจำได้นะคะเมื่อสักครู่ที่อาจารย์อธิบายไปS เนี่ยจะอยู่ตรงคำว่า year นะคะเพราะฉะนั้นข้อ3จึงเป็นข้อที่ไม่ถูกต้องนะคะเลยตอบข้อที่4 she's in her 20s ก็คือตอบเป็นช่วงอายุนั่นเองค่ะ 20s อาจารย์ย้ำอีกครั้งว่าเปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะ in her 20s คืออยู่ในช่วงอายุ20ค่ะเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะคะข้อที่3นะคะเป็นบทสนทนาของ A กับ B นะคะ B ตอบว่า It's opposite River Hotel ตัวเลือกที่1 Can you tell me what is Wicker Park ตัวเลือกที่2 Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe ตัวเลือกที่3 Do you know where is St. Stephen Hospital ตัวเลือกที่4Could you tell me where Salad Heaven Restaurant is? ทุกตัวเลือกเนี่ยดูจะเป็นเรื่องสถานที่หมดเลยนะคะแล้วก็ดูจากคำตอบของ B แล้วเนี่ย B ตอบว่า is opposite River Hotel นะคะโอเคแสดงว่าข้อนี้เนี่ยน่าจะต้องเกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งหรือว่า direction นั่นเองนะคะเนื่องจากตัวเลือกค่อนข้างยาวนะคะอาจารย์จะให้เวลานักศึกษาตัดตัวเลือกแล้วก็ลองเลือกดูนะคะว่าอยากจะเลือกคำตอบข้อไหนน่าจะได้คำตอบแล้วนะคะเราไปดูเฉลยกันก่อนกันเลยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ4ค่ะCould you tell me where Salad Heaven Restaurant is? นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทำไมข้อ4เนี่ยถึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องกลับมาที่หลักไวยากรณ์นะคะสำหรับตัวเลือกแรกนะคะ Could you tell me what is Wicker Park? นะคะ

ข้อนี้เนี่ยผิดตามหลักไวยากรณ์นะคะนักศึกษาจะมีคำถามว่าเราถ้าอยากให้ถูกหลักไวยากรณ์เนี่ยควรจะต้องเขียนแบบไหนนะคะควรจะต้องเขียนว่า Can you tell me what Wicker Park is แต่ถึงกระนั้นแล้วนะคะถึงแม้จะถูกหลักไวยากรณ์แล้วเนี่ยความหมายของคำถามนี้ก็จะกลายเป็นว่าไม่ทราบว่าคุณช่วยบอกได้ไหมว่า Wicker Park เนี่ยคืออะไรนะคะก็คือแปลว่าผู้ถามเนี่ยไม่ทราบนั่นเองว่าสิ่งนี้คืออะไรนะคะโอเคคำตอบก็เลยกลายเป็น It's the newest park in our town นะคะผู้ตอบเนี่ยต้องตอบว่าสถานที่นี้คืออะไรนะคะก็คือเขาตอบว่าเป็นส่วนสาธารณะที่ใหม่ที่สุดในเมืองของเรานะคะนักศึกษาจะสังเกตว่าเขาตอบว่าคืออะไรแต่ไม่ได้ตอบว่าตั้งอยู่ที่ไหนนะคะโอเคเพราะฉะนั้นตัวเลือกที่หนึ่งเนี่ยก็เลยเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะตัวเลือกที่สองนะคะ Do you know where is St. Stephen Hospital นะคะอันนี้อาจจะใกล้เคียงขึ้นมานิดนึงนักศึกษาอาจจะเห็นคำว่า where ปกติเราจะจำได้ว่า where เนี่ยแปลว่าที่ไหนใช่ไหมคะแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยตัวเลือกนี้เป็นตัวเลือกที่ผิดนะคะเพราะว่าผิดตามหลักไวยากรณ์ถ้าจะให้ถูกตามหลักไวยากรณ์เนี่ยจะต้องถามว่า Do you know where St. Stephen Hospital is นะคะ is ไปอยู่ที่ท้ายประโยคนะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาได้ยินคำถามนี้นะคะนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่าตั้งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะเช่นในตัวอย่างคำตอบที่อาจารย์ยกมาให้นะคะก็คือ Yes, it's between St. Stephen School and Wonderland Museum โรงพยาบาลเซนต์สตีเฟนเนี่ยตั้งอยู่ระหว่างโรงเรียนเซนต์สตีเฟนกับพิพิธภัณฑ์วันเดอร์แลนด์นั่นเองนะคะโอเคข้อนี้อาจจะยากนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะคะ Would you tell me how to get into Sugar and Sweet Cafe นะคะถ้าเกิดได้ยินคำถามนี้มีความหมายว่ายังไงนะคะขอให้นักศึกษาเนี่ยสังเกต preposition ที่ใช้ที่ขีดเส้นใต้เอาไว้นะคะคือคำว่า into นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ how to get into ตามด้วยสถานที่นะคะแปลว่าสถานที่นั้นเนี่ยอาจจะอยู่ในร่มนะคะหรือว่า indoor นะคะแล้วก็ในยะของคำถามเนี่ยผู้ถามอาจจะรู้สึกว่าเป็นสถานที่ที่เข้าไปยากเดินทางไปถึงยากลักษณะนี้เป็นต้นนะคะเขาเลยใช้คำว่า into โอเคแต่ถ้าเกิดว่าเราจะถามโดยทั่วๆไปนะคะ direction โดยทั่วๆไปเนี่ย preposition ที่เหมาะสมกว่านะคะก็คือ preposition to นั่นเองนะคะ Would you tell me how to get to Sugar and Sweet Cafe นะคะแล้วคำตอบเนี่ยก็สามารถจะตอบได้โดยทั่วๆไปเลยว่าอาจจะตั้งอยู่บนถนนไหนหรือว่าตั้งอยู่ใกล้ตึกอะไรแบบนี้เป็นต้นนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับ preposition into ซึ่งอาจจะต้องการคำตอบแบบละเอียดโอเคข้อต่อไปนะคะข้อ4ค่ะเป็นบทสนทนา A กับ B เช่นกันนะคะ B ตอบว่า It's between Smile Dental Clinic and DD and D Shop นะคะตัวเลือกที่1 Are there any bank in this neighborhood? ตัวเลือกที่2 Is there any banks in this village? ตัวเลือกที่3 Can you tell me where the nearest bank is? ตัวเลือกที่4 Do you know where is the nearest bank? สิ่งที่ทั้ง4ตัวเลือกมีเหมือนกันนะคะก็คือคำว่าแบงค์นั่นเองนักศึกษาจะพอเดาได้แล้วนะคะว่าเรากำลังพูดถึงธนาคารกันอยู่นะคะน่าจะเป็นข้อไหนคะพอจะตัดตัวเลือกหรือว่าพอจะเลือกคำตอบได้ไหมเอ่ยเรามาดูคำตอบกันนะคะสำหรับข้อ4นะคะตอบตัวเลือกที่3ค่ะ Can you tell me where the nearest bank is? ก็คือคุณบอกเราได้ไหมนะคะบอกฉันได้ไหมนะคะว่า

ธนาคารที่ใกล้ที่สุดเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะอาจารย์ขอโฟกัสที่ไวยากรณ์ที่ยังไม่ได้อธิบายไปนะคะก็คือ Are there any bank in this neighborhood นะคะถ้าเกิดว่านักศึกษาเนี่ยใช้คำว่า any นะคะถามถึงสถานที่ว่ามีสถานที่ที่ต้องการตามหาเนี่ยไหมนะคะนักศึกษาจะต้องใช้โครงสร้างประโยคลักษณะนี้นะคะก็คือ Are there any banks in this neighborhood จะสังเกตว่าคำว่า bank เนี่ยเติม s นะคะซึ่งจะไปด้วยกันกับverb to be ของเราคือ are นะคะมีธนาคารบ้างไหมนะคะในละแวกนี้นะคะจะเป็นโครงสร้างประโยคที่ถูกต้องนั่นเองส่วนคำตอบนะคะก็อาจจะตอบได้ว่า there are two banks มีธนาคารอยู่สองที่นะคะ one is on A street and another on B street นะคะธนาคารหนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน A นะคะส่วนอีกที่หนึ่งเนี่ยตั้งอยู่บนถนน B นะคะอีกตัวเลือกหนึ่งนะคะตัวเลือกที่สองก็จะมีคำว่า any เหมือนกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้กันนะคะก็คือ any เนี่ยถ้าเราถามถึงสถานที่เราจะใช้ are there any แล้วก็ตามด้วยสถานที่ที่เติม s นะคะเป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น is there any banks in this village เนี่ยก็จะไม่ใช้กันนะคะแล้วก็นักศึกษาจะสังเกตว่า is นะคะซึ่งเป็น verb to be ที่ใช้กับเอกพจน์เนี่ยก็ไม่ไปกับคำว่า bank ซึ่ง banksเติม s ซึ่งเป็นพหูพจน์ด้วยนะคะถ้าเราจะถามโดยใช้ is นะคะ there is ขึ้นต้นประโยคแบบนี้นะคะได้ไหมได้ค่ะแต่เราใช้คำว่า is ขึ้นมาก่อนนะคะเป็น verb to be ขึ้นต้นประโยคคำถาม is there a bank in this village นะคะนี่ก็จะเป็นประโยคที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์นะคะว่ามีธนาคารอยู่ในหมู่บ้านของเราไหมนะคะสักที่หนึ่งก็ยังดีลักษณะนี้เป็นต้นนะคะถ้ามีก็ตอบว่ามีนะคะตามตัวอย่างที่อาจารย์ได้โชว์ไปให้ดูในสไลด์ที่แล้วนะคะหรือว่าถ้าไม่มีนักศึกษาก็สามารถตอบได้ว่า no you have to go to the department store นะคะในหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีธนาคารนะคะคุณจะต้องไปที่ department store นะคะธนาคารจะอยู่ในห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ค่ะผ่านไปไวมากเลยนะคะเป็นยังไงคะสำหรับ unit ที่7ได้กันไปแล้วกี่คะแนนอาจารย์ขอเข้าสู่ unit ที่8นะคะunit ที่8เนี่ยKeeping up to date ของเรานะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับข่าวจากสื่อต่างๆนะคะขอเริ่มต้นด้วยข้อที่5นะคะ Where can you find this news item? UK College to offer a scholarship ค่ะมี4ตัวเลือกตัวเลือกที่1นะคะ In a fashion magazine ตัวเลือกที่2 In a newspaper ตัวเลือกที่3on a radio แล้วตัวเลือกที่4 in a company letter newsletter นะคะเป็นสื่อที่ต่างกันทั้ง4อันเลยนะคะอันไหนที่น่าจะเข้ากับหัวข้อข่าวของเรามากที่สุดได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันนะคะคำตอบของข้อ5นะคะก็คือ in a newspaper ค่ะทำไมถึงตอบข้อ2นะคะเรามาดูตัวเลือกทีละตัวกันนะคะ in a fashion magazine นี่ก็จะเป็นนิตยสารเกี่ยวกับด้านแฟชั่นนะคะอาจจะมีข่าวการประกวดการแต่งหน้าหรือว่าการออกแบบชุดดีไซน์อะไรแบบนี้นะคะจะเจอได้ในสื่อแบบนี้แต่ว่าไม่สัมพันธ์กับหัวข้อข่าวของเรานะคะหัวข้อข่าวของเราเนี่ยคืออะไรหัวข้อข่าวของเราก็คือ UK College to offer a scholarship น
ะคะ UK ย่อมาจาก United Kingdom ก็คือสหราชอาณาจักรหรือว่าประเทศอังกฤษ

นั่นเองนะคะ college to offer a scholarship ก็คือวิทยาลัยหรือว่ามหาวิทยาลัยในประเทศอังกฤษเนี่ยให้ทุนการศึกษานะคะก็คือเป็นข่าวเรื่องทุนการศึกษานั่นเองซึ่งไม่น่าจะปรากฏในนิตยสารแฟชั่นนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่1เนี่ยตัดไปข้อที่3 on a radio ถ้าในยุคนี้นะคะนักศึกษาอาจจะไม่ค่อยได้ฟังวิทยุกันแล้วนะคะแต่ว่าถ้าใครยังฟังอยู่เนี่ยโดยปกติทั่วไปเนี่ยเราอาจจะฟังเพลงนะคะหรือว่าถ้าเป็นข่าวเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข่าวที่พูดถึงเรื่องในประเทศของเรานะคะหรือว่าพูดถึงเรื่องในระดับโลกก็ได้นะคะอาจจะเป็นการรายงานข่าวลักษณะนั้นมากกว่าแต่ว่าอาจจะไม่ได้ปรากฏเรื่องการให้ทุนการศึกษานะคะตัวเลือกที่4 in a company newsletter นี่ก็คือจดหมายข่าวในบริษัทในจดหมายข่าวของบริษัทเนี่ยอาจจะมีเรื่องอีเวนท์ที่บริษัทกำลังจะจัดนะคะหรือว่าเป็นข่าวสารสำคัญที่พนักงานควรจะทราบนะคะซึ่งหัวข้อข่าวของเราเนี่ยเรื่องการให้ทุนการศึกษาเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวข้องกับบริษัทเสียทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่เป็นไปได้มากที่สุดนะคะก็คือข้อ2ก็คือในหนังสือพิมพ์นั่นเองค่ะต่อกันเลยนะคะข้อที่6 What kind of a news item is this? Coronavirus tourism in Thailand hit by COVID-19ตัวเลือกที่1 headline ตัวเลือกที่2 body ตัวเลือกที่3 lead ตัวเลือกที่4 news story ยังจำองค์ประกอบของข่าวได้อยู่ไหมคะถ้าจำได้เนี่ยน่าจะพอตอบได้ว่าที่อาจารย์ยกมาเนี่ยน่าจะเป็นส่วนไหนของข่าวโอเคเลือกได้แล้วเรามาดูเฉลยกันนะคะส่วนนี้นะคะก็คือเป็นหัวข้อข่าวนั่นเองนะคะหรือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยก็คือ headline ค่ะนักศึกษาจะสังเกตว่าส่วนที่อาจารย์ยกมานะคะ coronavirusเรากำลังพูดถึงโรคระบาดนะคะ Tourism in Thailand hit by COVID-19 การท่องเที่ยวในประเทศไทยรับผลกระทบจากไวรัส COVID-19 นะคะซึ่งยังไม่ได้เข้ารายละเอียดอะไรเลยว่าได้รับผลกระทบมากขนาดไหนอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้มากที่สุดเนี่ยก็คือเป็น headline นะคะอาจารย์ขอทวนองค์ประกอบของข่าวนิดนึงนะคะสิ่งแรกที่นักศึกษาจะเห็นเมื่ออ่านข่าวก็คือ headline นะคะหรือว่าหัวข้อข่าวองค์ประกอบที่2ที่จะเห็นนะคะก็คือ lead อาจจะเป็นประโยคที่นำเข้าสู่ข่าวนั้นนะคะและส่วนสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็น news story เป็นรายละเอียดของข่าวทั้งหมดส่วนข้อ2 body เนี่ยเป็นตัวลวงนะคะไม่ได้มีอยู่ในองค์ประกอบของข่าวค่ะโอเคเรามาดูกันที่ข้อต่อไปนะคะข้อนี้ยังไม่ต้องตกใจนะคะโจทย์และตัวเลือกอาจจะดูยาวนิดนึงเรามาลองดูกันก่อนนะคะว่าคำถามเป็นอะไรนะคะข้อที่7ค่ะ What are the appropriate words for these sentences อันนี้เป็นประโยคที่มาจากข่าวนะคะ A 20-year-old man over the gang rape of a 12-year-old girl in 2014 he the chartsaying he too drunk to participate okay นะคะตัวเลือกที่1 was arrested will deny is ตัวเลือกที่2 arrested denies was ตัวเลือกที่3 was arrested denied was ตัวเลือกที่4 arrested denied is นักศึกษาน่าจะจำได้นะคะว่าการอ่านข่าวเนี่ยเรามีเนื้อหาในส่วนที่พูดถึง tense นะคะที่จะต้องใช้ในการอ่านข่าวว่าข่าวเนี่ยจะปรากฏ tense อะไรให้เราอ่านบ้างนะคะมีทั้ง tense ที่เป็น present tense นะคะ past tense แล้วก็ future tense นะคะทีนี้สิ่งที่เราจะต้องทำในข้อ

อันนี้ก็คือเลือก tense ให้ถูกต้องนั่นเองเขน่าจะเลือกได้แล้วนะคะหรือเลือกไม่ได้อาจจะเดาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะว่าข้อนี้ตอบว่าอะไรข้อนี้ตอบข้อ3นะคะ was arrested denied was นะคะก็คือให้เติม verb ทั้ง3ช่องเลยนะคะทั้ง3ช่องเนี่ยเป็น verb ทั้งหมดถ้านักศึกษาสังเกตเนี่ยตัว verb เนี่ยจะเป็น verb เดียวกันหมดเลยนะคะก็คือverb ที่1นะคะก็คือ arrest verb ที่2ก็คือ deny นะคะแล้ว verb ที่3ก็คือ verb to be นะคะเพียงแต่ว่าจะอยู่ใน tense ไหนเท่านั้นเองนะคะการที่นักศึกษาจะรู้ว่ามันควรจะอยู่ใน tense ไหนเนี่ยเราจะต้องดูจากบริบทหรือว่า context ของเนื้อข่าวนั่นเองค่ะโอเคงั้นกลับไปดูเนื้อข่าวพร้อมๆกันนะคะ A 12-year-old man ผู้ชายอายุ20นะคะช่องแรก over the gang rape เรามี verb อยู่แล้วใช่ไหมคะ arrest ความแตกต่างของ1 2 3และ4เนี่ยก็คือแตกต่างกันแค่ว่าใช้ was arrested หรือว่า arrested เท่านั้นเองนะคะถ้านักศึกษาเป็นตำรวจนักศึกษาจะมีสิทธิ์จับกุมใช่ไหมคะอาจจะใช้คำว่า arrested ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาแบบนี้นะคะก็จะใช้ในภาษาไทยจะใช้ว่าถูกจับกุมใช่ไหมคะในภาษาอังกฤษก็เช่นกันนะคะก็คือจะใช้เป็น passive voice สำหรับ passive voice ในข้อนี้จะมีแค่ข้อ1กับข้อ3เท่านั้นนะคะก็คือ was arrested นะคะตัดตัวเลือกได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะข้อ2กับข้อ4ตัดออกไปก่อนนะคะเก็บข้อ1กับข้อ3ไว้แล้วอ่านเนื้อข่าวต่อ over the gang rape gang rape ก็คือการรุมโทรมนะคะ of a 12-year-old girl in 2014ส่วนเหยื่อเนี่ยก็คือเด็กผู้หญิงอายุ12ปีนะคะในปี2014ประโยคต่อไปนะคะเราต้องการ verb 2ตัวที่เหลือ he discharge นะคะคำว่า discharge นี่ก็คือข้อหาข้อกล่าวหานะคะหรือข้อจับกุมนั่นเอง saying he too drunk to participate เขาให้การว่าหรือเขาอ้างว่านะคะตัวเขาเนี่ย too drunk ก็คือเมาเกินกว่าที่จะอะไรทำอะไรนะคะ participate คือมีส่วนร่วมในการกระทำชำเรานั่นเองนะคะ verb 2ตัวที่เหลือเนี่ยเรามี will deny กับ denied นะคะแล้วก็ is กับ was นะคะถ้านักศึกษาไม่แน่ใจนะคะว่าเขาได้ปฏิเสธไปแล้วหรือยังนะคะข้อกล่าวหาอันนี้เนี่ยอาจจะมาลองดู verb ที่3ก่อนก็ได้นะคะเขาบอกว่าให้การว่าหรือพูดว่า he was too drunk to participate เรากำลังพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อปี2014ใช่ไหมคะก็คือในขณะนั้นเนี่ยในอดีตนั้นเนี่ยเขาเมาเกินกว่าที่จะไปกระทำสิ่งไม่ดีนั้นได้นะคะก็คือเราพูดถึงอดีตอยู่นั่นเองเพราะฉะนั้น verb ที่เราจะต้องเติมเนี่ยก็ต้องบ่งบอกความเป็นอดีตนะคะก็เลยใช้ was พอนักศึกษาได้ was แล้วเนี่ยก็จะเหลือแค่ตัวเลือก3แล้วนะคะก็คือ he was too drunk to participate ย้อนกลับไปนะคะสำหรับ verb ที่2 denied นะคะอันนี้ก็เป็นอดีตเช่นกันก็คือเวลาที่เราปฏิเสธเนี่ยเราจะปฏิเสธไปพร้อมๆกับการอ้างว่าเราบริสุทธิ์แล้วก็อธิบายเหตุผลใช่ไหมคะก็คือเป็นอดีตเหมือนกันverb 2 อันนี้เกิดขึ้นในอดีตพร้อมๆกันก็คือปฏิเสธในอดีตแล้วก็ให้เหตุผลในอดีตนะคะว่าเมาฉันเมาเกินกว่าที่จะทำนะคะก็เลยเป็นตัวเลือกข้อที่3นั่นเองนะคะ was arrested denied แล้วก็ was okay. ค่ะ รวดเร็วมากเลยค่ะนักศึกษาได้ไปกี่คะแนนแล้วคะสำหรับยูนิตที่7และ8เข้าสู่ยูนิตที่9นะคะหรือว่ายูนิตว่าด้วย moving on นะคะข้อ8ค่ะเป็นบทสนทนานะคะ A ถาม A พูดว่า I don't have time to study because of the workload at the office
ลงท้ายด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลือกเนี่ยก็จะเป็นคำถามทั้งหมดค่ะคำตอบของ B เนี่ยจะช่วยเราพอสมควรนะคะว่าเราควรจะเลือกอะไร B ตอบว่า I think you should find a new job ตัวเลือกมีดังนี้ค่ะ 1. Where did I do it? ตัวเลือกที่ 2. How can I drop out? ตัวเลือก

Why will I do it? ตัวเลือกที่สี่ What should I do? เป็นยังไงบ้างคะลองเลือกแล้วได้คำตอบหรือยังเรามาดูกันนะคะว่าคำตอบคืออะไรสำหรับข้อนี้นะคะคือตอบตัวเลือกที่4ค่ะ What should I do? สิ่งที่ B พูดนะคะก็คือ I think you should find a new job เมื่อไหร่ก็ตามที่เราใช้ should นะคะก็คือหมายความถึงว่าควรจะเป็นการให้คำแนะนำนะคะ I think you should find a new job ก็คือหมายถึงว่าฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะฉันคิดว่าคุณควรจะหางานใหม่การให้คำแนะนำเนี่ยจะให้ก็ต่อเมื่อมีผู้ถามถึงคำแนะนำใช่ไหมคะก็คือ A เนี่ยถามว่า what should I do นั่นเองฉันควรจะทำอย่างไร B ถึงจะตอบว่าคุณควรจะหางานใหม่นะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของการถามคำแนะนำนั่นเองอาจารย์มีตัวอย่างเพิ่มให้อีกนิดนึงนะคะสำหรับการถามและให้คำแนะนำ A พูดว่า I'm so addicted to social media อันนี้อาจจะเป็นกันหลายๆคนนะคะฉันเนี่ยติดการใช้ติดการเล่นโซเชียลมีเดียมากเลย What should I do? ฉันควรจะทำอย่างไรนะคะ B ก็ให้คำแนะนำมานะคะว่า You should limit your time on social media นะคะก็คือคุณควรจะจำกัดเวลาที่ใช้หรือเวลาที่เล่นโซเชียลมีเดียนะคะสิ่งที่ B พูดต่อหลังจากนี้น่าสนใจนะคะ I turn off my phone when I need to focus on doing homeworkฉันเนี่ยปิดโทรศัพท์ทุกครั้งนะคะเวลาที่ฉันต้องการใช้สมาธิกับการทำกันบ้านนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็น B เนี่ยก็คือให้ทั้งคำแนะนำนะคะว่าจำกัดเวลาการใช้นะแล้วก็ให้ตัวอย่างที่ตัวเองเนี่ยได้ปฏิบัติตามแล้วนะคะเผื่อว่า A เนี่ยจะนำไปใช้บ้างอาจารย์ขอย้อนกลับไปที่ตัวเลือกในโจทย์นิดหนึ่งนะคะสำหรับตัวเลือกที่1ถึง3เป็นคำถามที่หมายถึงอะไรบ้างนะคะ Where did I do it? คือถามว่าฉันทำสิ่งนี้ไปที่ไหนนะคะถามถึงอดีตตัวเลือกที่สอง How can I drop out? Drop out หมายถึงเราจะเลิกเรียนนะคะเราจะไป drop แล้วไม่เรียนแล้วนะคะแต่ว่าขึ้นต้นประโยคคำถามด้วย How นี่ก็คือฉันจะdrop เรียนอย่างไรนะคะก็คือถามถึงขั้นตอนนั่นเองส่วนคำถามข้อที่3 why will I do it ก็คือถามว่าฉันจะทำสิ่งนี้นะคะฉันจะทำมันไปเพื่ออะไรนะคะโอเคค่ะเรามาถึงข้อสุดท้ายกันแล้วนะคะข้อที่9เป็นบทสนทนาระหว่าง interviewer กับ applicant นะคะ interviewer when could you start working with usแล้วก็เป็น applicant นะคะจะพูดหรือว่าจะตอบว่าอะไรดีตัวเลือกที่1 yes I can ตัวเลือกที่2 I love learning new skills whenever I can ตัวเลือกที่3 I started working in tourism 10 years ago ตัวเลือกที่4 right away อาจจะลองตัดตัวเลือกนะคะดูว่าข้อไหนไม่น่าเป็นไปได้บ้างOkay. ได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะเรามาดูเฉลยกันค่ะข้อนี้นะคะตอบข้อ4ค่ะ right away เรามาดูคำถามของ interviewer กันก่อนนะคะ interviewer เนี่ยหมายถึงผู้สัมภาษณ์เขาถามเราว่าอะไร when could you start working with us คำถามขึ้นต้นด้วย when ใช่ไหมคะ when เนี่ยก็คือถามว่าเมื่อไหร่นั่นเองWhen could you start working with us? คุณเริ่มทำงานกับเราได้เมื่อไหร่นะคะ Applicant หรือว่าผู้สมัครงานควรจะตอบว่าอะไรดีนะคะตัวเลือกที่1ไม่ใช่เพราะอะไรตอบว่า Yes I can
ะคะคือตอบว่าใช่ฉันทำได้นะคะ

ันนี้อาจจะเป็นคำตอบที่เก็บไว้ตอบสำหรับการถามว่าคุณทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ได้ไหมนะคะแล้วเราก็เลือกตอบว่าเราทำได้นั่นเองค่ะตัวเลือกที่สอง I love learning new skills whenever I can บางคนนะคะอาจจะเห็นคำว่า whenever คล้ายกับคำว่า when เลยเลือกตอบข้อนี้นะคะไม่ใช่นะคะข้อนี้เนี่ยหมายความว่าฉันรักการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆนะคะ whenever เมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันสามารถทำได้นะคะ whenever มีความหมายว่าเมื่อไหร่ก็ตามนะคะตัวเลือกที่3ทำไมเป็นตัวเลือกที่ไม่ถูกนะคะ I started working in tourism 10 years ago ถึงแม้จะมีคำที่พูดถึงเวลาก็ตามนะคะแต่ว่าเรามาดูความหมายความหมายก็คือฉันเริ่มทำงานในธุรกิจหรือว่าวงการการท่องเที่ยวเนี่ยเมื่อ10ปีก่อนนะคะซึ่งเป็นการถามที่ซึ่งเป็นคำตอบที่ไม่ตรงกับคำถามนั่นเองนะคะก็เลยเป็นข้อ4นั่นเองตอบว่า right away right away นะคะแปลว่าทันทีนะคะก็คือฉันสามารถเริ่มงานกับบริษัทหรือว่าองค์กรของคุณเนี่ยได้ทันทีเลยนะคะโอเคค่ะจบลงแล้วนะคะสำหรับการทดลองทำแบบทดสอบของเราในวันนี้ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่นักศึกษาผ่านการติวและได้ทดลองทำเทสไปแล้วหวังว่านักศึกษาคงจะทำได้นะคะขอให้นักศึกษาหมั่นทบทวนและใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะคะพบกับรายการสอนเสริมเพื่อการศึกษาชุดวิชา10111ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ใหม่ในครั้งหน้า

0: อยู่ปี3ค่ะเป็นไกด์ด้วยศิลปศาสตร์เนี่ยเป็นเรื่องของทักษะค่ะทำงานไปด้วยรู้ซึ้งเลยค่ะว่าทักษะต้องไปพร้อมกับการฝึกฝนยิ่งเราค้นในตำราไปด้วยก็ยิ่งคล่องค่ะจะรอเรียนจบและเจอของจริงไม่ทันกินแน่นอนค่ะมสท.นี่แหละค่ะหลักสูตรเข้มข้นอาจารย์เชี่ยวชาญสมัยนี้เขาเรียนออนไลน์กันแล้วรีบเรียนรีบฝึกฝนทักษะนะคะไม่นานก็ AEC แล้วสู้ๆค่ะ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
3: คร
2: ับ ท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
7: ัน ไกล
8: ครับ
7: เอาอะไร
8: เอาเหมือนเดิมอันหนึ่ง
5: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
9: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
10: I returned here for just one reason. I fell in love
11: คนเราจะศรัทธาในสิ่งที่เรามองไม่เห็นได้ยังไงฉันหลอกตัวเองว่ามีศรัทธาในความรัก

0: เอาหนังสือมาอ่านเองแล้วก็จะมีการสอบวัดระดับว่าถ้าเราได้ก็คือได้ครับผมคิดว่าระบบนี้มันเยี่ยมเลยครับ
1: หรือว่าถ้าเราขี้เกียจตื่นไปเรียนอะไรเงี้ยครับก็สบายครับนอนเรียนอยู่บ้านได้พบกับการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ทางหน้าจอทีวีวันนี้กับSCOU Channel

สวัสดีคุณผู้ชมครับพบกับรายการค่าแผ่นดินของเรากันเช่นเคยครับรายการของเราครับจะนำเสนอหลักแนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับซึ่งวันนี้ครับในช่วงแรกของรายการครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้จัดการมีฟิกฟาร์มครับหรือคุณเอกรัตน์ครับที่นี่ครับได้มีการปลูกผลฟิกหรือมะเดื่อฝรั่งในระบบเกษตรปลอดภัยหรือว่า GAP เนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับในช่วงแรกของรายการครับช่วงวิถีชนคนพอเพียงครับ

คุณวาสนาครับเจ้าของฟาร์มนะครับพอดีเขาเป็นคนที่สนใจกับการปลูกต้นไม้แล้วก็ชอบธุรกิจเกี่ยวกับเกษตรก็เลยอยากจะลองทำธุรกิจเกี่ยวกับการเกษตรนะครับแล้วคุณวาสนาเขาชอบกินผลฟิกครับมะเดื่อฝรั่งเนี่ยครับอยู่แล้วก็เลยอยากจะลองปลูกเองเพื่อที่จะเนี่ยครับลองดูว่าปลูกที่แถวปทุมเนี่ยจะได้ผลผลิตเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยครับตัวหลักๆของเราก็จะมี BTM 6อ่ะครับแล้วก็บาวตุรกีซึ่ง2สายพันธุ์เนี่ยมาจากโครงการหลวงซึ่งเขาทดลองนำมาปลูกน่าจะ 20-30 ปีแล้วนะครับก็2สายพันธุ์เนี่ยทดลองเข้ามาปลูกในไทยพอสมควรแล้วแล้วก็เป็นพันธุ์ที่ปลูกค่อนข้างง่ายแล้วก็ให้ผลผลิตดีออกลูกง่ายลูกค่อนข้างจะไซส์ใหญ่อะครับถ้าอย่างบาวตุรกีเป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมเขา BTM 6จริงๆก็คือตัวที่ปรับปรุงพันธุ์มาก็คือบาวตุรกี Modify 6อะครับที่เราเรียกกันก็คือเรียกชื่อย่อเป็น BTM 6อะครับของเราเริ่มที่โรงเรือนเลยครับพอเรารู้พอจะทราบนิสัยเขาแล้วว่าเขาไม่ชอบฝนไม่ชอบความชื้นข้างในเราต้องมีพวกที่ระบายอากาศดีๆอย่างของผมก็จะใช้เป็นพัดลมระบายอากาศแล้วก็ติดโซลาร์เซลล์ครับถ้าอย่างของฟาร์มเราก็จะใช้พวกมะพร้าวสับผสมกับถ่านหุงข้าวอะครับแล้วก็ดินส่วนหนึ่งแล้วก็เป็นปุ๋ยหมักก็คือเราก็ใช้พวกไผ่พวกผักตบชวาที่เราหาได้ในบริเวณท้องถิ่นนะครับก็นำมาหมักกับพวกขี้ไก่ขี้วัวครับการให้น้ำของเราก็จะมีทั้งระบบให้อัตโนมัติสปริงเกอร์กับให้คนเดินรถแล้วแต่กรณีไปอะครับบางทีเราอยู่ในโรงเรือนนะครับบางวันอากาศมันร้อนจัดฟิกมันคายน้ำเยอะใบเขาจะสลดบางทีเราให้จากที่ดินมันไม่พอครับอาจจะต้องมีแบบช่วยน้ำช่วยเขาอะไรเงี้ยครับระยะติดลูกครับจากเริ่มจากลูกหัวไม่ขีดเล็กๆ

ครับไปถึงที่เก็บได้ครับจะอยู่ประมาณสัก2เดือนถึง2เดือนครึ่งแล้วแต่สายพันธุ์ด้วยครับลูกฟิกจริงๆแล้วออกทั้งปีนะครับแต่ที่เราลองทำดูช่วงที่จะไม่ค่อยดีก็คือช่วงหน้าร้อนของประเทศเราครับมันไม่ค่อยได้ก็คือตอนนี้จะเน้นเก็บผลผลิตช่วงตุลาไปถึงกุมภาครับเราเก็บมาแล้วนะครับเราจะใช้วิธีเก็บรักษาคือการแช่เย็นควบคุมอุณหภูมิครับผลฟิกจะอยู่ได้ประมาณ10วันถึง14วันนะครับการขยายพันธุ์ของฟาร์มเราหลักๆก็จะมีตอนกิ่งนะครับแล้วก็ปักชำแล้วก็เสียบยอดติดตาครับอย่างการตอนกิ่งเราก็ตอนกิ่งเหมือนพืชทั่วไปเลยครับเราก็จะควันกิ่งครับแล้วก็เอาขุยมะพร้าวห่อตุ้มแล้วก็ห่อเขาครับประมาณสัก15วันก็จะออกรากครับส่วนการปักชำกิ่งฟิกก็ตัดเลือกกิ่งที่มันจะออกสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ตัดสัก20เซนครับแล้วก็ปักลงวัสดุชำของเราได้เลยวัสดุชำก็พวกทรายพวกขุยมะพร้าวแกบดำอะไรประมาณนี้ครับการตลาดตอนนั้นผมเริ่มจากออนไลน์อะครับก็โพสต์ในกลุ่มคนรักมะเดื่อก็ผลตอบรับดีมากเมื่อเรามีเพจส่วนตัวของฟาร์มครับเวลามีผลผลิตหรือว่ามีอะไรนวัตกรรมหรือว่าวิธีการอะไรปลูกใหม่ๆเราก็จะมาแนะนำอยู่ในเพจของเราครับลูกค้าเขาก็จะเข้ามาติดตามจากในเพจของเราจะใช้จุดเด่นก็คือเราโปรโมทว่าเราเป็นฟิกที่ปลอดสารพิษอะครับไม่ได้ใช้พวกยาฆ่าแมลงไม่ได้ใช้ยากำจัดโรคของเนี่ยของทั่วไปอะครับมาตรฐาน JP ก็คือการผลิตผลผลิตทางการเกษตรที่ดีปลอดภัยมีการควบคุมการผลิตนะครับก็ของเราก็จะใช้วิธีการควบคุมการผลิตควบคุมคุณภาพเวลาเราเก็บผลออกมาเราก็จะมีการคัดผลผลิตที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีการบันทึกแปลงบันทึกผลการทำกิจกรรมในแปลงเกษตรของเราอะครับต่อไปอาจจะเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาแล้วก็คือมีโครงการว่าเดี๋ยวต่อไปถ้าผลผลิตเราเยอะก็อาจจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเหมือนที่เขาทำกันว่าเก็บผลผลิตสดๆจากไร่อะไรประมาณอย่างเงี้ยครับ

คุณผู้ชมครับในช่วงของต้นกล้าเกษตรนวัตกรรมวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับลุงเกษตรครับที่สวนเกษตรพันไม้ครับไปพบกับเทคนิคในการปลูกพืชเกษตรในเมืองครับการปลูกพืชในกระถางโดยที่สามารถทำให้น้ำระบายได้อย่างสะดวกครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ว่าเกษตรครัวเรือนเนี่ยก็คือว่าเราเอาการเกษตรนะมาสร้างกิจกรรมในครอบครัวหรือในครัวเรือนเรานะครับกิจกรรมการเกษตรเนี่ยเรื่องของการเริ่มต้นไม่ต้องอะไรมากเอา1ปลูกเพื่อขายนะปลูกเพื่อขายนะอย่างเช่นอย่างผมทำกิ่งพันธุ์เนี่ยขายพันไม้ก็หรือปลูกเพื่อขาย2ปลูกเพื่อลดรายจ่ายอย่างปลูกผักต่างๆอะไรเนี่ยเราลดรายจ่ายเราไม่ต้องซื้อผักอย่างเงี้ย3ก็คือว่าเกษตรครัวเรือนปลูกเพื่อสร้างองค์ความรู้บางทีบางอย่างเราไม่รู้เรามาศึกษาแล้วบางอย่างที่มันเป็นรูปธรรมแล้วเราอยากให้คนอื่นรู้อย่างเช่นนวัตกรรมที่เราทำเนี่ยนวัตกรรมการปลูกผักรูปแบบเนี้ยโดยหลักแล้วนะฮะเรามีเหตุผลก็คือเราต้องการให้ผู้ซื้อนะครับผู้ซื้อเนี่ยนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ที่บ้านโดยเฉพาะตอนนี้มันเป็นสังคมเมืองคนที่อยู่หมู่บ้านจัดสรรคอนโดที่น้อยวันนี้เราไม่กระทั่งไว้ผลที่เรานำเสนอไม่ว่าพันธุ์มะนาวก็ดีหรือพันธุ์ผักอะไรต่างๆก็ดีเห็นว่าจะเป็นพันธุ์ที่อยู่ในกระถางเพราะฉะนั้นถ้าเขาไปปลูกใส่ในกระถางเนี่ยมันเป็นเศรษฐกิจพอเพียงยังไงแค่ง่ายๆเขาก็เก็บกินเก็บใช้ภายในบ้านเขา

0: มันก็พอดีพอกินพอได้ใช้นะถึงจะไม่ได้อะไรมากมายแต่อย่างน้อยก็เป็นการลดรายจ่ายอยู่ในหนึ่งหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็อย่างเช่นไม้ผลเนี่ยเราก็จะโดยนวัตกรรมของมันก็จะไม่ได้สลับซับซ้อนแต่เรามีเทคนิคอย่างเช่นการปลูกมะนาวของเราเนี่ยเราเรียกว่ามะนาวกระถางเนาะแต่เราจะมีเทคนิคว่าทำอย่างไรให้มะนาวกระถางเนี่ยมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า3ปีไม่ยิ่งปลูกไปยิ่งโทรมแล้วก็มีเทคนิคอย่างเช่นยงเชือกทำแบบค้ำยันรากนะค้ำยันรากนะฮะยงเชือกแล้วก็เทคนิคการอย่างผักเนี่ยก็จะมีเทคนิคการทำผักชุดผักเลื้อยในซุ้มผักเลื้อยที่สามารถยกย้ายไปไหนก็ได้ดูแลจัดการง่ายกินปุ๋ยใส่ปุ๋ยไปแล้วปุ๋ยได้กินเต็มที่นะครับแล้วยังมีเทคนิคเรื่องของการใช้สารที่ทดแทนสารเคมีอย่างเช่นสารไล่แมลงที่ทำจากพริกแกงเผ็ดก็ดีนะครับตรงนี้ประมาณนี้ครับพืชกับหัวก็ส่วนมากก็จะเป็นที่ทำก็คือส่วนมากพริกนะพริกกับหัวแล้วก็ใช้ภาชนะปลูกโดยการเป็นขวดซึ่งมันเป็นขยะอยู่แล้วเรามาใช้ให้เป็นประโยชน์ตรงนี้ก็ทำเป็นแนวไอเดียเกษตรในไอเดียเกษตรสำหรับคนเมืองนะวิธีการทำก็เอาขวดมาเตรียมขวดมาแล้วก็เอาพริกที่เราเพาะยาวสักคืบหนึ่งแล้วนะใส่ลงไปในขวดปากขวดเลยแล้วก็เอาดินใส่แล้วก็แขวนขวดเดี๋ยวมันก็ตีลังกาขึ้นมาเองเรียกพริกตีลังกากับหัวมันก็มีข้อดีคือเวลารดน้ำข้างบนเนี่ยมันก็กินปุ๋ยได้เต็มที่ส่วนด้านข้างเราอาจจะปลูกพวกพริกมะเขือกะเพราโหระพาอะไรพวกนี้มันจะยืนต้นเราไม่ต้องปลูกบ่อยพวกนี้ผมเน้นผักพวกนี้มากกว่านะฮะส่วนข้างๆอาจจะแซมไปด้วยผักล้มลุกอย่างเช่นขึ้นช่ายตั้งโอหรือหอมแดงอะไรประมาณนี้ใส่แซมๆลงไปด้านข้างก็ใช้ขวดหนึ่งมีที่มีผัก 2-3 อย่างเลยใน1ขวดครับคำว่านวัตกรรมเนี่ยก็คือเราประดิษฐ์เป็นเกษตรประดิษฐ์นะเกษตรประดิษฐ์ตอนนี้จะประดิษฐ์รูปแบบต่างๆก็อยู่ในพื้นที่ที่เราตั้งยังไงนะฮะเราจะใช้อะไรมาเป็นภาชนะปลูกภาชนะปลูกก็เป็นตะกร้าสี่เหลี่ยมกระบะพลาสติกสี่เหลี่ยมประมาณนี้ฮะที่นี่เราไม่ได้เน้นปลูกผักไว้ขายเป็นผลผลิตนะเราเน้น1ปลูกไว้กินเองลดรายจ่าย2ปลูกเพื่อให้คนที่เขามาชมสวนเราเห็นไอ้ปลูกอย่างนี้นะให้เขาไปทำส่วนมากก็จะถ่ายรูปแล้วก็ไปทำไปเรียนไปทำแบบอย่างกันครับประมาณนี้เพราะที่นี่เป็นเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรด้วยได้รับการรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภอปากเกร็ดด้วยครับครับสายพันธุ์เนี่ยเรากำหนดไปแล้วต้องเป็นอย่างมะนาวเรากำหนดไปแล้วอยู่ 2-3 สายพันธุ์จากการศึกษาแล้วว่าพันธุ์นี้มันปลูกใส่กระถางแต่ว่ามันจะมีเทคนิคด้วย2หลักคือ1ในส่วนของนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกแล้วก็นวัตกรรมในส่วนของส่วนผสมของวัตถุดิบปลูกในการปลูกวัตถุดิบนะวัสดุปลูกไว้ง่ายเอาเลิกจากวัสดุปลูกก่อนก็คือเทคนิคก็คือ1เราเลือกวัสดุปลูกที่โปร่งระบายน้ำดีแต่มีธาตุอาหารนะฮะที่นี่จะใช้กระถางมะนาวกระถางจะใช้ดินใบก้ามปูที่หมักแล้วผสมกับมะพร้าวสับเนี่ยแล้วเราจะใช้อยู่วัสดุตัว2ตัวแล้วก็มีปุ๋ยที่อัดเป็ดด้วยผสมคุกลงไปนะฮะส่วนนวัตกรรมอุปกรณ์ในการปลูกก็มีกระถาง15นิ้วนะกระถางหรือภาชนะปลูกเรียกภาชนะปลูกอาจจะเป็นเข่งตะกร้าอะไรก็ได้นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือ1ไม่ต้องใหญ่มากเราให้พื้นที่ที่หน้ากว้างไม่มากเกินไปกว่า20นิ้วอย่างกระถางก็เป็นคน15นิ้วที่เราทำอยู่นะครับแล้วก็ข้อสำคัญเรามีการโยงเชือกนี่โยงเชือกเพื่อไม่ให้รากมะนาวหรือไม่ผลที่ปลูกซุดลงไปเพราะโดยหลักแล้วที่ปลูกกันไปส่วนในกระถางเวลาผ่านไป1ปีวัสดุเนี่ยมันจะย่อยสลายลงไปรากอ่ะที่อยู่ข้างบนอ่ะมันจะยุบลงไปด้วยเรียกรากซุดไปกองรวมข้างล่างพอไปกองรวมข้างล่างปุ๊บเราใส่ปุ๋ยไปเนี่ยปุ๋ยไม่ได้กินได้เต็มที่รากก็ไม่เกิดใหม่การที่เราโยงเชือกนี่เป็นนวัตกรรมที่เราคิดขึ้นมาเลยนะเพราะยังไม่มีใครทำเลยผมคุยได้ส่วนมากเขาจะเอากระถางครอบกันเขาปลูกเสร็จวัสดุเขาเอากระถางครอบต้นไม้วางบนกระถางแต่เรามาคิดว่าไอ้การเอากระถางครอบเนี่ยมันก็เป็นพื้นที่รากไม่สามารถเข้าได้ดินก็ไม่สามารถเข้าได้มันเปิมพื้นที่ในกระถางอีกต่างหากเพราะนั้นเราใช้เชือก2เส้นเองเป็นเชือกไนลอนนะฮะเชือก2เส้นมากากระบาดนะครับแล้วก็วางต้นไม้ที่เราจะปลูกบนเชือกนั้นอีกที ระดับเชือกนั้นอยู่ประมาณกลางกระถางหลังจากเราใส่ดินผสมไปแล้วนี่คือเทคนิคที่เราทำครับผม
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของรักดินรักน้ำรักป่าวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับคุณอดิศรชิมน้อยครับกันที่สวนตะการครับที่นี่ครับได้มีการอนุรักษ์พันธุ์ทุเรียนของจังหวัดนนทบุรีครับและมีการปลูกทุเรียนโดยให้ดูแลกันแบบ8ชั้นเรือนยอดครับเนื้อหานั้นจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

แล้วเราอยู่ในสังคมเมืองการฉีดยาการใช้สารเคมีต่างๆเนี่ยสร้างความเดือดร้อนสร้างมลพิษสิ่งตกค้างลงไปในธรรมชาติด้วยวิถีการทำสวน

0: แมลงเข้ามาในสวนเรามีทองหลางให้กินอร่อยฝาดทุเรียนที่นี่นกเยอะกว่าสวนสัตว์อีกครับถ้าเราไม่ฉีดยานะครับไม่ใช้สารเคมีนกผีเสื้อต่างๆก็จะมาอยู่กับเรานะครับอย่างที่เนี่ยจะเห็นได้ชัดฟังเสียงเนี่ยเพลิดเพลินไปด้วยเสียงนกหมดนะครับ
1: คุณผู้ชมครับในช่วงของสุขใจที่พอเพียงวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมไปกันที่บางกระเจ้าครับไปพูดคุยกับคุณทวีศักดิ์ครับที่นี่ครับได้มีการผลิตพืชตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ครับจนได้รับมาตรฐานออร์แกนิกไทยแลนด์ครับเนื้อหาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยครับ

ันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เราได้ความสุขจากนี้นะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือความรู้ที่เรามีนะครับอาจจะไม่ใช่ความรู้ที่เยอะมากมายแต่ว่าเราสามารถที่จะให้คนอื่นเข้ามาดูแล้วหรือว่ารับไปแล้วเนี่ยสามารถไปประยุกต์ใช้หรือมีฟีดแบ็กกลับมาให้เราว่าเออเขาทำมาหน้าตรงจุดนี้จุดนี้เขาสึกว่าเออเขาดีขึ้นเขาได้ปลูกผักกินเองเขาได้มีความรู้เรื่องของการเลี้ยงไส้เดือนอันเนี้ยเป็นสิ่งที่ดีที่เขาฟีดแบ็กกลับให้เราก็รู้สึกว่าเอออย่างน้อยสุดความรู้เราทำเอาไว้เนี่ยไม่ได้เสียหายไปไหนมีคนต่อยอดมีคนไปใช้แล้วก็มีความสุขขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำในฟาร์มของเราเองนะครับคนที่มาเที่ยวมาดูงานมาอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะบอกเราว่าอ่ะโอเคในถึงตรงเนี้ยที่เราทำดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อาจจะมีติชมบ้างอันเนี้ยเราก็รับคำติชมเพื่อจะมาปรับปรุงอันนี้ทีนึงอันนี้คือสิ่งที่เรารับได้ตลอดนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเราต้องการให้คนที่มาแล้วเอาความรู้ไปต่อยอดเลยว่าเรื่องของการจัดการขยะต่างๆเรื่องต่างๆเนี่ยให้ไปจัดการของพื้นที่ของตัวเองเสร็จแล้วปุ๊บเขาฟีดแบ็กกลับเรามาแล้วกลับมาถามเราว่าทำแบบนี้เพิ่มเติมได้ไหมนี่ได้ไหมกลับกลายเป็นว่าในบางครั้งเราได้ความรู้ใหม่จากคนที่มาเรียนรู้งานจากเรามาเราก็จะได้ตัวนี้เออเราจะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเราไม่จำเป็นว่าจะต้องซื้อของอะไรที่แบบฟุ่มเฟือยหรือว่าอะไรเงี้ยเอาที่พอดีกับเราอาจจะบอกว่าเอ้ยเราซื้อของราคาแพงเพื่ออะไรเพราะมันทนกว่าอะไรกว่าอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ในหลวงเคยบอกว่าไม่จำเป็นว่าต้องของถูกเสมอไปได้เสมอไปแต่เราต้องดูว่าความคุ้มค่ามันอยู่ที่จุดไหนเราก็จะเอาแนวคิดเนี้ยนะครับเอามาใช้นะครับเช่นในเรื่องของพื้นที่ต่างๆเราความคุ้มค่าของพื้นที่คือจุดไหนนะครับเช่นเราจะปรับยังไงให้พื้นที่มีมูลค่ามากขึ้นนะครับเช่นทำพื้นที่เอาจากวัสดุที่เหลือใช้เอามาปรับปรุงให้มันมีพื้นที่ให้มันมีราคามากขึ้นอย่างเช่นพื้นที่เราเดินที่นั่งกันอยู่เนี่ยก็เป็นไม้ที่ทิ้งๆแล้วนะครับแล้วก็เอามาตกแต่งเราจะสร้างมูลค่าเพิ่มจากมันโดยการใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดอันนี้คือหลักการอันนึงที่เรานำเอามาใช้ตรงนี้เพราะนั้นเราก็จะพยายามบริหารจัดการในพื้นที่โดยที่ใช้ต้นทุนที่ต่ำที่สุดนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดที่เรียกว่าใช้เงินมากเกินไปนะครับแต่ว่าจะต้องสร้างประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้เราเป็นผู้นำนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นะครับเราจะเน้นเกษตรอินทรีย์เป็นหลักนะครับเพราะฉะนั้นในเครือข่ายเรามีประมาณ30กว่าคนเนี่ยเขาก็จะรู้แล้วว่าเกษตรอินทรีย์มันคืออะไรแล้วหน่วยงานที่เข้ามาช่วยอย่างมอเกษตรนะครับก็จะเข้ามาช่วยกันก็จะรู้ว่าเออในพื้นที่นี้ยังมีนะคนที่ทำการเกษตรแล้วก็เกษตรอินทรีย์จริงๆแต่ละคนก็อยู่ของตัวเองไม่เคยมาแบบประเภทประกาศว่าตัวเองเป็นเกษตรอินทรีย์แต่พอมาเจอเข้าจริงๆปุ๊บมาช่วยกันประกาศว่ามีคนที่ทำการเกษตรอินทรีย์จริงๆอยู่ในพื้นที่เนี่ยอีกหลายคนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราภูมิใจว่าคนในพื้นที่ของบางกะเจ้ายังรักพื้นที่กันอยู่เยอะๆหลายคนเลยชีวิตในเมืองนะครับก็คือตื่นเช้าทำงานนะครับไปเสร็จแล้วก็กลับบ้านดึกๆก็ไม่เคยเจอสภาพแวดล้อมที่ดีเลยแต่ขณะที่เรามีพื้นที่อยู่แล้วแล้วเราปล่อยรกร้างแต่สิ่งที่เราได้กลับมาคือความเครียดจากการทำงานของที่บริษัทแล้วเราก็ไม่มีเวลาให้ครอบครัวให้ลูกเราแต่วันหนึ่งที่ลูกเราต้องไปโรงเรียนแล้วไม่มีคนรับคนส่งเราต้องจ้างรถมารับมาส่งเราเลยคิดว่ามันไม่ใช่ละชีวิตเราทำไมลูกเราต้องมานั่งรับภาระแบบนี้เราก็เริ่มกลับมาใหม่ว่าเราทำไงที่จะสร้างชีวิตครอบครัวให้มันดีขึ้นโดยเรามีสิทธิ์ที่จะไปรับไปส่งลูกเองไม่ใช่สิทธิ์ที่บริษัทสั่งให้เราไปทำอะไรก็ได้เราก็เลยปรับใหม่ลาออกมาก็เลยหากิจกรรมที่เราสามารถที่จะจัดเองนะครับก็คือพื้นที่เราเองเนี่ยเราจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราจัดการได้เองเราก็เลยมาดูว่าสิ่งที่เรามีอะไรอยู่เราก็เลยมาปรับใช้พื้นที่ของเราที่มีแม้แต่เพียงแค่ไม่กี่ตารางวาเราก็สามารถที่จะจัดการระบบมันได้ถ้ามองแล้วในภาพรวมนะครับเราทั้งได้ทั้งรางวัลทั้งอะไรพวกนี้มาเนี่ยนะครับที่ได้มาเนี่ยคือเกิดจากการที่เราทำงานจริงนะครับเราถึงได้รางวัลมาครับเพราะนั้นในภาพรวมของเราเองเนี่ยถ้าเรามองแล้วถ้าเกิดใครที่เห็นว่าอันนี้สิ่งนี้ดีนะครับคุณก็เอาไปใช้ต่อได้รางวัลนี้อาจจะไม่ได้อยู่กับผมคนเดียวมันต้องไปอยู่ที่คนอื่นด้วยเพราะนั้นตัวนี้จะเป็นช่วยในเรื่องของการเพิ่มกำลังใจให้กับคนที่จะทำงานต่อจากเราบางคนอาจจะมีทุนน้อยก็ค่อยๆเริ่มจากอีกแบบนึงนะครับหรือว่าถ้าเรามีพื้นที่มาก
เราจะจัดการยังไงกับพื้นที่ให้มันเหมาะสมกับการที่เรามีพื้นที่นั้นๆจะได้ไม่เป็นการที่เปลืองตัวเองเปลืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับเราก็จะให้เขารู้เรียนรู้เรื่องพวกนี้เข้าไปด้วยแล้วเราก็นำข้อมูลพวกนี้ไปเผยแพร่อย่างเช่นเรื่องการจัดการขยะต่างๆเครื่องมือเครื่องไม้ที่เราทำอยู่เครื่องย่อยขยะอินทรีย์ต่างๆเนี่ยเราก็จะดูว่ามันราคามันสมเหตุสมผลที่จะขยายต่อให้คนอื่นไปช่วยกันใช้เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมได้ไหมแล้วมีเหตุผลอะไรทำไมเราถึงทำแบบนี้ให้กับเขาเพื่อที่จะหนึ่งเป็นการจัดการสิ่งแวดล้อมในบ้านเราในต้นทุนแบบคนไทยได้จริงๆไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติอันนี้คือสิ่งที่เราตั้งใจจะทำต่อไปในอนาคตด้วยเราเริ่มที่จะต่อยอดจิ๊กซอสิ่งที่ขาดหายไปจากระบบการเกษตรของบ้านเรานะครับอย่างเรื่องปุ๋ยเรื่องอะไรต่างๆขยะกลับกลายมาเป็นปุ๋ยพอจากปุ๋ยกลับกลายมาเป็นพืชพืชกลับมากลายเป็นอาหารตอนนี้โปรเซสพวกนี้มันเริ่มสตาร์ทแล้วจากเดิมที่ต่างคนต่างทำไม่มีการจัดการแต่นี้มีหลายภาคส่วนที่เข้ามาร่วมกันเพื่อที่จะขับเคลื่อนกระบวนการนี้ให้เกิดขึ้นจริงโดยไม่ต้องผ่านระบบภาครัฐเป็นภาคของประชาสังคมเองจริงๆ

คุณผู้ชมครับหลักปรัชญาสิทธิพอเพียงครับคือหลักที่สามารถใช้ในการดำรงชีวิตครับเพื่ออย่างพอดีพอเพียงมีผลแล้วก็เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันครับแล้ววันนี้ครับเนื้อหาของรายการค่าแผ่นดินหมดแล้วครับจะลืมติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้สวัสดีครับ

0: สทมีการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่ต้องบอกว่าเป็นที่ยอมรับ
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคน
2: มสทเนี่ยถือว่าเป็นสถาบันที่เก่าแก่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานแล้วก็ได้รับการยอมรับ
3: ที่ได้เรียนกับมสทนั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นแล้วก็นำไปใช้ในการทำงานได้มากขึ้น
4: เป็นโอกาสทางการศึกษาในราคาชาวบ้าน
5: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
6: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788
5: ทุกรายการคุณภาพอัดแน่นด้วยความรู้เพื่อสรรสร้างความคิดให้เป็นระบบกลยุทธ์สู่ความสำเร็จ STOU Channel

ครับแล้วก็เนื้อหาถัดมาก็เป็นเรื่องที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเศรษฐกิจนั่นเองนะครับก็คือเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับตรงนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าสังคมโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยเศรษฐกิจไทยก็จะมีบทบาทต่อสังคมโลกถึงแม้จะไม่มากนักเนื่องจากว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่เป็นประเทศที่ใหญ่โตหรือมีบทบาทขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่นักนะครับตอนนี้ก็มาดูในรายละเอียดว่าเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยกับสังคมโลกเนี่ยเราจะพูดถึงอะไรบ้างนะครับอันแรกเราก็จะพูดถึงแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกอันที่2เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกซึ่งอาจจะไม่มากนักนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยอันนี้ดูจะมีผลมีอิทธิพลมีความรุนแรงพอสมควรนะครับแนวคิดทั่วไปนะครับเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนะครับเนื้อหาตรงนี้ก็คือพูดง่ายจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเศรษฐกิจของไทยนะครับว่ามันเกี่ยวข้องเกี่ยวโยงในสังคมโลกยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประเด็นแรกนะครับเวลาพูดถึงเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกก็คือเราจะดูถึงบทบาทของเศรษฐกิจไทยในเวทีโลกนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจไทยนะครับต่อสังคมโลกก็คือในเรื่องของการผลิตและการส่งออกก็คือหมายความว่าประเทศไทยมีการผลิตสินค้าแล้วก็ส่งออกสินค้าไปยังสังคมโลกนั่นเองหรือไปยังที่ต่างๆนานาทั่วโลกนั่นเองเพราะว่าอย่างน้อยไทยก็มีบทบาทในเรื่องของด้านการผลิตสินค้าที่สังคมโลกยังต้องการอยู่เช่นสินค้าทางด้านเกษตรถูกไหมครับแล้วเราก็ส่งออกสินค้าทางด้านเกษตรเพราะว่าสินค้าทางด้านเกษตรนั้นจริงๆแล้วมันก็คืออาหารนั่นเองนะครับซึ่งอาหารก็เป็นสิ่งที่ประเทศต่างๆนานาทั่วโลกต้องการอยู่ถูกไหมครับอันที่สองก็คือบทบาทของเศรษฐกิจไทยในด้านการบริโภคเพราะนั่นก็คือหมายความว่าในทางกลับกันนอกจากเราเป็นบทบาทในทางการผลิตแล้วเราก็ต้องบริโภคด้วยก็คือหมายความว่าเราก็จำเป็นต้องซื้อสินค้าและบริการจากที่อื่นๆในโลกเข้ามาบริโภคภายในประเทศเราด้วยนะครับนอกจากบทบาทด้านการผลิตบทบาทด้านการบริโภคแล้วประเทศไทยก็ยังมีบทบาทด้านการค้าระหว่างประเทศด้วยนะครับเพราะว่าเราไม่มีประเทศไหนในโลกถูกไหมครับที่พูดไปแล้วว่าไม่ติดต่อค้าขายกับประเทศอื่นเพราะฉะนั้นประเทศไทยเองก็มีบทบาทด้านเศรษฐกิจในเรื่องของการค้ากับประเทศอื่นด้วยนั่นเองนะครับนอกจากเรื่องการค้าแล้วถัดมาก็คือบทบาทเศรษฐกิจไทยด้านการลงทุนระหว่างประเทศก็แน่นอนว่าประเทศไทยก็มีนักลงทุนชาวไทยไปลงทุนในประเทศต่างๆนานาทั่วโลกนะครับในขณะเดียวกันในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่รองรับนักลงทุนจากต่างชาติด้วยเช่นกันแต่เดี๋ยวก็จะพูดไปอีกมิตินึงนะครับแล้วก็บทบาทเศรษฐกิจไทยด้านบริการอันนี้ก็พูดง่ายๆก็คือเป็นด้านบริการต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งณปัจจุบันนะครับเน้นกันมากเลยก็คือด้านการท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นการท่องเที่ยวก็ถือเป็นภาคบริการที่สำคัญของประเทศไทยเพราะว่าประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามที่นักท่องเที่ยวจากต่างชาติหลายๆประเทศนะครับชื่นชมชื่นชอบแล้วก็มาเที่ยวกันไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตเชียงใหม่หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนื้อหาถัดมาคราวนี้ก็จะพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยเมื่อกี้เราพูดถึงเศรษฐกิจไทยบทบาทเศรษฐกิจไทยต่อโลกตอนนี้เรากำลังพูดถึงบทบาทของเศรษฐกิจโลกต่อไทยงั้นบทบาทแรกก็คือบทบาทเศรษฐกิจโลกด้านอุปสงค์ก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นอุปสงค์ก็คือซื้อพูดง่ายนะครับเศรษฐกิจโลกก็ต้องซื้อสินค้าและบริการจากประเทศไทยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยขายอะไรล่ะก็ขายผลิตผลทางด้านการเกษตรต่อสังคมโลกนั่นเองอันที่2ก็คืออุปสงค์แล้วก็คืออุปทานอุปทานก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีบทบาทด้านอุปทานก็คือขายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นคราวนี้ก็กลับกันแล้วไทยก็จะเป็นฝ่ายซื้อนะครับสินค้าและบริการจากโลกจากเวทีโลกหรือจากสังคมโลกตรงนี้ก็จะถือว่าเป็นบทบาทด้านเศรษฐกิจด้านอุปทานของเศรษฐกิจโลกต่อไทยนั่นเองรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนะครับมีซึ่งก็มองว่ามันมีความสัมพันธ์ต่อกันมาอย่างยาวนานแล้วเพียงแต่ว่าในยุคแรกๆนะครับอาจจะความสัมพันธ์นั้นอาจจะอยู่ในวงแคบๆ
อาจจะอยู่แค่ในภูมิภาคเดียวกันหรือว่ามูลค่าการติดต่อค้าขายกันก็อาจจะยังไม่มากนักแต่ปัจจุบันก็เริ่มขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจออกไปใหญ่โตนะครับหมายถึงว่าไปทั้งประเทศตะวันตกด้วยไม่ใช่เฉพาะในภูมิภาคนี้แล้วนะครับทำให้เศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมากขึ้นความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมากขึ้นระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกนั้นมันก็ส่งผลให้เศรษฐกิจไทยอาจจะขาดความเป็นอิสระถูกไหมฮะก็คือหมายความว่าไม่สามารถดำเนินนโยบายทางเศรษฐกิจได้อย่างอิสระแล้วนะครับเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับนั่นก็คือแนวคิดตอนที่1 นะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกนั่นก็คือหมายความว่าเศรษฐกิจไทยก็มีผลต่อเศรษฐกิจโลกทั้งในด้านการผลิตการบริโภคการซื้อสินค้าอะไรต่างๆนานารวมทั้งเศรษฐกิจโลกก็มีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยทั้งในแง่ของอุปสงค์อุปทานนะครับแล้วก็เรื่องอื่นๆตามมานะครับโดยเฉพาะเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างเศรษฐกิจไทยกับเศรษฐกิจโลกเนี่ยก็มีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นจากในอดีตก็อาจจะมีมูลค่าไม่มากนักแล้วก็อยู่ในภูมิภาคเดียวกันนะครับแต่พอพัฒนาขึ้นนะครับเราก็ขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไปกับประเทศต่างๆนานาทั่วโลกทั่วทั้งทุกภูมิภาคเลยก็ว่าได้นะครับรวมไปถึงมูลค่าก็เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีความหลากหลายมากขึ้นอาจจะด้วยจากหลากหลายสาเหตุด้วยเรื่องของการโทรคมนาคมการขนส่งที่มันสะดวกมากขึ้นที่มันเจริญก้าวหน้ามากขึ้นสามารถขนส่งได้ในปริมาณมากๆอะไรทำนองนี้รวมไปถึงระบบที่เรียกว่าห่วงโซ่อุปทานนะครับมันก็มีความสมบูรณ์มีพัฒนาการมากขึ้นนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับแนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจไทยในสังคมโลกเนื้อหาถัดมาคราวนี้เราจะพูดถึงการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกแน่นอนอาจจะถูกมองว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใหญ่นักนะครับอาจจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกไม่มากนักนะครับแต่ก็ยังพอเห็นผลอยู่บ้างนะครับงั้นมาดูว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกเป็นยังไงบ้างนะครับอันแรกครับเขาก็บอกว่ารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยมีอะไรบ้างแน่นอนนะครับในด้านการผลิตนะครับประเทศไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตนะฮะที่เห็นได้ชัดเจนเลยก็คือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อเลี้ยงตนเองมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะฮะหรือบางทีเขาก็เรียกว่าเปลี่ยนจากเศรษฐกิจแบบเลี้ยงตัวเองมาเป็นเศรษฐกิจเพื่อการค้าหรือเปลี่ยนจากการผลิตเพื่อการบริโภคมาเป็นการผลิตเพื่อการค้านะครับก็คือว่ามันเริ่มให้ความสำคัญกับเรื่องการค้าขายแล้วนั่นเองนะครับหรือการสร้างความมั่งคั่งจากการค้าขายนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการผลิตก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปนะครับการผลิตเพื่อการค้าก็ต้องผลิตในปริมาณที่มากๆเปลี่ยนรูปแบบการผลิตเป็นการผลิตในระบบอุตสาหกรรมนั่นเองเพื่อให้ได้ผลผลิตในจำนวนที่มากขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ผลิตเพื่อเลี้ยงตัวเองหรือผลิตเพื่อบริโภคอีกแล้วนะครับอันที่สองก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงด้านที่สองด้านการผลิตก็คือการแปรรูปผลิตผลการเกษตรนะครับเรามีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแปรรูปเพื่ออะไรก็คือแปรรูปเพื่อให้มูลค่ามันเพิ่มขึ้นหรือการแปรรูปก็เพื่อให้สินค้านั้นมันมีอายุยืนยาวมากขึ้นไม่เน่าเสียง่ายขึ้นนั่นเองนะครับอันที่สองที่เราเปลี่ยนแปลงก็คือด้านการบริโภคนะครับการผลิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วการบริโภคเราก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยการบริโภคก็เริ่มหันมาบริโภคสินค้าจากต่างประเทศมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับที่ประหยัดเวลาที่รวดเร็วที่เขาเรียกว่าอาหารจานด่วนรวมไปถึงเรื่องของการบริโภคอาหารเสริมอาหารปลอดสารพิษอะไรต่างๆนานาณปัจจุบันถูกไหมฮะส่วนด้านการค้านะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปยังไงก็คือเป็นแบบเปิดมากขึ้นเป็นแบบเปิดก็คือหมายความว่าก็คือเปิดเสรีนั่นเองทางการค้านะครับการค้าณปัจจุบันเนี่ยจะปิดกั้นกีดกันไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าประเทศต่างๆนานารวมทั้งประเทศไทยนะครับเป็นสมาชิกขององค์กรการค้าโลกนะครับแล้วก็หลักการขององค์กรการค้าโลกอย่างหนึ่งเลยที่สำคัญก็คือว่าห้ามกีดกันทางการค้าเพราะฉะนั้นเมื่อประเทศไทยเป็นองค์การเป็นสมาชิกองค์กรการค้าโลกก็ต้องปฏิบัติตามนั้น
ก็คือไม่มีการกีดกันทางการค้านั่นเองนะครับด้านการเงินก็เช่นเดียวกันณปัจจุบันเราจะเห็นพัฒนาการทางด้านการเงินซึ่งเยอะแยะหลากหลายรูปแบบเลยนะครับเช่นอาจจะเห็นเรื่องของบัตรเครดิตบัตร ATM ซึ่งจริงๆบัตรเครดิตบัตร ATM ก็อาจจะเป็นพัฒนาการที่อาจจะล้าหลังแล้วก็ว่าได้เพราะว่าณปัจจุบันเนี่ยธุรกรรมทางการเงินมันก้าวหน้าไปมากขึ้นนะครับธุรกรรมทางการเงินมันอยู่บนออนไลน์นะครับมันเริ่มมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเกี่ยวข้องเช่นเรื่องของแอปพลิเคชันในเรื่องของบริการของธนาคารก็ยกตัวอย่างชัดๆในชีวิตประจำวันเราเนี่ยณปัจจุบันอาจจะไม่ต้องพกเงินสดละถูกไหมฮะเราพกโทรศัพท์มือถือก็พอละก็คือหมายความว่ายังไงหมายความว่าเราสามารถซื้อของจ่ายของซื้อของซื้อสินค้าและบริการอะไรโดยที่ไม่ต้องพกเงินสดเราใช้วิธีสแกนจ่ายแต่ว่าเราก็ต้องมีแอปพลิเคชันของธนาคารแล้วก็ต้องมีเงินในบัญชีก็เท่านั้นเองนะครับเราก็จะเห็นธุรกรรมทางการเงินตรงนี้นะครับที่มันเปลี่ยนแปลงไปก็คือเป็นเรื่องของออนไลน์มากขึ้นในเรื่องของการลงทุนก็มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับการลงทุนจากต่างประเทศลดลงนะครับส่วนการลงทุนของไทยในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นกลุ่มประเทศอาเซียนนะครับทีนี้เนื้อหาตรงนี้เนี่ยก็อยากจะพูดถึงนิดนึงว่าในเอกสารของเราอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนนะครับที่อาจจะไม่ก้าวทันหรือสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคมนะครับโดยเฉพาะสังคมโลกถูกไหมฮะเพราะว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่าสภาพการเปลี่ยนแปลงในความเป็นจริงเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากนะปัจจุบันนี้ถูกไหมครับด้านเศรษฐกิจเทคโนโลยีแต่ว่าเอกสารของเราอาจจะไม่สามารถปรับปรุงให้ทันการเปลี่ยนแปลงได้นะครับเพราะฉะนั้นบางเรื่องบางราวบางประเด็นก็ต้องเรียนกันตรงๆนะครับว่าอาจจะไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงณปัจจุบันที่นักศึกษาเรียนอยู่นะครับทีนี้ด้านการจ้างงานนะครับก็เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับอันนี้ก็อาจจะตรงกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันเพราะว่า เราเจอปัญหาเรื่องของโรคระบาดถูกไหมครับถึงแม้ตอนนี้อาจจะถูกมองว่า เบาบางลงหมายถึงว่าการผ่อนคลายมีมากขึ้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการจ้างงานเรื่องของการลงทุนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันก็อาจจะยังเพิ่งฟื้นตัวนะครับทีนี้ถ้าพูดถึงผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจโลกจากการที่ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจมีผลกระทบยังไงบ้างเขาก็บอกว่าด้านโครงสร้างการผลิตนะครับประเทศไทยมีผลผลิตทางการเกษตรนะครับมากพอที่จะส่งไปยังต่างประเทศก็คือหมายความว่าเราคงเคยได้ยินนะครับว่าไทยจะเป็นครัวโลกนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับก็หรือสภาพประเทศไทยเนี่ยก็เหมาะกับการเป็นประเทศเกษตรกรรมนะครับเกษตรหรือภาคการเกษตรพูดง่ายก็คือเป็นแหล่งอาหารนั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคของไทยเนี่ยอาจจะมีผลไม่มากนักนะเพราะว่าคนที่มีศักยภาพในการที่จะเปลี่ยนแปลงแบบแผนการบริโภคในสังคมไทยก็คงยังมีน้อยอยู่นะครับอันที่3คือการเปลี่ยนแปลงด้านการค้าของไทยนะครับก็เน้นการค้าขายตามข้อตกลงของเขตการค้าเสรีนะครับภายใต้องค์กรการค้าโลกอย่างที่บอกรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจถูกไหมฮะตอนนี้เรารวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกับประเทศไหนถูกไหมฮะเราก็ต้องดำเนินนโยบายทางการค้าให้สอดคล้องกับกลุ่มประเทศที่เราไปรวมตัวด้วยนั่นเองถูกไหมฮะอย่างเช่นประชาคมอาเซียนนะครับก็แน่นอนว่าในทางเศรษฐกิจเราก็จะช่วยเหลือกันเราจะไม่ตั้งกำแพงภาษีเราจะไม่กำหนดโควต้าระหว่างกันอะไรทำนองนี้นะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินอันนี้ก็จะมีผลต่อการค้าของไทยในเวทีโลกถูกไหมฮะค่าเงินบาทอ่อนตัวค่าเงินบาทแข็งตัวก็จะส่งผลต่อเรื่องของเศรษฐกิจนะครับเรื่องของการค้านั่นเองนะครับการเปลี่ยนแปลงการลงทุนของไทยนะครับก็มีการไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นนะครับอันเนื่องมาจากการผ่อนคลายกฎระเบียบทางการเงินนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านแรงงานไทยนะแรงงานไทยในต่างประเทศลดน้อยลงนะครับเพราะว่าแต่ว่าเมื่อถ้าเศรษฐกิจโลกปรับตัวดีขึ้นนะครับแรงงานไทยก็อาจจะมีบทบาทมากขึ้นแล้วก็มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ก็อยู่ที่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจของโลกของประเทศต่างๆนะครับว่าจะมีลักษณะยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็คือการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจไทยที่มีต่อสังคมโลกนะครับว่ามันจะมีเมื่อเศรษฐกิจไทยเปลี่ยนแปลงไปแล้วจะมีผลต่อเศรษฐกิจสังคมโลกยังไง
แต่จริงๆแล้วก็อย่างที่เรียนแล้วว่าประเทศไทยก็ไม่ใช่ประเทศที่ใหญ่โตนะครับไม่ได้มีขนาดทางเศรษฐกิจที่จะส่งผลกระทบต่อความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกสักเท่าไหร่หรอกนะครับแต่ว่าอย่างน้อยมันก็เห็นการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจไทยต่อสังคมโลกนั่นเองครับและเนื้อหาถัดมานะครับก็จะต่อเนื่องกันคราวนี้ก็จะดูในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็คือหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันจะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มาดูว่าเศรษฐกิจโลกนะครับมันไปยังไงแล้วมันมีผลต่อเศรษฐกิจไทยยังไงนะครับการเปลี่ยนแปลงอันแรกก็คือเขามองว่ารูปแบบและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเกิดจากอะไรและมันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยยังไงอันแรกเลยที่สำคัญก็คือว่าเรื่องของราคาน้ำมันอันนี้ก็ชัดเจนนะครับแล้วก็เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันก็คือหมายความว่าถ้าเศรษฐกิจโลกในเรื่องของราคาน้ำมันมันเปลี่ยนแปลงไปนะครับจากสาเหตุด้านการเมืองหรือสาเหตุเรื่องของอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศมหาอำนาจก็แล้วแต่เมื่อราคาน้ำมันมันตีตัวสูงขึ้นมันส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือหมายความว่าจะต้องเกิดภาวะเงินเฟ้อในประเทศไทยแน่นอนถูกไหมครับเพราะว่าเมื่อราคาน้ำมันสูงขึ้นมันทำให้ต้นทุนของสินค้ามันเพิ่มสูงขึ้นสินค้าเลยต้องแพงขึ้นง่ายๆเมื่อสินค้าแพงก็คือง่ายๆเกิดภาวะเงินเฟ้อเมื่อเกิดภาวะเงินเฟ้อเกิดอะไรขึ้นก็คนหรือประชาชนที่มีรายได้ประจำก็จะเดือดร้อนนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของราคาหุ้นนะครับอาจจะเกิดจากความนิยมในการลงทุนตราสารทางการเงินหรือการเก็งกำไรอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองนะครับรวมไปถึงข้อที่3การเปลี่ยนแปลงด้านค่าเงินดอลลาร์เพราะว่าเป็นเงินสกุลใหญ่ที่ประเทศไทยนี่ก็ถือว่ามีสัดส่วนการถือกองหรือใช้เงินดอลลาร์ในทางการค้าการขายสูงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็ต้องส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งหลายๆประเทศด้วยเพราะต้องยอมรับว่าค่าเงินดอลลาร์มันเป็นสกุลหลักของโลกเราก็ว่าได้นะครับทีนี้ผลกระทบที่มีต่อเศรษฐกิจไทยล่ะนะครับถ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันก็แน่นอนอย่างที่บอกแล้วว่ามันทำให้ของแพงค่าครองชีพของประชาชนก็จะสูงขึ้นนะราคาหุ้นก็จะส่งผลกระทบต่อราคาหุ้นในประเทศก็จะมีแนวโน้มเปลี่ยนแปลงไปนะครับรวมไปถึงค่าเงินดอลลาร์ก็จะส่งผลต่ อการนำเข้าการส่งออกการลงทุนรวมไปถึงหนี้สินของประเทศไทยด้วยนะครับถ้าอัตราหรือค่าเงินดอลลาร์มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็จะส่งผลให้หนี้ของประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยนะครับทีนี้ถัดมาก็จะพูดถึงเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนะครับว่ามันจะมีแนวโน้มอะไรเกิดขึ้นนะครับแนวโน้มด้านแรกก็คือว่ามันเริ่มเห็นสิ่งที่เขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจจากที่แต่เดิมก็จะถูกมองว่า อเมริกาและชาติตะวันตกนะครับถือเป็นขั้วมหาอำนาจทางด้านเศรษฐกิจแต่ปัจจุบันนะครับขั้วอำนาจทางเศรษฐกิจเริ่มเปลี่ยนมาเป็นชาติทางด้านอาเซียนชาติตะวันออกรวมไปถึงประเทศจีนเราเริ่มเห็นบทบาทหรือการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจีนถูกไหมฮะนักท่องเที่ยวจีนเศรษฐกิจจีนนะครับเริ่มเป็นที่เริ่มส่ง

ปิดโอกาสให้คนจีนออกนอกประเทศได้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศต่างๆนานาโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยและประเทศไทยก็พร้อมที่จะเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนะครับรวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านพลังงานนะครับก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยนะครับเช่นเรื่องราคาน้ำมันนะฮะรวมไปถึงการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจต่างๆนานานะครับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์หนึ่งที่ประเทศต่างๆนานานะครับผลักดันขึ้นเพื่อช่วยเหลือกันในทางเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจถูกไหมครับเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศรวมทั้งประเทศไทยนะครับก็จะไปเป็นสมาชิกกลุ่มต่างๆนานาที่เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจหรือหลายๆกลุ่มหรือหลายๆองค์กรระหว่างประเทศก็จะต้องมีมิติในเรื่องของการช่วยเหลือกันทางด้านเศรษฐกิจอยู่แล้วถูกครับไทยเราอยู่ในประชาคมอาเซียนถูกไหมฮะตอนนี้ประชาคมอาเซียนก็เน้นเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเราเป็นสมาชิกกลุ่มเอเปกกลุ่มเอเปกก็คือกลุ่มที่ร่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจนะครับแล้วก็องค์กรอื่นๆอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นก็คือชี้ให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั้นเนี่ยมันมีผลมากกว่าเศรษฐกิจไทยที่มีต่อเศรษฐกิจโลกนะครับเพราะว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเราไปเน้นการส่งออกนะครับเราไปเน้นภาคต่างประเทศเราเน้นเรื่องภาคบริการทุกสิ่งทุกอย่างก็คือหมายความว่าเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกเมื่อเราผูกพันตัวเองเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรขึ้นในเวทีโลกหรือในเศรษฐกิจโลกก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยนะครับยกตัวอย่างเช่นอย่างที่เรียนแล้วนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นราคาน้ำมันนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าเงินการเปลี่ยนแปลงของค่าเงินสกุลหลักของโลกเช่นค่าเงินดอลลาร์หรือแม้แต่นักท่องเที่ยวนะครับเราอาศัยนักท่องเที่ยวจากประเทศจีนถูกไหมครับเราปฏิเสธไม่ได้นะครับนักท่องเที่ยวจีนนั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยจำนวนมากนะครับถือว่าเป็นชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเนี่ยเยอะมากเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดสถานการณ์โรคระบาดและประเทศจีนมีนโยบายที่เรียกว่าโควิดเป็นศูนย์หรือที่เรียกว่าซีโร่โควิดก็คือหมายความว่าจะไม่ให้เกิดการระบาดเลยไม่ยอมที่จะดำรงชีวิตไปพร้อมกับโควิดแปลนั้นก็คือหมายความว่าเมื่อเกิดการระบาด ที่ไหนจีนก็มีนโยบายที่ชัดเจนว่าจะต้องปิดถูกไหมฮะแปลนด้วยนโยบายอันนี้ก็ทำให้ประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศที่ปิดประเทศอันเนื่องมาจากโรคระบาดเนี่ยยาวนานกว่าประเทศอื่นก็คือหมายความว่าประเทศอื่นอาจจะเริ่มผ่อนคลายและประเทศไทยเองก็เริ่มผ่อนคลายและประเทศในตะวันตกในยุโรปนะครับหลายๆประเทศก็เริ่มผ่อนคลายและผ่อนคลายไปก่อนจีนเยอะเลยจีนเพิ่งจะมาผ่อนคลายเมื่อไม่นานมานี้ผ่อนคลายก็คือหมายความว่าอนุญาตให้มีการเดินทางของชาวจีนออกนอกประเทศรวมทั้งให้คนนอกประเทศเดินทางเข้าไปในจีนเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะอย่างเงี้ยนะครับเมื่อเราผูกโยงตัวเองเศรษฐกิจไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกมากๆเนี่ยมันทำให้เราได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และมันก็ค่อนข้างที่จะแก้ไขยากหรือแม้แต่การส่งออกถูกไหมครับเราเน้นการส่งออกโดยเฉพาะกับประเทศสำคัญก็คือสหรัฐอเมริกาเรามีมูลค่าการส่งออกกับประเทศสหรัฐอเมริกาสูงมากเพราะฉะนั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเศรษฐกิจสหรัฐไม่ดีเศรษฐกิจสหรัฐถดถอยเราก็ได้รับผลกระทบไปด้วยก็เนื่องจากว่าส่งออกมันก็ต้องลดลงถูกไหมครับเพราะว่าเศรษฐกิจเขาไม่ดีการบริโภคของเขาลดน้อยลงเขาก็ไม่สั่งซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นมันก็เลยส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทยเพราะฉะนั้นในเอกสารของเราเนี่ยก็มีการพูดถึงนิดนึงว่าเราก็ควรที่จะมีการมองเศรษฐกิจที่รอบด้านมากกว่านี้ไม่อาศัยแค่การส่งออกและการท่องเที่ยวควรเน้นสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประ

ทศแน่นอนว่ามันก็เป็นการเพิ่มทางเลือกในทางเศรษฐกิจนั่นเองเหมือนกับการกระจายความเสี่ยงเพราะฉะนั้นถ้าเวทีโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือเศรษฐกิจโลกไม่ดีถ้าเราสามารถสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศเราเองได้มันก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถรอดพ้นจากความทุกข์ยากในทางเศรษฐกิจไปได้ดีกว่าที่จะไปพึ่ง เรื่องของส่งออกและเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักนะครับเราก็เริ่มมีความคิดตรงนี้แล้วนะครับก็คือหมายความว่าเริ่มที่จะพยายามสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจภายในประเทศของตัวเองนะครับเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกซึ่งอีกหน่อยก็คงจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเกิดขึ้นอีกก็จะเป็นวิกฤตของประเทศไทยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นนี่ก็คือเนื้อหาของการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกที่มีต่อเศรษฐกิจไทยนั่นเองครับ

0: โลกแห่งการจัดการสารสนเทศที่มีความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงพร้อมรอรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเข้าสู่สาขาวิชาศิลปศาสตร์ทุกวันนี้เราอาจจะยอมรับได้เลยว่าสารสนเทศนั้นไม่ว่าจะเป็นเอกสารข้อมูลหลักฐานวัตถุต่างๆมีรูปแบบที่หลากหลายเราจะจัดการสารสนเทศนี้อย่างไรให้สามารถรองรับความเปลี่ยนแปลงในโลกดิจิทัลนั้นได้นี่คือที่ที่เราจะได้มาสำรวจได้มาศึกษาและได้มาพัฒนาต่อยอดความรู้ได้มาอัพสกิลได้มารีสกิลทักษะในส่วนของการจัดการสารสนเทศโดยสาขาวิชาศิลปศาสตร์เปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรหลักสูตรที่1เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโทคือศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ซึ่งเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่สำเร็จศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าจะเป็นแขนงวิชาใดศาสตร์ใดขณะเดียวกันเรายังได้พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านสารสนเทศศาสตร์และการจัดการสารสนเทศด้วยการเปิดสอนในระดับปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตแขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์เพื่อที่จะขยายองค์ความรู้และนวัตกรรมขั้นสูงให้กับประเทศของเราต่อไปค่ะเป้าหมายด้านอาชีพนั้นสามารถแบ่งได้เป็น3กลุ่มกลุ่มที่1คือกลุ่มผู้ประกอบการส่วนที่2เป็นกลุ่มของนักวิชาการและนักวิชาชีพและแน่นอนนะคะกลุ่มที่3เป็นกลุ่มที่ทำหน้าที่ในส่วนของผู้บริหารหลักสูตรเหล่านี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาบุคลากรของประเทศต่อการพัฒนาระบบสารสนเทศที่มีเนื้อหาที่มีสารสนเทศที่มีความน่าเชื่อถือมีความทันสมัยและแน่นอนมีองค์รู้และนำเทคโนโลยีดิจิทัลความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เข้ามาต่อยอดเข้ามาเสริมเข้ามาสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การประเภทไหนก็ตามหลักสูตรทั้ง2หลักสูตรนี้นะคะจะเปิดรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568ในภาคต้นหรือภาคที่1นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะและแน่นอนนะคะขอเชิญผู้สนใจนะคะก้าวเข้าสู่โลกแห่งสารสนเทศที่สาขาวิชาศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
1: การศึกษาไทยคดีเนี่ยเราศึกษาอย่างมีระบบการวิจัยต่างๆที่ทำอย่างถูกต้องที่สุดส่วนตัวแล้วคือชอบที่จะเรียนที่ว่าเราอยากรู้ว่ารากเหง้าเรามาจากไหนนำไปประยุกต์ใช้ให้สังคมเนี่ยพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเป็นคนไทยที่มีคุณภาพนะคะศิลปศาสตร์เนี่ยไม่บังคับเลยค่ะว่าจะต้องเป็นเรื่องนั้นเรื่องเดียวเราสามารถประยุกต์ได้ทุกเรื่องและนำมาพัฒนาในชุมชนของตัวเองได้รวมถึงการพัฒนาประเทศด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: จะเรียนมสทได้หรอ
4: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่าง